ไปที่สีน้ำเลยค่ะคุณครูจะนำผู้การใส่ลงไปที่สีน้ำเลยนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาใช้สีน้ำค่ะในการวาดภาพนะคะเด็กๆค่ะก็

าจะได้ไม่หยดหรือว่าไหลนั่นเองแล้วคุณครูนะคะก็จะนำมาวาดภาพค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถวาดภาพนะคะด้วยการใช้พู่กันนะคะอย่างอิสระได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะลองวาดเป็นวงกลมแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยเด็กๆคิดว่าคุณครูจะทำเป็นอะไรนะอุ๊ยคืออะไรนะเดี๋ยวคุณครูจะขอเปลี่ยนสีค่ะคุณครูจะขอใช้สีอะไรคะสีเหลืองเหมือนเดิมเลยค่ะถ้ายังมีสีน้ำไหลออกมาจากผู้การจะต้องทำยังไงคะจะต้องปาดที่บริเวณปากของภาชนะถูกต้องเลยแบบนี้เลยค่ะคุณครูพัชจะวาดแล้วนะคุณครูพัชจะใส่กระโปรงค่ะแล้วก็มีกระเป๋าด้วยแบบนี้เลยเติมขามาด้วยแล้วก็เติมแขนเป็นเส้นตรงๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชขอเปลี่ยนสีก่อนนะผู้กันของคุณครูเลอะสีเหลืองอยู่จะต้องใส่ลงไปที่ไหนคะที่สีเหลืองถูกต้องเลยคุณครูพัชก็จะหยิบสีต่อไปค่ะสีอะไรคะสีแดงเด็กๆลองสังเกตดูนะคะถ้าสียังหยดอยู่แบบนี้เราจะต้องทำยังไงคะจะต้องปาดที่บริเวณปากของภาชนะนั่นเองแบบนี้เลยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะวาดเส้นตรงๆเลยค่ะเป็นเส้นตรงนะ1 2 3 4 5เส้นตรงของคุณครูพัดตอนนี้เป็นเส้นผมแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆลองดูสิคะว่าคุณครูพัดวาดเป็นอะไรคะคือใครคะเด็กๆบอกว่าคุณครูพัดวาดเป็นคนแน่ๆเลยถูกต้องแล้วค่ะภาพที่คุณครูพัดวาดนะคะเป็นคนนั่นเองแต่ว่าคุณครูพัดค่ะวาดเป็นคุณแม่ของคุณครูพัดนั่นเองค่ะภาพนี้นะคะก็คือคุณแม่ของคุณครูพัดค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถวาดสีเทียนนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆต้องอย่าลืมเลยมาเล่าให้ใครฟังคะเล่าให้กับคุณครูฟังนะคะคุณครูจะได้จดบันทึกให้กับเด็กๆนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้เลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะอย่างน้อย2กิจกรรมถูกต้องเลยและถ้าเด็กๆนะคะทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าตอนนี้คุณครูพัดมีป้ายสีเขียวอยู่ที่มุมไหนบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรคะมุมวิทยาศาสตร์แล้วก็มุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะมุมที่มีป้ายสีเขียวเด็กๆสามารถเข้าเล่นได้เลยแต่ว่าเมื่อเด็กๆค่ะได้ยินสัญญาณหมดเวลาจากคุณครูจะต้องทำยังไงคะจะต้องหยุดเล่นแล้วก็เก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมเลยค่ะเวลาเด็กๆเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์เด็กๆอย่าลืมแบ่งปันของเล่นแล้วก็เด็กๆต้องรู้จักการรอคอยด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เวลาเด็กๆรวมถึงเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางด้วยนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ค่ะเมื่อเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วเด็กๆฟังก่อนนะเด็กๆฟังคุณครูก่อนนะคะถ้าเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วเด็กๆต้องมาเข้าอะไรคะเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเลยเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกลับหลังหันเลยค่ะเด็กๆเดินไปหยิบอุปกรณ์ได้เลยค่ะเดินตามเพื่อนได้เลยค่ะลูก

0: เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆค่ะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดได้เลยนะคะเสร็จแล้วล่ะคะน้องกีต้าร์เอาผลงานมาให้คุณครูได้เลยค่ะ
1: ขึ้นแล้ว

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณครูพัฒนะคะก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆในห้องเรียนค่ะมาให้เด็กๆนะคะได้ดูด้วยค่ะเริ่มจากผลงานแรกเลยค่ะนี่เลยค่ะเป็นผลงานจากกิจกรรมปั้นนั่นเองผลงานนี้เป็นผลงานของใครคะลองดูสิของน้องบาซิดมาเลยครับน้องบาซิดหันให้เพื่อนๆดูเลยน้องบาซิดครับน้องบาซิดปั้นดินน้ำมันเป็นรูปอะไรครับ
1: รถไถ
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาซิดด้วยค่ะฝากผลงานไว้ที่คุณครูก่อนเลยค่ะนี่นะคะก็คือกิจกรรมปั้นนั่นเองซึ่งคุณครูนะคะก็ใช้ดินน้ำมันนะคะเป็นอุปกรณ์ให้เด็กๆได้ปั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างผลงานของเพื่อนคนต่อไปเลยค่ะนี่เลยค่ะเป็นผลงานจากกิจกรรมนะคะวาดภาพด้วยสีเทียนนั่นเองเป็นผลงานของน้องมีอาค่ะน้องมีอาเชิญเลยค่ะน้องมีอาถือเลยค่ะน้องมีอาค่ะใส่แมสก่อนนะคะน้องมีอาวาดภาพเป็นรูปอะไรคะ
1: มังกี้
0: ใช่ไหมคะน้องมีอาบอกว่าน้องมีอาวาดภาพเป็นมังกี้หรือว่าลิงนั่นเองค่ะปรบมือให้น้องมีอาหน่อยค่ะเดี๋ยวฝากผลงานไว้ที่คุณครูก่อนนะคะค่ะและนี้นะคะก็คือตัวอย่างผลงานนะคะในการสร้างสรรค์กิจกรรมจากศิลปะนั่นเองที่เด็กๆนะคะได้ทำกับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปไหนเอ่ยได้ไปล้างมือนะคะเมื่อเด็กๆล้างมือกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันนะคะในกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเดี๋ยวก่อนที่เรานะคะจะเข้าสู่กิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันนะคะให้เด็กๆเอามือไว้ข้างหลังเลยค่ะเอามือไว้ข้างหลังนะเดี๋ยวนกจะบินมาแล้วนะจิ๊บจิ๊บจิ๊บนกกระจิบบินมาจับจับจับนกกระจาบบินมาจิ๊บจิ๊บจิ๊บฉันชื่อนกกระจิบจับจับจับฉันชื่อนกกระจาบจิ๊บจิ๊บจิ๊บนกกระจิบบินไปจับจับจับนกกระจาบบินไปให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรานะคะจะมารู้จักกับกิจกรรมหรือว่าเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้เลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆคะกิจกรรมเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเกมจับคู่ภาพเหมือนบ้านนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะสังเกตภาพเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าเป็นภาพอะไรภาพอะไรคะภาพบ้านภาพบ้านสีอะไรคะสีส้มเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะสีอะไรคะเป็นภาพบ้านเหมือนกันลูกภาพบ้านของเราสีอะไรคะสีเขียวถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะบ้านบ้านของคุณครูสีอะไรคะเด็กๆบอกว่าคล้ายๆกับสีเหลืองเลยใช่ไหมคะภาพนี้นะคะเป็นภาพบ้านสีน้ำตาลนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัชจะนำไปวางไว้เลยค่ะเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะภาพอะไรคะภาพบ้านเด็กๆลองดูสิบ้านหลังนี้มีกี่ชั้นคะ
1: 2 ชั้น
0: เลยถูกต้องไหมคะถูกต้องเอ๊บ้านของเด็กๆคนไหนเป็นบ้าน2 ชั้นบ้างนะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะนำไปวางไว้เลยค่ะเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะภาพอะไรคะภาพบ้านสีอะไรลูกสีเทาถูกต้องเลยภาพนี้นะคะเป็นบ้านสีเทานั่นเองคุณครูก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเรามาดูที่ภาพต่อไปเลยค่ะเป็นภาพบ้านสีอะไรคะสีออกเหลืองๆใช่ไหมลูกถูกต้องเลยนี่นะคะก็เป็นภาพบ้านเช่นเดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะนำไปวางไว้เลยนะคะเพราะว่าภาพที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะได้สังเกตในวันนี้ค่ะเป็นภาพบ้านทั้งหมดเลยแต่ว่าจะเป็นภาพบ้านที่มีลักษณะหรือว่าสีที่แตกต่างกันออกไปค่ะคุณครูนะคะจะขออนุญาตกระจายภาพที่เหลือเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนบ้านนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเลือกภาพขึ้นมา1 ภาพเลยเอ๊ภาพอะไรดีนะภาพไหนดีคะคุณครูเลือกเป็นภาพนี้เลยค่ะคุณครูนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วเด็กๆคะช่วยคุณครูพัดหาได้ไหมคะว่าบ้านที่มีสีส้มแบบนี้อยู่ตัวไหนอีกนะอันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าคะโอ้โหแล้วอันนี้ล่ะคะโอ้โหเด็กๆเก่งจังเลยเดี๋ยวคุณครูจะนำมาวางไว้เลยนะต้องวางยังไงคะวางชิดติดกันน่ารักมากเลยแบบนี้นะคะคุณครูจับคู่ได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเดี๋ยวคุณครูนะคะจะ สาธิตให้เด็กๆดูอีกหนึ่งภาพค่ะคุณครูขอเลือกเป็นภาพบ้านหลังสีอะไรดีนะสีเขียวเหรอคะเด็กๆบอกว่าเอาเป็นบ้านสีเขียวได้เลยคุณครูจะต้องวางชิดติดกันแบบนี้ถูกไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ถูกใช่ไหมคะคุณครูจะต้องเว้นระยะนิดนึงด้วยการเอานิ้วของเด็กๆนะคะในการวางหรือว่าทาบลงไปนั่นเองเดี๋ยวคุณครูค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆหนึ่งคนออกมาจับคู่ให้คุณครูใครดีนะเอามือวางไว้บนตักก่อนเลยค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องอาก้าครับน้องอาก้าไหนลองหาบ้านให้เหมือนกันหน่อยลูกหยิบเลยครับหยิบออกมาได้เลยคุณครูช่วยครับวางตรงนี้ค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องอาก้าหน่อยค่ะนี่นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ดูการสาธิตนะคะเกมจับคู่ภาพเหมือนบ้านนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเด็กๆจำข้อตกลงในการเล่นเกมการศึกษาของเราได้ไหมคะจำได้ไหมเอ่ยจำได้ถ้าเด็กๆกลุ่มไหนเล่นเกมการศึกษาเสร็จแล้วจะต้องทำยังไงคะยกมือให้ใครเข้าไปตรวจสอบลูกให้คุณครูเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของเด็กๆนะคะถ้าคุณครูบอกว่าเด็กๆเล่นเกมได้ถูกต้องเลยเด็กๆก็ช่วยกันเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้านะคะได้ไหมคะได้แล้วคุณครูก็จะขอตัวแทนเด็กๆกลุ่มละ1คนมาเปลี่ยนเกมการศึกษาที่มุมเกมการศึกษาของเราเลยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะสำหรับเด็กๆของเรานะคะเด็กๆค่ะก็ต้องช่วยกันเก็บอะไรคะเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆก็นั่งที่กลุ่มของตนเองแล้วก็เล่นเกมการศึกษากับเพื่อนๆได้เลยแต่ว่าเด็กๆต้องอย่าลืมแบ่งปันกันเล่นด้วยนะคะพร้อมไหม

คะพร้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่เลยค่ะ

เด็กๆคะเดี๋ยวมาช่วยกันจับคู่นะคะเอาภาพแรกเป็นภาพไหนดีคะเอาภาพนี้มาวางก่อนเลยเอามาวางให้คุณครูด้านนี้เลยค่ะเอาภาพแรกมาวางก่อนเอาภาพไหนดีคะเอาสีเทาก่อนใช่ไหมคะวางนี่เลยค่ะเอามาวางก่อนเลยภาพต่อไปค่ะเอาภาพไหนดีคะเอามาวางเลยค่ะต้องเว้นระยะด้วยเอาครับโอเคเก่งมากค่ะภาพต่อไปเลยค่ะภาพสีอะไรคะบ้านหลังสีส้มเอามาวางเลยเว้นระยะนิดนึงวางยังไงคะถูกต้องเลยเอามาขึ้นมาอีกลูกเอาขึ้นอีกค่ะมีบ้านอยู่ที่ใครอีกคะมีบ้านอยู่ที่ใครอยู่เอามาวางจับคู่เลยเก่งมากเลยครับวางจับคู่กันเลยค่ะเดี๋ยวคุณไปดูนะน้องสแตมป์ครับดูสิเราต้องเอาหลังคาให้อยู่ข้างบนเหมือนกันเลยเห็นไหมเอาหลังคามาไว้ด้านบนแบบนี้แล้วเราหมุนภาพให้เหมือนกันวางชิดติดกันวางชิดติดกันเลยถูกต้องเลยน้องสแตมป์ครับถูกต้องแล้วลูกวางไว้ได้เลยครับวางเลยวางชิดติดกันเก่งมากครับภาพสุดท้ายวางเลยลูกวางตัวนี้ก็ได้ค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องช่วยกันเก็บเกมการศึกษาค่ะวางเบาๆนะคะวางเบาๆเลยน้องขนุนช่วยเพื่อนเก็บเลยลูกวางเบาๆนะวางเบาๆ

เอาวางก่อนอ่ะแล้วหยิบขึ้นมาหนึ่งค่ะเอาภาพอะไรดีคะอ่ะมาวางตรงนี้เลยค่ะน้องกันน้องกันเอาวางตรงนี้เลยอ่ะวางด้านนี้วางด้านนี้ค่ะน้องกันอ่ะมาวางตรงนี้เลยวางตรงนี้อ่ะภาพต่อไปค่ะภาพไหนคะอ่ะวางเลยค่ะดูค่ะวางเลย

0: เดี๋ยวน้องออโต้เอาเกมการศึกษาไปเก็บนะคะ
1: เด็กๆคะเด็กๆกลุ่มไหนที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วมานั่งที่ได้เลยค่ะเก็บที่มุมเกมการศึกษาได้เลยครับตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่คุณครูนะคะได้ให้เวลาเด็กๆค่ะ

ได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่แล้วก็เกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆนะคะได้เคยเรียนรู้มาแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะได้มาร้องเพลงหมดเวลาเพื่อบ๊ายบายใครคะบ๊ายบายเพื่อนๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันนะคะ1

พบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนสระอีในบ้านต้นไม้ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้หลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวกระรอกภายในบ้านมีของใช้ต่างๆมากมายเหมือนที่บ้านของพวกเราที่อยากรู้จังเลยว่าในบ้านต้นไม้หลังนี้มีสิ่งของใดบ้างที่มีเสียงสระอีสระอีแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสิ่งของที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือสีไม้สีไม้สีไม
1: ้เพื่อนจ๋าสีไม้มีสระอีไหมนะสีไม้มีสระอีเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาสิ่งของชิ้นต่อไปกันเลย
3: นี่คือหวีหวีหวี
1: เพื่อนๆจ๋าหวีมีสระอีไหมนะหวีมีสระอีเจอแล้วคำที่สองเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือฝาชีฝาชีฝาชี
1: เพื่อนๆจ๋าฝาชีมีสระอีไหมนะฝาชีมีสระอีเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี
1: เพื่อนๆจ๋าตุ๊กตาหมีมีสระอีไหมนะตุ๊กตาหมีมีสระอีเจอแล้วคำที่สี่เหลือคำสุดท้ายแล้ว
3: นี่คือนาฬิกานาฬิกานาฬิกา
1: เพื่อนๆจ๋านาฬิกามีสระอีไหมนะนาฬิกาไม่มีสระอีไม่เป็นไรเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี
1: ้เพื่อนๆจ๋าเก้าอี้มีสระอีไหมนะเก้าอี้มีสระอีเราตามหาสิ่งของที่มีสระอีครบ5คำแล้วเย้เราทำได
0: ้เด็กๆ เก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้กันสีไม้หวีฝาชีตุ๊กตาหมีเก้าอี้ขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วันนี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี
3: ้เ
0: ฮ้ไม่นะพี่เวนเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่เวนลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหากวิดดี้ช่วยพี่เวนด้วย
0: พี่เวนอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่เวนด้วยวิดดี้ช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิดดี้นี่วิดดี้วิดดี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่แว่นครับวิดดี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิดดี้จะขึ้นไปช่วยต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมันโอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่ง

0: ไม่งั้นคงเจ็บมากแน
1: ่ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
2: ได้เลยครับพี่แว่น

นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิทย์ดีขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิทย์ดีจะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลย
1: วันนี้พี่วิทย์และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: สื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เซฟตี้คิดส์เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: เอาพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.

และ10นาฬิกา55นาทีในเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันกษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
0: โ
4: หโหท้องทั้งนั้นเลย
5: ทอพออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็เอาไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: อ้าวไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จะไม่มีครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆค่ะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรนะคะอุ๊ยได้ยินเสียงเด็กๆตอบมาด้วยค่ะว่ากิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองแสดงว่ามีเด็กๆจำกันได้แล้วใช่ไหมคะมีใครจำกิจกรรมแรกของเราได้บ้างแล้วคะยกมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะก็จดจำได้แล้วว่ากิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเราจะต้องทำอะไรกันก่อนคะเราจะมาร้องเพลงอะไรกันนะเพลงสวัสดีถูกต้องเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องได้ไหมคะได้คุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีไปพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

0: ันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆค่ะคุณครูนะคะได้บอกเด็กๆไปแล้วว่ากิจกรรมแรกของเรานะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันเราก็จะต้องมาร้องเพลงสวัสดีกันก่อนเพราะว่าการที่เรานะคะพบเจอกันแล้วก็สวัสดีกันนะคะก็เป็นมารยาทไทยของเรานั่นเองค่ะเมื่อเวลาเด็กๆนะคะพบเจอผู้ใหญ่หรือว่าพบเจอคุณครูเด็กๆก็อย่าลืมไหว้และกล่าวคำว่าสวัสดีอะไรคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะได้มาพูดคุยค่ะเด็กๆอยากรู้หรือเปล่านะว่าคุณครูพัทจะชวนเด็กๆมาพูดคุยหรือว่าสนทนาเกี่ยวกับอะไรคะวันนี้ค่ะคุณครูพัทนะคะจะชวนเด็กๆค่ะได้มาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับผลไม้ต่างๆที่เด็กๆรู้จักนั่นเองเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะลองคิดหรือว่านึกดูก่อนนะว่าตอนนี้นะคะเด็กๆรู้จักผลไม้อะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูพัทค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนานั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดคุยนะคะหรือว่าสนทนาค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกิจกรรมหรือว่ากิจวัตรประจำวันต่างๆเหตุการณ์ต่างๆนะคะคุณครูปลายทางค่ะก็สามารถเชิญชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยหรือว่าสนทนาได้ค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะจะชวนเด็กๆมาพูดคุยเกี่ยวกับอะไรนะเมื่อสักครู่คุณครูบอกไปแล้วอะไรนะคะผลไม้ถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะจะชวนเด็กๆมาพูดคุยเกี่ยวกับผลไม้ที่เด็กๆรู้จักนั่นเองใครจะออกมาดีนะเอามือมาไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์หันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องกีตาร์ค่ะ
0: น้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์ค่ะ
1: น้องกีตาร์ค่ะ
0: น่ารักมากเลยลูกเด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะออกมาหน้าชั้นเรียนเด็กๆต้องอย่าลืมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์รู้จักผลไม้อะไรบ้างคะ
1: กล้วย
0: รู้จักกล้วยกล้วยมีสีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองๆแล้วน้องเคยกินหรือว่าเคยรับประทานไหมคะ
1: ได้กิน
0: อร่อยไหมลูก
1: อร่อย
0: ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวปรบมือให้น้องกีตาร์ก่อนนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัทนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะใครดีนะเอามือไว้ที่ตาก่อนค่ะผลไม้ผลเล็กผลเล็กนะผลไม้ผลใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้ให้ใครดีนะน้องมีอาค่ะน้องมีอาหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องมีอา
0: น้องมีอาค่ะ
2: น้องมีอาค่ะ
0: น้องมีอารู้จักผลไม้อะไรบ้างคะ
2: สตรอเบอรี
0: ่รู้จักสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่มีสีอะไรคะ
2: สีแดง
0: มีสีแดงแล้วรสชาติมันเป็นยังไงลูก
2: หวาน
0: หวานอร่อยไหมคะ
2: อร่อย
0: อร่อยแล้วนอกจากน้องมีอารู้จักสตรอเบอรี่แล้วรู้จักอะไรอีกคะ
2: รู้จักแอปเปิ้ลด้วย
0: แอปเปิ้ลด้วยแอปเปิ้ลที่น้องมีอาเคยเห็นเป็นสีอะไรคะ
2: สีเขียว
0: เป็นสีเขียวถูกต้องเลยเด็กๆคะแอปเปิ้ลนะคะก็มีหลายสายพันธุ์เลยอย่างน้องมีอาบอกว่าเคยเห็นแอปเปิ้ลสีเขียวหรือว่าแอปเปิ้ลสายพันธุ์อื่นๆนะคะก็อาจจะมีสีแดงนั่นเองเด็กๆนะคะก็สามารถออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนาได้ค่ะแล้วน้องมีอาชอบรับประทานผลไม้ไหมคะ
2: ชอบ
0: แล้วเวลาอยู่ที่บ้านน้องมีอารับประทานผลไม้ได้ไหมคะ
2: ได้
0: แล้วใครทำให้น้องมีอากินคะหรือว่าทำให้รับประทานใครลูก
2: พ่อทำ
0: ให้รับประทานใช่ไหมคะอร่อยใช่ไหมคะ
2: อร่อย
0: ปรบมือให้น้องมีอาหน่อยค่ะ เด็กๆนะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะที่สามารถออกมาพูดคุยนะคะหรือว่าสนทนาเกี่ยวกับผลไม้ที่เด็กๆรู้จักได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆค่ะยังสามารถนะคะบอกสีของผลไม้ที่เด็กๆรู้จักได้อีกด้วยค่ะแล้วเด็กๆก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าเด็กๆค่ะควรที่จะรับประทานผลไม้เพราะว่าผลไม้นะคะก็มีประโยชน์นั่นเองจะทำให้เด็กๆนะคะร่างกายแข็งแรงบำรุงผิวพรรณแล้วก็จะช่วยในการขับถ่ายด้วยเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะน้องบาสครับเชิญเลยครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
3: ชื่อน้องบาสครับ
0: น้องบาสครับน้องบาสชอบรับประทานผลไม้อะไรหรือว่ารู้จักผลไม้อะไรบ้างลูก
3: ชอบ
0: รู้จักส้มส้มมีสีอะไรคะ
3: สีส้ม
0: สีส้มแล้วเวลาที่น้องบาสรับประทานหรือว่ากินส้มรสชาติเป็นยังไงลูก
3: อร่อย
0: อร่อยมันหวานหรือว่ามันเปรี้ยวหรือว่ามันยังไงคะรสชาติมันเป็นยังไงลูก
3: หวาน
0: หวานแล้วนอกจากที่น้องบาสจะรู้จักส้มแล้วรู้จักผลไม้อะไรอีกลูก
3: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลที่น้องบาสเคยเห็นมีสีอะไรคะ
3: สีแดง
0: สีแดงแล้วน้องบาสชอบรับประทานผลไม้ไหมคะ
3: ชอบ
0: ชอบยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะเด็กๆนะคะก็รู้จักผลไม้นะคะที่แตกต่างกันออกไปเลยเด็กๆก็น่ารักมากเลยนะคะที่สามารถออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนาให้กับเพื่อนๆฟังได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะใครดีนะกำมือค่ะแบมือกำมือแบมือ

0: ให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะวางเบาๆนะไหนใครจะออกมาพูดคุยกับคุณครูพัดยกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องข้าวหอม
0: น้องข้าวหอมค่ะ
1: น้องข้าวหอมค่ะ
0: น้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมรู้จักผลไม้อะไรบ้างลูก
1: ส้ม
0: รู้จักส้มส้มมีสีอะไรคะ
1: สีส้ม
0: สีส้มแล้วนอกจากส้มรู้จักผลไม้อะไรอีกบ้างคะหรือว่าชอบรับประทานผลไม้อะไรลูกหนูชอบรับประทานอะไรคะ
1: สตรอเบอรี
0: ่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สีอะไรนะ
1: สีแดง
0: สีแดงแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างคะ
1: หวาน
0: หวานอร่อยเลยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวปรบมือให้น้องข้าวหอมได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะเอ๊ะใครดีนะเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะเอามือวางไว้บนตักเบาๆนะคุณครูพัชขอเลือกน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องเดมี่ค่ะ
0: น้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่ค่ะเวลาน้องเดมี่รับประทานผลไม้น้องเดมี่ชอบรับประทานอะไรคะหรือว่ารู้จักผลไม้อะไรลูก
2: สตรอเบอรี
0: ่สตรอเบอรี่น้องเดมี่ชอบรับประทานสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะสตรอเบอรี่มีสีอะไรบ้างคะ
2: สีแดง
0: สีแดงแล้วมีสีอะไรอีกลูกบนขั้วของสตรอเบอรี่มีสีอะไรนะที่คล้ายๆใบไม้เลยที่อยู่ข้างบนผลสตรอเบอรี่คืออะไรคะสีอะไรนะสีอะไรคะ
2: สีเขียว
0: สีเขียวถูกต้องเลยน้องเดมี่นะคะบอกว่าเห็นสตรอเบอรี่สีแดงใช่ไหมคะแล้วรสชาติมันเป็นยังไงลูก
2: หวาน
0: หวานอร่อยไหมคะน้องเดมี่ชอบรับประทานไหมคะชอบใช่ไหมคะปรบมือให้น้องเดมี่หน่อยค่ะคุณครูพัฒนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะคนสุดท้ายแล้วนะใครนี่นะคุณครูพัฒจะให้ผลไม้ผลเล็กค่ะผลไม้ผลใหญ่คุณครูพัฒขอมอบให้น้องออโต้ครับน้องออโต้หันไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรลูก
3: น้องออโต้ครับ
0: น้องออโต้ครับน้องออโต้รู้จักผลไม้อะไรบ้างลูก
3: สตรอเบอรี
0: ่รู้จักสตรอเบอรี่และนอกจากสตรอเบอรี่รู้จักผลไม้อะไรอีกคะ
3: กล้วย
0: กล้วยรู้จักอะไรอีกบ้างลูก
3: ส้ม
0: ส้มแล้วน้องออโต้ชอบรับประทานผลไม้อะไรมากที่สุดครับ
3: ส้ม
0: ชอบรับประทานส้มส้มรสชาติเป็นยังไงครับ
3: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวยอดเยี่ยมเลยแล้วออโต้เวลาที่ออโต้รับประทานในผลส้มจะมีเม็ดต้องทำยังไงคะ
3: บ้วนทิ้ง
0: ต้องบ้วนทิ้งหรือว่าคายทิ้งถูกต้องเลยเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้หน่อยค่ะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าในผลส้มนะคะก็จะมีเมล็ดส้มนั่นเองเวลาที่เด็กๆรับประทานเราจะกลืนไม่ได้นะคะเราก็จะต้องคายหรือว่าบ้วนทิ้งเหมือนที่น้องออโต้บอกเลยเด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆค่ะจะต้องรับประทานอะไรคะใช่ค่ะถ้าเด็กๆไม่บ้วนทิ้งก็จะติดคอนั่นเองดังนั้นนะคะเวลาที่เด็กๆรับประทานผลไม้ที่มีเมล็ดหรือว่ามีเม็ดเด็กๆก็จะต้องคายหรือว่าบ้วนทิ้งด้วยเด็กๆคะคุณครูพัฒน์นะคะก็อยากจะฝากเด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะรับประทานอาหารเด็กๆก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าเด็กๆค่ะ ควรที่จะรับประทานผลไม้ด้วยเพราะว่าผลไม้นะคะก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายของเด็กๆนั่นเองถ้าเด็กๆรับประทานผลไม้ร่างกายของเด็กๆก็จะแข็งแรงค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ในวันนี้นะคะเราค่ะก็ได้พูดคุยหรือว่าสนทนานะคะเกี่ยวกับผลไม้ที่เด็กๆรู้จักนั่นเองตัวแทนเด็กๆในวันนี้นะคะก็สามารถออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนาได้นะคะว่าเด็กๆค่ะรู้จักผลไม้อะไรบ้างหรือว่าเด็กๆนะคะชอบรับประทานผลไม้อะไรบ้างค่ะค่ะสำหรับเด็กๆปลายทางนะคะคุณครูพัดค่ะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆเช่นเดียวกันนะคะที่สามารถออกมาพูดคุยสนทนานะคะเกี่ยวกับผลไม้ที่เด็กๆรู้จักนะคะหรือว่าข่าวเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะนั่นก็คือกิจกรรมอะไรนะจำได้ไหมคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะคุณครูพัดนะคะก็มีอะไรเอ่ยมีอะไรมาคะมีเครื่องให้จังหวะหรือว่ากลองเหมือนที่เด็กๆบอกคุณครูใช่ไหมคะก็คืออะไรนะคะกลองถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือเครื่องให้จังหวะที่เรานะคะจะใช้ในวันนี้ค่ะก็คือกลองนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาทบทวนจังหวะค่ะที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวนะคะให้เด็กๆตั้งใจเลยลูกตั้งใจฟังแล้วบอกคุณครูนะว่าจังหวะที่เด็กๆจะได้ยินคือจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วพร้อมไหมคะพร้อมตั้งใจฟังนะ

0: เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าหรือเร็วลูก
1: ช้า
0: จังหวะช้าถูกต้องเลยถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าก็ต้องเคลื่อนไหวแบบช้าๆ

เดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อไปนะคะเด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรลูกจังหวะเร็วถูกต้องเลยถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะเร็วก็ต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแต่ถ้าคุณครูพัดเคาะจังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดยอดเยี่ยมเลยถ้าเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็ต้องตัวนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเวลาที่เรานะคะเคลื่อนไหวพื้นฐานเด็กๆสามารถทำท่าทางต่างๆได้ถ้าคุณครูให้จังหวะ2ครั้งติดกันเด็กๆก็ต้องหยุดนิ่งเลยแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดจะถามนะว่าเด็กๆทำท่าทางหรือว่าเคลื่อนไหวเป็นอะไรเด็กๆสามารถทำท่าทางที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่เหมือนเพื่อนๆได้เลยนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดจะให้เด็กๆหาอะไรนะหาพื้นที่ของตนเองต้องไม่ชนกับอะไรบ้างคะไม่ชนกับเพื่อนๆไม่ชนกับอะไรอีกลูกไม่ชนกับโต๊ะกับเก้าอี้พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะให้เวลาเด็กๆหาพื้นที่ของตนเองถ้าครูพัดนับ1ถึง5เด็กๆต้องหยุดนิ่งเลยนะยืนขึ้นเลยครับลูกยืนขึ้นหาพื้นที่เลยลูกครูพัดให้เวลานับ1ถึง5นะแล้วจะให้หยุดหาพื้นที่แล้วนะ1 2 3 4 5หยุดหาพื้นที่เลยของตัวเองเลยนะหยุดนิ่งเลยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวเราจะเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนอยู่กับที่เดินไปเดินมาได้ไหมคะไม่ได้อยู่กับที่ของตนเองนะแล้วเด็กๆก็สามารถทำท่าทางต่างๆได้เลยพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันนะ

ซึ่งว่าหยุดแล้วค่ะต้องหยุดนิ่งเลยนะไหนดูซิใครหยุดนิ่งบ้างเอ่ยน้องอองฟองน้องอองฟองทำท่าอะไรคะทำท่าสไปเดอร์แมนจิ้วจิ้วเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เหมือนเดิมนะคะพร้อมไหมคะวันนี้เด็กๆยอดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณครูพัดขอชื่นชมเลยนะ

ังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งเลยนะน้องมาร์ตินครับน้องมาร์ตินทำท่าอะไรลูกทำท่าสไปเดอร์แมนยอดเยี่ยมเลยเด็กๆสามารถทำท่าทางที่แตกต่างจากเพื่อนได้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่อีกหนึ่งรอบนะพร้อมไหมคะพร้อม

จังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งเลยนะเอ๊ใครทำท่าอะไรนะน้องยาดินดาทำท่าอะไรคะทำท่าแมงมุมยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัชจะให้เด็กๆค่ะได้เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินไปได้รอบๆห้องเรียนเลยนะคะหรือว่าเด็กๆอาจจะกระโดดคลานหรือว่าเดินแบบสไลด์เท้าไปด้านข้างก็ได้พร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆทำท่าอะไรกันบ้างนะถามน้องอะไรดีน้องกีตาร์น้องกีตาร์ทำท่าอะไรคะทำท่าเป็นรูปหัวใจยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะพร้อมไหมลูกพร้อม

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งแล้วนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวตามคำบรรยายกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะตั้งใจฟังคำบรรยายของคุณครูแล้วก็ทำท่าทางนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: พร้อมค่ะน่ารักมากเลยเย็นวันหนึ่งหลังจากที่เด็กๆกลับจากโรงเรียนเด็กๆค่อยๆสะพายกระเป๋าไว้ที่ด้านหลังค่ะสะพายกระเป๋าไว้นะแล้วเด็กๆก็ค่อยๆเดินกลับบ้านค่ะค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินกลับบ้านนะระวังลื่นนะคะค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเมื่อเด็กๆค่ะถึงที่บ้านแล้วเด็กๆวางกระเป๋าไว้ค่ะวางกระเป๋าไว้ที่เก็บกระเป๋าไว้เลยแล้วเด็กๆก็เดินไปค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปหาคุณพ่อคุณแม่เดินเบาๆค่อยๆเดินค่อยๆเดินตอนนี้เด็กๆเจอคุณแม่แล้วค่ะหลังกลับจากโรงเรียนเจอคุณแม่ต้องทำยังไงคะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ีสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่เดี๋ยวเราจะเดินไปหาคุณพ่อบ้างค่ะเอ๊ะเด็กๆลองดูซิตอนนี้คุณพ่ออยู่ไหนนะคุณพ่ออยู่ตรงไหนนะอุ๊ยเจอคุณพ่อหรือยังคะเจอคุณพ่อแล้วเดี๋ยวเราเดินไปหาคุณพ่อกันค่ะค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินอุ๊ยตอนนี้เจอคุณพ่อแล้วทำยังไงคะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อยอดเยี่ยมเลยค่ะเอ๊ะเด็กๆคะตอนนี้ค่ะคุณครูพัชสังเกตเห็นนะคะว่าคุณแม่กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่เราไปช่วยคุณแม่รดน้ำต้นไม้ดีไหมคะ
3: โอเคค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปช่วยคุณแม่รดน้ำต้นไม้กันนะเด็กๆค่อยๆเดินมาเลยค่ะค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินเลยแล้วเด็กๆค่ะค่อยๆหยิบบัวรดน้ำขึ้นมาค่ะหยิบขึ้นมาแล้วเราค่อยๆเดินไปรดน้ำต้นไม้กันค่ะค่อยๆรดน้ำต้นไม้นะต้นที่หนึ่งเดี๋ยวเราเดินไปต้นต่อไปค่ะต้นที่สองหมดหรือยังคะต้นไม้บ้านเราหมดหรือยังคะหมดแล้วหรอคุณครูพัดเห็นอีกต้นหนึ่งตรงโน้นไปไหมคะค่อยๆเดินไปนะคะค่อยๆเดินมานะระวังลื่นนะคะช่วยกันรดน้ำนะต้นที่สามช่วยกันรดนะยอดเยี่ยมเลยค่ะน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราค่อยๆเดินเอาบัวรดน้ำไปเก็บกันค่ะเด็กๆค่อยๆเดินนะคะระวังรื่นนะค่อยๆเดินค่อยๆเดินแล้วให้เด็กๆวางบัวรดน้ำลงค่ะวางบัวรดน้ำลงเลยเด็กค่ะตอนนี้ค่ะคุณพ่อกำลังเก็บขยะอยู่ค่ะเราทำยังไงดีนะ
4: ช่วยคุณพ่อ
0: น่ารักมากเลยน้องยาลินดาบอกว่าเราไปช่วยคุณพ่อเก็บขยะดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปนะคะค่อยๆเดินค่ะ
5: ใครวิ่งแล้วหนู
6: ใครวิ่งแล้วจะสะดุดล้ม
0: ใช่ถ้าเด็กๆวิ่งระวังสะดุดล้มนะค่อยๆเดินค่ะค่อยๆเดินเลยอุ๊ยคุณครูเจอขยะแล้วค่ะเก็บขยะชิ้นที่1ค่ะถือไว้ก่อนนะเดินต่อไปค่ะค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินค่อยๆเดินเก็บขยะชิ้นที่2

0: ค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่ะเก็บขยะชิ้นที่3อุ๊ยเด็กๆคะเราเก็บขยะแล้วจะต้องเอาไปไว้ที่ไหนคะ
1: ที
0: ่ถังขยะเอ๋เด็กๆมองซิถังขยะอยู่ตรงไหนนะ
1: ใคร
0: ๆอุ๊ยเจอถังขยะแล้วค่ะเด็กๆเอาขยะไปทิ้งที่ถังขยะเลยค่ะเอาไปทิ้งที่ถังขยะนะแล้วเด็กๆก็ค่อยๆเดินค่ะเดี๋ยวเราจะไปล้างมือกันค่ะค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินค่อยๆเดินเด็กๆเปิดก๊อกน้ำค่ะเปิดก๊อกน้ำแล้วก็ล้างมือเลยล้างมือล้างมือฟอกสบู่ด้วยนะล้างมือเสร็จแล้วเปิดน้ำอีกรอบนึงค่ะเปิดน้ำล้างมือปิดน้ำค่ะปิดน้ำแล้วเด็กๆค่ะก็ค่อยๆเดินไปนั่งพักค่ะเด็กๆค่อยๆนั่งพักที่พื้นเลยเด็กๆค่อยๆนั่งพักที่พื้นนั่งด้านนี้ได้เลยค่ะเด็กๆนั่งพักที่พื้นนะคะแล้วให้เด็กๆยืดขาออกมาเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่อยๆนวดนะหรือว่าเด็กๆจะทำท่าทางต่างๆก็ได้ค่ะ

เดี๋ยวให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะนั่งที่พื้นก่อนนะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราจะนั่งสมาธิกันนะคะเด็กๆทำท่าทางตามคุณครูด้วยนะ

ผู้พายใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาเด็กๆเอามือวางไว้บนตักแล้วหลับตาค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะค่อยๆลืมตานะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้เลยเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน่ารักมากเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยเพราะว่าเวลาที่คุณครูพัฒน์บอกให้เด็กๆ

นมนั่นเองถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่คุณครูพัดค่ะให้เวลาเด็กๆได้ไปดื่มนมดื่มน้ำกันมาแล้วตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเพราะว่าตอนนี้เด็กๆมีแรงที่จะเรียนกับคุณครูพัดแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะเด็กๆคะลองสังเกตที่ป้ายนิเทศของคุณครูสิคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าสัปดาห์นี้หรือว่าตอนนี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะโอ้โหเด็กๆบอกว่าเป็นหน่วยครอบครัวใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้นะคะหรือว่าตอนนี้ค่ะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยครอบครัวมีสุขค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะอ่านให้เด็กๆฟังเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมลูกพร้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆสังเกตที่คำที่คุณครูพัดชี้แล้วก็พูดตามคุณครูนะหน่
1: วย
0: ครอบครั
1: ว
0: มี
1: ส
0: ุ
1: ข
0: หน่
1: วย
0: ครอบครั
1: ว
0: มี
1: ส
0: ุ
1: ข
0: ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยครอบครัวมีสุขนั่นเองค่ะเด็กๆคะครั้งที่แล้วเด็กๆนะคะก็ได้ออกมาพูดคุยกับคุณครูพัดเกี่ยวกับอะไรนะจำได้ไหมคะให้เด็กๆได้ออกมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆนั่นเองในครอบครัวของเด็กๆนะคะก็จะมีสมาชิกที่แตกต่างกันออกไปค่ะเด็กๆบางคนก็จะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอาจจะอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออาจจะมีพี่มีน้องอาศัยอยู่กับเด็กๆด้วยนั่นเองแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะไม่ได้ชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวเพียงอย่างเดียวค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดก็มีนิทานมาฝากเด็กด้วยเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆจะฟังนิทานเรามีข้อตกลงกันว่าอย่างไรคะเด็กๆจะต้องทำอย่างไรนะ
1: พ
0: ู
1: ดในใจ
0: อ๋อเด็กๆบอกว่าถ้าเด็กๆมีคำถามให้เด็กๆพูดในใจก่อนใช่ไหมคะถ้าคุณครูพัดเล่านิทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องที่เด็กๆจะถามเด็กๆก็สามารถถามคุณครูได้เด็กๆค่ะเวลาที่คุณครูพัดเล่านิทานเด็กๆจะต้องตั้งใจอะไรนะต้องตั้งใจฟังถูกต้องเลยเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องกอดเรื่องโดยพิมลพันธ์อุ่นแก้วภาพโดยฟางฟางยานิกอดพ่อกอดแม่ก่อนนะกอดคุณครูที่รออยู่ด้วยเจอเพื่อนใหม่กอดทักทายกันเพื่อนร้องไห้ต้องกอดปลอบใจถึงเวลานอนกลางวันกอดฝันดีตื่นแล้วร้องเพลงด้วยกันโอบเพื่อนไว้โยกซ้ายโยกขวาเพลงจบแล้วกอดลาพ่อแม่มารับดีใจที่สุดเด็กๆคะนิทานที่คุณครูมาฝากเป็นนิทานเกี่ยวกับอะไรนะคะเกี่ยวกับอะไรคะ

0: ก็ถูกต้องเลยค่ะนิทานที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆนะคะก็มีนิทานที่ชื่อเรื่องว่ากอดนั่นเองค่ะเอ๋เด็กๆคะในนิทานเด็กๆกอดใครกันบ้างนะ
1: กอดแม
0: ่กอดใครอีกคะกอดพ่อกอดใครอีกลูกกอดใครคะกอดใครกอดคุณครูเวลาที่คุณครูมารอรับเด็กๆเด็กๆก็จะได้กอดใครคะกอดคุณครูนอกจากกอดคุณครูแล้วอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆเล่นกับใครคะเล่นกับเพื่อนๆเด็กๆจะต้องกอดกับใครกอดกับใครคะกอดกับเพื่อนๆหรือว่าตอนที่เด็กๆนอนกลางวันเด็กๆก็อาจจะได้กอดตุ๊กตาหรือว่ากอดกับเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะแล้วเวลาที่คุณพ่อคุณแม่มารับเด็กๆกลับบ้านเด็กๆก็จะได้กอดใครคะกอดกับคุณพ่อคุณแม่น่ารักมากเลยค่ะเด็กๆคะการที่เรานะคะกอดกันหรือว่าโอบกอดกันค่ะก็เป็นการแสดงความรักอย่างหนึ่งนั่นเองเวลาที่เด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆก็จะได้กอดกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆค่ะอาจจะได้กอดกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่หรือว่าน้องของเด็กๆ เวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆก็จะได้กอดใครคะกอดคุณครูแล้วก็กอดเพื่อนๆเอแล้ววันนี้เรากอดกันแล้วหรือยังคะเรากอดกันแล้วหรือยังเดี๋ยวคุณครูพัดขอตัวแทนเด็กๆมากอดกันก่อนดีกว่าค่ะใครดีนะวันนี้คุณครูพัดยังไม่ได้กอดใครนะน้องข้าวหอมค่ะคุณครูพัดยังไม่ได้กอดน้องข้าวหอมเลยด้านนี้ค่ะกอดกันก่อนนะกอดกันแบบนี้ใช่ไหมคะกอดครูพัดไหมกอดกันค่ะกอดกันแบบนี้เลยใช่ไหมคะเวลาที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆก็จะได้กอดใครคะกอดคุณครูถูกต้องเลยค่ะอยู่บ้านก็กอดคุณพ่อคุณแม่อันนี้เดี๋ยวปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยค่ะคุณครูพัดขอกอดเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะคนต่อไปเป็นเด็กผู้ชายบ้างดีไหมคะใครดีนะวันนี้คุณครูพัดยังไม่ได้กอดใครน้องบาสิตครับมาครับกอดกันเลยเก่งมากเลยครับวันนี้น้องบาซิตมาโรงเรียนไม่ร้องไห้ด้วยใช่ไหมครับเก่งมากเลยเด็กๆครับปรบมือให้น้องบาซิตด้วยค่ะเด็กๆ เห็นไหมคะการที่เรานะคะกอดกันนะคะก็เป็นการแสดงความรักอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาเด็กๆอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆอยู่กับใครคะอยู่กับคุณครูคุณครูก็จะเป็นคนที่คอยดูแลเด็กๆนั่นเองเรานะคะก็จะกอดกันเพื่อแสดงความรักหรือว่าแสดงความห่วงใยนั่นเองค่ะเอ๊แต่ว่านอกจากวันนี้นะคะที่คุณครูค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาฟังนิทานเรื่องกอดแล้วค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะชวนเด็กๆค่ะได้มาพูดคุยนะคะหรือว่าสนทนากันค่ะเกี่ยวกับหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนั่นเองคุณครูพัดก็อยากจะทราบนะคะว่าเวลาที่เด็กๆอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเด็กๆค่ะมีหน้าที่อะไรกันบ้างเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะไปสังเกตภาพกันเลยค่ะว่าเอ๊วันนี้คุณครูพัดมีภาพอะไรมาฝากเด็กๆค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆภาพอะไรคะภาพเด็กๆบอกว่าเห็นภาพขยะด้วยแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าขยะที่เด็กๆสังเกตเห็นอยู่นี้เด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังกวาดอยู่นั่นเองเพราะว่าภาพที่เด็กๆเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นภาพกวาดบ้านเดี๋ยวคุณครูพัดจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆตั้งใจฟังนะแล้วก็ดูคำที่คุณครูพัดชี้ด้วยค่ะกวาดบ้านเด็กๆอ่านตามคุณครูนะกวาดบ้านอีกรอบนึงค่ะกวาดบ้านถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็เป็นภาพกวาดบ้านนั่นเองค่ะเอ๊เด็กๆคะเวลาอยู่ที่บ้านของเด็กๆใครมีหน้าที่กวาดบ้านคะอ๋อมีเด็กๆหลายคนเลยที่ อยู่ที่บ้านเด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านใช่ไหมคะหน้าที่การกวาดบ้านนี้นะคะในแต่ละบ้านหรือว่าแต่ละครอบครัวค่ะก็จะมีหน้าที่นะคะที่แตกต่างกันออกไปค่ะบางคนนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของคุณพ่อบางครอบครัวก็จะเป็นหน้าที่ของคุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายค่ะแต่ว่าเด็กๆค่ะก็สามารถช่วยใครได้คะเด็กๆก็สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวของเด็กๆในการกวาดบ้านได้มีเด็กๆคนไหนนะที่เคยช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองกวาดบ้านบ้างคะโอ้โหน่ารักมากเลยมีเด็กๆหลายคนเลยนะคะที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆค่ะในการกวาดบ้านนั่นเองน่ารักมากเลยค่ะเพราะว่าการที่เด็กๆนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านก็เป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองของเด็กๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปสังเกตที่ภาพต่อไปเลยเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าจะเป็นภาพอะไรพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจดูเลยนะนี่เลยค่ะเด็กๆภาพอะไรคะล้างรถเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆอย่าลืมสังเกตคำที่คุณครูพัดชี้ด้วยนะล้างรถเด็กๆพูดตามคุณครูนะล้างรถอีกรอบนึงค่ะล้างรถถูกต้องเลยภาพนี้คือภาพล้างรถนั่นเองแล้วจากในภาพค่ะใครเป็นคนกำลังล้างรถอยู่คะคุณพ่อถูกต้องเลยเพราะว่าคุณพ่อกำลังล้างรถอยู่แสดงว่าการล้างรถก็อาจจะเป็นหน้าที่ของคุณพ่อหรือว่าบางครอบครัวค่ะอาจจะมีคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือว่าคุณตาคุณยายล้างรถหรือว่าเป็นหน้าที่ที่ช่วยการล้างรถนั่นเองแล้วมีเด็กๆคนไหนคะที่เคยช่วยผู้ปกครองในการล้างรถบ้างคะใครเอ่ยโอ้โหเด็กๆห้องคุณครูผัดน่ารักกันหลายคนเลยค่ะที่สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆในการล้างรถนั่นเองค่ะแต่ว่าเวลาที่เด็กๆล้างรถเด็กๆจะต้องระมัดระวังอะไรคะระวังลื่นถูกต้องเลยเพราะว่าเวลาที่เด็กๆล้างรถพื้นก็จะเปียกหรือว่าลื่นนั่นเองเด็กๆก็ต้องระมัดระวังเวลาที่เด็กๆช่วยผู้ปกครองของเด็กๆนะคะเด็กๆก็ต้องระวังลื่นด้วยนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะช่วยชวนเด็กๆค่ะมาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าภาพต่อไปจะเป็นภาพอะไรอยากรู้หรือเปล่าคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ภาพต่อไปค่ะภาพอะไรคะภาพอะไรลูกภาพนักเรียนหรือว่าภาพเด็กๆนั่นเองกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังอ่านหนังสือหรือว่าเรียนหนังสือถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพเรียนหนังสือนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะอ่านให้เด็กๆฟังเลยพร้อมไหมคะพร้อมยอดเยี่ยมเลยค่ะเรียนหนังสือรอบต่อไปให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะเรียนหนังสืออีกหนึ่งรอบค่ะเรียนหนังสือถูกต้องเลยภาพนี้ก็คือภาพเรียนหนังสือนั่นเองการเรียนหนังสือคือหน้าที่ของใครคะเป็นหน้าที่ของใครลูกโอ้เด็กๆบอกว่าเป็นหน้าที่ของหนูถูกต้องเลยเพราะว่าตอนนี้ค่ะเด็กๆนะคะเป็นเด็กๆอนุบาลตอนนี้เด็กๆมีหน้าที่เรียนหนังสือถูกต้องเลยตอนนี้นะคะเด็กๆของเราทุกคนเลยมีหน้าที่มาโรงเรียนแล้วก็เรียนหนังสือนั่นเองใครบ้างคะที่ชอบมาโรงเรียนไหนยกมือให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะมีเด็กๆหลายคนเลยที่ชอบมาโรงเรียนใช่ไหมคะเด็กๆมาโรงเรียนมาอยู่กับคุณครูพัดแค่แป๊บเดียวเองแล้วเราก็จะกลับไปหาใครลูกก ็จะกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่หรือว่ากลับบ้านไปหาผู้ปกครองของเด็กๆนั่นเองเด็กๆนะคะมีหน้าที่มาเรียนหนังสือกับคุณครูพัทแล้วเด็กๆก็จะกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้นะคะหน้าที่ของเด็กๆก็เป็นหน้าที่เรียนหนังสือนั่นเองยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัทนะคะจะมีภาพต่อไปมาให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะเป็นภาพสุดท้ายแล้วนะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆไปสังเกตที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะภาพอะไรคะภาพใครเด็กๆบอกว่าเอ๊ะอาจจะเป็นภาพคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆนั่นเองเขากำลังทำอะไรอยู่ทราบไหมคะทำงานถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพทำงานนั่นเองเป็นตัวอย่างของการทำงานที่คุณครูนะคะนำภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะอ่านให้เด็กๆฟังค่ะพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวรอคุณครูอ่านก่อนนะตั้งใจฟังนะทำงานเด็กๆพูดตามคุณครูนะทำงานอีกหนึ่งรอบค่ะทำงานถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็เป็นภาพทำงานนั่นเองหน้าที่การทำงานนะคะในตอนนี้ของเด็กๆค่ะก็จะเป็นหน้าที่ของใครคะที่อยู่ในครอบครัวของเด็กๆหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองท่านอื่นๆของเด็กๆนั่นเองบุคคลต่างๆเหล่านี้นะคะก็มีหน้าที่ในการทำงานเพื่อหาเงินมาให้เด็กๆมาที่ไหนคะมาที่โรงเรียนนั่นเองผู้ปกครองของเด็กๆแต่ละคนนะคะก็จะมีหน้าที่หรือว่ามีอาชีพที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่ว่าคุณพ่อหรือว่าคุณแม่นะคะก็จะตั้งใจทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูเด็กๆแล้วก็สมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆนั่นเองเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัทค่ะจะลองชวนเด็กๆนะคะได้มาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเกี่ยวกับหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆนั่นเองค่ะเพราะว่าแต่ละครอบครัวนะคะแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปเด็กๆนะคะก็สามารถออกมาเล่าหรือพูดคุยกันได้ค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเด็กๆนะคะเวลาอยู่ที่บ้านเด็กๆมีหน้าที่บ้างเด็กๆก็สามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูฟังได้นะคะคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมาพูดคุยกับคุณครูพัชยกมือค่ะน้องมุยมุยค่ะเชิญเลยค่ะน้องมิวหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องมิว
0: น้องมิวค่ะ
1: น้องมิวค่ะ
0: น้องมิวค่ะน้องมิวอยากมาพูดคุยเกี่ยวกับหน้าที่ของใครคะ
1: กับคุณครูค่ะ
0: อ๋อหน้าที่ของคุณครูคุณครูมีหน้าที่ทำอะไรคะ
1: เรียนค่ะ
0: คุณครูพัทมีหน้าที่ทำอะไรนะคะ
1: สอนเด็ก
0: ๆมีหน้าที่สอนเด็กๆถูกต้องเลยคุณครูพัทก็เป็นคุณครูมีหน้าที่สอนเด็กๆแล้วถ้าเป็นสมาชิกในครอบครัวของน้องหมิวล่ะคะอยากพูดถึงใครคะคุณพ่อหรือว่าคุณแม
1: ่ค่ะ
0: อยากพูดถึงคุณแม่คุณแม่ของน้องหมิวมีหน้าที่ทำอะไรคะ
1: ทำงาน
0: ทำงานยอดเยี่ยมเลยแล้วน้องหมิวล่ะคะมีหน้าที่ทำอะไรคะ
1: เรียนหนังสือ
0: เรียนหนังสือเรียนที่ไหนคะ
1: เรียนที่โรงเรียนรังไกลกังวลค่ะ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะนอกจากเด็กๆนะคะจะบอกหน้าที่ของคุณแม่ได้แล้วบอกหน้าที่ของตนเองแล้วก็บอกชื่อโรงเรียนได้อีกด้วยเดี๋ยวปรบมือให้น้องหมุยๆหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องอาก้าครับน้องอาก้าหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องอาก้า
0: น้องอาก้าครับวันนี้น้องอาก้าอยากจะพูดถึงหน้าที่ของใครในครอบครัวน้องอาก้าครับคุณพ่อคุณแม่หรือพูดถึงน้องอาก้าดีอยากพูดถึงใครคะ
2: พ
0: ่อใครนะคะ
2: พ่อ
0: คุณพ่อน้องอาก้ามีหน้าที่ทำอะไรลูก มีหน้าที่ทำอะไรคะเวลาที่คุณพ่ออยู่บ้านคุณพ่อชอบทำอะไรลูก
1: รักต้นไม้
0: อ๋อน้องอาก้าบอกว่าเวลาอยู่ที่บ้านคุณพ่อของน้องอาก้าชอบรดน้ำต้นไม้แสดงว่าหน้าที่ของคุณพ่อเวลาอยู่ที่บ้านก็มีหน้าที่รดน้ำต้นไม้นั่นเองแล้วอยากพูดถึงใครอีกคะ
1: แม
0: ่คุณแม่เวลาอยู่ที่บ้านคุณแม่มีหน้าที่ทำอะไรคะ
1: ล้างรถ
0: คุณแม่ล้างรถใช่ไหมคะแสดงว่าเวลาอยู่ที่บ้านน้องอาก้าคุณแม่ของน้องอาก้าก็มีหน้าที่ล้างรถนั่นเองแต่ละครอบครัวนะคะก็จะมีหน้าที่ในครอบครัวที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะปรบมือให้น้องอาก้าหน่อยค่ะคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะที่จะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเกี่ยวกับหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนั่นเองค่ะเอ๊ใครดีนะคุณครูพัชจะให้เป็นให้เด็กๆทำมือเป็นบ้านค่ะบ้านหลังเล็กบ้านหลังเล็กๆนะคะใครยังไม่ทำมือเป็นบ้านบ้างนะบ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้บ้านหลังใหญ่นี้ครูพัดให้ใครดีนะให้น้องขนมหวานค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องขนมหวานค่ะ
0: น้องขนมหวานค่ะวันนี้น้องขนมหวานอยากพูดถึงใครคะคุณพ่อหรือว่าคุณแม่ใครคะ
1: พ่อขวัญค่ะ
0: พ่อขวัญพ่อขวัญมีหน้าที่ทำอะไรคะ
1: ทำงาน
0: ทำงานพ่อขวัญทำงานเพราะอะไรคะ
1: เพราะไม่มีงาน
0: อะไรนะคะ
1: เพราะไม่มีงาน
0: อ๋อเพราะว่าทำงานแล้วก็จะมีเงินพ่อขวัญเอาเงินมาทำอะไรคะ
1: ซื้อของให้น้องขนมหวานเล่น
0: ซื้อของให้น้องขนมหวานเล่นถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าคุณพ่อหรือว่าคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆนะคะก็มีหน้าที่ทำงานเพื่อหาเงินมาให้เด็กๆนั่นเองแล้วน้องขนมหวานล่ะคะมีหน้าที่ทำอะไรคะ
1: อ่านหนังส
0: ืออะไรนะคะ
1: อ
0: ่
1: านหนังสือ
0: มีหน้าที่อ่านหนังสือน่ารักมากเลยค่ะน้องขนมหวานบอกว่าน้องขนมหวานมีหน้าที่อ่านหนังสือหรือว่าเรียนหนังสือนั่นเองน้องขนมหวานชอบมาโรงเรียนไหมคะ
1: ชอบมาค่ะ
0: ชอบมาโรงเรียนยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะเหมือนที่น้องขนมหวานบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ค่ะเด็กๆนะคะมีหน้าที่ทำอะไรนะลูกมีหน้าที่ทำอะไรนะคะมีหน้าที่เรียนหนังสือถูกต้องเลยเพราะว่าตอนนี้เด็กๆอยู่อนุบาลอะไรคะอยู่อนุบาล1ตอนนี้เด็กๆเป็นนักเรียนอนุบาล1แสดงว่าหน้าที่ของเด็กๆก็คือเรียนหนังสือนั่นเองเด็กๆก็จะต้องมาโรงเรียนมาเรียนหนังสือกับคุณครูหรือว่าเวลาที่เด็กๆอยู่ที่บ้านค่ะเด็กๆนะคะก็อาจจะมีหน้าที่ต่างๆอาจจะช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆคุณพ่อคุณแม่ก็ได้และผู้ปกครองของเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือว่าคุณตาคุณยายนะคะก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปค่ะบางคนนะคะก็จะมีหน้าที่ในการทำงานเพื่อหาเงินมาให้เด็กๆหรือว่ามีหน้าที่ในการดูแลหรือว่ารับผิดชอบงานบ้านต่างๆนั่นเองค่ะเด็กๆก็ต้องอย่าลืมเลยนะคะว่าเด็กๆของเราค่ะก็สามารถช่วยเหลือหรือว่าแบ่งเบานะคะภาระงานต่างๆหรือว่าช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆในครอบครัวของเด็กๆได้นั่นเองค่ะเด็กๆคะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะเราค่ะก็ได้พูดคุยและสนทนากันนะคะเกี่ยวกับหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันแล้วค่ะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่ากิจกรรมต่อไปของเราคือกิจกรรมอะไรคะคือกิจกรรมอะไรนะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนั่นเองมีเด็กๆคนไหนอยากจะไปทำกันแล้วบ้างคะโอ้โหแสดงว่าเด็กๆชอบทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆคะก่อนที่เรานะคะจะไปรู้กันค่ะหรือว่าจะไปทราบกันนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันก่อนเลยค่ะโดยการขยับนิ้วมือของเรานั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงแล้วก็ทำท่าเพลงแมงมุมลายเด็กๆพร้อมไหมคะให้เด็กๆทำมือเป็นแมงมุมเลยค่ะเอาแมงมุมเกาะไว้ที่มือของเด็กๆเลยนะคะเอ๊ะแมงมุมใครยังไม่เกาะที่มือนะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางกันนะคะเด็กๆแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะมาทำท่าทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเหลือทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหือดไปรอบตามันรีบไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลูกวาวอีกรอบหนึ่งนะคะ

0: หุ้ยไหนใครทำตาลูกวาวบ้างคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะวางเบาๆนะเด็กๆค่ะเมื่อเรานะคะเตรียมความพร้อมด้วยการขยับนิ้วมือของเรากันแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะมาแนะนำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ต่างๆค่ะที่วันนี้นะคะเด็กๆจะได้ทำกันนั่นเองโดยกิจกรรมของเรานะคะก็มีทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมแรกของเราค่ะคือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมปั้นนั่นเองถูกต้องเลยเวลาที่เด็กๆนะคะเลือกทำกิจกรรมนี้เด็กๆก็ต้องอย่าลืมค่ะหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นด้วยนะคะและคุณครูนะคะอยากจะขอเน้นย้ำกับเด็กๆอีกหนึ่งครั้งค่ะว่าเมื่อเด็กๆนะคะทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าเพิ่งเก็บดินน้ำมันใส่ลงไปในกระปุกนะคะเด็กๆจะต้องนำผลงานมาให้ใครก่อนคะนำมาให้คุณครูดูก่อนเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เล่าเกี่ยวกับผลงานของเด็กๆนั่นเองแล้วเด็กๆถึงจะค่อยเก็บดินน้ำมันใส่ลงไปในกระปุกนะคะและกิจกรรมที่2ของเราค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะถ้าเด็กๆเลือกทำกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องหยิบอะไรคะ
1: กระดาษ
0: หยิบกระดาษแล้วก็ปั๊มอะไรลูก
1: ปั๊มส
0: ัญลักษณ์เมื่อเด็กๆวาดภาพตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเสร็จแล้วก็ต้องมาเล่าให้ใครฟังคะก็มาเล่าให้คุณครูฟังยอดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณครูนะคะก็จะได้จดบันทึกคำพูดของเด็กๆนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็อย่าลืมให้เด็กๆค่ะได้เล่านะคะเกี่ยวกับผลงานของตนเองนั่นเองค่ะคุณครูนะคะจะได้จดบันทึกคำพูดของเด็กๆลงไปในผลงานของเด็กๆค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมใหม่ของเรานั่นเองเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าคือกิจกรรมอะไรกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมปะติดภาพเลขาคณิตและวาดต่อเติมนั่นเองค่ะเพราะว่าคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ปะติดภาพเลขาคณิตแล้วก็นำมาวาดภาพต่อเติมนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้มารู้จักนะคะกับอุปกรณ์ต่างๆที่เรานะคะจะใช้ในวันนี้เลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาดูที่อุปกรณ์แรกของเรากันก่อนเลยค่ะว่าคืออะไรนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือกระดาษถูกต้องเลยค่ะโดยนี่นะคะก็เป็นกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้เป็นกระดาษ A4 กระดาษหน้าเดียวหรือว่ากระดาษเหลือใช้ต่างๆได้นะคะนี่นะคะก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานของเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเราเลยค่ะคืออะไรคะนี่นะคะก็คือกระดาษสีนั่นเองค่ะโดยกระดาษสีที่คุณครูนำมานะคะก็จะมีรูปหรือว่าภาพเลขาคณิตต่างๆค่ะที่มีสีมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปค่ะถ้าหากคุณครูปลายทางนะคะไม่มีกระดาษสีค่ะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษจากนิตยสารต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะคืออะไรนะคืออะไรคะกาวถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือกาวนั่นเองนอกจากจะมีกาวแล้วคุณครูมีอะไรด้วยคะมีไม้ทากาวถูกต้องเลยเวลาที่เรานะคะจะใช้กาวเราก็จะต้องมีไม้ทากาวด้วยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะพร้อมไหมคะอุปกรณ์ต่อไปของเรานี่เลยค่ะคืออะไรเอ่ยถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะมือเลอะกาวหรือว่าเลอะสิ่งต่างๆนะคะเด็กๆก็สามารถใช้ผ้าเช็ดมือในการเช็ดทำความสะอาดมือก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูที่อุปกรณ์สุดท้ายของเรากันเลยค่ะคืออะไรคะ
1: ส
0: ีอะไรเอ่ยถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือสีเทียนนั่นเองค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคุณครูนะคะก็ได้จัดเตรียมสีเทียนไว้นะคะให้เด็กๆหลากหลายสีเลยเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกใช้นะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาสาธิตค่ะในการทำกิจกรรมนะคะปะติดภาพเลยค่ะคณิตและวาดภาพต่อเติมนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอสาธิตให้เด็กๆดูเลยค่ะนี่เลยอย่างแรกเลยนะคะคุณครูพัดค่ะก็จะเลือก ภาพเลยค่ะคณิตที่คุณครูชอบเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคุณครูค่ะก็จะมีภาพเลยค่ะคณิตนะคะที่หลากหลายเลยให้เด็กๆนะคะได้เลือกใช้กันค่ะคุณครูพัดขอแลกเป็นภาพนี้เลยค่ะภาพนี้คือภาพอะไรนะสีเหลืองเป็นภาพอะไรคะวงกลมถูกต้องเลยคุณครูพัดนะคะก็จะนำกาวนะคะมาทาลงบนกระดาษสีเลยค่ะเด็กๆต้องอย่าลืมเลยนะคะเวลาที่เด็กๆค่ะจะใช้กาวเราจะต้องปาดอะไรคะจะต้องใช้อะไรนะคะจะต้องใช้ไม้ทากาวปาดกาวนั่นเองเพราะว่าเด็กๆก็จะสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่ากาวนะคะก็จะไหลลงมานั่นเองถ้าเด็กๆเอาไปป้ายเลยอาจจะได้กาวในปริมาณที่เยอะเกินไปนั่นเองเด็กๆก็จะต้องปาดกาวที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้ค่ะปาดแบบนี้เลยเมื่อไม่มีกาวนะคะไหลลงมาแล้วนะคะจากไม้ทากาวค่ะให้เด็กๆนะคะนำไปทาบนกระดาษสีนั่นเองค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปทาบนกระดาษสีเลยค่ะคุณครูก็จะนำกาวนะคะมาทาลงบนกระดาษสีเลยแบบนี้ค่ะค่อยๆทาลงไปให้ทั่วเลยเด็กๆไม่ต้องทากาวในปริมาณที่เยอะเกินไปนะคะเมื่อคุณครูทากาวเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูก็จะพลิกกลับด้านเลยค่ะแปะลงไปแล้วเด็กๆนะคะก็ใช้มือหรือว่านิ้วมือของเด็กๆนะคะในการจับหรือว่ากดลงไปค่ะให้กระดาษสีนะคะติดที่กระดาษนั่นเองค่ะและคุณครูนะคะก็จะใช้สีเทียนค่ะในการวาดภาพต่อเติมเลยค่ะเอ๊คุณครูพัดจะใช้สีอะไรดีนะสีอะไรคะเด็กๆบอกว่าเป็นสีน้ำตาลถูกต้องเลยคุณครูพัดก็จะใช้สีเทียนค่ะในการวาดภาพต่อเติมเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองสังเกตดูนะว่าคุณครูพัดจะวาดภาพเป็นภาพอะไรค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถใช้สีเทียนนะคะในการวาดภาพต่อเติมค่ะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะเด็กๆคิดว่าคุณครูพัดจะวาดเป็นอะไรนะเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะเด็กๆผลงานของคุณครูพัดค่ะเด็กคิดว่าเหมือนอะไรคะเหมือนส้มถูกต้องเลยภาพนี้นะคะก็คือภาพส้มนั่นเองค่ะหรือว่าเด็กๆนะคะสามารถจินตนาการเป็นภาพอื่นๆตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้ค่ะนี่นะคะก็คือการสาธิตกิจกรรมใหม่ของเรานั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้เลยโดยคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมถูกต้องเลยและเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็จะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าวันนี้คุณครูพัดเปิดมุมอะไรให้บ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรอีกคะมุมบล็อกแล้วก็มุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัดนะคะเปิดมุมประสบการณ์ให้เด็กๆได้เข้าเล่นนะคะทั้งหมด3มุมเลยเด็กๆต้องอย่าลืมนะคะเวลาที่จะเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ให้เด็กๆนะคะสังเกตจากป้ายเปิดปิดมุมของคุณครูนั่นเองถ้าป้ายเปิดมุมเป็นสีเขียวเด็กๆเข้าเล่นได้ไหมคะเข้าเล่นได้แต่ว่าถ้าป้ายเปิดปิดของคุณครูพัดเป็นสีแดงล่ะคะเข้าได้ไหมคะเข้าไม่ได้ถูกต้องเลยเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมปฏิบัติตามข้อตกลงของเราด้วยค่ะและคุณครูพัดนะคะก็อยากจะฝากเด็กๆด้วยค่ะว่าเวลาที่เด็กๆเล่นกับเพื่อนเราจะต้องแบ่งปันกันถ้าเพื่อนๆเล่นอยู่เด็กๆไปหยิบของเล่นจากมือเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆจะต้องรอก่อนนะถ้าเพื่อนๆเล่นเสร็จแล้วเด็กๆถึงสามารถไปหยิบของเล่นชิ้นนั้นได้แต่ว่าถ้าเด็กๆคนไหนนะคะจะแบ่งปันเพื่อนๆก็ได้เช่นเดียวกันคุณครูพัดนะคะก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะเกี่ยวกับการแบ่งปันของเล่นแล้วก็การรู้จักรอคอยนั่นเองเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ไหมลูก
1: ทำได้น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะแต่ว่าเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินสัญญาณหมดเวลาเด็กๆอย่าลืมช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเลยค่ะให้เด็กๆนะคะเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วก็มาเข้าแถวตามกิจกรรมเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็มาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆสนใจเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกลับหลังหันเลยค่ะเด็กๆกลับหลังหันแล้วก็ไปหยิบอุปกรณ์เลย

เด็กๆค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเด็กๆเก็บของเล่นเลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ไปทำกิจกรรมกันมาแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็บอกว่าสนุกใช่ไหมคะเหมือนกับห้องของเราเลยที่เด็กๆก็ชื่นชอบกิจกรรมกันนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็มีตัวอย่างผลงานของเด็กๆมาให้เพื่อนๆในห้องเรียนของเรารวมถึงเพื่อนๆจากโรงเรียนปลายทางได้ดูด้วยนะคะนี่เลยค่ะผลงานนี้เป็นผลงานของใครเอ่ยของใครคะดูที่สัญลักษณ์สิของใครคะของน้องมีอาเชิญเลยค่ะถือผลงานตัวเองเลยค่ะน้องมีอาค่ะน้องมีอาปะติดรูปเลยค่ะคณิตแล้วก็ต่อเติมเป็นรูปอะไรคะ
1: บ้านแมวของหนู
0: บ้านแมวของหนูยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องมีอานะคะบอกว่าน้องมีอาได้ทำผลงานเป็นบ้านแมวของหนูนั่นเองเดี๋ยวฝากผลงานไว้ที่คุณครูก่อนนะคะปรบมือให้น้องมีอาหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กทุกคนเลยนะคะที่มีความตั้งใจค่ะในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินสัญญาณหมดเวลาเด็กๆก็ช่วยกันทำอะไรคะช่วยกันเก็บของเล่นน่ารักมากเลยเพราะว่าเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินสัญญาณหมดเวลาเด็กๆก็ช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปล้างมือแล้วก็เข้าห้องน้ำนั่นเองเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้ไปล้างมือเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะ

0: ู่กิจกรรมกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูได้ไหมคะได้พร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวเรามาทำท่าทางไปพร้อมๆกันนะคะตบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาแพะไม่มาเอามือปิดปากลูบซิปปิดหูสองหูปิดตาสองตาปิดปากที่อ้าแล้วนั่งตัวตรงน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูพัดสังเกตเห็นค่ะว่าเด็กๆนั่งตัวตรงเลยเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาแนะนำเกมการศึกษาให้เด็กๆได้รู้จักกันค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีเกมภาพตัดต่อบ้านหน้าอยู่มาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะสังเกตจากภาพที่อยู่บนโต๊ะของคุณครูเลยค่ะนี่นะคะก็คือภาพตัดต่อนะคะบ้านหน้าอยู่นั่นเองโดยคุณครูนะคะก็จะมีการแบ่งภาพนะคะเป็นชิ้นส่วนเกมต่างๆนั่นเองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูนะคะจะนำมากระจายให้เด็กๆได้สังเกตกันอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำชิ้นส่วนเกมการศึกษาต่างๆนะคะไปวางกระจายไว้เลยค่ะคุณครูก็จะนำไปวางไว้เลยนะคะตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็กระจายชิ้นส่วนของเกมการศึกษาเรียบร้อยแล้วค่ะตัวเด็กๆนะคะก็จะสามารถสังเกตภาพที่สมบูรณ์ได้นะคะจากรูปภาพด้านบนที่คุณครูเตรียมมาให้เลยค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้สังเกตภาพที่สมบูรณ์แล้วก็เล่นเกมภาพตัดต่อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะก็อย่าลืมค่ะจัดเตรียมภาพที่สมบูรณ์นะคะเพื่อให้เด็กๆได้สังเกตค่ะเพราะว่านี้นะคะก็ยังเป็นช่วงแรกๆนะคะที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกมภาพตัดต่อนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะได้สังเกตภาพที่สมบูรณ์แล้วมาช่วยกันค่ะด้วยการเล่นเกมภาพตัดต่อนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะลองเล่นดูค่ะว่าเอ๊คุณครูพัดนะคะจะเริ่มจากภาพไหนดีค่ะเอ๊คุณครูพัดค่ะจะเริ่มจากภาพที่อยู่ด้านล่างก่อนเลยเอาภาพอะไรนะคะภาพต้นไม้ได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะเริ่มจากภาพด้านล่างนี้เลยค่ะเอ๊อยู่ตรงไหนนะอุ๊ยอันนี้มีเหมือนต้นไม้อยู่เลยค่ะคุณครูพัดนำไปวางตัวนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะไม่ถูกเพราะว่าบันไดของคุณครูพัดขาดหายไปใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูพัดขอเปลี่ยนดีกว่าค่ะเอ๊ภาพต้นไม้ต่อไปอยู่ไหนนะอุ๊ยอันนี้หรือเปล่านะถูกต้องไหมคะเหมือนกันเลยใช่ไหมคะคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะแบบนี้เลยแล้วเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่ามีส่วนไหนที่หายไปคะ
1: ม
0: ี
1: ต
0: ้
1: นไม้ค่ะ
0: มีต้นไม้ที่ขาดหายไปเอต้นไม้ที่ขาดหายไปสีอะไรคะสีอะไรคะสีเขียวเออยู่ไหนนะต้นไม้สีเขียวๆอุ๊ยอันนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะ
1: ไม
0: ่ใช่อยู่ไหนนะต้นไม้สีเขียวๆอันนี้หรือเปล่านะ
1: ไม่ใช
0: ่อุ๊ยถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องถูกต้องไหมคะเด็ก
1: ๆ
0: ถูกต้องเลยเด็กๆนะคะก็สามารถสังเกตจากภาพที่สมบูรณ์ที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้เด็กๆได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้ไปต่อชิ้นส่วนที่เหลือให้เป็นภาพที่สมบูรณ์นะคะโดยวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้เรียนคะเกมการศึกษาใหม่หรือว่าเด็กๆนะคะอาจจะทบทวนเกมการศึกษาเดิมนะคะแต่ว่าเมื่อเด็กๆค่ะเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้อง
1: ยกม
0: ือเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องค่ะถ้าเด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องแล้วเด็กๆก็ต้องช่วยกันหยิบเกมการศึกษาเบาๆนะคะใส่ลงไปในตะกร้าแล้วให้เด็กๆนะคะมาหยิบเกมการศึกษาใหม่ที่มุมเกมการศึกษาได้เลยเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆฟังก่อนนะเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนั่งรอที่โต๊ะได้เลยอยู่ในกลุ่มของเด็กๆได้เลยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเก็บเก้าอี้ค่ะแล้วก็นั่งที่เก้าอี้ได้เลยค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานี่ค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเกมการศึกษาค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้า

0: รามาลองเล่นกันดูค่ะไหนลองสังเกตสิคะถูกต้องไหมคะไหนลองมองดูสิอุ๊ยถูกต้องหรือเปล่าคะไหนเรามาดูก่อนอันไหนขาดหายไปคะอันไหนขาดหายไปลำต้นของต้นไม้ขาดหายไปเหมือนกันไหมคะยังไม่เหมือนไหนลองหาผ้าชิ้นอื่นมาสิคะช่วยกันวางลูกช่วยกันวางถูกต้องไหมคะถูกต้องไหนเรามาดูซิอันไหนขาดหายไปอีกลูกสีอะไรขาดหายไป
1: ส
0: ีแดงขาดหายไปเอ๊ไหนดูซิหลังคาอยู่ตรงไหนไหนภาพอยู่ที่ใครคะไหนลองมองซิช่วยกันวางลูกน้องมีอาขาให้เพื่อนเลยไหนลองดูซิคะหลังคาสีแดงที่ขาดหายไปอยู่ตรงไหนแบบอันไหนขาดหายไปอีกคะไหนลองดูซิถูกไหมคะเดี๋ยวเราลองภาพต่อไปอันไหนขาดหายไปดูซิคะมีต้นไม้ที่ขาดหายไปไหนลองดูซิเหลือภาพไหนบ้างคะน้องหมีมุ้ยเอาขึ้นมาลูกน้องหมีมุ้ยค่ะเอาภาพขึ้นมาค่ะถูกแล้วแป๊บนึงค่ะไหนดูซิอันนี้วางไว้ตรงไหนคะอันนี้วางไว้ตรงไหนถูกหรือเปล่านะวางเลยค่ะถูกต้องแล้วชิ้นสุดท้ายล่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะเหมือนกันไหมคะเหมือนกับภาพนี้ไหมลูกเหมือนกันเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆฟังคุณครูก่อนนะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนเด็กๆหนึ่งคนวันนี้ใครจะไปคะใครดีนะนั่งให้เรียบร้อยก่อนค่ะเดี๋ยวให้วันนี้น้องหมุยหมุยนะคะเป็นตัวแทนหนูเอานี้ไปเก็บไว้ในตะกร้าเกมการศึกษาใหม่มานะคะ

เด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าแล้วมานั่งรอคุณครูได้เลยนะคะเก็บให้เรียบร้อยเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันมาเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆห้องคุณครูพัฒน์นะคะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันมาเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้ทั้งเกมการศึกษาใหม่เลยแล้วก็เกมการศึกษาเก่าด้วยคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กทุกคนเลยนะคะที่เด็กๆค่ะเล่นเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องนอกจากนั้นนะคะเด็กๆยังช่วยกันเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ได้ถูกต้องด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะเพลงหมดเวลาพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราจะบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงหมดเวลากันนะคะวัน

ghim กันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้อนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: พี่แว่นครับผมเหนื่อยจังเลยครับพี่แว่นถ้าเรามีจักรยานให้ขี่ก็คงดีนะครับ
3: ในยุคดึกดำบรรพ์แบบนี้ไม่มียานพาหนะให้ขี่หรอกนะวิตตี้เพราะงั้นหากอยากไปไหนก็มีแต่สองเท้าเท่านั้นที่จะพาวิตตี้ไปได
2: ้แต่วิตตี้เดินไม่ไหวแล้วนะครับพี่แว่นขาผมก้าวไม่ออกแล้ว
3: ไม่ไหวก็ต้องไหวนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีที่พักนะถ้าเรานอนกลางป่าจะไม่ปลอดภัย
0: นั่นเสียงอะไรนะครับพี่แว่น
3: โ
0: อ้นั่นไดโนเสาร์นี่ครับพี่แว่นรีบตามไปเร็ว
3: อ้าวนายวิตตี้บอกว่าเหนื่อยไง
0: หยุดหยุดก่อนครับเจ้าไดโนเสาร์รอวิตตี้ก่อนนั่นคือตัวอะไรหรอครับพี่แว่นทำไมถึงได้วิ่งเร็วแบบนี้ล่ะครับ
3: ไม่แปลกหรอกที่วิตตี้วิ่งตามไม่ทันเพราะมันคือเวโลซิแรปเตอร์หรือเรียกกันคุ้นปากว่าแรปเตอร์มันเป็นไดโนเสาร์เจ้าแห่งความเร็วเลยนะ

0: วิดดี้จะต้องทำอย่างไรครับ
1: เจ้าเห็นขาข้าไหมกล้ามเนื้อนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะ
0: โหวิดดี้อยากมีขาแข็งแรงบ้างจะได้วิ่งเร็วเวโรซีแรปเตอร์สอนวิดดี้หน่อยนะครับ
1: ได้ข้าจะสอนเจ้าเองเจ้าลองทำตามข้าดูนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับพี่แว่นจะถามว่าถ้าเราอยากวิ่งเร็วแบบเวโรซิแรปเตอร์น้องๆต้องทำอย่างไร
1: ถ้าเป็นพี่วิดดี้จะขยันฝึกซ้อมวิ่งและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่านอกจากการฝึกซ้อมเป็นประจำการกินอาหารให้ครบ5หมู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้วิ่งเร็วบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีการทำให้วิ่งเร็วที่น่าสนใจมากๆพี่แว่นกับพี่วิดดี้จะลองเอาไปทำตามนะครับ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว

0: ุดยอดเลยงั้นถ้าวิตตี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
1: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
0: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิตตี
1: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเรา

0: เราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
1: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

หัวใจเจ้าป่าใครต่อใครก็ชอบมาเที่ยวสวนสัตว์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: หรอคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆเคยดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ย
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
2: ครับ
6: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
6: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
7: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
6: ครูใหญ่จับดีๆจับดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
8: พร้อม
6: ไ
8: หม
9: พร้อมแล้วค่ะ
6: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
7: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
9: แล้วใครนะเพื่อนักเรียนหลายคนถ้าใครจะได้เข้าใจเรื่องข้อสอบก็จะได้

0: ้อย
1: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
2: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
3: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
2: ดีจริงเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
3: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
2: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
3: อ้าวได้สิ
2: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปลูกผีด้วยใช่ไหมไม่ปลูกผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

0: เหรอที่อยู่ของนายช่างสงสัย
1: จะว่าไปมันก็ดูคล้ายๆกับหุบเหวเมื่อตะกี้นี่เลย
2: แหมคลาวแลนด์มันก็มีแต่เมฆเมฆที่ไหนมันก็คล้ายๆกันเท่านั้นแหละนะ
3: แต่มันจะถึงขั้นมีก้อนหินหน้าตาประหลาดเหมือนกันแบบนี้เลยเหร
2: อไม่หรอกฉันว่ามันน่าจะเป็นหินคนละก้อนมากกว่านะ
4: อ้าวพวกเจ้าน่ะเอง

0: ยังไงล่ะที่พวกเจ้าอยากจะไปพวกเจ้าอยากไปไหนล่ะ
1: พวกเราอยากไปหานายช่างสงสัยนะสิครับ
0: นายช่างสงสัยก็อยู่ที่นี่แล้วไงเรา
2: ฮ่า
3: เอ้าลุงนี่ลุงคือนายช่างสงสัยเองเหรอเนี่ยไม่เห็นเคยรู้เลยอ่ะ
0: ก็เจ้าไม่เคยสงสัยเองนี่นะ
2: ที่แท้หินยักษ์นี่ก็คือประตูมิติที่ท่านใช้เดินทางมาพบพวกเราเลยเนี่ย
0: มันไม่ใช่ประตูหรอกมันคือหุ่นกลที่ข้าสร้างขึ้นเพื่อใช้ซ่อนตัวอยู่ข้างในไงล่ะ
1: เอ้าหมายความว่าคนที่คุยกับเราทั้งหมดตั้งแต่แรกก็คือท่านเหรอเนี่ย
0: ถูกต้อง
2: เอ้าแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกเล่าลองให้พวกเราตอบคำถามเลือกประตูเข้าประตูออกประตูมาหาท่านให้ซับซ้อนวุ่นวายไปทำไมกันเนี่ย
0: ก็ข้าสงสัยนี่ว่าพวกเจ้าจะมีความสงสัยอยู่ในตัวหรือเปล่าผู้ที่ข้าจะยอมพบด้วยคือผู้ที่มีความสงสัยในตัวเท่านั้นหากพวกเจ้าไม่คิดสงสัยว่าทำไมถึงเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นรูปคอนโทรพวกเจ้าก็จะไขปริศนาของเส้นทางวงกตนั้นไม่ได้แล้วก็จะไม่สามารถออกมาพบข้าได้ยังไงล่ะ
2: โชคดีนะเนี่ยที่ต้นกล้าสงสัยนะไม่อย่างนั้นพวกเราคงติดอยู่ในนั้นออกมาไม่ได้ซะแล้ว
4: จริงด้วย
5: นายช่างสงสัยไม่ได้เจอกันสักนานเลยนะ
0: นานตรงไหนล่ะข้าเพิ่งเจอเจ้าก่อนเจ้าจะเข้าประตูไปเอง
5: จริงด้วยอะท่านอยู่ในก้อนหินยักษ์ตลอดเวลาและพูดคุยกับเรามาตั้งแต่ต้นแปลว่ารู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวเป็นยังไงมายังไง
0: ถูกต้อง
5: พระแห่งเงามาพบท่านไปแล้วหรือยัง
0: พระแห่งเงามาพบข้าก่อนพวกเจ้าตั้งนานแล้วล่ะ
5: จุดมุ่งหมายของพระแห่งเงาคือน้ำพุใหม่เมย์ยังที่ข้าขาดเอาไว้ใช่หรือไม
0: ่ถูกต้องแล้วแต่กุญแจสู่น้ำพุใหม่เมย์นั้นไม่ได้อยู่กับข้า
1: อ้าวงั้นก็แปลว่าปราดแห่งเงายังไม่ได้กุญแจสู่น้ำพุใหม่เมย์ไปนะสิ
2: งั้นกุญแจนั่นอยู่ที่ไหนกันเหรอครับพวกเราจะรีบตามไปสกัดปราดแห่งเงาเอาไว้ก่อน
0: ผิดแล้วล่ะปราดแห่งเงาได้กุญแจสู่น้ำพุใหม่เมย์ไปเรียบร้อยแล้ว
2: หมายความว่าอย่างไรกันแน่เนี่ย
0: เท่าแห่งปัญญาเอ๋ยเจ้าไม่เคยสงสัยเลยหรือไงว่าทำไมข้าจึงให้ไม้เท้ารูปเครื่องหมายคำถามแก่เจ้าทั้งสอง
5: โ
1: อหรือว่า
2: ใช่แน
1: ่ๆอย่างนี้เองเหรอเนี่ย
3: เอาอีกแล้วรู้กันหมดอีกแล้วอธิบายให้ฟังด้วยเซ่
5: ไม้เท้ารูปเครื่องหมายคำถามที่เป็นเครื่องหมายของจุดเริ่มต้นแห่งปัญญาคือกุญแจที่ใช้ไขสู่น้ำพุไม่เมอน้ำแห่งความรอบรู้นั่นเอง
3: ฮ่าซึ่งตอนนี้ปราดแห่งเงาก็ได้ไปแล้วทั้งสองอันเลยนี่แบบนี้มันก็แย่แล้วสิ
2: ก็ใช่นะสิ
5: ดินแดนรูทแลนด์คือดินแดนที่อยู่ใต้ดินเป็นที่ที่รากของอิกราซิลจากโนแลนและลอสแลนมาบรรจบกันและจุดศูนย์กลางของดินแดนรูทแลนนั้นก็คือที่ตั้งของสถานที่เก็บน้ำพุไมเมอร์น้ำวิเศษแห่งความรอบรู
1: ้โอ้ยนี่เราก็เดินลงมาจากอุโมงค์ลับในต้นอิกราซิลมาตั้งนานแล้วนะครับเนี่ยอีกไกลไหมกว่าจะถึงรูทแลนด์นะครับ
5: ตอนนี้เราก็อยู่ที่รูทแลนด์แล้วยังไงล่ะ
1: อ้าว
5: ตั้งแต่เราก้าวลงสู่ใต้ดินก็ถือว่าก้าวเข้าสู่รูทแลนด์แล้วเพราะรูทแลนด์ก็คือดินแดนทั้งหมดที่อยู่ใต้ดินยังไงล่ะ
2: โอ้โหแบบนี้ก็แปลว่ามันต้องกว้างใหญ่มากเลยนะสิครับแล้วอย่างนี้เราจะหาสถานที่ตั้งน้ำพุไมเมอร์เจอเหรอครับเนี่ย
5: ไม่ยากหรอกโพรงทุกโพรงจะเชื่อมกับเส้นทางหลักและถ้าเราเดินตามเส้นทางหลักไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะไปถึงศูนย์กลางของรูทแลนด์ที่เป็นสถานที่เก็บน้ำพุไมเมอร์นั่นเองแหละ
1: อ๋อ

0: แบบนี้เราก็ไม่ต้องห่วงว่าจะหลงแล้วสินะครับเพราะถ้าหลงเราก็แค่กลับมาสู่เส้นทางหลักแล้วก็จะไปถึงที่เก็บน้ำพุไมเมอร์ได้เอง
1: ถูกต้อง
2: โอ้โหนี่เนี่ยเหรอเส้นทางหลักใหญ่เบ้อเริ่มเลยฮะ
3: ทางเดินเป็นแบบนี้นี่มันเหมือนในหนังผจญภัยเลยนะเนี่ย
0: เหมือนยังไงเหร
3: อก็ในหนังเวลามีทางเดินแบบนี้ทีไรนะมันจะต้องมีอะไรโผล่มาจากทางเดินข้างหน้าทุกทีอย่างเช่นมีหินยักษ์กลมๆกลิ้งมาเป็นต้น
1: เสียงอะไร
3: พูดไม่ทันขาดคำมาแล้วเหรอเนี่ย
2: แย่แล้วสิทำยังไงดี
4: ทุกคนไม่ต้องตกใจเสียงท้องฉันร้องเองอะ
2: มาโทษเอ้ยทำเอาตกใจหมดเลยมาท้องร้องอะไรตอนนี
4: ้แม่ก็มันหิวนี่นะจะให้ทำไงอะ
0: หิวมากไหมต้นกล้างั้นเราพักกันก่อนมาเดี๋ยวฉันจะอ่านตำราทำอาหารทำอาหารให้นายกินเอง
4: ขอบใจมากนะเอื้อแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันยังพอทนได้เราต้องรีบเดินทางไม่มีเวลาพักหรอกขืนชักช้าปราดแห่งเราจะไปถึงน้ำพุไม่เมื่อก่อนเราได
1: ้จริงด้วยงั้นเรารีบเดินกันต่อไปเถอะ
3: ยุ้ย
0: ท้องร้องอีกแล้วอ่ะนายทนไหวจริงๆเหรอต้นกล้า
4: เปล่านะไม่ใช่เสียงท้องฉันร้องแล้วนะคราวนี
0: ้หรือเป็นคนอื่นที่กำลังหิวอ่ะถ้ามันจำเป็นจริงๆเราก็พักกันก่อนเถอะนะอย่าปล่อยให้ท้องหิวกันเลยนั่นไงหิวจนตัวสั่นกันทุกคนเลยนี
4: ่ฉันว่าไม่ใช่แล้วมั้งเอื้อท่าทางจะเป็นเหมือนในหนังผจญภัยที่พอพูดถึงเมื่อกี้แล้วล่ะ
5: โอ้แย่แล้วทำไงดีพวกเราหาที่หลบกันก่อนไหม
3: แล้วจะหลบไปทางไหนดีล่ะเสียงมันดังมาจากทุกทิศเลย
1: เราอยู่ในอุโมงค์เสียงมันก็เลยก้องน่ะสิ
2: แล้วจะยังไงดีล่ะรอจังหวะจะมีอะไรโผล่มาเหร
3: อไม่ต้องห่วงรอไม่นานหรอกนั่นไงทั้งนานน่ะ
2: โอ้โหเสียงมาซะดังเชียวที่แท้ก้อนเล็กนิดเดียว
3: อยู่ในอุโมงค์เสียงมันคงก้องสะท้อนไปมาจนดังละมั้ง
4: เสียงดังซะนึกว่าไอ้ก้อนขนาดนั้นกลิ้งมาซะอีก
0: ทุกคนดูสิหินมันยังกลิ้งไม่หยุดเลยอะ
3: เหมือนในหนังผจญภัยจริงๆฮะ
5: เอาเฮ้ยรอด้วยสิวิ่งแล้วทุกคนเสียงมันดังมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว
2: แปลว่ามันใกล้เรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะสิ
0: เอ้าเดี๋ยวทุกคนหินก้อนนั้นมันไม่ได้ตามเรามาดิ
5: เอ้าเหมือนเสียงที่มันดังขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเสียงอะไรกันอ่ะ
3: หินก้อนนั้นไง
5: เป็นอะไรหรือเปล่าเอื
0: ้อไม่เป็นไรขอบใจมากนะนึกว่าจะตายซะแล้วนะเนี่ยโอ้ย
4: แย่แล้วคนอื่นๆหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ย
2: ม
4: ัน
2: ไม่ใช่แรงห่วงคนอื่นแล้วต้นกล้าหน้ามันทางตันสวยแล้ว
1: ตรงนั้นโรงเล็กๆอยู่รีบเข้าไปในนั้นเร็ว
4: รอดแล้วพวกเรา
2: แต่ก็โดนหินปิดทางออกเอาไว้อันเดิมไม่ได้แล้ว
4: นั่นเถอะสิแล้วคนอื่นๆจะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยกระจัดกระจายกันไปหมดเลย
1: ตอนนี้เหลือใครยังอยู่บ้างเนี่ย
6: เหลือฉันหนังสือการฝีมือ
7: ฉันหนังสือพละศึกษา
8: แล้วก็ฉันหนังสือคู่มือรับมือภัยพิบัติ
1: แม่ปีมาได้อยู่ที่นี่พร้อมกับเอื้อน่าจะขี่แม่ปีบินข้ามก้อนหินไปยังปลอดภัยแล้วล่ะ
4: ขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยเถอะนะ
3: เอื้อ หนังสือตำราทำอาหา

0: ารหนังสือลูกเสือหนังสือสมบัติผู้ดีแมปปี้แล้วก็ฉันสรุปแล้วตอนนี้พวกเราอยู่ด้วยกัน2คนกับอีก4เล่ม
1: แล้วคราวเนี้ยเราจะทำยังไงกันต่อดีล่ะเฮ้ยต้นกล้ากับคนอื่นๆจะเป็นอะไรหรือเปล่านะ
0: คงไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกมั้งในเนี้ยมีโพรงเยอะแยะมากมายพวกต้นกล้าน่ะน่าจะหลบไปในโพรงได้ทันแถมทุกโพรงยังเชื่อมต่อกันหมดอีกด้วยถ้าทุกคนยังมุ่งหน้าไปยังใจกลางลุดแลนแล้วก็คงได้เจอกันแน่
1: เอาละจุดไฟแล้วก็เอาน้ำมาต้มตรงนี้เอาหม้อเล็กๆมาวางตรงกลางแล้วก็เอากระทะใส่น้ำเย็นวางซ้อนแบบนี้แค่นี้เราก็จะได้น้ำกลั่นสะอาดกินแล้วหนังสือรับมือภัยพิบัติเนี่ยเจ๋งจริงๆในเวลาคับขันเรายังสามารถกลั่นน้ำสะอาดๆมากินได้อีก
2: แต่นี่มันไม่ใช่เวลามากลั่นน้ำกินหรือเปล่าตอนนี้เราควรจะรีบออกตามหาพอกับเอื้อไม่ใช่หรือไง
1: ใจเย็นๆสิโนแลนเดินทางในที่ที่เราไม่รู้จักแบบนี้เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมข้างหน้าจะมีน้ำให้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้เราเตรียมได้ก็ควรจะเตรียมไว้ก่อนนะ
3: จริงของต้นกล้านะไม่ต้องห่วงโนแลนนี่ต้นกล้ากลั่นน้ำเสร็จเราก็ออกเดินทางไปยังใจกลางรูทแลนจุดหมายของเรายังไงก็ต้องได้เจอกับทุกคนแน
2: ่ก็จริงนะครับแต่ยังไงก็ยังอดห่วงคนอื่นๆไม่ได้อยู่ดี
1: นั่นสินะป่านนี้จะลำบากอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่รู
4: ้แหมโชคดีมีหนังสือทำอาหารอยู่กับพวกเรานะเนี่ยเราก็เลยไม่ต้องทนหิว
5: งบอย่ากินมูมามสิครับมันเป็นมารยาทที่ไม่ดีนะครับ
0: เรามานั่งกินข้าวกันอยู่แบบนี้จะดีเหรอเป็นห่วงพวกต้นกล้าเหมือนกันนะ
6: ไม่ต้องห่วงแล้วครับต้นกล้าเป็นลูกเสือที่มีจิตใจร่าเริงและไม่ยอมท้อต่อความยากลำบากแค่หลงกันแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกครับ
0: จริงสินะงั้นกินต่อดีกว่าม
1: ีลมพัดไปทางด้านนี้ตามหลักการแล้วลมจะพัดจากโพรงเล็กๆไปสู่เส้นทางหลักซึ่งเป็นโพรงที่ใหญ่กว่าแปลว่าถ้าเราเดินไปทางนี้เรื่อยๆเราก็จะได้ออกไปถึงเส้นทางหลักแน่นอน
2: โอ้โหหนังสือคู่มือรับมือภัยพิบัติเนี่ยสุดยอดจริงๆฮะมีประโยชน์ในยามคับขันสุด
7: ๆแน่นอน
0: เอาล่ะเราใช้วิชาเดินทางไกลออกเดินทางไปที่ใจกลางของรูทแลนด์กันเลยดีกว่า
2: เสียงอะไร
0: หรือว่าจะมีหินกลิ้งมาอีก
2: ไม่ใช่นะฉันว่าเสียงมันเหมือนตัวอะไรร้องมากกว่า
8: ช่วยด้วย
9: ช่วยด้วยช่วยด้วย
1: เอ๊ะเสียงอะไรอ่ะ
3: เสียงคนขอความช่วยเหลือนี่

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 ถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: าวเท่าไหร่นะแล้วอันนี้ล่ะ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
2: สวัสดี Red Green Yellow
3: นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
0: กำลังทำการบ้านวัดความยาวของสิ่งของอยู่จ้ะ
4: น่าสนุกจังเลยชวนเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวของสิ่งของกันดีกว่า
0: สวัสดีทุกคนมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวสิ่งของด้วยกันไหม
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
6: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go
0: เรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนเริ่มจากเราต้องนำไม้บรรทัดไปทาบตามขอบแนวสิ่งของที่จะวัดให้จุดเริ่มต้นของเครื่องวัดหรือเลข0 อยู่ปลายสุดด้านหนึ่งของสิ่งที่จะวัดแล้วอ่านความยาวจากตัวเลขบนไม้บรรทัดที่อยู่ปลายสุดอีกด้านหนึ่งของสิ่งของ
6: ถูกต้องนับหนึ่งและทุกคนรู้ไหมว่าหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคืออะไร
0: เซนติเมตร
6: เก่งมากทุกคนหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคือเซนติเมตรเขียนด้วยตัวย่อซอมอจุดโดยแต่ละช่วงของตัวเลขมีระยะห่างเท่าๆกันช่วงละ1เซนติเมตรและเห็นหน่วยวัดเล็กๆที่อยู่ระหว่างตัวเลขในไม้บรรทัดไหมตรงนั้นแสดงหน่วยวัดความยาวที่เล็กที่สุดเรียกว่ามิลลิเมตรเขียนด้วยตัวย่อมอจุดซึ่ง10มิลลิเมตรมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรนั่นเองเรามาเริ่มวัดสิ่งของกันเถอะ
3: เรามาเริ่มจากวัดความยาวของยางลบกันดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิว่ายางลบยาวเท่าไหร
0: ่ยางลบยาว4เซนติเมตร
6: แล้วกล่องดินสอล่ะยาวเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิ
0: กล่องดินสอยาว20เซนติเมตร5มิลลิเมตรจ้ะอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้นับหนึ่งโตแค่ไหนแล้วเรามาวัดส่วนสูงกันดีกว่า Red Green Yellow ใช้ไม้บรรทัดวัดส่วนสูงให้นับหนึ่งหน่อยเร็ว
3: ไม้บรรทัดมีหน่วยวัดความยาวแค่30เซนติเมตรไม่เหมาะสมที่จะเอามาวัดส่วนสูงของนับหนึ่งหรอกเพื่อนๆทางบ้านรู้ไหมต้องใช้อะไรถูกต้องแล้วเราต้องใช้ที่วัดส่วนสูงซึ่งสามารถวัดได้ถึง200เซนติเมตรเลยนะ
0: อย่างนั้นเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดส่วนสูงหน่อยนะ
6: เพื่อนๆทุกคนช่วยดูหน่อยสิว่านับหนึ่งสูงเท่าไหร่ถูกต้องนับหนึ่งสูง120เซนติเมตรทุกคนรู้ไหมเราสามารถแปลงหน่วยเซนติเมตรให้เป็นเมตรได้ด้วยนะเพราะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรแล้วเราจะแปลงส่วนสูงของนับ1จาก120เซนติเมตรเป็นเมตรได้เท่าไหร่นะนับ1และเพื่อนๆช่วยเยลโล่คิดหน่อย
0: หนึ่งเมตร20เซนติเมตร
6: เก่งมากเลยทุกคน
0: แล้วรอบเอวของนับ1ตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะ
4: เราจะใช้อะไรวัดรอบเอวของนับ1ดีนะทุกคนช่วยเลือก

0: ไง
1: สายวัดตัวถูกต้องสายวัดตัวใช้วัดส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งมีส่วนคงไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นใช้วัดตัวบุคคลใช้วัดหุ่นเราจะใช้สายวัดตัวเพราะมีความอ่อนสามารถโค้งงอได้ตามสรีระของสิ่งของที่เราต้องการวัดนั่นเองเดี๋ยวเรามาช่วยกันวัดขนาดรอบเอวของนับ1กันนะเพื่อนๆช่วยกรีนดูสิจ๊ะว่ารอบเอวของนับ1ขนาดเท่าไหร่57.5 เซนติเมตรหรือ57เซนติเมตร5มิลลิเมตร
2: ทุกคนเรามาช่วยกันวัดสิ่งของอย่างอื่นที่อยู่ภายในห้องกันดีกว่าว่าแต่สูงๆทั้งนั้นเลยเราจะใช้อะไรวัดดีนะเพื่อนๆช่วยนับ1เลือกหน่อยสิจ๊ะ ตลับเมตรเก่งมากเรามาวัดกันเลยเริ่มจากชั้นวางหนังสือดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับ1ดูหน่อยสิจ๊ะว่าชั้นวางหนังสือสูงเท่าไหร่ชั้นวางหนังสือสูง100เซนติเมตรเก่งมากจ้ะเรามาลองวัดระยะจากโต๊ะถึงประตูกันดีกว่าเรดช่วยนับ1จับปลายตลับเมตรหน่อยจ้ะนับ1จะเริ่มวัดแล้วนะเพื่อนๆช่วยนับดูหน่อยจ้ะว่าระยะจากโต๊ะถึงประตูยาวเท่าไหร่ความยาวจากโต๊ะถึงประตู300เซนติเมตรหรือ3เมตรนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ช่วยนับ1วัดสิ่งของนะเอ๊ะแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าระยะจากบ้านเราไปตามถนนจนถึงโรงเรียนระยะทางเท่าไหร่เราจะวัดอย่างไรดี
3: เดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเราสามารถเปิดดูระยะทางจากแอปพลิเคชันในมือถือซึ่งแค่ป้อนจุดเริ่มต้นที่เรายืนอยู่และจุดสุดท้ายที่เราจะไปก็สามารถคำนวณระยะทางได้แล้วโดยจะมีหน่วยการวัดระยะทางเป็นกิโลเมตรเขียนด้วยตัวย่อกม.จุดใช้วัดระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแล้วเราสามารถแปลงค่าจากเมตรเป็นกิโลเมตรได้ด้วยคือ 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนั่นเอง
2: โอ้โหทันสมัยจริงๆสะดวกรวดเร็วด้วย
1: วันนี้เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปไม้บรรทัดยีราฟ1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
2: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือวัดต่างๆและการอ่านค่าเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

์และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: รียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแจกันแสนสวยของพี่โบ๊ทและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะน้องๆเรายังเหลืออีก1ชิ้นด้วยกันค่ะบอกเลยว่าน่ารักไม่แพ้กันเลยถุงใส่ของสุดชิคตะดา
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆเนี่ยมาประดิษฐ์ของ2ชิ้นด้วยกันเหมือนเดิมเลยแต่เพิ่มเติมคือความน่ารักอันนั้นแน่อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าของที่เราจะประดิษฐ์กันในวันนี้คืออะไรถ้าอย่างนั้นทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำแจกันแสนสวยกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำแจกันแสนสวยไม้ไอศกรีมไม้เสียบลูกชิ้นดอกไม้ปลอมกาวอันดับแรกน้องๆก็เตรียมไม้สกรีมขึ้นมาก่อนนะพี่โบจะให้น้องๆนะคะวัดไปทั้งหมด8เซนติเมตรด้วยกันส่วนตัวด้านล่างนะคะเราจะเอาทั้งหมด 5.5 เซนติเมตรค่ะก็ค่อยๆตัดกันเลยค่ะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยแล้วก็อีกอันนึงด้านล่างและทีนี้เราก็เอาตัว8เซนติเมตรนะคะที่เราทำเอาไว้ด้านบนเนี่ยมาแปะลงไปได้เลยอย่างตรงนี้นะคะเราจะเว้นไว้นิดนึงข้างล่างก็เหมือนกันเลยนะคะน้องๆพยายามจับมันหน่อยนะคะอย่าให้มันเบี้ยวนะแต่ระหว่างที่เรารอกาวแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาตัดไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้เลยเพื่อที่เรานะคะจะมาตกแต่งแจกันแบบนี้นี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยการตกแต่งน้องๆสามารถเลือกตามใจชอบได้เลยนะคะบางคนอาจจะตัดมาเป็นตรงๆทำเป็นตารางแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะทำเป็นทแยงแบบนี้เหมือนพี่โบก็ได้เช่นกันค่ะพี่โบก็จะลองวัดดูตัดออกมาก่อนเลยถ้าเสร็จแล้วนะคะเราไปเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยนั่นก็คือการประกอบค่ะน้องๆเห็นตรงนี้ไหมคะที่เราเว้นเอาไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราเอามาติดกันเนี่ยมันจะได้มีตัววางเอาไว้แบบนี้นะคะมีล็อกเอาไว้อะน้องๆสังเกตนะคะว่าเนี่ยเมื่อเราวางแล้วเนี่ยตัวไม้ด้านนอกมันจะชนกันสนิทแบบนี้เลยเห็นไหมคะแจกันของเราก็จะออกมาสวยมากๆเลยล่ะค่ะเริ่มออกมาเป็นรูปเป็นร่างแจกันแล้วใช่ไหมล่ะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำฐานให้แจกันกันค่ะก็เหมือนเดิมเลยพี่โบจะใช้เป็นไม้ไอศกรีมนะคะแบบนี้นี่นะคะก็ลองเรียงดูก่อนแบบนี้ของพี่โบก็จะใช้ทั้งหมด6ไม้ด้วยกันเราก็จะมามาร์คจุดกันค่ะเอาให้มันพอดีกับตัวแจกันของเราที่นี่นะคะน้องๆเมื่อน้องๆวัดกันครบเรียบร้อยแล้วว่าเราต้องใช้ไม้ไอศกรีมทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ยนี่เลยเขาจะตัดไม้ไอศกรีมนะคะตามความยาวทั้งหมดแล้วเราก็จะมาแปะลงไปแบบนี้เลยค่ะทั้งหมด2อันเพื่อยึดมันเอาไว้ให้มันอยู่ด้วยกันแต่น้องๆเนี่ยอย่าลืมนะว่าตัวมาร์คที่เราจุดเอาไว้เนี่ยเราจะไม่ติดตรงนั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดออกนี่เลยที่พี่โบตัดเอาไว้เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะน้องๆนั่นก็คือการประกอบฐานเข้าไปในแจกันนั่นเองก็ทากาวปิดลงไปเลยค่ะกดเอาไว้หน่อยนะคะน้องๆแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยล่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้เลยสวยไหมคะน้องๆแต่คนไหนเนี่ยอยากจะเอาอย่างอื่นมาปิดตรงนี้หรือว่าจะเอากระดาษมาห่อก่อนก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยให้น้องๆเลือกตกแต่งกันได้เต็มที่เลยละค่ะและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะน้องๆเรายังเหลืออีก1ชิ้นด้วยกันค่ะและสิ่งนั้นนะคะบอกเลยว่า

ไม่แพ้กันเลยและนั่นก็คือถุงใส่ของสุดชิคถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำถุงใส่ของสุดชิคผ้าสักหลาดดินตุ๊กแกคัตเตอร์กาวนี่เลยอันดับแรกน้องๆทุกคนจะต้องมีผ้าสักหลาดก่อนนะคะแบบนี้และนี่พี่บ๊อบก็ได้ตัดมาเป็นไซส์กระดาษ A4 แล้วค่ะแบบนี้เลยเราก็จะมาพับครึ่งกันค่ะพี่โบจะให้น้องๆเนี่ยตัดผ้าสักหลาดออกมาแค่ครึ่ง A4 เท่านั้นก็ตัดออกมาได้เลยทีนี้ให้น้องๆเนี่ยเอาสีเดียวกันก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะให้อีกแผ่นนึงอะค่ะน้องๆให้มันมีความสูงขึ้นมากว่าแผ่นแรกที่เราทำเอาไว้นะแต่ทีนี้กระเป๋าเนี่ยมันต้องมีความกว้างที่พอดีกันถูกต้องไหมคะน้องๆก็จะต้องตัดตรงนี้ออกไปค่ะเพื่อให้มันเท่ากันน้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่าเนี่ยกรรไกรมันคมมากๆเลยนะถ้าน้องๆมีคุณพี่อยู่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่เนี่ยให้เขาเข้ามาช่วยกันนะคะทากาวเป็นรูปตัว U ค่ะน้องๆต้องอย่าเผลอไปทาด้านบนนะด้านบนไม่ต้องทาเด็ดขาดเลยนะคะเมื่อเราทากาวแบบนี้แล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะเอาให้มันพอดีมุมกันนะคะแบบนี้ระหว่างเรารอกาวแห้งเนี่ยพี่บอกก็จะให้น้องๆเอาตีนตุ๊กแกตัดนะคะแล้วก็แปะติดให้มันพอดีกันระวังนะคะว่าเวลาฝามันปิดทับลงมาเนี่ยไอตัวนี้มันจะเกินขอบออกมาก็ลองวางไปดูนะคะแล้วก็เอาฝาเนี่ยข้างบนเราก็จะตัดตัวที่มันมาประกบกันแปะเข้าไปเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่ขนาดของมันนะคะจะได้ออกมาพอดีกันขั้นตอนการทำกระเป๋าง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะก็สามารถทากาวแล้วก็แปะลงไปได้เลยตามตำแหน่งที่เราวางเอาไว้เลยนะนี่ข้างบนก็เหมือนกันน้องๆอาจจะเอาตัวนี้นะคะประกบลงไปแบบนี้ก่อนแล้วก็ปิดฝาลงมาได้เลยให้มันทับกันพอดีทีนี้เราก็จะได้กระเป๋าออกมาแล้วค่ะแบบนี้เลยแต่ว่าถุงของเราเนี่ยมันจะต้องเพิ่มความชิคเข้าไปอีกค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะทำยังไงให้มันเพิ่มความชิคลงไปน้องๆคะในการเพิ่มความชิคของถุงเรานะคะพี่โบ๊ทก็จะใช้เหมือนเดิมเลยก็คือผ้าสักหลาดค่ะพี่โบ๊ทก็จะวาดเป็นรูปสัตว์ลงไปค่ะน้องๆโดยพี่โบ๊ทเนี่ยจะวาดเป็นรูปหมาป่าในการวาดรูปลงไปนะคะน้องๆน้องๆเนี่ยสามารถเลือกตามจินตนาการตัวเองได้เลยนะว่าอย่างพี่โบ๊ทเนี่ยวาดเป็นหมาป่าใช่ไหมคะเราก็ต้องคิดกันก่อนว่าหมาป่าเนี่ยมีอะไรบ้างหมาป่าก็ต้องมีหูใช่ไหมคะแล้วก็มีจมูกแหลมๆหน่อยแต่ทีนี้ก็ต้องมีขนออกมาถูกต้องไหมคะเนี่ยน้องๆก็ต้องค่อยๆวาดไปนะคะคิดทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆตัดตามรอยที่เราวาดไว้เลยนะคะทีนี้นะคะเราก็ได้ช่วงหน้าด้านบนออกมาแล้วนี้เราจะมาวาดหน้าช่วงล่างกันแล้วตัวแรกที่เราวาดมานะคะเราก็เอามาลองทาบดูเราก็จะวาดขนมันออกมาเพิ่มทีนี้ก็ตัดออกมาเหมือนเดิมเลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆไม่ต้องรีบร้อนนะเราจะเพิ่มขนให้กับหมาป่าค่ะให้มันมีมิติมากขึ้นเห็นไหมคะทีนี้ก็จะเอามาซ้อนแบบนี้เห็นไหมคะตอนนี้หมาป่าของพี่โบ๊ทเนี่ยก็จะเริ่มมีมิติมากขึ้นถูกต้องไหมคะแต่จมูกเนี่ยพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นสีนี้ถ้ามันมีหลากหลายเนี่ยมันก็จะเพิ่มความน่ารักให้กับตัวหมาป่าของเราก็วาดแล้วให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมล่ะคะมีทั้งหูมีทั้งจมูกมีทั้งปากแล้วก็ขนเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราก็จะไปติดกันแบบนี้เลยน่ารักมากทีนี้เนี่ยพี่โบ๊ทก็จะมาเนาะมาตัดหูด้านในกันนี่แบบนี้เลยแบบนี้ทุกคนตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปอารามเดี๋ยวเราไปติดกาวกันต่อเลยค่ะพี่บอกก็จะติดลงไปแค่แบบครึ่งเดียวเพื่อให้หัวของหมาป่าเนี่ยโผล่ขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็ได้ออกมาแล้วถุงใส่ของสุดชิคน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะตามจินตนาการของน้องๆเลย

ับของประดิษฐ์ทั้ง2อย่างสุดน่ารักของพี่โบ๊ทในวันนี้นี่เลยกับแจกันแสนสวยนะคะน้องๆซึ่งอุปกรณ์ก็หาง่ายมากๆที่สำคัญยังทำง่ายอีกด้วยและชิ้นที่2ของเราก็คือถุงใส่ของสุดชิคแบบนี้นะคะน้องๆสามารถทำถุงนี้เนี่ยเพื่อไปให้กับคนพิเศษได้นะคะหรือว่าจะทำของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆก็ได้เช่นกันค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์

ของตามพี่โบแล้วอยากโชว์ให้พี่โบดูเนี่ยส่งมาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่ที่สำคัญคนไหนทำถูกใจพี่โบมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้วในวันนี้พี่โบและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องมุมสูงของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทตกแต่งเป็นกาแล็กซี่นะคะก็จะมีดวงดาวมีพระจันทร์เรียบร้อยเลยตันแต่เรียบร้อยแล้วไหนลองมาส่องกันสิพบกับพี่โบนนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวน้องๆคนไหนในวันนี้เป็นสายชอบส่องกันบ้างคะที่พี่โบนพูดแบบนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าให้น้องๆไปส่องตามบ้านใครนะแต่ในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์กล้องกันค่ะฟังดูยากใช่ไหมล่ะคะน้องๆแต่บอกเลยว่ามันง่ายมากๆเลยล่ะค่ะไม่ยากสักนิดเดียวและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะนั่นก็คือกล้องส่องมุมสูงถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล้องส่องมุมสูงกระดาษลังกระจกไม้บรรทัดกาวดินสอกันไกอันดับแรกเลยนี่กระจกค่ะเราจะต้องมีกระจกที่มีขนาดเท่ากันนะคะทั้งหมด2แผ่นหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะตัดนะคะกระดาษลังให้มีขนาดความกว้างเท่ากับแผ่นกระจกของเราวัดขนาดนะคะความสูงให้มันเท่ากับ30เซนติเมตรแล้วเราก็จะมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ลากเส้นได้เลยค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4แผ่นด้วยกันเพื่อมาประกอบเป็นกล้องค่ะน้องๆถ้าทุกคนวัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันค่ะน้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะทำแบบนี้นะคะทั้ง4แผ่นที่เราวัดเอาไว้เลยค่ะทีนี้นะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาวัดตัวฐานกันค่ะเพื่อติดกระจกลงไปถ้าน้องเอามาแผ่นหนึ่งนะคะเอากระจกนะคะที่เราใช้เนี่ยมาวางทาบลงไปกับตัวฐานเลยค่ะจากนั้นนะคะน้องๆก็มาจุดเอาไว้เลยค่ะขีดตามความยาวแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะได้ความกว้างของตัวกระจกเราค่ะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยพอเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราจะมาทำมุมกันค่ะลากจากมุมจุดนี้นะคะมาจนถึงจุดนี้ค่ะทั้งสองอันเลยทีนี้ก็ลบเส้นตรงนี้ออกได้แล้วล่ะค่ะเราจะเอากระจกของเราเนี่ยทากาวค่ะแล้วก็แปะตามความยาวด้านที่เราวาดเลยนะคะทำแบบนี้นะคะทั้งสองด้านเลยเมื่อน้องๆทุกคนนะคะติดกาวจนแห้งแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกล้องกันค่ะโดยใช้กระดาษอีกแผ่นนึงนะคะทากาวเราก็จะติดมันลงไปด้านบนทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาประกอบด้านข้างกันต่อน้องๆนะคะเอากระดาษลังที่เราตัดออกมาเนี่ยวางไปให้พอดีกับขอบพอดีแล้วแห้งน้องมาร์กจุดเอาไว้เลยนะคะติดกาวให้พอดีกับตัวกระจกด้านในแบบนี้เลยตรงส่วนเกินตรงด้านนี้นะคะเราจะมาตัดกันออกค่ะมาถึงการปิดด้านสุดท้ายกันแล้วนะคะน้องๆให้น้องๆเอากระดาษลังอีกแผ่นนึงที่เหลืออยู่ค่ะมาวางลงไปน้องๆส่องลงไปแบบนี้เลยนะคะนี่ทีนี้เราก็มามาร์กจุดค่ะแล้วก็ติดกาวกันแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปพี่โบจะเอาเศษกระดาษที่เหลือที่เมื่อกี้เราตัดออกมานะคะน้องๆแปะตรงนี้นะคะแล้วก็มาตกแต่งกล้องของเรากันติดแบบนี้นะคะน้องๆทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยค่ะแต่ว่ากล้องของเราเนี่ยมันยังไม่สวยพอใช่ไหมคะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะพี่โบจะใช้เป็นกระดาษสติ๊กเกอร์นะคะในการตกแต่งสำหรับกล้องส่องมุมสูงของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทตกแต่งเป็นกาแล็กซี่นะคะก็จะมีดวงดาวมีพระจันทร์เรียบร้อยเลยแค่นี้นะคะยังไม่พอค่ะน้องๆอีกอย่างนึงที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำในวันนี้เนี่ยก็เป็นกล้องเหมือนเดิมค่ะแต่ชิ้นที่สองของเราเนี่ยเรียกว่ากล้องส่องทางไกลถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล้องส่องทางไกลขวดน้ำพลาสติกคัตเตอร์สีอะคริลิก
แว่นขยายขนาดเล็กและใหญ่ขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆเมื่อทุกคนได้ขวดมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาฐานออกกันก่อนนะคะโดยพี่โบนเนี่ยจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมนะมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะทีนี้เรามาตัดตรงนี้กันเพื่อเก็บตัวกลางกันค่ะค่อยๆตัดไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆทีนี้พี่โบก็ได้ตัวกลางของขวดมาแล้วนะคะแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงที่เราตัดไว้ตอนแรกนะคะทีนี้นะคะเมื่อทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปลงสีกันค่ะสีที่พี่โบจะใช้นะคะเป็นสีอะคริลิกสีดำค่ะน้องๆเพราะว่าเป็นสีที่ทึบค่ะทีนี้เวลาเราส่องกล้องเนี่ยแสงจากข้างนอกจะไม่ส่องเข้ามาข้างในนะคะทำให้เรามองภาพได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะทาไปให้รอบๆเลยนะคะพี่โบจะทาแบบนี้ทั้ง2ขวดด้วยกันเลยแล้วถ้าน้องๆทากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพักจนกว่าสีจะแห้งนะแล้วหลังจากนั้นจะมาติดเลนส์กันค่ะถึงขั้นตอนการติดเลนส์กันแล้วพี่โบนะคะก็จะมีแว่นขยายขนาดใหญ่แบบนี้นะคะกับตัวส่วนเล็กแบบนี้ทีนี้ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะให้น้องๆติดเลนส์ที่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็พลิกขึ้นมาแบบนี้เลยเอาแว่นขยายขนาดใหญ่นะคะวางลงไปได้เลยค่ะพี่โบจะใช้เป็นเทปสีดำนะคะเพื่อที่มันจะได้กลืนไปกับตัวกล้องของเราด้วยใช้มือด้านนึงนะคะจับเอาไว้ให้แน่นๆค่ะส่วนอีกข้างนึงเราจะมาติดเทปที่เราตัดกันไว้ตอนแรกนะคะเราจะติดรอบๆเลยนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกันค่ะทีนี้ค่ะน้องๆให้เรานะคะตัดเทปมาขนาดยาวแล้วก็พันไปรอบๆอีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้มันมีความแข็งแรงเต็มที่เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ติดเลนส์ขนาดใหญ่นะคะเข้ากับตัวขวดเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยทีนี้นะคะมาถึงการเลนส์เล็กแล้วนี่น้องๆก็วางเลนส์เล็กลงไปได้เลยนะคะตรงปากขวดน้ำของเราเลยแบบนี้จากนั้นก็ใช้เทปดำนะคะที่เราใช้ตอนแรกเลยมาติดลงไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงค่ะทีนี้พี่โบก็จะใช้ตัวยาวนะคะอันนี้มาติดอีกรอบนึงค่ะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเทปเราตอนแรกแค่นี้ก็แข็งแรงเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวกระบอกเลนส์เราติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาประกอบตัวกล้องกันค่ะอันแรกที่เราทำไว้นะคะก็คือตัวนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะคะแต่เรียบร้อยแล้วไหนลองมาส่องกันสิถ้าการส่องของน้องๆนะคะยังไม่ชัดน้องๆสามารถดึงเข้าดึงออกได้นะคะเพื่อปรับขนาดของมันค่ะถ้าทุกคนชัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สนุกกันเต็มที่แล้วเราไปตกแต่งกันต่อค่ะน้องๆพี่โบจะใช้กระดาษสติกเกอร์นะคะในการตกแต่งเหมือนเดิมเลยและนี่พี่โบก็ได้ตัดเป็นรูปทรงเอาไว้แล้วเราจะมาติดกันลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องทางไกลรูปอวกาศของพี่โบนี่เท่มากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆนี่เลยไหนขอส่องน้องๆทางบ้านหน่อยสิว่าทำอะไรกันอยู่นะเป็นไงบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องทางไกลของพี่โบ๊ทไลน์กาแล็กซี่ของเราด้วยเท่มากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆ

บร้อยแล้วนะคะทั้ง2กล้องของเราในวันนี้ทีนี้น้องๆทุกคนก็สามารถเอากลับไปทำแล้วก็ส่องเล่นกันที่บ้านได้แล้วนะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะสำหรับน้องๆ นะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทได้ดูสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองแล้วเนี่ยพี่โบ๊ทได้ดูครบหมดแล้วนะคะและตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับได้เลยและในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิวซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะน้องอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอ

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: ภาวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบสวันหน้าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบที่สูงหรือแบบภูเขา

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางwww.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยเราก็ต้องใช้ตาในการมองทุกอย่างคนทุกคนที่เกิดมาเนี่ยครับจะต้องมีปัญหาสายตาลองหลับตาแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันดูนะครับจะเห็นว่าทุกอย่างที่มันเคยง่ายมันก็ยากไปหมดเพราะฉะนั้นดวงตาเป็นอะไรที่สำคัญมากๆ

0: มองภาพนี้แล้วเป็นยังไงครับดูไม่รู้เรื่องเบลอเอียงยังไม่ต้องตกใจไปตอนนี้คุณสายตาปกติครับแต่เป็นเพราะภาพเหล่านี้เป็นภาพของการมองเห็นที่ผิดปกติของคนที่มีปัญหาทางสายตาแต่หากวันหนึ่งสายตาเรามีปัญหาแบบนี้แล้วก็เราคงต้องไปพบกับเขาคนนี้ผู้ที่จะช่วยดูแลแก้ไขปัญหาของสายตาของทุกคนนักทัศนมาตร
1: สวัสดีครับผมวุฒิพงษ์พึ่งพิพัฒน์นะครับเป็นนักทัศนมาตร
0: ดร. วุฒิพงษ์พึ่งพิพัฒน์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านควบคุมสายตาสั้นและเลนส์จัดตาคนเดียวในประเทศไทยเป็นทั้งแพทย์และอาจารย์รวมทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทอีกหลายแห่งนอกจากนี้ยังเป็นคณะกรรมการสมาคมทัศนมาตรศาสตร์แห่งประเทศไทยอีกด้วย
1: อาชีพนักทัศนมาตรนะครับก็เป็นอาชีพที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถมองเห็นได้อย่างคมชัดแล้วก็สบายตาหลักๆนี่ก็คือเราจะทำทุกอย่างเกี่ยวกับทางด้านตาและการมองเห็นจริงๆแล้วเราเป็นหมอสาขาหนึ่งเนาะเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมแต่ก่อนไม่มีอาม่าแล้วเราก็อยู่กันได้เนาะจริงๆแล้วก็อยู่ได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ดีที่สุดเนาะแต่ก่อนเราไม่มีสมาร์ทโฟนเราคิดว่าเฮ้ยสมาร์ทโฟนไม่จำเป็นแต่เมื่อเรามีปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นทันทีนะครับปัญหาสายตาเนี่ยมันมีมากกว่าปัญหาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงยังมีปัญหาสายตาอย่างอื่นอีกมากมายเมื่อเราได้เรียนทัศนมาตรแล้วเนี่ยเราจะรู้แล้วเราก็สามารถจะไปแก้ไขปัญหาสายตาที่ยากและมีความซับซ้อนได้นักทัศนมาตรเนี่ยเรามีความแตกต่างจากจักษุแพทย์ตรงที่ว่าจักษุแพทย์เนี่ยครับจะเป็นคนที่แก้ไขแล้วก็รักษาโรคนะครับโดยการใช้ยาและผ่าตัดแต่นักทัศนมาตรเนี่ยจะเป็นการแก้ไขโดยไม่ใช้ยาไม่ผ่าตัดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคต้อกระจกไปหาจักษุแพทย์เพื่อผ่าตัดเอาต้อกระจกออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายตาปัญหาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยไม่ต้องใช้ยาและไม่ต้องผ่าตัดก็สามารถจะรักษาได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยนักทัศนมาตรสามารถทำได้ตอนเด็กเนี่ยฝันอยากจะเป็นหมอแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ความฝันของเราเองเป็นความฝันของคุณแม่ก็เลยอ่ะแม่บอกอยากจะให้เป็นหมอก็เป็นหมอก็ได้ผมเรียนจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตที่จุฬาแล้วปริญญาโทวิทยาศาสตร์แล้วด้วยนะครับผมมาเรียนทัศนมาตรเนี่ยตอนอายุ30ก่อนที่จะมาเรียนเนี่ยผมทำมีกิจการเป็นของตัวเองเป็นเนอร์เซอรี่เล็กๆเนอร์เซอรี่ต้นไม้นะครับก็คือไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่เรียนมาเลยผมจะแต่งงานเนี่ยก็ต้องมาคิดแล้วว่าเอ๊ะระหว่างกิจการของแฟนก็คือร้านแว่นตากับกิจการเนอร์เซอรี่ต้นไม้เนี่ยจะเลือกที่ไหนเมื่อคิดไปคิดมาเราคิดว่าทางด้านร้านแว่นตาเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าแล้วก็มั่นคงกว่าก็เลยหันมาทางนี้แล้วการที่ทำร้านแว่นตาเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือน่าจะเป็นการต้องจบทัศนมาตรผมก็เลยไปเรียนทัศนมาตรอีก4ปีแต่ผมว่าแรงบันดาลใจมันเกิดหลังจากนั้นมากกว่าซึ่งเป็นพลังที่ทำ

0: ว่าทุกคนมีปัญหาสายตาเนาะแต่จะมีมากมีน้อยคนที่มีมากก็ต้องการแก้ไขถ้าเกิดไม่แก้ไขเขาอาจจะมองอะไรไม่เห็นหรือมองอะไรไม่ชัดเลยไม่สามารถจะดำเนินชีวิตได้ปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยร้านแว่นธรรมดาร้านแว่นทั่วไปที่ไม่มีความรู้เนี่ยไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเขาได้เช่นมีคนไข้อยู่คนนึงเป็นโรคกระจกตาโป่งทึบเนี่ยเขาบอกผมว่าเขารอตรงนี้มา40ปีแล้วแรงดันใจเนี่ยผมว่ามันมีทุกที่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราจะเห็นมันไหมแล้วเราจะเห็นมันแล้วเนี่ยเราจะเอามันมาเป็นแรงให้เราหรือเปล่าทัศนามาเนี่ยเราเรียนทั้งหมด6ปีเนาะในปี5เริ่มได้ทำงานแล้วนะครับเป็นงานพาร์ทไทม์กับบริษัทคอนแทคเลนส์จอห์นสันพอได้ทำงานเสร็จปุ๊บก็เซ็นคอนแทคยาวมาตลอดทั้งที่เรียนอยู่นะครับจนกระทั่งผมก่อนจะจบอีกนิดนึงผมก็มีบริษัทเลนส์แว่นตานะครับเอทีลอหลังจากจบแล้วเนี่ยก็ไปทำงานที่เขาครับเพราะนั้นก็คือผมจะได้งานตั้งแต่ก่อนเรียนจบเลยเพราะว่าทัศนามาตรมีน้อยมากแล้วก็เป็นที่ต้องการของทุกบริษัทเนื่องจากทัศนามาตรเนี่ยเป็นสาขาที่ใหม่ในประเทศไทยนะครับตอนนี้เพิ่งมีมาแค่ประมาณ15ปีนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2545ณปัจจุบันเรามีนักอาชีพที่มีใบประกอบแล้วเนี่ยประมาณ130กว่าคนแค่นั้นเองนะครับซึ่งก็น้อยมากเมื่อผมมาเป็นอาจารย์คอนแทคเลนส์แล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทัศนามาตรเนี่ยเป็นอาชีพทางการแพทย์เนาะซึ่งการที่เราจะเก่งได้เราจะต้องมีเคสเราจะต้องเจอคนไข้จริงๆนะครับการที่เราไปเรียนมาแล้วก็มาสอนต่อเนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์กเลยทำให้ผมจะต้องไปทำงานที่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อจะให้ได้เคสอะไรที่ยากๆเคสที่ปกติแล้วเราจะไม่ได้เจอในร้านแว่นนะครับผมก็เลยได้เข้าไปฝึกงานแล้วก็เข้าไปทำที่โรงพยาบาลพระมงกุฎคลินิกนวตาจักษุศูนย์ท็อปจักษุไปดีออปโตนะครับและล่าสุดก็คือไปที่รัตนินอย่างหนึ่งเลยที่ผมยึดถือมาตลอดก็คือสิ่งที่คนไข้ได้ไปเนี่ยมันจะต้องใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นแว่นตาคอนแทคเลนส์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ส่งมอบให้เขาผมแก้ไขปัญหาสายตาให้กับคนไข้เนี่ยผมไม่ได้มองเขาเป็นคนไข้เหมือนเขาเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนเราการที่เราได้เห็นว่าคนนึงที่แบบตาเขามองแทบไม่เห็นเลยอ่ะแล้วหลังจากที่เราทำอะไรเขาบางอย่างแล้วเขากลับมามองเห็นได้เหมือนคนปกติผมว่าตรงนี้มันเติมเต็มชีวิตผมมาน้องๆทุกๆคนมีความคิดดีๆอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ความคิดตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดว่าเราคิดแล้วเราก็ปล่อยให้มันเป็นแค่ความคิดเราไม่ได้เอามันมาทำนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีความคิดอะไรแล้วเนี่ยถ้าคิดว่ามันดีทำเลยครับ
1: ปัญหาสายตาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนและเลนส์สายตาก็เป็นอีกหนึ่งวิธีแก้ปัญหาที่ดีและนี่คือชนิดเลนส์ที่นำมาใช้เลนเวาเลนสำหรับผู้มีปัญหาสายตาสั้นนอกจากนี้ยังเป็นเลนที่นำมาใช้ทำกล้องโทรทัศน์และกล้องจุลทรรศน์เลนนูนเลนสำหรับผู้มีปัญหาสายตายาวและยังใช้ทำแว่นขยายอีกด้วยเลนกาบกล้วยหรือเลนทรงกระบอกเลนสำหรับผู้มีปัญหาสายตาเอียง
0: ขั้นตอนการทำงานของนักทัศนามาตรเนี่ยครับก็จะเริ่มที่ห้องตรวจนะครับเป็นกายสีแดงๆนะคะบรรทัดล่างสุดต้องอ่านได้ไหมอ่านได้ฟังนิดนึงครับ
2: 8 6 9 5 3
0: หลังจากที่เราได้ค่าสายตาที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับทำการลองแว่นให้คนไข้โดยให้คนไข้ใส่แว่นนะครับตรงนี้เป็นค่าที่เราวัดได้นะลองใส่ดูนะครับงั้นเดี๋ยวลองเดินดูนิดนึงนะครับคนไข้มีปัญหานะครับหรือว่าดูแล้วมีความต้องการอื่นๆเช่นสมมติว่าต้องการฟิตคอนแทคเลนส์พิเศษผมก็อาจจะต้องส่งไปตรวจเครื่องมืออื่นๆที่ห้องอื่นอีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีความต้องการอะไรพิเศษก็ตรงนี้เราก็นะครับสำหรับแว่นตาอย่างแรกเลยผมคิดว่าจะต้องเป็นคนช่างสังเกตไม่ใช่ว่าเราจะดูเฉพาะแค่ตากับการมองเห็นเท่านั้นเราต้องดูทั้งหมดเราอาจจะต้องพูดคุย

ที่สอบถามเขามีความต้องการอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยคนไข้ที่เข้ามาก็อาจจะไม่ทราบปัญหาตัวเองก็ได้นะครับเราเป็นคนดูแลสุขภาพสายตาแล้วก็การมองเห็นของเขาแล้วควรมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจกับเขานะครับก็มีอะไรก็แนะนำอย่างถูกต้องตรงๆตามหลักวิชาการหลังจากที่เราเรียนจบนะครับนักทัศนมาตรก็จะเข้าไปทำงานในโรงพยาบาลในตูเลสิกหรือในร้านแว่นตาที่ใหญ่ๆนะครับจุดเริ่มต้นก็อาจจะเริ่มต้นไปเป็นพนักงานที่คอยตรวจตาวัดสายตาแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญตรงนั้นการที่เราจะประสบความสำเร็จได้เยอะๆเนี่ยก็คือเราจะต้องได้พบเจอเคสที่หลากหลายได้เจอคนไข้เยอะๆเจอบ่อยๆเจอเคสยากๆก็จะทำให้เราเก่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปทำงานในบริษัทเนี่ยเขาก็ต้องการนักทัศนมาตรเข้าไปเป็นฝ่ายวิชาการให้ความรู้ต่อร้านแว่นทั่วไปหรือให้ความรู้กับลูกค้าคนไข้ของเขาหรือเราจะเป็นอาจารย์ก็ได้นะครับการเป็นอาจารย์นี่ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบการสอนก็อาจจะเป็นอีกงานหนึ่งที่มีความก้าวหน้าทุกสาขาอาชีพเนี่ยผมว่าเราจะต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมแบบไม่สิ้นสุดไม่ใช่ว่าเรียนจบปุ๊บแล้วก็ความรู้ก็อยู่แค่เป็นต้องเข้ากะดึกไม่เหมือนกับหมอที่ต้องมีเวรดึกส่วนใหญ่ปัญหาของเราเนี่ยปัญหาสายตาเป็นปัญหาที่รอได้ไม่ไปตัดแว่นวันนี้พรุ่งนี้ไปตัดมะรืนไปตัดก็ได้เพราะนั้นมันไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเลยไม่จำเป็นที่จะต้องมาเข้ากะดึกหรืออะไรในโรงพยาบาลเพราะนั้นงานก็ค่อนข้างสบาย

0: สวัสดีครับผมนายสุนัทรัศมีอภัยสกุลชื่อเล่นชื่อก๊อตนะครับอยู่คณะทัศนมาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่6นะครับก็แรงบันใจของผมก็คือจะมาจากคุณพ่อครับผมคือคุณพ่อผมมาเปิดร้านแว่นและในส่วนตัวเนี่ยก็คือไปคุกคีอยู่ที่ร้านแว่นเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็มีพี่คนนึงเนี่ยที่รู้จักคุณพ่อตอนที่กำลังจะย้ายเข้ามหาลัยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าจะไปเรียนคณะไหนดีพี่คนนี้เขาก็เลยแนะนำขึ้นมาว่ามีคณะนึงเนี่ยที่เกี่ยวกับสายตาเนี่ยคือคณะทัศนมาศาสตร์ถ้าเราชอบในการเรียนกับแว่นตาหรือว่าเราชอบในเรื่องสายตาเนี่ยก็ลองไปศึกษาในคณะอันนี้ดูครับก็ถ้าเรียนจบแล้วเหรอครับก็อยากจะไปเป็นนักวิเคราะห์เลนส์นะครับอยู่ในบริษัทแบรนด์ชั้นนำครับของประเทศไทยเพื่อที่จะเอาความรู้ที่เราได้เรียนมาเนี่ยเอาไปพัฒนาเรื่องเลนส์ให้มันดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กตั้งแต่เด็กๆอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยหรือจนคนแก่เลยตอนนี้ก็จะใช้เรื่องไอทีเยอะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แท็บเล็ตอะไรเงี้ยพอใช้เยอะสายตาเริ่มมีการแบบฟ้าฟางก็ทำให้สายตาเด็กเนี่ยแย่ลงไปเรื่อยๆแล้วพอในอนาคตเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่พาไปรักษาหรือว่าพามาตรวจคัดกรองโรคครับเกี่ยวกับสายตาอะไรเงี้ยสายตาอาจจะผิดเพี้ยนมากกว่าเดิมเยอะไปเลยก็ได้เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยเราสามารถช่วยให้เขาแบบมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นไม่มีอุปสรรคในการใช้ชีวิตในทุกวันนะครับ
1: นัชอาภาพวงมาลัยค่ะชื่อเล่นชื่อสายศึกษาอยู่คณะทัศนมาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะศึกษาอยู่ชั้นปีที่6แรงบันดาลใจในการเลือกมาเรียนนะคะคือการมองเห็นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะก็อยากให้คนไทยเนี่ยได้รับการบริการในด้านนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างถูกต้องค่ะถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยก็มีหลายด้านนะคะที่คิดไว้อยากจะมีคลินิกหรือร้านแว่นที่ทำมากกว่าขายแว่นนะคะเป็นของตัวเองถ้าสั่งสมประสบการณ์ความรู้ไว้มากพอแล้วเนี่ยก็อยากจะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาค่ะให้กับน้องๆรุ่นต่อไปก็คือเป็นอาจารย์มหาลัยค่ะ
2: อาจารย์ดนัยตันเกิดมงคลกับคณะบดีคณะทัศนมาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับเริ่มแรกเนี่ยอยู่กับสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545นะฮะรับนักศึกษาเป็นรุ่นแรกนะครับภายใต้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการนะจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็คณะทัศนมาศาสตร์เนี่ยเรามีหลักสูตร6ปีเป็นหลักสูตรของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาใหม่ของประเทศก็คือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาศซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาแล้วก็สุขภาพตา

0: ของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนในการใช้สายตานะฮะนักทัศนมาตรหรือว่าผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตรเนี่ยก็จะเป็นคนดูแลผู้ป่วยเมื่อแรกเข้านะแล้วก็ส่งต่อไปเวลาที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติมคนที่จบส่วนใหญ่เนี่ยก็คือไปทำงานสถานพยาบาลนะเพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนะเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะนะมีบางส่วนที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์สัมผัสนะหรือว่าอุตสาหกรรมการทางด้านผลิตอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางด้านการค้นคว้าวิจัยทางด้านตาอย่างเงี้ยนะหรือว่าการให้การศึกษาทางด้านสายตาและสุขภาพตาต่อไปด้วยนะครับ
1: คณะของเรานะคะเรียนทั้งหมด6ปีฟังดูอาจจะนานสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าเราทำงานกับมนุษย์สิ่งที่เราทำไปเนี่ยมีผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์เราทำให้เกิดทั้งผลดีได้และผลเสียได้ถึงแม้เราจะเรียนแค่แบบเน้นเกี่ยวกับตาก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องรู้ทั้งหมดทางร่างกายอะค่ะว่าเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกันหมดเลย
2: ก็ในปี1หรือปี2เนี่ยจะเหมือนว่าปรับพื้นฐานเป็นพวกวิชาพื้นฐานเลยครับวิทย์คณิตเคมีแล้วก็ชีวะอะไรต่างๆครับ
1: ส่วนปี3กับปี4เนี่ยเป็นช่วงที่เรียนทางกายวิภาคศาสตร์ก็คือร่างกายส่วนนี้เรียกว่าอะไรส่วนนี้เรียกว่าอะไรตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้แค่เรียนทางทฤษฎีอย่างเดียวที่เกี่ยวกับร่างกายเราก็มีเรียนเกี่ยวกับตาอีกด้วยในช่วง2ปีนี
0: ้ปี5เนี่ยจะเป็นพวกคลินิกเฉพาะทางทางด้านทัศนมาตรอย่างเช่นพวกสายตาเด็กการดัดกล้ามเนื้อตาหรือว่าการทำทัศนบำบัดส่วนปี6เนี่ยจะเป็นเรื่องของการฝึกปฏิบัติทางด้านคลินิกนะฮะในปีสุดท้ายเนี่ยก็คือจะต้องสามารถปฏิบัติคลินิกได้ดูแลรักษานะแล้วก็แก้ไขทางด้านสายตานะปัญหาทางด้านสุขภาพตาของคนไข้นะของผู้ป่วยเนี่ยนะให้ได้อย่างมีระบบ
2: นักเรียนที่จะมาศึกษาต่อคณะทัศนมาตรนะครับต้องมีคุณสมบัติก็คือต้องเรียนจบม.6แล้วก็จบสายวิทย์คณิตก็วิธีการสอบนะครับก็จะเป็นการแบบสอบตรงก็ในเรื่องข้อสอบนะครับก็จะมีทั้งอ่านในและปอใน
1: ข้อเขียนนะคะมี5วิชาก็คือมีฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ส่วนสอบสัมภาษณ์เนี่ยก็จะสัมภาษณ์กับคณาจารย์ในคณะนะคะเราก็จะมีการทดสอบทางจิตวิทยาด้วยการเตรียมตัวตอนนั้นก็อาศัยว่าซื้อข้อสอบเก่าๆของพวกโอเน็ตอะไรเงี้ยค่ะมาทำย้อนหลังหลายๆปีจนมันคล่องค่ะ
2: ตอนที่ก่อนเข้ามหาลัยใช่ไหมครับก็มีอ่านหนังสือนี่เยอะแทบบอกเลยเร็วไปเยอะมากครับเราจะมีการเตรียมตัวเลยไปติวครับไปอยู่สถาบันติวเลยก็คือจะมีรุ่นพี่ที่รู้จักกันครับเขามาติวให้เกี่ยวกับวิชาพื้นฐานที่ได้บอกไปครับ5วิชา
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านทัศนมาตรศาสตร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะทัศนมาตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะทัศนมาตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: สำหรับน้องๆ นะคะที่สนใจหรือว่าชอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สายสุขภาพเน้นการบริการให้กับประชาชนนะคะก็คณะทัศนมาตรนะคะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น้องๆเนี่ยสามารถทำตามความฝันของน้องได้เราเน้นแค่ตาก็จริงแต่ตาเนี่ยเป็นอวัยวะเล็กๆที่สำคัญมาก
2: ก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยมุ่งเน้นเลยว่าถ้าเราตั้งใจอยากที่จะเรียนคณะนี้แล้วเนี่ยขอให้ทำให้สุดความสามารถนะครับไม่ว่าจะเรื่องเรียนการเรียนพิเศษหรือว่าการเตียวกับเพื่อนเนี่ยก็ถ้าน้องๆตั้งใจอะไรเนี่ยอยากให้มุ่งเน้นไปที่จุดมุ่งหมายตรงนั้นมากกว่าครับว่าน้องๆเนี่ยถ้าตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยอยากให้ทำให้เต็มที่ครับ
0: ในอนาคตเองแต่ถึงแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นนะแต่การที่เราจะไปใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องมีสุขภาพตาที่ดีมีสายตาที่ดีนะแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำหน้าที่นี้ให้แก่ประชาชนสาขาวิชาชีพนี้ผมมองว่ามันยังเป็นสาขาวิชาที่มีอนาคตสดใสความต้อง

0: การบุคลากรในสาขาวิชาชีพนี้ค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็ยังมีต่อเนื่องนะฮะไม่มีตกงานแน่นอน
1: ถ้าเกิดว่าน้องๆที่อยากจะมาเป็นนักทัศนมาตรนะครับก็อยากจะให้มาสัมผัสชีวิตจริงๆมาสัมผัสการตรวจตาจริงๆนะครับเพื่อจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจจริงๆว่าเราชอบตรงนี้จริงไหมถ้าเราชอบจริงก็ลุยให้เต็มที่เลยนะครับ
0: ก็หลายครั้งเหมือนกันที่ได้รับการบอกกล่าวว่าเราจะสอนวิชาชีพแบบนี้ทำไมการสร้างอะไรใหม่เนี่ยมักจะยากแล้วก็ทำให้คนเข้าใจในกลุ่มใหญ่เนี่ยลำบากแต่ถ้าเราไม่เริ่มวันนี้เนี่ยมันก็คงไม่มีอนาคตสำหรับวิชาชีพอย่างนี้ในประเทศซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนปัญหาสายตาที่มีอยู่แล้วแล้วก็ปัญหาสายตาที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตวิชาชีพอย่างนี้แหละครับที่จะช่วยเหลือแบบประเทศชาติได้ในระยะ
2: ก็เวลาเขารักษาคนไข้ใช่ไหมครับความรู้สึกของผมเนี่ยรู้สึกว่าผมอยากเอาใจใส่เหมือนเป็นญาติคนนึงนะครับได้แบบดูแลได้แบบเอาใจใส่เขาโดยเต็มที่ครับทำให้เขาแบบว่าคนไข้เขามาได้เหตุผลนี้เราสามารถแก้ให้เขาได้อะไรอย่างนี้ทำให้เขาแบบมีความสุขออกไปโดยที่แบบได้รับทุกอย่างให้มีความสุขครับ
3: รู้สึกดีนะคะที่จะให้คนคนนึงที่มองเห็นไม่ชัดมากเท่าไหร่จนกลายมาว่าเห็นมองชัดได้เหมือนกับคนปกติคนอื่นยิ่งถ้าเป็นคนแบบต่างจังหวัดหรือจะเป็นเด็กๆอะค่ะเขาจะยิ่งแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขารู้สึกมีความสุขมากความสุขของเขาทำให้เรามีความสุขตามไปด้วย
1: การมองเห็นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากกับชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะสามารถไปทำสิ่งดีๆต่างๆได้มากมายเช่นถ้าเกิดว่าเขาเป็นพนักงานขับรถเขาก็จะขับรถแล้วก็ส่งผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าเขาเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นถ้าผมช่วยหมอไปถ้าหมอเป็นหมอผ่าตัดก็หมอก็สามารถจะผ่าตัดคนไข้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขามีการมองเห็นที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแล้วเขาก็สามารถจะไปสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ภูมิใจทุกครั้งและมีความสุขทุกครั้งที่เราได้แก้ไขปัญหาให้กับคนไข้ได้เนาะแล้วก็เราสัมผัสได้ครับว่าคนไข้เขามีความสุขเมื่อเขาได้สิ่งดีๆเขาได้ตาที่มองเห็นชัดมองได้สบายตากลับไปเพราะนั้นการที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำงานนะเราทำไปด้วยแล้วก็รู้สึกอิ่มรู้สึกเต็มแล้วก็รู้สึกมีความสุขก็ทำมันได้อย่างไม่เหนื่อยแล้วก็จะทำมันต่อไป

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา

0: 5:30 น.ถึงเวลา6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20:35 น.ถึงเวลา21:00 น.และช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5:45 น.ถึงเวลา6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นณัฐการประสบสายพรค่ะรายการที่จะเป็นคู่มือของคุณพ่อคุณแม่นะคะในการที่จะพาไปรู้จักกับการทำงานของสมองรวมถึงการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของสมองของเด็กๆด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะนั่นคือการประเมินสภาพตามจริงฟังหัวข้อแล้วหลายๆคนแบบเอ๊ะจะเข้าใจยากหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็ต้องทำความเข้าใจเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ของเด็กๆด้วยค่ะวันนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะต้องขอต้อนรับแขกรับเช
1: ิญเนี่ยเขารู้เข้าใจแล้วไปใช้ได้ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะแล้ววิธีประเมินเนี่ยควรจะเป็นง่ายๆไม่ใช่ต้องมาเขียนเป็นคำถามคำตอบเยอะคงไม่ใช่อย่างนั้นนะ
0: ค่ะ
1: เราประเมินเสร็จสอนเสร็จประเมินทันที
0: สอนเสร็จประเมินทันทีอันนี้สำคัญมากแค่ไหนคะเพราะว่าจริงๆตอนเราเลี้ยงลูกตอนเล็กก็ไม่รู้ว่าโอ้สอนแล้วต้องประเมินทุกครั้งอย่างนี้ด้วยอะค่ะ
2: ใช่
1: ไม่งั้นเขาไม่รู้นะว่าที่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุณครูสอนให้เขาเนี่ยเขาเข้าใจถูกหรือไม่ถูกแต่แล้วมันก็ค้างเป็นอยู่ในสมองเนี่ยทุกเรื่องที่ประเมินนะเราประเมินทันที
2: แสดงว่าหนูไม่เคยประเมินลูกเลยเนี่ยแสดงว่าหนูก็ยังใช้ไม่ได้หรือยังไงหนูก็ไม่เข้าใจอันนี้ช่วยคุณหนูอธิบายให้หนูหน่อยสิคะเพราะว่าหนูไม่เคยประเมินลูกเลยแล้วไม่เคยเล่าอะไรให้ลูกฟังเลย คือจะให้ลูกทำเองเนี่ยมันจะดีกับลูกไหมหรือว่า
0: ปล่อยให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัวเอง
2: ค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะก็คือจะถูกต้องไหมล่ะคะ
0: ลูกของคุณแ

0: อนนี้กี่ขวบแล้ว
1: สิบขวบอะค่ะ
0: สิบขวบ
1: ค่ะ
2: ก็ให้ลูกทำเองก็นั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ก็ทำแล้วเนี่ยนะว่าถูกต้องจริงหรือเปล่าเนี่ยบางคนเด็กบางคนจะสรุปได้ว่าถูกต้องจากการเรียนรู้จากที่อื่นหรือว่าจริงแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณครูเนี่ยต้องประเมินบอกเขาทั้งว่าถูกเพราะอะไรด้วยต้องให้เหตุผลด้วยไม่ใช่บอกว่าถูกหรือผิดเฉยๆติดแค่สองคำนี้ไม่ถูก
1: แต่ลูกชายอ่ะเขาจะเป็นเด็กเงียบถึงนี่ก็หนักใจว่าเอ๊ะทำไมลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเด็กสิบขวบแล้วเดี๋ยวก็จะติดไปแล้วก็จะไม่กล้าพูดใช่ไหมคะ
2: ก็ต้องไปเรียนฝึกพูดมันพูดจากใจพูดจากเรื่องที่เขาเข้าใจที่สนใจใส่ใจอย่างเงี้ยมันจะง่ายเริ่มจากเริ่มตรงนี้ก่อนนะที่เขาที่ต้องไปดูที่โรงเรียนด้วยคือก็จะเงียบกับแม่ก็ได้แม่จะเคยดุเขาไว้เนี่ยเขาปิดนะ
0: ความเป็นกันเองความสนิทกับคุณแม่คุณครูก็สำคัญ
2: คุณครู
0: เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็การประเมินทุกๆครั้งที่เด็กๆมีการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยต้องทำเหมือนถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนการสอบที่โรงเรียนนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าทำกับที่บ้านตั้งแต่วัยเล็กๆอันนี้ก็ต้องมีการประเมินมาตลอดต่อเนื่องเหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ใช่เพราะการเรียนรู้ตามหลัก BBL เนี่ยจะไม่มีคำถามค้างอยู่ในเด็กในสมองเด็กนะเรียนจากง่ายไปหายากเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆจากง่ายไปหายากเพราะก่อนที่จะเอาองค์ความรู้ขั้นถัดไปมาสอนเขาเนี่ยต้องรู้เขาต้องมีพื้นฐานตรงนี้ต้องแม่นยำก่อนเขาเข้าใจจริงรู้จริงด้วย
0: แล้วค่อยต่อยอดความรู้
2: ต่อยอดอย่างนี้นะ
0: ใหม่ๆจากความรู้เดิมที่มีอยู่ทีนี้เมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงหรือว่าเหมือนเป็นการประเมินลูกทดสอบลูกทุกครั้งหลังจากที่ได้เรียนรู้เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าหากไม่ได้ทำการประเมินลูกอาจจะรับรู้หรือว่าเข้าใจไปแบบผิดๆแล้วก็จำแบบผิดๆไปแบบนั้นก็ได้
2: ใช่ไหมคะใช้ผิดด้วย
0: เป็นอย่างนั้นนั่นเองเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคะวันนี้ค่ะเรามี VTR ในการที่ว่าคุณแม่ได้สอนนะคะรวมไปถึงมีการประเมินด้วยกับลูกสาววัย5ขวบค่ะจะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันละ

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าการเรียนรู้ของลูกเกิดขึ้นจริงหรือไม่คำตอบก็คือเราต้องมีการประเมินตามสภาพจริงนั่นหมายถึงเมื่อเรียนแล้วเราต้องมีการทดสอบว่าสิ่งที่เด็กรู้นั้นถูกต้องหรือไม่

0: and filled up with duties. The bear and the monkey said after the pig.
1: รู้สึกว่าเด็กไม่ค่อยสนใจเลยเป็นคุณแม่เขาพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า
0: The three animals agreed to take turn their jobs. The pig would cut firewood. This job must be fun. The pig thought happily.
2: ได้ด
3: ู
2: ได้ช
3: ี้
2: ไปด้วยอะไรเง
3: ี้
2: ยก็
3: จะ
2: ติ ดตาม
3: ก็คือไม่ได้ถูกต้องแล้วแทนจะพูดต่างๆดูด้วยตาให้เขาชี้ด้วย
0: นำโรค
3: ชี้ตัวหนังสือชี้ภาพ
2: กลับมาให้คุณแม่ฟังด้วย
0: ทำให้มันเป็นโรคต่างๆเฮ้ยทำใจดีๆไว้วิดตายแล้วนะนายอ่ะมีเรื่องอะไรคะ
4: สาม
0: เกลอจอมยุ่ง
1: ฝึกอ่านด้วย
0: นายหมูนายหมีและนายลิง
1: ลักษณะเด็กเหมือนเบื่อเลยอ่ะ
0: สนิทกันทั้งสามอาศัยอยู่บ้านหลังหนึ่งนายหมูจะทำหน้าที่ทำอาหารทำความสะอาดบ้านส่วนนายลิงจะปีนขึ้นไปบนต้นไม้หาผลไม้มาไว้ในบ้านส่วนนายหมีมีหน้าที่ไปหาฟืนในป่าเพื่อนำมาใช้หุงต้มอาหาร
5: แหมหนูเฟื่องขาหน้าตาดูจริงจังมากเลยนะคะ
0: อยู่มาวันหนึ่งนายหมูบ่นกับเพื่อนๆว่าฉันเบื่อหน้าที่ต้องคอยหุงหาอาหารเต็มที่แล้วล่ะพวกเราก็เริ่มเบื่อหน้าที่ของเราเหมือนกันลิงกับหมีตอบดังนั้นพวกเขาทั้งสามจึงตกลงแลกงานกันทำโดยนายหมูจะไปตัดฟืนนายหมู

0: ก็พูดว่างานนี้ต้องสนุกแน่ๆเลยนายหมูนึกดีใจ
1: ยังไม่ทันไรนายหมูก็พลาดพลั้งถูกขวานฟันที่มือเป็นแผลใหญ
0: ่คุณแม่อ่านไม่สนุกใช่ไหมอ่านซะเลย
2: ง่าย
3: จริงครั้งแรกเราอ่านให้ฟังครั้งที่สองให้เขาอ่านหรืออ่านด้วยกันก็ได้ครั้งที่สามก็เนี่ยคือให้เขาอ่านโดยไม่ต้องช่วยเขาอ่ะอันนี้คือการประเมินเหมือนกัน
2: วัยที่ยังอ่านไม่ออกก็อาจจะเล่าจากความเข้าใจของลูกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะ
4: แล้วแบบรูปภาพ
3: ดูจากภาพก็ได้ไม่ต้องอ่านหนังสือก็ได้
2: ค
4: ่
2: ะ
4: แต่อย่างนี้ก็ดีนะคะมันเหมือนกับฝึกแล้วก็อบอุ่นในครอบครัวแล้วก็ฝึกเด็กไว้ตั้งแต่เล็กๆให้รู้จักการอ่านนะเน
0: า
4: ะ
0: เลยนายหมีร้องโวยวายว่า
3: แม่หรือพ่อเล่าเนี่ยต้องมีชีวิตชีวาเนี่ยต้องใส่อารมณ์ไปในตัวละครของตรงนี้ด้วย
2: จะได้ติดตาม
3: จะได้เด็กจะได้สนใจจะได้ติดตามไม่งั้นเขาหน้าเบื่อน
0: ะ
4: ฝึกอย่างนี้หนูว่านะเด็กก็จะจำแล้วก็เด็กบางทีไปเล่าให้คนอื่นฟังก็จะทำเสียงไปด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
3: ทำเสียงด้วย
0: พยักหน้าเห็นด้วยจบแล้วตกลงใครทำหน้าที่อะไรบ้างคะลูกนายหมูทำอะไรลูก
1: นายหมูทำหน้าที่กวาดบ้านแล้วก็ทำอาหาร
0: โอ้แล้วนายลิงอะคะ
1: นายลิงขึ้นไปปีนต้นไม้หาผลไม้แม่ใส่ในบ้านค่ะ
0: ค่ะแล้วนายหมีอะลูกนายหมีทำหน้าที่
1: นายหมีไปตัดฟืนเอามาหุงต้มอาหารค่ะ
0: แล้วพอ3คนเขาแลกกันทำเขาทำได้ไหมลูกทำไม่ได้ฉะนั้นทุกคนจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองตกลงนิทานเรื่องนี้สอนว่าอะไรคะ
1: ไม่มีใครที่เก่งและชำนาญไปทุกเรื่อง
2: เดี๋ยวก่อนตกลงเข้าใจหรือว่าอ่านจากหนังสือคะหนูเฟื่อง
0: โอเคถูกต้องค่ะ
2: การเรียนรู้จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อสิ่งที่เด็กรู้นั้นถูกต้องและเป็นไปในทางเดียวกับสิ่งที่เด็กเรียนคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมนะคะเรียนทดสอบและประเมินเพื่อให้ทุกๆการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด

0: น้องเก่งจังเลยนะคะคุณหมอคะเมื่อกี้ที่เราได้ชมใน VTR ค่ะหลังจากเล่ากันจนจบเรื่องแล้วคุณแม่มีการเหมือนถามน้องตัวนี้ทำหน้าที่อะไรสอบถามแบบนี้ถือว่าเป็นการประเมินไหมคะ
1: ครับแน่นอนเป็นเรื่องเป็นการประเมินน
0: ะ
1: ประเมินทันทีใช่ไหมต้องถามว่าเขาเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดหรือเปล่าเข้าใจตัวละครแต่ละตัวละตัวหรือเปล่านะฮะก็ต้องถามว่าเขาชอบตัวไหนไม่ชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ก็ถามต่อยอดไปจากเรื่องที่ได้เล่าไปแล้วก็บางทีอาจจะบอกจะสอนอะไรกันเพิ่มเติมก็ได้อีกด้วยนะทีนี้อย่างคุณแม่เอง
2: ค่ะ
0: เวลาที่เล่านิทานใช้นิทานกับลูกแบบนี้ค่ะมีการสอนหรือว่าประเมินกับลูกยังไงบ้างไหมคะ
2: ก็ถ้าเล่านิทานอย่างนี้ก็จะถามลูกว่าลูกอยากเป็นตัวอะไรแล้วก็จะถามว่าเพราะอะไรถึงอยากเป็นกระต่ายสมมติว่านิทานกับกระต่ายก็จะถามว่าทำไมลูกถึงอยากเป็นกระต่ายลูกก็จะบอกว่าวัยวิ่งเร็วแล้วทำไมถึงลูกอยากเป็นเต่าลูกก็บอกไม่เอาช้าเดี๋ยวทำอะไรแล้วเหมือนเต่าก็จะได้รู้ว่าลูกก็มีพัฒนาการว่าสมองคิดได้ว่าอยากเป็นอะไรที่มันเร็วกว่าแต่เราก็จะต้องให้เหตุผลนะว่าทำไมเขาไม่ต้องมีคำถามกับว่าเพราะทำไมแล้วกระต่ายไวแล้วทำไมเต่าไปถึง
0: ค่ะทำไมเต่าถึงชนะ
2: ใช่เราก็จะต้องให้เหตุผลเพราะว่าความพยายามของคนเป็นอย่างไรคนที่เร็วบางทีทำอะไรไม่ได้แล้วก็จะให้เหตุผลเรื่องนี้กับลูกอะค่ะ
0: เหมือนได้สอนเรื่องอื่นๆไปด้วยนอกจากสิ่งที่เรียนรู้ข้างในจริยธรรมคุณธรรมก็เพิ่มเติมไปได้ด้วยในการพูดคุยนะคะ
1: ก็ที่คุณแม่ทำก็ถูกแล้วว่าต้องให้เหตุผลทุกเรื่องอ่
2: ะ
1: จริงต้องถามเขาก่อนเนี่ยทำไมก็ตายเร็วทำไมถึงช้าใช่ไหมถึงแพ้อะไรต้องถามเขาก่อนว่าเขามีความคิดยังไงตรงเนี้ยก็นี่คือการประเมินแล้ว
0: โอ้โหเรียกได้ว่าจริงๆแล้วการประเมินนั้นก็สำคัญอย่างยิ่งรวมถึงการสังเกตสิ่งต่างๆที่ลูกได้เรียนรู้นะคะความเข้าใจต่างๆก็ถือว่าสำคัญที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ของสมองอย่างเต็มที่แล้วก็เกิดประสิทธิภาพค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมารู้จักกับเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงนี้กันมากขึ้นแล้วก็ใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์กับลูกมากที่สุดด้วยค่ะช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้พักกันสักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้ค่ะหลังจากที่ช่วงแรกที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงหลังจากเด็กๆได้เรียนรู้นั้นสำคัญอย่างยิ่งนะคะครั้งนี้จะมาทำความเข้าใจถึงขั้นตอนค่ะแล้วก็วิธีการทำที่เกิดกับเด็กกับลูกของเราอย่างเต็มที่ด้วยนะคะคุณหมอคะเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงขั้นตอนต่างๆที่เราจะทำนั้นก็สำคัญอย่างยิ่งด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับสำคัญมาก
0: ๆค่ะถ้าทำได้ถูกขั้นตอน
1: ทำถูกได้ย้อนเขาก็ได้อาหารใจได้พลังปัญญาพลังจิตเพิ่มขึ้นทุกวัน
0: ดีจังเลย
1: จากงานที่เขาทำสำเร็จไม่ว่าเรื่องอ่านเรื่องเล่านิทานเรื่องฟังนิทาน
0: ทีนี้ก่อนที่คุณหมอจะบอกขั้นตอนหลักการต่างๆนะคะเดี๋ยวขอให้คุณแม่ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมคะที่ได้มีการประเมินหลังจากที่ลูกได้เรียนรู้ไปแล้วแล้วก็เกิดประโยชน์ขึ้นมาด้วย
2: มีค่ะคือวันหนึ่งพาลูกไปตลาดแต่ลูกก็สงสัยว่าถั่วงอกใช่ไหมคะที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือใช้อะไรปลูกเพราะปกติเขาจะเห็นต้นไม้ใหญ่ๆมีเมล็ดแต่เขาจะบอกว่าถั่วงอกนี่ใช้อะไรปลูกก็เลยอธิบายให้เขาฟังนะคะว่าถ้าลูกอยากรู้ลูกก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็พาเขาไปซื้อถั่วเขียวเขาจะบอกว่าถั่วเขียวนี่ปลูกได้จริงเหรอ
0: ค่ะออกมาเป็นหน้าตาเหมือนถั่วงอก
2: ใช่แล้วกี่วันเหรอวิธีปลูกยังไงก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นลูกจะต้องทำด้วยตัวเองแล้วลูกจะต้องจดบันทึกแล้วเขาก็จะดีใจมากพอถั่วเริ่มขึ้นมา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: พอถั่วเริ่มขึ้นมาเขาก็บอกไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามันจะเป็นถั่วงอกสามารถกินได้ไหมเขาก็จะถามเราเราก็จะบอกว่ากินได้ลองดูสิแล้วก็จะเอาไปบอกเพื่อนด้วยแล้วจะไปเล่าให้คุณครูฟังแล้วเขาก็จดบันทึกไว้อันนี้ใช้ได้ไหมคะคุณหมอ
1: ก็ที่เล่ามานี่ถูกต้องทุกอย่างว่าสมองเนี่ยต้องการอาหารใจอาหารใจหรือพลังจิตกับพลังปัญญาที่แท้จริงเนี่ยได้มาจากการทำงานอะไรก็ได้ที่สำเร็จด้วยตัวเองให้ปลูกถั่วปลูกเม็ดข้าวมันงอกขึ้นมาเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขาจะเริ่มจากง่ายๆอย่างนี้ก่อนต่อไปเขาจะทำงานที่ยากและสลับซับซ้อนมากขึ้นนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่สำคัญมากๆด้วย
0: เหมือนเป็นการต่อยอดความรู้ใหม่ๆจากความรู้เดิมที่เขามีอยู่ต่อยอดด้วยอาจจะเป็นเรื่องที่เขาสงสัยเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าได้ลองทำเวลาที่เด็กๆเกิดความภูมิใจหรือเวลาที่ลูกทำอะไรสำเร็จหรือตอบคำถามการประเมินได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ชื่นชมมีผลดียังไงกับเด็กๆบ้างคะ
1: คือก็ต้องบอกว่าที่สิ่งที่หนูทำเนี่ยถูกต้องแล้วคือต้องมีไอ้คีย์เวิร์ดพวกนี้ด้วยอันที่สองจะชื่นชมเขาว่าหนูเก่งแต่ พอดีพอดีชมมากเกินไปก็ไม่ดีเจริญ
0: ชมอย่างถูกต้องด้วย
1: ถูกต้องด้วยถ้าไม่ได้ทำไม่สำเร็จแล้วไปชมอย่างนี้ก็ไม่ถูก
2: ภาพไม่ออกใช่ไหมคะคุณหมอว่าชมเรื่องอะไร
1: ชมเรื่องอะไรทำไมถึงคุณพ่อคุณแม่ชมเราแต่ที่สำคัญคือเขาทำสำเร็จได้น
0: ะ
1: ทุกจ็อบทุกงานที่เขาทำสำเร็จได้ไม่ว่าเป็นการอ่านการเขียนการทำกิจกรรมเนี่ย คือการสร้างกำลังใจสร้างพลังจิตให้ตัวเองทำให้เขาค้นพบตัวเองเนี่ยเขามีความถนัดความชอบตรงไหนและอย่างที่สิ่งที่เขาทำขึ้นมาเองปลูกถั่วงอกอะไรพวกนี
0: ้
1: ปลูกข้าวอะไรพวกนี้ตรงนั้นมีทั้งภาษาด้วยคณิตด้วยวิทย์ด้วย คือเรียนรู้โดยได้แต่ละอย่างในเวลาเดียวกันเรียนโดยไม่ต้องตั้งใจเรียนนะสักวันเนี่ยเขาจะเอาความรู้ที่ได้จากตรงนี้ไปต่อยอดระดับประถมมัธยมได้สบายมาก
0: ๆแหมฟังดูแล้วเหมือนอาหารกายสำคัญอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตและพัฒนาการรอบด้านแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคืออาหารใจหรือว่าคำชมที่คุณหมอได้บอกไปด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆ
2: ใช่ไหมคะ
0: ใช่มีความภูมิใจแล้วก็รวมไปถึงพร้อมที่จะเหมือนอยากรู้มากขึ้นเรียนรู้ต่อยอดได้มากขึ้น
2: บางทีลูกอ่ะเอาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือไปแล้วก็ไปอยากทำนู่นทำนี่ทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะค่ะไม่สมองเขาไม่ไปไหนเลยแล้วเรามีวิธีแก้ยังไงคะ
1: คิดว่าเขายังไม่ค้นพบตัวเองยังค้นไม่พบตัวเองว่าเขาชอบตรงไหนจริงจังเขาทำก็ทำได้แต่ว่าที่จริงจังแล้วเนี่ยเขาจะต่อยอดไปเองน
0: ะ
1: เขาจะไปได้ด้วยแรงพลังจิตพลังใจของเขาเองในภาษาวัยรุ่นประถมมัธยมเราใช้คำว่า the rest แล้วก็ deep learning แบบตรงนี้
0: สนใจมากๆ
1: ใช่สนใจมากๆครับบางทีทำเองกลางวันกลางคืนไม่ลืมลืมง่วงนอนลืมเหนื่อยอะไรแบบน
0: ี
1: ้คือในเด็กแต่ละคนเนี่ยเราต้องหาสิ่งที่เขาเรียนรู้ตรงนี
2: ้แต่บางทีเคยเห็นกับลูกตัวเองนะคะคุณหมอนะคะสนใจอยู่เราคิดว่าลูกคงจะโอเคแน่นอนเรียนกองเรียนตีกองไปได้อยู่ประมาณสัก6เดือน7เดือนไม่เอาแล้ว
0: เปลี่ยนใจเลย
2: เปลี่ยนใจแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเสียตังค์ไปก็เยอะเฮ้ยทำไมลูกไม่เอา6 7เดือนเราคิดว่าคงจะได้แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าเด็กอยากไปเรียนหรือไม่ไปเรียนก็คืออยู่ที่ครูหรือเปล่า
1: ส่วนอยู่ที่ครู
2: อ๋อ
1: ส่วนหลักใหญ่ๆนี่อยู่ที่ตัวเด็กเอง
2: ค่ะ
1: นะก็คิดว่าเขายังค้นไม่พบตัวเองว่าเขาชอบในวิชาอะไรเรื่องอะไร
2: ค่ะ
1: มันก็อยู่ในพละศิลปะดนตรีอะไรพวกนี้วนอยู่ตรงเนี้ยตัวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเป็นรากฐานรากของสมองที
0: ่
1: ของทุกวิชานะที่จะสร้างเด็กให้มีประสิทธิภาพสมองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต
0: ก็คือเริ่มมาจากการค้นพบสิ่งที่เด็กชอบเองก่อนซึ่งคุณหมอก็บอกว่าก็เปิดโอกาสให้ลูกได้ศึกษาหลากหลายอย่างเต็มที่จนเขาพบว่าจริงๆแล้วเขาสนใจอะไรอย่างเต็มที่ลึกซึ้งกันแน่อย่างเงี้ยนะคะทีนี้จะมีขั้นตอนหรือว่าหลักการสำหรับคุณครูในการถ่ายทอดความรู้ให้เด็กๆยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: คือครูที่เป็นครูทางด้านศิลปะดนตรีมืออาชีพเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนที่สำคัญและมีกิฟต์มีความถนัดในการที่สอนเด็กนะก็จะเริ่มจากง่ายๆไปหายากขั้นตอนสำคัญก่อนตรงนี้สำคัญมากๆทีเดียวถ้าสมมติว่าเราไปสอนลูกเองให้ตีปิงปองให้ตีเทนนิสมันก็ได้แค่อย่างเงี้ยไม่ไปไม่ไกลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นครูเป็นมืออาชีพแล้วที่มีที่รักเด็กสนใจเด็กเนี่ยเป็นเรื่องขั้นต้นสำคัญมากๆทีเดียวที่จะทำให้เด็กเนี่ยสนใจเรื่องนั้นจริงจังแล้วต่อยอดไปได้ถึงระดับแชมป์หรือรองแชมป
0: ์นะฮะคือนอกจากการที่สังเกตรู้แล้วว่าเด็กสนใจอะไรการที่มีหัวใจความเป็นครูในการที่จะถ่ายทอดอันนี้ก็สำคัญมากๆด้วยนะคะให้จากง่ายไปหายากอย่างที่คุณหมอบอกและในการเรียนรู้ขั้นต่อไปการต่อยอดต่อไปของเด็กๆคุณครูจะต้องดูเรื่องของพื้นฐานหรือการเรียนรู้ของเด็กได้ยังไงบ้างไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครูที่ดีเขาจะรู้ว่าเด็กๆตรงนี้อยู่ขั้นไม่ได้ตรงนี้แล้วจะต่อยอดอีกขั้นจะทำไงเขาจะรู้แต่ถ้าครูที่ไม่เก่งก็บอกให้เรียนไปก็ไม่มีความเข้าใจตรงนี
0: ้
1: แต่ครูที่เก่งจะบอกจะต่อยอดพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้
0: นะหมายความว่าสมมุติถ้าขั้นพื้นฐานถ้าเด็กเรียนรู้แล้วคุณครูประเมินแล้วว่าโอเคความรู้เขาเก็บเกี่ยวได้เต็มที่ก็พร้อมที่จะต่อยอดขั้นต่อไปแต่ถ้าหากว่าไปขั้นต่อไปแล้วเอ๊ะเหมือนเด็กยังสับสนในเรื่องที่ได้เคยเรียนรู้มาก็กลับลงมาเรียนรู้ขั้นพื้นฐานแน่นต่อยอดก็ไปได้กว้างไกลด้วยอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอ
1: ก็เหมือนกับสร้างเจดีย์ถ้าสมมติว่าเจดีย์ฐานมั่นคงจริงก็ต่อยอดไปได้สูงมาก
0: ๆ
1: ถ้าลากฐานฐานลากไม่มั่นคงก็สักพักมันก็ล้มก็พับลงมา
0: เรียนรู้ขั้นต้นยังไม่เข้าใจเลยไปก้าวกระโดดไปขั้นที่สูงกว่าก็อาจจะทำให้เรียกได้ว่าไม่ประสบความสำเร็จเด็กก็อาจจะไม่ชอบแล้วก็ล้มเลิกการแข่งได้ง่ายๆแทนที่จะได้ต่อยอดจากสิ่งที่เขาสนใจได้เต็มที่อย่างเงี้ยนะคะคุณหมออย่างนี้ฟังดูแล้วเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงนั้นสำคัญมากๆเลยในทุกการเรียนรู้อยากให้คุณหมอได้ฝากถึงเรื่องของการประเมินสิ่งต่างๆที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปในทุกๆครั้งให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยค่ะ
1: คือการประเมินนี่เป็นหัวใจของการเรียนรู้ที่แบบ BBL
0: ค่ะ
1: นะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่ทิ้งไม่ได้นะไม่ว่าจะเรียนเรื่องภาษาเรื่องคณิตเรื่องวิทย์หรือกรรมอะไรก็ตามแล้วประเมินเนี่ยเราประเมินทันทีนะฮะให้เด็กลองได้ระบายออกมาหรือพูดออกมาว่าเข้าใจยังไง
0: นะ
1: ฮะถ้าถูกต้องแสดงว่าเขาเข้าใจตรงนี้แล้วน
0: ะ
1: ถ้าจะต่อยอดก็ถ้าเข้าใจอย่างนี้หนูจะไปคิดต่อไปสานต่อไปทำต่อเนี่ยหนูจะทำไงแทนที่จะอธิบายเขาเนี่ยให้เขาลองกระตุ้นให้เขาคิดตรงนี้มาก่อนกระตุ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเป็นนักที่มีความคิดสร้างสรรค์เยอะนะฮะที่สังเกตที่มากๆคือพ่อแม่ครูผู้ปกครองไม่เข้าใจเรื่องการประเมินในหลักของการเรียนรู้
3: อย่างนี้ก็ผู้ปกครองก็มีส่วนที่ทำให้เด็กต่อยอดได้หรือไม่ต่อยอดได้มากที่สุดเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: แน่นอนแล้วเพราะเด็กนี่ใกล้ชิดพ่อแม่ผู้ปกครองมากกว่าใกล้ชิดครูนะฮะก็ต้องสนใจเด็กด้วยสนนะประเมินเข้าเรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่ผิดพลาดอ่
0: ะ
1: นะฮะ
3: เราก็ต้องฝึกสังเกตลูกด้วยสิครั้งนั้น
1: ก็หัดสังเกตไปเรื่อยๆอย่างที่บอกแววตาสีหน้าท่าทางน้ำเสียงว่าช่วงเวลาที่เขาติดอยู่ในการอ่านหรือกิจกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี
3: ่
1: ย
3: แล้วอย่างพ่อแม่เนี่ยนี่ยกตัวอย่างพ่อแม่ทั่วไปที่ประเภทที่ว่าลูกสนใจอย่างเงี้ยแม่ก็จะบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนประเภทอย่างเงี้ยแหละค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ตอบสนองทันทีในเรื่องที่เด็กสนใจในขนาดนั้นนะคะ
3: แล้วอย่างนี้จะมีวิธีแก้ยังไงล่ะคะ
1: ต้องแก้ที่พ่อแม่ผู้ปกครองมั้งต้องมาฟังรายการนี้บ้าง
3: โอเคค
0: ่
3: ะ
0: ก็ควรจะรีบตอบสนองทันทีที่เด็กสนใจทุกๆครั้งเลยไหมคะคุณหมอค่ะ
1: เพราะการที่เขาไปขึ้นไปถึงแชมป์เนี่ยนะว่าเขาต้องหนึ่งก็ต้องคดเพราะตัวเองว่าเขาชอบอะไรถนัดอะไรมีความสนใจอะไรนะนี่สำคัญมากๆทีเดียวเพราะการขึ้นไประดับนั้นเนี่ยคือเขาบทเรียนที่จะได้จากคุณครูไม่พอหรอกเขาต้องไปซ้อมนะฮะต้องไปฝึกกินไอ้กิจกรรมตรงนี้ได้ตัวเองแล้วเวลาตรงนี้มันมหาศาลนะฮะ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าจริงๆแล้วการประเมินสภาพตามจริงหรือว่าการประเมินทุกครั้งที่เด็กได้เรียนรู้นั้นสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็อยู่กับเด็กตลอดชีวิตการเรียนรู้ของลูกของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าละเลยในเรื่องนี้พยายามทำอย่างสม่ำเสมอเด็กๆก็จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ถ้าหากเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเขาก็สามารถต่อยอดไปได้กว้างไกลด้วยนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆจากคุณแม่ของเราด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดนะคะที่ปรึกษาโครงการ Brain Based Learning จาก OKMD รวมถึงคุณแม่ปานีมอริสคุณแม่จากทางบ้านด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าลูกหลานของเรานั้นได้รับรู้เรียนรู้ไปอย่างถูกต้องหรือเปล่าถ้าหากไม่มีการประเมินจากการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะเพราะว่าถ้ารู้ผิดไปแล้วก็อาจจะเป็นผลลบในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตของลูกรักของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการประเมินนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งและก็ทำให้เด็กๆสามารถต่อยอดไปได้ก้าวไกลด้วยล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้นรสต้องลาไปพร้อมกับแขกรับเชิญเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ตอนสนุกสนานมาทำอาหารกัน
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม้โทออกมาทักทายเพื่อนๆคนเดียวก่อนนะเพราะว่าแทนไทยกำลังเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อยู่ในครัวกับคุณแม่เห็นแทนไทยบอกว่าอยากทำอาหารทานเองง่ายๆเราไปให้กำลังใจแทนไทยกันเถอะไหนใครพร้อมเข้าครัวไปกับพวกเราแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับไม้โทเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้วแทนไทยเป็นยังไงบ้าง
0: สวัสดีไม้โทและเพื่อนๆแทนไทยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอาหารอะไรดี
1: แล้วแทนไทยอยากกินอะไรล่ะ
0: เอ๊ะนั่นสิแทนไทยอยากกินอะไรนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยอยากกินไข่เจียว
1: เพื่อนๆเก่งมาก
0: งั้นเรามาเริ่มทำไข่เจียวไปพร้อมกันเลยลุยเริ่มจากตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้แล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์กับผักลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารแทนไทยใส่หมูสับลงไปแล้วกันแต่เอ๊แล้วจะใส่อะไรลงไปอีกดีนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยใส่หมูสับและแครอทไปในถ้วย
1: ทุกคนเก่งมาก
0: ต่อไปต้องปรุงรสสักหน่อยไม่ให้ไข่เจียวของเราจืดชืดเกินไปแทนไทยใส่น้ำปลาลงไปดีกว่าแต่เอ๊ะน้ำปลาเนี่ยมีรสชาติยังไงนะ
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: เออใช่แล้วน้ำปลามีรสเค็ม
1: ทุกคนเก่งมากเพื่อนๆระวังอย่าใส่น้ำปลาเยอะเกินไปนะเพราะจะทำให้อาหารของเรารสชาติเค็มจัดไม่ดีต่อสุขภาพ
0: คราวนี้เราก็ตีไข่กับส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในกระทะที่คุณแม่เตรียมไว้ให้เอ๊ะระวังนะแทนไทย
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วจ้าระวังน้ำมันร้อนๆในกระทะกระเด็นใส่มืออ๋อได้ครับแม่แทนไทยจะระวังครับ
1: ทุกคนเก่งมากเลย
0: เย้เป็นยังไงบ้างไข่เจียวฝีมือพวกเราทุกคน
1: อร่อยมากๆเลยล่ะแต่อย่าลืมมาทบทวนคำศัพท์กันนะ
0: ได้เลยคำศัพท์วันนี้มีคำว่าไข่เจียวแครอทเค็มน้ำมันกระทะ
1: ใช่แล้วยอดเยี่ยมมากทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: จริงหรือไม่นะคะที่การดูดไขมันผิดวิธีมีผลและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
1: อันนี้ก็ต้องตอบเลยว่าจริงครับภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่มันเกิดได้ค่อนข้างเยอะเลยผิวหนังเป็นคลื่นหรือความไม่เท่ากันของทั้งสองข้างคือถ้าทำผิดวิธีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดไขมันไปอุดตันเส้นเลือดแต่ดูสองท่านไม่น่ามี
0: มีครับคุณหมออยากดูชัดๆไหมคะ
1: เอาหมอนบางก่อนได้ครับ
0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาแล้วค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อเราจะกลับมาตามหาความจริงกันค่ะซาร่าจะมาเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญสวยหล่อของเราที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยและค้นหาเรื่องจริงไปด้วยกันในสวยหล่อขอสืบค่ะประเด็นในวันนี้ของเรานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไขมันค่ะไขมันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็รู้สึกอ้วนขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วก็อยากที่จะเอาออกไปจากร่างกายทุกวิถีทางเลยวันนี้ก็เลยมีหัวข้อดูดไขมันค่ะหนทางที่จะช่วยลดไขมันจากร่างกายได้อย่างรวดเร็วและมีเรื่องราวอะไรบ้างที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมีหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจริงไหมที่การดูดไขมันผิดวิธีเป็นอันตรายถึงชีวิตประเด็นแรกมาก็โหดเลยนะคะดูดไขมันแบบใช้ยาสลบกับยาชาต่างกันอย่างไรดูดไขมันไม่ใช่การลดความอ้วนแล้วเราจะดูดไขมันไปทำไมคะแปลกเหมือนกันนะคะเนี่ยไขมันที่ดูดแล้วเอาไปศัลยกรรมเสริมความงามได้หรือเปล่าและแน่นอนหัวข้อสุดท้ายประเด็นนี้หลายๆคนรอคอยเลยค่ะว่าอยากมีซิกแพคดูดไขมันช่วยได้หรือไม่ใครมีความสนใจในเรื่องการดูดไขมันนะคะแต่ยังไม่มั่นใจว่ากระบวนการเป็นอย่างไรปลอดภัยจริงหรือเปล่าช่วงหน้าคุณหมอมีคำตอบให้กับทุกคนค่ะ

0: สวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยกันค่ะแล้วก็จะมาสืบในเรื่องของการดูดไขมันแล้ววันนี้นะคะซาร่าก็ได้รับเกียรติค่ะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาจารย์นายแพทย์ทิติตันติธรรมภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเรานะคะสาวสวยน่ารักสดใสของเราในวันนี้น้องดรีมอภิชยาพานิตรกูลค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: เอาละค่ะคุณหมอเรื่องประเด็นการดูดไขมันเนี่ยหลายๆคนสนใจมากนะคะเพราะว่าแน่นอนสาวๆก็อยากจะมีหุ่นดีหุ่นสวยเรื่องของไขมันเนี่ยก็มีส่วนที่ทำให้เป็นส่วนเกินของเขาหรือเปล่าไม่มั่นใจในบางส่วนหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเรามาไขข้อข้องใจกันรวมถึงน้องรีมอยากถามอะไรถามได้เต็มที่เลยนะคะ
2: โอเคค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยนะคะประเด็นนี้หลายๆคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากเลยว่าจริงหรือไม่นะคะที่การดูดไขมันผิดวิธีมีผลและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้อ
3: ันนี้ก็ต้องตอบเลยว่าจริงครับแต่อัตราการเกิดเนี่ยมันน้อยถึงน้อยมากๆนะครับซึ่งสาเหตุการเกิดเนี่ยบางส่วนเนี่ยอาจจะเกิดจากมีการเกิดลิ่มเลือดไปอุดตันในปอดหรือมีการเลือดออกจากการบาดเจ็บของอวัยวะภายในแต่อัตราการเกิดที่น้อยมากเนี่ยคือมันน้อยแบบน้อยกว่า 1% มากๆอยู่แล้วแต่ก็ต้องบอกก่อนคือการผ่าตัดทุกอย่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงของมันอยู่ละแต่ว่าการผ่าตัดดูดไขมันเนี่ยมันมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำแต่ว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่มันเกิดได้ค่อนข้างเยอะเลยเกือบ 20% อย่างเช่นการเกิดผิวหนังเป็นคลื่นหรือความไม่เท่ากันของทั้งสองข้างอะไรเงี้ยครับภาวะอย่างอื่นก็อาจจะเกิดจากการบวมช้ำเจ็บหรือว่าอาจจะเกิดความชาหรือความปวดหรือว่าอาจจะสีผิวบริเวณที่ดูดไขมันเปลี่ยนแปลงก็มีได้นะครับแต่ว่าคืออย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าได้รับการผ่าตัดที่ได้วิธีมาตรฐานแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักเนี่ยผมว่าเราสามารถควบคุมความเสี่ยงเหล่านี้ได้ไม่ให้เกิดอันตรายที่น่ากลัวได้นะครับ
0: นี่เองก็คือมีความเสี่ยงเป็นไปได้นั่นเองแต่ว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมาก
3: ใช
0: ่ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญหรือว่าโรงพยาบาลหรือว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คุณไปติดต่อนั่นเองเพราะตอนนี้มีโรงพยาบาลมีคลินิกหลายที่มากเลยที่เขาก็รับดูดไขมันแต่เราก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
3: ใช่
0: ก็ต้องดูให้ดี
2: สามารถดูดตรงไหนได้บ้าง

0: มีปัญหาตรงติ่งหูอ่ะ
1: ไม่ใช่อันนี้ต้องลดขนาดตุ้มหู
0: อ๋อแล้วขนาดใช่เพราะคนชอบใส่ตุ้มหูเยอะไงก็จะแบบหนึ่งตัวหูเบาอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กความเชื่ออ
1: ายุยืน
0: อายุยืนอ่ะคะงั้นเก็บไว้ก็ได้ก็คืออย่างที่คุณหมอบอกว่าได้ทุกส่วนส่วนไหนที่คนนิยมมาดูดมากที่สุดอะคะ
1: ผมว่านั่นเอาหมอนบ้างก่อนได้โอเค
2: ถ้าที่อยากรู้ว่าสมมติว่าเราดูแบบหน้าท้องมันก็เป็นต้นขานะคะมันจะเป็นแบบมันจะเกิดรอยแบบกี่เปอร์เซ็นต์ถึงว่าหรือมันจะสามารถแบบเรียบเหมือนเดิมไหม
1: คือต้องบอกก่อนอย่างรอยฟกช้ำเนี่ยมันเกิดได้อยู่แล้วว่ามันเป็นเหมือนกับกระบวนการบาดเจ็บแล้วก็การหายหลังการผ่าตัดทั่วไปอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโอกาสเกิดรอยที่เป็นคลื่นในระยะยาวเนี่ยถามว่ามันมีโอกาสเกิดได้ไหมมีโอกาสเกิดได้ก็อาจจะ 10-20% แต่ว่าทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของแพทย์แล้วก็เทคนิคที่ใช้ครับถ้าเกิดมีวิธีมาตรฐานเนี่ยผมว่าเราสามารถลดการเกิดตรงนี้ได
2: ้แต่อย่างรอยฟกช้ำคือเวลาผ่านไปมันก็จะดีขึ้นเอง
1: ใช่
2: เหมือนเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยใช
1: ่ไหมใช่ส่วนใหญ่ก็2-3 อาทิตย์หลังผ่าตัดก็จะรอยฟกช้ำก็จะหายไปแต่อาจจะยังมีอาการบวมอะไรเงี้ยบางส่วนคร
0: ับแสดงว่าแผลฟกช้ำจากการอาเคดูดไขมันหรือเคสต่างๆที่เกิดจากการแพทย์สามารถหายได้อยู่ที่วิธีการดูแลรักษาของเราแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแผลฟกช้ำจากการถูกเลิกหรือการบอกเลิกมีวิธี
1: อันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลา
0: เหมือนกันคุณหมอช่วยได้เยอะมากจริงๆนะครับนั่นร้องไห้ทำไมคะไม่ได้เลยเขาตัวเองนะถามน้องรีมบ้างดีกว่าค่ะเคยมีประสบการณ์ร่วมไหมหรือว่าเคยไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดูดไขมันมาก่อน
2: คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าดีมกลัวเพราะเข็มกลัวเพราะเกี่ยวกับมีดหรือว่าความเจ็บปวดเราก็เคยได้ยินเรื่องการดูดไขมันมาคือเหมือนคุณแม่น่าจะแบบเคยพูดถึงแบบเคยอยากดูดไขมันนู่นนั่นอะไรเงี้ยแต่เราแบบไม่เคยสังเกตเลยแต่ว่าดิไม่ได้หาข้อมูลเลยนะแต่ว่าแค่แบบว่าคิดว่ามันน่ากลัวแต่รู้สึกว่ามันจะเกิดความเจ็บเกิดความแบบเสี่ยงอะไรก็ตามอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่ค่อยไว้ใจกับการดูดไขมันค่ะก็จะเป็นภาพแบบว่าเป็นภาพที่เรากลัวแล้วรู้สึกว่าไม่มีทางทำแล้วก็ไม่สนับสนุนให้คนรอบข้างทำอันนี้คือแบบ mindset แรกของดิ
0: ค่ะแล้วอีกอย่างนึงเราไม่รู้ด้วยวิธีการทำมันดูน่ากลัวตามชื่อหรือเปล่าการดูดไขมัน
2: อ
0: ่
2: ะ
0: ก
2: ็
0: ค
2: ือ
0: คิดว่าต้องมีการแบบใช้เข็มเจาะเข้าไปแล้วยังไงดูดขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือเปล่า
1: แรงกว่านั้นอีกนิดนึง
0: ต้องแรงกว่านั้นอ่ะยังไงคะการดูดไขมันนี่คือมีกระบวนการยังไงบ้างคะ
1: โอเคแน่นอนมีเรื่องเข็มนี่แหละนะครับแต่ว่าคงไม่ใช่เข็มเล็กๆก็
2: เข็มใหญ
1: ่ใหญ่นิดนึงครับขึ้นอยู่กับส่วนที่เราจะดูอย่างเช่นถ้าเป็นท้องเนี่ยอาจจะเป็นเข็มใหญ่หน่อยสัก5มิลถึง4ถึง5มิล
2: 5มิล
1: นิ้ว
0: ใหญ่นิ้วก้อยไม่ใหญ่เลย
2: นิ้วก้อยจริงเหรอคะ
0: นิ้วก้อยไม่ใหญ่เนาะเล็กมากหมออะไรไม่ใหญ่แต่ถ้าเกิดพูดในแง่ของการแบบที่ต้องแทงเข้าไปในผิวหนังในอาใหญ่น่ากลัวยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่มันจะเป็นเข็มลักษณะเข็มที่มันใหญ่นิดนึงอาจจะส่วนใหญ่ก็จะเป็น 3-5 มิลนะครับแล้วก็ตัวเข็มเนี่ยมันก็จะมีเป็นรูอาจจะหลายๆรูแล้วเราก็จะต่อกับตัวเครื่องดูด
2: เจ็บไหมคะเ
1: รามีวิธีการฉีดยาชาหรือว่าระงับความรู้สึกระหว่างผ่าตัดอยู
2: ่ก็จะแบบไม่ได้ขนาดนั้น
0: มีคนแบบฉีดยาชาหรือว่ายาสลบอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามีประเด็นนึงที่เขาถามมาว่าการดูดไขมันแบบใช้ยาสลบกับใช้ยาชาเนี่ยต่างกัน
1: อันนี้ต้องบอกก่อนคือด้วยเทคนิคปัจจุบันที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ใช้เนี่ยเราจะใช้การฉีดยาชาเป็นหลักอยู่ละแต่ทีนี้ลักษณะการฉีดของเราเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นเหมือนเทคนิคเป็นทูเมสเซนเทคนิ
0: ค
1: คือเราจะฉีดสารละลายที่ผสมระหว่างยาชาน้ำเกลือแล้วก็ยาอื่นๆเนี่ยครับเพื่อ1คือลดความเจ็บปวด2คือเพื่อลดการเสียเลือดระหว่างผ่าตัดนะครับซึ่งพอฉีดสารละลายพวกนี้เข้าไปเนี่ยอย่างเช่นเราต้องการดูดไขมันสักลิตรหนึ่งเราก็จะฉีดสารละลายนี้เข้าไปสัก 1-3 ลิตรนะครับแล้วก็รอให้มันทำงานหลังจากนั้นก็ค่อยดูดไขมันออกมา
0: ก็คือไม่รู้สึกแต่นั่นหมายความว่าคนไข้ก็จะมีสติรู้เห็นทุกอย่างนะคะ
1: ใช่ครับทีนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับว่าปริมาณกับระยะเวลาในการดูดของเราเยอะน้อยขนาดไหนอย่างเช่นถ้าเราต้องการดูดไขมันปริมาณมากหลายจุดมันก็ต้องทำนานใช่ไหมมันจะมีความเจ็บปวดระหว่างผ่าตัดเพิ่มขึ้นบวกกับระยะเวลาที่มันนานขึ้นซึ่งบางทีเราอาจจะต้องนอนให้คุณหมอดูด 3-4 ชั่วโมงมันอาจจะไม่คอมฟอร์ตเบิล

0: ไม่สบายตัวเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราอาจจะเพิ่มการวางยาสลบเพิ่มขึ้นมาครับซึ่งอาจจะทำโดยวิสัญญีแพทย
1: ์
0: ก็มีตั้งแต่แบบทำให้สลบเลยหรือว่าให้เหมือนแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นเพื่อให้เหมือนคนไข้ผ่อนคลายแล้วก็หมอก็ผ่อนคลายด้วยคนไข้ไม่ตื่นเต้นหรือว่า
1: ไม่ได้แบบคุณหมอก็จะได้แบบโล่งๆในการดูดเขาอะไรอย่างนี้อยากทราบว่าคุณหมอเคยดูดไขมันใช้เวลานานที่สุดประมาณกี่ชั่วโมงคะ
0: อาจจะเป็นเพราะผมเหนื่อยง่ายก็สัก 3-4 ชั่วโมงผมก็เหนื่อย
1: ก็เหนื่อยแล้ว 3-4 ชั่วโมงอึดนะหมออึดมากเลยนะ 3-4 ชั่วโมงอ
0: ันนี้เราพูดเรื่องเดียวกันอยู่ป่ะ
2: ไปเรื่องไหน
1: เราเวลาที่สั้นที่สุดเหรอคะ10นาทีเขาดูว่ามันสามารถเป็นไปได้ไหม
0: ส่วนใหญ่ไม่ครับอย่างน้อยก็สักครึ่งถึง1ชั่วโมง
1: เพราะว่ากว่ายาชาจะออกในครึ่งชั่วโมง
2: มีคนแบบไหนฉีดทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะ
0: คือต้องบอกก่อนเวลาดูดไขมันเนี่ยโดยปกติเราก็จะฉีดไอ้ตัวยาชาที่บอกที่ทูเมเซนเทคนิคเนี่ยเราจะฉีดในทุกคนอยู่แล้วทุกตำแหน่งที่เราจะดูดเพราะว่ามันจะช่วยลดอาการปวดระหว่างผ่ารวมถึงหลังผ่าแล้วก็ลดอาการเสียเลือดด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดดูดเยอะมากแล้วก็โอเควางยาสลบเพิ่มเติ
1: ม
0: แต่ว่ามันก็มีคำแนะนำอยู่อย่างเช่นดูดน้อยกว่า5ลิตรเนี่ยเราอาจจะดูดเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้แต่ว่าถ้าเกิดมากกว่า5ลิตรเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแนะนำให้ต้องนอนโรงพยาบาลละแต่ว่าถ้าเกิดจะดูดแบบโอ้มากกว่านั้น7จริงๆผมว่ามากกว่า 7-8 ลิตรเนี่ยก็ไม่ควรจะทำครั้งเดียวละจะเบรกเป็นเซสชั่นไป
2: เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าบางคนรู้สึกว่าไหนๆจะเจ็บทั้งทีแล้วก็ให้มันหมดไป
1: ทีเดียว
2: ไปเลยทุกอย่างแต่ว่า
0: ใช่มันอาจจะแบบเสี่ยงเกินไปเพราะว่ามันก็ถือเป็นการผ่าตัดใช่มันมีการเสียเลือดแล้วก็มีเรื่องของการดมยาสลบที่มันนานด้วยอะไรเงี้ยคร
2: ับ ก็สำคัญที่ต้องมาปรึกษาคุณหมอในบางส่วนไม่จำเป็นต้องทั้งหมดทั้งทีเนาะคือดูให้เหมาะสมละกันเพราะอย่างน้อยร่างกายคนเราก็ควรจะมีไขมันมาเลี้ยงพลังงานเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้น้อง
1: เราที่คุณหมอบอกว่าอย่างแบบดูดออกไปแบบ5ลิตรอย่างเงี้ยค่ะก่อนเข้าไปผ่าตัดกับหลังค่ะคือตัวมันจะแบบเห็นได้ชัดเลยไหมคะว่าแบบว่าเฮ้ยมันก็ต้องแบบน้ำหนักลงทันทีเลยไหม
0: น้ำหนักจริงๆอาจจะไม่ลงใช่ต้องเข้าใจก่อนคือ1คือการดูดไขมันเนี่ยมันไม่ใช่การลดความอ้วนเป็นการดูดไขมันบางส่วนที่มันเกินที่เราไม่ต้องการออกไป
1: เราจะเข้าใจว่าจริงๆเข้าใจว่าแบบโอเคแบบลดความอ้วนด้วยอะไรเงี้ยกับจากการลดไขมันแต่ไม่เกี่ยว
2: ประเด็นนี้ก็มีคนถามเยอะมากนะเพราะว่ามีประเด็นว่าดูดไขมันเนี่ยไม่ใช่การลดความอ้วนแล้วเราดูดไขมันไปทำไม
0: โดยทั่วไปเนี่ยต่อให้คนปกติหรือคนผอมเนี่ยมันก็จะมีไขมันส่วนเกินบางส่วนที่แบบตรงนี้มันไม่ลดสักที
2: เ
0: นี่ยของคุณซาร่าจะเป็นแถวนี้หรือเปล่าต้นขาโอเคหรือว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายๆกัน
1: หน้าท
0: ้องกับต้นขาบางทีแบบว่าต่อให้เราแบบน้ำหนักไม่ได้เกินนะแต่ว่าแบบมันยังมีอยู่ไม่ออกไปสักทีก็จะเป็นเหมือนไขมันส่วนเกินที่มันออกยากนิดนึงการดูดไขมันก็จะมาช่วยทำให้สัดส่วนเราดูเฮลตี้ขึ้นดูสมส่วนมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
2: ก็หลังจากการดูดไขมันนะคุณหมอผิวของเราจะเป็นยังไงคะเหมือนแบบเหมือนมันจะแห้งหรือมันจะ
1: เหี่ยว
2: ไหมมีผลไหมคะหรือว่ากล้ามเนื้อส่วนนั้นจะหายไปต้องออกกำลังกายให้กระชับหรือเปล่า
0: อ๋อเวลาเราดูดไขมันออกมาแล
1: ้
0: วมันเหมือนแบบลูกโป่งที่มันเหี่ยวถูกไหมคือผิวเนี่ยเรายังเต่งตึงอยู
1: ่
0: นะครับต่อให้ดูดมาเยอะขนาดไหนเนี่ยมันก็ยังไม่เหี่ยวแต่ว่าในกรณีที่บางจุดอย่างเช่นคนที่เคยน้ำหนักเยอะแล้วลดน้ำหนักมาเยอะอย่างเงี้ยผิวมันก็จะแตกลายหรือยังในคนท้องก็จะมีผิวแตกลายหรือว่าพอคนอายุเยอะก็จะมีผิวแตกลายพวกเนี้ยความยืดหยุ่นของผิวหนังมันก็จะไม่ดีละดูดไขมันมาบางทีมันก็เป็นถุงย้อยหรือว่าเป็นคลื่นอะไรเงี้ยง่าย
2: ก็ต้องมีการแบบไปเย็บอีกทีนึง
0: ก็มีตัดเย็บ
2: กระชับอ
0: ี
2: กทีนึงกับคุณหมอยกกระชับ
0: คุณหมอดูดไขมันส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นคุณหมอศัลยกรรมตกแต่งซึ่งเราก็โอเค
1: ประกอบกันเลย
0: ได้เหมือนกันครับ
2: แสดงว่าสมมติว่าหนูไปดูดไขมันแล้วรู้สึกว่าเออมันสามารถกระชับได้คุณหมอก็เย็บให้ได้ไหม
0: ได้ครับแต่อย่างของคุณซาร่าไม่น่า
2: จะต้อง
0: ไม่น่าต้องขนาดไม่หมายถึงไม่น่าต้องดูดไขมันด้วยนะ
2: ไม่น่าต้องดูดไขมันเสียใจอันนี้ไงคะอีกหนึ่งประเด็นที่เขาบอกว่าไขมันที่ดูดแล้วเอาไปศัลยกรรมเสริมความงามได้ด้วย
0: ได้ครับการดูดไขมันมาเนี่ยเราสามารถนำไขมันมาผ่านกระบวนการแล้วก็มาฉีดเสริมบริเวณที่เราต้องการเติมเต็มหรือมันขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นแบบใบหน้าหน้าอกสะโพกก้นอะไรเงี้ยได้หมดเลยหรือว่า

0: กรณีที่เป็นการผ่าตัดเสริมสร้างอย่างเช่นมีอวัยวะสองข้างที่มันไม่เท่ากันตั้งแต่กำเนิดหรือว่าจากอุบัติเหตุหรือจากอะไรเนี่ยเราก็สามารถเติมเต็มได้แต่ก็อาจจะมีความเข้าใจผิดบางอย่างเช่นแบบเติมไขมันแล้วอัพไซส์หน้าอกเปลี่ยนคับไซส์จาก A เป็น B หรือเป็น C อันนี้มันอาจจะไม่ขนาดนั้น
1: เพราะน่าจะยากมากแล้วมันสามารถทำได้ในครั้งเดียวเลยไหมคะสมมติว่าแบบเราดูไขมันเสร็จแล้วก็เอามาเติมเลยอะไรเงี้ย
0: ทำได้ครับเป็นลายๆไปละกันครับ
1: แต่ต้องเป็นไขมันของเราเอง
0: ใช่ต้องเป็นไขมัน
1: ไม่ใช่ว่าเรามีเพื่อนอ้วนอย่างเงี้ยแบบเพื่อนจะไปดูไขมันเมื่อไหร่บอกนะช่วยเอาไขมันเธอมาเติมฉันหน่อยแบบนี้ได้ไหมคะ
0: ยังไม่ได้ไม่งั้นจะมีธนาคารบริจาคไขมันละเติมไม่ขนาด
1: ตัวเองผ่านไปแล้วในเรื่องของไขมันที่ดูดไปแล้วสามารถเสริมความงามได้ด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่กระบวนการที่ง่ายใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าไขมันต้องไปผ่านกระบวนการอะไรบ้าง
0: อย่างที่บอกครับมันสามารถไปเติมส่วนที่มันขาดได้แต่ว่ามันก็เป็นการผ่าตัดซึ่งมันก็มีภาวะแทรกซ้อนตามมาคือถ้าทำผิดวิธีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดไขมันไปอุดตันเส้นเลือดของผิวหนังเส้นเลือดใหญ่หรือว่าอวัยวะอื่นๆได้ซึ่งอันนี้มันก็อันตรายแต่ว่าถ้าเกิดทำได้มาตรฐานเนี่ยโอกาสเกิดแล้วเนี่ยเราก็สามารถควบคุมได
1: ้มีอะไรอยากถามเพิ่มเติมไหม
2: อยากรู้ว่าจากสถิติที่มาถามคุณหมอค่ะผู้ชายหรือผู้หญิงเยอะกว่ากัน
0: ผู้หญิงเยอะกว่า
2: ผู้หญิงเยอะกว่า
1: เพราะว่าเขาก็อยากจะมีผิวเรื่องร่นร่างและอย่างที่คุณหมอบอกว่าแบบเรื่องความเป็นคลื่นเนี่ยมันหมายถึงคล้ายๆเปลือกส้มหรือเปล่าที่เราเป็น
0: ไม่เชิงเปลือกส้มครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นอย่างต้นขาแทนที่มันจะเรียบบางทีมันจะเป็นเหมือนแบบลูกคลื่นอย่างนี้มากกว่าคือผิวหนังอาจจะไม่ได้เป็นคลื่นแต่ว่ามันหมายถึงตัวชั้นไขมันมันจะมีความตะปุ่มตะปั่ม
1: เพราะเหมือนเฉพาะจุดที่เราดูดเข้าไปนะแล้วอย่างนี้มันจะเข้ามาคงที่เรียบเนียนได้ไหมคะคุณหมอ
0: คือถ้าทำด้วยวิธีที่มันถูกต้องเนี่ยมันไอ้พวกนี้มันก็น่าจะเกิดน้อยหรือว่าเป็นแค่ช่วงแรกเฉยๆแต่ว่าโอเคมันก็มีบางทีที่มันเกิดเป็นระยะยาวก็ยังมีอยู่อันนี้เราก็อาจจะต้องมาแก้ทีหลัง
2: มีเคสไหนบ้างไหมคะที่แบบว่าคุณหมอรู้สึกว่าอุ้ยไม่แนะนำให้ทำอะไรอย่างเงี้ยแบบมาปรึกษาแล้วก็อุ้ยไม่แนะนำอย่าทำเลยนี่ไหมคะ
0: ก็จะมีอยู่ครับอย่างเช่นเจอเรื่อยๆก็อาจจะเป็นคนที่น้ำหนักเกินมากๆแล้วคิดว่าอุ้ยดูดไขมันมันจะลดความอ้วนได้เนี่ยอันนี้ก็จะไม่แนะนำเพราะว่า1คือมันไม่สามารถลดความอ้วนได้อยู่ละ2ก็คือดูดไปเนี่ยต่อให้มันลดได้บางส่วนมันก็ยังอ้วนยังใหญ่อยู่มันก็ยังไม่ดูไม่ค่อยมีประโยชน์เมื่อเทียบกับความเสี่ยงจากการผ่าตัด
1: แบบนี้นี่เองก็ลักษณะคล้ายๆกับว่าคนที่จะมาดูดไขมันก็ต้องเป็นคนที่มีปัญหาเฉพาะจุดจริงๆที่ลดหาวิธีลดเท่าไหร่ก็ลดไม่ได้สักทีการดูดไขมันก็เป็นวิธีที่สามารถช่วยได้แต่แน่นอนที่สุดก็ต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลด้วยนะคะแต่แน่นอนมีอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจมากนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกเพราะส่วนใหญ่คนที่มาดูดไขมันคือช่วงบริเวณหน้าท้องแต่ว่าการดูดไขมันเนี่ยสามารถสร้างซิกแพคได้จริงหรือเปล่าอ่ะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะสวยหล่อขอเสิร์ฟกลับเข้าสู่ช่วงเบรก3กันแล้วนะคะเข้าสู่ประเด็นคำถามที่เราถามทิ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะที่พูดว่าการดูดไขมันเนี่ยสามารถที่จะสร้างซิกแพคได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ให้คุณหมอตอบหน่อยค่ะว่าสร้างได้จริงหรือไม่คะ
0: สร้างได้ครับต้องเลือกคนไข้ที่เหมาะสมด้วยนะครับอันนี้มันจะเป็นการดูดไขมันที่มันจะเหมือนแกะสลักด้วยการดูดไขมันดีกว่าเพราะว่าลักษณะการทำเนี่ยมันจะเหมือนแบบเราดูดไขมันปูพรมไปทั่วๆเลยอย่างเช่นบริเวณท้องเนี่ยเราจะดูดปูพรมดูดทั่วๆให้มันลดขนาดก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยเน
1: ้
0: นเป
1: ็
0: นส
1: ั
0: ดเป็นส่วนตามร่องตามลายรอยหรือกล้ามเนื้อให้มันชัดเจนขึ้นนะครับผู้ชายก็อาจจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องเป็นซิกแพคเป็นหรือว่าตรงแถวเอวนะครับอะไรของคุณผู้หญิงอาจจะเป็นทำให้เอวข้อแล้วก็เป็นเซ็กซี่ไลน์อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือเหมือนงานศิลปะเลยเหมือนกันนะคะคุณหมอก็ต้องแบบว่าวางเชฟวาดเชฟก่อนแล้วก็ดูดไปตามร่องรอยที่วาดไว้น้องดีมมีความรู้สึกว่าหือหา
2: ใช่ค่ะรู้สึกว่าอุ๊ยทำได้ด้วยหรอเหมือนแบบว่าพอเราดูดไขมันเสร็จก็คือจะหุ่นแบบหุ่นดีเลยเหรอคะใช้เวลาหรือว่ารีคอเวอร์นานไหมคะ
0: การดูดไขมันเนี่ยจริงๆมันคล้ายๆกับการผ่าตัดอื่นๆซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยกว่าจะเข้าที่แบบดีๆเนี่ยก็6 เดือนถึงปีนึงครับขึ้นไปนะครับซึ่งในช่วง

0: แรกเนี่ยหลังดูดไปมันก็จะบวมๆก็เจ็บๆแน่นอนอยู่แล้วล่ะมันเหมือนแบบ
1: โดนใครมาซ้อเครื่องใหม่หรือว่าใช้เวลา6เดือนเป็นสตาร์ที่แบบว่าจะให้มันแบบกลับมาเหมือนเดิมหรือว่ากลับมาแบบสวยงาม
0: สวยงามเต็มที่ของมันเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะบวมอยู่ใช่แต่ว่าความบวมเนี่ยมันจะลดลงเรื่อย
1: ๆนั่นหมายความว่าระหว่าง6เดือนถึง1ปีเนี่ยการดูแลตัวเองสำคัญมากหลังจากดูดไขมันแล้วไม่ใช่ว่า6เดือนนี้ฉันจะกินอะไรก็ได้หลังจากดูดไขมัน
2: ได้ต้อง ไหมได้ไหม
0: กลับมาอ้วนเหมือนเดิม
1: มันก็ไม่คุ้มใช่ไหม
0: ใช่
1: ไปแล้ว
0: มันดูดไขมันมันก็ควรจะเมนเทนน้ำหนักให้เท่าๆเดิม
1: ถ้าอย่างนั้นคุณหมอมีวิธีการแนะนำให้คนไข้ดูแลตัวเองหลังจากการผ่าตัดยังไงบ้างคะ
0: ส่วนใหญ่การดูแลช่วงหลังผ่าตัดเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับแพทย์แต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือช่วง2-3 อาทิตย์แรกเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่ปวดหรือว่ามีพวกช้ำอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติแล้วแล้วก็ช่วงเดือน2เดือนแรกเนี่ยแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะให้ใส่เหมือนชุดกระชับสัดส่วนนิดนึงเพื่อหลังผ่าตัดเนี่ยมันจะมีอาการบวมการอักเสบจากการผ่าตัดอยู่แล้วมันก็จะมีพวกน้ำเหลืองข้างอะไรเงี้ยการที่เราใส่ชุดช่วยกระชับเนี่ยมันก็จะช่วยลดอาการบวมตรงนี้ได้บางส่วนนะคร
1: ับแบบนี้นี่เองนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูแลเรื่องการกินให้กลับมาอ้วนอีกจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวอีกนะคะโหนี่ก็คือถามจริงๆนะสำหรับคนที่แบบในมุมมองของน้องรีมอ่ะสมมติเราเป็นคนชอบกินอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราเกิดเราอ้วนขึ้นมาแล้ววันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราก็ชอบออกกำลังกายแต่บางส่วนเราลดไม่ได้จริงๆเนี่ยน้องรีมมีความรู้สึกยังไงที่จะไปดูดไขมันไหมอะไรอย่างงี
2: ้คือ แต่ที่ฟังมารู้สึกว่าดีมแบบมันยากมากเพราะว่าดีมเป็นคนกลัวความเจ็บคือพอดีมรู้สึกว่ามันจะต้องเจ็บทั้งแบบตอนทำแล้วก็หลังทำมันต้องมีการแบบเป็นคอมโบที่แบบต้องแบบเป็นแผลดีมก็เลยส่วนตัวดีมวันนี้ก็จะรู้สึกว่าดีมแบบออกกำลังกายดีกว่า
1: ถ้าเกิดว่าคนที่แบบดูแลตัวเองดูแลสุขภาพก็ไม่ต้องแบบคอนเซิร์นเรื่องของการดูดไขมันแต่อย่างคุณหมอในเคสคุณหมอบางส่วนที่เข้ามาดูดไขมันเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรบ้างนะคะถึงต้องมาดูดไขมันหรือเรื่องความสวยความงามอย่างเดียวเลย
0: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความสวยความงามคือถึงแม้คนสุขภาพดีเนี่ยคนที่แบบเฮลตี้นี่แหละออกกำลังกายนี่แหละแต่แบบต้องการเดฟินิชันมากขึ้นเพราะว่าพอเหมือนแบบไขมันลดลงเวลาเราออกกำลังกายนิดหน่อยเนี่ยกล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นมันก็แบบมาละชัดขึ้น
1: ก็เสริมความมั่นใจได้มากขึ้นก็พูดได้เลยว่าหุ่นดีขึ้นเพราะว่าคุณไม่มีไขมันส่วนเกินนั่นเอง
0: ยอดวิวยอดไลค์ก็เยอะขึ้นอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
2: อย่างนั้น
1: นี่แหละค่ะก็คือวันนี้นะคะก็ถือได้ว่าเราได้มาถามกันทุกประเด็นเลยนะกับข้อสงสัยที่ทุกคนถามมาแล้วก็เชื่อได้เลยว่าสำหรับใครที่มีความสนใจที่จะดูดไขมันเนี่ยก็เชื่อได้เลยว่าคุณมีความต้องการที่อยากจะมีรูปร่างที่กระชับสัดส่วนดีขึ้นถ่ายรูปสวยขึ้นก็คือไม่มีไขมันส่วนเกินนั่นเองนะคะสำหรับคนที่ไม่กลัวเจ็บหรือว่ามีความมีวินัยในตัวเองคุณหมอก็พร้อมที่จะทำให้แค่มาปรึกษาคุณหมอและแนะนำที่สุดต้องอยู่กับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงมากๆเลยนะคะเพราะว่าแน่นอนทุกการผ่าตัดก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่สำหรับใครนะคะที่ไม่อยากเจ็บตัวนะคะก็แนะนำให้ใช้ฟิลเตอร์จ้ะแล้วก็ตบขาตัวเองนะคะแล้วก็แน่นอนไม่ต้องเจ็บนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันวันนี้อยากให้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่สนใจอยากจะลองดูดไขมันหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของไขมันส่วนเกินส่วนไหนของร่างกายคุณหมอมีวิธีแนะนำยังไงบ้างคะ
0: หนึ่งครับก็สามารถมาปรึกษาได้นะครับก็แนะนำให้ปรึกษาตามคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการดูดไขมันหรือว่าเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดเสริมสวย
1: ครับค่ะแน่นอนที่สุดการที่มีผู้เชี่ยวชาญคอยประกบเราอย่างใกล้ชิดทำให้เราได้สบายใจด้วยนะคะทั้งคนไข้เองแล้วก็คุณหมอผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้ด้วยวันนี้ได้ข้อมูลเยอะมากๆนะคะแน่นอนวันนี้ขอบคุณน้องรีมมากๆด้วยนะคะที่มาเป็นผู้ไขข้อสงสัยกับเราในวันนี้และแน่นอนที่สุดค่ะขาดไม่ได้เลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้ค่ะอาจารย์นายแพทย์ทิติตันติธรรมภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆค่
2: ะ
1: และขอบคุณนะคะคุณผู้ชมของเราในวันนี้นะคะห้ามพลาดนะคะ EP หน้าเราจะพาไปติดตามความสวยความหล่อแบบไหนไขข้อสงสัยประเด็นเรื่องอะไรห้ามพลาดค่ะกับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เราสามคนลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ยังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขากำลังอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่โรคนี้ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นเรื่องอุปทานหมู่นะคะ

0: คซึมเศร้าถือว่าเป็นโรคที่ติดอันดับ1ใน10ที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพสูงสุดกระทบกับคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นภาระทางสังคมอย่างแท้จริงนะคะหากคุณพิมพ์ข้อความนะคะในมือถือเนี่ยหยิบขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ใน Twitter พิมพ์ข้อความว่าโรคซึมเศร้าจะเจอเลยค่ะว่าเราจะมีทวิตมากมายเลยนะคะข้อความทุกๆนาทีเลยที่มีคนมาแชร์เล่าเรื่องของตัวเองเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องของการทำงานเรื่องของความรักความสัมพันธ์สุขภาพฐานะการเงินคือทุกๆคนเนี่ยอยากจะระบายที่ตัวเองรู้สึกอัดอั้นอยู่ยิ่งเป็นทางพื้นที่โซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอเคปลอดภัยอาจจะไม่มีใครรู้จักตัวตนเขาที่แท้จริงทำให้เขากล้าที่จะเล่าเรื่องของตัวเองนะคะพอเห็นข้อความเยอะๆแบบนี้เนี่ยเราลองไล่อ่านดูจะเห็นว่ามันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างมืดมนและหดหู่แต่ในความมืดมนและหดหู่นี้นะคะกับคนพบว่ามีแสงสว่างค่ะแสงสว่างอย่างแรกนะคะก็คือเราจะพบว่าการที่ผู้คนกล้าที่จะออกมาเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยหลายๆครั้งก็ถือเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่วนตัวใช่ไหมคะแต่เขาออกมาแชร์มาเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญแล้วก็ดีมากๆซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการต่อไปก็คือเรื่องของการรักษาแสงสว่างอย่างที่สองนะคะก็คือการที่โอเคการใช้แฮชแท็กโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีความหมายที่ดีมากเพราะว่าคนเริ่มรู้จักกับโรคนี้นะคะถึงแม้อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากแต่มีการตระหนักรับรู้ถึงคำว่าโรคซึมเศร้าแล้วก็พยายามที่จะค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะศึกษาดูว่าโรคซึมเศร้ามันเป็นยังไงมันมีอาการยังไงคนอื่นที่กำลังประสบปัญหาเดียวกันอยู่เนี่ยเป็นยังไงแล้วพวกเขามีความรู้สึกยังไงก็เหมือนกับว่าได้แชร์ความรู้สึกแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันด้วยนะคะอบันก็คิดว่ายังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขากำลังอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่อาจจะมาจากสาเหตุที่ว่าปฏิเสธอะไม่อะเราเข้มแข็งกว่านั้นนะคะเราแข็งแกร่งกว่านั้นฉันไม่อ่อนแอหรอกโรคซึมเศร้าเลยเนี่ยฉันไม่เป็นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราจะต้องทำได้ขอให้เราแค่เข้มแข็งมันเป็นเรื่องของอารมณ์เสียใจเศร้าแค่นั้นแหละทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นชั่วคราวหรือรวมไปถึงความเข้าใจผิดอย่างเช่นที่ว่าโรคนี้ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นเรื่องอุปทานหมู่นะคะปลดชนวนป่วนใจวันนี้อาบันรวบรวมข้อสงสัยและคำถามทุกข้อเลยนะคะรวมไปถึงอคติหรือว่าเอ๊ะมันตกลงเป็นอุปทานหมู่จริงหรือเปล่ามันเป็นความผิดของเราใช่ไหมที่เราเป็นโรคนี้เราจะรักษาอย่างไรได้บ้างทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะอาบันรวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดและจะพาไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะนั่นก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอแอบบอกนิดนึงนะคะว่าวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าคุณหมอเองก็มีเรื่องราวที่คุณหมออยากจะมาแชร์เป็นความในใจที่อยากจะแชร์ให้กับพวกเราได้ฟังค่ะเอ๊ะเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยมันมีวิธีไหนในการที่เราจะสามารถเช็คได้ไหมคะว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่า
1: ง่ายๆเลยครับเพราะตอนนี้เราดูจากมือถือได้เลยนะ Search Google นะฮะแบบประเมินโรคซึมเศร้ารามาธิบดี
0: เวลามีคนไข้เข้ามาหาคุณหมอค่ะที่เขาคิดว่าตัวเขาเองเป็นโรคซึมเศร้าในจำนวนที่เขามาหาเนี่ยมีคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ตีเป็นว่า10คนเนี่ยมีสัก7คนที่เป็นที่เหลือก็เป็นอย่างอื่นเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันเยอะทำให้คนเราเนี่ยมีความสงสัยแล้วมาหาแพทย์เร็วขึ้นสมัยก่อนนี่ป่วยมาเป็นปีกว่าจะมาไม่สบายใจรู้สึกเครียดอ่านเอ๊ะเราเป็นโรคซึมเศร้าเปล่าก็เลยมาที่พอคุยไปเนี่ยเอ้าไม่ใช่คือเป็นโรคอื่นเป็นความเครียดซึมเศร้าจากปัญหาการปรับตัวก็ไม่ถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าโรคซึมเศร้านี่คือโรคปอดบวมคนไข้เขามีอาการไอขั้นเนื้อขั้นตัวเขาเอ๊ะเขาจะเป็นปอดบวมหรือเปล่าเขาก็มาหาในผมตรวจดูเอ้าไม่ใช่เป็นหวัดอาการก็เป็นได้ทั้งโรคซึมเศร้าระยะเริ่มต้นก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้มากกว่านั้นบางคนอาจจะเป็นโรคไบโพล่าก็ได้เขาจะมีอารมณ์2ด้านสลับกันบางช่วงเขาจะมีอาการซึมเศร้าแต่พอหายไปสักพักนึงอาการกลับมาเป็นอีกด้านนึงคือเป็นด้านคึกคักอารมณ์ดีมากกว่าปกติอย่างนี้เขาจะมาหาเราที่ช่วงซึมเศร้าก็วินิจฉัยเป็นไบโพล่าบางคนก็อาจจะเป็นจากโรคทางกายก็ได้นะครับโรค SLE
0: คืออะไรคะโรค SLE
1: โรคภูมิแพ้ตัวเองก็ทำให้มีอาการซึมเศร้าโรคเนื้องอกบางอย่าง เนื้องอกในสมองก็ทําให้มีอาการซึมเศร้าได้ไปมีผลกับสมองบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์หรือทานยาบางตัวก็ทําให้ซึมเศร้าได้นะมีผลกับเรื่องของสารสื่อประสาทหรือแม้แต่ยาบ้านี่นะฮะช่วงที่เขาหยุดยาบ้าเนี่ยก็มีอาการซึมเศร้าได้เพราะฉะนั้นต้องซักประวัติอีกเยอะถึงจะบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าก
0: ลายเป็นว่าโซเชียลมีเดียช่วงนี้ก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ดีที่ช่วยให้คนได้ตระหนักรู้คุณหมอตรวจจริงๆก็คือจะเจอว่าส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งไม่เป็น
1: ครับ
0: เพราะว่าหลายๆอาการที่คุณหมอเล่าคือมันมีอาการร่วมคล้ายๆกัน
1: อยู่
0: ด
1: ้
0: ว
1: ย
0: ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่เราอยากจะทำการแบบประเมินตัวเองหรือว่าอยากจะรู้ว่าเออเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยมันมีวิธีไหนในการที่เราจะสามารถเช็คได้ไหมคะว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่า
1: ก็คือตอนนี้เรามีแบบประเมินโรคซึมเศร้าสั้นๆประมาณ9ข้อง่ายๆเลยครับเพราะตอนนี้เราดูจากมือถือได้เลยนะคุณดาบันลองดูมือถือ
0: มือถือใช่ไหมคะแล้วเข้าที่ไหนยังไงคะคุณหมอ
1: search Google นะฮะคำว่าแบบประเมินโรคซึมเศร้ารามาธิบดี
0: ค่ะ
1: มันก็จะขึ้นเลย
0: อ๋อเนี่ยค่ะเจอแล้วค่ะแบบทดสอบภาวะซึมเศร้างั้นอาบันขออนุญาตลองทำเลยนะคะเพราะว่ามันสั้นๆแป๊บเดียว
1: ครับ
0: ในช่วงสัปดาห์
1: ก็ดีเหมือนกันผู้ชมจะได้ทราบด้วยว่าแต่ละข้อมันเป็นยังไง
0: เดี๋ยวรบกวนคุณหมออาจจะช่วยอธิบายเสริมในแต่ละข้อหรือว่าข้อที่คุณหมอช่วยอธิบายนะคะคำถามก็คือในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านมีอาการดังต่อไปนี้บ่อยแค่ไหนข้อที่1เบื่อทำอะไรอะไรก็ไม่เพลิดเพลินอันนี้
1: เบื่อไปหมด
0: เบื่อไปหมดเลยใช่ไหมคะ
1: เบื่อไปหมด
0: อันนี้อบันศูนย์ไม่เลยข้อที่2ไม่สบายใจซึมเศร้าหรือท้อแท
1: ้มีอารมณ์เศร้านะครับ
0: ค่ะ
1: บางคนก็ร้องไห้บ่อย
0: ค่ะ
1: สะเทือนใจอ่อนไหวง่ายอันนี้ก็ดูว่าถ้าเป็นแทบทุกวันอย่างนี้เราก็ให้คะแนนเต็มมาเลื่อนม
0: ัน
1: จะมีเป็นสเกลเลื่อนนะฮะ
0: ถ้าเกิดว่าอบันชอบดูหนังดูละครหรืออ่านหนังสือแล้วมันเศร้าแล้วเราร้องไห้นี่คือนับไหม
1: อันนี้คนไข้ก็ถามผมบ่อยอย่างนี้ถือว่าธรรมดาเขาเรียกว่าเศร้าซึ้งเศร้าซึ้ง
0: ข้อที่3หลับยากหรือหลับตื่นๆหรือหลับมากไปถ้านอน7ชั่วโมง8ชั่วโมงก็น่าจะปกติ
1: อันนี้ข้อนี้เจอบ่อยมากคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเรียกว่าจะมีปัญหาด้านการนอนแทบทุกรายโดยเฉพาะนอนหลับแล้วมาตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได
0: ้
1: ส่วนใหญ่ข้อนี้คนที่เป็นโรคเศร้าก็จะให้คะแนนเต็ม
0: เป็นเพราะว่าเขาเครียดเหรอ
1: เพราะว่าพอซึมเศร้ามากมันจะมีผลกับเรื่องของไอสารสื่อประสาทที่ควบคุมเรื่องการนอนการตื่นก็มีผลมาก
0: โอ้นี่เป็นอาการที่เด่นชัดอย่างหนึ่งเลยของโรคซึมเศร้าเหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรงอันนี้คือจะไม่เกี่ยวกับไปออกกำลังกายมา
1: เพลียล้าไม่มีแรง
0: ถ้าเป็นช่วงก่อนมีประจำเดือนจะเหนื่อยง่ายนี่คือนับไหมคะ
1: อันนี้ไม่นับ
0: ข้อที่5เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไปไม่นับความตะกะใช่ไหมคะ
1: ไม่นับ
0: ข้อที่6รู้สึกไม่ดีกับตัวเองคิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือเป็นคนทำให้ตัวเองหรือครอบครัวผิดหวัง
1: ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า low self esteem
0: ค
1: ือรู้สึกตัวเองแย่คนไข้ก็จะบอกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นมองอดีตจะเห็นแต่ความผิดพลาด
0: ข้อที่7สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไรเช่นดูโทรทัศน์ฟังวิทยุหรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ
1: อ่านหนังสือก็อ่านไม่จบพอเป็นรายละเอียดก็อ่านไม่ได้แล้ว
0: ค่ะ
1: นิตยสารก็อ่านนิดหน่อย
0: เอ๊ะอย่างนี้คือฟังดูคล้ายๆกับโรคสมาธิสั้นเลยป่ะคะ
1: เป็นอาการสมาธิสั้นความใจจดใจจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะหายไป
0: ค่ะข้อที่8พูดหรือทำอะไรช้าจนคนอื่นมองเห็นหรือกระสับกระส่ายจนท่านอยู่ไม่นิ่งเหมือนเคย
1: เขาจะเหม่อลอยไม่ค่อยพูดเงียบลงขรึมลงบางคนก็หงุดหงิดกระวนกระวาย
0: ข้อสุดท้ายค่ะคิดทำร้ายตนเองหรือคิดว่าถ้าตายไปเสียคงจะดี
1: คิดไม่อยากอยู่มาก้ำกึ่งกับความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขาไม่อยู่ก็คงจะดีอะไรเงี้ย
0: เสร็จแล้วค่ะคุณหมอคำถามมีแค่9ข้อเองจริงๆใครๆก็ทำได้เลยนะคะสะดวกมาก
1: ที่อยากจะเน้นนิดนึงก็คือว่าภายใน2สัปดาห์ถ้ามีอาการดังกล่าวหรือเปล่าแล้วถ้ามีเยอะเป็นแทบทุกวันคราวนี้คะแนนจะขึ้นเยอะเลยที่ผมพบคนไข้มาหาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแค่บางวันเป็นนิดหน่อยเช่นวันนี้อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าแฟนไม่มาอะไรเงี้ยก็รู้สึกซึมเศร้ารู้สึกน้อยใจรู้สึกเครียดถ้าเขาประเมินช่วงนั้นอ่
0: ะ
1: เขาก็รู้สึกโอ้คะแนนเยอะเลยแต่พอให้เขาประเมินแบบแฟร์ๆเลยนะว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆคะแนนมันจะอยู่แค่0หรือ1 0หรือ1เพราะมันมีน้อยวันมาก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทําแบบสอบถามเนี้ยต้องคิดว่าใน2สัปดาห์ไม่ได้แปลว่าวันใดวันหนึ่งก็นับแต่คือดูคุณภาพของทั้ง14วันที่ผ่านมาว่ามันมีความเข้มข้นของอาการเหล่านี้มากน้อยขนาดไหน
1: ผมก็ไม่สบายใจนิดนึงเวลาเห็นในคอมเมนต์โอ้ยของเรา20ของเรา30แต่เราก็ยังแฮปปี้นะก็คือเขามีแนวโน้มที่จะให้เยอะๆๆๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราใช้ในการประเมินโรคคือเป็นแทบทุกวันในตลอด2สัปดาห
0: ์ถ้าอย่างนั้นนะคะอาบันได้1คะแนนค่ะ
1: คุณอาบันก็สุขภาพจิตดี
0: ใช่ค่ะโอ้อย่างนี้แนะนำนะคะท่านผู้ชมควรจะลองไปทำแบบสอบถามดูนะคะ
1: ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะ
0: ใช่ค่ะถ้าเกิดทำเสร็จแล้วได้ผลยังไงเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าท่านมีความเสี่ยงหรือว่าท่านมีอาการที่น่าจะเป็นเข้าข่ายโรคซึมเศร้าก็มาปรึกษา
1: เราจะให้คำแนะนำ
0: คือเราเห็นทั้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเซเลบคนที่ดังๆเลือกจบชีวิตตัวเองหรือฆ่าตัวตายเพราะเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะพอเราเห็นข้อความเราเห็นข่าวเยอะๆแล้วมันก็เกิดความหวาดกลัวไปหมดเลยค่ะว่าหรือเราเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกัน
1: มันก็เป็นดาบสองคมนะก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยมีความตระหนักรู้ถึงเรื่องของโรคซึมเศร้าแต่ในอีกด้านนึงเนี่ยเราก็ไม่อยากให้กลัวมากเกินไปอาการซึมเศร้าไม่ใช่โรคซึมเศร้านะฮะก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมเหมือนกันนะว่าเป็นเรื่องปกติใช่มั้ยฮ
0: ะ
1: คนเรามีผิดหวังมีดีใจมีเสียใจบางช่วงเราก็รู้สึกเบื่ออยากอยู่คนเดียวแต่เราก็ไม่ได้เศร้าแต่ก็ต้องดูด้วยว่าจริงๆน่ะมันขนาดนั้นหรือเปล่า
0: เราทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีอารมณ์ซึมเศร้ามีอาการซึมเศร้าแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันยังจะไม่ใช่เป็นโรคซึมเศร้าเสมอไป
1: ใช่เหมือนกับอาการไออ่ะเราก็มีไอกันได้ใช่ไหมไม
0: ่
1: ได
0: ้
1: เป็นปอดบวมใช่ไหมครับ
0: อ๋อใช่ค่ะ
1: ก็ต่อเมื่อคุณไอทุกวัน
0: ค
1: ุณมีไข้คุณมีอะไรอย่างเงี้ยอาการแค่ซึมเศร้าอย่างเดียวไม่ใช่โรคซึมเศร้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับที่คนเขาฆ่าตัวตายเงี
0: ้
1: ยไปถามทุกรายก็จะซึมเศร้าแต่เขาไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะ
0: ฮะ
1: แต่เขาซึมเศร้าเขาเสียใจจากเรื่องอะไรต่างๆก็ได้
0: คือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นจะฆ่าตัวตาย
1: ก็เป็นส่วนน้อยนะ
0: เป็นส่วนน้อยใช่ไหม
1: เป็นส่วนน้อยด้วยนะ
0: นี่เป็นสิ่งที่สังคมตอนนี้จะชอบผูกโยงว่าเฮ้ยเป็นโรคซึมเศร้าเปล่าเดี๋ยวเขาฆ่าตัวตายแน่เลย
1: จะเรียกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดอันนึงที่เริ่มจะแพร่หลายนะซ
0: ึ่
1: งผมเองก็ไม่ค่อยสบายใจนักคนไข้ผมที่เป็นโรคซึมเศร้านะฮะเขาพูดเลยนะว่าเขารู้สึกเบื่อชีวิตนะแต่เขาไม่ฆ่าตัวตายเพราะเขาห่วงลูกเขายังมีความหมายกับครอบครัวอยากจะเรียนว่าการฆ่าตัวตายไม่ใช่เรื่องง่าย
0: มาถึงเรื่องของสาเหตุของโรคซึมเศร้าบ้างในคนไข้ที่เขาได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์แล้วว่าอันเนี้ยไม่ใช่แค่อาการซึมเศร้าธรรมดาเข้าขั้นเป็นโรคเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรบ้างคะ
1: หลักๆเลยนะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าอย่างที่เป็นหนักๆแล้วก็เป็นแล้วเป็นอีกหลายๆครั้งเนี่ยเป็นจากเรื่องของสารสื่อประสาทที่ทํางานบกพร่องไปแต่ประเด็นสําคัญก็คือตอนที่เขาเริ่มเกิดอาการครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเรื่องกระตุ้นเรียกว่า 90% มีเรื่องกระตุ้นทั้งนั้นนะฮะเรื่องกระตุ้นก็เช่นความผิดหวังเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องพวกนี้อ่ะมากระตุ้นให้เกิดอาการโรคซึมเศร้าในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้ว
0: อ๋อ2ปัจจัยร่วมกัน
1: 2ปัจจัยร่วมกัน
0: ที่บอกค่ะ 90% เนี่ยมันมาจากปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้นแล้วก็ 10% เนี่ยมันมาเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทใช่มั้ยคะ
1: 10% บางคนจะอยู่ก็เป็นขึ้นมาเลย
0: แล้วไอ้สาเหตุที่สารสื่อประสาททํางานบกพร่องนี้มาจากอะไรอะคะ
1: ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องของทางด้านพันธุกรรมพันธุกรรมนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นกรรมพันธุ์อย่างเดียวนะบางส่วนพ่อแม่เป็นแต่บางส่วนเป็นจากเรื่องของโครโมโซมเรื่องของยีนที่ผิดปกติอาจจะเกิดจากแม่ในช่วงที่ตั้งครรภ์เขาทานยาบางอย่างเขาไม่สบายเขาป่วยแล้วก็มีผลกับเรื่องของยีนตัวที่ทางสร้างสารสื่อประสาทก็เปรียบเทียบกับโรคทางด้านร่างกายทำให้ท่านผู้ชมอาจจะเข้าใจเช่นเบาหวานเงี้ยบางคนพ่อแม่เป็นเบาหวานก็เป็นกรรมพันธุ์แต่บางคนก็เป็นขึ้นมาเองก็ได้เป็นเพราะว่ามีของพันธุกรรมที่ผิดปกติเพียงแต่ว่ามันมีอาการแสดงตอนที่เขาอายุมากขึ้น
0: ค่ะ
1: โรคซึมเศร้าก็เหมือนกัน
0: ในทางทฤษฎีเนี่ยกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟกต์ไม่มีอะไรเลยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาจะเจอปัจจัยภายนอกอย่างเช่นเจอสงครามหรือว่าเจออะไรต่างๆนานาทำให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะ
1: เป็นได้อันนี้ก็เรียกว่าโรคซึมเศร้าจากความกดดันจากภาวะแวดล้อมเป็นโรคซึมเศร้าแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าการพยากรณ์โรคจะดีคือเป็นแล้วหายโอกาสที่กลับมาเป็นซ้ำเนี่ยจะว่าศูนย์ก็ว่าได้นะเพราะว่าของเดิมเขาดีไงแต่เขามาเจอเรื่องหนัก
0: ๆ
1: พอเขาฟื้นตัวเขาก็ปกติแต่คนที่เป็นแล้วเป็นแล้วเป็นอีกเนี่ยคือคนที่เขามีตัวความผิดปกติที่มันจะปล่อยมาเป็นช่วงๆช่วงๆอันนี้ก็อยากจะพูดเหมือนกันนะก็คือทําให้บางคนเข้าใจผิดนะฮะมองว่าทําไมเธอไม่หายสักทีล่ะต
0: ้
1: องดีขึ้นแล้วทําไมเธอเฟลอีกล่ะอะไรเง
0: ี้ยใช่ทําไมอ่อนแอจัง
1: เออมันเป็นขึ้นมาเองก็ผมก็จะปลอบใจว่าคุณไม่ได้อยากเป็นใช่มั้ยครับมันเป็นขึ้นมาเอง
0: ค่ะ
1: นะไม่ใช่ตัวเขาอยากจะเป็นซะเมื่อไหร่อ
0: าบันสงสัยอย่างนึงค่ะว่าเรารู้ว่าคนนึงเนี่ยดูแบบผมมีอาการซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งรู้ว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยลุกขึ้นมาสู้ดีเรื่องแค่นี้เองใครเขาก็แบบสู้ถ้าสู้แล้วหายทําไมถึงไม่ทําตัวให้เข้มแข็งมองสิ่งดีๆในชีวิตบ้างสิอนาคตก็มีอย่าอ่อนแอสิอย่างเงี้ยคําพูดอย่างงี้คุณหมอคิดว่ายังไงคะ
1: ถ้าใช้ในช่วงเริ่มต้นได้ผลนะฮะ
0: อ
1: าจจะได้ผลแต่ถ้าเขาป่วยแล้วนะฮ
0: ะ
1: ถ้าผมเปรียบเทียบอาจจะให้เห็นภาพเลยนะอย่างคนไข้ที่ขาหักอ่ะเราบอกว่าลุกขึ้นมาวิ่งสิ ทําไมคุณไม่วิ่งอ่ะต้องเข้มแข็งนะครับวิ่งนะครับ นะเราไม่ทําเพราะว่าเราเห็นว่าเขาทําไม่ได้อ่ะ
0: ค่ะ
1: ตรงนี้มันยากตรงที่มันเป็นเรื่องของสื่อประสาทใช่มั้ยฮะม
0: ัน
1: อยู่ข้างในอ่ะยังมีที่แย่กว่านั้นอีกนะฮะคือเขามีแนวโน้มที่จะโทษตัวเองอยู่แล้วว่าความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นนี่ไง ฉันทําไม่ได้นะพ่อต้องผิดหวังฉันอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยนะมันก็ซ้ําวนลูปเดิมอีกแล้วนะน้ำมันเดือดอ่ะและอัดไว้ข้างในแน่ๆเต็มไปหมดอ่ะแค่เปิดให้ระบายอ่ะนั่นคือการช่วยที่สําคัญมากๆนะเพราะการฟังนี่ powerful มากมีพลังมากหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าจิตแพทย์ต้องพูดเก่งแต่จริงๆจิตแพทย์ต้องฟังเก่ง
0: ของการรักษาโรคซึมเศร้าล่ะคะมีกระบวนการอย่างไรคะคุณหมออ
1: ย่างคุณอบันถ้ามีเรื่องไม่สบายใจก็มาเลยผมจะถามเป็นยังไงครับมีเรื่องไม่สบายใจตั้งแต่เมื่อไหร่สมมติว่าคุณบันเล่าเป็นมาตั้งแต่เมื่อ3เดือนที่แล้วตอนนั้นเป็นยังไงนะครับไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับคุณบันก็จะร้องไห
0: ้ค่ะ
1: ผมก็ยื่นกระดาษทิชชู่ให้เสร็จแล้วก็เล่าตอนนั้นเรื่องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็จะฟังเล่าต่อสิครับตอนนั้นเป็นยังไงมีอาการยังไงอย่างเงี้ยนะก็จะถามจนได้อาการของโรคซึมเศร้า
0: ค่ะ
1: เสร็จทีนี้ผมก็จะดูว่าเป็นโรคอื่นได้ไหมถามดูว่าเป็นโรคทางกายไหมมีการใช้ยาไหมเป็นโรคไบโพล่าไหม
0: ดูหาสาเหตุและปัจจัยต่างๆใช่ไหมคะ
1: ถ้าผมสงสัยผมก็จะส่งเจาะเลือดส่งเอ็กซเรย์ท่านก็ต้องให้แน่ใจว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าจริงนะไม่ใช่อย่างอื่นที่แฝงมาเสร็จแล้วก็จะคุยเขาว่าเนี่ยเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยคุณเป็นโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยการรักษาในช่วงแรกที่เป็นมากๆเนี่ยเรื่องการรักษาด้วยยาสําคัญมากยาเดี๋ยวนี้เนี่ยปลอดภัยกว่าเมื่อก่อนเยอะ
0: คนกลัวยามากเลยค่ะกลัวผลข้างเคียงต่างๆนานาว่ายิ่งกินยิ่งเพี้ยนแน่เลย
1: ยานี่ไม่ติดนะฮะ
0: 1
1: ไม่ติด
0: 1ไม่ติด
1: 2ก็คือไม่ใช่ยานอนหลับ
0: ไม่
1: ต
0: ้
1: องกลัวกินแล้ว
0: จะหลับไม่ได้ซึม
1: ยาซึมเศร้าทุกวันเนี่ยกินได้ระยะยาวไม่มีผลต่อตับต่อไต
0: ไม่มีผลเสียด้วยกับร่างกาย
1: อันตรายมากกว่าพาราเซตามอลนะ
0: ถ้าอย่างนั้นคือน่าจะสบายใจได้แล้วนะคะ
1: พาราเซตามอลแล้วห้ามกิน2เม็ด
0: ใช่ค่ะ
1: ห้ามกินติดต่อกันเกินกี่วันอะไรน
0: ะ
1: แต่ตัวนี้กินได้แต่ว่าการตอบสนองของยาในคนไข้แต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วใช้เวลา2อาทิตย์จะเริ่มดีขึ้นผมก็จะบอกคนไข้ในช่วงแรกบางคนทานแล้วง่วงบางคนทานแล้วมีการพะอืดพะอมถ้าเป็นน้อยๆก็ทานต่อเดี๋ยวอาการร่างกายปรับตัวยาได้ก็จะดีขึ้
0: น
1: ถ้าเป็นมากเป็นไม่ไหวเลยอาเจียนถึงขนาดอาเจียนง่วงทั้งวันอย่างนี้หยุดยาไปก่
0: อ
1: นแล้วก็มาบอกผมครั้งหน้าคนไข้หลายคนพอไม่กินยาเฮ้ยไม่กล้าไปหาหมอแล้วกลัวคุณหมอว่า
0: คุณหมอดุว่าทำไมเราไม่กิน
1: ว่าอะไรเงี้ยก็คือไม่เป็นไรนะฮะมีอาการอะไรก็มาคุยกันได้ยาเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยมีประมาณ20ตัวก็เรียกว่ามีผลแตกต่างกันคนไข้คนนี้กินตัวนี้ไม่ได้มีอีกตัวนึงอยากจะเรียนว่าให้เวลาหมอนิดนึง 2-3 อาทิตย
0: ์อ๋อก็ไม่นานมากนะคะคุณหมอ
1: ไม่นานมากพอมาหาหมอคิดว่าพอทานยาสัก 4-5 วันก็จะดีขึ้น
0: อ๋อใจร้อน
1: ก็ต้องใช้เวลานะฮะ
0: นอกเหนือจากที่คุณหมอซักถามข้อมูลดูปัจจัยตรวจร่างกายกับว่าให้ทานยาที่เหมาะสมที่คุณหมอดูแล้วมันมีวิธีอื่นอีกมั้ยคะอย่างเช่นเรื่องของอาบันชอบได้ยินคําว่าจิตบําบัดอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้สําคัญนะครับเราเรียกว่าจิตบําบัดให้การแนะนําปรึกษาซึ่งคนไข้เรียกว่าเกินครึ่งนึง 70-80% ก็จะมีปัญหาทางด้านการปรับตัวป
0: ั
1: ญหากับครอบครัวเราก็จะคุยกันเนี่ยว่าตรงไหนที่ทําให้เขารู้สึกแย่ตรงไหนที่เขารู้สึกรับไม่ได้บางรายก็อาจจะต้องเชิญผู้ปกครองคุยด้วยสามีภรรยาเราก็จะเชิญมาคุยในฐานะที่เป็นคนสําคัญทําให้คนไข้ดีขึ้นเขาไม่ใช่สาเหตุนะฮะแต่เขาเป็นคนสําคัญที่จะช่วยได้ก็มาให้คําแนะนําว่าเนี่ยเขาเนี่ยจะไวกับเรื่องนี้นะครับถ้าเวลาคุยตรงนี้อาจจะต้องเลี่ยงหน่อยตรงนี้ต้องนั่งงั้นอย่างนี
0: ้อาจจะระวังเรื่องไหนที่ต้องเซนซิทีฟที่แบบว่าคุณหมอทราบแล้วว่าถ้าพูดไปเขาอาจจะยิ่งกระทบกระเทือนหรือให้คอยช่วยเป็นกําลังใจให้ต่างๆนี้ใช่มั้ยคะการรักษาสามารถที่จะใช้แค่การทานยาอย่างเดียวหรือว่าจิตบําบัดอย่างเดียวได้มั้ยคะหรือว่าต้องใช้ประกอบ
1: เราจะประเมินคนไข้โรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะประเมินเป็น3ระดับนะเล็กน้อยปานกลางรุนแรงประเมินโดยดูจากความสามารถในการทําหน้าที่ต่างๆเราเรียกง่ายๆว่า work love play การงานความรักการเล่นใช่มั้ยก็คือทํางานได้มั้ยถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยก็คือไปทํางานได้แต่ฝืนถ้าปานกลางก็เริ่มไปก็ซึมหลับบางวันก็ไม่ไปถ้ามากๆก็คือไม่ไปเลย
0: หายไปเลยไม่ไหวเลย
1: ถ้าด้านสมรรถภาพไม่น้อยก็เริ่มหงุดหงิดแต่พอคุมอารมณ์ได้ถ้ามากๆเลยก็คือไม่เอาใครเลยถ
0: ้
1: าเป็นแม่บ้านก็จะหงุดหงิดกับลูกอารมณ์เสียฉุนเฉียวง่ายบางคนก็เก็บตัวมากถ้าในแง่ของเพลงก็คือบางคนก็เรียกว่ากิจกรรมที่ทําเพื่อผ่อนคลายอะไรเง
0: ี้
1: ยไม่เอาหมดเลยก็เขาไม่สามารถที่จะหย่อนใจได้ก็จะดูจากประมาณ3ด้านเนี่ยนะ
0: ต้องดูทั้ง3ด้านเลยใช่มั้ยคะอย่างเช่นว่าถ้า2ด้านนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าด้านเพลงหรือด้านเล่นสนุกนี่เต็มที่อย่างเงี้ย
1: ส่วนใหญ่จะไปด้วยกันก็พบทุกด้านแล้วก็จะเป็นค่อนข้างนานเสร็จแล้วก็จะดูว่าคนไข้คนนี้เขาเป็นเล็กน้อยปานกลางมากถ้าเป็นเล็กน้อยนี่ส่วนใหญ่หายได้เองโดยการให้คําแนะนําปรึกษาถ้าปานกลางเนี่ยเริ่มยากละ อันนี้อาจจะบางรายอาจจะต้องกินยาละแล้วร่วมกับการให้คําแนะนําปรึกษาการให้ทําจิตบําบัดโดยนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ถ้าเป็นหนักขั้นรุนแรงอันนี้ต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นเวลามาหาแพทย์นี่เราก็จะประเมินการรักษาแต่ละคนไม่เหมือนกัน10คนก็รักษา10อย่างจะเป็นการรักษาที่เฉพาะคน
0: คุณหมอคะแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยในการรักษาเนี่ยใช้เวลานานมั้ยคะกว่าเขาจะถือว่าอาการหลุดพ้นจากขีดที่น่าเป็นห่วงเงี้ยค่ะ
1: แล้วแต่คนเลยนะฮะความรุนแรงของอาการก็ไม่เกี่ยวนะบางคนเป็นหนักเป็นมะแรง
0: ค่ะ
1: แต่ดีขึ้นเร็วก็มีอย่างผมมีเคสนึงอ่ะโอ้โหเป็นหนักมากร้องไห้ข้ามควรเขาเป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก50รู้สึกแย่รู้สึกเฟลให้ยาไปทานเป็นมากนะฮะพออีกสัก2อาทิตย์นัดเข้ามาแล้วดีค่ะสบายเลยไม่รู้ตอนนั้นคิดไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
0: ะ
1: แต่อีกเคสนึงเป็นไม่มากให้ยาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ดีขึ้น
0: อ้าวเพราะอะไรคะคุณหมอ
1: คือการตอบสนองแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
0: ซับซ้อนมาก
1: ซับซ้อนมากถึงบอกว่านี่ไงฮะให้เวลาหมอหน่อยเพราะในรายที่ยังดีขึ้นไม่ได้ที่ควรเนี่ยเราก็ต้องมาดูเอ๊ะตรงไหนที่เรามองข้ามไปหรือเปล่าหรือมีประเด็นไหนต้องให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกไหมบางรายต้องรักษาเป็นเดือน2เดือนก็มีซ
0: ึ่
1: งเนี่ยเราจะเน้นเขามากๆเลยว่าอย่าเพิ่งทิ้งหมอนะมาหาหมอก่อนนะมาคุยกันก่อนนะอะไรเงี้ยการรักษาที่ล้มเหลวหรือการรักษาที่ไปไม่ถึงเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าคนไข้ท้อเลิกไปก่อน
0: ถ้าเกิดว่าเขาไม่ท้อแล้วก็มาหาคุณหมอแล้วทำงานร่วมกันจนหาสูตรที่ลงตัวได้เนี่ยค่ะคุณหมอสามารถพูดได้เลยไหมคะว่าโอกาสในการหายของเขาเนี่ยสูงเลย
1: สูงมาก
0: นี่แสดงว่าจริงๆแล้วมันมีความหวังแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนควรทำด้วยซ้ำนะคะคือคนที่มีอาการต่างๆเนี่ยควรจะมาหาคุณหมอแล้วพูดคุยกันไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องมองคุณหมอว่าคุณหมอจะมาดุนะแต่ว่ามาคอยช่วยกันทั้งรับฟังแล้วก็ให้ข้อแนะนำรวมถึงการเรื่องของการให้ยาด้วย
1: ทำงานด้วยกัน
0: คุณหมอคะพอฟังอย่างนี้แล้วอบันก็คิดว่าคุณหมอคงน่าจะรักษาคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเวลาเขามาเล่าอาการให้คุณหมอฟังเขาก็คงร้องไห้แล้วก็เล่าเรื่องที่แบบโอ้โหมันกระทบกระเทือนจิตใจเขามันเป็นเรื่องที่ดาร์กโหดหูมากคุณหมอเองนี่เคยเศร้าตามไหมคะ
1: ตั้งแต่รักษามานะเคยรู้สึกเศร้าคนไข้เนี่ยครั้งที่2ครั้งเองบ้างคือแต่เข้าใจหมดนะเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงเข้าใจความทุกข์เขาเห็นใจเขาอะไรเงี้ยนะฮะเป็นเรื่องของเขาที่เขาต้องจัดการด้วยตัวเขาเองพอเราให้คำแนะนำในนั้นเราช่วยเหลือก็เต็มที
0: ่
1: แต่พอจบแล้วเราไม่เอามาคิดต่ออันนี้เป็นอันที่การเทรนเป็นจิตแพทย์3ปีหรือ4ปีเนี่ยเราฝึกตรงนี้ฮะฝึกเรื่องการรับฟังการเข้าใจคนไข้การมีใจอยากจะช่วยเหลือคนไข้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องแยกตัวเราเองออกจากเขานอกเหนือจากเรื่องของการรับฟังคนไข้เราก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองด้วย
0: มันถึงในเรื่องของข้อแนะนำให้กับคนใกล้ตัวค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นคนใกล้ตัวเราที่เป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยากจะช่วยเขาให้ดีขึ้นเราจะทำยังไงได้บ้างอะคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าเรื่องคำพูดมันก็สำคัญบางคนเจตนาดีแต่ว่ากลับไปให้คำแนะนำแบบสู้ๆนะมันเป็นเรื่องเล็กมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกหรือว่าเข้าใจชีวิตเธอมันแย่มากจริงๆด้วยอะเป็นฉันก็ไม่ไหวเราจะทำยังไงดีคะว่าเวลาถ้ามีคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วเขาอยู่ข้างๆเราอะเราจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรเพื่อที่จะคอยช่วยเหลือเขาได้อะคะ
1: คนที่เป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเขาต้องการมากที่สุดคือคนที่เข้าใจเขาหลายๆเรื่องเนี่ยเขาเองก็รู้ว่าปัญหานี่มันแก้ยากมันไม่มีใครรับฟังไม่มีใครเข้าใจเขาอย่างเงี้ยนะการช่วยเหลืออันดับแรกคือรับฟังเขาญาติหลายๆรายมาบอกว่าเนี่ยฟังเขาก็ไม่รู้จะให้คำแนะนำยังไงเลยไม่อยากคุยกับเขาเพราะว่าฟังแล้วก็อึดอัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราฟังเพื่อเข้าใจเท่านั้นเองแต่อยากจะเรียนว่าไม่ต้องให้คำแนะนำก็ได
0: ้แค่รับฟัง
1: แค่รับฟังก็ช่วยได้เยอะๆแล้ว อยากจะบอกว่าสภาพมันเหมือนกับกาน้ำที่น้ำมันเดือดอะและอัดไว้ข้างในแน่นๆเต็มไปหมดอะแค่เปิดให้ระบายอ่ะนั่นคือการช่วยที่สำคัญมากๆนะฮะเพราะการฟังนี่ powerful มากมีพลังมากหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าจิตแพทย์ต้องพูดเก่งแต่จริงๆจิตแพทย์ต้องฟังเก่งเราจะช่วยคนไข้ได้เราต้องฟังร
0: ับ
1: ฟังเข้าใจบางครั้งเนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ต้องคุยก็ได้น
0: ะ
1: แค่นั่งข้างๆเขาก็รู้สึกดีแล้วนะ
0: วันนี้ได้ความรู้ได้เทคนิคได้ข้อแนะนำแล้วก็ทำให้อบันเนี่ยเข้าใจคนที่ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งคนที่มีอาการซึมเศร้าคือยังไม่เข้าข่ายเป็นโรคด้วยนะคะการไปพบจิตแพทย์เนี่ยอบันเชื่อว่ามันเป็นวิธีที่จะช่วยได้เยอะมากสำหรับคนที่มีอาการในค่อนข้างแบบปานกลางหรือว่าหนักแล้วอาการเริ่มต้นเนี่ยก็มาหาปรึกษาคุณหมอก็ยังได้เลยใช่ไหมคะ
1: ได้
0: เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอบันก็จะต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอ
1: ครับยินดีครับ
0: ตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรต้องติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้อบันและคุณหมอก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: ฝีมือคุณเองเลย
2: ใครน่ากินอ่ะ
3: ถ้าเองค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนใครมา
4: เข้ามาอะไรครับ
3: ใครคะ
1: อ้าว
3: ใครอ่ะใครอ่ะคะ
5: วัดซามวัดซามย่อย่อย่อวัดซามวัดซามแมสวัดซามย่อ come on เบบี้ come on
1: โอ้โหโอ้โหนี่โอ้ยหวั่นไ
6: หมโอ้ยตายนี่เชื่อแล้วจำว่าเป็นฮิปฮอปอ่ะดูที่เนี่ยโอ้โหยืนหอบหน้าเขียวเลย
5: โอ้ยใครหอบหน้าเขียวถึงฉันจะหอบนะฉันก็หอบความรักมาให้คุณตุ๊กจ้า
3: อุ้ย
7: นี่ไงลุงแช่มที่แม่เคยบอกว่าตามจิตแปลน
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: จะเรียนอาหารด้วยจ้ะ
3: คุณลุงนี่เจ๋งมากเลยนะเล่นเซิร์ฟบอร์ดด้วยอ่ะ
5: เฮ้ยเรียกพี่ก็พอจ้าพูดแล้วจะหาว่าคุยนะแชมป์สามสมัยเลยนะ
3: แชมป์เซิร์ฟบอร์ดเหรอคะ
5: แชมป์ไก่ชนมันก็ไม่เกี่ยวกับเซิร์ฟบอร์ดไงมันจะพูดไปก็หาว่าเป็นแชมป์เซิร์ฟบอร์ดไงแต่ลุงนะเรื่องเซิร์ฟบอร์ดไม่เคยล้มเลยนะจ๊ะ
3: โอ้เยี่ยมค่ะ
5: จริง
6: ถ้าอย่างนั้นก็ช่วยโชว์ให้พวกเราดูเป็นขวัญตาเลยนะคะ
5: ลองของว่างั้นเถอะจัดเต็ม
3: เย้
5: เฮ้ยดูเอาแล้วเริ่มไปยี่ยี่วัดซ้ำ
6: ตายแล้วนี่ถ้าเล่นอย่างนี้นะคะ10ปีก็ไม่มีล้มค่ะ
5: ไม่ใช่มีล้มไง
6: แต่ก็ดีแล้วล่ะค่ะเพราะว่ากีฬาเซิร์ฟบอร์ดเนี่ยมันเหมาะสำหรับวัยรุ่นเพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์อะไรช่วยเลยอะค่ะแล้วก็ถ้าล้มไปเนี่ยอันตราย
5: ก็ใช่ยาซีก็เล่นแบบนี้ไงถึงได้ปลอดภัยอะ
6: พี่ตุ๊กแอมเชื่อแล้วแหละที่พี่ตุ๊กบอกอะไม่มีพิษไม่มีภัยแล้วก็ไม่มีสาระด้วย
5: โอ้ตาเสียเลย
1: โอ้ยลุงโอ้หน้ามืดเหรอลุง
5: ใครหน้ามืด
1: เอา
5: โอ้โธ่น่ารักตั้งหากจ้า
1: โอ้โหมีให้นี่ด้วย
5: แอม
7: นี่ที่ว่าบอกก็ไปเถอะ
6: แอมบอกเหรอ
3: เ
6: ออ
3: ไม่กล้าเหมือนกันนะคะให้ลุงแช่มบอกแล้วกันค่ะ
5: ฉันก็ไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกเรื่องอะไรกันเนี่ย
1: นี่เอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็พอจะรู้นะว่าลุงเนี่ยจะแอบมาจีบแม่ผมอะแต่จริงๆแล้วแม่ผมเนี่ยคิดกับลุงเป็นเพื่อนมากกว่านะเอา
5: ทำไมตุ๊กคิดกับแช่มอย่างนี้เห็นแช่มแก่แล้วแต่แช่มเนี่ยปกป้องตุ๊กได้นะแช่มนี่แข็งแรงนะแช่มออกกำลังกายทุกวันจริงๆนะตุ๊กถ้าไม่เชื่อคอยดูเดี๋ยวมาคอยดูจริงๆ
1: เอาแต่หวั่นไม่ลง
5: หวั่นสิเดี๋ยวไปคืนเด็กมันขอจริงมาคุณตุ๊กจ๋าดูนะจ๊ะนี่คือเคล็ดลับที่ทำให้แช่มแข็งแรงจะดูแลตุ๊กได้ตลอดชีวิตอยากเห็นไหมเฮ้เฮ้ช้างกูอยู่ไหนเฮ้ดูนะครับนี่เริ่มแล้วจะต่อยมวยโชว์ทิ้งหมัดซ้ายทิ้งหมัดขวาตีเขาตีเขาตีเขา

0: ป๊าดเอาไปเลยให้สองวง
1: ตายแล้วนี่ที่บอกว่าระดับเทพเนี่ยเทพพงงามเหรอ
0: จะกินหนุ่มเปี้ยเหรอ
1: สองกล่อง
0: เฮ้ยใครหยอกหยอก

0: เตรียมไอ้ดอกหญ้าแล้วก็ไอ้ดอกเข็มแล้วก็หญ้าแพรกมาด้วยล่ะ
1: โอ้ยเอาดอกหญ้ามาทำไมกันเลยครูคันใจห่า
2: จริงเลยเชียว
1: อ่ะมาดูของจริงกันเลยดีกว่า
3: พร้อมแล้วครับผม
1: พร้อม
3: เอาเดี๋ยวโอ้แต่โอเคโอเคลูก
4: โอ้ยครับยุ่งข้าวเนี่ย
3: โทษลูก
4: เฮ้ย
3: มาพร้อมครับ
4: ต่อยต่อยขวาเตะขวา
0: จริงเลยนะดูสินะตายนี่ยังก็สามารถพยักอรุณ
1: ยัง
0: ไม่ปกมือให้ลุงเหรอ
4: ยังไม่พาไปนั่งอีกโอ้ยไม่ไหวแล้ว
3: คร
4: ับ
3: ค่อย
4: ขาขวานี่ชาขาซ้ายนี่กาแฟเลย
5: เห็นไหมล่ะโชว์ความแข็งแกร่งให้ฉันดูเดี่ยงเลยสมน้ำหน้า
4: ถึงขาจะเดี่ยงแต่หัวใจก็มีเพียงตุ๊กจา
6: ไหวไหมคะถ้าไม่ไหวเดี๋ยวอิงเรียกรถพยาบาลให้ก็ได้นะคะ
4: โอ้ยไม่ต้องตามยังแข็งแรงอยู่ไม่ต้องห่วง
7: ไม่ต้องเรียกแล้วค่ะมาแล้วค่ะ
6: มาด
7: ิ
6: ยังไม่ได้ขอเรียกเลยอ
4: ่
6: ะ
4: คนลึกมารทอง
7: คุณลุงหนูเองค่ะ
4: ล้าน
7: นะคะคุณลุงออกกำลังกายหักโหมอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยบอกแล้วไงทำไมไม่เล่นโยคะแบบที่หนูสอนนะคะ
1: จะบ้าเหรอโยคะเขาให้ผู้หญิงเล่นถ้าโยคะลุงถึงจะเล่น
7: นี่จริงโยคะมันเหมาะสำหรับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เล่นได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะ
4: จริงเหรอ
7: ยิ่ง
4: แล้วไม่บอกลุงละ
7: ขอโทษทีค่ะจริงๆโยคะเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเนาะแล้วก็จะช่วยในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยค่ะสำหรับที่ผู้สูงอายุที่แบบปวดเมื่อยหลังเนี่ยอันนี้ก็จะคลายปวดเมื่อยได้เหมือนกันค่ะ
4: จะย้ายบ้านไงวะเดี๋ยวนั่งหอบอยู่คนเดียว
7: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปทำท่าตามกันเลยเน
4: า
7: ะ
4: ทำ
7: วันนี้นะคะจะมาสอนการออกกำลังกายนะคะในรูปแบบของโยคะที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะคะ
4: ทำยังไงเดี๋ยวสูงอายุหันไปทางโน้น
7: นายโอเคค่ะถ้าอยากรู้ว่าใครจะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะคะ
4: ย้ำอีกปีหน้าเป็นทหาร
7: อ๋อโอเค
4: ลูกชายคนเล็ก
7: เดี๋ยวเราลองไปดูท่าแรกกันดีกว่าค่ะมาท่าแรกนะคะเดี๋ยวนั่งลง
4: โอ้นั่ง
7: ท่านี้จะเป็นท่าก้มยืดเหยียดค่ะ
4: โอ้ย
7: ก้มยืดตัว
4: อะไร
5: ก้มนั่งลง
4: เอ้ยผมเกิดมาไม่เคยฟังใครเลยนั่งแต่ง
7: เหยียดขาตรงไปทางด้านหน้า
4: ผมไม่เหยียดได้ไหมผมเหยียดหยามเหยียดคนนั้นได้ไหม
7: อุ้ยไปเคลียร์กันเองนะคะ
4: เดี๋ยวต้องให้ไงต่อจ๊ะ
7: กระดกปลายเท้าขึ้นค่ะ
4: กระดก
7: ไม่ได้
4: หรอ
7: กระดกค่ะ
4: โอ้ยกระดก
7: ปลายเท้าอย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่ต้อง
4: รู้ไหมคิดอะไรแม่ถ้าคิดอย่างที่เราทะลึ่งตายเลย
7: ขาเหยียดตรงค่ะขาไม่งอนะ
4: ไม่งอ
7: เหยียดมือไปทางด้านหน้าแล้วค่อยๆก้มตัวลงช้าๆค่ะเอามือให้เอื้อมแตะปลายเท้า
5: ไม่ได้แล้วจ้ะหยุดได้เท่านี้จ้ะ
7: โอเคถ้าไม่ได้แตะที่หน้าแข้งค่ะเอาเท่าที่ได้นะโอเคหายใจเข้าออกตลอดนะคะกระดกปลายเท้าขึ้นฮึบโอเคเก่งมากค่ะได้ตึงมากขึ้น
4: น้องพลจะติดพุง
7: อ๋อ
4: ไม่ทางนู้นน่ะติดพุงเพราะแมวใหญ
7: ่ท่านี้จะรู้สึกยืดเหยียดทางด้านหลังแล้วก็ตึงขาจนถึงด้านล่างเลยรู้สึกเหมือนกันไหมคะ
4: โอ้ตอนนี้เริ่มรู้สึกจำอะไรไม่ได้เลยเริ่มตึงแล้วเนี่ย
7: โอเคค่ะค้างไว้5วินาทีก่อนขอ5วินาที
5: หายใจได้ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะหายใจได้นะคะ
2: ชั่วคราวหรือครั้งค
7: ืนอุ้ยคืนละเท่าไหร่คะโอเคค่ะหายใจเข้าค่อยๆยกตัวขึ้น
4: นะยกตัวไหนยกตัวคนไหน
7: ขออีกสองรอบยกตัวหนูได้ไหม
4: อ๋อยกตัวเราเอง
7: เอาใหม่กระดกเท้าขึ้นเหมือนเดิมนะ
5: จ้า
7: หายใจเข้ายืดตัวหายใจออกค่อยๆดันมือไปทางด้านหน้าค่ะก้มลงมาก้มลงมาหายใจเข้าออกปกตินะคะ
4: ไม่ก้มได้ไหมพี่ไม่เคยก้มหัวให้ใคร
7: โอ้โหนะวันนี้พี่ก็น่าจะต้องก้มแล้ว
4: อ
7: ่
4: ะยา
7: ตึงจัดเลยนะ
4: แล้วพี่จะขับรถได้ไหมเนี่ย
7: ขับได้ค่ะพี่ขับรถพี่มีน้ำมัน

0: อเลยจ้ะ
1: โอเคค่ะผ่อนคลายนะคะทำท่าละ15ถึง20วินาทีก็ได้นะคะเดี๋ยวขออีกครั้งนึง
0: อีกแล้วอ่ะขอบ่อยจังเยคนนี้อ
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหแล้วพี่จัดให้ไหมคะ
0: จัดจ้ะ
1: ไปค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกไปใช่ค่ะ
0: อ้าวไปเหรอโอ้แล้วก็ไม่บอกบอกว่าไปแล้วไง
2: ท่าน
0: ี้อ๋อนะ
2: ตลกใหญ่เนี่ย
1: จะเห็นได้ว่าครั้งที่3เนี่ยจะยืดได้ไกลกว่าเดิมเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: อ
2: ่
1: าอย่า
2: ได้ไกล1มิลเนี่ย
1: เราก็นับว่าไกลเหมือนกันค่ะ
0: เอ๊ะอันนี้แอร์เย็นหรือขาที่สั่นเนี่ย
1: ถ้าไปไม่ถึงแปะที่
0: ปอดได้อ่ะ
1: ใช่เขาเรียกต้องค่อยๆขึ้น
2: เขามันชอบกระดก
1: ใช่ท่านี้จะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุได้น้อยยืดเยียดหลัง
0: ทางโน้นคนสูงอายุ
1: อ๋อเกี่ยงการให้เสร็จนะต่อไปเดี๋ยวมาเริ่มกันดีก่อนเย
0: ้ท่าแรกทำให้เราหายใจดีขนาดนี้เลยนะเนี่ยอันนี้เรียกท่าอะไรนะ
1: อันนี้เป็นท่ายืดตัวค่ะก้มยืดตัว
0: ก้มยืดตัว
2: ยืดตัว
0: ดีมากเลย
2: เนาะตึงมากเลยอ่ะ
0: สุดยอด
2: อะไรนะ
0: อันนั้นหูเต็มนะหู
1: โอเคค่ะท่าต่อไปอ่ะ
0: ท่าที่สอง
1: ไขว้ขาค่ะต
2: ั้
1: งเข่าชันอ่ะข้างขวาชันมาก่อน
2: โอเค
0: ท่าแรกก็ยากไงไขว้หาไขว้ขาอีก
1: โอเคค่ะ
0: ถึงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะตั้งเข่าชันไว้ตัวตรงน
2: ั่
1: ง
2: ตัวตรง
0: ตัวตรงด้วย
1: เอาแขนซ้าย
2: แขนซ้าย
1: มาดันที่เข่า
0: แขนซ้ายออกข้างนี้ซ้าย
1: ใช่ใช่
2: เนี่ยคุณเควินจะเป็นเงี้ยคุณเควินอ่ะ
1: ใช้ซอกค่ะดันเข่าอีกข้างนึงมือ
2: จับ
1: ไปทางด้านหลังแล้วตามองผ่านหัวไหล่ไปได้เลยไปค่ะท่านี้จะยืดเหยียดด้านข้างลำตัวใช่ค่ะรู้สึกเหมือนจะเอื้อมไปหยิบอะไรสักอย่างถูกต้องค่ะ
2: เป็นไหมนะคุณเควินเป็นไหมนะ
0: เป็นฮะ
1: เป็นอะไรเลย
0: เป็นตะคิว
1: เป็นตะคิวกลับมาก่อนช้าช้าช้าช้าเลย
0: นี่ล็อกมาแล้วดันแขนล็อกอีก
2: เดี๋ยววันนี้หายวันนี้หายเลย
0: แขนหายอย่าบอกหายจากรายการเป็นไงท่าต่อ
2: ไปจะเปลี่ยนข้าง
1: เปลี่ยนข้างกันตั้งเข่าชันเหมือนเดิมอีกข้างหนึ่ง
0: เดิม
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้มันช่วยอะไรนะน้องพลอย
1: ท่านี้จะยืดเหยียดด้านข้างลำตัวค่ะ
0: ช่วยให้เหยียดข้าง
1: ใช
0: ่แขนเหมือนเดิม
1: แขนเหมือนเดิมค่ะใช้ซอกด้านเข่า
0: ซอกด้านเข่า
1: แล้วก็บิดตัวไปเลย
2: เอ๊ะเสียงอะไรก๊อกนะ
1: อุ๊ย
2: พลอยยังก๊อกเลยคิดดู
1: คอลัน
2: นั่นตด
0: ไม่ได้ตบ
2: เหมือนจะไปหยิบของข้างหลังเอ๊ะใครเรียกนะสวัสดีค่ะ
1: คุยกับแม่ซื้อแล้วนะคะหนึ่ง
2: คือหู
0: ใช้เวลาเยี่ยวตัวนานไหมฮะ
2: ตึงดีจังเลยนะน้อง
1: ค้างไว้ประมาณ 15-20 วินาทีได้ค่ะต่อ1ครั้งน้องหนึ่งท่านะคะ
2: นั่นหนึ่งถึงเช้าไหม
0: เช่นสาม
1: อย่างไรดีปุ๊บ
2: ท่านี
1: ้โอเคค่อยๆกลับมาเหมือนเดิมรู้สึกสบายด้านข้างลำตัวมากขึ้นไหมเอ่ย
2: ใช่สบายมากจ้ะ
0: สบายเยอะเลย
1: เดี๋ยวคอซ้ายขวาอีกรอบหนึ่งมาเอาข้างขวาชันเข่าไว้ฮึเอาศอกดันเข่าแล้วบิดมาค่ะบิดได้สุดตัวเลย
0: อย่างนี้ก่อนที่เราจะทำท่าเนี่ยเราต้องมีการนวดน้ำมันนวดอะไรนะต้องทาไหมน้องพลอย
1: ทาได้ค่ะจะได้รู้สึกหอมๆมั้ง
2: น้ำมันหมูได้ไหมคะ
1: เอาไว้ทอดเลยค่ะอร่อยเลย
2: ไอ้เสียงอะไรคะน้องพลอยเสียงแมว
0: อันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สูงอายุ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าใครทำไม่ได้ทำได้นิดเดียวเอาเท่าที่ได้นะคะไม่รู้สึกเจ็บเอาเท่าที่ตึง
0: ยังไม่ช่วยพี่ดึง
1: ขอนเปลี่ยนข้างกันเ
2: ถอะจะมีว่าตั้งใจฟัง
0: ท่าไหนต่อจ้ะ
2: เอาให้ครบอย่างละสอง
1: เดี๋ยวยืดเหยียดไม่ตึง
0: เดี๋ยวหาคนแก่อย่างเราทำไม่ได้
1: ทั้งรู้อันนี้ก็เป็นมุกเหมือนกันค่ะ
0: อันเป็นจริง
2: นี่เราทำให้ชินแล้ว
1: ตามมองทางหัวไหล่กันทั้งหลับ
2: กลับบ้านเลยได้ไปทำได้
1: เช่นเดียวกันใช่ใช่ใช่มองด้านหลังเลยมองด้านหลังเลย
0: มองหลังอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มองหลังอ่ะ
1: เอ๊ะหลังถึงไหม
2: ใครเรียก
0: มือขวาเราต้องเหยียดไปข้างหน้าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะพยายามใช้ศอกเหมือนดันหัวเข่าไว้นะ
0: ยิ่งมากยิ่งดีฮะ
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าทำได้เอาเท่าที่ทำได้นะคะเอาแค่เหยียดตรงเหยียดตึงโอเคค่อยๆกลับมาค่ะมาโอเคหายใจเข้าลึกๆเรายืนขึ้นกันดีกว่าย
2: ืนแล้ว
0: ฮะ
1: ยืนกันยืนกัน
0: แต่หัวทิ่มไม่ต้องพอยืนเลยเหรอ
1: ยืนเลยยืน
0: ไว้ยืน
1: ไม่ใช่ผู้สูงอายุแล้วเนาะอย่างเงี้ยโอเค

0: เดี๋ยวท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าต้นไม้เนาะเดี๋ยวมาลองทำกันดู
1: ท่าต้นไม้ใช่ไหมหมอพลอย
0: ต้นไม้ค
1: ่
0: ะ
1: เฮ้ยพี่เควินจะทำได้เหรอ
0: เดี๋ยวลองดูกันกัน
1: เหรอยี่เป็นนกได้มาก
2: ต้นไม้เสียเวลาอะไรอยากจะเป็นต้นไม้แล้วเร็วๆน้องพลอยนะคะ
0: ยืนกางขากว้างเท่าช่วงสะโพกเลยค่ะแล้วก็ค่อยยกมือขึ้นมาสองข้างหลังจากนั้นยกขาขวาขึ้นมาก่อนหนึ่งข้างค่ะขาขวา
1: ขาขวา
0: แตะข้อเท้าได้ไหมถ้าแตะข้อเท้าได้ทรงตัวได้แล้วแตะที่หัวเข่าได้เลยค่ะเหนือหัวเข่านะคะ
1: หัว
0: ถ้าใครไหวแตะที่เหนือหัวเข่าได้แต่ว่าถ้าใครไม่ไหวเนี่ยแตะที่ข้อเท้าได้เหมือนกันท่านี้จะเน้นการทรงตัวนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเลย
2: แต่พี่ตุ๊กทำไม่ได้หรอท่านนี้พี่ตุ๊กทำไม่ได้หรอกเนี่ยดูสิ
0: ใช่ใช่ใช่ค้างไว้ประมาณ 15-20 วิเหมือนเดิม
2: 2วันได้ไหม
0: อ่ะได้เลยค่ะทำได้เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูกลับมาใหม่นะ
1: แม่ไปคุยกันข้างนอกเลยนะเสียสมาธิพี
0: ่แขนเหยียดตรงได้ค่ะคุณเควิน
1: เอาละ
2: เนี่ยเห็นไหมแขนแนบหูใช่ไหมคะน้องพล
0: ใช่ค่ะแขนแนบหูได้เลยตัวตรงนะ
2: ตรงค่ะ
0: โอเคค่ะ
2: คะ
0: วางขาได้ขออีกหนึ่งข้างต่อไปเป็นข้างซ้ายเนาะ
1: อ๋อเมื่อกี้ข้างขวาเอามือลงปกติใช่ไหม
0: ใช่ค่ะหายใจเข้าลึกๆยกมือขึ้นแล้วยกขาซ้ายขึ้นมาแตะที่ตะตุ่มทำได้ไหมเอ่ยถ้าทำได้แตะที่เหนือหัวเข่าได้เลยค่ะเราค้างไว้นะ
1: เอ้ยทำไมเราต้องเอียงไปเอียงมานี่เพราะอะไร
0: อันนี้ที่การเอียงไปเอียงมาก็เพราะว่าร่างกายเราเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็ความสมดุลของร่างกายเนี่ยยังไม่สมดุลพอนะคะแต่ว่าท่านี้ก็จะช่วยทำให้ร่างกายเราเนี่ยสมดุลขึ้น
1: ถ้าทำนานๆจะสมดุลนานๆถ้าทำนานๆจะมีอาการตรงใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: เอาที่ตำรวจเขาไม่ฝึกให้เหรอตอนสิ้นฮะ
1: อะไรนะ
2: คุณเควิน
1: แค่เหมือนเสียงมาตุ๊กเลย
0: โอเคค่ะมาลงได้เลย
1: พี่หนูลงเลยไหมพี่ค้างอย
0: ู่ได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมาดูใหม่เนาะ
1: โอ้
0: โอเคนะคะเป็นไงบ้างท่านี
2: ้เหนื่อยก่อนเหนื่อยกับไปวิ่งจับผู้ร้ายไหม
1: มันได้อันนั้นไม่เหนื่อยเท่าไหร่เนี่ยมันได้พลังปอดไงสุดยอด
2: มากเลยค่ะท่าต่อไปค่ะน้องพล
0: โอเคค่ะท่าต่อไปนะท่าที่4เป็นท่านักรบท่านี้เหมาะกับคุณเควินเลย
1: ยังไงฮะ
0: กางขากว้างๆได้เลยค่ะ
2: กางขาก
1: ว้าง
0: กางขากว้างๆนะ
2: ท่านล้มแล้วช่วยกันดึงนะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเริ่มเปิดเท้าที่เท้าซ้ายก่อนนะคะ
2: จ้ะ
0: เท้าซ้ายนะ
1: เท้าซ้าย
0: เปิด
2: ซ้าย
0: เปิดเท้าซ้ายหนึ่งด้าน
2: เท้า
0: ซ้ายด้านเดียวนะคะแล้วงอขาง
1: อ
0: เข่าค่ะเข่าไม่เลยปลายเท้านะโอเค
1: ดีไหมดีไหม
2: ไม่ต้องพลอยถ่างดีจังเลยเนาะ
0: เดี๋ยวคุณเควินกางอีกนิดนึง
2: กางเนี่ยดูนะน้องพลอยเขากางเยอะนะ
0: ตัวเราตรงนะ
1: ฮะกางอีก
0: ใช่กางอีกกางอีก
1: กางมากกว่านี้ผมว่าใช้ร่มดีกว่ากางขนาดเลยพลอยยังฮะ
0: กางขาไม่น้มตัวไม่น้มตัว
2: ตัวตรง
0: ตัวตรงตรง
1: ตรง
0: ขยับเท้าข้างหน้าไปอีกหน่อยขยับเท้าข้างหน้าขึ้นไป
1: ข้างนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะเก่งมากค่ะถูกต้องแล้วลงเหมือนเดิมว้า
2: ตอนนี้เหมือนเชฟสปิน
0: ต้องทำช้าช้านะคะ
1: ช้า
0: โอเคหายใจเข้ากางมือออกแล้วปามองไปทางมือด้านซ้ายค่ะ
2: ซ้าย
0: งอเข่าเหมือนเดิมงอเข่าเหมือนเดิม
1: ข้างขวาหน้ามองขวา
2: น้องแอมสิน้องแอมด้วย
1: ไม่อยากเห็นตัวน้องเนี่ย
0: ตัวตรงสมดุลเสียแล้วใช่ไหมต้องการที่สามอีกรอบแล้วแหละโอเคค่ะเข่าไม่เลยปลายเท้านะ
1: เข่าไม่เลย
0: ใช่ค่ะเข่าไม่เลยปลายเท้าเก่งมากค่ะกลับมาอีกนิดนึง
1: ครับ
0: โอเคตัวตั้งตรงค้างไว้นิดนึงนะ
1: เท้าเอียงคออะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะหน้ามองตรงมือทั้งสองข้างเสมอกันนะคะค้างไว้ 15-20 วิเหมือนเดิม
1: มันเหมือนรูปในที่อะไรเนี่ย
0: เหมือนนักรบเลยท่านี้จะเ
1: ป็นท้องพลอยช่วยบอกเขาด้วยค่ะเสียงไม่เอาม
0: าเปลี่ยนข้างกันดีกว่าค่ะดึงกลับมาเก็บเท้า
2: ใครช่วยถีบกลับคืนด้วยจ้ะ
0: ดันกลับได้เลยค่ะดันกลับมาแล้วเปิดขาเปิดเท้าข้างขวาค่ะเปิดเหมือนเดิม
1: เปิดเหมือนเดิม
0: กางมือออกค่ะแล้วค่อยๆงอเข่าค่ะ
1: ทำไมน้องพลอยก็ทำสวยท่า

0: อืมพลอยเขาสวยใช่ไหมน้องแอมได้ไหมคะพี่เควิน
1: เหมือนนกกระยาง
2: ผ่านแข้งข้างขานะ
1: คะคนเ
2: ล็กเป็ดกลับกล
1: ับเฮ้ยอย่าร้อง
0: ไม่ต้อง
2: ท่านี้จะเกร็งได้ต้นขาด้านหน้าด้านหลังนะคะ
0: กระดูกหลังก็ดังนะน้องพลอยได้ยินไหม
2: ใช้ได้เลยค่ะ
0: ได้ยินไหมจ๊ะ
1: กระดูกหลัง
0: เฮ้ยเนสัน
1: ไม่ต้องแล้ว
2: ไปกันดีกว่าค่ะ
1: ไป
0: มา
1: เฮ้ยไม่ชอบ
0: ของฉันของ
1: เออได้พลังปอดเฮ้ยมันฉัน
2: เนาะไงคะ
1: ดีขึ้นเยอะเยอะ
2: เนี่ยถ้าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุทำได้ง่ายๆเนาะผู้สูงอายุอาจจะไม่ต้องกางขามากนักนะคะหรือถ้าทำก็คืออาจจะมีพนักพิงนิดนึงหรือการท่ายกขายกแข้งอย่างเงี้ยค่ะใช้เก้าอี้เกาะก็จะดีมากขึ้นค่ะ
0: นะอย่าลืมไปบอกพี่ตุ๊กกันนะ
1: ครับพี่ตุ๊กดูไว้ถ้าพี่ตุ๊กทำมันจะทำท่าจะเหมือนน้องแอมเลย
0: ไม่เราเก่งกว่าคุณมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราอะค่ะเพราะว่าโยคะเนี่ยมีแต่ข้อดีๆทั้งนั้นเลยค่ะ
1: ใช่มีข้อดีเหมือนแช่มเลยถึงวันนี้คุณตุ๊กไม่เห็นข้อดีของแช่มแต่ไม่ต้องห่วงแช่มจะพยายามทำให้คุณตุ๊กเห็นข้อดีของแช่มให้ได้ไม่ใช่ข้อไก่ข้อดี
0: อุ้ยให้ทีนึงขอโทษนะคะช่วยรบกวนพาคุณลุงไปกลับบ้านได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนแบบมียุงมีมดมีอะไรแบบว่ามาตอมตัวพี่ไปหมดแล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาเนี่ยนะคะลุงเนี่ยนะคะเขาหยอกทำหวานให้พี่ตุ๊กตลอดเลยค่ะไม่หยุดเลยค่ะ
1: กลับ
0: ม
1: าเนี่ย
2: ต้องขอโทษแทนคุณลุงด้วยนะคะ
3: อ
2: ้
3: า
2: วคุณลุงคะกลับบ้านกันค่ะ
1: ไปไป
2: เดี๋ยวพยุงนะ
1: เฮ้ยลุงเดี้ยงมาเดี้ยงตัวเองเธอเรียตลกเหมือนกันนะจริงๆแล้วขออยู่ที่ได้ไหมขออยู่ที่ได้ไหม
0: ยัก
1: จริงๆเลยอย่ามาตีตายเธอน
0: ี่ยังไม่หยุดไปแล้วค่ะพี่ตุ๊กเหนื่อยป้องนั่งเหรอป้องนั่งก่อน
4: ลุกสิครับผม
0: อ๋อเหรอจะได้นั่ง
4: ผมจะได้นั่งก่อน
0: ดีไหม
4: งั้นเดี๋ยวพี่มาเหนื่อยเดี๋ยวพี่เอาน้ำเย็นให้กินก่อนนะ
5: โอ้รักรักรักคนปวดไหล่เอาน้ำเย็นให้กินโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
4: ช่วย
1: ลูกจิ้นเดี๋ยวก่อนครับใจเย็นหน่อยครับอันนี้ไม่ใช่โรคจิตนะครับ
4: เดี๋ยวดู
1: นี่คือไอ้ป้องน้องชายผมเองครับ
4: นะ
1: จุดใต้ครับป้องครับ
6: ป้อง
4: โอ้โหเกือบไปแล้วเชียวเกือบโดนแล้ว

0: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อนมานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม่หิวน้ำ
2: จังเลยน้ำไม่ว่า
1: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
2: ในนี้

0: ถือก่อนนะถือก่อนนะอันหนึ่งอันสองต่อไปเอาอันไหนดี
1: ต่อไปอันนี้เลยจ้า
0: ใส่ลูก
1: ว้าวสีสวยเหลืองให้ฉันเทไว้สิ
0: สะอาดด้วยแหละ
1: พอแล้ว
0: สะอาดแน่เลยเอาเกลือกับผ้านุ่ม
1: ไปเลย
2: ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองค่ะเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
2: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อบอย
0: สวัสดีครับคุณแม่นิน่าครับ
1: โอ้โหขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: พ่อแม่สู้สู
1: ้รายการที่จะมาสร้างความเข้าใจและความมั่นใจนะคะและให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลคุณลูกค่ะและวันนี้บอยคะเราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับสถานการณ์เมื่อลูกไม่พูดความจริง
0: ลูกเฉยเฉยไหลไหลเนียนเนียน
1: แน่นอนนะคะวันนี้เราสองคนคงจะไม่มายืนพูดกันเองนะเราก็จะต้องมีตัวแทนครอบครัวนะคะ5ครอบครัวขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง5ครอบครัวด้วยค่ะก่อนอื่นเราคงจะต้องถามก่อนเลยนะคะว่ามีครอบครัวไหนบ้างที่เจอประสบการณ์ลูกแบบเฉยเฉยซิกแซกสับขาหลอกบอกไม่หมด
3: คือลูกจะชอบใช้คำว่าแค
0: ่แค
3: ่แค่ค่ะ
0: ประมาณไหนฮะแม่ฮะ
3: ประมาณว่าฟันฟันแค่วิ่งผ่านน้องน้องก็ล้มไปเอง
0: โอ้แค่ทำแบบนี้มันก็เกิดขึ้นเอง
3: หรือว่าหยิบของมาจากโรงเรียนแล้วคุณแม่ก็จะถามน้องว่าขอคุณครูมาหรือยัง
0: ครับ
3: เขาก็จะบอกว่าฟันฟันแค่ยืมมาแค่ยืมมาพรุ่งนี้ฟันฟันก็จะเอาไปคืน
0: เ
3: ขาก็จะไม่ได้เอามาเลยคือแค
0: ่คือมีคำว่าแค่เนี่ยนำหน้าในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เสมอ
3: ใช่ค่ะเขาจะรู้สึกว่าความผิดที่ใหญ่เขาจะรู้สึกเหมือนว่ามันเล็กลง
0: มันเล็กลงเพราะเขาแค่นี้เอง
1: แค่นี้เอง
0: และเรื่องที่ลูกของเราสับขาหลอกไหลๆเนียนๆแบบนี้เกิดจากลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดครับวันนี้เรามีนักจิตวิทยาด้านเด็กโดยตรงเลยครับขอต้อนรับดร.จิตราดุษฎีเมธาอาจารย์เปิ้ลครับ
1: อาจารย์เปิ้ลมีคำแนะนำอะไรคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้
4: จริงๆเหมือนกับที่คุณพ่อบอยได้ทิ้งไว้ว่าตกลงลูกเฉยๆหรือว่าเด็กเขาอาจจะยังไม่รู้คำว่าโกหกก็ได้แต่สำคัญเลยค่ะหรือในเรื่องของการเฉยๆหรืออาจจะแบบเด็กพูดไม่หมดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งค่ะเด็กอาจจะไม่รู้จริงในเรื่องนั้นนะคะสองอาจจะเป็นไปได้ว่าบางทีเนี่ยเด็กกลัวว่าพ่อแม่จะไม่รัก
0: ครับ
4: เพราะส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่หลายครั้งเวลาพูดอะไรก็ถ้าทำอย่างนี้นะถ้าทำอย่างนั้นนะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะไม่รักหนูนะแล้วก็อย่างที่สามค่ะเขาห่วงมากๆเลยคือถ้าเกิดทำไปแล้วจะถูกลงโทษหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะจับแยกไปข้างนอกหรือห้ามไปเที่ยวห้ามไปอะไรก็เลยจะรู้สึกเนี่ยว่าไม่เอาดีกว่างั้นไม่พูดดีกว่างั้นไม่บอกดีกว่า
1: เดี๋ยววันนี้ได้เห็นกันแน่นอนนะว่าที่เราทำไปบางทีมันอาจจะทำให้เด็กเขาไม่พูดความจริงโดยไม่รู้ตัวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับเรื่องนี้ด้วยกันนะคะแต่ก่อนอื่นพี่บอยคะเราไปรู้จักน้องๆของเรากันดีกว่าทั้ง
0: ไปรู้จักน้องๆทั้ง5คนกันเลยครับ
1: ค่ะ
5: คือน้องแพงค่ะ
6: อยู่บ้านกับใครบ
5: ้
6: าง
5: บ้านกับคุณแม่คุณพ่อแล้วก็พี่แล้วก็ยาย
6: อยู่ที่บ้านใคร
5: คุณยายแม่ทำกับข้าวไม่เป็นแต่ว่าแม่เทกับข้าวเป็น
6: แม่ใจดีไหมคะ
5: ใจดี
6: เคยโดนตีไหม
5: ตีเบาๆเพราะว่าหนูยอมรับผิด
6: หนูรู้จักคำว่าโกหกไหมคะ
5: รู้จักคุณครูเคยเล่าให้ฟังตอนนี้ใครโกหกอ่ะยังมาทูบจะเอาตัวไปรู้จักดวงทูบไหมคะหนูเคยเห็นดวงมาทูบหนูเคยเห็นแล้วในการ์ตูน
6: ช
5: ื่
6: อแฟนหนูอยู่บ้านกับใครคะที่บ้าน
5: คุณพ่อคุณแม่
6: คุณพ่อดุไหม
5: ไม่ไม่ดุตอนที่แกบ้านหายดื้อแล้ว
6: แล้วคุณแม่ดุไหมคะ
5: ไม
6: ่คุณแม่ทำอะไรตลกให้เราไหม
5: เคยเล่าเรื่องตลกจนหัวเราะเลย
6: หัวเราะยังไงอ่ะ
5: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
6: แล้วคุณพ่อทำอะไรตลกให้เราดูปะ
5: ไม่เคยทำเลย
6: ร
5: ู้จักพูดเรื่องที่ไม่จริง
6: แล้วจะเป็นเคยโกหกพ่อแม่ไหม
5: ไม่สวัสดีครับ
6: พี่เกอร์อยู่บ้านกับใครบ้างอ่ะ
5: มาม่า
6: คร
5: อ
6: บครัวไหนครับไปทำของข้าวให้พี่เกอร์กิน
5: มาม่าป้าหนูอารมณ์ไม่ดีใช่ดุหมาม้าและหมาม้าก็เลยปรับป้าเป็นหนังคันลา
6: ป้าเคยดุเพิ่มไหม

0: มาม่าไม่อยู่แต่ป๊าป๊าทำกับข้าวให้หนูแต่ป๊าป๊ากินพริกไม่หมดเพราะว่าป๊าป๊ากลัวสาบตูดป๊าป๊าชอบทำเกาะลังกาอย่างนี
1: ้ป๊าป๊าฟาย
2: นี่มันแนะนำตัวหรือว่าแฉคุณพ่อเนี่ย
0: ฟาดฟาดครับ
1: ใครหล่อที่สุดในบ้าน
0: ฟาด
1: บ้านใครทำกับข้าวฟาด
0: บ้า
1: แม่ทำไหม
0: ไม่ทำครับขี้เกียจ
1: ฟาดทำอะไรอยู่บ้าน
0: อ่านหนังสือ
1: จริงอ่ะ
0: จริง
1: อ่านหนังสืออะไรครับ
0: กอไก่ขอไข่
1: แล้วคุณพ่อชอบทำอะไรตลก
0: ๆ
1: ให้ฟ้
0: า
1: ด
0: ู
1: ปะ
0: ทำผ้าอิซากโกะนี่มันตลกล่ะ
1: แม่สวย
0: ไหมสวยสวยเหมือนนางฟ้า
1: คุณพ่อหล่อไหมครับ
0: หล่อหล่อเหมือนตุ๊กแก
1: เป็นน้องอะไรนะ
0: เฟิร์ส
1: คุณพ่อเป็นใครบ้างอ่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่
1: แล้วอยู่ที่บ้านใครทำกับข้าวให้เฟิร์ส
0: มา
1: หม
0: ่
1: าม้า
0: ใจ
1: ด
0: ี
1: ไหมคะ
0: ในโลกน
1: ี้แล้วอยู่บ้านหม่าม้าชอบทำอะไรบ้าง
0: นอน
1: หม่าม้าสวยไหมคะ
0: สวย
1: แล้วหม่าม้าหล่อไหม
0: หล่อ
1: โกหกแต่ก็ต้องโกหกไหม
0: โกหก
1: โกหกคืออะไรครับ
0: โกหกพ่อแม่
1: โกหกพ
0: ่
1: อแม
0: ่ไม่จริง
1: จริงยังไงอ่ะ
2: บ๊ายบายคือลูกๆทั้ง5คนนะฮะเราเลยไม่แน่ใจว่าเด็กๆมาแนะนำตัวหรือมาแฉพ่อแม่กันนะฮะมีแฉมีแฉกันด้วยนะ
3: ดูคุณพ่อคุณแม่บอกก็ดูพูดความจริงนะดูไม่ได้มีอะไรปิดบังทีนี้วันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่ช่วงแรกของเรานะคะกับช่วง guessing game ค่ะกับการทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างวันนี้เราก็จะมีสถานการณ์ตัวอย่างแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ลองทายใจดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ลูกๆจะทำอย่างไร
2: เดี๋ยวก่อนไปดูสถานการณ์กันนะครับเราลองมาถามพ่อคุณแม่ดูก่อนว่าพ่อคุณแม่ครับเคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมฮะที่บ้านเราเข้าไปเปิดประตูห้องเข้าไปโอ้โหของกระจัดกระจายเลยหรือของกินกำลังเละเทะอยู่เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยลูกทำแน่ๆเคยเกิดอะไรขึ้นไหมฮะ
4: ค่ะก็เปิดเข้าไปในห้องนั่งเล่นก็ตกใจข้าวของกระจายเต็มพื้นไปหมดเลยก็ถามเขาว่าเจแปนบอกมาม่ามาซะดีๆว่าฝีมือใคร
2: นั่นคือถามเลยเนี่ยฝีมือใครจ้องไปที่ลูกเลย
5: ในบางสถานการณ์อย่างเช่นเมื่อมีสิ่งของเสียหายและคุณพ่อคุณแม่ไปเห็นทีหลังมักจะตัดสินเด็กในทันทีว่าเขาน่ะมีส่วนทำของพังแน่ๆเราจึงจำลองสถานการณ์ครับมีสิ่งของที่พังง่ายล้มง่ายและถ้ามันเกิดล้มเกิดพังขึ้นมาล่ะเด็กจะพูดจริงหรือพูดไม่จริงกันแน่
2: ว่าคุณแม่ดูด้วยกันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกตัวเองบ้างโดยที่สถานการณ์นี้มีคุณครูร่วมมือกับเราด้วยเชิญครับ

0: ขยับตัวนิดเดียวมันล้มได้ยังไงเนี่ยของมันพังลงไปโดยไม่ได้แตะต้องจะบอกครูว่ายังไงครับ
1: อะไรคะลูกอะไรหล่นลูก
0: น้องแพมก็บอกไปว่ามันล้มเองครับมาดูเจแปนบ้างโอ้โหมาแตะปั๊บล้มเลยเอาละสิเมื่อคุณครูเข้ามาจะบอกคุณครูว่ายังไงครับ
2: เจแปนเจแปนรู้ว่ามันเจ็บปวดอะไร
3: เจแปนอธิบายด้วย
1: ที่นั่งอยู่ตรงนี้ไปไหนอะครับ
0: พยายามอธิบายกับคุณครูครับว่าไม่คิดว่ามันจะล้มมาดูฟันฟาดครับมองไปมองมา
3: ของฟันฟาด
0: ขยับโต๊ะนิดเดียวโอ้โหล้มเลยเอาล่ะสิก็แค่ขยับโต๊ะแล้วล้มจะบอกคุณครูว่ายังไงล่ะครับเนี่ย
3: น้ำหล่นไปแล้ว
1: พี่ป้าน้องใครทำพี่ป้าอย
0: ู่นะ
1: คร
0: ับฟันงงอยู่ครับว่ามันล้มได้ยังไงมาดูเฟิร์สกันบ้างครับเอามือแตะโต๊ะเอ้าหันกลับมามัน

0: เฟิร์สงงครับว่าเอ๊ะเรามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าเนี่ยถามจะตอบยังไงเนี่ยก็เอามือไปโดนโต๊ะตัวต่อมันล้มของมันเองครับ
1: ล้มเอง
0: คิดว่ามันล้มเองครับมาดูทิกเกอร์ครับ
2: ทิกเกอร์ครับ
0: เอาละสิทำของหลุดมือไปโดนครับแม่แล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้ลุกลี้ลุกลนเลยครับพอคุณครูมาก็รีบบอกทันทีเลยว่ามันล้ม
3: เป็นยังไงคะเราดู
2: มีทั้งอธิบายแล้วก็มีทั้งนิ่งนิ่งสายหน้าสุดท้ายมีหนีด้วยนะครับ
3: ตกใจหนีก่อนตั้งหลักอย่างนี้จากที่เราดูสถานการณ์ต่างๆแล้วก็วิธีการที่เด็กๆเขารับมือกับสถานการณ์นั้นเราจะบอกอะไรได้บ้างคะ
4: ต้องบอกว่ามันมีสถานการณ์หลายแบบมากเลยนะคะอย่างแรกเลยเรากลับเข้าไปสู่คําว่าไม่รู้ก่อนเช่นนะคะจะเห็นว่ามีสถานการณ์บางอย่างที่เด็กไม่รู้จริงๆนะคะว่านั่งๆเล่นๆอยู่แล้วตัวเองแค่กระเถิบตัวแล้วอยู่มันหล่นลงมาแล้วมันก็พังมาคือเขาแค่จับอะค่ะมือไม่ได้โดนฉันไม่คือรู้อะไรก็จะงงๆว่าเอ๊ะมันตกได้ยังไงเพราะฉะนั้นพอบอกว่าใครทำส่วนใหญ่เด็กจะพูดคำแรกเลยคือไม่รู้แล้วบางคนนะคะจะเห็นว่าพอหันตัวไปนิดนึงนะคะแล้วก็ของตกปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าเด็กเหมือนกับไม่ได้คิดว่าตัวเองเกี่ยวข้องกับของคือมันเริ่มต้นจากคำว่าเด็กเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรหรือว่าไม่คิดว่าสิ่งที่ทำอยู่คือเป็นตัวเองแหละที่ทำให้ตกแต่ถ้าในกรณีที่ว่ามีลักษณะที่เด็กพอจะรู้บ้างเช่นอาจจะสนใจนิดนึงนะคะอาจจะเกือบละอาจจะไม่โดนก็ได้นะคะแต่มันเหมือนกับพุ่งความสนใจไปตรงนี้ละนะคะสังเกตปฏิกิริยาถ้าเด็กโดยทั่วไปสมมติเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเด็กจะมีอาการแบบมองซ้ายมองขวาใครเห็นหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรเปล่าเนี่ยคือภาวะนี้ค่ะเป็นภาวะเหมือนกับว่าเป็นการป้องกันตัวเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วของคนทุกคนจะเป็นเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งพอของมันตกลงมาปุ๊บนะคะที่บอกว่าเมื่อกี้บอกอุ๊ยเด็กวิ่งเลยวิ่งเลยโอ้เพราะเขารู้ว่าอุ๊ยถ้าทําอะไรลงมาแล้วมันเกิดความเสียหายอยากที่จะบอกก่อนว่าไม่ใช่ฉันนะไม่ใช่นะเพราะว่าอาจจะหนึ่งในเรื่องของการกลัวลงโทษแม้ว่าจะรู้นะคะแม้ว่าทีแบบไม่แน่ใจเนี่ยแต่จะบอกเลยว่ากลัวว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะถูกลงโทษหรือเปล่าเดี๋ยวจะถูกดุไหมนะคะมันก็อาจจะมีลักษณะแบบที่เราเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะตอบแบบนี้ว่าไม่รู้อ่ะคือเด็กอาจจะบอกไม่หมดแล้วก็เขายังงงๆอยู่เพราะว่าเด็กยังเชื่อมโยงไม่ได้ค่ะระหว่างสิ่งที่เขาอยู่ข้างหน้ากับสิ่งที่มันยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลย
3: ฟังดูแล้วความไม่รู้ของเด็กก็คือไม่รู้จริง
2: ๆไม่รู
3: ้เนาะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาเข้าใจแล้วไงว่าแตะโต๊ะแล้วจะทำล้มได้ก็อาจจะตีความไปว่าเด็กไม่พูดความจริงก็เป็นไปได
2: ้ครับ
3: คราวนี้เรามีสถานการณ์หนึ่งนะคะดูซิว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรค่ะ
0: ว่าไม่ต้องยุ่งกับกล่องนี้เมื่อถึงเวลาอยู่คนเดียวล่ะเด็กๆจะทำอย่างไรแล้วเมื่อผู้ใหญ่กลับมาถามจะตอบจริงหรือไม
2: ่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าเหตุการณ์สถานการณ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะเชิญครับคุณพ่อ
5: ผมเชื่อใจน้องแพม
2: ครับ
5: ว่าเขาเชื่อคุณครูครับ
2: เชื่อคุณครู
5: นั่งเฉย
2: ๆนั่นคือคุณครูบอกว่าอย่าเล่นกล่องนี้นะน้องแพมไม่เล่นแน
5: ่เล่น
2: แล้วถ้าคุณครูเข้ามาน้องแพมไม่ได้ดูจะบอกครูว่าดูไหมครับ
5: ไม่
2: ก็นั่นแหละไม่ควรจะบอกว่าดูนะ
5: ครับ
2: นี่คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เชื่อว่าลูกตัวเองจะเป็นอย่างนั้นครับ
3: ค่ะ

0: ละสิน้องแพมจะบอกคุณครูไปตามจริงหรือเปล่าดูน้องเฟิร์สครับกับสถานการณ์เดียวกันเลยจ้า
1: คิดว่าดูค่ะ
2: เพราะความไปดูกล่องนี้เลยนะ
1: แน่นอนเพราะว่าคิดว่าเขาน่าจะอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่แล้วถ้าครูเข้ามาเขาคงจะแบบไม่ได้ดู
2: คือถ้าครูเข้ามาบอกแน่เลยว่าไม่ได้ดูแน่ๆครับ

0: หน้านี้คุณแม่ทายไว้ว่า
1: แล้วถ้าครูเข้ามาเขาคงจะแบบไม่ได้ดู
2: คือถ้าครูเข้ามาบอกแน่เลยว่าไม่ได้ดูแน่ๆครับ
0: แล้วน้องเฟิร์สก็ตอบว่าม าดูน้องเจแปนกันบ้างครับ
3: คิดว่าดูเหมือนกันครับ
2: คิดว่าดูแล้วถ้าพอครูเข้ามาแล้วคิดว่าลูกเราจะบอกว่าอะไร
3: จะบอกครับ
2: บอกว่า
3: บอกว่าดูฮะ
2: บอกว่าดู
3: ใช่ครับอยากจะแปลนอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรอะไรเงี้ย
2: นั่นคือบอกตามที่ตัวเองทำเลยว่าดู
3: ใช่ครับ
2: เจแปนคุณแปนอย่าด้วยเทปแรกของข้าจะไปจ
4: ับ
2: ไ
4: ม้ไป
2: ด
4: ี
2: กว่า
4: เจแปนเจแปนเจแปนนี่เจแปนได้ดูของเ
0: ปล่าก่อนหน้านี้คุณพ่อทายว่าอย่างไรครับ
3: บอกว่าบอกว่าดูฮะ
2: บอกว่าดู
3: ใช่ครับอยากจะแปลนอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: นั่นคือบอกตามที่ตัวเองทำเลยว่าดู
3: ใช่ครับ
0: อ้าวแล้วเจแปนจะตอบว่าอย่างไรครับ
5: แ
2: ม่เจแปนไม่รู้แค่เปิดเฉย
0: มาดูน้องทิกเกอร์ครับ
2: เชิญครับ
6: คิดว่าน้องดูเหมือนกันนะคะ
2: ครับ
6: ค่ะเพราะว่าอาจจะอยากรู้อยากเห็นข้างในว่ามีอะไร
2: ครับ
6: ค่ะ
2: แล้วถ้าคุณครูเข้ามาแล้วคิดว่าน้องจะบอกว่าไงครับ
6: บอกว่าดูแต่อาจจะเสริมท้ายนิดนึงว่าดูนิดเดียว
2: ไม่ดูเลยเยอะเลย
6: ใช่ค่ะ
2: นิดเดียวเอง
6: ใช่ค่ะ
2: เป็นยังไง
6: ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้คุณแม่ทายว่าอย่างไรครับ
6: บอกว่าดูแต่อาจจะเสริมท้ายนิดนึงว่าดูนิดเดียว
2: ไม่ดูเลยเยอะเลย
6: ใช่ค่ะ
2: นิดเดียวเอง
6: ใช่ค่ะค่ะ
0: อ้าวแล้วทิกเกอร์จะบอกคุณครูว่ายังไงล่ะเนี่ยมาถึงน้องฟ่านฟ่านครับดูหน้าคุณพ่อคุณแม่สิครับเอ็นดูลูกในสถานการณ์นี้เหลือเกินครับ

0: อนโอ้โห
1: เด็กๆทุกคนอยากรู้อยากเห็นนะคะแล้วก็ต้องขอดูหน่อยเถอะว่าทำไมในกล่องมันมีอะไรอาจารย์เปิ้ลคะเราดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเด็กๆทำอย่างไรกับสถานการณ์เหล่านั้นเราพอจะอธิบายอะไรได้บ้างคะ
2: ต้องบอกอย่างนี้แม้ว่าไม่ใช่เด็กๆนะเป็นผู้ใหญ่นะคะต้องถามเลยแอบดูไหมคุณแม่ขา
1: เกิดแบบใช่ไหมคะเกิดมีกล่องแล้วแบบพี่บอยอย่าเปิดดูนะเดี๋ยวนี้นะกลับมา
3: อันนี้อยากกินนะอันนี้อย่าไปแตะนะโอ้โหเป็นเราเนี่ยขนาดนี้เราก็ทำ
1: ใช่ไหมมันมีพลังขับเคลื่อนบางอย่าง
2: ใช่ใช่เพราะว่าภาษาเหมือนกับถ้ายิ่งเห็นวัยรุ่นนะเขาจะบอกว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุนะคะคือถ้าในสถานการณ์นี้ต้องเรียกว่าทางพาไปที่ทำให้เด็กเลยตอบไม่ตรงความจริงหรือทำให้เด็กจะต้องปกป้องตัวเองว่าไม่ได้ดูเปล่าเป็นเพราะอันนี้ค่ะถ้าเกิดในสถานการณ์นี้เนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ภาษาละขอบคุณพ่อคุณแม่ที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ทราบว่าภาษาของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกระตุ้นนะคะต่อมจินตนาการเขาเพราะเด็กวัยนี้เป็นเด็กวัยอยากรู้อยากเห็นอยากมีจินตนาการอะไรก็ไม่รู้อยู่ในกล่องแล้วมีรูเจาะไว้ต่างหากมันสงสัยอะนะคะแล้วก่อนออกไปก็มาใกล้เลยนะมีแตะตัวด้วยนะมือก็ชี้ไปที่กล่องนะคะ
1: ชี้นำมา
2: ชี้นำนะคะอย่าเปิดนะลูกอย่าดูนะลูก
3: โอ้จริงนะคือ
2: ถูมือเลยอะไรละเนี่ยอะไรละเนี่ยถูกต้องนะคะพอพูดแบบนี้ปุ๊บจะสังเกตว่ามันเป็นลักษณะอะค่ะว่าเราจะเห็นธรรมชาติออกไปเลยว่าพอผู้ใหญ่หันหลังปุ๊บเด็กทุกคนเลยจะมีอาการไงคะ
1: โอ๊ยอะไรอยู่ในกล่อง
2: ฉันสงสัยฉันสงสัยเพราะวัยนี้ก็อยากจะรู้อยากจะเห็นอยู่แล้วนะคะที่เขาจะดูเพราะนั้นพอเข้าไปปุ๊บมันจะเกิดอาการไงส่องเพราะว่าภาษาชี้นำห้ามแอบเลยแอบดูแม้ภาษาชินน่ะห้ามแอบเลยแอบเปิดพอคุณครูกลับมาปุ๊บนะคะคุณครูกลับมาปุ๊บคุณครูก็เดินมาเลยถามคำถามเดิมเลยนะคะเมื่อกี้ลูกเปิดดูหรือเปล่าภาษาชี้นำอีกแล้วชี้ไปที่กล่องเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่าค่ะเด็กๆกลัวค่ะกลัวการถูกลงโทษกลัวแล้วภาษาทุกอย่างมันบอกไปหมดแล้วก็เลยบอกว่าเปล่าค่ะแต่สุดท้ายค่ะถ้าในกรณีของน่ารักนะน้องคนสุดท้ายนะคะที่เมื่อกี้มาปุ๊บแล้วพอคุณครูเดินมาปุ๊บคาเลยคาเลยเปิดมาปุ๊บจังหวะตกใจแต่เด็กก็น่ารักนะคะน้องบอกว่าอะไรคะดูค่ะ
3: ดู
2: ค่ะดูนะคะแต่ดูแล้วคือยังไม่รู้เขาก็บอกตามนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เด็กก็รู้ว่าผู้ใหญ่มาเห็นเขาพอดีนี่คือเป็นความซื่อสัตย์ของเด็กนะที่เขาก็บอกค่ะว่าดูไหมดูแต่ของคนอื่นนี่คือผู้ใหญ่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นแล้วภาษาที่พาไปด้วยก็คือกลัวถูกดูอ่ะกลัวถูกว่าเพราะถูกบอกไปแล้วว่าอย่าก็เลยอย่างนี้แล้วกันว่าเปล่าไม่ได้ดู
1: อาจารย์เปิ้ลคะแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงให้ลูกเราพูดความจริงกับเราล่ะคะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เลยถ้าเป็นในกรณีนี้เนี่ยต้องมาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เองจะต้องปรับตั้งแต่คำพูดแรกคือ1คุณพ่อคุณแม่จะต้องพูดในเรื่องที่เป็นคำพูดบวกคือคำพูดที่อยากให้เขาทำไม่ใช่คำพูดที่ไม่อยากให้เขาทำนะคะเพราะนั้นโอกาสที่จะเลี่ยงในเรื่องของการที่เด็กอย่างที่ว่าทางพาไปเนี่ยจะน้อยลงอันนี้คือในกรณีแรกแต่ถ้าในกรณี2ที่เราจะต้องการที่เราพูดไปแล้วล่ะแล้วเราต้องการตรวจสอบนะคะขอเป็นภาษาเปิดเป็นไงลูกเมื่อกี้ทำอะไรบ้างคะแล้วเวลาภาษาเปิดเนี่ยคือทำอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างเล่นอย่างไรคือไม่ลงไปแล้วก็พูดตรงไปเลยว่าเปิดหรือเปล่าหรือไม่เปิดนะคะใบหน้าเนี่ยยิ้มนิดนึงเพื่ออยากรู้ว่าเขาเปิดไม่เปิดเพื่อต้องการเช็คเป็นไงจ้าเมื่อกี้ทำอะไรจ้าไม่ใช่เมื่อกี้ทำอะไรอ่ะลูกนั่งทำอะไรคือถ้ามาปุ๊บค่ะเด็กก็กลัวแล้วว่าเอ๊ะเดี๋ยวฉันจะถูกดุไหมฉันจะถูกทำโทษไหมเพราะฉะนั้นภาษาบวกนะคะแล้วก็ใช้ภาษาที่เปิดเวลาถามคำถามพร้อมทั้งใบหน้าที่ดูเหมือนว่าเป็นมิตรกันนะ
1: เป็นยังไงล่ะ
3: ครับ
1: จางเลยนะคะก็เป็นคำแนะนำดีๆจากอาจารย์เปิ้ลแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับอาการที่ลูกเนี่ยพูดไม่หมดพูดเฉยเฉยไหลไปเรื่อยๆดูซิว่าเราจะรับมือได้อย่างไรนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม
4: ่สู้สู้พ่อแม่

0: ่อจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทคนิคจากครอบครัวจากทางบ้านบ้างนะคะซ
1: ึ่
0: งแน่นอนแต่ละครอบครัวก็จะมีเทคนิคในการรับมือกับการที่ลูกไม่พูดความจริงหรือว่าพูดไม่หมดเช้ใช้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่ากับครอบครัวแรกนะคะว่าเขาจะมีเทคนิคอย่างไรในการรับมือกับลูกพูดความจริงไม่หมดนะคะกับครอบครัวน้องโบนัสค่ะ
2: แม่ไดนะคะเป็นคุณแม่ของน้องโบนัสค่ะน้องจะเป็นเด็กค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายเขาจะสนุกสนานอย่างทุกวันนี้เวลากินข้าวตอนข้าวเที่ยงหรืออะไรมากินข้าวเขาจะมาแล้วเอาน้ำเทให้หม่ำม้า

สิ่งที่เป็นกังวลนะคะก็เรื่องการโกหกนะคะการโกหกบางครั้งมันทำให้เราเป็นกังวลอยู่เล็กน้อยแต่ถามว่าพฤติกรรมนี้มันสามารถละลายพฤติกรรมได้ด้วยการที่ว่าเราใช้เหตุผลกับเขาอะพอดีจะไปทานข้าวหรือเราจะออกไปล้างรถเราบอกให้เขาอ่านหนังสือแต่เขากลับมาเล่นซึ่งเขาไปเล่นตุ๊กตาโดเรมอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: เราก็เอ๊ะเขาเล่นหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาปฏิเสธเขาไม่ได้เล่นเขาแค่จับเฉยๆซึ่งจริงๆแล้วเขาเล่น
1: มามาเมื่อกี้ยืนสองมันกุดแล้วพี่ขวัญก็เปลี่ยนยืนสองใหม
0: ่ใช่มามาถามหนูว่าเมื่อกี้หนูเล่นของเล่นหรือเปล่าคะหนูเล่นของเล่นหรือเปล่าบอกมามามามามาไม่ทำโทษหนูซึ่งเราก็ใช้เหตุผลว่าการที่เราอ่ะยอมรับความจริงว่าเราเล่นเราก็บอกว่าเราเล่นเราโกหกมันไม่น่ารักนะรู้ไหมซึ่งถามว่าเขาก็ยอมรับในสิ่งที่ว่าเขาโกหกแล้วเขาเล่นจริงๆมามาก็ไม่ตีหนูยังไม่ได้อ่านหนังสือใช่ไหมสรุปหนูเล่นแล้วใช่ไหมคะหนูยอมรับแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าเขาเหมือนกับว่าพฤติกรรมที่โกหกเนี่ยมันสามารถละลายได้เก่งมากเลยนะหนูเป็นเด็กดีหนูยอมรับความผิดนะมามาให้รางวัลหอมกันที่หนึ่งจุ๊บอีกข้างหนึ่งหอมมามาหน่อย

0: การที่ลูกโกหกแล้วเราจับได้แล้วเราให้อภัยนะคะมันเป็นสิ่งสำคัญตรงที่ว่าเขาจะยอมรับในสิ่งที่ว่าเกิดขึ้นแล้วการให้อภัยเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราควรจะพูดตรงๆก็ได้ไม่ควรจะพูดโกหกเป็นการละลายพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ว่าครั้งต่อไปเขาไม่จำเป็นต้องพูดโกหก
1: อธิบายเหตุผลให้ลูกเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมให้ลูกพูดความจริงมีว่าคุณแม่เคยใช้วิธีนี้บ้างไหมครับ
2: มีอย่างน้องได้ของเล่นจากคุณพ่อเป็นเครื่องบิน
1: ครับ
2: อันนี้ก็เล่นไปเล่นมาเล่นดีๆก็หล่น
1: ครับ
2: แล้วไอ้ตรงข้างหน้ามันแตก
1: ครับ
2: ที่เป็นกระจกเขาก็บอกว่านักบินมันขับไม่ดีมันขับเครื่องบินตก
1: นักบินขับเครื่องบินตก
2: ใช่
1: ฮะ
2: ที่มันตกลงไปนักบินขับไม่ดี
1: ครับ
2: เราก็รู้ว่าเขาพยายามจะเลี่ยงความผิดของตัวเองแล้วก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยหนูถือไม่ดีมันก็ตกแล้วก็แตกซื้อมากี่ชิ้นเนี่ยถ้าไม่ระวังของเล่นมันก็จะตกแตกได้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขายอมรับแล้วก็ให้ระวังมากขึ้น
3: ก็อย่างสมมติว่าถ้าเขาทำนมหกอย่างเงี้ย
1: ครับ
3: แล้วถามว่าใครทำแล้วเขาบอกเหมือนจะปฏิเสธฮะก็บอกว่าบอกเขาว่าถ้าจะแปนทำก็ไม่เป็นไรลูกมันเป็นเรื่องเล็กน้อยทำก็ให้บอกผู้ใหญ่จะได้มาเช็ดจะได้ไม่มีคนลื่น
1: ให้เหตุผลด้วยว่าไม่ว่าหรอก
3: ไม่ว่าครับ
1: ทำก็บอกจะได้มาช่วยกัน
3: ใช่คร
1: ับ อ๋อนี่ครับนี่คือการใช้เหตุผลฮะ
4: เป็นวิธีการหนึ่งที่ดีนะคะใช้ได้ค่ะใช้ได้เลยที่เราให้เหตุผลตอนนี้มันมีสิ่งที่เพิ่มเติมเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เมื่อกี้ก็ได้บอกไปนะคะอย่างเมื่อกี้

0: จะชอบคำพูดคุณพ่อมากใบหน้าของคุณพ่อจะเห็นเลยเนาะว่าลูกก็พร้อมที่จะพูดความจริงอ่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่เป็นไรนะลูกถ้าลูกทำนมหกเนี่ยแต่ให้บอกคุณพ่อคุณแม่มานะตอนนี้มันมีเทคนิคอันนึงที่ถ้าปรับแล้วมันจะดีขึ้นเลยค่ะคือก่อนที่เราจะพูดลบเนี่ยนะคะให้เราพูดบวกก่อนเช่นถ้าหนูบอกความจริงคุณแม่นะหนูจะเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยค่ะแต่โดยส่วนใหญ่เราจะพูดเป็นลักษณะคำพูดลบก่อนนะคะคุณแม่จะไม่รักนะถ้าหนูไม่พูดความจริงอย่าโกหกคุณแม่นะคะอย่าโกหกนะเพราะฉะนั้นพออยากโกหกปุ๊บภาษามันมาละก็คือภาษาด้านลบแล้วก็คำมันขึ้นคำแรกเลยว่าอุ๊ยโกหกเด็กก็จะทันทีว่า
1: ปิดกั้นตัวเองขึ้นมาทันท
0: ีใช่ว่าหนูโกหกหรือเปล่าคะกับไม่ได้พูดอะไรนะคะคือเอาคำนั้นมาเลยคุณแม่อยากรู้จริงหนูบอกความจริงคุณแม่มาก็ได้ค่ะหน้าเป็นแบบนี้นะถ้าอย่างเงี้ยคุณแม่จะดีใจมากเลยถ้าหนูบอกคุณแม่ตามความเป็นจริงนะและสิ่งที่ทำได้ก็อาจจะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเรียนรู้ให้เด็กเรียนรู้เพราะเด็กเรียนรู้เร็วมากเลยเนาะขนาดท่าออกกำลังกายเด็กยังเรียนรู้ได้เลยนะคะคุณพ่อเพราะนั้นเราก็เป็นตัวอย่างให้เด็กดูก็คือขอโทษนะคะคุณแม่ขอโทษนะลูกคือถ้าพ่อแม่พูดขอโทษเป็นเด็กจะเรียนรู้ว่าเด็กต้องพูดขอโทษเป็นเหมือนกัน
1: อย่างนี้นี่เองนะเอาละค่ะหลังจากที่ได้ดูเทคนิคจากครอบครัวของน้องโบนัสไปแล้วนะคะเรามาดูอีก1เทคนิคนะคะของครอบครัวน้องอาราเร่ค่ะ
2: ชื่อแม่โจนะคะเป็นคุณแม่ของอาราเร่เด็กหญิงอภิสราอุณหเดชตอนนี้ก็อายุ4ขวบนะคะ4ขวบแล้วนะคะแล้วก็เป็นเด็กค่อนข้างจะร่าเริง
3: อุ้ยเป็นรอยฟัน
2: โดยรวมน้องอาราเร่ล่ะคะหลากหลายอารมณ์นะคะแต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นคนร่าเริงแล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจคือลื่นไหลจนบางครั้งเนี่ยออกแนวเอ๊ะโกหกหรือเปล่าตอนแรกไม่คิดว่าเขาโกหกอะนะคะพอไปโรงเรียนเราเริ่มมีข้อเปรียบเทียบคือไปโรงเรียนเนี่ยเวลาเขาจะอาจจะมีฟกช้ำดำเขียวมาบ้างเป็นธรรมดาของเด็กๆ เวลาเราถามเนี่ยถามแล้วคำตอบเขาคือหนูโดนเพื่อนผลักบ้างหรือหนูเดินชนเองบ้างคือคำถามเดียวแต่ได้คำตอบมา 4-5 อันดูไปดูมาเหมือนกับว่าเอ๊ะอันไหนคือจริงกันแน่เขาบอกเด็กไม่โกหกเราเริ่มไม่เชื่อเริ่มมีความรู้เฮ้ยเด็กเดี๋ยวนี้อย่างนี้เลยเหรอแล้วตามทันไหมเนี่ยแล้วอันไหนคือจริงอันไหนคือเท็จเวลาค่ะถามตั้งหน้าตั้งตาถามจริงจังอย่างเงี้ยเขาก็จะมองไปทางอื่นแล้วก็เฉยเฉยไปคุยเรื่องอื่นไม่ยอมตอบซะอย่างนั้นเลยไม่รู้จะถามยังไงถ้าเจอเรื่องโกหกอย่างน้อยๆหนึ่งคุณแม่ต้องใจเย็นอย่างน้อยเราต้องใจเย็นแล้วก็ค่อยๆถามเอ๊ะมึงมาพาโวยจะไม่ได้อะไรเลยจากเด็กนอกจากความกลัวและจะโกหกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาจะไม่ไว้ใจเราเลยถ้าเราใช้วิธีหนึ่งให้เขายอมรับแล้วชมเขากอดเขาแล้วพฤติกรรมเขาลดลงเราก็ยังใช้ได้แต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีนี้แล้วไม่ดีขึ้นเราก็จะปรับเปลี่ยนอ่านนิทานเลยค่ะตัวไหนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเขาอะใช้ได้หมดเลยหนูอยากเก่งแบบนี้ไหมหนูแบบนี้ไหมหนูเป็นตัวนี้ไหมเป๊ะใช่ได้เรื่องนิทานนี่ช่วยแม่ได้เยอะเพราะเขาเป็นเด็กชอบให้อ่านหนังสือให้ฟังเป็นชั่วโมงชั่วโมงโดยที่ไม่ไปไหน
3: ใช
2: ่แล้วหนูเป็นเด็กกล้าหาญปะเนี่ย
3: กล้า
2: ที่จะบอกใช่ไหมคะ
3: ใช่
2: ถามว่าลดลงไหมนิสัยโกหกน้อยลงค่ะชัดเจนเขาดีขึ้นเขาก็จะยอมรับโดยเฉพาะการขอบใจนะลูกนะที่หนูไม่โกหกแสดงว่าหนูเป็นเด็กดีแล้วหนูรักแม่

0: ใช้วิธีเล่านิทาน
1: ฮะ
0: วิธีการเล่านิทานเปรียบเทียบเพื่อชวนเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับลูกคุณพ่อคุณแม่มีใครเคยใช้วิธีเล่านิทานบ้างไหมครับ
2: ทำอะไรไปแล้วเมื่อมีความผิดอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
2: ก็จะเชื่อมเข้าตรงที่นิทานว่าเรื่องพินอคคิโอเรื่องเด็กเลี้ยงแกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราก็เปรียบเทียบให้เขาดูว่าแบบนั้นดีไห
0: ม
2: แล้วก็ให้มองมุมกลับว่าถ้าเป็นตัวเองชอบไหมมีคนโกหกหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็จะเลือกใช้นิทานที่เกี่ยวกับการพูดไม่จริงมาเล่าให้ลูกฟังครับ
3: โอ้เป็นเทคนิคที่ดีมากค่ะต้องชมคุณแม่

0: ของน้องอาราเล่แล้วก็คุณแม่หลายๆคนนะคะหลายๆบ้านเลยที่ใช้เทคนิคนี้เพราะว่าการใช้รูปแบบของนิทานเนี่ยเด็กในวัยนี้ค่ะชอบฟังนิทานแล้วเราก็เรียนรู้ว่าการที่เราจะให้เด็กมีพฤติกรรมอะไรเนี่ยเราสามารถสอนผ่านทางนิทานได
1: ้
0: เพราะถ้าเด็กมีการชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบตัวละครไหนเนี่ยเด็กก็พร้อมที่จะทำตามถ้าเขารู้ว่าถ้าตัวละครนี้ทำแล้วคนจะรักจะประสบความสำเร็จเขาก็พร้อมจะทำตามถ้าตัวละครนี้ทำแล้วมันมีอะไรที่จะเกิดสิ่ง

0: ขึ้นไปอีกเนี่ยสมมติเด็กตอบได้ถูกนะคะคุณพ่อคุณแม่รีบใส่หน้าตาค่ะลงไปว่าโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยลูกเนี่ยถูกต้องเลยคุณลูกนี่น่ารักมาก
1: และนี่ก็เป็นเทคนิคจากทางบ้านนะคะแต่ว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะเรายังมียุทธวิธีนะคะที่จะมาเล่นกันก่อน
2: เล่นกันก่อนเลย
1: อาจารย์เปิ้ลขาเราเล่นยังไงคะเกมนี
0: ้วิธีการนะคะเพื่อที่ให้เด็กรู้ว่าถ้าเขาพูดสิ่งดีสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขามั่นใจเนี่ยให้เขานะคะบอกขึ้นมาเลยแล้วเราจะให้รางวัลโดยการที่เราแสดงออกว่าเรารู้สึกดีกับเขาแสดงความภูมิใจนะคะหรือพูดคำพูดที่เป็นบวกได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาพูดแล้วมันไม่ถูกต้องเช่นของแต่ละชิ้นนะคะว่าเป็นของใครถ้าเด็กพูดแล้วผิดขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะทำหน้าเหมือนกับหน้าสลดนิดนึงเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ว่าถ้าเขาทำผิดแน่นอนค่ะคุณพ่อคุณแม่เสียใจแต่เราไม่ต้องพูดว่าพ่อแม่เสียใจแต่ให้เขาเรียนรู้จากการเล่นเพราะนั้นแล้วเราก็จะทำหน้าสลดนิดนึงถ้าเขาตอบผิดนะคะ
2: งั้นลองดู
1: ลองดูเลยค่ะคุณแม่วีขาลองกันเลยดีกว่า
2: แม่ลองดูครับ
0: เริ่มหยิบชิ้นไหนก่อนก็ได้เลยค่ะ
3: นี่นะคะเฟิร์สครับ
2: ครับ
3: อันนี้ของเฟิร์สหรือเปล่าครับ
2: โดเรมอนเนี้ยตีทุกวันของเฟิร์สครับขอบคุณครับแม่
1: เอ็นดูจัดที ่ต่อไป
3: โอเคแล้วอันนี้ล่ะคะของใคร
2: สวยจังของคุณแม่ครับ
0: เก่งอย่างนี้เก่งอย่างนี้ไม่ใช่แค่แก้มนะคะ
2: นี่รวมสองข้างเลยครับแม่
1: เต็มที่เต็มที่ชิ้นต่อไปมีอีกไหมคะ
0: ลองสักชิ้นหนึ่ง
2: ลองชิ้นหนึ่งที่อาจจะพูดไม่จริงโอเคครับ
1: เช่น
3: อันนี้ของใครเอ่ยไ
2: หมจังของเฟิร์สเองครับอันนี้ของเฟิร์ส
3: จริงเหรอแน่ใจไหม
2: งั้นไม่แน่ใจอะครับ
3: ไม่แน่ใจ
4: บอกคุณแม่ดีๆนะคะ
2: ถ้างั้น
3: คุ้นๆไหม
2: ของคุณพ่อครับ
3: เก่งมาก
1: นี่เป็นตัวอย่างนะคะก็สอนให้ลูกบอกว่าไม่แน่ใจถ้าไม่รู้ไม่ใช่ว่าบอกไปเรื่อยของคนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอันนึงจะเห็นเลยว่าคุณแม่เนี่ยนะคะแม่วีเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ลูกพูดอันนี้ลูกดูดีๆสิคะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ดูดีๆให้เวลาด้วย
0: นะคะเพราะบางทีเด็กอาจจะตอบเพราะว่าอาจจะสนุกก็ได้ตอนช่วงนั้นฉันสนุกฉันก็เลยบอกว่าของหนูแต่เราบอกว่าอย่าก็ขอบคุณแม่นะคะอุ๊ยเด็กจะโดนไปแล้วทันทีแม่บอกลูกดูดีๆนะคะให้อีกครั้งนึงเนาะแต่ว่าตอนช่วงที่ใช่ค่ะให้มีเวลานิดนึงเพราะตอนช่วงนั้นเค้าอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือเค้าอาจจะบอกไม่หมดหรือไม่ได้ดูดีๆเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้ได้หรือเมื่อกี้นี้เด็กจะเริ่มรู้แล้วว่าสายตาเราสลดลงนะคะถ้าสายตาสลดลงเขาจะเอ๊ะนิดนึงแล้วเราก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าหนูไม่แน่ใจนะหนูขอโทษคุณแม่แล้วตอบใหม่ไหมคะนะคะไม่แน่ใจคือไม่แน่ใจนะคะแบบนี้ค่ะก็ได้แปลว่าเราให้เด็กอย่างที่ว่าเริ่มต้นจากการเขาทำถูกให้แรงเสริมบวกก่อนต้องบวกมาก่อนลบแต่ให้เด็กเรียนรู้ลบด้วยเพราะเป็นไปไม่ได้ว่าในชีวิตที่เขาจะเติบโตมามันจะมีบวกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มความทนทานให้เขาได้ค่ะ
1: นะคะเอาละค่ะโหเป็นยังไงบ้างนี่คือยุทธวิธีการเล่นนะคะอันนี้ของใครกันแน่ลองถามลูกตั้งคำถามให้ลูกนะคะแล้วก็เหมือนกับสอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะพูดความจริงหรือว่าถ้าไม่ทราบก็บอกว่าไม่ทราบหรือว่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็เป็นยุทธวิธีแรกที่เรามาแนะนำนะคะเรื่องของการเล่นมาดูยุทธวิธีต่อไปกันเลยค่ะมาถึงอีกหนึ่งยุทธวิธีเรื่องของการคุย
2: ครับ
1: คุยยังไงคะอาจารย์เปิ้ลคะ
0: วิธีการคุยนะคะเราก็อาจจะให้หนึ่งเลยในเรื่องของการให้เหตุผลลูกนะคะถ้าสมมติว่าเกิดเราคิดว่าลูกตอนนี้เฉยๆอยู่หรือยังพูดไม่หมดเพราะเด็กก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรถ้าเราให้เหตุผลเขาว่าผลจากการกระทำตรงเนี้ยถ้าเขาไม่บอกเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราบอกในสิ่งที่เขาควรจะต้องทำว่าเขาควรจะทำอะไรนะคะแล้วก็ถ้าในสิ่งที่เขาทำได้ตามนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่ว่าเลยค่ะสำคัญมากเลยจับถูกเขานะคะก็คือใช้หลักของการชมหรือพูดให้เขารู้สึกว่าโอ้สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันใช่แน่เลยถ้าเป็นแบบนี้โอเคเลย
1: เอาละค่ะทีนี้เรามีสถานการณ
2: ์
1: ตัวอย่าง
2: สถานการณ์ตัวอย่างนั่นคือถ้าคุณพ่อคุณแม่จับได้ว่าลูกของเราไปเอาสีเทียนของเพื่อนมาครับอันแรกนั่นคือการใช้เหตุผลครับ
1: ใช้เหตุผล
2: การใช้เหตุผลคือหนูหยิบสีเทียนของเพื่อนมาแล้วเพื่อนจะใช้อะไรระบายสี
1: นี่
0: ได้ค่ะอันนี้ก็สามารถ

0: ใช้ได้เพราะนั้นการใช้แบบนี้ก็ได้ว่าอ้าวแล้วเพื่อนจะใช้อะไรระบายสีลูก
1: ครับ
0: คุณหน้าจะต้องเหมือนกับว่าอ๋อเห็นใจเพื่อนนะคะเด็กจะได้รู้ว่าเออการหยิบมาอาจจะหนึ่งไม่ได้บอกเขาแล้วหยิบมาเลยเพราะฉันอยากทำเด็กไม่รู้ไงเริ่มต้นด้วยการไม่รู้แล้วเลยหยิบมาเด็กจะได้โอ้เนาะฉันไม่ได้คิดถึงเพื่อนเลยเนาะเพราะเราใช้หน้าของเราที่บอกว่าอ๋อแล้วเพื่อนจะใช้ยังไงล่ะลูกนะคะตรงนี้ก็ได้แล้วค่ะ
1: แล้วต่อไปก็คือการบอกสิ่งที่ควรทำ
2: ตัวอย่างเช่น
1: พรุ่งนี้หนูเอาสีเทียนไปคืนเพื่อนดีกว่านะ
0: ถูกต้องเลยค่ะเพราะนั้นเทคนิคของคำว่าบอกสิ่งที่ควรทำเนี่ยถ้าสังเกตนะคะคำที่เราจะใช้กับลูกคือคำในอนาคต
2: ค่ะ
0: ไม่ใช่คำในอดีตสิ่งที่ควรคืออะไรเห็นไหมภาษาพวกมันเริ่มมาอีกแล้วพรุ่งนี้คืออนาคตพรุ่งนี้หนูเอาไปคืนเพื่อนดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าภาษามันจะพลาดเลยว่าบอกสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นทำไมหนูเอาหยิบของเขามาล่ะคะคุณแม่สอนไม่ใช่หรอคะทำไมคือเราไปว่าอดีตนะคะเพราะนั้นเราบอกไปเลยว่าสิ่งที่ควรทำคืออะไรบอกสิ่งนั้นค่ะอันนี้จะดีมากเลย
1: ครับ
2: นะคะและปิดท้าย
1: หนึ่งเลยนั่นคือการรู้จักชมเชยครับคุณแม่ภูมิใจในตัวหนูมากที่เอาสีเทียนไปคืนเพื่อน
0: การปิดท้ายตรงนี้นะคะสิ่งที่ทำได้ถ้าเราพูดคำว่าภูมิใจนี่มันยิ่งใหญ่มากเลยนะเด็กจะรู้สึกว่าโอ้ฉันนั่นมากเลยแต่คำนี้จะพูดเมื่อพฤติกรรมมันพวกนี้ค่ะทำสำเร็จเรียบร้อยละเป็นไงลูกคืนสีเทียนเพื่อนหรือยังคะหนูเอาไปคืนแล้วค่ะหนูไปคืนน้องฟันฟ้านแล้วนะคะโอ้คุณแม่ภูมิใจมากเลยนะหนูทำถูกต้องแล้วค่ะหรือดีแล้วล่ะค่ะลูกตรงนี้ค่ะเด็กก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อต้องทำยังไงนะคะ
1: สถานการณ์ต่อไปนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่บังเอิญจับได้ว่าลูกทำนมหกฮะแล้วลูกบอกว่าไม่ได้ทำแล้วก็ไม่เช็ดให้เรียบร้อยด้วยคุณพ่อคุณแม่จะพูดยังไง
3: ก็จะพูดขึ้นมาลอยๆว่าเอ๊ะใครทำนมหกนะ
1: ครับ
3: จะแปลเรามาช่วยกันเช็ดดีกว่าเนี่ยถ้าเกิดมีใครเดินผ่านมาแล้วลื่นล้มหัวแตกขึ้นมาเนี่ยต้องพาเขาไปโรงพยาบาลเรื่องใหญ่เลยจะแปลเห็นไหมว่าใครทำถามเขาเนี่ยค่ะให้เขาค่อยๆพูดออกมาเอง
0: สำหรับอันนี้ก็ใช้ได้ค่ะเพราะคุณพ่อแม่รู้สึกเป็นทิศทางเดียวกันนะคะอ่ะถ้าลูกทำสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่รู้แล้วนะคะแล้วเราจะบอกว่าอันนี้คือลูกโดยตรงคือไม่เป็นไรนะหนูบอกคุณพ่อมาได้ค่ะว่าหนูทำนะแล้วเราจะได้มาช่วยกันเช็ดจะได้ไม่มีใครต้องลื่นเพราะนมวันนี้นะคะทุกคนจะได้ปลอดภัยเลยลูกนะคะ
2: ทีนี้เรามาดูคำแนะนำเนาะ
1: การใช้เหตุผลคือเมื่อหนูทำนมหกแล้วปล่อยทิ้งไว้ถ้าใครมาเหยียบอาจจะลื่นล้มได้นะคะ
2: อย่างที่คุณแม่พูดเลยนะคะ
1: อันต่อไปครับบอกสิ่งที่ควรทำหนูควรบอกคุณแม่นะคุณแม่จะได้ช่วยเช็ดได้ทันทีการพูดชมเชยครับหนูเก่งมากเลยที่รีบบอกคุณแม่ครั้งหน้าหนูควรระวังด้วยนะ
0: เพราะนั้นจะเห็นเลยว่าเนี่ยหนูควรบอกคุณแม่นะเราจะได้มาช่วยกันเช็ดนะลูกเพราะตอนนี้กลายเป็นคุณแม่จะทำมีคนเดียวนะคะถ้าเพิ่มก็คือหนูกับคุณแม่เราจะได้มาช่วยกันเช็ด
1: มีกิจกรรมร่วมกันด้วย
0: เราจะได้มีตรงนี้ได้
2: ให้ความรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทำไปด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะนั้นเด็กก็จะเรียนรู้ไปพร้อมกันแม่ก็แค่บอกคุณแม่แล้วหนูก็ไปเล่นต่อนะคะได้ค่ะ
1: น
0: ี
1: ่
2: นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นยุทธวิธีการคุยนะคะอย่าลืมนะคะแจ้งเหตุผลบอกสิ่งที่ควรทำและรู้จักชมเชยสามหลักการนี้ไม่ยากเลยนะคะเอาละค่ะแล้วยังมีอีกหนึ่งยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่เวลาจะเล่านิทานให้ลูกฟังก็จะมีหนังสือนิทานอยู
2: ่
1: หรือเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบ DVD CD ก็มีนะฮะแต่ถ้าเกิดเผอิญไม่มีตัวช่วยคุณพ่อคุณแม่อาจต้องแต่งนิทานขึ้นมาเอง
2: ฮะ
1: เรามาลองดูคุณพ่อคุณแม่ของเราจะทำยังไงดีนะฮะพ่อคุณแม่ถ้าลองแต่งนิทานเองลองดูครับ
3: ก็จะเล่าให้น้องฟังว่าวันหนึ่งนะมีน้องกุ๊กไก่เนี่ยเขาเผลอทำแก้วแตกไปแต่เขาไม่บอกคุณแม่เขาแล้วน้องเขาเนี่ยตัวเล็กๆเดินผ่านมาแล้วก็เอาเท้าไปเหยียบแก้วเลือดออกขึ้นมาน้องเลือดออกร้องไห้ใหญ่เลยเนี่ยต้องรีบพาน้องไปโรงพยาบาล
1: ครับนั่นคือทำแก้วแตกไม่ยอมบอกน้องเดินไปเหยียบเลือดออกเลยต้องไปหาหมอด้วยแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย์เปิ้ล
0: ได้ค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะสร้างขึ้นมาเพราะว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยเคยมีเหตุการณ์ที่ลูกเรานะคะคล้ายๆกันอาจจะทำแก้วแตกแล้วก็หรือมีเหตุการณ์หลายๆครั้งเนี่ยที่เรารู้สึกลูกเหมือนกับลูกจะกลัวเราไปเปล่าเพราะว่าเขากลัวพ่อแม่ดุเปล่าเด็กเลยไม่ยอมบอกเลยเพราะสาเหตุหนึ่งที่ลูกอาจจะไม่ยอมบอกพูดไม่หมดหรือพูดเฉยๆไปทางอื่นนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องดูตัวเองก่อนเลยว่าเราทำตัวเหมือนกับ น่ากลัวหรือเปล่านะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะใช้การแก้ผ่านทางนิทานเนี่ยแล้วก็บอกว่าลูกว่าถ้าลูกไก่น้อยเนี่ยควรจะทำยังไงดีเนาะน้องอ่ะก็จะได้ไม่เจ็บหรือว่าไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะลูกนะคะเพราะนั้นเด็กเขาก็จะคิดลูกไก่น้อยควรจะบอกคุณแม่ถ้าเขาพูดถูกก็คืออ๋อถูกเลยลูกนะเพราะว่าการที่แก้วมันตกแตกอาจจะมีอะไรคมๆแล้วทำให้น้องเจ็บได้ลูกน่ารักมากเลยว่าถ้าเป็นลูกไก่น้อยเขาจะบอกคุณแม่นะคะแล้วคุณแม่ก็จะสอนให้เขาต้องระมัดระวังในการถือถ้วยแก้วมากขึ้น
2: อันนี้ก็เป็นวิธีที่ถือว่าได้ผล
1: โดยใช้อาจจะใช้สถานการณ์จริงที่ลูกทำนี่แหละเอามาแต่งเป็นนิทาน
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
2: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนี่ก็เป็นยุทธวิธีการอ่านนะคะครบแล้ววันนี้3ยุทธวิธีที่เรามาเล่นคุ
1: ยอ่าน
2: วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทั้ง5ครอบครัวของเรามากๆเลยที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะขอบพระคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากครับคุณแม่ครับ
2: และแน่นอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เปิ้ลด้วยนะคะที่มาร่วมแนะนำแล้วก็ให้คำแนะนำที่ดีๆกับเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะ
1: อาจารย์เปิ้ลครับสนุกมากครับขอบคุณครับ
2: ขอเบอร์นะคะอาจารย
1: ์
2: ก่อนจะคุยอะไรกับลูก
1: เลยนะ
2: อาจารย์เปิ้ลคะพูดกับลูกยังไงดีคะ
1: รับรองว่าได้ผลแน่ๆฮะ
2: ใช
1: ่
2: แล้วค่ะ
1: คุณผู้ชมครับแล้วก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ครับสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
2: ค่ะและอย่าลืมนะคะในการดูแลลูกนะคะพ่อแม่นั้นสำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม
4: ่สู้ๆ

0: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: อยู่นี่นี
2: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: พี่ใบฟูไปเอากับหนูมีซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอะ
1: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
2: จริงมาก
1: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
2: ว้าว
3: นี่ไฟเช็คเหรอ
1: จริงอะ
3: เดี๋ยวกดดูดิ
1: ก่อนแม่เติมน้ำเติมน้ำน้ำเย็นด้วยนะพี่เอามาด้วยสนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
2: พูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะ
2: อ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
4: เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
2: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
4: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
1: ค่ะ
4: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
2: ค่ะแม่
4: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
2: เหรอคะแม่
4: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะมันถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มีชิดเนา
2: ะ
4: โอเคไหมคะ
2: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อ่ะคะ
5: ใช่ค่ะ
4: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
2: ได้เลยค่ะ
4: อ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
1: ได้ค่ะ
4: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วย
2: เ
4: ย้มาเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: รเพื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไมโทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกัน
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: พายเรือแม่ค้า
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าพายเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
4: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
2: คุณตามะพร้าวชอบ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณตาชอบมะพร้าว

0: ประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาเฉาะมะพร้าว
1: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทรเลย
2: ซื้อทุเรียนผม
3: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
0: ผมซื้อทุเรียนประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
2: อร่อยจังเลย
1: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
2: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
3: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
0: ผมถ่ายรูปตลาดน้ำประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
1: แทนไทยและเพื่อนๆ เก่งที่สุด
2: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่ซ่อนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
0: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
1: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไม่โทเย
3: ่หลังจากวันนั้นแทนไทยไม่โทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณไม่โทและเด็กๆคนที่ช่วยกันพยายามทำรักจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
0: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการ Gen Y วันนี้เรื่องราวของวัยรุ่น Gen Y ของเราน่าสนใจมากครับเพราะเขาทำธุรกิจและเปลี่ยนเงิน 1,000 บาทให้เป็นเงินกว่าครึ่งล้านครับเขาคนนี้คือใครและเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจแค่ไหน

0: ที่นี่คือจุดเริ่มต้นของวิ้งเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่นี่คือที่ไหนครับ
1: ที่นี่คือสำเพ็งค่ะ
0: คือสำเพ็งแล้วเรามาทำอะไรที่นี่อ่ะ
1: มาซื้อของขายส่งมาดูว่าวิ้งเนี่ยมาซื้อของตอนอายุ14เนี่ยเอาอะไรไปขายบ้างค่ะ
0: โอ้ขายส่งของขายส่งมันมีเยอะแค่ไหนครับที่นี่
1: เรียกว่าทุกอย่างที่พี่ท็อปอยากได้
0: จริงเหรอโอ้ยอยากเห็นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะ
1: ได้เลยค่ะ
0: อันนี้คือที่พี่มิ้งมาซื้อของนะครับ
1: ใช่ค่ะมิ้งก็เลือกซื้อของจากที่นี่
0: อันนี้คือร้านประจำเลยปะ
1: ใช่ค่ะก็พยายามจะเลือกของที่เราถูกใจมิ้งขอตอนคุณแม่มาซื้อของในสำเพ็ง
0: อ๋อครับ
1: ด้วยความที่เราเป็นเด็กค่ะตอนนั้นมิ้งอายุ14ค่ะพี่ครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากเที่ยวก็เรารู้สึกว่าสำเพ็งมันขายของถูกอยู่แล้วเรารู้จักในนามนั้นดีอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็มิ้งก็เลยมาที่นี่มาเลือกซื้อของที่อยากได้ด้วยตัวเองไม่ได้คิดว่าจะเอาไปทำเป็นธุรกิจ

0: ใช่ค่ะแล้วพอมิ้งมาที่เนี่ยก็เลือกซื้อไปแต่ข้อแม้ที่เนี่ยค่ะมันก็คือว่าต้องซื้อของมีราคาส่ง3ชิ้น6ชิ้น
1: อ๋อคือเขาไม่ขายชิ้นเดียว
0: ใช่แล้วซึ่งมันราคาแพงกว่าเป็นเท่าตัวมิ้งก็เลยรู้สึกว่าโอเคมิ้งต้องซื้อ3ชิ้น
1: แล้วพอเราซื้อ3ชิ้นแล้วเราเอาอีก2ชิ้นไปทำอะไรอ่ะ
0: คือตอนนั้นมันก็คิดอย่างนั้นแหละค่ะแล้วมิ้งก็เลยว่าถ้าเรารู้จะไปทำอะไรเราไปขายต่อก็ได้กับคนรู้จักกับอะไรอย่างนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ขาดทุนหรือได้ของในราคา1ชิ้นที่เราอยากได้เนี่ยแพงขึ้น
1: ก็คือตอนนั้นก็เลยเริ่มคิดว่าจะเอาจะซื้อตรงของตรงเนี้ยไปขายต่อนี่เหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นจุดเริ่มต้นเลยปะ
0: ใช่ค่ะแต่ตอนนั้นมิ้งตั้งใจว่ามิ้งจะขายกับคนรู้จักใช่ค่ะ
1: คนรู้จักซื้อไหมคะตอนนั้น
0: ไม่ซื้อกับเป็นคนอื่นที่ซื้อแทน
1: อ๋อเป็นคนอื่นที่ซื้อแทน
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยได้กลับมาซื้ออีกไหมครับ
0: ก็กลับมาค่ะ
1: ก็คือเริ่มกลับมาซื้อต่อเลย
0: เริ่มกลับมาซื้อเพราะมันมีคนถามเพิ่มพอมันมีคนถามเพิ่มเราคิดว่าอ้าวมันขายได้นี
1: ่อ
0: ้าวมันเกิดตั้งนี
1: ่
0: แล้วมันได้เงินกลับมามากกว่าเงินทุน
1: แล้วตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
0: 14ค่ะ
1: 14อ่ะครับตอนนั้น14ก็ม .2 ป่ะ14
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหเด็กม.2 คิดอะไรอ่ะถึงแบบเฮ้ยอยากขายของขึ้นมา
0: เพราะว่ามันอาจจะเป็นเหมือนมิงไม่เคยจับเงินที่มันหามาด้วยตัวเองแล้วมันเป็นครั้งแรกที่เงินก้อนแรกในราคาหลักร้อยอะค่ะแล้วมิงรู้สึกว่ามันสร้างคุณค่าแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถควบคุมเงินก้อนนี้ได้ด้วยตัวเราเองไม่ต้องขอคุณพ่อคุณแม่เน
1: าะ

0: แล้วตอนนั้นเริ่มต้นยังไงครับ
1: ตอนนั้นมิ้งขายใน IG Instagram เนาะ
0: Instagram เลยเหรอ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มันยากมากกับการที่เราจะสร้างความน่าเชื่อถือกับเด็ก14
0: Instagram เมื่อ6ปีที่แล้วนี้ไม่เป็นที่นิยมเลย
1: ไม่เลย
0: ยังไม่มีคนเล่นเลย
1: ยิ่งเป็นการขายของในโลกออนไลน์เมื่อก่อนยิ่งไม่เป็นที่นิยมเลยค่ะเพราะว่าคนไม่ให้ความน่าเชื่อถือคนยังไม่ค่อยเชื่อในการสั่งซื้อของออนไลน์การโอนตังตอนนั้นสมัยนั้น
0: ก็ยังเป็นเรื่องที่แบบโมไม่ทำแน่นอน
1: ใช่ค่ะแล้วด้วยความเราไม่เป็นก็เลยต้องฝึกต้องเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะมิงก็พยายามถ่ายรูปเท่าที่เรารู
0: ้
1: ลงแคปชั่นเท่าที่เราจะพิมพ์ได้ในตอนนั้นจากเด็กที่ไม่มีประสบการณ์เลย
0: เด็ก14เนาะ
1: เห็นอะไรก็พิมพ์อย่างนั้นราคาเท่าไหร่ก็พิมพ์อย่างนั้นอย่างนี้เลยค่ะ
0: แล้วตอนนั้นเราเรียนรู้ได้ไงว่าเราต้องซื้อมากี่ชิ้นขายกี่บาทกำไรเท่าไหร่ส่งของยังไงทำเองทุกอย่างเลยไหมครับ
1: ทำเองทุกอย่าง
0: ทำเองทุกอย่างเลยครับ
1: ทุกอย่างเลยค่ะตอนนั้นเพราะว่ายังต้องท้าความว่าคุณพ่อกับคุณแม่มิงอ่ะเป็นพนักงานบริษัทเอกชนซึ่งไม่ได้มีความรู้ด้านพ่อค้าแม่ค้าเรื่องการขายกำไรหรือว่าการไปหาของที่จะขายได
0: ้
1: ซึ่งตอนนั้นมันเรียนรู้ด้วยตัวเองหมดเลยค่ะแล้วก็ประสบการณ์ทุกอย่างมันสอนเรื่อยๆผิดแล้วก็แก้ไขผิดแล้วก็แก้ไขอย่างนั้นอย่างเดียว
0: แปลว่าต้องมีอะไรที่พลาดไปเยอะไหมฮะช่วงนั้น
1: พลาดเยอะค่ะปัญหาก็เยอะอุปสรรคก็เยอะค่ะ
0: เนี่ยเห็นของแบบเนี้ยเดินมาคือซื้อเลยปะซื้อไปแล้วต้องเราได้ดัดแปลงอะไรไหมหรือว่าเราขายแบบนี้เลย
1: จริงๆตอนนั้นอ่ะซื้อจากความชอบ
0: ก็แค่ว่าเลือกที่ชอบ
1: ถ้าขายไม่ได้เราก็ใช้เอง
0: อ๋อคิดแค่นั้นเลย
1: คิดแค่นั้นเลยขายไม่ได้ใช้เองมิ้งก็เลยว่าโอเคเราก็เลือกตามที่เราพอใจแต่มิ้งก็จะซื้อในจำนวนน้อย
0: ๆ
1: อย่างเช่นลายละ1ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าจะไปถ่ายรูปพอถ่ายรูปถ้ามันขายได้อีกเรากลับมาซื้อเพิ่มอ๋อใช่มันเป็นอย่างนั้นเลยค่ะ
0: ตอนอายุ14มาเดินสัมภาระคนเดียวปะ
1: คนเดียว
0: คนเดียวรู้สึกไงกับการที่เด็กตัวเล็กมาเดินถือของสัมภาระแล้วก็ซื้อของกลับบ้านขายของตอนนั้นรู้สึกไงอายมั้ย
1: มันไม่ได้อายเพราะว่าทุกถุงที่เราถือมันคือถุงเงิน
0: เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือเงินที่เราจะได
1: ้ใช่ค่ะถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นมิ้งว่าหลายๆคนคงเห็นมิ้งในสภาพที่เด็กตัวเล็กๆ14ขวบเราหิ้วถุงเป็นซานตาคลอสเลยค่ะ
0: มันจะรู้สึกว่าเฮ้ยทําเด็กคนนี้มาซื้ออะไร
1: ใช่ค่ะ
0: เรารู้วิธีการต่อรองราคาหรือวิธีการถามราคาลดราคากับที่ร้านเค้ายังไงอะครับ
1: ประสบการณ์เหมือนเดิมค่ะคือมิ้งต้องบอกว่าเวลาเรามาซื้อของก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นมาซื้
0: อก็
1: ว่าจะขายออนไลน์หรือว่าจะขายปลีกนอกร้านอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ได้จากการฟังการเห็นการดูหรือว่าการที่เราคิดว่าสินค้าชิ้นนี้มันต้องถูกกว่านี้สิเพื่อที่เราจะเอาไปขายได้ราคาสู้กับคนอื่นได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการต่อรองเพิ่มขึ้นในการเพิ่มจำนวนของหรือว่าอะไรก็ตามแต่บางทีเขาเห็นเราเป็นเด็กค่ะพี่
0: เ
1: ขาก็โอเอ็นดูเห็นน้องมาซื้อบ่อยอะไรเงี้ยเพื่อไปขายต่อเขาก็จะให้ราคาแบบนั้นพิเศษ
0: โอเคก็คือถ้าเราซื้อปริมาณที่มากขึ้นเขาก็ได้ให้ถูกลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับโอ้ก็เรียนรู้จากการที่ว่าฟังคนอื่น
1: ฟัง
0: ดูคนอื่นเลย
1: สอดส่องตลอด
0: สอดส่องตล

0: ว่าคือเรียนรู้ตัวเองทั้งหมดเลยนั่นเองว้าวเก่งมากเลย14โอ้ตอน14นะผมยังเล่นเกมอยู่เลยรายได้ช่วงนั้นเท่าไหร่ถามได้ไหม
1: หลักหมื่นค่ะ
0: หลักหมื่นต่อเดือน
1: แฮปปี้มากค่ะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นพอได้เงินใช่ไหมคะมิ้นก็ไม่ได้ขอเงินคุณพ่อคุณแม่เลยเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็ไม่เบียดเบียนเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสบายใจที่จะใช้เงินเพราะอย่างตอนเด็กอะค่ะเคยเป็นไหมคะว่าเวลาเราจะขออะไรคุณพ่อคุณแม่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
0: ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนต้องเรียนให้ได้เกรดซี
1: อะไรอย่างนั้นใช่ค่ะทำให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยเรามีสละมากขึ้นเราก็เหมือนตอนนั้นเราคิดว่าคุณแม่เราค่อนข้างดุเราก็เลยคิดว่าโอเคเราไม่มีข้อจำกัดกับคุณแม่แล้วไปสละของเราในการใช้เงิน
0: แล้วคุณแม่ไม่ว่าเราเหรอเพราะว่าเราเป็นเด็กนักเรียนอายุ14อยู่แล้วเรื่องการแบ่งเวลาเรื่องการเรียนน่ะยังตอนนั้นการก็ยังเรียนอยู่ไหม
1: เรียนอยู่ค่ะ
0: เรียนอยู่ด้วย
1: เป็นเด็กปกติเลยค่ะที่ไปเรียนกลับบ้านทำการบ้านอย่างนั้นเลยแต่เราต้องมีข้อเสริมคือตอบรับลูกค้าแพ็คของส่งของ
0: โอ้ยมีกิจกรรมที่ต้องทำมากขึ้นขนาดนั้นเราแบ่งเวลายังไง
1: ก็คือจริงๆแล้วมิงก็จะทำสมมติว่าการบ้านอย่างเงี้ยค่ะจะทำในโรงเรียนให้เสร็จเลย
0: อ๋อก็คือพออาจารย์สั่งการบ้านปุ๊บทำเลยฉันทำเสร็จเลย
1: ถ้าทำเสร็จได้ทำเสร็จเลยเพราะเหมือนเวลาในโรงเรียนเราก็มีเวลาว่างเยอะเนาะด้วยการที่เราเรียนวิชานึงเนี่ย1ชั่วโมงมีเวลาพักมีเวลาพัก10นาทีอะไรค่ะมิงก็ทำพอตอนกลางคืนกลับมาเราก็แพ็คของอย่างเดียวซึ่งมันใช้เวลาที่ค่อนข้างเยอะในการแพ็คของแล้วก็นอนค่อนข้างดึกแต่ตอนนั้นมิ้งก็คิดว่ามิ้งอ่ะจะใช้เวลาทุกนาทีเนี่ยให้มีประโยชน์มากที่สุดค่ะ
0: ก็หมายความว่าทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยพร้อมๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ตั้งใจที่จะเป็นอย่างนั้นเลย
1: ตั้งใจที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ทิ้งทั้งสองอย่างเพราะว่ามันสำคัญทั้งคู่มันคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำกับสิ่งที่เราชอบรวมกันค่ะคือจำเป็นต้องเรียนแล้วก็ชอบในการขายของ
0: เราก็ต้องทำสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราด้วยคือการเป็นนักเรียนเราพร้อมว่าเราอยากขายของเราก็คือแบ่งเวลาที่เหลือจากนั้นมาขายของ
1: ใช่ค่ะ

0: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เป็นแม่ค้าออนไลน์มาก่อนแล้วใช่ไหมแล้วอยู่ดีทำไมถึงเปิดร้านอาหารครับ
1: เพราะว่าเหมือนเวลามิ้งขายของออนไลน์อะค่ะมิ้งขายมาหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกิฟต์ช็อปเสื้อผ้ากระเป๋าแล้วที่นี้รู้สึกว่าเหมือนความฝันของเด็กคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเราขายของมามากเพียงพอแล้วอะค่ะมันก็อยากจะมีร้านค้าหรืออะไรสักอย่างเป็นของตัวเองมิ้งอยากมีอะไรที่มันจับต้องได้มากขึ้นอย่างก่อนหน้านี้มิ้งไปเอาของจากสำเพ็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่สามารถรีแบรนด์เราได้แล้วก็มันเป็นของที่ใครๆก็สามารถมีได้อะค่ะทีเนี้ยพอมิ้งเป็นเจ้าของกิจการมิ้งก็ได้บอกใครๆว่าเนี่ยคือสินค้าของมิ้งเนี่ยคือร้านค้าของมิ้งที่มิ้งขยับขยายมาจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทำไมต้องเป็นธุรกิจอาหารครับ
1: เอาความจริงระดับฝีมือการทำอาหารมิ้งคือศูนย์หรือติดลบเลยค่ะคือบ้านมิ้งอะไม่ทำอาหารกันกินคือซื้อขับข้าวมากินกันเพราะว่าไม่มีเวลาให้กันน้อยมาก
0: คร
1: ับ ตอนที่มิ้งคิดจะทำร้านอาหารมิ้งบอกแม่ว่าแม่มิ้งอยากเปิดร้านอาหารเพราะเราอะเวลาไปกินข้าวด้วยความเราเป็นแม่ค้าอยู่ในตัวเราก็จะเห็นว่าหุ้ยอันนี้น่าจะรายได้ดีอันนี้น่าจะรายได้ดีแต่แม่ตอนที่รู้ว่ามิ้งจะทำร้านอาหารแม่ทำตาเหลือกตกใจเลยจะทำได้ยังไง
0: ใช่เนี่ย
1: ทอดไข่เจียวบ้านมิ้งยังไม่ใส่น้ำปลาเลย
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วทีนี้มิ้งก็บอกแม่มิ้งอยากทำเลือกอาหารที่เราอยากกินต้มยำละกันเป็นคนชอบกินต้มยำมากเราที่นิ้งก็เลยคิดว่าเอองั้นมิ้งทำต้มยำนี่แหละพอคิดว่าเป็นคนที่รู้จักต้มยำดีที่สุดแหละ
0: ตอนที่จะเปิดร้านอาหารเนี่ยกลัวเจ๊งป่ะ
1: ด้วยความเสี่ยงของเงินก้อนนี้มันสูงมากค่ะเพราะว่าเงินก้อนเนี้ยมันมาจากน้ำพักน้ำแรงมิ้งที่ขายของมาทั้งสิ้น4ปีเลยไม่เคยรู้เกี่ยวกับระบบร้านอาหารมาก่อน
0: ใช
1: ่เป็นแค่การขายใช่ค่ะรู้สึกว่าถ้าเราคือคนที่ขายเก่งจริงๆอ่ะเราต้องขายอะไรก็ได้ขายอะไรก็ต้องขายได
0: ้
1: ทำให้มิ้งก็คิดว่าเอาสักตั้งนึงเอาเงินตัวนี้ลงทุนซึ่งจะบอกว่าวันนั้นที่มิ้งตัดสินใจมันมาจากสิ่งที่ประสบการณ์มิ้งสะสมมาไม่ใช่ว่ามิ้งตัดสินใจเร็วแล้วเปิดร้านอาหารโดยที่ไม่ได้มีการไต่ตองถึงอุปสรรคอนาคตข้างหน้าในหัวมิ้งก็คิดไว้แล้วว่ามิ้งจะต้องเจอกับอะไรบ้างค่ะเพื่อที่ว่าจะต้องแก้ไขปัญหาแล้วก็รู้สึกว่ามิ้งรองรับกับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นได้ไหมในระยะเวลาทั้งหมดอ่ะตั้งแต่มิ้งคิดตัดสินใจจนเปิดร้านใช้เวลา1เดือน
0: 1เดือน
1: 1เดือนท่วนค่ะคือทำร้านตกแต่งร้านแล้วเปิดขายใน1เดือนแรกตื่นเต้นมากค่ะไม่เคยทำร้านอาหารมาก่อนไม่เคยทำกับข้าวให้คนอื่นกินมาก่อนพอมีลูกค้าโต๊ะแรก2โต๊ะ3โต๊ะจนมาเรื่อยๆจนไปถึงลูกค้าเนี่ยต่อคิวกันอ่ะมันคือแบบที่สุดแล้วของเจ้าของร้านอาหารมิ้งคิดว่าแบบนั้นคือความใฝ่ฝันมิ้งไม่ได้ต้องการให้ลูกค้าแบบหุ้ยฉันร้านจะต้องดังจะต้องเป็นที่1ของประเทศไทยแต่คือมันแค่ได้เป็นที่ยอมรับลูกค้ามากินแฮปปี้กลับมากินอีกเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารรสชาติหรือการบริการเราดูแลทุกอย่างกับลูกค้าเราอย่างดีเพราะว่าพวกนี้มันคือกำลังใจที่ดีมากใช่ค่ะแล้วก็มีรู้สึกว่าวันนั้นที่มีตัดสินใจเร็วแล้วก็ลงทุนแล้วก็เปิดร้านนี้มันถูกไต่ตรองมาทั้งหมดแล้วมินก็ฝ่าอุปสรรคทั้งหมดไม่ใช่ว่าการเปิดร้านอาหารโดยที่ไม่รู้อะไรเลยจะไม่เจออุปสรรคแน่นอนมันเจอทุกอย่างเจอธุรกิจทุกอย่างเจอกับปัญหาแต่ว่าปัญหามีไว้แก้ไขถ้าไม่แก้ไขร้านไม่โตขึ้นถ้าไม่แก้ไขเราไม่ได้เรียนรู้แล้วก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองไปมากกว่านี้

0: เดี๋ยวก่อนนี่ทำเป็นด้วยเหรอ
1: ทำเป็นสิคะมีต้องทำเป็นทุกอย่างในร้านเลยค่ะ
0: อ๋อเหรออ่ะเดี๋ยวช่วย
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ก็คือต้องทำเองเป็นทุกอย่างในร้านเลย
1: ถูกต้องค่ะเพราะว่ามิ้งทำเองมาตั้งแต่แรกจนตั้งแต่ยังไม่มีลูกน้องสักคนเดียวเลยค่ะไปจนถึงวันที่แบบว่าเรามีลูกน้องแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรเองแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องเผื่อมีคนลาหรืออะไรมันก็ต้องมีสถานการณ์ฉุกเฉินใช่ค่ะ
0: เจ้าของร้านก็ต้องทำเป็นเพื่อที่จะสอนลูกน้อง
1: ถูกต้องตั้งแต่จัดร้านไปจนถึงแม่ครัวไปจนถึงเก็บล้างจานก็ต้องทำเป็น
0: โอ้โหอันนี้คือเซตที่จะยกมาให้ลูกค้าถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือเซตใหญ่สุดเลย
1: ใช่ค่ะมาในหน้าตาแบบนี้เลยเป็นเซตทะเลค่ะ
0: เปิดร้านมาขนาดนี้มันอยู่ตัวมาขนาดนี้ได้มันต้องเจอปัญหา
1: ใช่ค่ะ
0: เราเจอปัญหาอะไรบ้าง
1: เจอปัญหาเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ปัญหาค่าที่หรือว่าปัญหาพนักงานภายในร้านหรือว่าปัญหาลูกค้าต่างๆที่ด้วยการทำร้านอาหารนะคะรสชาติแต่ละคนไม่เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: รสชาติแต่ละคนไม่เหมือนกันหมายความว่าไงครับ
1: บางคนชอบกินเปรี้ยวบางคนชอบกินหวานก็จะมีติกลับมาบ้างค่ะว่าเปรี้ยวไปนะหวานไปนะเผ็ดไปนะ
0: แล้วเราทำไง
1: ซึ่งเราก็รับฟังทุกความเห็นค่ะแล้วก็นำกลับมาปรับปรุงเพื่อให้รสเนี่ยกลางที่สุดแล้วก็ให้ถึงลูกค้ามากที่สุดแต่การทำร้านอาหารเราก็ต้องเข้าใจว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนถูกใจได้แต่เราเลือกที่จะทำรสชาติที่ดีที่สุดที่เราคิดว่าจะเหมาะกับลูกค้าทุกคนกินได้ทุกเพศทุกวัยมากที่สุดออกมาค่ะ
0: ครับการเปิดร้านอาหารเนี่ยมันสอนอะไรมิ้งบ้างครับ
1: มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการการขายการดูแลพนักงานนอกจากสวัสดิการเงินเดือนแล้วเนี่ยเราต้องดูแลไปถึงจิตใจของพนักงานของเราด้วยเขาจะได้มีความสุขในการทำงานแล้วก็อยากจะบริการลูกค้าของเราให้ดีที่สุดค่ะไปจนถึงดูแลลูกค้าที่ดีที่สุด
0: คร
1: ับ ใช่ค่ะจริงๆแล้วเป็นไปได้มิ้งอยากดูแลลูกค้าทุกคนทุกหน้าที่ในร้านเลย
0: ไหวไหมทันไหมบางที
1: ก็มีไม่ทันบ้างค่ะแต่ว่าเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดเรื่องของคุณภาพบริการแล้วก็รสชาติอาหารที่มันต้องออกมาเพอร์เฟคที่สุดตามที่ตั้งใจเราคิดไว
0: ้เราเริ่มเปิดร้านตอนอายุเท่าไหร่นะครับ
1: เริ่มเปิดร้านอาหารตอนอายุ18ค่ะ
0: สอนเราเยอะมาก
1: เยอะมากทำให้มิ้งได้โตขึ้นมากๆเลยค่ะ
0: รู้สึกว่าเพราะเราเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่เด็กหรือเปล่ามันเลยทำให้เรามีทุกวันนี
1: ้ด้วยค่ะมิ้งว่ามีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้างมากเพราะว่าเราเจออุปสรรคมาเยอะมากแล้วเราก็ได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยเยอะมากค่ะทำให้เราเติบโตเร็วกว่าคนอื่นได้ไปเจอโลกภายนอกมากกว่าคนอื่นใช่ค่ะเราก็เลยไม่กลัวที่จะเจอปัญหาอีกต่อไปแล้ว
0: โอ้โหพอได้ฟังจากน้องมินแล้วไม่อยากเชื่อว่าน้องมินจะอยู่แค่21ปีอ
1: ่ะ
0: น้องมินโตมากๆแล้วเป็นผู้ใหญ่มากสุดยอดมากจริง
1: ขอบคุณค่ะ
0: ถามมาเยอะละไม่อยากถามแล้วอยากกินแล้วได้ไหม
1: ได้เลยค่ะ
0: เชื่อว่ามีหลายคนโดยเฉพาะวัยรุ่นในยุคนี้นะครับที่ไม่อยากเป็นลูกจ้างใครซึ่งนั่นก็ทำให้มีข้อหามากมายเกี่ยวกับวัยรุ่นช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงมุมมองเรื่องนี้กันครับ

0: วันนี้ทางรายการ Gen Y ของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอโออีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: หมอครับคือน้องมิ้งครับน้องมิ้งเป็นเด็กวัยรุ่นที่อายุแค่21ปีแต่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองเลยเป็นร้านอาหารแล้วก็เขาทำธุรกิจมาตั้งแต่เด็กเลย

0: เริ่มต้นทำธุรกิจเงี้ยตั้งแต่เด็กเนี่ยมีผลดียังไงบ้างครับ
1: โอ้ยก็ดีเยอะเลยนะคะคือมันก็ได้ฝึกทักษะแล้วก็สร้างประสบการณ์หลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นทักษะการความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะเปิดร้านเนี่ยมันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะมากต้องแบบร้านชื่ออะไรอะไรมันต้องฝึกความอดทนฝึกเรื่องการทำงานเป็นทีมฝึกบริหารจริงๆนี่แบบมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นการใช้ทักษะในศตวรรษที่21ทุกอย่างเลยและที่เราลงมือทำไม่ว่าจะเป็นธุรกิจงานหรืออะไรก็ตามที่เราอยากจะเริ่ม
0: ครับแล้วทำไมเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ถึงอยากมีธุรกิจส่วนตัวครับ
1: ก็จริงๆคือเขาก็โตกันมาในสังคมบริโภคนิยมวัตถุนิยมเนาะมันก็มองเรื่องการมีรายได้ก็ต้องบอกว่าการมีรายได้เนี่ยก็เป็นคำตอบหนึ่งของไอ้รุ่นยุคปัจจุบันเวลาที่เขาจะมองอาชีพเนี่ยเขาก็จะมองเรื่องอาชีพที่ก่อเกิดรายได้ที่ดีหมอคิดว่ามันก็เป็นตามกระแสแหละ มันก็เป็นตามสังคมที่ให้คุณค่ากับเรื่องวัตถุนิยมมากขึ้นหลายครั้งชีวิตที่ดีในมุมมองของเด็กวัยรุ่นหลายคนก็มองว่าการมีชีวิตที่สะดวกสบายนะคะซึ่งในมุมมองของหมอเนี่ยหมอก็รู้สึกว่านั้นไม่ได้เป็นนิยามของชีวิตที่ดีอย่างเดียวแต่ว่าในวัยรุ่นเนี่ยที่เขาก็เห็นต้นแบบการ
0: ดูในโซเชียลต่าง
1: ๆมันก็ไม่ใช่วัยรุ่นทั้งหมดนะคะแต่หมายถึงว่ามันก็ยังเป็นจำนวนนึงที่มองว่าเฮ้ยการมีเงินมันก็เป็นคำตอบหนึ่งของชีวิตที่ดีซึ่งมันก็ไม่ผิด
0: อย่างน้องมิ้งเนี่ยไม่ใช่แต่คือบางคนเวลาเขาพอมีธุรกิจเขาสามารถหาเงินได้แล้วเนี่ยเขาเฮ้ยฉันไม่เรียนแล้วดีกว่าฉันออกมาเลยอย่างเงี้ยคุณหมอคิดว่ามันสมควรไหมครับ
1: หมอมองว่าเป็นทางเลือกที่เลือกได้
0: เป็นทางเลือกที่เลือกได
1: ้คือแต่ก่อนเราอาจจะยึดกับเรื่องของการที่แบบต้องจบการศึกษาต้องได้ไปปริญญาแต่ว่าเราก็พูดจริงๆตอนนี้เราก็เติบโตมากับการที่รู้แล้วว่าหลายครั้งปริญญาทำอะไรไม่ได้คนที่จบปริญญาหลายคนเนี่ยอาจจะเกิน 50% ยังหางานทำไม่ได้มีอาชีพที่มั่นคงเพราะฉะนั้นปริญญาก็อาจจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กับอาชีพบางอย่างอย่างพวกวิชาชีพอย่างหมออย่างเงี้ยไม่จบปริญญาก็ไม่ได้อยู่ดีคุณอยากจะมาเป็นหมอโดยที่คุณไม่ได้เรียนไม่ได้
0: ใช่
1: วิศวกรนักบินครูหรืออาชีพที่ยังเป็นวิชาชีพหมอคิดว่าก็การจบปริญญาคงมีความจำเป็นแต่กับอีกหลายอาชีพเนี่ยหมอคิดว่าตอนนี้เด็กมีทางเลือกให้เดินเยอะมากก็คือแค่คุณเก่งแล้วเจ๋งอะไรสักอย่างนึงอะหลายครั้งคือไม่ต้องจบปริญญาคุณมีความสามารถด้านเรียนการเรียนเป็นโนอย่างเงี้ยคุณเก่งเป็นโนคุณไปสอบได้ตามขั้นอะไรเงี้ยคุณก็มาเป็นครูสอนเป็นโนเงินเดือนดีได้
0: ไม่ต้องจบปริญญาก็ได
1: ้โอ้มันก็อาจจะไม่ได้เป็นคำตอบของเด็กทุกคนซึ่งหมอรู้สึกว่าจริงๆมันเป็นทางเลือกเลยแล้วแต่ว่าใครเจอโอกาสใครเจอทางเลือกที่ตัวเองสามารถลองแล้วไปได้ก็ลองชั่งใจอะว่าเอ๊ะเราจะเอาอันนี้ไว้ก่อนเป็นอะไรที่แบบเป็นต้นทุนไว้ไหมหรือว่าไม่อะเราพร้อมละเราอยากจะเดินเส้นทางที่เราอยากไปแล้วเราแน่ใจว่าเราทำได้ตรงนั้นปริญญาก็อาจจะไม่ได้จำเป็น
0: ก็คืออยู่ที่ตัวเด็กนั่นเองว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเขาเก่งแล้วไปทางด้าน
1: แล้วกล้าไหมที่จะแบบเดินแบบที่ไม่ได้มีอะไรเป็นต้นทุนนักซึ่งหลายคนอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกที่จะไม่เสียเวลาหลายปีไปกับอะไรที่อาจจะไม่ใช่คำตอบ
0: ครับผมแล้วถ้าเป็นเด็กบางคนที่เขาจบมาทำงานแล้วก็คุณพ่อคุณแม่จะชอบบอกว่าเนี่ยการที่จะเป็นเจ้าคนในคนได้เราต้องมาเป็นลูกจ้างก่อนอย่างนี้คุณหมอคิดว่าไงครับกับความคิดนี
1: ้มันก็มีข้อที่ดีแล้วก็มีส่วนก็มันก็มีส่วนที่ถูกแล้วก็มีส่วนที่จริงๆก็อาจจะไม่ได้จำเป็นเราจะเห็นว่าหลายคนเป็นเจ้าของธุรกิจโดยที่อาจจะไม่เคยเป็นลูกจ้าง
0: เราเคยเป็นลูกจ้างไหม
2: ไม่เคยค่ะ
0: ไม่เคยเลย
1: อย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะแบบขึ้นมาทำธุรกิจของเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเริ่มแบบตามรูปแบบที่คนกำหนดว่าต้องเป็นอย่างนั้น
0: ซึ่งมิ้งเรียนรู้ทุกอย่างตัวเองด้วย
2: ค่ะเพราะว่ามันได้ประสบการณ์
1: ใช่และหลายครั้งเจ้านายนี่เหนื่อยกว่าลูกจ้างตีหมดหัวกว่าคิดเยอะกว่าทำงานหนักกว่ามันหมอเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความมันไม่ได้ต้องตายตัวเพียงแต่ว่าโอเคเวลาที่สมมติว่าคุณไปเป็นหัวหน้าที่เคยผ่านการเป็นลูกน้องเนี่ยมันก็จะมีข้อได้เปรียบบางอย่างคือคุณก็จะเข้าใจความรู้สึกของคนที่ทำงานระดับล่างซึ่งหลายครั้งคนที่ทำงานในระดับบนเนี่ยหลายครั้งจะไม่ได้มองเห็นหรือว่าใช้มุมมองของคนที่เป็นคนบริหารคนที่อยู่ในฐานะที่ดีกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแล้วก็ลืมมองถึงชนชั้นล่างการไปเป็นลูกน้องเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความเข้าอกเข้าใจในเรื่องพวกนี้ดีขึ้นซึ่งหมอคิดว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่เราสามารถจะลองได้นะฮะเดียวกันเนี่ยไม่ได้แปลว่า
0: ต้อง
1: สำหรับทุกคน
0: ถ้าบางคนเขามีอยู่แล้วเขาเข้าใจอยู่แล้วก็ไม่จำเป็น
1: หรือเขาสามารถจะเป็นผู้บริหารที่ดีโดยที่แบบไม่ได้ผ่านตรงจุดนี้อย่างเงี้ยมันก็เป็นได
0: ้ครับผมน้องมิงคิดว่าเด็กวัยรุ่นสมัยเนี้ยเลือกงานไหมครับ
2: มีบางส่วนที่ยังเลือกงานอยู่ค่ะที่มิงคิดเพราะว่าเหมือนแต่ละคนก็เติบโตมาโดยที่สภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันค่ะทำให้ความอดทนของแต่ละคนหรือความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยค่ะ
0: เท่าที่ผมได้ยินมานะแล้วซึ่งในเจนของผมเนี่ยก็โดนว่าเยอะว่าเด็กรุ่นเนี้ยทำไมเลือกงานจังทำงานสักพักนึงอับลาออกแล้วเปลี่ยนงานไปเรื่อย
1: มองเป็นเรื่องดีนะ
0: เอาเป็นเรื่องดีเหรอคร
1: ับมองว่าอ้าวคนเรามันก็มีสิทธิ์เลือกชีวิตก็ดีเราจะไปทนกับสิ่งที่ไม่ใช่ทำไมการที่กล้าเลือกเรากล้าตัดใจกับสิ่งที่ไม่ใช่เนี่ยมันไม่เสียเวลาชีวิตเยอะ
0: ครับ
1: ดีกว่าหลายคนที่ตอนนี้ก็ยังจมอยู่กับงานที่แบบรักก็ไม่รักออกก็ไม่ได้เงี้ยมันก็ไม่ใช่ชีวิตที่มีความสุขงั้นการที่เขาพบว่าแต่มีอิสระในการเลือกจริงหมอเป็นเรื่องดีนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เด็กยุคใหม่อาจจะต้องพัฒนาก็คือเรื่องของบางทีความอดทน
0: ความอดทน
1: เข้าใจว่าบางทีการเลือกงานมันมาพร้อมกับความอดทนที่อาจจะไม่เยอะเจอปัญหาอะไรนิดนึงก็ไป
0: ไม่สู้ละ
1: ไม่สู้ละอันนี้มันอาจจะต้องกลับมามองหนึ่งว่าเอ๊ะเราอาศัยความอดทนที่เพิ่มขึ้นหน่อยเนี่ยเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่ามันอาจจะดีหรือเปล่าแต่เดียวกันมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องอดทนกับทุกอย่างเนาะหมายถึงว่าถ้าเราดูแล้วว่าโอ้โหอดทนไปก็เจออย่างนี้ก็ไม่รู้จะอดทนไปเพื่ออะไรหรือมองข้างหน้าแล้วมันดูไม่มีอนาคตเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะอดทนเน
0: ี
1: ่ยมันเลือกได้นะ
0: เลือกได้เนาะแล้วเราไม่ผิดใช่ไหมฮะ
1: ไม่ผิดอ่ะชีวิตมันเป็นชีวิตที่เลือกได้อ่ะแล้วมันก็เป็นชีวิตของเราเลือกแล้วผิดเนี่ยก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยว่าอ๋อจริงๆรับหน้าอดทนอีกสักหน่อย
0: อีกนิดนึงน่าจะได
1: ้เราก็มันก็เป็นการเรียนรู้ไป
0: วัยรุ่นยุคใหม่ฮะจะสนใจคำว่า work life balance มากๆคือเหมือนว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยจะไม่อยากในสิ่งที่ตัวไม่อยากทำละเขาจะทำเฉพาะในสิ่งที่ตัวเองชอบคุณหมอคิดว่าไง
1: ฮะ work life balance จริงๆมันน่าจะหมายถึงการแบบพยายามบาลานซ์ชีวิตที่ทั้งด้านทำงานและชีวิตส่วนตัวด้วยเนาะก็คืออาจจะไม่ใช่แค่เลือกทำสิ่งที่ชอบแต่ว่าแบบอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยไอแบบทำงานแบบอะไรเขาเรียกถวายหัวหามรุ่งหามค่ำแล้วก็แบบเหมือนกับโหทุ่มเทกับบริษัทอะไรเงี้ยเราคงจะไม่ค่อยได้เจอในเด็กยุคใหม่ๆเพราะว่าหนึ่งคือเขาก็มองเรื่องความเท่าเทียมเรื่องความแฟร์ความยุติธรรมโอกาสมันไม่ใช่เหมือนกับเฮ้ยคุณได้เปรียบกว่าคุณก็เอาเปรียบคนที่แบบเป็นลูกจ้างเป็นลูกน้องคือเขาก็คงมองเรื่องสิทธิความเท่าเทียมเรื่องของเขาเรียกว่าโอกาสเนาะที่เราแต่ละคนจะทำในสิ่งที่พอเหมาะแล้วความรอยัลตี้ของเด็กยุคนี้ก็น้อยลงไอ้แบบรักแบบว่าไม่ลืมหูลืมตาถวายชีวิตให้กับองค์กรเนี่ยมันคือมันให้คุณค่ากับคนละเรื่องสมัยก่อนเนี่ยหมอเชื่อว่าคนยุคก่อนเนี่ยเขาโตมากับการความเชื่อที่รู้สึกว่ารวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายเอาอย่างนี้ถ้าเราแบบเรารวมกันเนี่ยเราถึงจะสู้ได้อ่ะแต่ตอนนี้เอาจริงเนี่ยตอนโควิดเนี่ยแยกกันดีกว่า
0: แยกกันดีกว่า
1: เด็กยุคใหม่ก็จะโตมาแบบเฮ้ยจริงๆเราแยกกันอยู่
0: อ่
1: ะเราอยู่ได
0: ้
1: ต่างคนต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองคือมันจะไม่ได้มีความอาศัยพึ่งพาหรือรู้สึกว่าเราต้องแบบเป็นหนี้บุญคุณอะไรของใครอ่ะมันจะอยู่กันคนละยุคนั้นการให้คุณค่ากับเรื่องคนละเรื่องพื้นฐานคนละอย่างเนี่ยก็จะทำให้แบบความคิดแตกต่างนั้นคนยุคก่อนจะรู้สึกว่าโหเราต้องทำให้องค์กรเราเนี่ยแบบได้รับการแบบพัฒนาย ิ่งใหญ่เราตัวเราจะ
0: แ
1: ล้วเราจะใช้ตัวเราเนี้ยแบบทุ่มเทเพื่อสิ่งนั้นแต่ว่าเด็กยุคใหม่ไม่เด็กยุคใหม่มองว่าเพื่อก็แฟร์คุณจ่ายผมทำคุณจ่ายน้อยผมก็ทำน้อยคุณสวัสดิการไม่มากผมก็ทุ่มเทแค่นี้อะไรเงี้ยคือมันก็เป็นเรื่องของการที่เขามองตัวเองเป็นหลักมันก็มองโลกได้กว้างขึ้นนะว่าเฮ้ยชีวิตคนเรามันไม่ได้มีแค่เรื่องงานมันมีอย่างอื่นที่ต้องสร้างสมดุลมันมีครอบครัวมันมีความสุขด้านการทําอะไรที่เป็นกิจกรรมที่เรารักอย่างเงี้ยงั้นเด็กยุคใหม่ก็บาลานซ์สิ่งเหล่านี้เยอะกว่างั้นเขาจะไม่ได้ทุ่มเทกับเรื่องงานเป็นอย่างเดียวเหมือนคนสมัยก่อน
0: วัยรุ่นนี่เพิ่งเรียนจบมาแล้วเมื่อเขาเข้าสู่วัยทํางานเนี่ยเขาควรทํายังไงครับ
1: ก็หมอคิดว่ามองหาให้เจอเคยอ่านเรื่องอิคิไกมั้ย
0: อิคิไกไม่เคยอ
1: ่านดีๆมากเลยเป็นปรัชญาของคนญี่ปุ่นว่าการที่เราจะเจอความสุขในชีวิตการทำงานเนี่ยเราต้องเจอ4ด้านด้านที่1ก็คือ passion คือสิ่งที่เราแบบ
0: รัก
1: สิ่งที่เรารักสิ่งที่เราอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นเรื่อง skill ก็คือเรื่องที่เราแบบถนัดหรือเรามีความสามารถแล้วก็เป็นงานที่สร้างรายได้แล้วก็เป็นงานที่โลกต้องการ
0: ต้องมีรายได้ด้วย
1: ต้องมีรายได้ไม่งั้นมันจะไม่สมดุลคือเป็นงานที่แบบเรารักเราอะไรแต่แบบรายได้
0: ไม่มี
1: แ
0: ล้วมันก็
1: น่าจะยากแล้วก็เป็นงานที่โลกต้องการ
0: โลกจะเป็นยังไงนะครับครับทุกคนก็ได้ฟังเรื่องราวของน้องมิงแล้วก็คำแนะนำจากคุณหมอไปแล้วนะครับใครที่เพิ่งเรียนจบแล้วก็กำลังจะหางานหรือกำลังค้นหาว่าตัวเองเนี่ยอยากทำอะไรก็ลองเอาข้อมูลของวันนี้ไปนั่งคิดดูนะครับผมคิดว่าน่าจะได้สิ่งดีเข้าไปเยอะเลยครับและวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณหมอโอ้ยครั้งนึงครับเป็นเกียรติมากๆเลยครับแล้วก็ขอบมิงด้วยนะครับผมรายการเจนวายหมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ศึกชิงแชมป์การทำไข่เจียวกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเพราะไข่เจียวเป็นอาหารที่มีประโยชน์สำหรับเด็กๆอย่างเราใครมีความคิดแปลกใหม่เชิญสมัครเลย
1: ว้าวน่าตื่นเต้นข้าสู่อยากสมัครบ้างจังต้องคิดเมนูเด็ดๆซะแล้วฮะดาวี่จะช่วยข้าสู่เหรอคะอุปกรณ์สำคัญที่เราเอาไว้ทอดไข่ดาวี่รู้ไหมคืออะไรนี่ไง What is it?

0: P-A-N Frying pan. A frying pan. Frying pans.
1: เก่งมากดาวี
2: ่ยัยยัยยิปปี
1: ้งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า
2: อุ๊ปส์อ้าวอ้าว
1: ฮะดาวี่เป็นอะไรหรือเปล่าเขาสวยลืมบอกไปว่ากระทะร้อนนะแช่ในน้ำเย็นสิจ๊ะ
2: Thank you
1: โอ๊ยทำไม่ได้สักทีไข่เจียวเนี่ยแค่ไข่เจียวเราก็ทำไม่ได้
3: เป็นอะไรหรอข้าสวยดาวี่ใจเย็นๆนะค่อยเป็นค่อยไป
4: มานี่เลยมานี
1: ่ฮะจะไปไหนหมูหยองมีอะไรเหรอหมูหยอง
4: ด่วนมากเลยข้าสวย

0: ถึงจุดหมาย
1: มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
2: อ้าวมาทำไมที่นี่คะแล้วไข่เจียวของข้าวสวยล่ะ
3: A frog. Frog.
1: คุณกบครับจะเริ่มแข่งกันหรือยังก็ใกล้แล้วล่ะเดี๋ยวอะไรเหรอพวกนายอะแล้วกบเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยังครับ
4: สบายมากอบอบชิวชิวอบอบอบอบชิวชิวอบอบอบอบ
2: ท่าทางจะสบายจริงๆแฮะ
5: ขณะนี้การแข่งขันกำลังจะเริ่มขอเชิญนักแข่งเข้าประจำที
1: ่เร็วทางนี้เร็วเข้าตรงนี้แหละนั่นไงนั่นไง
2: What is it

0: A fish. F I S H fish. A fish. Fishes.
1: เอาล่ะการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว
2: ใส่ตีนกบทำไมอะครับ
3: เครื่องทุ่นแรงอะ
2: เอ้าก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรองุย
1: การแข่งนี้ถ้าผู้ใดชิงธงที่อยู่กลางน้ำได้ก่อนจะชนะไปเลยเอาละเข้าที่ระวังไปได
2: ้ฮึบ

0: สบายมาก
1: เฮ้ยตามไปดูกันแล้ว
2: What is

flag. F L A G flag. A flag. Flags.

0: คุณปลาเป็นผู้ชนะ
1: ว้าวประทับใจจัง
2: ยินดีด้วยครับคุณปลา
3: ไม่เห็นจะเข้าใจเลยอ่ะอะไรเหรอหมูหยองก็ทำไมคุณกบถึงแพ้ได้ขนาดนั้นอ่ะ
2: ที่ผมตกลงไปในน้ำทำอะไรกันเหรอครับ
3: พวกเรากำลังซ้อมกันอย่างหนักปีมาเนี่ยพวกเรายังไม่เคยชนะพวกกบเลยอ
2: ่
3: ะ
2: โอ้เอาจริงเอาจังมากเลยนะครับซ้อมมานานนะครับเปรียบเทียบกับคุณกบ
4: ชิวชิว
2: อบอบอบอชิวชิวอบอบ
3: เห็นภาพเลย
1: เข้าใจแล้วล่ะ
2: นี่แหละความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
5: yes yes

0: Rod? Frying pan.
1: Good job.
2: What is it?
0: Fish? Flag? Frog!

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำ

0: ันนี้ยาวเท่าไหร่นะแล้วอันนี้ล่ะ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
2: สวัสดี Red Green Yellow
3: นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
0: กำลังทำการบ้านวัดความยาวของสิ่งของอยู่จ้ะ
4: น่าสนุกจังเลยชวนเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวของสิ่งของกันดีกว่า
0: สวัสดีทุกคนมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวสิ่งของด้วยกันไหม
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
6: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go
0: เรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนเริ่มจากเราต้องนำไม้บรรทัดไปทาบตามขอบแนวสิ่งของที่จะวัดให้จุดเริ่มต้นของเครื่องวัดหรือเลข0 อยู่ปลายสุดด้านหนึ่งของสิ่งที่จะวัดแล้วอ่านความยาวจากตัวเลขบนไม้บรรทัดที่อยู่ปลายสุดอีกด้านหนึ่งของสิ่งของ
6: ถูกต้องนับหนึ่งและทุกคนรู้ไหมว่าหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคืออะไร

0: นติเมตร
1: เก่งมากทุกคนหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคือเซนติเมตรเขียนด้วยตัวย่อซอมอจุดโดยแต่ละช่วงของตัวเลขมีระยะห่างเท่าๆกันช่วงละ1เซนติเมตรและเห็นหน่วยวัดเล็กๆที่อยู่ระหว่างตัวเลขในไม้บรรทัดไหมตรงนั้นแสดงหน่วยวัดความยาวที่เล็กที่สุดเรียกว่ามิลลิเมตรเขียนด้วยตัวย่อมอจุดซึ่ง10มิลลิเมตรมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรนั่นเองเรามาเริ่มวัดสิ่งของกันเถอะ
2: เรามาเริ่มจากวัดความยาวของยางลบกันดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิว่ายางลบยาวเท่าไหร
0: ่ยางลบยาว4เซนติเมตร
1: แล้วกล่องดินสอล่ะยาวเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิ
0: กล่องดินสอยาว20เซนติเมตร5มิลลิเมตรจ้ะอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้นับหนึ่งโตแค่ไหนแล้วเรามาวัดส่วนสูงกันดีกว่า Red, Green, Yellow ใช้ไม้บรรทัดวัดส่วนสูงให้นับหนึ่งหน่อยเร็ว
2: ไม้บรรทัดมีหน่วยวัดความยาวแค่30เซนติเมตรไม่เหมาะสมที่จะเอามาวัดส่วนสูงของนับหนึ่งหรอกเพื่อนๆทางบ้านรู้ไหมต้องใช้อะไรถูกต้องแล้วเราต้องใช้ที่วัดส่วนสูงซึ่งสามารถวัดได้ถึง200เซนติเมตรเลยนะ
0: อย่างนั้นเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดส่วนสูงหน่อยนะ
1: เพื่อนๆทุกคนช่วยดูหน่อยสิว่านับหนึ่งสูงเท่าไหร่ถูกต้องนับหนึ่งสูง120เซนติเมตรทุกคนรู้ไหมเราสามารถแปลงหน่วยเซนติเมตรให้เป็นเมตรได้ด้วยนะเพราะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรแล้วเราจะแปลงส่วนสูงของนับ1จาก120เซนติเมตรเป็นเมตรได้เท่าไหร่นะนับ1และเพื่อนๆช่วยเยลโล่คิดหน่อย
0: หนึ่งเมตร20เซนติเมตร
1: เก่งมากเลยทุกคน
0: แล้วรอบเอวของนับ1ตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะ
3: เราจะใช้อะไรวัดรอบเอวของนับ1ทุกคนช่วยเลือกหน่อยสายวัดตัวถูกต้องสายวัดตัวใช้วัดส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งมีส่วนคงไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นใช้วัดตัวบุคคลใช้วัดหุ่นเราจะใช้สายวัดตัวเพราะมีความอ่อนสามารถโค้งงอได้ตามสรีระของสิ่งของที่เราต้องการวัดนั่นเองเดี๋ยวเรามาช่วยกันวัดขนาดรอบเอวของนับ1กันนะเพื่อนๆช่วยกรีนดูสิจ๊ะว่ารอบเอวของนับ1ขนาดเท่าไหร่ 57.5 เซนติเมตรหรือ57เซนติเมตร5มิลลิเมตร
0: ทุกคนเรามาช่วยกันวัดสิ่งของอย่างอื่นที่อยู่ภายในห้องกันดีกว่าว่าแต่สูงๆทั้งนั้นเลยเราจะใช้อะไรวัดดีนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเลือกหน่อยสิจ๊ะความยาวจากโต๊ะถึงประตู300เซนติเมตรหรือ3เมตรนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ช่วยนับหนึ่งวัดสิ่งของนะเอ๊ะแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าระยะจากบ้านเราไปตามถนนจนถึงโรงเรียนระยะทางเท่าไหร่เราจะวัดอย่างไรดี
2: เดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเราสามารถเปิดดูระยะทางจากแอปพลิเคชันในมือถือซึ่งแค่ป้อนจุดเริ่มต้นที่เรายืนอยู่และจุดสุดท้ายที่เราจะไปก็สามารถคำนวณระยะทางได้แล้วโดยจะมีหน่วยการวัดระยะทางเป็นกิโลเมตรเขียนด้วยตัวย่อกมจุดใช้วัดระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแล้วเราสามารถแปลงค่าจากเมตรเป็นกิโลเมตรได้ด้วยคือ1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนั่นเอง
0: โอ้โหทันสมัยจริงๆสะดวกรวดเร็วด้วย
3: วันนี้เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปไม้บรรทัดยีราฟ1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือวัดต่างๆและการอ่านค

0: ู่ล่ะคะคุณแม่หน้าตาเคร่งเครียดเชียว
1: ทำบัญชีที่บ้านอยู่นะสิจ๊ะเนี่ยรู้สึกว่ารายจ่ายของบ้านเราเดือนนี้มันชักจะเยอะเกินไปแล้วนะแม่ว่าเราต้องประหยัดกันหน่อยแล้วล่ะ
2: แม่ครับขอตังค์หน่อยสิครับแม่
1: จะเอาไปทำอะไรล่ะฮะ
2: เอาไปซื้อการ์ตูนนะครับพรุ่งนี้น่ะมีการ์ตูนออกมาเยอะแยะเลย
1: ไม่ได้จ้ะ
2: เอ๊ะทำไมล่ะครับ
1: แม่เพิ่งจะคุยกับกุ๊กอยู่หยกๆว่าเดือนนี้บ้านเราชักจะใช้เงินเปลืองเกินไปแล้วต่อไปนี้แม่จะตัดพวกรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกให้หมดพวกการ์ตูนพวกของเล่นอะไรต่างๆช่วงนี้ก็งดไปก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะ
2: อ้าวได้ไงล่ะครับไม่เอาอ่ะแก๊ปจะเอาการ์ตูนอ่ะแก๊ปจะเอาการ์ตูน
1: ว่าไงนะแก๊ปนี่แก๊ปจะไม่เชื่อฟังคำสั่งแม่งั้นเหรอ
2: ครับไม่เอาการ์ตูนแล้วก็ได้ครับอะคุณแม่อย่าทำหน้าดุอย่างนั้นนะสิครับเดี๋ยวไม่สวยครับคุณแม
1: ่อุ๊ยตายจริงด้วยโกรธมากๆเดี๋ยวหน้าเหี่ยวเอาเป็นว่าทุกคนก็ประหยัดค่าใช้จ่ายตามที่แม่บอกกันแล้วกันนะ
2: ครับ
1: อ้าวหนูกุ๊กทำไมถึงทำหน้าซึมๆอย่างนั้นล่ะ
0: ก็คุณแม่นะสิคะบอกว่าให้ทุกคนประหยัดกันช่วงนี้แต่ว่ากุ๊กเพิ่งจะทำกระเป๋าขาดไปนะคะนี่ไงคะเป็นรู้เลย
1: จริงด้วยสิ
0: ตอนแรกกุ๊กว่าจะขอตังค์แม่ไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ซะหน่อย
1: งั้นเดี๋ยวยายหากระเป๋าใบใหม่ให้เอาไหมจ๊ะ
0: คุณยายจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้หนูนะคะแต่ว่าคุณยายก็ไม่ค่อยมีตังค์ไม่ใช่หรอคะ
1: ไม่ต้องซื้อใหม่หรอกจ้ะเดี๋ยวยายจะทำกระเป๋าใบใหม่ให้กุ๊กเอง
0: เอ๋ทำเองหรอคะ
1: นี่กระโปรงตัวเก่าของกุ๊กใส่ไม่ได้แล้วใช่ไหมจ๊ะ
0: ค่ะใส่ไม่ได้แล้วค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวยายจะเอากระโปรงตัวนี้มาทำเป็นกระเป๋าให้กุ๊กเองนะจ๊ะ
0: ทำกระโปรงให้เป็นกระเป๋าหรอคะทำยังไงอ่ะ
1: ก็อย่างนี้ไงจ๊ะขั้นแรกเรากลับกระโปรงข้างในออกมาก่อนแล้วก็เย็บปิดท้ายชายกระโปรงข้างล่างนี่เสร็จแล้วก็กลับกระโปรงออกมาเหมือนเดิมเราก็จะได้เป็นตัวกระเป๋าเอาไว้ใส่ของได้แล้วเห็นไหม
0: ว้าวจริงด้วยค่ะคุณยาย
1: ทีนี้หาอะไรมาทำหูหิ้วกระเป๋าจะเป็นสายหนังหรือสายพลาสติกอะไรก็ได้มาเย็บติดเข้าไปแล้วก็อาจหาซิปมาเย็บติดเข้าไปที่ปากกระเป๋านี่หน่อยแค่นี้เราก็ได้กระเป๋าใบใหม่โดยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วล่ะจ้ะ
0: เอากระเป๋าตัวเก่าที่ใส่ไม่ได้แล้วมาตัดเป็นกระเป๋าใบใหม่ได้ด้วยสุดยอดจริงๆค่ะ
1: ใช่จ้ะแค่เราเอาของเก่ามาใช้ความคิดดัดแปลงนิดหน่อยเราก็ได้ของใหม่มาใช้ประโยชน์ได้แล้วไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วก็ไม่ต้องไปทิ้งของเก่าไปให้เปล่าประโยชน์ด้วยว้าวดีจังเลยค่ะคุณแม่ขาถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วก็บ้านเราคงประหยัดเงินขึ้นอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยมีของเก่าเหลือใช้อะไรที่จะเอามาทำเป็นของใหม่ได้อีกบ้างนะ
2: ฮ่าก๊อปรู้แล้วล่ะครับที่โรงเรียนเคยสอนให้เอาไม้ไอติมที่กินเหลือมาประดิษฐ์เป็นกรอบรูปบ้างเป็นที่ใส่ของบ้างอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับ
1: ใช้ได้จ้ะแก๊ปดีเลยล่ะจ้ะปกติพวกหลานก็กินไอติมกันบ่อยอยู่แล้วถ้าเอาไม้ไอติมที่เหลือมาประดิษฐ์เป็นของใช้สอยได้แล้วก็มันก็เยี่ยมเลยจ้ะแม่ก็คิดออกแล้วจ้ะอย่างที่พวกขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเราก็เอามาแพ็ครวมกันหลายๆขวดทำเป็นโต๊ะวางของหรือเก้าอี้นั่งง่ายๆก็ได้นะจ๊ะใช้ได้เหมือนกันจ้ะ
0: แล้วของกุ๊กจะทำอะไรดีเนี่ยคิดออกแล้วกุ๊กจะเอาอาหารของเก่าที่เหลือมาทำเป็นอาหารของใหม่ดีกว่า
2: ฮะพี่กุ๊กจะเอาเศษอาหารที่ทิ้งแล้วมาทำให้พวกเรากินใหม่เนี่ยนะแบบี้แกไม่เอาด้วยอะ
0: ไม่ใช่เศษอาหารที่ทิ้งแล้วอย่างนั้นพี่หมายถึงพวกอาหารที่เรากินเหลือไว้อย่างเช่นพวกผักแครอทถั่วฝักยาวหรือข้าวโพดอ่อนที่วางประดับมากับจานอาหารแต่ไม่ค่อยมีใครกินยังไงล่ะ
2: อ๋อจริงด้วยผักพวกนั้นอะผมก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนกันแฮะ
0: ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าพี่เอามาทำอย่างนี้ล่ะเอาแป้งสาลีมาผสมกับน้ำแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปหน่อยตีให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เอาใส่ผักพวกนี้มาชุบแป้งให้ชั่วแล้วก็เอาไปทอดในกระทะได้เลยแป๊บเดียวเราก็จะได้ผักชุบแป้งทอดแล้ว
1: ว้าวน่ากินจังเลยอร่อย
0: แค่เอาผักที่เหลือมาชุบแป้งทอดใหม่แล้วก็ได้อาหารว่างเอาไว้กินเล่นๆอีกมื้อ
1: เยี่ยมไปเลยจ้ะกุ๊ก
0: ยังมีอีกนะคะก็เคยเห็นเขาเอาหนังปลาที่ไม่มีใครกินมาเป็นหนังปลาทอดกินกันอร่อยๆเลยค่ะแต่อันนี้กุ๊กยังทำไม่เป็นนะคะเดี๋ยวขอเวลากุ๊กไปศึกษาหาสูตรก่อนนะคะ
1: ดีมากเลยจ้ะทุกคนถ้าทุกคนช่วยกันเอาของเก่ามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้แบบนี้บ้านเราก็จะได้ประหยัดรายจ่ายพ่อกับแม่จะได้มีเวลาพักผ่อนบ้างไม่ต้องเหนื่อยทำงานหามรุ่งหามค่ำหาเงินกันขนาดนี
2: ้ครับต่อไปนี้แกจะช่วยทุกคนประหยัดพ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยในนะครับ
1: น่ารักที่สุดเลยจ้าย
0: ังมีของอีกเยอะแยะเลยนะคะที่เราเอากลับมาใช้ใหม่ได้ต่อไปนี้ก่อนจะทิ้งอะไรก็คงต้องคิดให้ดีๆก่อนแล้วค่ะว่ายังใช้ประโยชน์ได้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะไปบอกเพื่อนๆด้วยให้ทุกคนเอาของที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นของใหม่อวดกันดีกว่ารับรองว่าต้องสนุกแน่ๆเลย

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนพี่น้องทะเลาะกัน
1: วันนี้นะคะเป็นวันที่แย่สุดๆเลยอะค่ะกุ๊กกับแก๊ปทะเลาะกันใหญ่เลยแถมยังทำให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนไปด้วยเนื้อของเรื่องมันก็มีอีกว่าแก๊ปอยู่ดีๆมาเอาสมุดของพี่ไปฉีกพับกระดาษเล่นอีกแล้วนะทำอย่างนี้ได้ยังไง
2: โถพี่กุ๊กผมก็แค่ฉีกเอามาเล่นนิดเดียวเองไม่เห็นจะต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้นเลย
1: นิดเดียวอะไรกันดูสิสมุดพี่เหลือเล่มบางนิดเดียวแล้วเห็นไหมทำไมถึงชอบทำลายข้าวของของคนอื่นอย่างนี้นะแก๊ปถ้าพี่ทำของแก๊ปพังบ้างแก๊ปจะรู้สึกยังไง
2: ไม่รู้สึกอะไรหรอกพี่กุ๊กอ่ะคิดมากไปเองแหละ
1: เหรอไม่รู้สึกเหรองั้นพี่ทำปากกานี่พังละ
2: หาปากกาเบต้าแมนของผมอย่านะพี่กุ๊กเอาของผมขึ้นมา
1: เอ้ยเจ็บนะแก๊ปก็ไหนบอกว่าไม่รู้สึกอะไรไงล่ะแล้วมาตีพี่ทำไมล่ะฮะ
3: อะไรกันเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันจะทะเลาะกันเองทำไมเนี่ย
2: เฮ้ยก็พี่กุ๊กนะสิครับเขามาทำปากกาเบต้าแมนของผมเสีย
1: ก็เปล่านะคะแก๊ปต่างหากที่มาย่างปากกาจนมันตกลงไปเสียเอง
2: เฮ้ยพี่นั่นแหละ
1: เธอนั่นแหละ
2: เฮ้ยพี่นั่นแหละพี่นั่นแหละ
1: แก๊ปนั่นแหละเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละ
3: ยังไม่เลิกทะเลาะกันใช่ไหมทั้งสองคนกล้าขัดคำสั่งแม่งั้นเหรอ
2: เปล่าครับ
3: สรุปว่าต่างคนต่างก็ทำของอีกคนเสียหายทั้งคู่ใช่ไหมล่ะถ้างั้นก็ถือว่าเจ้ากันไปแล้วกันเลิกแล้วต่อกันซะแล้วทีหลังก็อย่าทะเลาะกันอีกเข้าใจไหม
2: ครับให้เลิกแล้วต่อกันง่ายๆไม่ได้หรอกแค่นี้ต้องชำระ
1: เฮ้ยเรื่องไม่เป็นเรื่องจริงๆเลยทำแซนด์วิชกินแก้แสงดีกว่า
2: ถ้าพี่กุ๊กกินแซนด์วิชพี่ขี้หนูนั่นละก็รับรองว่าต้องเผ็ดจี๊ดถึงสมองปากบัวพองแน่ๆเลยฮ่าฮ่าฮ่าสมน้ำหน้าอยากมาทำของแก๊ปเสียดีนัก
4: โอ้ยหิวจังเลยแฮะท้องว่างๆยังไงก็ไม่รู
1: ้เอ๊ะคุณยายหิวหรอคะถ้างั้นเอาแซนด์วิชของหนูไปกินก่อนไหมคะ
4: แซนด์วิชเหรอจ๊ะท่าทางน่าอร่อยนะจ๊ะเนี่ย
2: ฮะคุณยายคุณยายครับอย่าเพิ่งกินแซนด์วิชนั้นนะครับคุณยาย
4: อุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเผ็ดๆอุ๊ยเผ็ดอะไรอย่างนี้โอ๊ยเผ็ด
1: คุณยายคุณยายเป็นอะไรล่ะคะคุณยายจับนี่มันหมายความว่ายังไงเนี่ย
2: ก็คุณยายกินพริกเข้าไปนะสิครับถึงได้เป็นอย่างนี
1: ้พริกพริกพริกที่ไหนกันแซนด์วิชของพี่ไม่ได้ใส่พริกซะหน่อย
2: พี่กุ๊กไม่ได้ใส่แต่แก๊ปแอบเอาไปใส่ไว้เองเมื่อกี้นั่นแหละ
1: อะไรนะ
4: โอ้ยโอ้ยเผ็ดเหลือเกินโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ย
2: หือคุณยายแก๊ปขอโทษครับแก๊ปไม่ได้ตั้งใจหือ
1: น้ำเย็นไงน้ำเย็นน่าจะช่วยให้หายเผ็ดได้นะคะคุณยาย
4: โอ้ยโอ้ยยังเผ็ดอยู่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: ฮะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นน้ำหวานน้ำหวานต้องช่วยให้หายเผ็ดนั้นแน่เลย
4: โอ้ยก็ยังเผ็ดอยู่ดีเลยจ้าโอ้ยโอ้ย
3: เอ๊ะคุณแม่คุณแม่เป็นอะไรไปคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย
1: ก็แก๊ปมาสิคะแอบเอาพริกมาใส่ไว้ในแซนด์วิชของหนูแต่คุณยายดันมากินเข้าไปแทนก็เลยเป็นอย่างเนี้ยค่ะ
3: อะไรนะ
2: เอออย่าเพิ่งว่าผมเลยครับตอนเนี้ยรีบช่วยคุณยายก่อนเถอะครับแม่
3: จริงสิถ้าเผ็ดก็ต้องให้ดื่มนมนมช่วยลดความเผ็ดได
4: ้โอ้ยข้อยังชั่ว
1: ทำไมนมถึงช่วยให้หายเผ็ดได้ล่ะคะเนี่ย
3: แม่เคยอ่านเจอมาที่เรารู้สึกเผ็ดก็เพราะว่าในพริกน่ะมีสารแคปไซซิน ที่ทำให้ช่องปากเราเกิดอาการระคายเคืองแต่น้ำ

0: จะเป็นตัวช่วยละลายสารแคปไซซินนั่นออกไปช่วยให้เราหายเผ็ดได้เองก็จะสบายใจไม่ต้องเอาแต่คิดแก้แค้นคนอื่นตลอดเวลาคนอื่นๆก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนเพราะเราอีกว่าไงให้อภัยกันได้ไหมจ๊ะ
1: แก๊ปขอโทษนะครับที่แอบใส่พริกให้พี่แล้วก็ขอโทษคุณยายด้วยนะครับที่ต้องเดือดร้อนไปด้วยยกโทษให้แก๊ปด้วยนะครับ
0: จ้าถ้าแก๊ปสำนึกผิดอย่างนี้ยายก็ยกโทษให้จ้ะ
2: พี่ก็ต้องขอโทษนะที่ทำปากกาแก๊ปพังน่ะยกโทษให้พี่ด้วยนะแก๊ป
1: ครับแก๊ปเองก็ไปฉีกสมุดพี่เล่นก่อนเองอันนี้แก๊ปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแก๊ปผิดไปแล้ว
2: จ้าไม่เป็นไรจ้ะทีหน้าทีหลังก็อย่าทำอีกแล้วกันนะ
0: ครับดีมากจ้าถ้าพวกลูกรู้จักให้อภัยกันอย่างนี้แม่ก็จะให้อภัยไม่เอาเรื่องที่พวกลูกทำไว้คราวนี้แต่ถ้ายังมีครั้งหน้าอีกแล้วก็คงไม่ต้องบอกนะว่าจะเป็นยังไง
3: เอ้ยครับต่อไปนี้พวกเราไม่กล้าอีกแล้ว

0: สบายใจใช้แผนที่
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งจะออกไปข้างนอกหลายที่เลยแต่ก่อนเดินทางก็ต้องศึกษาเส้นทางจากแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์มือถือก่อนทุกคนเดินทางไปพร้อมกับนับหนึ่งนะนี่บ้านของนับหนึ่งและนี่คือเส้นทางที่จะเดินทางไปสถานที่ต่าง
2: ๆเอ๊ถ้านับหนึ่งต้องขี่จักรยานจากบ้านไปและกลับจากโรงเรียนโดยระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น300เมตรต้องเดินทางเป็นระยะทางกี่เมตรกันนะ
0: ระยะทางขาไปคือ300เมตรและขากลับคือ300เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางรวมทั้งหมดคือ600เมตร
2: ถูกต้องเก่งมาก

0: หลังเลิกเรียนนับหนึ่งและเพื่อนๆไปวิ่งออกกำลังกายรอบสนามเด็กเล่น3รอบโดยระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรนับหนึ่งและเพื่อนๆจะวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่
1: ระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรระยะทางรอบสนามเด็กเล่น3รอบเป็น3คูณ350เท่ากับ1050เมตรซึ่งระยะทาง1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรเพราะฉะนั้นนับ1และเพื่อนๆวิ่งเป็นระยะทาง1050เมตรหรือ1กิโลเมตร50เมตร
0: เก่งมากทุกคนก่อนกลับบ้านเราไปกินซูชิกันเถอะเอ้ยอิ่มจังอร่อยมากๆเลยนี่ก็เย็นแล้วกลับบ้านกันเถอะแต่ถ้านับหนึ่งจะเดินทางจากร้านซูชิไปบ้านต้องเดินทางด้วยเส้นทางไหนถึงจะใกล้ที่สุดและเป็นระยะทางเท่าไหร่นะ

0: เดินทางได้หลายเส้นทางแต่นับหนึ่งต้องเดินทางจากร้านซูชิผ่านสนามเด็กเล่นไปที่บ้านถึงจะใช้ระยะทางใกล้ที่สุดคิดเป็นระยะทาง350บวก155เท่ากับ505เมตร
1: ทุกคนเก่งมากรับพี่ไปเลยถุงมือปั่นจักรยานมหิดลคิด
0: ว้าวเย้นักหนึ่งพร้อมออกเดินทาง
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Safety Kids ตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
1: อุ๊ยจดหมายมาแปะไปดูกันไหนเปิดดูสิ
2: อะไรอ่ะ
1: นี่ถูกใจบวกเอย่า
2: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยลากขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกม
3: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
2: ยากเล่นจัง
1: ผจญภัยอ่ะ
3: เฮ้ยไม่มีลูกศรไปเราไปเล่นเกมกันเถอะ
1: ด่านอะไรเนี่ยด่านที่1เกะกะจังทำยังไงดีเอย่าไปกัน
3: ใจระวัง
1: โอ้โหเกะกะจริงด้วย
2: ห้ามดีๆนะอย่าชี้หนูด้วย
3: ระวังนะพี่ยัง
1: ใครมาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหม
3: โอ้โหถังขยะอีกใส่ต้องชิดแล้วเนี่ย
1: โอ้
3: ยด่านยากจริง
1: ระวังนะ
3: เอ้ยไม่เคยมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออนุญาตพี่เขากัน
1: พี่ค่ะพี่ค่ะ
3: รอหน่อยค่ะ
1: แป๊บเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยาเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
3: ไม่มีรถเปล่าเนี่ยไม่มีรถแล้วไปลงกันระวังนะขึ้นกัน
1: ไป
3: ชิด
1: เย้เข้าแล้วไปด่านของการเพย์ย่า
3: แต่ด่านที่2อยู่ไหนเนี่ย
1: นี่อยู่นี่ไงไปถึงด่านที่2แล้วด่านที่2ไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรถ้างั้นเพย์ย่าเราไปกันเถอะแต่ว่าเพย์ย่าต้องระวังรถนะ
3: โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขอบขวาส่วนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
1: ได้สิเพย์ย่า
3: ไปเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
1: โอเคก็ได้เดินเร็วๆนะหนูโอเค
3: ไม่ต้องวิ่งหรอกเดินตามหลังพี่
1: มา

0: างที่สาม
1: เดี๋ยวน้องต้องดูดังพี่นะ
0: โอเค
1: ทำไมหนูโดนทำได้เฮ้ยเดินฝั่ง
0: หลัง
1: เฮ้ย
0: ด่า
1: ไม่ได้ต้องเดินฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้
0: ไม่สวยนี่
2: เด็กๆ ก็ผ่านด่านชนะแล้วนะคะเย้ทีนี้เท่ากับว่าเด็กๆเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของการเดินเท้าที่ปลอดภัยที่ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้รางวัลของผู้ชนะพี่หนิงมีมาให้กับพวกเราด้วยหลับตาสิโอเคลืมตาได
0: ้
2: เปิดดูเลยว่าข้างในมีอะไร
0: ทางเดินผจญภัยล่าหุ่นซักข้างจังจงเดินกลับ
2: จริงๆพี่หนิงมีรางวัลของจริงให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่า
0: โอเคค่ะ
2: มาแล้วของขวัญของเด็ก
0: ๆอะไรคะ
2: แต่ก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหม
0: ค่ะ
2: วันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
0: สนุกมากค่ะ
2: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
0: เดินทางเท้าค่ะ
2: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
0: มองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินชิดถนนค
2: ่
0: ะ
2: ถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหล่ทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
0: อย่างที่พี่เอย่าบอกจริงด้วย
2: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอ่ะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยแล้วเราจะทำยังไงดี
3: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงถนนแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
2: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอ่ะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆเดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
0: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
2: เราต้องมือน้องใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้ไหม
0: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
2: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
0: อยากได้ค่ะ
2: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามเอาเลยไหมกินเลยไหมโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลย
0: เอาสินะ
2: ชื่อตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหมโอเค

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่า5ทาเลนต์

0: ายได้ตลอดเวลาอย่างนี้นะเราบอกว่าจะเกิดมาเพื่อเป็นศัตรูกับฉันจริงๆเพราะฉันแต่ว่าสีดำคนนี้น่ะเปลี่ยนใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของเด็กๆมากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในชีวิตเลยแต่ว่าคาถาวิเศษของฉันก็พังไปซะแล้วแล้วนี่ฉันจะแกล้งเจ้าเด็กคนนี้ให้เลิกยิ้มได้ยังไงกันนะว้าวนึกออกแล้วฉันยังมีของสิ่งนั้นอยู่นี่นะ
1: ออกมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวโดยให้ทำความสะอาดบ้านอีกเหม็นก็เหม็นเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ว่าเรามาลานกว้างเร็วขนาดนี้คงไม่มีใครออกมาเล่นแน่เลยเอ๋นั่นตัวอะไรน่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่นาที่แท้ก็เป็นตู้กระจกเองหรอกล่ะเนี่ยใครเอามาวางไว้ตรงนี้กันนะทำไมถึงได้มีตัวเราอีกคนนึงออกมาได้ล่ะทำท่าแบบนี้หรือว่านี่จะเป็นเงาของเราเองว้ายนั่นเธอทำอะไรของเธอน่ะเอานิ้วออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะมันสกปรกไม่รู้หรือยังไงอย่าหนีนะเดี๋ยวใครเห็นเขาก็เข้าใจผิดว่าฉันชอบวิ่งแท็กที่พูดแบบนี้กันพอดีหรอก
0: ดูเหมือนว่าแผนครั้งนี้น่าจะได้ผลดีเพราะเงาที่ออกมาจากตู้กระจกอาถรรพ์ใบนั้นจะมีนิสัยตรงกันข้ามกับตัวจริงไม่ว่าใครเจอเข้าไปก็ต้องปั่นป่วนวุ่นวายกันทุกคน
2: นั่นอะไรอ่ะนายเป็นใครกันทำไมหน้านายถึงเหมือนกับฉันเปียบเลยอ่ะแล้วทำไมจู่ๆถึงร้องไห้งองแงแบบนี้นายหน้าตาเหมือนฉันก็น่าจะเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวเหมือนอย่างฉันนี่นะลูกผู้ชายอ่ะเขาไม่ร้องไห้งองแงเป็นเด็กเล็กๆแบบนี้กันหรอกรู้ไหม
3: ว่าเขาทำไมอ่ะ
2: นี่หยุดก่อนอย่าวิ่งไปร้องไห้ไปแบบนั้นเซนายหน้าตาเหมือนกับฉันแบบเนี้ยเดี๋ยวคนก็คิดว่าฉันเป็นเด็กขี้แย้กันหมดหรอกหยุดเดี๋ยวนี
0: ้ในที่สุดก็ถึงตาเจ้าแล้วสินะเอแต่ว่าสำหรับเจ้าฉันจะทำให้พิเศษกว่าคนอื่นสักหน่อยน่าจะดีกว่าฉันจะสั่งให้มีเงาออกมาจากกระจกพร้อมกันทีเดียว3เงาไปเลย
4: เอ๊ะตัวอะไรเนาะ
5: เขียวหวานเขียวหวาน
6: รีบไปด้วยกันเถอะเขียวหวานสับปะรดกับฟักทองอ่ะเขากำลังวิ่งไล่จับคนที่หน้าตาเหมือนพวกเขากันอยู่
4: ฮะ
6: เอ๊ะแล้วนี่ตัวอะไรอ่ะ
4: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ
6: แต่ว่าฉันว่าตอนเนี้ยพวกเราอ่ะรีบไปช่วยสับปะรดกับฟักทองกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันใหม่ก็แล้วกันนะ
4: เออได้สิ
0: โอ้ยอีกนิดเดียวแท้ๆแบบนี้ความสนุกของฉันก็เลยต้องรอไปอีกหน่อยเลยชะไ
4: ปเอ้าทั้งสองคนแยกเป็นคนละทางซะแล้ว
6: แบบเนี้ยเดี๋ยวหวานตามไปช่วยสับปะรดอีกแรงก็แล้วกันส่วนฉันน่ะจะตามไปช่วยฟักทองเอง
0: ทำความสะอาดบ้านนี่เหนื่อยจังเลยแต่ในที่สุดก็เสร็จจนได้เดี๋ยวพอต่างที่นอนเสร็จแล้วฉันก็จะนั่งพักดื่มน้ำชาให้สบายใจไปเลยโอ๊ยทำไมวิ่งเข้าบ้านแบบนี้ล่ะลูกโอ๊ยโอ๊ยเหมือนโอ๊ยว้ายแล้วทำไมถึงกลับมาร้องยิ่งกว่าเก่าอีกแบบนี้ล่ะโอ๊ยเป็นลมดีกว่า
7: แม่แม่แม่คะ
1: จะทำยังไงให้เขาลงมาข้างล่างได้ล่ะ
7: จริงด้วยสินะ
1: ฮะ
7: ดูเหมือนว่าเขาจะมีนิสัยตรงข้ามกับฉันนี่นา
1: ใช่แล้วใช่แล้ว
7: เขาลงมาแล้วล่ะรีบพาเขากลับไปที่ตู้กระจกที่ลานกว้างกันเถอะ
8: มาแล้วเหรอแค่เปิดประตูตู้รอเจ้าไว้แล้วนะเจ้าหนูขอพี่เจ้าเผลอเข้ามาส่องกระจกนี่อย่างจังๆเพียงแวบเดียวความสนุกของฉันก็จะบังเกิดขึ้นล่ะ
2: พาเขากลับมาจนถึงที่เดิมจนได้หัวเห็ดนี่ฉลาดจริงๆเลยอะรู้ว่าเขามีนิสัยตรง

0: ทำไมเธอถึงชอบแกล้งเด็กๆแบบนี้พวกเรายอมไม่ได้หรอกนะแย่แล้วสิของอันตรายแบบนี้เห็นทีจะต้องส่งไปทิ้งไกลๆในที่ที่ไม่มีคนอยู่จะดีกว่าเห็นไหมล่ะว่าของบางอย่างก็สร้างปัญหาให้กับเราได้ดังนั้นคราวหน้าเมื่อเวลาที่พวกเธอเจอของแปลกๆเข้าจะต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้ด้วยนะจ๊ะเด็ก
1: ๆครับ
0: ดีมากจ้าถ้างั้นฉันไปก่อนแล้วนะอย่าหนีนะหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุด
2: แล้วเหรอคะแม
0: ่ฮะนี่ลูกกำลังช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านอยู่เหรอจ๊ะ
2: ใช่แล้วค่ะต่อไปเนี้ยหนูจะช่วยแม่ทำงานบ้านทุกวันเองค่ะ

บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาเทเลนท์

0: นพายุภาคหนึ่ง
1: หนอยแอบหลับตอนทำงานอีกแล้วเหรอตานี่ต้องสาเตือนตั้งกี่หนแล้วว่าอย่าทำตัวเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับเด็กๆเห็นทีจะต้องแกล้งซะหน่อยแล้วล่ะ
2: อดอะไรอ่ะ
1: นี่แบบนี
2: ้อุด
1: ฮะ

0: ทำไม่มีเหตุผลจุก
1: ข้าวโพดเนี่ยเขาขยันซ้อมดีจังเลยนะ
2: แหมก็งานสำคัญขนาดนี้นี่นะ
3: เด็กๆจ้าช่วยฟังทางนี้กันหน่อยจ้าวันนี้ครูมีข่าวดีมาบอกคือว่าวงร็อกบอร์ดที่พวกเราได้ส่งคำเชิญไปถึงเขาเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนี้ได้ตกลงรับปากกับพวกเราแล้วว่าพวกเขาจะมาเปิดการแสดงที่หมู่บ้านของพวกเราอาทิตย์ที่จะถึงนี้แหละจ้า
4: ว้าร็อกบอร์ดจริงเหรอครับคุณครู
3: จริงสิจ้าลูกยาง
4: ว้าว ถ้าจะชวนบริสมาดูด้วยนะ
3: พวกเขายังอยากเชิญนักเรียนของพวกเราคนหนึ่งให้ขึ้นไปร่วมแสดงกับพวกเขาด้วยพวกครูจึงปรึกษากันแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะให้ข้าวโพดที่เป็นผู้ชนะการประกวดร้องเพลงแบบเดี่ยวเมื่อคราวที่แล้วได้รับหน้าที่อันมีเกียรติในครั้งนี้จ้ะข้าวโพดจ้ะแผ่นซีดีนี้วงร็อกบอร์ดเขาส่งมาไว้ให้ใช้สำหรับการซ้อมนะจ๊ะหนูออกมารับไปได้เลยนะจ๊ะ
5: บิสเนี่ยเป็นใครกันหรออ
6: ๋อหัวเห็ดเพิ่งย้ายมาทีหลังก็เลยยังไม่รู้เรื่องนี้สินะคือว่าบิสเขาเป็นพูดล้มน่ะบ้านของลูกยางเขาอยู่แถวชายป่าเขาก็ชอบขึ้นไปตากลมเล่นบนภูเขาบ่อยๆแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาถูกลมแรงๆพัดจนเกือบจะลอยตามลมไปโชคดีที่บิสมาพบเข้าพอดีแล้วบิสก็ได้ช่วยลูกยางเอาไว้แล้วพวกเขาก็เลยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
5: ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เอง
7: นี่สับปะรดฉันเองก็มีเรื่องสงสัยเหมือนกัน
6: เขียวหวานสงสัยเรื่องอะไรเหรอ
7: คือว่าฉันเองก็ไม่รู้จักวงล็อกบอทเหมือนกันนะสิอายจังเลยอ่ะ
5: เรื่องแค่นี้เห็นจะมีอะไรน่าอายตรงไหนเลยนี่นาวงร็อกบอทน่ะเขาเป็นวงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวกันของหุ่นยนต์เครื่องดนตรีที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้น่ะ
8: ใช่แล้วล่ะสมาชิกวงร็อกบอทประกอบไปด้วยยนต์กลองหมายเลข16ยนต์คีย์บอร์ดหมายเลข25แล้วก็หุ่นยนต์กีตาร์หมายเลข73ที่เป็นหัวหน้าวงด้วยยังไงล่ะ
6: อ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองนี่พวกเรามาดูข้าวโพดเขาซ้อมต่อกันเถอะ

0: ให้ถึงวันอาทิตย์นี้เร็วๆจังเลย
1: นั่นสิ
2: การแสดงจะเริ่มในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วล่ะรู้สึกตื่นเต้นหนึ่งเลยนะ
3: ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยข้าพ่อจะเป็นยังไงบ้างนะ
0: ก็คงกำลังตื่นเต้นเหมือนกับพวกเราด้วยเหมือนกันงั้นพวกเราไปแอบดูที่หลังเวทีกันดีกว่า

0: แย่แล้วล่ะแย่แล้วล่ะพวกเราม
1: ีอะไรเหรอฟักทอง
0: คือว่ารีดเขาฝากลูกยางมาเตือนพวกเราทุกคนว่าวันนี้มีลมพายุใหญ่พัดเข้ามาในหมู่บ้านเราอะ

0: ไปกับวงร็อกบอทล่ะ
1: สงสารพ่อสงสารพ่อจังเลย
2: อันที่จริงฉันเองก็อยากดูการแสดงนี้มากด้วยเหมือนกันนะแต่บลิสก็บอกฉันว่าเรื่องของลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้ง่ายๆหรอกนอกจากว่าท่านเจ้าแห่งพายุจะยอมใจดีเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้เท่านั้นเอง
3: ท่านเจ้าแห่งพายุเหรอ
2: ใช่แล้วท่านเจ้าแห่งพายุเป็นเจ้านายของบลิสเขาน่ะอารมณ์ของท่านเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกการจะไปขอร้องท่านก็เลยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะสิ
0: แต่ถึงอย่างนั้นพวกเราก็น่าจะลองขอร้องท่านดูนี่นา
4: ใช่แล้ว
1: พวกเราทุกคนไม่อยากให้ข้าพเจ้าต้องผิดหวัง
2: ถ้าอย่างนั้นพวกนายไปที่ชายป่าแล้วเป่าใบไม้วิเศษนี่เรียกบลิสออกมาขอให้บลิสพาพวกนายไปหาท่านเจ้าแห่งพายุดูก็แล้วกันส่วนฉันต้องรีบไปเตือนคนอื่นๆเรื่องพายุต่อก่อนนะ
3: ขอบใจมากนะลูกยาง
5: เอ้าเขียวหวานเป่าใบไม้ไม่เป็นหรอกเหรอเนี่ย
0: ถ้างั้นให้ฉันลองเป่าดูเอง
4: ไหนๆขอฉันลองมั่งเซ่
6: เรื่องเป่าใบไม้แค่เนี้ยเดี๋ยวฉันสอนให้เองก็ได
3: ้บลิส
6: ใช่แล้วล่ะใบไม้น่ะเขาเป่ากันอย่างนี้นะ
4: แบบนี้นี่เอง
1: ดังแล้วดีใจจังเลยดีใจ
0: ไหนขอฉันลองดูด้วยคนสิ
4: เฮ้ยไม่ใช่เวลาเป่าใบไม้กันอยู่นี่นะ
6: ที่แท้ก็เป็นอย่างนี้เองน่ะเหรอเดี๋ยวฉันจะพาพวกนายไปหาท่านเจ้าแห่งพายุให้เองแต่ว่าพวกเรามีกฎอยู่ว่าพูดลมอย่างพวกเราห้ามขออะไรแบบนี้จากท่านเจ้าพายุโดยตรงดังนั้นเรื่องการขอร้องพวกนายจะต้องเป็นคนจัดการกันเองนะ
4: ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราได้เลย
6: นี่เป็นประตูมิติที่เชื่อมตรงไปยังท้องพระโรงของท่านเจ้าแห่งพายุพวกนายเตรียมพร้อมที่จะไปกันหรือยัง
3: ปูนปูนปูนปูน
6: เอ้ยแบบนี้คงแปลว่าพร้อมกันแล้วนะ

0: เรียนท่านเจ้าแห่งพายุพวกเด็กๆกลุ่มนี้มีเรื่องจะขอร้องท่านขอรับ
1: ฮะไม่ได้อย่างนั้นเหรอ

เฉลยเรือใบเครื่องบินกระต่ายน้อยเพื่อนๆเห็นก้อนเมฆเป็นรูปอะไรกันบ้างครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์

0: ท่านเข้าสู่รายการท่านเกมท่านเด็กไซเบอร์รายการนี้นะครับเพื่อท่านพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่จำเป็นต้องเรียนรู้นะครับโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะเข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินไปนะครับในยุคนี้นะครับเราบอกได้เลยว่าเราไม่อาจหยุดให้เด็กเข้าไปสู่โลกไซเบอร์ได้นะครับแต่มาปกป้องลูกนะครับจากเกมร้ายหรือว่าเนื้อหาสุ่มเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัยได้นะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ปกครองและลูกหลานนะครับในยุคดิจิทัลไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับในแต่ละสัปดาห์นะฮะเราจะมีทีมการแข่งขันเนี่ยทั้งหมด2ทีมด้วยกันแต่ละทีมนะครับมีสมาชิกนะครับน้องๆ1คนครับพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะครับ1คนเพราะฉะนั้นมาเป็นคู่เราเลยเรียกว่าคู่หูไซเบอร์นะครับแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านของเราเพื่อสะสมเหรียญให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าใครสะสมเหรียญได้มากกว่าจะเป็นผู้ชนะและจะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคครับและวันนี้นะฮะเราไปแนะนำ2ทีมกันได้เลยบอกได้เลยว่าน่ารักอ่ะนะฮะทีมแรกนะครับทีมพิงกี้เซนตูรี่คุณแม่เมย์และน้องเฟย่า
1: เบื่อแล้วซี่โครงหมูขอเป็นคนในใจอยู่ได้ปะ
0: ทีมที่สองนะครับทีม Powerpuff พิมพ์คุณแม่ปอและน้องพิมพ์ครับ
2: สวัสดีค่ะแดดที่แยงตาไม่เท่าสายตาที่แยงใจ
0: บอกเลยนะฮะทีมนี้นะทั้งคุณแม่ปอแล้วก็น้องพิมพ์ละครต้องเข้าแล้วการแสดงดีมากเพราะฉะนั้นเรามารู้จักกับแต่ละทีมกันดีกว่านะครับทีมแรกนะครับพิงกี้เซนตูรี่นะครับแม่เมย์แล้วก็น้องเฟย่าน่ารักมากน้องเฟย่า
3: ขอบคุณค่ะ
0: ตื่นเต้นไหมคะ
3: ตื่นเต้นมากเลยค
0: ่
3: ะ
0: อุ้ยเหรอนี่คือตื่นเต้นหน้าตาตื่นเต้นหน้าตาดูสู้คล่องมากเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
3: โตขึ้นอยากเป็นนักแสดงค่ะ
0: แล้วต้องคุณแม่เตรียมตัวอะไรให้เขากับการที่เขาอยากเป็นนักแสดง
4: ก็มีพาไปเรียนพวกการแสดงค่ะเรียนเต้นเรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่รู้มาว่าขอโทษอันนี้ขออนุญาตถามนะครับคุณแม่เมย์คือน้องเฟย่าเป็นเด็กหลอดแก้วใช
4: ่ค่ะเป็นเด็กหลอดแก้วค่ะ
0: คือทำไมถึงอยากมีลูกแล้วเป็นแบบวิธีนี้ครับโทษที
4: คือด้วยเหมือนเราอยากมีลูกเป็นลูกครึ่งอยู่แล้วอะค่ะแล้วเผอิญว่าตอนนั้นพอดีช่วงนั้นคือสามารถทำได้ก็เลยมันตอบโจทย์ก็เลยตั้งใจที่จะทำค่ะซึ่งเขาก็รู้ค่ะ
0: รู้น้องว่าเป็นง่ายรู้ไหมว่าเราเป็นเด็กกรอกแก้ว
3: รู้ค่ะ
0: แต่เป็นเด็กกรอกแก้วที่สวยที่สุดในโลก
4: ขอบคุณค่ะ
0: ที่หน่อยบอกเลย นะครับถามคุณแม่รายการของเราเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกโลกในโลกไซเบอร์คือน้องเฟย่านี่เขาติดพวกเกมเขาติดพวกโซเชียลอะไรไหมฮะ
4: ก็มีติดบ้างค่ะแต่ว่าแม่ก็ต้องจำกัดเวลาในการเล่นนะคะ
0: ครับ
4: ค่ะ
0: พอแม่บอกให้จำกัดเวลาเล่นเรารู้สึกยังไงฮะ
3: บางทีก็แอบงอนค่ะแต่บางทีก็เชื่อแม่ค่ะ
0: อ๋อนี่งอนบ้างเชื่อบ้างตามอารมณ์ของเรานะครับเคยแบบว่าติดแบบเล่นสมมุติเล่นคอมพิวเตอร์หรือเล่นอะไรเกมอะไรพวกนี้แบบนานที่สุดกี่ชั่วโมง
3: เกือบชั่วโมงนึงค
0: ่ะโอ้แล้วคุณแม่ก็บอกว่าอ่ะพอแล้วอะไรอย่างนี้ดีมากวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าการอยู่ในโลกดิจิตอลหรือว่าเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีป้องกันอะไรยังไงนะครับอ่ะมาที่ทีมนี้บ้างครับ Powerpuff พิมพ์นะฮะคุณแม่ปอกับน้องพิมพ์เป็นลูกครึ่งไหม
5: เป็นครึ่งลูกค่ะ
0: เป็นครึ่งลูกนะครับละครต้องเข้าคุณแม่นะตรงๆเป็นครึ่งลูกเหมือนแบบมีเชื้อสายจีนนิด
5: ๆก็เป็นคนจีนค่ะมีเชื้ออากงอาม่าเป็นคนจีนแท
0: ้ๆโอ้อากงอาม่าคงไม่ใช่อิตาลีอย่างแน่นอนมาสายนี้แล้วน้องพิมพ์คุณแม่ดุไหม
6: ก็ถ้าดุก็ดุค่ะ
0: เหรอส่วนใหญ่เขาเอาคุณแม่จะดุน้องพิมพ์เรื่องไหนทำผิดอะไร
6: อาจจะเป็นพวกหนูจำที่สอนไม่ได้หรือว่าลืมนู่นลืมนี่เดินชนนู่นชนนี่ค่ะ
0: เหรอแล้วอย่างน้องพี่อยากเป็นอะไรครับ
6: อยากเป็นศิลปินนักร้องอะไรพวกนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เด็กเป็นพวกนี้นะตอนสมัยผมยังจำได้เลยกว่าจะเป็นได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบสนับสนุนนะเป็นได้แน่นอนคุณแม่ปอฮะแล้วอย่างมีประสบปัญหาไหมฮะกับน้องพิมพ์แบบเขาอยู่ในโลกไซเบอร์หรืออยู่ในโซเชียลแบบติดนะอะไรแบบนี้มีไหม
5: ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเหมือนกันก็คือจำกัดเวลาให้เขาเล่น
0: จ
5: นถึงเวลาเขาก็จะวางเองอัตโนมัติเพราะว่าไม่งั้นก็จะโดนดุอีก
0: ใช้ดุ
5: ก็ คือ
7: เกมเปลี่ยนเธอลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาเปลี่ยนจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆ เปลี่ยนจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับทั้ง2ทีมก็เข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับรอบที่1นะฮะเราจะมีเหตุการณ์ไซเบอร์สตอรี่นะครับมาจากทั้ง2ครอบครัวนะครับและจำลองเรื่องจริงนะครับจากครอบครัวของทีมงานเราทีมงานเราไปสำรวจเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วเอาเรื่องนั้นมาทำกันนะครับและน่าจะเกิดขึ้นบอกได้เลยว่าหลายๆครอบครัวจะเป็นแบบนี้นะฮะไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องกันเลยครับ
8: มินิทำอะไรอยู่คะนี่มันเวลาเรียนภาษาอังกฤษของมิสซิสแมรี่ไม่ใช่เหรอคะทำไมหนูยังมานั่งเล่นเกมอยู่คะเนี่ยออกจากเกมแล้วเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้เลยนะคะ
9: แม่คะหนูกำลังช่วยเพื่อนแมตช์สำคัญอยู่นะคะเนี่ยค่ะหนูกำลังจะปาดบอสได้แล้วนะคะ
8: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมินิจะโดนแม่ปาดนะคะ
9: แม่คะตานี้มันใกล้จะจบแล้วหนูขอจบตานี้ก่อนได้ไหมคะ
8: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมแล้วเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้ถ้าคะแนนภาษาอังกฤษเทอมนี้หนูไม่ได้ A แม่จะลงโทษหนูโดยการห้ามเล่นเกม1เดือนนะคะ
9: แม่คะ
10: ท่านครับเล่นเกมอะไรอยู่เสียงดังออกนอกห้องเลย
11: เกมยิงคนครับแม่แม่ดูนี่สิผมเลือกปืนได้หลายแบบเลยนะถ้าแม่จะฆ่าให้ตายในระยะไกลแม่ต้องใช้ปืนแต่ถ้าแม่จะซุ่มเข้าไปใกล้ๆเนี่ยแม่ก็ใช้มีดนี่แทงได้เลยแม่ดูนี่นะเดี๋ยวมึงจะลอบไปข้างหลังคนนี
10: ้ฐานทัพทำไมเล่นเกมโหดร้ายอย่างนี้ล่ะลูกไปโหลดเกมนี้มาจากไหน
11: ถามไม่ได้โหลดครับมันอยู่ในโทรศัพท์ของพ่อแม่เอาโทรศัพท์ของฐานไปซ่อมฐานก็เลยไปยืมพ่อมาเล่นครับ
10: แต่เกมนี้มันไม่เหมาะสมกับหนูนะลูกเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นเถอะ
11: ทำไมล่ะครับแต่เกมนี้มันมากเลยนะแม่สนุกกว่าเกมสะกดคำศัพท์ตั้งเยอะ
10: มันน่ากลัวไงลูกมีคนตายมีเลือด
11: แต่ถามไม่กลัวเลือดนะแม่
10: แต่แม่กลัว
11: แม่ก็ไม่ต้องเล่นสิครับถ้าฐานจะเล่น
10: ฐานแม่ขอเถอะนะแม่ไม่ชอบให้ลูกเล่นเกมยิงคนมันอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนโหดร้ายน่ากลัวแล้วก็ออกไปยิงคนจริงๆที่ไม่ใช่ในเกมนะเปลี่ยนไปเล่นเกมสะกดคำเถอะได้ประโยชน์กว่ากันตั้งเยอะ
7: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำภารกิจให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายยอมเปลี่ยนจากการเล่นเกมหรือว่าจะไม่มีครอบครัวใดทำได้ เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
0: ดูไซเบอร์สตอรี่จบกันแล้วนะครับเอาละครับคิดกันให้ดีๆนะครับมีทั้ง A และ B นะฮะเรามาดูนะครับคำถามกันก่อนคำถามของไซเบอร์สตอรี่คำถามมีอยู่ว่าครอบครัวใดนะครับทำให้เด็กเปลี่ยนจากเกมได้สำเร็จครอบครัว A ครอบครัว

0: บรีหรือไม่สำเร็จทั้งคู่คือ no ครับเลือกการ์ดได้เลยนะครับเลือกกันดีๆนะครับมีการ์ด A B หรือ no นะครับเลือกเพื่อคำตอบนะฮะเอาละครับเดี๋ยวผมนับ1 2 3แล้วเปิดพร้อมๆกันเลยนะครับไม่รู้ว่าคุณแม่กับคุณลูกจิตใจจะตรงกันหรือไม่นะหรือว่าไม่ตรงกันนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2 3เปิดครับเอาครับไม่มีใครตรงกันเลยทั้งครอบครัวเดียวกันทีมนี้นะฮะพิงกี้เซนตูรี่นะฮะคุณแม่เมย์แล้วก็น้องเฟรย่าก็ไม่เหมือนกันนะครับคุณแม่ตอบครอบครัว A ส่วนน้องเฟรย่าตอบครอบครัว B ถามนิดนึงถามนิดนึงก่อนทำไมถึงก็ตอบครอบครัว B น้องเฟรย่า
1: ไม่รู้สิคะใจมันอยากตอบครอบครัว B ค่ะ
0: ใจคืออันนี้ใช้ใจเป็นที่ตั้งหรือว่าชอบคนที่เล่นในอาจจะหล่อได้อะไรอย่างนี้นะฮะเป็นแบบนั้นนะฮะส่วนคุณแม่นะฮะทำไมถึงเลือก A ฮะ
2: แม่คิดว่าคือด้วยเห็นวิธีการที่แบบว่าเดี๋ยวจะโดนหยุดเล่นเกมอย่างเงี้ยค่ะ1เดือนอย่างเงี้ยคืออาจเคยมีใช้กับลูกเหมือนกันแล้วลูกก็หยุดค่ะก็เลยเดาอาจจะเป็นอย่างนั้น
0: แต่ข้อ B เขาก็มีความแนะนำที่ดีเหมือนกันแต่เราว่ามันน่าจะใช้วิธีแบบนี
2: ้ใช่ค่ะ
0: ครับมาถึงทีมนี้นะฮะ Power Pup พิมพ์ไม่เหมือนกันอีกนะมันน่าจะมีเหมือนกันสักครอบครัวนะแต่ไม่เหมือนกันเอาความคิดแตกต่างได้ไม่มีปัญหาเลยคุณแม่ฮะทำไมถึงตอบครอบครัว B
3: ก็คิดว่าอันนี้คือใช้จากชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะก็คือเด็กสมัยนี้คือถ้าใช้ไม้แข็งกับเขาจะมีการต่อต้านก็เลยปัจจุบันนี้คือใช้กับลูกๆ ก็คือใช้ไม่อ่อนพูดอธิบายเหตุผลให้เขาฟังแล้วเขาก็คิดตาม
0: เคยใช้ไม้แขวนเสื้อไหม
3: อ๋อมีบางครั้ง
0: มีบางครั้งนะไม้แข็งไม่ได้ไม่อ่อนก็ยังใช้ไม้แขวนเสื้อดีกว่า นะครับและส่วนน้องพิมพ์นะฮะทำไมถึงเลือกโนไม่ถูกทั้งคู่
4: เพราะว่าหนูเห็นเหมือนเด็กต่อต้านกันค่ะแต่ละข้อก็เลยตอบโนไปเลยค่ะ
0: คือถ้าเป็นหนูก็จะต่อต้านเหรอฮะคือห้ามแบบเอก็ต่อต้านเพราะว่าเดี๋ยวหยุดเลยนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วน B ก็ใช้แบบว่าไม่อยากให้ลูกแบบเห็น
5: นี่มันเกมไม่ใช่ชีวิตจริงแม่ก็อย่าเอ็นเกินสิครับ
0: โอ้โหมีคนถูกดีใจที่ยังมีคนถูกนะฮะเพราะว่าคนที่ได้เหรียญไปก็คือทีมพิงกี้เซนจูรี่คุณแม่เมย์นะครับได้ไป100เหรียญครับยินดีกับคุณแม่เมย์ด้วยนะฮะคือจริงๆแล้วเลือกข้อนี้เพราะอะไรจริงๆแล้ว
2: เพราะดูจากใกล้ตัวค่ะคือมีลูก2คนอีกคนนึงใช้ไม้อ่อนอีกคนนึงใช้ไม้แข็งเนี่ยค่ะสลับกันก็คือเราดูแล้วก็คือคนใช้ส่วนมากไม้แข็งจะได้ผลเพราะเราเคยพยายามใช้ไม้อ่อนแล้วแบบบางทีก็ไม่ค่อยเชื่อเรา
0: จริงๆแล้วคุยกับเขาให้รู้เรื่องคุยกับพูดกับเขาดีๆผมว่าเด็กอย่างนี้น่าฟังนะนะครับฟังไหมคะ
6: ฟังเป็นบางครั้งค่ะ
0: นี่เด็กมีความคิดของตัวเองนี่เราชอบเด็กธรรมชาติมากเลยเพราะจริงๆบางทีเราก็ไม่เชื่อนะอารมณ์บางทีเรามีเหตุผลส่วนตัวของเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่เขาไม่ดื้อดื้อไหม
6: ไม่ได้ดื้อมากค่ะน้องชายดื้อกว่า
0: เอาน้องชายทำไมดื้อกว่าทำไมเขาดื้อกว่าเรารู้ได้ไงอ่ะ
6: เพราะว่าน้องชายชอบหยิกหัวหนูค่ะ
0: เอาละครับแต่เป็นความน่ารักคุณแม่ควบคุมได
2: ้
0: สามารถควบคุมได้นะครับอ้าวฝั่งนี้แล้วคุณแม่ปอแล้วคุณแม่น้องพิมพ์นะยังมีโอกาสนะเรายังมีอีกข้อนึงนะครับจริงๆมีพี่น้องไหมน้องพิมพ์
7: มีค่ะ
0: มีพี่หญิงผู้ชาย
7: ผู้ชายค่ะ
0: เล่นแบบน้องไฟย่าไหม
7: เขาจะชอบมาตีหนูค
0: ่
7: ะ
0: เด็กผู้ชายไงชอบเล่นต่อสู้แล้วคุณแม่ห้ามยังไงอ่ะถ้าสมมติเขาเกิดมีอะไรอย่างงี้ด้วยกัน
3: ก็ขู่ค่ะบอกว่าถ้าอยู่กัน2คนเล่นกัน2คนทะเลาะ กันเดี๋ยวจะแยกอยู่ทิศเหนือทิศใต้ทีละคนไม่ให้อยู่ด้วยกันให้อยู่คนเดียว
0: เอาละครับเรามาดูข้อต่อไปนะครับจริงๆแล้วผมอยากพูดตรงนี้นะฮะว่าเด็กไซเบอร์ยุคนี้นะฮะเขามีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองแต่ถ้าไม่มีเป็นของตัวเองก็อาจจะแอบไปเอาของคุณพ่อคุณแม่มาเล่นนะฮะได้ชมวิดีโอด้วยตัวเองนะครับเนื้อหาในโลกโซเชียลในโลกไซเบอร์เนี่ยเข้าถึงเด็กได้ง่ายมากเลยนะครับและบางทีผู้ปกครองก็ไม่สามารถนะครับดูแลเนื้อหาได้ในวิดีโอได้หรือว่าเกมที่ลูกเล่นได้ตลอดนะครับเพราะบางทีคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานบางทีคุณแม่ต้องไปดูแลอันอื่นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับช่วงของวัยเท่าไหร่นะครับผู้ปกครองหลายคนอาจจะ

0: นะฮะวุ่นวายกับงานอย่างที่บอกนะครับจนไม่มีเวลาที่จะมาคอยดูแลวิดีโอหรือว่าสิ่งที่ลูกๆได้ดูกันนะครับเคยไหมคุณแม่ปอน้องพิมพ์เขาดูแบบดูส่วนใหญ่เขาดูอะไรฮะในวิดีโอ
1: ส่วนมากพิมพ์จะดูจะเป็น YouTube ส่วนมากจะเป็นแบบ TikTok เป็นเต้นแล้วก็เป็นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซะมากกว่า
0: สิ่งที่บอกมาไม่ใช่ขนมพิมพ์หรอกพี่ก็ดูทั้งวันเลยมันช่างได้ท่องโลกไซเบอร์มันสนุกอ่ะโอเคแล้วยังไงฮะ
1: ก็คือว่าแต่จะมีบางครั้งส่วนมากจะเป็นลูกชายค่ะจะมีบางครั้งแบบชอบแบบเหมือนเกมต่อสู้แบบจะชอบเล่นเกมมากกว่าจะมากกว่าคนพี
0: ่
1: แต่ว่าจะเซิร์ฟแบบเกมแต่ว่าเราก็บอกเขาว่าไม่ได้อันไหนที่เล่นได้เขาจะมาแต่เขาจะมีข้อดีอย่างนึงตรงที่ว่าเขาจะมาขออนุญาตโหลดเกมว่าอันนี้โหลดได้ไหมอันนี้โหลดได้ไหม
0: บางคนแอบโหลด
1: ใช่
0: บางทีกลับมา
1: อันนี้ก็มีแอบโหลดเหมือนกัน
0: ซื้ออาวุธไปตอนอันนี้มีนะ
1: ใช่
0: แต่นี่เขามาขออนุญาตก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนคุณแม่เมย์นะฮะน้องเพย์ญาติส่วนใหญ่เขาดูอะไรในวิดีโอ
2: ดู TikTok ค่ะ
0: ยังว่าจะหนูแล้วพี่ก็ดูพี่ชอบดูเพื่ออะไรเอาตรงๆอ่ะดูเพราะว่ามันสนุกหรือว่าม
2: ันดูแล้วมันเพลินดีค่ะ
0: มัน
2: ชอบแบบว่ามันทำคอนเทนต์แบบว่าของกินไปเดินนู่นเดินนี่เดินนั่นนะคะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งเกมนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบนครับ
3: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
0: และนั่นก็คือกฎกติกาของเกมอย่างนี้ต้องแบนนะฮะทราบเรียบร้อยแล้วน้องคุณแม่เมย์แล้วก็เฟรย่าทราบกฎกติกาเรียบร้อยพี่ปอกับน้องบิ๊มเรียบร้อยแล้ว
4: ค่ะ
0: เอาล่ะเข้าใจกติกาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสะสมเหรียญกันไปให้เยอะๆเพราะว่า Champ of the Week รอทั้งสองครอบครัวอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับไปไปไปไปดึงดึงดึงดึงน้องน้องคู่นะตอนนี้กำลังทอรหัสกันอยู่นะฮะอีกคนนึงหมึกหมดอีกคนนึงขึ้นไม่ทันนี่แน่เอาล่ะตอนนี้ต้องส่งไปให้คุณแม่นะฮะเอาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับโอ้ยนะฮะเหมือนซ้อมเต้นเลยนะฮะไปแล้วฝั่งทีมนะฮะเพราะว่าพับพิมพ์ไปแล้วนะฮะอุปกรณ์แรกอุปกรณ์แรกน้องไปได้เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเอาล่ะ
3: วิธีการเปิดโหมดความปลอดภัยในโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเปิดแอป YouTube ที่ลงทะเบียนไว้กดไปที่รูปหน้าเราบัญชีของเราจากนั้นกดไปที่การตั้งค่า Setting

0: ครับนี่นะฮะน่ารักจริงๆทั้งคู่เลยนะฮะ
1: ปลดไม่ได
0: ้ปลดไม่ได้ปลดไม่ได้
1: ไปปลดรหัสไหม
0: ปลดรหัสไหม
1: เราปลดรหัสไหม
0: ปลดรหัสไหม
1: ไม่ใช่
0: ปลดรหัสไหมอ
2: ะไรเนี่ย
0: เท่าไรเท่าไรปลดรหัสไหม
2: สองสามห้าเอ้าสอง
0: สองอะไรสองสามห้าอะไร
2: สองสามห้าสอง
0: สองสามต่อไปทำต่อไปทำต่อไปเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จสามห้า
2: สอง
0: ไปโหรหัสมาทำต่อไปทำต่อไปอ
2: ะไรเนี่ย
0: อะไร
2: โอเคได้แล้ว
0: ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วไปเชียร์แม่ไปเชียร์แม่เชียร์หรือกดดันก็ไม่รู้เชียร์แม่หรือกดดันแม่เอาละครับเร็วเร็วร้องเป็นแมวเลยนะเอาล่ะไม่เป็นไรเขาได้เขาได้ไหมเขาได้ไหม
1: โอเคค
0: ่ะโอเคค่ะกดกดนี่ฉะนั้นทำกิจกรรมอะไรเล่นไปแล้วใช่ไหมฮะฉะนั้นเสร็จไปแล้วแต่อาจจะเป็นผ้าอะไรนี่ไม่เป็นไรนะฮะแต่สุดท้ายแล้วต้องทำให้สำเร็จเอาละครับและตอนนี้ท่านคณะกรรมการได้รวบรวมนะฮะตอนนี้รวบรวมคะแนนสักนิดหนึ่งผมบอกได้เลยนะฮะเมื่อกี้ก็น้องๆก็ทรหัสนะฮะ

0: แล้วก็คุณแม่ก็กดรหัสไปนะฮะเอ้ยจริงๆแล้วในคอมพิวเตอร์ของที่บ้านมีการแบบใส่รหัสล็อกรหัสอะไรไว้ไหมฮะ
1: มีเป็นใช้เป็นตัวบล็อกตัว YouTube ให้น้องคนเล็กอะค่ะมีเคยทำอยู
0: ่คนโตไม่ต้อง
1: คนโตไม่
0: คนเล็กยังตัดสินใจอะไรบ้างไม่ได้แต่อันนี้ไว้ใจได้ส่วนคุณแม่ปอล่ะฮะที่บ้านมีคอมพิวเตอร์ที่แบบต้องล็อกอะไรแบบนี้ไหม
2: มีค่ะมีค่ะ
0: มีนะฮ
2: ะ
0: แล้วเขาล็อกทั้งคู่เลย
2: ก็ส่วนมากของคนเล็กจะล็อกที่มือถือเขาจะล็อกแต่คนโตไม่ล็อกค่ะ
0: ครับ
2: เขามีพิจารณาญาณในการแบบดูส่วนมากก็ไม่ค่อยดูค่ะคือข้ามพิมพ์จะไม่ค่อยอะไรมากมาย
0: ครับผม
2: ใช่
0: ไว้ใจได้
2: ค่ะไว้ใจได้
0: เอาล่ะท่านคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนแล้วนะครับเรามาสรุปเหรียญสำหรับข้อนี้กันดีกว่าอย่างนี้ต้องแบนข้อนี้ใครได้ไปกี่เหรียญ นะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนตุรีนะครับสำหรับแม่เมย์แล้วก็น้องเฟรย่านะครับได้คะแนนไป2อุปกรณ์200เหรียญ นะครับรวม2เกมนะฮะพิงกี้เซนตุรีนะฮะรวม2เกมแล้วได้ไป300เหรียญครับส่วนทีม Power Puff ทีมนะฮะ2เกมรวมไปได้300เหรียญเหมือนกันนะฮะสนุกแน่นอนครับเพราะตอนนี้นะครับเหรียญของทั้ง2ทีมนะครับเท่ากันอยู่ที่300เหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นเสมอกันอยู่นะฮะ300เหรียญเอาปรบมือให้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคุณแม่ปอแล้วก็น้องพิมสู้จังสู้ต่อนะ
3: สู้ต่อค่ะ
0: สู้ต่อแล้วเราล่ะฮะน้องแม่เมย์แล้วก็น้องเฟย่าสู้มั้ยฮะ
4: สู้ค่ะ
0: จะกดดันแบบวันนี้มั้ยฮะจะเชียร์แม่แบบวันนี้มั้ย
4: เช
0: ีย
4: ค่ะ
0: ซอยเท้ายิกเลยนะบอกเลยนะฮะกดดันแม่น่าดูเลยนะครับแต่รับรองว่าเราต้องไปลุ้นกันต่อกับภารกิจที่3นะครับรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราใหม่ได้ในทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับ
5: วิธีการของคุณแม่ในครอบครัว A อาจจะได้ผลในวันนี้แต่สังเกตได้ว่าน้องไม่พอใจเหมือนคุณแม่ไม่สนใจความรู้สึกความต้องการของน้องแนะนำค่ะแนะนำว่าควรมีการตกลงกันล่วงหน้าว่าจะให้เล่นในช่วงเวลาใดได้บ้างกี่ชั่วโมงและเตือนอย่างนุ่มนวลแตะมือหรือตั้งเวลาก่อนถึงเวลา10นาที5นาทีเพื่อให้น้องรู้ว่าใกล้ถึงเวลาตามข้อตกลงและเริ่มถอยตัวออกจากเกมขอเก็บตามเวลาพร้อมชื่นชมที่น้องทำได้ตามกติกาการชื่นชมจะช่วยสร้างการยอมรับกติกาได้รับความร่วมมือไปพร้อมๆกับความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเมื่อถึงเวลาอาจจะพูดว่าหมดเวลาค่ะขอแม่เก็บนะคะเก่งมากค่ะที่พยายามทำได้ตามข้อตกลงกรณีที่เด็กงองแงอยากเล่นต่ออาจจะแสดงให้รู้ว่าแม่เข้าใจความต้องการเช่นแม่รู้ว่าหนูสนุกและอยากเล่นต่อแต่เราตกลงเวลากันแล้วนะคะตอนนี้คงต้องหยุดเพื่อไปเรียนก่อนพรุ่งนี้เรามาเล่นใหม่ตามเวลาที่ตกลงกันนะคะด้วยท่าทีที่นุ่มนวลแต่ยังชัดเจนในกติกาเด็กจะรับรู้ได้ว่าแม่ชัดเจนกับกติกาแต่ก็ยังเข้าใจความรู้สึกช่วยรักษาความรู้สึกดีๆและความร่วมมือในครั้งถัดๆไปค่ะกรณีครอบครัว B สื่อที่พ่อแม่เห็นว่าไม่เหมาะรุนแรงอาจจะลองถามความเห็นให้เด็กเล่าเพื่อแชร์ประสบการณ์เพื่อทำความเข้าใจว่าเด็กรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เล่นพ่อแม่สามารถบอกได้ว่าพ่อแม่ไม่สบายใจโดยไม่ด่วนสรุปการดึงมือถือออกจากมือทันทีนั้นอาจจะสร้างความขัดแย้งได้นะคะควรพูดคุยดีๆเบี่ยงเบนความสนใจออกไปสู่กิจกรรมอื่นๆและใช้การตกลงเวลาตามกติกาเช่นเล่นได้แต่ต้องไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันในวันธรรมดาที่ต้องไปโรงเรียนเมื่อเสร็จงานอื่นๆแล้วหรือ2ชั่วโมงในวันหยุดการที่เด็กเล่นเกมหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงอย่างกรณีครอบครัว B อาจจะเป็นการยากที่จะห้ามเล่นโดยเฉพาะเด็กวัยโตกรณีที่อยากให้หยุดเล่นเลือกเล่นอย่างอื่นควรถามความเห็นว่ามีสื่ออะไรที่สนุกและมีประโยชน์บ้างให้เด็กได้เล่าให้ฟังชวนเล่นกีฬาหากิจกรรมทำร่วมกันและชื่นชมที่เด็กร่วมกิจกรรมนั้นๆก็ช่วยให้เด็กควบคุมตัวเองการเล่นได้ดีขึ้นหลักการโดยรวมแนะนำให้จัดเวลาสม่ำเสมอและช่วงเวลาที่ไม่ได้เล่นควรมีกิจกรรมทางกายอื่นๆหรือกิจกรรมดีๆร่วมกันเพื่อดึงความสนใจไปจากเกมและสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการติดเกมในอนาคตค่ะ

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: อนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนกันนะครับมาดูแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมกันนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีหย่อมโลอยู่ทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนขณะที่ลมมรสุมกำลังปานกลางพัดปกคลุมนะครับแนวร่องเนี่ยก็เคลื่อนขึ้นไปค่อนข้างสูงอยู่ทางด้านประเทศเมียนมาตอนบนประเทศจีนตอนล่างลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็ทำให้ฝนมีการกระจายตัวได้ดีอยู่ทางด้านภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนสำหรับคลื่นลมช่วงนี้นะครับมรสุมกำลังปานกลางพัดปกคลุมเนี่ยก็ทำให้คลื่นไม่แรงมากนะครับคลื่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางโดยภูเก็ตเนี่ยตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยคลื่นสูง1-2 เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรแต่สำหรับกระบี่ลงมาแล้วก็คลื่นในอ่าวไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 เมตรนะครับถ้ามีฝนก็มากกว่า2 เมตรได้สำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยโอกาสเกิดฝนตกหนักก็จะอยู่ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนะครับมาดูที่พยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ภาคเหนือให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งฝนมากอยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรเชียงรายน่านสุโขทัยนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-35 องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากเน้นทางด้านตอนบนพวกเอ่ยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางวันนี้ให้ฝน 40% นะครับโดยส่วนใหญ่เน้นทางด้านตะวันตกนะครับพวกจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็ทางด้านลพบุรีสระบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-36 องศาเซลเซียสภาคออกวันนี้มีฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนกลางและตอนล่างนะครับทางด้านสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านตรังและสตูลนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% นะครับส่วนใหญ่อยู่ในช่วงบ่ายค่ำอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเรียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วพิธีเสียงไทยนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างล่ะคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
0: โ
4: หโหท้องทั้งนั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีท้องเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: กูว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คุณไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: วัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะและวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นตอนที่พิเศษมากๆโดยเฉพาะพิธีกรของเรานะคะเรียกได้ว่าพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าดูหล่อขึ้นขาวขึ้นแล้วก็ดูเกาหลีมากยิ่งขึ้นค่ะขอต้อนรับนะคะพี่ตั้วนเรศหันพันพงค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงครับ
0: ค่ะ
2: แล้วขอบคุณมามากเลยนะครับทำให้พี่ดูดีขึ้นมาเลยนะครับ
0: ค่ะ10บาทครับ
2: เดี๋ยวให้หลังฉากนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะที่ต้องเชิญพี่ตั้วมาในวันนี้ก็เพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอ

0: ็นยังไงบ้างคะสำหรับชีวิตคู่เ
1: ออจริงๆนี่ปิดมาตั้งนานนะครับปิดข่าวไม่อยากให้ใครรู้มาบอกนี่เขารู้ทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์หลังจากที่แต่งงานแล้วใช่ไหมครับก็มีความสุขดีครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็
0: พูดความจริงก็ได
1: ้มีความสุขดีแต่ว่ามีเรื่องให้ต้องเขาเรียกว่าก็ทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันมากขึ้นมากกว่าตอนที่เป็นแฟนกันครับแต่ไม่ได้ทะเลาะกันนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: เขาเรียกได้ว่าเรียนรู้กัน
1: เรียนรู้แล้ว
0: และการปร
1: ับ
0: ตัวนี่ค่ะก็ถือว่าดีค่ะ
1: แล้วด้านมานี่เป็นยังไงครับก็เปลี่ยนสถานะเหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากที่เป็นสามีเป็นภรรยาเปลี่ยนมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นไงครับ
0: เล่
1: ามาเลยครับเล่ามาเลยครับ
0: คือรู้สึกว่าตั้งแต่แบบเป็นแม่มีลูกเนี่ยนะคะคือขี้เยอะขึ้นค่ะพี่ตัว
1: โอ้อันนี้มันเรื่องส่วนตัวป่ะครับเดี๋ยวพี่เอากระดาษชำระเตรียม
0: ไว้ให้ไม่ใช่ขี้อย่างนั้นค่ะพี่ตัวหมายถึงแบบเป็นคนที่แบบขี้งอนมากขึ้นขี้น้อยใจขี้บ่นแล้วก็อีกสารพัดขี้เลยทีเดียวค่ะพี่ตัวประดังประเดเข้ามาตอนช่วงมีลูกเนี่ยแหละค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ก็เยอะอยู่แล้วนะครับมีลูกแล้วเยอะกว่านั้นอีกเหรอครับ
0: พี่ก็ไม่ต้องพูดความจริงก็ได
1: ้สงสารสามีคุณมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เรานะครับก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากครูนกดร.ศิริลักษณ์รัตน์สัมฤทธิ์นะครับท่านเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษานะครับซึ่งครูนกนี่นะครับมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวครับ
0: ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีครูนกค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะโดยจากประสบการณ์ของครูนกที่ให้คำปรึกษาครอบครัวเนี่ยมาหลายปีเนี่ยค่ะ
2: ค่ะ
0: มันสามารถที่จะสะท้อนได้ไหมคะว่าปัญหาของครอบครัวไทยในปัจจุบันนี้ค่ะ
2: ค่ะ
0: มันคืออะไรคะ
2: ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของผู้หญิงผู้ชายคนที่มีอำนาจในครอบครัวมักจะเป็นคนที่นำเงินเข้ามาก็คือผู้ชาย
0: ค่ะ
2: นะคะซึ่งวัฒนธรรมไทยก็เป็นอย่างเนี้ยนะคะแต่ว่าณเนี่ยวัฒนธรรมเราเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่คุณผู้ชายทำงานถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ภรรยาก็ต้องทำงานฉะนั้นออกไปหาเงินด้วยกันทั้งคู่แต่ไอ้ความเคยชินสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาหลายๆครอบครัวที่ผู้ชายไม่ต้องทำอะไรอ่ะแต่ว่าลูกสาวมาเช็ดนี่หน่อยมาช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าลูกชายนั่งอาจจะอ่านหนังสือฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่เราเขาเรียกเคยชินนะคะแต่เมื่อปัจจุบันทุกๆอย่างเปลี่ยนไปสามีและภรรยาทำงานฉะนั้นภรรยาควรที่จะได้รับหรือเป็นความต้องการเนี่ยก็คือความเท่าเทียมกันทั้งข้างนอกบ้านแล้วก็ในบ้านอันนี้จะเห็นเป็นปัญหา
0: แล้วอย่างวิธีการหรือว่ากระบวนการในการที่เราจะเข้าไปในการแก้ปัญหา
2: เริ่มแรกก่อนเลยนะคะก็คือการที่ให้คนที่มาปรึกษาเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความเขาเรียกเคารพซึ่งกันและกันทุกคนมีความต้องการฉันก็มีเธอก็มีในขณะที่สามีเขามีความต้องการของเขาเช่นเขาออกไปทำงานบางวันเขาก็อยากไปดื่มเบียร์อยากไปสังสรรค์กับเพื่อนถูกไหมอยากไปเล่นกีฬาไปเตะฟุตบอลแล้วภรรยาล่ะความต้องการของเขาคืออะไรเขาก็อาจจะอยากมีความต้องการอย่างเช่นว่าอยากจะมีเวลาไปสปาไปทำเล็บถูกไหมคะทีนี้เมื่อฉันมีเธอมีเนี่ยเมื่อฉันพูดถึงความต้องการของฉันเนี่ยเธอก็จะฟังและเคารพในสิ่งที่ฉันต้องการในขณะเดียวกันเธอเองก็มีความต้องการของเธอนะคะเวลาที่เธอบอกความต้องการของเธอให้ฉันฟังฉันก็จะฟังแล้วก็เคารพในความต้องการของเธอเช่นเดียวกัน
1: ฟังดูว่าถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่าทำจริงนี่ยากนะครับ
0: สังคมไทยเนอะ
1: เราก็นึกถึงแต่ความต้องการ
0: ของเรา
1: เราอยากความต้องการเราไปทำให้เขาเป็นแบบที่เราต้องการอีกต่างหากใช่ไหมครับนี่คือต้นตอของปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้น
0: ทีนี้ถ้ามองในสังคมไทยอย่างเงี้ยค่ะคือการหันหน้าคุยกันทุกๆเรื่องเพื่อที่จะหาจุดตรงกลางของการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยความเป็นครอบครัวไทยไม่ค่อยหันหน้าคุยกันตรง
2: ๆหลายๆครั้งเนี่ยมีคนมาขอการปรึกษาจากพี
1: ่
2: นะคะแล้วก็รู้สึกอัดอั้นตันใจรู้สึกอึดอัดใจว่าทำไมสามีถึงไม่เข้าใจนะคะทำไมสามีถึงได้เรียกร้องบางอย่างที่เขาไม่รู้หรือว่าเขารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าอึดอัดใจที่จะต้องทำหรือรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินที่จะต้องทำคำถามที่พี่ถามกลับไปเนี่ยก็คือว่าแล้ว

0: ได้บอกสิ่งที่เราต้องการหรือบอกความรู้สึกของเราให้กับเขาได้ทราบหรือยังเพราะว่าถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่สื่อสารความผิดเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เขาม ันแบ่งกันคนละครึ่งคือเราไม่พูดเขาไม่รู
2: ้
0: พอเขาไม่รู้เนี่ยด้วยความเคยชินเขาก็จะทำตามในสิ่งที่เขาคิดว่ามันโอเคเพราะเขาไม่รู้ว่าเราไม่โอเคฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เริ่มที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราต้องการแล้วบอกกับคู่ชีวิตหรือจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์คือหมายถึงทุกอย่างกับคุณพ่อคุณแม่เราหรือใครเองก็ตามถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาแล้วเราเริ่มที่จะพูดกับเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรับไว้อะเราจะอยู่เราจะเลือกที่จะอยู่กับตรงนั้นหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันเนี่ย อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่ไม่รับฟังความต้องการเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นแบบนี
1: ้
0: นะคะในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสัมพันธภาพที่จะแย่ลงสัมพันธภาพเป็นเรื่องของคนสองคนถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่คนใดคนหนึ่ง มันอยู่ทั้งสองคน
2: น
0: ่ะแล้วเราจะบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเธอแต่ฝ่ายเดียวก็คงไม่ใช
1: ่
0: ฉะนั้นเมื่อเราจะต้องปรับถ้าเราสัมพันธภาพเนี่ยไม่อาจจะมีความขัดแย้งหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนที่จะต้องปรับคือทั้งสองคนที่จะต้องยินดีที่จะต้องมามองแต่ถ้าต่างคนคือคนนึงอาจจะยินดีแต่อีกคนนึงอาจจะไม่ยินดีเนี่ยการแก้ปัญหามันก็จะไม่ได้ประสบผลสำเร็จหรือลุล่วงอย่างที่เราต้องการฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาคืออะไรใช่ไหมคะคือสัมพันธภาพในอนาคตที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด
2: เอาละครับตอนนี้นะครับมีความรู้สึกนะครับของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มาฝากนะครับจะเป็นยังไงไปฟังกันครับ
3: แม่ฝ้ายค่ะเพิ่งมีลูกนะคะคนแรก
4: ครับพ่อเจ๋งครับพ่อฟันดาวครับ
3: แม่คิดว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมค่ะคือแบบอย่างตอนที่ไม่ยังไม่มีน้องใช่ไหมคะก็แบบก็ยังมีความรู้สึกแบบยังทะเลาะแบบง้องแง้งกันอะไรเงี้ยมีปากเสียงกันบ่อยแล้วมาหลังๆเข้าก็เริ่มซาลงเหมือนถึงว่าฝ้ายนะก็เริ่มซาลงไม่ค่อยจะไม่ค่อยสนใจตรงนั้นยิ่งพอมีน้องปุ๊บมันเปลี่ยนแบบนี้เลยอะไม่สนใจเลยส่วนกับเขาก็แทบจะไม่ดูแลก็คือเสื้อผ้าไม่เคยแทบจะไม่เคยรีดให้ไม่เคยด้วยแหละ
4: เอออีกอย่างนี้อันนี้คือปัญหาเหมือนกันนะ
3: อะไร
4: อันนี้คือปัญหาเหมือนกันคือบางทีเราก็นึกน้อยใจตัวเองทำไมเฮ้ยเราไม่ดูแลเราบ้างกลับบ้านไปแบบข้าวของแบบรกมากกองเสื้อผ้าแบบเราเฮ้ยเราจริงๆเราก็พับได้เราจะลองดูว่ากองเสื้อผ้าเนี้ย3อาทิตย์เนี้ยก็ยังอยู่เหมือนเดิม
3: แต่บอกเขานะว่ามันต้องยอมรับนะว่างานบ้านเราขอบกพร่องเลยแหละต้องบกพร่องเลยแหละเราคงไม่เป๊ะแบบเมื่อก่อนอะไรเงี้ยต้องให้เขาดูแลตัวเองอย่างพวกเสื้อผ้าเขาอ่ะเขาก็แค่ปั่นใส่เครื่องกดปุ๊บปั่นแค่นั้นจบงานบ้านเขาต้องช่วยทำเองดูแลตัวเองผ้าต้องรีดเองอะไรเงี้ยจัดกระเป๋าเสื้อผ้าก็ต้องจัดเองเงี้ยแล้วก็ต้องมาช่วยแบ่งเบาเรื่องลูกด้วยอะไรเงี้ย
0: พี่จะมองไปในเรื่องของการสื่อสารสามีรู้สึกว่าตั้งแต่มีลูกแล้วเนี่ยภรรยาไปให้เวลากับลูกมากนะคะถามว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยคืออะไรเรารู้สึกน้อยใจจังเลยนะคะเรารู้สึกเหมือนถูกละเลยอะนะคะเรารู้สึกจากที่เราเคยเป็นคนสำคัญของเขาเนี่ยแล้ววันนี้เรารู้สึกความสำคัญเราน้อยลงเสร็จแล้วเนี่ยสื่อสารความรู้สึกอย่างนั้นออกไปค่ะดีกว่าที่จะไปชี้นิ้วแล้วบอกว่าทำไมเธอเปลี่ยนไปอย่างนี้เธอไม่ดูแลฉันเรากำลังไปตำหนิละสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบอกถึงความรู้สึกของเราให้กับอีกคนหนึ่งเขาเข้าใจคุณฝ้ายได้พูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณฝ้ายเองก็ต้องฟังในสิ่งที่สามีต้องการเช่นเดียวกันหรือสามีเองคุณฝ้ายอาจจะฟังก็ได้แต่สามีเองอาจจะไม่ชินที่จะพูดถึงความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะผู้ชายนะคะการที่จะบอกถึงความต้องการหรือความรู้สึกเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอ่ะฉะนั้นต้องเอาตรงนี้กับทั้งสองคนออกมาให้ได้ก่อนเหมือนวางแผนที่ว่าเรารู้ถ้าเรารู้แต่ความต้องการอีกคนนึงเราไม่รู้ความต้องการอีกคนนึงเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงอ่ะนะคะแต่ถ้าเรารู้ความต้องการของอีกคนนึงแล้วเราก็รู้ความต้องการอีกคนนึงเราจะได้เอาความต้องการนั้น

0: แล้วลองมาดูว่ามันมีช่องตรงไหนที่สามารถที่จะทำได้แต่ก่อนอื่นเลยข้อสำคัญมันไม่ใช่วิธีที่จะแก้ไขเพราะวิธีมันมีเยอะแยะแต่ว่าเราได้เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจกับความรู้สึกและความต้องการของเราและบอกหรือยังหรือบอกอย่างเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพและถูกต้องหนึ่งเขาได้เข้าใจแล้วหรือยังนะคะพี่จะมองพื้นฐานเป็นประเด็นเหล่านี้มากกว่า
1: ผมสมมุติว่าผมเป็นพ่อเจ๋งแม่ไปมาบอกว่าขอเวลาไปเลี้ยงลูกเธอดูแลตัวเองไปก่อนนะเราเข้าใจได้แต่เราทำใจยังไม่ได้เงี้ยครับผมจะต้องทำยังไงครับผมต้องยอมรับสภาพนี้แล้วก็เข้าใจเขาแบบนี้ไป
0: ค่ะมันก็ถ้าเรายอมรับได้มันก็โอเคมันก็เรื่องก็จบใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าบางอย่างเรารับได้บางอย่างเรารับไม่ได้อันเนี้ยก็ต้องดูให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เรารับไม่ได้คืออะไรเรารับไม่ได้ที่ภรรยาเราต้องดูแลลูกเหรอ
1: ตรงนั้นรับได้แต่ไม่อยากมานั่งซักผ้าตากผ้าคนเดียวน
0: ั่
1: งกินข้าวคนเดียวอะไรเงี้ยครับ
0: โอเค
1: ทำใจไม่ได้ครับ
0: โอเคคือแปลว่าความต้องการของเราเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของภรรยาและลูกด้วย
1: ค
0: ่ะอันเนี้ยต่างหากที่เป็นคีย์เวิร์ดว่าเราสื่อสารตรงนี้ให้เขาเห็นหรือเปล่าว่าไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอหรือฉันต้องซักผ้าเองมันไม่ใช่ฉันยินดีที่จะซักแต่ฉันขอฉันอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในวงจรของเธอและลูกอันนี้ต่างหากนี่คือ needs นี่คือความต้องการที่มันเป็นมากกว่าเรื่องของซักผ้าเรื่องของเธอไม่ดูแลฉันไม่ใช่แต่ฉันอยากจะเป็นส่วนหนึ่ง
2: ค่ะ
0: อันนี้คือสิ่งที่เราต้องชัดเจนคือความต้องการเนี่ยซับซ้อนนะที่บางครั้งสามีภรรยาคุยกันเนี่ยล้างขวดนมอย่างเงี้ยซักเสื้อผ้าทิ้งฉันไปเลยไม่ดูแลฉันมันเป็นแค่เขาเรียกว่าวิธีการที่เราเห็นชัดที่เราเห็นด้วยตาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกต่างหากว่าฉันต้องการอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วลองคิดดูสิถ้าภรรยาได้ยินคำนี้จากสามีเขาจะรู้สึกยังไง
1: เขาอาจจะมานั่งดูเราซักผ้าอยู่ข้างๆก็ได้เราก็ซักไปแล้วก็คุยกันไป
0: เพราะมันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ถูกไหม
1: เธอเลี้ยงลูกฉันซักผ้าได้แต่ขอคุยกันหน่อย
0: ค่ะ
1: อ๋อมีทางออกขึ้นมาเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาแล้ว
0: ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้เราเป็นภรรยาคนเป็นภรรยาจะรู้สึกดีไหมล่ะสามีเดินมาบอกว่าฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกอ่ะแล้วเดี๋ยวเนี่ยออปชันมาเลย
1: ครับ
0: เห็นไหม
1: หาทางออกได้แล้ว
0: หาทางออกมาแล้วคือไม่ต้องไปคิดเลยแต่เพียงแต่ว่าบอกจับจุดให้ถูกจับจุดตัวเองให้ถูกแล้วสื่อสารให้ถูก
1: อันนี้ผมมาลองถามเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกครับอย่างแม่ฝ้ายก็จะอยากเลี้ยงลูกแบบโอ้โหดูแลทุกขั้นทุกตอนไม่อยากให้พลาดเลยเป็นห่วงเป็นใยส่วนพ่อเจ๋งนี่ก็อยากจะสบายๆ

0: ้ายเป็นคนจุกจิกเรื่องลูกมากกว่าฝ้ายจะแบบเป๊ะมากกว่าแต่เจ๋งเขาจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยทำตามที่ฝ้ายบอกฝ้ายต้องบรรดาอึกอีกครั้งต้องจดอะไรเงี้ยลูกอึกอีกครั้งลูกอึกต้องถ่ายรูปทุกครั้งอะไรเงี้ยเพื่อมาดูการเปลี่ยนแปลงอย่างสมมติเรากำลังรักษาเรื่องอะไรของลูกเนี้ยคือทุกอย่างฝ้ายขวดนมต้องต้มอย่างนี้นะต้องอย่างงั้นนี่คือฝ้ายจะจุกจิกมากแล้วไม่ค่อยมีความสุขไว้ใจให้เขาเลี้ยงจะผ่านอย่างพาลูกไปอยู่ต่างจังหวัดทิ้งให้เขาอยู่กับลูกสองคนก็จะแบบโทรถูกว่าวันนี้พันดาเป็นยังไงบ้างกินข้าวยังไงเขาป้อนข้าวลูกไม่ค่อยกินต้องทำยังไงแล้วลูกไม่กินนมต้องเอากระต่ายไหมเขากอดนะครูฟ้าจะจุกจิกเนี้ยแล้วเขาก็จะแบบเขาจะหาฟ้าเป็นโรคจิตตกเน
1: ี้
0: ย
1: จริงๆบางทีเราเนี้ยบเกินไปเราระแวงมากเกินไปเงี้ยมันทำให้เราเครียดขึ้นเครียดไปเองบางทีเราแบบเฮ้ยเราเลี้ยงแบบสบายๆดีกว่าไหมอะไรเงี้ยทำไมพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาได้ไม่ต้องแบบสะอาดมากอะไรเงี้ยเราเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเดี๋ยวธรรมชาติมันก็รักษาไปเองให้ลูกเขาเรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเป๊ะ
0: เนี่ยคือการที่ข้อต่างคือเขาก็จะคิดว่าธรรมแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเลี้ยงเขามาได้แล้วเขาก็โตได้เลี้ยงตามธรรมชาติแต่ฝ้ายรู้สึกว่าสมัยนี้กับสมัยก่อนมันต่างกันสมัยก่อนคือไม่มีโรคไม่มีเชื้อโรคไม่มีไวรัสโน่นนี่สารพัดมันต่างกับสมัยนี้ในสมัยนี้โอ้โหมันน่ากลัวมากมันมีเชื้อนั่นเชื้อโน่นสารพัดเลยอ่ะมันจะมาเลี้ยงแบบสมัยก่อนไม่ได้ในความสุขคือแบบถ้วยจานของพันดาวกินต้องต้มต้องลวกอะไรอย่างเงี้ยในความสุขมันต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยแบบเนี่ยเขาจะต่างกันตรงเนี้ยก็จะมีถ้า

0: จะทะเลาะกันเรื่องลูกก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ฝ่ายฟิกแต่เขารู้สึกว่าปล่อย
1: วิธีที่จะช่วยพ่อแม่ในการที่มีวิธีการในการเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันคือแบ่งเบาหน้าที่เลยคือถ้าเราให้คนคนเดียวคือให้แม่เนี่ยแล้วพ่อซึ่งอาจจะมีความคิดที่แตกต่างไม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในการดูแลตรงนี้เนี่ยพ่อก็จะรู้สึกว่าถูกเหมือนแยกออกไปใช่
2: จากผู้สังเกตการ
1: ค่ะแล้วความรู้สึกของพ่อจะเป็นยังไงใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยพี่จะแนะนำว่าให้บางอย่างเนี่ยเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่เป็นประเด็นความสำคัญคือไม่ได้อยู่เยอะเท่าไหร่ให้แยกกันไปสมมติว่าสามีสามารถที่กำหนดได้ว่าเป็นคนกำหนดละกันว่าลูกจะเข้านอน3 ทุ่มภรรยาเลือกที่จะเป็นคนกำหนดว่าลูกจะเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้วันละ1 ชั่วโมงคือเขาเรียกแยกความรับผิดชอบนะคะเพื่อที่จะทำให้พ่อเองก็ได้มีบทบาทและแม่เองก็มีบทบาทของเขาแต่อันเนี้ยทั้งสองคนจะต้องเหมือนกับหลังฉากเนี่ยจะต้องมานั่งคุยกันแล้วแบ่งกันว่าใครจะเป็นคนดูตรงไหนในขณะเดียวกันพอเข้าหน้าฉากพ่อเนื่องจากเป็นคนให้นอน3 ทุ่มก็โอเคนะคะทีนี้พอมาเรื่องเกมละแม่เป็นคนกำหนดว่าให้เล่นวันละชั่วโมงเดียวแต่จริงๆเนี่ยในใจพ่อคิดว่าแม้ชั่วโมงเดียวจะไปพอได้ไงเพราะพ่อก็ชอบเล่นก็อาจจะแบบ2 ชั่วโมงแต่ว่าเมื่อคุยกันแล้วถ้าลูกบอกว่าพ่อพ่อรู้ไงลูกว่าร
2: ู้ว่าม
1: ีพ
2: ่อเดี๋ยวพ่อจะใจดีกับเ
1: ราจริงๆพ่อให้นะก็จะบอกพ่อแม่ทีพ่อก็ยังให้พ่อเคยบอกว่าจะให้2 ชั่วโมงฉันพ่อเมื่อคุยกันหลังฉากออกมาหน้าฉากต้องสนับสนุนแม่
3: และในวันนี้นะครับไม่ได้มีแค่กรณีปัญหาของพ่อเจ๋งแม่ฝ้ายเท่านั้นนะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้มีแขกรับเชิญมาร่วมในรายการนี้นะครับเป็นคุณแม่นะครับที่กำลังมีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงลูกครับ
4: แม่กรหรือพักจีราน้ำเพชรอายุ40 ปีเป็นคุณแม่ลูก2คนแรกคือน้องเฟรมสาวน้อยวัยสดใสเรียบร้อยน่ารักขอช่วยแม่ทำงานบ้านโดยเฉพาะดูแลน้องชายคนเล็กหลังกลับจากโรงเรียนฟีฟ่าลูกชายคนเล็กของบ้านฉลาดแต่มักจะเอาแต่ใจตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาที่พ่ออยู่บ้าน
5: ฟีฟ่าเลิกเล่นได้แล้วลูกพอได้แล้วเลิกเล่นได้แล้วไปกินนมเล่นนานแล้วนะลูกเวลาที่อยู่กับแม่นะคะเขาจะไม่ค่อยมีอาการคือแม่พูดอะไรเขาจะเชื่อฟังแต่ถ้ามีแขกมาหรือว่าพ่ออยู่ด้วยเขาก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานาให้ทุกคนสนใจเขาตลอด
4: ด้วยความที่พ่อมักจะตามใจลูกชายคนเล็กทำให้หลายต่อหลายครั้งทั้งคู่มีปากเสียงกัน
5: บางทีเขาก็มีวีนแม่ก่อนเหมือนกันอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วีนพอวีนตุ้มเสร็จปุ๊บเขาจะไม่พูดกับแม่ก่อนไป3-4 วันแล้วบางทีแม่ก่อนก็จะถามเขาว่าเป็นอะไรเขาก็จะพูดฟังว่าเนี่ยวันนั้นลูกเป็นแบบนี้แบบนี้เธอไม่น่าเป็นแบบนี้เลยไม่น่าไปพูดแรงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีค่ะแม่ก่อนเพิ่งจะมานั่งคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาแก้ไขปัญหานี้เพราะว่าแม่ก่อนคิดว่าตอนนี้มันมีผลกระทบทั้งกับลูกคนโตน้องเฟรมแล้วก็น้องฟีฟ่าคนเล็กแม่กลัวว่าเขาจะโตขึ้นหรือว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้อยากให้ช่วยเรื่องนี
6: ้ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีแม่ก่อนก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
6: มาเข้าเรื่องกันเลยค่ะปัญหาและความทุกข์ใจที่แม่กรกำลังเผชิญอยู่นี่คืออะไรคะ
5: ตอนนี้ที่คุณแม่เจอบ่อยๆก็จะเป็นปัญหาของลูกชายคนเล็กซึ่งเป็นเด็กค่อนข้างที่จะเอาใจตัวเอง อย่างล่าสุดคุณพ่อเขาบอกว่าหั่นแตงกวาให้ลูกชายหน่อยคุณแม่ก็หั่นให้คุณพ่อก็บ่นทำไมเธอหั่นแบบนี้เธอไม่หั่นอีกอย่างนึงลูกต้องการอีกอย่างนึงซึ่งคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าลูกต้องการอย่างไรแต่ว่าเราเข้าใจว่าโอเคลูกไม่มีฟันข้างหน้าถ้าเราหั่นเล็กๆลูกจะได้กินได้สะดวกซึ่งคุณพ่อก็ดุแม่แล้วก็โกรธด้วยว่าทำไมเธอทำอะไรเธอทำไมไม่ตามใจลูกอะไรเงี้ยแล้วลูกชายก็ร้องไห้คุณพ่อก็โกรธคุณแม่ไปเป็นอาทิตย์เหมือนกันไม่พูดด้วยเลยแล้วก็จะเป็นบ่อยๆ
1: ค่ะ
5: ก็รู้สึกว่าเป็นปัญหาที่หนักแล้วเจอบ่อยก็เลยอยากจะรบกวนค ครูนกช่วยแนะหรือว่าชี้ทางแก้ปัญหาให้อ่ะค่ะ
1: จากปัญหาของคุณกรณ์นะคะคือพี่มองเป็น2อย่างก่อนคือความสัมพันธ์ของเรากับลูกที่มีปัญหาหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณกรณ์มองณตอนนี้นะคะที่มีความสำคัญในกรณีเนี้ยสถานการณ์เนี้ยคือเรากับสามี
5: กรณีที่1น่าจะเป็นสามีก็
1: ค
5: ือเขาก็เข้าใจลูกอย่างนึง
1: ค่ะ
5: คุณแม่ก็เข้าใจลูกไปอีกอย่างนึงความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกัน
1: อันดับแรกในสถานการณ์เนี่ยสิ่งที่พี่เห็นก็คือว่าสามีคุณกรณ์อาจจะไม่ได้โฟกัสความสำคัญหรือไอ้ผลที่จะตามมากับสิ่งที่เขาว่าแม่ต่อหน้าลูกสิ่งที่ลูกจะเรียนรู้ก็คือว่าแทนที่ลูกจะยินดีหรือขอบคุณที่แม่ทำให้ถูกไหมคะ
5: ค
1: ือแม่หั่นแตงกวาให้สิ่งที่พ่อกับแม่เนี่ยจะต้องสร้างและเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเรียนรู้ว่าลูกจะขอบคุณใครก็ตามที่ทำอะไรให้กับเขาเขาควรจะต้องขอบคุณนะคะแต่ทีนี้การที่พ่อไปพอยต์หรือว่าไปชี้ประเด็นที่ว่าทำไมเธอถึงหั่นแบบนี้ลูกถึงไม่กินนอกจากลูกจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะขอบคุณหรือว่านึกถึงการให้ของแม่แล้วเนี่ยลูกสิ่งที่ลูกจะได้เรียนรู้ก็คือว่าถ้าอะไรที่ทำให้เราไม่ถูกใจเรามีสิทธิ์ที่จะชี้ไปที่คนนั้นแล้วบอกเขาว่าฉันไม่ได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการนะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่พ่อแม่อาจจะละเลยนะเขาต้องการอย่างนั้นหรอนะคะอันดับที่สองเนี่ยก็คือว่ากฎเนี่ยมันมีอย่างนี้คือว่าเวลาที่พ่อแม่เนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะเราจะไม่ขัดแย้งกันต่อหน้าลูกไม่ได้บอกว่าเราแตกต่างกันไม่ได้เราแตกต่างกันได้แต่เราจะไม่ทำอย่างนี้ต่อหน้าลูกนะคะเพราะอะไรหลายๆครั้งเนี่ย เวลาที่พ่อแม่ขัดแย้งกันพ่อให้ดูทีวีการ์ตูนตอนเช้าก่อนทานข้าววันเสาร์อาทิตย์แต่แม่ไม่ให้อย่างเงี้ยเวลาพ่อไม่อยู่ลูกเดินลงมาเปิดทีวีปุ๊บแม่บอกย่าหนูต้องไปกินข้าวก่อนลูกแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูลูกจะพูดว่าที่พ่อยังให้ค่ะเราอยากที่จะส่งเสริมให้ลูกเนี่ยใช้ความขัดแย้งของเราแล้วนำมาซึ่งสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์ฉะนั้นเด็กก็จะใช้ทุกวิธีด้วยความเป็นเด็กนะคะผู้ใหญ่ยังเป็นเลยแต่ว่าเด็กเนี่ยก็จะใช้ทุกวิธีในการที่จะต้องได้ในสิ่งที่เขาต้องการฉะนั้นเมื่อพ่อแม่เปิดช่องให้เขาเห็นเขาก็จะฉวยโอกาสจากตรงนั้นเราอยากให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นหรอเราอยากให้วันนึงลูกมาแล้วบอกว่าแม่ให้นะอันเนี้ยทำไมพ่อไม่ให้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแม่เขาไม่ทำแบบนี้พ่อทำนะคะนั่นเป็นเพราะเขาเห็นนะคะฉะนั้นพ่อกับแม่ถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่บอกอะค่ะคุยกันหลังฉากตกลงกันให้เรียบร้อยแต่พอหน้าฉากแล้วเนี่ยไม่ว่าการตัดสินใจจะเป็นอะไรอีกคนคนหนึ่งควรจะต้องสนับสนุนนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันที่สำคัญก็คือว่าเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพซึ่งกันและกันอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเราเรียนรู้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าเรามองแค่ว่าความต้องการของเราถูกผิดชนะแพ้อย่าลืมว่านั่นคือตัวเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการให้ลูกนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ขอย้ำว่าความสำคัญในการในครอบครัวในการดูแลลูกคือประโยชน์ของลูกเป็นหลักนะไม่ใช่ประโยชน์ของพ่อและแม่นะคะให้นึกอันนี้ไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าให้ทำความเข้าใจแล้วตระหนักถึงอันนี้ฉะนั้นเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็จะคิดถึงประโยชน์ที่เราต้องการให้ลูกได้รับนะคะ
6: ต้องถามแม่ก่อนว่าตอนที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันได้มีการหันหน้าเข้ามาคุยกันบ้างไหมคะหรือว่าลองค้นหาสาเหตุที่แท้จริงว่าต้นทางของปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งสะสมจนกลายมาเป็นปัจจุบันเนี้ยมันคืออะไร
5: จริงๆแล้วก็คุณแม่ก็เพิ่งจะคิดได้เมื่อไม่นานว่าเราน่าจะมีโอกาสคุยกันบ้างแต่ว่าทั้งพ่อและแม่ก็ต่างทำงานต่างเวลากันก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยกันเลย คุณแม่ก็คิดอยู่ว่าต้องหาเวลาต้องคุยกันเพราะว่าไม่อยากให้ปัญหานี้มัน มันเป็นระยะยาวแล้วเราทั้งสองคนก็จะไม่มีความสุขรวมถึงลูกๆด้วย
6: ค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากได้รับคำแนะนำจากครูนกไปนี่ก็น่าจะได้เริ่มมาหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วทำให้บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูมีความสุขมากยิ่งขึ้น
5: ค่ะ
6: ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้รู้ทัศนคติของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะตลอดจนแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหานะคะจากครูนกซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการให้คำแนะนำนะคะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะให้หันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็สลายความขัดแย้งนะคะทำให้ครอบครัวกลับมามีชีวิตที่เรียกได้ว่ามีชีวามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้รายการของเราน่าจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวหลายๆครอบครัวเลยทีเดียวค่ะ
3: ครับใช่แล้วครับเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะครับก็น่าจะมีความสุขกับการเป็นพ่อเป็นแม่มากขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูนกนะครับแล้วก็แม่กอนะครับที่มาร่วมในรายการนะครับและสำหรับเป็นพ่อเป็นแม่นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ

0: จริงหรือไม่นะคะที่การดูดไขมันผิดวิธีมีผลและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
1: อันนี้ก็ต้องตอบเลยว่าจริงครับภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่มันเกิดได้ค่อนข้างเยอะเลยผิวหนังเป็นคลื่นหรือความไม่เท่ากันของทั้งสองข้างคือถ้าทำผิดวิธีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดไขมันไปอุดตันเส้นเลือดดูสองท่านไม่น่ามี
0: มีครับคุณหมออยากดูชัดๆไหมคะ
1: เอาหมอนบ้างก่อนได้ครับ
0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาแล้วค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อเราจะกลับมาตามหาความจริงกันค่ะซาร่าจะมาเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญสวยหล่อของเราที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยและค้นหาเรื่องจริงไปด้วยกันในสวยหล่อขอสืบค่ะประเด็นในวันนี้ของเรานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไขมันค่ะไขมันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็รู้สึกอ้วนขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วก็อยากที่จะเอาออกไปจากร่างกายทุกวิถีทางเลยวันนี้ก็เลยมีหัวข้อดูดไขมันค่ะหนทางที่จะช่วยลดไขมันจากร่างกายได้อย่างรวดเร็วและมีเรื่องราวอะไรบ้างที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมีหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจริงไหมที่การดูดไขมันผิดวิธีเป็นอันตรายถึงชีวิตประเด็นแรกมาก็โหดเลยนะคะดูดไขมันแบบใช้ยาสลบกับยาชาต่างกันอย่างไรดูดไขมันไม่ใช่การลดความอ้วนแล้วเราจะดูดไขมันไปทำไมคะแปลกเหมือนกันนะคะเนี่ยไขมันที่ดูดแล้วเอาไปศัลยกรรมเสริมความงามได้หรือเปล่าและแน่นอนหัวข้อสุดท้ายประเด็นนี้หลายๆคนรอคอยเลยค่ะว่าอยากมีซิกแพคดูดไขมันช่วยได้หรือไม่ใครมีความสนใจในเรื่องการดูดไขมันนะคะแต่ยังไม่มั่นใจว่ากระบวนการเป็นอย่างไรปลอดภัยจริงหรือเปล่าช่วงหน้าคุณหมอมีคำตอบให้กับทุกคนค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยกันค่ะแล้วก็จะมาสืบในเรื่องของการดูดไขมันแล้ววันนี้นะคะซาร่าก็ได้รับเกียรติค่ะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาจารย์นายแพทย์ทิติตันติธรรมภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเรานะคะสาวสวยน่ารักสดใสของเราในวันนี้น้องดรีมอภิชยาพานิตรกูลค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: แล้วค่ะคุณหมอเรื่องประเด็นการดูดไขมันเนี่ยหลายๆคนสนใจมากนะคะเพราะว่าแน่นอนสาวๆก็อยากจะมีหุ่นดีหุ่นสวยเรื่องของไขมันเนี่ยก็มีส่วนที่ทำให้เป็นส่วนเกินของเขาหรือเปล่าไม่มั่นใจในบางส่วนหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเรามาไขข้อข้องใจกันรวมถึงน้องรีมอยากถามอะไรถามได้เต็มที่เลยนะคะ
3: โอเคค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยนะคะประเด็นนี้หลายๆคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากเลยว่าจริงหรือไม่นะคะที่การดูดไขมันผิดวิธีมีผลและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
1: อันนี้ก็ต้องตอบเลยว่าจริงครับแต่อัตราการเกิดเนี่ยมันน้อยถึงน้อยมากๆนะครับ

0: ซึ่งสาเหตุการเกิดเนี่ยบางส่วนเนี่ยอาจจะเกิดจากมีการเกิดลิ่มเลือดไปอุดตันในปอดหรือมีการเลือดออกจากการบาดเจ็บของอวัยวะภายในแต่อัตราการเกิดที่น้อยมากเนี่ยคือมันน้อยแบบน้อยกว่า 1% มากๆแต่ก็ต้องบอกก่อนคือการผ่าตัดทุกอย่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงของมันอยู่ละแต่ว่าการผ่าตัดดูดไขมันเนี่ยมันมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำแต่ว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่มันเกิดได้ค่อนข้างเยอะเลยเกือบ 20% อย่างเช่นการเกิดผิวหนังเป็นคลื่นหรือความไม่เท่ากันของทั้งสองข้างอะไรเงี้ยครับภาวะอย่างอื่นก็อาจจะเกิดจากการบวมช้ำเจ็บหรือว่าอาจจะเกิดความชาหรือความปวดหรือว่าอาจจะสีผิวบริเวณที่ดูดไขมันแข็งก็มีได้นะครับแต่ว่าคืออย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าได้รับการผ่าตัดที่ได้วิธีมาตรฐานแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักเนี่ยผมว่าเราสามารถควบคุมความเสี่ยงเหล่านี้ได้ไม่ให้เกิดอันตรายน่ากลัวนะครับ
1: อย่างนี้เองก็คือมีความเสี่ยงเป็นไปได้นั่นเองแต่ว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมาก
0: ใช
1: ่ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญหรือว่าโรงพยาบาลหรือว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คุณไปติดต่อนั่นเองเพราะตอนนี้มีโรงพยาบาลมีคลินิกหลายที่มากเลยที่เขาก็รับดูดไขมันแต่เราก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
0: ใช
1: ่ก็ต้องดูให้ดี
2: สามารถดูดตรงไหนได้บ้าง
0: จริงๆก็เรียกว่าดูดได้เกือบทุกส่วนตั้งแต่head to toe หัวจนเท้าแต่ว่าเราส่วนใหญ่ที่คอนเซิร์นกันมากกว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงท้องต้นขาหรือว่าตรงแถวซีข้างอะไรงี้แล้วแต่ส่วนครับ
1: เลิศมากดูดได้ทุกส่วนถ้าหนูมีปัญหาตรงติ่งหู
0: อันนี้ต้องลดขนาดตุ้มหู
1: อ๋อแล้วขนาด
0: ใช่
1: เพราะคนชอบใส่ตุ้มหูเยอะไงก็จะแบบกลัวหูเบาอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กความเชื่ออ
0: ายุยืน
1: อายุยืนนะคะงั้นเก็บไว้ก็ได้ก็คืออย่างที่คุณหมอบอกว่าได้ทุกส่วนส่วนไหนที่คนนิยมมาดูดมากที่สุดอะคะ
0: ผมว่าน่าจะเป็นช่วงท้อง
1: ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลย
0: ใช่อันนี้ผมก็มีแต่ดูสองท่านไม่น่ามี
1: มีครับคุณหมออยากดูชัดๆไหมคะ
0: เอาหมอนบ้างก่อนได
2: ้โอเคถ้าที่อยากรู้ว่าสมมติว่าเราดูแบบหน้าท้องหรือมันก็เป็นต้นขาเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบมันจะเกิดรอยแบบกี่เปอร์เซ็นต์ถึงว่าหรือมันจะสามารถแบบเรียบเหมือนเดิมไหม
0: คือต้องบอกก่อนอย่างรอยฟกช้ำเนี่ยมันเกิดได้อยู่แล้วว่ามันเป็นเหมือนกับกระบวนการบาดเจ็บแล้วก็การหายหลังการผ่าตัดทั่วไปอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโอกาสเกิดรอยที่เป็นคลื่นในระยะยาวเนี่ยถามว่ามันมีโอกาสเกิดได้ไหมมีโอกาสเกิดได้ก็อาจจะ 10-20% แต่ว่าทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของแพทย์แล้วก็เทคนิคที่ใช้ครับถ้าเกิดมีวิธีมาตรฐานเนี่ยผมว่าเราสามารถลดการเกิดตรงนี้ได
2: ้แต่อย่างรอยฟกช้ำคือเวลาผ่านไปมันก็จะดีขึ้นเอง
0: ใช่
2: เหมือนเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยใช
0: ่ไหมใช่ส่วนใหญ่ก็2-3 อาทิตย์หลังผ่าตัดก็จะรอยฟกช้ำก็จะหายไปแต่อาจจะมีอาการบวมอะไรเงี้ยบางส่วน
1: แสดงว่าแผลฟกช้ำจากการอาเคดูดไขมันหรือเคสต่างๆที่เกิดจากการแพทย์สามารถหายได้อยู่ที่วิธีการดูแลรักษาของเราแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแผลฟกช้ำจากการถูกเลิกหรือการบอกเลิกมีวิธี
0: อันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาเหมือนกัน
1: เวลาเหมือนกัน
0: เวลาเหมือนกัน
1: ขอบคุณมากคุณหมอช่วยได้เยอะมากจริงๆนะครับอ่ะนั่นร้องไห้ทำไมคะร้องอะไรไม่ได้เลยเข้าตัวเองนะถามน้องรีมบ้างดีกว่าค่ะเคยมีประสบการณ์ร่วมไหมหรือว่าเคยไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดูดไขมันมาก่อน
2: คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าดีมากลัวพวกเข็มกลัวพวกเกี่ยวกับมีดหรือว่าความเจ็บปวดเราก็เคยได้ยินเรื่องการดูดไขมันมาเหมือนคุณแม่น่าจะแบบเคยพูดถึงแบบเคยอยากดูดไขมันนู่นนั่นอะไรเงี้ยแต่เราแบบไม่เคยสังเกตเลยแต่ว่าดิไม่ได้หาข้อมูลเลยนะแต่ว่าแค่แบบว่าคิดว่ามันน่ากลัวแต่รู้สึกว่ามันจะเกิดความเจ็บเกิดความแบบเสี่ยงอะไรก็ตามอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่ค่อยไว้ใจกับการดูดไขมันค่ะก็จะเป็นภาพแบบว่าเป็นภาพที่เรากลัวแล้วรู้สึกว่าไม่มีทางทำแล้วก็ไม่สนับสนุนให้คนรอบข้างทำอันนี้คือแบบ mindset แรกของดี
1: ค่ะแล้วอีกอย่างนึงเราไม่รู้ด้วยวิธีการทำมันดูน่ากลัวตามชื่อหรือเปล่าการดูดไขมัน
2: อ่ะ
1: ก็คิดว่าต้องมีการแบบใช้เข็มเจาะเข้าไปแล้วยังไงดูดขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือเปล่า
0: แรงกว่านั้นอีกนิดนึง
1: ต้องแรงกว่านั้นแบบยังไงคะการดูดไขมันนี่คือมีกระบวนการยังไงบ้างคะ
0: โอเคแน่นอนมีเรื่องเข็มนี่แหละนะครับแต่ว่าแต่คงไม่ใช่เข็มเล็กๆก็
1: เข็มใหญ
0: ่ใหญ่นิดนึงนะครับขึ้นอยู่กับส่วนที่เราจะดูอย่างเช่นถ้าเป็นท้องเนี่ยอาจจะเป็นเข็มใหญ่หน่อยสัก5มิลถึง4ถึง5มิล
1: 5มิล
0: นิ้ว
1: ใหญ่นิ้วก้อยไม่ใหญ่เลย
2: นิ้วก้อยจริงเหรอคะ
1: นิ้วก้อยไม่ใหญ่เนาะเล็กมากหมออะไรไม่ใหญ่แต่ถ้าเกิดพูดในแง่ของการแบบที่ต้องแทงเข้าไปในผิวหนังในอาใหญ่น่ากลัวยัง

0: ไงบ้างคะคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่มันจะเป็นเข็มลักษณะเข็มที่มันใหญ่นิดนึงอาจจะส่วนใหญ่ก็จะเป็น 3-5 มิลนะครับแล้วก็ตัวเข็มเนี่ยมันก็จะมีเป็นรูอาจจะหลายๆรูแล้วเราก็จะต่อกับตัวเครื่องดูด
0: เจ็บนะคะเ
1: รามีวิธีการฉีดยาชาหรือว่าระงับความรู้สึกระหว่างผ่าตัดอยู
2: ่ก็จะแบบไม่ได้ขนาดนั้น
0: มีคนแบบฉีดยาชาหรือว่ายาสลบอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามีประเด็นนึงที่เขาถามมาว่าการดูดไขมันแบบใช้ยาสลบกับใช้ยาชาเนี่ยต่างกัน
1: อันนี้ต้องบอกก่อนคือด้วยเทคนิคปัจจุบันที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ใช้เนี่ยเราจะใช้การฉีดยาชาเป็นหลักอยู่ละแต่ทีนี้ลักษณะการฉีดของเราเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นเหมือนเทคนิคเป็นทูเมสเซนเทคนิ
0: ค
1: คือเราจะฉีดสารละลายที่ผสมระหว่างยาชาน้ำเกลือแล้วก็ยาอื่นๆนะครับเพื่อ1คือลดความเจ็บปวด2คือเพื่อลดการเสียเลือดระหว่างผ่าตัดนะครับซึ่งพอฉีดสารละลายพวกนี้เข้าไปเนี่ยอย่างเช่นเราต้องการดูดไขมันสักลิตรหนึ่งเราจะฉีดสารละลายนี้เข้าไปสัก 1-3 ลิตรนะครับแล้วก็รอให้มันทำงานหลังจากนั้นก็ค่อยดูดไขมันออกมา
0: ก็คือไม่รู้สึกแต่นั่นหมายความว่าคนไข้ก็จะมีสติรู้เห็นทุกอย่างนะคะ
1: ใช่ครับทีนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับว่าปริมาณกับระยะเวลาในการดูดของเราเยอะน้อยขนาดไหนอย่างเช่นถ้าเราต้องการดูดไขมันปริมาณมากหลายจุดมันก็ต้องทำนานใช่ไหมมันจะมีความเจ็บปวดระหว่างผ่าตัดเพิ่มขึ้นบวกกับระยะเวลาที่มันนานขึ้นซึ่งบางทีเราอาจจะต้องนอนให้คุณหมอดูด 3-4 ชั่วโมงมันอาจจะไม
0: ่
1: comfortable มันไม่สบายตัวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราอาจจะเพิ่มการวางยาสลบเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งอาจจะทำโดยวิสัญญีแพทย
0: ์
1: ก็มีตั้งแต่แบบทำให้สลบเลยหรือว่าให้เหมือนแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นเพื่อให้เหมือนคนไข้ผ่อนคลายแล้วก็หมอก็ผ่อนคลายด้วยคนไข้ไม่ตื่นเต้นหรือว่า
0: ไม่ได้แบบคุณหมอก็จะได้แบบโล่งๆในการดูดเขาอะไรอย่างน
2: ี้อยากทราบว่าคุณหมอเคยดูดไขมันใช้เวลานานที่สุดประมาณกี่ชั่วโมงคะ
1: อาจจะเป็นเพราะผมเหนื่อยง่ายก็สัก 3-4 ชั่วโมงผมก็เหนื่อย
0: ก็เหนื่อยแล้ว 3-4 ชั่วโมงอึดนะหมออึดมากเลยนะ 3-4 ชั่วโมงอ
1: ันนี้เราพูดเรื่องเดียวกันอยู่ป่ะ
0: ไปเรื่องไหน
2: เราเวลาที่สั้นที่สุดเหรอคะ
0: 10นาทีเขาดูดว่ามันสามารถเป็นไปได้ไหม
1: ส่วนใหญ่ไม่ครับอย่างน้อยก็สักครึ่งถึง1ชั่วโมง
2: เพราะว่ากว่ายาชาจะออกในครึ่งชั่วโมง
0: มีคนแบบไหนฉีดทุกส่วนของร่างกายเลยนะ
1: คือต้องบอกก่อนเวลาดูดไขมันเนี่ยโดยปกติเราก็จะฉีดไอ้ตัวยาชาที่บอกที่ทูเมสเซนเทคนิคเนี่ยเราจะฉีดในทุกคนอยู่ละทุกตำแหน่งที่เราจะดูดเพราะว่ามันจะช่วยลดอาการปวดระหว่างผ่ารวมถึงหลังผ่าแล้วก็ลดอาการเสียเลือดด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดดูดเยอะมากแล้วก็โอเควางยาสลบเพิ่มเติ
0: ม
1: แต่ว่ามันก็มีคำแนะนำอยู่อย่างเช่นดูดน้อยกว่า5ลิตรเนี่ยเราอาจจะดูดเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้แต่ว่าถ้าเกิดมากกว่า5ลิตรเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแนะนำให้ต้องนอนโรงพยาบาลละแต่ว่าถ้าเกิดจะดูดแบบโอ้มากกว่านั้น7จริงๆผมว่ามากกว่า 7-8 ลิตรเนี่ยก็ไม่ควรจะทำครั้งเดียวล่ะจะเบรกเป็นเซสชั่นไป
0: เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าบางคนรู้สึกว่าไหนๆจะเจ็บทั้งทีแล้วก็ให้มันหมดไป
2: ทีเดียวเลย
0: ทีเดียวไปเลยทุกอย่าง
2: แต่ว่า
1: ใช่มันอาจจะแบบเสี่ยงเกินไปเพราะว่ามันก็ถือเป็นการผ่าตัดใช่มันมีการเสียเลือดแล้วก็มีเรื่องของการดมยาสลบที่มันนานด้วยอะไรเงี้ยครับ
0: มันสำคัญที่จะมาปรึกษาคุณหมอในบางส่วนไม่จำเป็นต้องทั้งหมดทั้งทีเนาะคือดูให้เหมาะสมแล้วกันเพราะว่าอย่างน้อยร่างกายคนเราก็ควรจะมีไขมันมาเลี้ยงพลังงานเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้น้อง
2: เราที่คุณหมอบอกว่าอย่างแบบดูดออกไปแบบ5ลิตรอย่างเงี้ยค่ะก่อนเข้าไปผ่าตัดกับหลังค่ะคือตัวมันจะแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าแบบว่าเฮ้ยมันก็ต้องแบบน้ำหนักลงทันทีเลยไหม
1: น้ำหนักจริงๆอาจจะไม่ลงใช่ต้องเข้าใจก่อนคือ1คือการดูดไขมันเนี่ยมันไม่ใช่การลดความอ้วนเป็นการดูดไขมันบางส่วนที่มันเกินที่เราไม่ต้องการออกไป
2: เราจะเข้าใจว่าจริงๆเข้าใจว่าแบบโอเคแบบลดความอ้วนด้วยอะไรเงี้ยกับจากการลดไขมันแต่ไม่เกี่ยว
0: ประเด็นนี้ก็มีคนถามเยอะมากนะคะเพราะว่ามีประเด็นว่าดูดไขมันเนี่ยไม่ใช่การลดความอ้วนแล้วเราดูดไขมันไปทำไม
1: โดยทั่วไปเนี่ยต่อให้คนปกติหรือคนผอมเนี่ยมันก็จะมีไขมันส่วนเกินบางส่วนที่แบบตรงนี้มันไม่ลดสักทีอย่างของคุณซาร่าจะเป็นแถวนี้หรือเปล่าตรงขาโอเคหรือว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายๆกัน
2: หน้
1: าท้องกับต้นขาบางทีแบบต่อให้เราแบบน้ำหนักไม่ได้เกินนะแต่ว่าแบบมันยังมีอยู่ไม่ออกไปสักทีก็จะเป็นเหมือนไขมันส่วนเกินที่มันออกยากนิดนึงการดูดไขมันก็จะมาช่วยทำให้สัดส่วนเรา

0: ดูเฮลตี้ขึ้นดูสมส่วนมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วหลังจากการดูดไขมันนะคุณหมอผิวของเราจะเป็นยังไงคะเหมือนแบบมันจะแห้งหรือมันจะ
2: เหี่ยว
1: ไหมมีผลไหมคะหรือว่ากล้ามเนื้อส่วนนั้นจะหายไปต้องออกกำลังกายให้กระชับหรือเปล่า
0: อ๋อเวลาเราดูดไขมันออกมาแล
1: ้
0: วมันเหมือนแบบลูกโป่งที่มันเหี่ยวถูกไหมคือผิวเนี่ยเรายังเต่งตึงอยู
1: ่
0: นะครับต่อให้ดูดมาเยอะขนาดไหนเนี่ยมันก็ยังไม่เหี่ยวแต่ว่าในกรณีที่บางจุดอย่างเช่นคนที่เคยน้ำหนักเยอะแล้วลดน้ำหนักมาเยอะอย่างเงี้ยผิวมันก็จะแตกลายหรือยังในคนท้องก็จะมีผิวแตกลายหรือว่าพอคนอายุเยอะก็จะมีผิวแตกลายพวกเนี้ยความยืดหยุ่นของผิวหนังมันก็จะไม่ดีละดูดไขมันมาบางทีมันก็เป็นถุงย้อยหรือว่าเป็นคลื่นอะไรเงี้ยง่าย
1: ก็ต้องมีการแบบไปเย็บอีกทีนึง
0: ก็มีตัดเย็บ
1: กระชับอ
0: ี
1: กท
0: ี
1: นึงกับคุณหมอยกกระชับ
0: คุณหมอดูดไขมันส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นคุณหมอศัลยกรรมตกแต่งซึ่งเราก็โอเค
1: ประกอบกันเลย
0: ได้เหมือนกันครับ
1: แสดงว่าสมมติว่าหนูไปดูดไขมันแล้วรู้สึกว่ามันสามารถกระชับได้คุณหมอก็เย็บให้ได้ไหม
0: ได้ครับแต่อย่างของคุณซาร่าไม่น่า
1: จะต้อง
0: ไม่น่าต้องขนาดไม่หมายถึงไม่น่าต้องดูดไขมันด้วยนะคร
1: ับไม่น่าต้องดูดไขมันเสียใจอันนี้ไงคะอีกหนึ่งประเด็นที่เขาบอกว่าไขมันที่ดูดแล้วเอาไปศัลยกรรมเสริมความงามได้ด้วย
0: ได้ครับการดูดไขมันมาเนี่ยเราสามารถนำไขมันเนี่ยมาผ่านกระบวนการแล้วก็มาฉีดเสริมบริเวณที่เราต้องการเติมเต็มหรือมันขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นแบบใบหน้าหน้าอกสะโพกก้นอะไรเงี้ยได้หมดเลยหรือว่าในกรณีที่เป็นการผ่าตัดเสริมสร้างเช่นมีอวัยวะสองข้างที่มันไม่เท่ากันตั้งแต่กำเนิดหรือว่าจากอุบัติเหตุหรือจากอะไรเนี่ยเราก็สามารถเติมเต็มได้แต่ก็อาจจะมีความเข้าใจผิดบางอย่างเช่นแบบเติมไขมันแล้วอัพไซส์หน้าอกเปลี่ยนคับไซส์จาก A เป็น B หรือเป็น C อันนี้มันอาจจะไม่ขนาดนั้น

0: วัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษค่ะซึ่งท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้นะคะหากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NPT World ค่ะ
1: ตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเมื่อช่วงเช้าของวันที่12มิถุนายน2569เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์ความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของ

0: พระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยวันนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดสดขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารประทับรถยนต์พระที่นั่งเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนั่งพระประเทียบท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนั่งรถยนต์หลวงตามขบวนพระศพสำหรับรถยนต์หลวงเชิญพระศพนั้นเป็นรถยนต์พระที่นั่งยี่ห้อ Volkswagen รุ่น T4 สีเทาคาดแถบสีฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929ซึ่งเป็นคันเดียวกับที่เคยใช้อัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2559จากโรงพยาบาลศิริราชมายังพระบรมมหาราชวังและยังเป็นรถที่อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันค่ะเป็นรถทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงใช้ทรงงานมาเป็นเวลานานนะคะโดยตลอดสองข้างทางนั้นก็จะมีประชาชนมารอเฝ้าทูลละอองพระบาทร่วมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดเส้นทางค่ะรถยนต์หลวงเชิญพระศพถึงพระบรมมหาราชวังแล้วคณะแพทย์และพยาบาลรอรับพระศพและเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพลงจากรถยนต์หลวงเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายน้ำส่งพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์ค่ะจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์10นายเชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพค่ะ
1: จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปส่งทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาเสร็จแล้วทรงทอดพระไตร12ไตรจำนวน3เที่ยว จนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งปวงชนชาวไทยต่างก็ได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระไตรพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายพระพรลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับครับ
0: ในการนี้นะคะราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์นายพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์นายพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นายพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันค่ะ
2: ได้เห็นภาพของประสบกรณิกรชาวไทยจำนวนมากนะคะที่ได้พร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จด้วยความอาลัยยิ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดพระชนชีพค่ะและในวันนี้ นะคะวันที่14มิถุนายน2566

1969สำนักพระราชได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นค่ะซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะซึ่งก็มีประชาชนจำนวนมากจากทั่วทุกสารทิศได้พร้อมใจกันสวมชุดสีดำสุภาพมารอต่อแถวเพื่อแสดงความอาลัยถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสานะคะได้คอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบแถวรวมถึงแจกจ่ายน้ำดื่มและยาสามัญตลอดทั้งวันค่ะทั้งนี้นะคะสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา 8:30 นถึง 16:00 นณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะ

0: ากนั้นนะคะก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569จากนั้นจะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ
1: และมีราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ประชาชนได้ทราบกันนะครับในเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนโดยมีความว่าตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนลงวันที่12มิถุนายน2569นั้นรัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่งจึงเห็นสมควรประกาศดังต่อไปนี้1ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไป 2. ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมประกาศณวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังที่พี่น้องประชาชนได้ติดตามการถ่ายทอดสดนี้นะครับสิ่งที่ทุกท่านได้เห็นนอกเหนือจากพระโกศทองใหญ่แล้วนะครับสิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งก็คือพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนั่นก็คือพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปที่แสดงถึงการเจริญสมาธิภาวนามีพุทธลักษณะนั่งขัดสมาธิมือขวาหรือพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาหรือตักเป็นปางที่เน้นความสงบสันติและปัญญาซึ่งตำนานโหราศาสตร์พระอิศวรก็ได้สร้างพระพฤหัสบดีจากฤาษี19ตนโดยร่ายเวทมนต์ให้ร่างของฤาษีเหล่านั้นปนละเอียดห่อด้วยผ้าสีแสดประพรมด้วยน้ำอมฤตเกิดเป็นองค์พระพฤหัสบดี

ายสีไพฑูรย์เหลืองใสคล้ายแก้วทรงเครื่องทิพย์อาภรณ์และวิมานสีบุษราคำพระพฤหัสบดีทรงมฤคราชหรือกวางทองเป็นพาหนะและมีมนดกหรือกบเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์สถิตอยู่ในปัจฉิมทิศ

วเนจราจิรสังวายมันตาปิเนวะสักขิงสุขันหิตุงพรหมมันตันติอักขาตังปริตันตามพนามเหซึ่งจำนวนจบในการสวดนี้ก็คือ19จบสวดในคืนวันพฤหัสบดีครับถ้าจะสวดย่อก็สวดว่าพระสัมสัมวิสะเทพะพะเป็นพระพุทธรูปประจำพระชนเมื่อวานหรือวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ

からね。

ภาพบรรยากาศนะคะภายนอกพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วค่ะโดยเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวด

0: ที่จบไปแล้วนี้เป็นการสวดพระพิธรรมโดยพระพิธีธรรมจากสองอารามด้วยกันนะครับอารามแรกคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและอารามที่สองวัดอนงคารามวรวิหารครับอารามแรกประกอบด้วยพระกุณฑาสี่รูปคือพระมหาวรวุฒิชิตธรรมโมณธรรมชเดกประเรียนธรรม7ประโยคพระมหาประจวบยุตโยโคประเรียนธรรม8ประโยคพระมหาชัยวัฒน์ชยวุฒโธนักธรรมเอกประเรียนธรรม7ประโยคและพระมหาสุริยาปัญญาวชิโรนักธรรมชั้นเอกประเรียนธรรม7ประโยคซึ่งบทพระอภิธรรมที่นำมาสวดในพิธีคืนนี้ประกอบด้วยบทนมัสการพระธรรมสังคีนีพระวิพังปัญจขันธาพระธาตุตุกถาพระคาถาวัตถุพระปัฏฐานในทำนองที่สวดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดทำนองกะเลื่อนและทำนองลากสุ่มครับและยังมีพระราชาคณะที่มาถวายเรียกในคืนนี้คือพระธรรมวชิรปัญญาจารย์เทียบสิริยาโนประเด็นธรรม9ประโยครองเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับส่วนพระพิธีธรรมวัดอนงคารามประกอบด้วยพระครูสิริวัชรานุกิจพระมหาบุญชัยธีระปัญโยประเด็นธรรม7ประโยคพระครูปลัดวันชัยปัญญาวโรประเด็นธรรม4ประโยคและพระสุภชัยปัญญาขโมครับวัดอนงคารามนี้สวดทำนองกะครับ
1: ค่ะและเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วนะคะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปนะคะขึ้นนั่งอย่างอาจสงค่ะเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงค่ะสำหรับผ้าภูษาโยงนะคะก็คือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศนะคะสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์เมื่อทำพิธีนะคะทำจากผ้าหลายชนิดตามศักดิ์ของผู้วายชนค่ะชนสามัญก็จะใช้ผ้าตัดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงส่วนเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตัดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปนะคะจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วค่ะหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สดับปกรณ์ก็จะต้องมีผ้าขาวรองอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรค่ะ

ผ้าไตรก็เป็นชุดผ้าครอง3ผืนหลักนะคะที่พระวินัยอนุญาตให้พระภิกษุใช้สอยเป็นผ้านุ่งห่มประจำตัวค่ะ

ติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิชิตังปะติตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนตุสังคะปาจันโทปนะระโสยะถา

อติเลกวัสสตังชีวโตอติเลกวัสสตังชีวโตอติเลกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโลโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโลโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัปรมาราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวลัสสะปรมาราชินียาสหะภวตุสัพพทา

0: งฆ์อนุโมทนาอนุโมทนาจบลงแล้วนะครับในลำดับขั้นตอนนี้พระสงฆ์ลงจากอาสงฆ์ซึ่งมีพระธรรมวชิรปัญญาจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระราชาคณะที่ถวายอดิเรกจบลงไปเมื่อสักครู่นี้ครับสำหรับพระพิธีธรรมถือเป็นสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งนะครับที่ไม่ได้พระราชทานแก่พระสงฆ์แต่ว่าพระราชทานแก่วัดซึ่งปัจจุบันก็มีวัดที่มีการพระราชทานแต่งตั้งพระพิธีธรรมมีอยู่10วัดด้วยกันนะครับคือนี้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกับวัดอนงคารามครับวัดละ4รูป
1: พระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะจะเห็นพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นะคะทรงสวมพระมาลาประดับตราราชวัลลบค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า

0: ำหรับพระรูปนี้นะคะนำมาซึ่งความรู้สึกซาบซึ้งและน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกช่วงวัยจากพระรูปนี้นะคะสิ่งที่สะท้อนออกมาทำให้เห็นถึงความสง่างามและยังเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นในการอุทิศพระวรกายตลอดพระชนชีพของพระองค์หากประชาชนยังจำได้นะคะในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระยุหยาตราทางสถลมากในครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระยศพลตรีหญิงได้ทรงร่วมเดินในริ้วขบวนอย่างเข้มแข็งสง่างามและสมพระเกียรติพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีภาพของพระองค์สะท้อนถึงระเบียบวินัยความแข็งแกร่งและความตั้งพระทัยในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์นะคะที่ทำให้ชาวไทยรู้สึกเทิดทูนและรักพระองค์เป็นเท่าทวีคูณค่ะ
1: สำหรับพระโกศทองใหญ่ซึ่งเป็นพระโกศที่มีคำว่ารัชกาลที่9ต่อด้วยนั้นนะครับเป็นพระโกศที่ทำจากไม้สักทองแกะสลักหุ้มทองอย่างวิจิตรประดับด้วยเพชรรัสเซียรวมกับพลอยขาวตลอดทั้งองค์นะครับสะท้อนแสงระยิบระยับขับเน้นลวดลายไทยอันอ่อนช้อยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วมสมัยผสานความศักดิ์สิทธิ์และก็ทักษะของช่างชั้นสูงของยุคนี้นะครับใช้งานมาครั้งแรกเมื่อจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่สองครับ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นที่รักของประสบกรณิกรชาวไทยทุกช่วงวัยอย่างแท้จริงค่ะเพราะนับตั้งแต่วันแรกที่คนไทยทราบข่าวที่พระองค์ทรงพระประชวรเมื่อวันที่15ธันวาคม2565เป็นต้นมาและทุกๆครั้งนะคะที่ประชาชนได้รับทราบข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระอาการประชวรนับตั้งแต่นั้นค่ะประชาชนทั่วทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศต่างพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ปฏิบัติบูชาเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรเพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วแม้วันนี้นะคะพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแต่เชื่อว่าประชาชนชาวไทยทราบดีนะคะว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรทั่วทั้งประเทศมาโดยตลอดเห็นได้จากภาพพระกรณียกิจต่างๆที่พระองค์ทรงตรากตรำทำงานหนักเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนซึ่งภาพต่างๆเหล่านี้ก็จะอยู่ในส่วนลึกของหัวใจคนไทยทั้งประเทศตราบนานเท่านานค่ะ
1: พระประวัติและพระกรณียกิจของพระองค์จึงนับเป็นแบบอย่างแห่งการนำความรู้ความสามารถและพระเมตตาธรรมมาใช้ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างอเนกอนันต์ครับ
0: และสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะพระองค์นี้พระ ระที่นั่งองค์นี้นะคะถูกสถาปนาขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332ค่ะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์พระที่นั่งพิมานรัตยามีฐานะเป็นพระวิมานหรือเรือนพระบรรทมส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์นะคะในยามที่เสด็จมาประทับณหมู่พระมหาปราสาทค่ะต่อมาอาคารหลังนี้กลายเป็นพื้นที่สำคัญของราชสำนักคือการเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพเจ้านายชั้นสูงหลายพระองค์นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีในคราวที่พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตก็ได้มีการประกอบพิธีส่งน้ำพระบรมศพณพระที่นั่งองค์นี้ตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนและสมพระเกียรติยศสูงสุดค่ะในห้วงเวลาปัจจุบันพระที่นั่งองค์นี้ได้รับหน้าที่สำคัญอีกครั้งนะคะในการเป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาค่ะ
1: ก็นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศ์ณพระที่นั่งแห่งนี้ครับ
0: พระที่นั่งพิมานรัตยาถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในพิธีพระบรมศพและพระศพนะคะเมื่อมีการเสด็จสวรรคตหรือสิ้นพระชนขั้นตอนแรกที่ต้องปฏิบัติก็คือการส่งน้ำชำระพระบรมศพพระศพด้วยน้ำสุคนและน้ำหอมจากนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาก็จะทำพิธีสุกรรมหรือการส่งเครื่องพระบรมศพพระศพซึ่งประกอบด้วยการนุ่งผ้าเยรบับปักทองถวายแผ่นทองคำจำหลักปิดพระพักและสวมพระมาลาสุกรรมตัดทองค่ะตามธรรมเนียมเดิมนะคะเมื่อเสร็จสิ้นพิธีส่งน้ำและส่งเครื่องที่พระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะคะก็จะมีการอัญเชิญพระศพลงสู่พระลองและพระโกศเพื่อเคลื่อนย้ายผ่านมุกระสันทงทางเดินเชื่อมต่อขึ้นไปประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้นพบดลมหาเสวตฉัตรในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์นะคะจากการเป็นสถานที่ส่งน้ำมาเป็นที่ประดิษฐานพระศพเพื่อการบำเพ็ญพระราชกุศลพระที่นั่งพิมานรัตยาถูกสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของหมู่พระมหาปราสาทนะคะตัวอาคารก็จะเป็นทรงไทยชั้นเดียวยกพื้นสูงก่ออิฐถือปูนทาสีขาวหลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีแดงขอบเขียวประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงและนาคสะดุ้งความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์คือมุกกระสันซึ่งเป็นธงทางเดินยาวเชื่อมต่อระหว่างมุกด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเข้ากับมุกด้านเหนือของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นงานศิลปกรรมชั้นสูงนะคะหน้าบันของพระที่นั่งก็จะจำหลักรูปพระพรหมประทับบนหลังหงเหนือบัลลังก์แวดล้อมด้วยลายกนกก้านขดเทพนมสำหรับภายในห้องโถงกลางก็จะประดับด้วยเพดานเขียนลายทองดาวล้อมเดือนบานพระทวารและพระบัญชรเขียนลายรถน้ำรูปเทพยดาทรงพระขันประทับยืนบนแท่นกนกเปลวค่ะ งานศิลป์เหล่านี้นอกจากสร้างขึ้นเพื่อความสวยงามแล้วนะคะก็ยังเป็นการตอกย้ำถึงคติความเชื่อเรื่องสมมุติเทพอีกด้วยค่ะ
1: พระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้ยังเคยเป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่หมู่พระมหาปราสาทนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เสด็จมาประทับเป็นเวลา1ปีในคราวที่บูรณะหมู่พระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูรประทับเมื่อคราวที่โปรดเกล้าให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงใช้เป็นที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการบริพารหรือข้าราชบริพารฝ่ายในที่จะเข้ารับพระราชทานอิสริยยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วก็เป็นที่ส่งพระศพและพระบรมศพอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ
2: และยังเป็นครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์ของราชสำนักไทยที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประสบกรณิกรชาวไทยได้ก้าวขึ้นสู่พระที่นั่งองค์นี้นะคะซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพอย่างใกล้ชิดด้วยตนเองค่ะโดยจะเปิดให้ขึ้นถวายสักการะทุกวันตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันค่ะ
1: พระโกฏทองใหญ่ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเป็นองค์แรกนั้นก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะครับที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นนะครับส่วนองค์ที่2นั้นก็เป็นพระโกฏทองใหญ่สมัยรัชกาลที่5นะครับส่วนองค์ปัจจุบันนี้ก็เป็นรัชกาลที่9นะครับที่สร้างขึ้นระหว่างปี2542ถึง2543ครับ

าสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ

0: สำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะก็ได้ดำเนินการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคณะทำงานในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้พันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 19:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะหนึ่งรูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์มีลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนซึ่งเชื่อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยมุกกระสันมีหลังคาทรงไทยลด3ชั้นและเคยเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายนายชั้นสูงบางพระองค์เช่นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูรกับเคยใช้เป็นที่ถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่ไม่เคยปรากฏว่าเคยใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดมาก่อนการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาจึงนับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ราชสำนักไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีท่านผู้หญิงสิริอิตยาเจนเซนโดยเสด็จด้วยในการนี้ทรงประเคนพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนสาวให้วิมลวิทยานุกูลและทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่12มิถุนายน2569เวลา 21:10 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนสาวให้วิมลวิทยานุกูลอำเภอสาวให้จังหวัดสระบุรีทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันที่โรงเรียนดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันโดยนำหลักการและยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ To Be No.1 มาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและป้องกันแก้ไขยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนส่งผลให้สมาชิก To Be No.1 เป็นคนเก่งและดีกล้าแสดงออกมีความเป็นผู้นำมีพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกและค้นพบความถนัดของตนเองโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของสมาชิก To Be No.1 ที่ได้เลือกทำกิจกรรมตามความถนัดความชอบและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นผ้าทอไทยยวนสืบสานภูมิปัญญาคุณค่าแห่งสาวให้

กาแฟแอนบาริสต้ารังสรรค์รสเลิศอัตลักษณ์ข้าวเจ๊กเชยสาวให้ลีลาศิลป์ไทยยวนและการแสดงสร้างสรรค์กิจกรรมทัศนศิลป์และงานหัตถศิลป์สร้างสรรค์นอกจากนี้สมาชิก To Be No. 1ยังได้ร่วมกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ที่ให้สมาชิกสามารถขอคำปรึกษาได้แบบส่วนตัวผ่านช่องทางออนไลน์มีพื้นที่พักใจในการพูดคุยและให้คำปรึกษาระหว่างสมาชิกและอาสาสมัครมีการตรวจคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจัดกิจกรรมสร้างสุขเช่นการทำหนังสือเล่มเล็กการแสดงละครเวทีการเต้น cover dance คีตะมวยไทยอีสปอร์ตและงานศิลปะต่างๆในการนี้ทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดสระบุรีและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบมูลนิธิ To Be No. 1สำหรับจังหวัดสระบุรีได้น้อมนำพระปณิธานตามแนวทางโครงการ To Be No. 1มาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งชมรม To Be No. 1ครอบคลุมทั้ง13อำเภอภายใต้วิสัยทัศน์การดำเนินงานมุ่งเน้นการเป็นเมืองต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยใช้สระบุรีโมเดลผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างภูมิต้านทานทางจิตใจให้เยาวชนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกลยุทธ์เด็กนำผู้ใหญ่หนุนส่วนราชการเติมเต็มและมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆต่อจากนั้นมีพระดำรัสเพื่อพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงและให้สามารถเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวรและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก No. 1จากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสระบุรีที่ไปเฝ้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสมจากนั้นทรงยืนไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาร่วมกับสมาชิก To Be No. 1แล้วทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต To Be No. 1โดยปัจจุบันจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัด To Be No. 1ต้นแบบระดับเพชรมีเด็กและเยาวชนอายุ 6-24 ปีเป็นสมาชิก To Be No. 1จำนวน 106,560 คนมีชมรม To Be No. 1จำนวน408ชมรมหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา 16:50 นาทีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์

ผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกประจำปี2569วันนี้เวลา 9:45 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival สัตหีบไตรทลอน2026ณหาดดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีกองทัพเรือกองเรือยุทธการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยและบริษัทไตรลีกประเทศไทยจำกัดร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจยกระดับอำเภอสัตหีบให้เป็นสปอร์ตทัวริซึมเดสติเนชันระดับโลกสะท้อนศักยภาพประเทศไทยสู่เวทีการแข่งขันนานาชาติมีผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4,952 คนจาก37ประเทศโดยมีผู้เข้ารับรางวัลประกอบด้วยผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาระยะมาตรฐานประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงผู้ชนะการแข่งขันทวิกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงและผู้ชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำระยะไกล10กิโลเมตรประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงการแข่งขันไตรกีฬาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายน2569แบ่งประเภทการแข่งขันไตรกีฬาระยะสั้นและระยะมาตรฐานประเภทบุคคลชายบุคคลหญิงและประเภททีมประกอบด้วยการแข่งขันว่ายน้ำปั่นจักรยานและวิ่งการแข่งขันทวิกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคลชายบุคคลหญิงประกอบด้วยการแข่งขันวิ่งปั่นจักรยานและวิ่งและการแข่งขันว่ายน้ำระยะไกลประเภทบุคคลชายและหญิงโดยทุกรายการแข่งขันมีจุดปล่อยตัวและมาบรรจบที่เส้นชัยบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อเรือต่อ91ทั้งนี้เมื่อปี2560สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้เสด็จไปส่งร่วมการแข่งขันไตรกีฬา Amazing Race Festival สัตหีบไตรทลอน2017ทรงได้รับรางวัลอันดับ3ประเภทบุคคลหญิงรุ่นอายุ40ถึง49ปีนอกจากนั้นได้ส่งร่วมการแข่งขันวิ่งในอีกหลายรายการโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะและมีพระอาถรรพ์ที่มุ่งมั่นทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงนักวิ่งที่ทรงเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนและเยาวชนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพและตระหนักถึงความมีวินัยในการดูแลตัวเองผ่านการเล่นกีฬาหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทเดอะนินยาคอร์ปอเรชั่นจำกัดคณะอาจารย์เกษียณอายุและศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาทมิตรฝ่ายมัธยมรุ่น28โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษากรุงเทพมหานครครอบครัวเอื้อวิทยาและสถาบันบำราศนราดูรจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหัวลำโพงวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุวัดไผ่สงศักดารามวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดธรรมเสมาจังหวัดเพชรบูรณ์วัดวังหลามจังหวัดตรังและวัดพิพิธประสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักเรียน

เก่าภาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่66ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดโมลีโลกยารามวัดเทพลีลาวัดต้นไทรวัดยางวัดสะพานวัดฉิมทากยาวาสสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทปิติดิสทริบิวชั่นซิสเต็มจำกัดครอบครัววิจิตพงษ์ครอบครัวทิติการุณวงศ์ครอบครัวคล้ายมณีครอบครัวมังคลีห้างหุ้นส่วนจำกัดต่ออะไหล่อุบลนายธนพลศรีพดุงและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดมหาพฤกษารามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดพานุรังสีวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครวัดประชานิมิตวัดศรีภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์วัดประสิทธิ์โพชัยจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดเนินพระจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาวันนี้เวลา 19:00 นบริษัทศรีสิริเทรดดิ้งจำกัดชมรมนักเรียนเก่าราชินีบนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทวาวน้ำไทยจำกัดและเทศบาลตำบลหนองเต็งจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปทั้งนี้ระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนื่องจากในพระบรมมหาราชวังมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งในวันนี้ณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์และกงสุลกิติมศักดิ์เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอาทิเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์มอนเตเนโกรประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐตูนิเซียประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐอุซเบกิสถานณจังหวัดฉะเชิงเทรากงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และที่ศาลาสะไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวง

ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิผู้บัญชาการฐานสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์กระทรวงคมนาคมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนสำนักงานวัดพระศรีรัตนศาสดารามและศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารโดยบัญชาการรักษาดินแดนนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาสหทัยสมาคมทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ้ที่ไหนเนี่ย
1: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
2: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
0: ครับ
2: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
2: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
3: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
2: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับโอ้ยครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
4: พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไป
2: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยมากเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วละ
3: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
5: ข้อสอบก็จะได้ฮะฮะอะไรอะไร
6: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
7: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนๆกัน
8: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
7: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
8: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
7: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
8: อ
7: ้
8: าวได้สิ
7: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อบอย
0: คุณแม่นิน่าครับ
1: โอ้โหขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: พ่อแม่สู้สู
1: ้รายการที่จะมาสร้างความเข้าใจและความมั่นใจนะคะและให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลคุณลูกค่ะและวันนี้
0: คุ
1: ณบอยคะเราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับสถานการณ์เมื่อลูกไม่พูดความจริง
0: ลูกเฉยๆไหลๆเนียน
1: ๆแน่นอนนะคะวันนี้เราสองคนคงจะไม่มายืนพูดกันเองนะเราก็จะต้องมีตัวแทนครอบครัวนะคะ5ครอบครัวขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง5ครอบครัวด้วยค่ะก่อนอื่นเราคงจะต้องถามก่อนเลยนะคะว่ามีครอบครัวไหนบ้างที่เจอประสบการณ์ลูกแบบเชยๆซิกแซกสับขาหลอกบอกไม่หมด
3: ใหญ่นี่คือลูกจะชอบใช้คำว่าแค
0: ่แค
3: ่แค่ค่ะ
0: ประมาณไหนฮะแม่ฮะ
3: ประมาณว่าฟันฟันแค่วิ่งผ่านน้องๆก็ล้มไปเอง
0: โอ้แค่ทำแบบนี้มันก็เกิดขึ้นเอง
3: หรือว่าหยิบของมาจากโรงเรียนแล้วคุณแม่ก็จะถามน้องว่าขอคุณครูมาหรือยัง
0: ครับ
3: เขาก็จะบอกว่าฟันฟันแค่ยืมมาแค่ยืมมาพรุ่งนี้ฟันฟันก็จะเอาไปคืนเขาก็จะไม่ได้เอามาเลยคือแค
0: ่คือมีคำว่าแค่เนี่ยนำหน้าในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เสมอ
3: ใช่ค่ะเขาจะรู้สึกว่าความผิดที่ใหญ่เขาจะรู้สึกเหมือนว่ามันเล็กลง
0: มันเล็กลง
3: ค่ะ
0: เพราะเขาแค่นี้เองแหละ
1: แค่นี้เอง
0: ฮะและเรื่องที่ลูกของเราสับขาหลอกไหลๆเนียนๆแบบนี้เกิดจากลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดครับวันนี้เรามีนักจิตวิทยาด้านเด็กโดยตรงเลยครับขอต้อนรับดร.จิตราดุษฎีเมธาอาจารย์เปิ้ลครับ
1: อาจารย์เปิ้ลมีคำแนะนำอะไรคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้
4: จริงๆเหมือนกับที่คุณพ่อบอยได้ทิ้งไว้ว่าตกลงลูกเฉยๆหรือว่าเด็กเขาอาจจะยังไม่รู้คำว่าโกหกก็ได้แต่สำคัญเลยค่ะหรือในเรื่องของการเฉยๆหรืออาจจะแบบเด็กพูดไม่หมดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งค่ะเด็กอาจจะไม่รู้จริงในเรื่องนั้นนะคะสองอาจจะเป็นไปได้ว่าบางทีเนี่ยเด็กกลัวว่าพ่อแม่จะไม่รัก
0: ครับ
4: เพราะส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่หลายครั้งเวลาพูดอะไรก็ถ้าทำอย่างนี้นะถ้าทำอย่างนั้นนะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะไม่รักหนูนะแล้วก็อย่างที่สามค่ะเขาห่วงมากๆเลยคือถ้าเกิดทำไปแล้วจะถูกลงโทษหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะจับแยกไปข้างนอกหรือห้ามไปเที่ยวห้ามไปอะไรก็เลยจะรู้สึกเนี่ยว่าไม่เอาดีกว่างั้นไม่พูดดีกว่างั้นไม่บอกดีกว่า
1: เดี๋ยววันนี้ได้เห็นกันแน่นอนนะว
0: ่
1: าที่เราทำไปบางทีมันอาจจะทำให้เด็กเขาไม่พูดความจริงโดยไม่รู้ตัวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับเรื่องนี้ด้วยกันนะคะแต่

0: อื่นพี่บอยคะเราไปรู้จักน้องๆของเรากันดีกว่า
1: ไปรู้จักน้องๆทั้ง5คนกันเลยครับ
0: ค่ะ
2: คือน้องแพมค่ะ
3: แพมอยู่บ้านกับใครบ้าง
2: บ้านกับคุณแม่คุณพ่อแล้วก็พี่แล้วก็ยาย
3: อยู่ที่บ้านใครทำกับข้าวให้กินอ่ะ
2: คุณยายแม่ทำกับข้าวไม่เป็นแต่ว่าแม่เคยกับข้าวเป็น
3: แม่ใจดีไหมคะ
2: ใจดี
3: เคยโดนตีไหม
2: ตีเบาๆเพราะว่าหนูยอมรับผิด
3: หนูรู้จักคำว่าโกหกไหมคะ
2: รู้จักคุณครูเคยเล่าให้ฟังตอนนี้ใครโกหกอ่ะยังมาทูบจะเอาตัวไปรู้จักดวงทูบไหมคะหนูเคยเห็นดวงทูบหนูเคยเห็นแล้วในการ์ตูน
3: ชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อแปน
3: หนูอยู่บ้านกับใครคะที่บ้าน
4: คุณพ่อคุณแม่
3: คุณพ่อดุไหม
4: ไม่ไม่ดุตอนที่แกบ้านหายดื้อแล้ว
3: แล้วคุณแม่ดุไหมคะ
4: ไม
3: ่คุณแม่ทำอะไรตลกให้เราไหม
4: เคยเล่าเรื่องตลกจนหัวเราะเลย
3: หัวเราะยังไงอ่ะ
4: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
3: แล้วคุณพ่อทำอะไรตลกให้เราดูปะ
4: ไม่เคยทำเลย
3: แสดงรู้จักคำว่าโกหกไหม
4: รู้จักพูดเรื่องที่ไม่จริง
3: แล้วจะเป็นเคยโกหกพ่อแม่ไหม
4: ไม่สวัสดีครับ
3: พี่เกิ้ลอยู่บ้านกับใครบ้างอ่ะ
4: มาป๊าหนูอารมณ์ไม่ดี
3: ใช
4: ่ไหมใช่ดุมาม่าและมาม่าก็เลยป๊าเป็นน้องข้างล่าง
3: ป๊าเคยดุเกอร์ไหม
4: มาม่าไม่อยู่แต่ป๊าทำกับข้าวให้หนูแต่ป๊ากินพริกไม่หมดเพราะว่าป๊ากลัวสาบตูดป๊าชอบทำเกาะลังกาอย่างนี
3: ้ป๊าตาย
4: ใช่
1: นี่มันแนะนำตัวหรือว่าแฉคุณพ่อเนี่ย
4: ฟาดครับใคร
3: หล่อที่สุดในบ้าน
4: ฟาด
3: บ้านใครทำกับข้าวฟาด
4: บ้า
3: แม่ทำไหม
4: ไม่ทำครับขี้เกียจ
3: แล้วฟาดทำอะไรอยู่บ้าน
4: อ่านหนังสือ
3: จริงอ่ะ
4: จริง
3: อ่านหนังสืออะไรครับ
4: กอไก่ขอไข่
3: แล้วคุณพ่อชอบทำอะไรตลกๆให้ฟ้านด
4: ู
3: ปะ
4: ทำผ้าอิซากโกะนี่มันตลกอ่ะ
3: แม่สวยไหม
4: สวยเหมือนนางฟ้า
3: คุณพ่อหล่อไหมครับ
4: หล่อเหมือนตุ๊กแก
3: ชื่อน้องอะไรนะ
4: เฟิร์ส
3: คุณพ่อกับใครบ้างอ่ะ
4: คุณพ่อคุณแม่
3: แล้วอยู่ที่บ้านใครทำกับข้าวให้เฟิร์ส
4: มา
3: หม
4: ่
3: าม
4: ้
3: าใจด
4: ี
3: ไหมคะ
4: ในโลกนี้
3: แล้วอยู่บ้านหม่าม้าชอบทำอะไรบ้าง
4: นอน
3: หม่าม้าสวยไหมคะ
4: สวย
3: แล้วหม่าม้าหล่อไหม
4: หล่อ
3: รู้จักคำว่าโกหกไหม
4: รู้จัก
3: โกหกคืออะไรอะคะ
4: โกหกก็ไม่
3: โกหกก
4: ็
3: ไม
4: ่ผิด
3: ยังไงอะ
1: บ๊ายบายนี่คือลูกๆทั้ง5คนนะฮะเราเลยไม่แน่ใจว่าเด็กๆมาแนะนำตัวหรือมาแฉพ่อแม่กันนะฮะมีแฉกันด้วยนะ
0: ดูคุณพ่อคุณแม่บอกก็ดูพูดความจริงนะดูไม่ได้มีอะไรปิดบังทีนี้วันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่ช่วงแรกของเรานะคะกับช่วง Guessing Game ค่ะกับการทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างวันนี้เราก็จะมีสถานการณ์ตัวอย่างแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ลองทายใจดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ลูกๆจะทำอย่างไร
1: เดี๋ยวก่อนไปดูสถานการณ์กันนะครับเราลองมาถามพ่อคุณแม่ดูก่อนว่าพ่อคุณแม่ครับเคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมฮะที่บ้านเราเข้าไปเปิดประตูห้องเข้าไปโอ้โหของกระจายเลยหรือของกินกำลังเละเทะอยู่เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยลูกทำแน่ๆเคยเกิดอะไรขึ้นไหมฮะ
5: ค่ะก็เปิดเข้าไปในห้องนั่งเล่นก็ตกใจข้าวของกระจายเต็มพื้นไปหมดเลยก็ถามเขาว่าเจแปนบอกมาม่ามาซะดีๆว่าฝีมือใคร
1: นั่นคือถามเลยเนี่ยฝีมือใครจ้องไปที่ลูกเลย
6: ในบางสถานการณ์อย่างเช่นเมื่อมีสิ่งของเสียหายและคุณพ่อคุณแม่ไปเห็นทีหลังมักจะตัดสินเด็กในทันทีว่าเขาน่ะมีส่วนทำของพังแน่ๆเราจึงจำลองสถานการณ์ครับมีสิ่งของที่พังง่ายล้มง่าย

0: และถ้ามันเกิดล้มเกิดพังขึ้นมาล่ะเด็กจะพูดจริงหรือพูดไม่จริงกันแน่
1: ว่าคุณแม่ดูด้วยกันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกตัวเองบ้างโดยสถานการณ์นี้มีคุณครูร่วมมือกับเราด้วยเชิญครับ

0: ขยับตัวนิดเดียวมันล้มได้ยังไงเนี่ยของมันพังลงไปโดยไม่ได้แตะต้องจะบอกครูว่ายังไงครับ
1: อะไรคะลูกที่เกิดอะไรหล่นลูก
0: น้องแพมก็บอกไปว่ามันล้มเองครับมาดูเจแปนบ้างโอ้โหมาแตะปั๊บล้มเลยเอาละสิเมื่อคุณครูเข้ามาจะบอกคุณครูว่ายังไงครับ
2: เจแปนรู้ว่ามันเจ็บปวดแล้ว
3: นี่เจแปนอธิบายด้วย
1: พี่นั่งอยู่ตรงนี้ไปไหนอะครับ
0: พยายามอธิบายกับคุณครูครับว่าไม่คิดว่ามันจะล้มมาดูฟันฟาดครับมองไปมองมา
3: ของฟันฟาดฟันฟาด
0: ขยับโต๊ะนิดเดียวโอ้โหล้มเลยเอาละสิก็แค่ขยับโต๊ะแล้วล้มจะบอกคุณครูว่ายังไงล่ะครับเนี่ย
3: หล่นไปแล้ว
1: พี่บ้านล้มใครทำพี่บ้าน
0: ฟันฟานงงอยู่ครับว่ามันล้มได้ยังไงมาดูเฟิร์สกันบ้างครับเอามือแตะโต๊ะอ้าวหันกลับมามันล้มเลยเฟิร์สงงครับว่าเอ๊ะเรามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าเนี่ย
1: ไงครับพี่เฟิร์สต่ออะไรได้แล้วมั้งครับ
2: แค่ตัวรถเอง
1: แค่ตัวรถเอง
2: อ้าว
0: ฮะคุณครูถามจะตอบยังไงเนี่ยก็เอามือไปโดนโต๊ะตัวต่อมันล้มของมันเองครับคิดว่ามันล้มเองครับมาดูทิกเกอร์ครับ
3: ทิกเกอร์ครับ
0: เอาละสิทำของหลุดมือไปโดนครับแม่และจะทำยังไงล่ะทีนี้โอ้โหลุกลี้ลุกลนเลยครับพอคุณครูมาก็รีบบอกทันทีเลยว่ามันล้ม
4: ยังไงคะเราดู
3: มีทั้งอธิบายแล้วก็มีทั้งนิ่งนิ่งสายหน้าสุดท้ายมีหนีด้วยนะครับก็แค่หนี
4: ตกใจหนีก่อนตั้งหลักอย่างนี้จากที่เราดูสถานการณ์ต่างๆแล้วก็วิธีการที่เด็กๆ เขารับมือกับสถานการณ์นั้นเราจะบอกอะไรได้บ้างคะ
5: ต้องบอกว่ามันมีสถานการณ์หลายแบบมากเลยนะคะอย่างแรกเลยเรากลับเข้าไปสู่คำว่าไม่รู้ก่อนเช่นนะคะจะเห็นว่ามีสถานการณ์บางอย่างที่เด็กไม่รู้จริงๆนะคะว่านั่งเล่นๆอยู่แล้วตัวเองแค่กระเถิบตัวแล้วอยู่มันหล่นลงมาแล้วมันก็พังมาคือเขาแค่จับอะค่ะมือไม่ได้โดน
3: ฉัน
5: ไม่คือรู้อะไรก็จะงงๆว่าเอ๊ะมันตกได้ยังไงเพราะฉะนั้นพอบอกว่าใครทำส่วนใหญ่เด็กจะพูดคำแรกเลยคือ
4: ไม่รู้
5: แล้วบางคนนะคะจะเห็นว่าพอหันตัวไปนิดนึงนะคะแล้วก็ของตกปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าเด็กเหมือนกับไม่ได้คิดว่าตัวเองเกี่ยวข้องกับของคือมันเริ่มต้นจากคำว่าเด็กเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรหรือว่าไม่คิดว่าสิ่งที่ทำอยู่คือเป็นตัวเองแหละที่ทำให้ตกแต่ถ้าในกรณีที่ว่ามีลักษณะที่เด็กพอจะรู้บ้างเช่นอาจจะสนใจนิดนึงนะคะอาจจะเกือบละอาจจะไม่โดนก็ได้นะคะแต่มันเหมือนกับพุ่งความสนใจไปตรงนี้ละนะคะสังเกตปฏิกิริยาถ้าเด็กโดยทั่วไปสมมติเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเด็กจะมีอาการแบบมองซ้ายมองขวาใครเห็นหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรเปล่าเนี่ยคือภาวะนี้ค่ะเป็นภาวะเหมือนกับว่าเป็นการป้องกันตัวเองในอดีตแล้วของคนทุกคนจะเป็นเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งพอของมันตกลงมาปุ๊บนะคะที่บอกว่าเมื่อกี้บอกอุ๊ยเด็กวิ่งเลยวิ่งเลยโอ้เพราะเขารู้ว่าอุ๊ยถ้าทําอะไรลงมาแล้วมันเกิดความเสียหายอยากที่จะบอกก่อนว่าไม่ใช่ฉันนะไม่ใช่นะเพราะว่าอาจจะหนึ่งในเรื่องของการกลัวลงโทษแม้ว่าจะรู้นะคะแม้ว่าบางทีแบบไม่แน่ใจเนี่ยแต่จะบอกเลยว่ากลัวว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะถูกลงโทษหรือเปล่าเดี๋ยวจะถูกดุไหมนะคะมันก็อาจจะมีลักษณะแบบที่เราเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะตอบแบบนี้ว่าไม่รู้อ่ะคือเด็กอาจจะบอกไม่หมดแล้วก็เขายังงงๆอยู่เพราะว่าเด็กยังเชื่อมโยงไม่ได้ค่ะระหว่างสิ่งที่เขาอยู่ข้างหน้ากับสิ่งที่มัน

0: ยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลย
1: ฟังดูแล้วความไม่รู้ของเด็กก็คือไม่รู้จริง
2: ๆไม่รู
1: ้เนาะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาเข้าใจแล้วไงว่าแตะโต๊ะแล้วจะทำล้มได้ก็อาจจะตีความไปว่าเด็กไม่พูดความจริงก็เป็นไปได
2: ้ครับ
1: คราวนี้เรามีอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะดูซิว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรค่ะ
3: อย่าลุกไปไหนนะเดี๋ยวเปลี่ยนไปตามเพื่อนใหม่อีกคนก่อนเข้าใจไหมคะหันมองหน้าเปลี่ยนก่อนอย่าลุกไปไหนนะคะแล้วก็กล่องห้ามเล่นนะคะเดี๋ยวไปที่กล่องเขานะ
4: คุณครูบอกว่าไม่ต้องยุ่งกับกล่องนี้เมื่อถึงเวลาอยู่คนเดียวล่ะเด็กๆจะทำอย่างไรแล้วเมื่อผู้ใหญ่กลับมาถามจะตอบจริงหรือไม
2: ่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าเหตุการณ์สถานการณ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะเชิญครับคุณพ่อ
5: ผมเชื่อใจน้องแพม
2: ครับ
5: ว่าเขาเชื่อคุณครูครับ
2: เชื่อคุณครู
5: นั่งเฉย
2: ๆนั่นคือคุณครูบอกว่าอย่าเล่นกล่องนี้นะน้องแพมไม่เล่นแน
5: ่เล่น
2: แล้วถ้าคุณครูเข้ามาน้องแพมไม่ได้ดูจะบอกครูว่าดูไหมครับ
5: ไม่
2: เพราะนั่นน่ะไม่ควรจะบอกว่าดูนะ
5: ครับ
2: นี่คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เชื่อว่าลูกตัวเองจะเป็นอย่างนั้นครับ
1: ค่ะ
2: น้องแพมไม่คิดเลยนะครับน้องแพมไม่ลุกไปเลยนอกจากดูแล้วเคาะด้วยว่าเป็นอะไรนะครับ

0: เอาล่ะสิน้องแพมจะบอกคุณครูไปตามจริงหรือเปล่าดูน้องเฟิร์สครับกับสถานการณ์เดียวกันเลยจ้า
1: คิดว่าดูค่ะ
2: เพราะคิดว่าไปดูกล่องนี้แน
1: ่แน่นอนเพราะว่าคิดว่าเขาน่าจะอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่แล้วถ้าครูเข้ามาเขาคงจะแบบไม่ได้ดู
2: คือคิดว่าน่าจะบอกแน่เลยว่าไม่ได้ดูแน่ๆครับ

0: านี้คุณแม่ทายไว้ว่า
1: แล้วถ้าครูเข้ามาเขาคงจะแบบไม่ได้ดู
2: คือถ้าครูเข้ามาบอกแน่เลยว่าไม่ได้ดูแน่ๆอ๋อครับ
0: แล้วน้องเฟิร์สก็ตอบว่าไม่ได้ดูมาดูน้องเจแปนกันบ้างครับ
3: คิดว่าดูเหมือนกันครับ
2: คิดว่าดูแล้วถ้าพอครูเข้ามาแล้วคิดว่าลูกเราจะบอกว่าอะไร
3: จะบอกครับ
2: บอกว่า
3: บอกว่าดูฮะ
2: บอกว่าดู
3: ใช่ครับอยากจะแปลนอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรอะไรเงี้ย
2: นั่นคือบอกตามที่ตัวเองทำเลยว่าดู
3: ใช่ครับ
2: เจแปนคุณแปนอย่าด้วยเทปแรกของข้าจะไปใส่ไ
4: ม้ไปดีกว่าเทปแรกเทปแรกนี่เจ้าแปนได้ดูของเขา
0: ก่อนหน้านี้คุณพ่อทายว่าอย่างไรครับ

0: ว่า
1: บอกว่าดูฮะ
0: บอกว่าดู
1: ใช่ครับจะแปลงอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: นั่นคือบอกตามที่ตัวเองทำเลยว่าดู
1: ใช่ครับ
2: อ้าวแล้วเจแปนจะตอบว่าอย่างไรครับมาดูน้องทิกเกอร์ครับ
0: เชิญครับ
3: คิดว่าน้องดูเหมือนกันนะ
0: ครับ
3: ค่ะเพราะว่าอาจจะอยากรู้อยากเห็นข้างในว่ามีอะไร
0: ครับ
3: ค่ะ
0: แล้วถ้าคุณครูเข้ามาแล้วคิดว่าน้องจะบอกว่าไงครับ
3: บอกว่าดูแต่อาจจะเสริมท้ายนิดนึงว่าดูนิดเดียว
0: ไม่ดูเลยเยอะเลย
3: ใช่ค่ะ
0: นิดเดียวเอง
3: ใช่ค่ะ
0: ไง
3: ค่ะ
2: ก่อนหน้านี้คุณแม่ทายว่าอย่างไรครับ
3: บอกว่าดูแต่อาจจะเสริมท้ายนิดนึงว่าดูนิดเดียว
0: ไม่ดูเลยเยอะเลย
3: ใช่ค่ะ
0: นิดเดียวเอง
3: ใช่ค่ะ
0: ย
3: ัง
0: ไง
3: ค่ะ
2: อ้าวแล้วทิกเกอร์จะบอกคุณครูว่ายังไงล่ะเนี่ยมาถึงน้องฟ่านฟ่านครับดูหน้าคุณพ่อคุณแม่สิครับเอ็นดูลูกในสถานการณ์นี้เหลือเกินครับ
4: ขึ้นว่าเด็กๆทำอย่างไรกับสถานการณ์เหล่านั้นเราพอจะอธิบายอะไรได้บ้างคะ
5: ต้องบอกอย่างนี้แม้ว่าไม่ใช่เด็กๆนะเป็นผู้ใหญ่นะคะต้องถามเลยแอบดูไหมคุณแม่ขา
4: เกิดแบบใช่ไหมคะเกิดมีกล่องแล้วแบบพี่บอยอย่าเปิดดูนะเดี๋ยวนี้นะกลับมา
0: อันนี้อย่ากินนะอันนี้อย่าไปแตะนะโอ้โหเป็นเราเนี่ยขนาดนี้เราก็ทำ
4: ใช่ไหมมันมีพลังขับเคลื่อนบางอย่าง
5: ใช่ใช่เพราะว่าภาษาเหมือนกับถ้ายิ่งเห็นวัยรุ่นนะเขาจะบอกว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุนะคะคือถ้าในสถานการณ์นี้ต้องเรียกว่าทางพาไปที่เราทำให้เด็กเลยตอบไม่ตรงความจริงหรือทำให้เด็กจะต้องปกป้องตัวเองว่าไม่ได้ดูเปล่าเป็นเพราะอันนี้ค่ะถ้าเกิดในสถานการณ์นี้เนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ภาษาละของคุณพ่อคุณแม่ที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ทราบว่าภาษาของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกระตุ้นนะคะตอบเด็กทุกคนเลยจะมีอาการไงคะ
4: โอ๊ยอะไรอยู่ในกล่อง
5: ฉันสงสัยฉันสงสัยเพราะวัยนี้ก็อยากจะรู้อยากจะเห็นอยู่แล้วนะคะที่เขาจะดูเพราะนั้นพอเข้าไปปุ๊บมันจะเกิดอาการใช่มั้ยส่องเพราะว่าภาษาชี้นำห้ามแอบเลยแอบดูแม้ภาษาชินน่ะห้ามแอบเลยแอบไปค่ะถ้าในกรณีของน่ารักนะน้องคนสุดท้ายนะคะที่เมื่อกี้มาปุ๊บแล้วพอคุณครูเดินมาปุ๊บจ้าค่ะเลยค่ะเลยเปิดมาปุ๊บจังหวะตกใจ
0: คร
5: ับ แต่เด็กก็น่ารักนะคะน้องบอกว่าอะไรคะดูค่ะ
0: ดู
5: ค่ะดูนะคะแต่ดูแล้วคือยังไม่รู้เขาก็บอกตามนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เด็กก็รู้ว่าผู้ใหญ่มาเห็นเขาพอดีนี่คือเป็นความซื่อสัตย์ของเด็กนะที่เขาก็บอกค่ะว่าดูไหมดูแต่ของคนอื่นนี่คือผู้ใหญ่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นแล้วภาษาที่พาไปด้วยก็คือกลัวถูกดูอ่ะกลัวถูกว่าเพราะถูกบอกไปแล้วว่าอย่าก็เลยอย่างนี้แล้วกันว่าเปล่าไม่ได้ดู
4: อาจารย์เปิ้ลคะแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงให้ลูกเราพูดความจริงกับเราล่ะ
5: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เลยถ้าเป็นในกรณีนี้เนี่ยต้องมาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เองจะต้องปรับตั้งแต่คำพูดแรกคือ1คุณพ่อคุณแม่จะต้องพูดในเรื่องที่เป็นคำพูดบวกคือคำพูดที่อยากให้เขาทำไม่ใช่คำพูดที่ไม่อยากให้เขาทำนะคะเพราะนั้นโอกาสที่จะเลี่ยงในเรื่องของการที่เด็กอย่างที่ว่าทางพาไปเนี่ยจะน้อยลงอันนี้คือในกรณีแรกแต่ถ้าในกรณี2ที่

0: ราจะต้องการที่เราพูดไปแล้วล่ะแล้วเราต้องการตรวจสอบนะคะขอเป็นภาษาเปิดเป็นไงโลกเมื่อกี้ทำอะไรบ้างคะแล้วเวลาภาษาเปิดเนี่ยคือทำอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างเล่นอย่างไรคือไม่ลงไปแล้วก็พูดตรงไปเลยว่าเปิดหรือเปล่าหรือไม่เปิดนะคะใบหน้าเนี่ยยิ้มนิดนึงเพื่ออยากรู้ว่าเขาเปิดไม่เปิดเพื่อต้องการเช็คเป็นไงจ้าเมื่อกี้ทำอะไรจ้าไม่ใช่เมื่อกี้ทำอะไรอะโลกนั่งทำอะไรคือถ้ามาปุ๊บค่ะเด็กก็กลัวแล้วว่าเอ๊ะเดี๋ยวฉันจะถูกดุไหมฉันจะถูกทำโทษไหมเพราะฉะนั้นภาษาบวกนะคะแล้วก็ใช้ภาษาที่เปิดเวลาถามคำถามพร้อมทั้งใบหน้าที่ดูเป็นมิตรกันนะ
1: เป็นยังไงล่ะกระจ่างเลยนะคะก็เป็นคำแนะนำดีๆจากอาจารย์เปิ้ลแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับอาการที่ลูกเนี่ยพูดไม่หมดพูดเฉยเฉยไหลไปเรื่อยๆดูซิว่าเราจะรับมือได้อย่างไรนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม
2: ่สู้

0: ะเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทคนิคจากครอบครัวจากทางบ้านบ้างนะคะซ
1: ึ
0: ่งแน่นอนแต่ละครอบครัวก็จะมีเทคนิคในการรับมือกับการที่ลูกไม่พูดความจริงหรือว่าพูดไม่หมดเช้ใช้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่ากับครอบครัวแรกนะคะว่าเขาจะมีเทคนิคอย่างไรในการรับมือกับลูกพูดความจริงไม่หมดนะคะกับครอบครัวน้องโบนัสค่ะ
2: แม่ไดนะคะเป็นคุณแม่ของน้องโบนัสค่ะน้องจะเป็นเด็กค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายแล้วก็สนุกสนานอย่างทุกวันนี้เวลากินข้าวตอนข้าวเที่ยงหรืออะไรมากินข้าวเขาจะมาแล้วเอาน้ำเทให้หมาม่า

สิ่งที่เป็นกังวลนะคะก็เรื่องการโกหกนะคะการโกหกบางครั้งมันทำให้เราเป็นกังวลอยู่เล็กน้อยแต่ถามว่าพฤติกรรมนี้มันสามารถละลายพฤติกรรมได้ด้วยการที่ว่าเราใช้เหตุผลกับเขาอะพอดีจะไปทานข้าวหรือเราจะออกไปล้างรถเราบอกให้เขาอ่านหนังสือแต่เขากลับมาเล่นซึ่งเขาไปเล่นตุ๊กตาโดเรมอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: เราก็เอ๊ะเขาเล่นหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาปฏิเสธเขาไม่ได้เล่นเขาแค่จับเฉยๆซึ่งจริงๆแล้วเขาเล่น
1: มามาเมื่อกี้ดินสอมันกุดแล้วพี่ขวัญก็เปลี่ยนดินสอใหม
0: ่ใช่มามาถามหนูว่าเมื่อกี้หนูเล่นของเล่นหรือเปล่าคะหนูเล่นของเล่นหรือเปล่าบอกมามามามามาไม่ทำโทษหนูซึ่งเราก็ใช้เหตุผลว่าการที่เราอ่ะยอมรับความจริงว่าเราอ่ะเล่นเราก็บอกว่าเราเล่นเราโกหกมันไม่น่ารักนะรู้ไหมซึ่งถามว่าเขาก็ยอมรับในสิ่งที่ว่าเขาโกหกแล้วเขาเล่นจริงมามาก็ไม่ตีหนูยังไม่ได้อ่านหนังสือใช่ไหมสรุปหนูเล่นแล้วใช่ไหมคะหนูยอมรับแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าเขาเหมือนกับว่าพฤติกรรมที่โกหกเนี่ยมันสามารถละลายได้เก่งมากเลยนะหนูเป็นเด็กดีหนูยอมรับความผิดนะมามาให้รางวัลหอมกันที่นึงจุ๊บอีกข้างนึงหอมมามาหน่อย

0: การที่ลูกโกหกแล้วเราจับได้แล้วเราให้อภัยนะคะมันเป็นสิ่งสำคัญตรงที่ว่าเขาจะยอมรับในสิ่งที่ว่าเกิดขึ้นแล้วการให้อภัยเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราควรจะพูดตรงๆก็ได้ไม่ควรจะพูดโกหกเป็นการละลายพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ว่าครั้งต่อไปเขาไม่จำเป็นต้องพูดโกหก
1: อธิบายเหตุผลให้ลูกเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมให้ลูกพูดความจริงมีว่าคุณแม่เคยใช้วิธีนี้บ้างไหมครับ
2: มีอย่างน้องได้ของเล่นจากคุณพ่อเป็นเครื่องบิน
1: ครับ
2: อันนี้ก็เล่นไปเล่นมาเล่นดีๆก็หล่น
1: ครับ
2: แล้วไอ้ตรงข้างหน้ามันแตก
1: ครับ
2: ที่เป็นกระจกเขาก็บอกว่านักบิน

0: มันขับไม่ดีมันขับเครื่องบินตก
1: นักบินขับเครื่องบินตก
0: ใช่
1: ฮะ
0: ที่มันตกลงไปนักบินขับไม่ดี
1: ครับ
0: เราก็รู้ว่าเขาพยายามจะเลี่ยงความผิดของตัวเอง
1: ครับ
0: แล้วก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยหนูถือไม่ดีมันก็ตกแล้วก็แตกซื้อมากี่ชิ้นเนี่ยถ้าไม่ระวังของเล่นมันก็จะตกแตกได้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขายอมรับแล้วก็ให้ระวังมากขึ้น
2: ก็อย่างสมมุติว่าถ้าเขาทำนมหกอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: แล้วถามว่าใครทำแล้วเขาบอกเหมือนจะปฏิเสธอย่างเงี้ยฮะก็บอกว่าบอกเขาว่าถ้าจะแปลนทำก็ไม่เป็นไรลูกมันเป็นเรื่องเล็กน้อยทำก็ให้บอกผู้ใหญ่จะได้มาเช็ดจะได้ไม่มีคนลื่น
1: ให้เหตุผลด้วยว่าไม่ว่าหรอก
2: ไม่ว่าครับ
1: ทำก็บอกจะได้มาช่วยกัน
2: ใช่คร
1: ับ อ๋อนี่ครับนี่คือการใช้เหตุผลฮะ
3: เป็นวิธีการหนึ่งที่ดีนะคะใช้ได้ค่ะใช้ได้เลยที่เราให้เหตุผลตอนนี้มันมีสิ่งที่เพิ่มเติมเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เมื่อกี้ก็ได้บอกไปนะคะอย่างเมื่อกี้จะชอบคำพูดคุณพ่อมากใบหน้าของคุณพ่อจะเห็นเลยเนาะว่าลูกก็พร้อมที่จะพูดความจริงไม่เป็นไรนะลูกถ้าลูกทำนมหกเนี่ยแต่ให้บอกคุณพ่อคุณแม่มานะตอนนี้มันมีเทคนิคอันนึงที่ถ้าปรับแล้วมันจะดีขึ้นเลยค่ะคือก่อนที่เราจะพูดลบเนี่ยนะคะให้เราพูดบวกก่อนเช่นถ้าหนูบอกความจริงคุณแม่นะหนูจะเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยค่ะแต่โดยส่วนใหญ่เราจะพูดเป็นลักษณะคำพูดลบก่อนนะคะคุณแม่จะไม่รักนะถ้าหนูไม่พูดความจริงอย่าโกหกคุณแม่นะคะอย่าโกหกนะเพราะฉะนั้นพออยากโกหกปุ๊บภาษามันมาละก็คือภาษาด้านลบแล้วก็คำมันขึ้นคำแรกเลยว่าอุ๊ยโกหกเด็กก็จะทันทีว่า
4: ปิดกั้นตัวเองขึ้นมาทันท
3: ีใช่ว่าหนูโกหกหรือเปล่าคะกับไม่ได้พูดอะไรนะคะคือเอาคำนั้นไปเลยคุณแม่อยากรู้จริงหนูบอกความจริงคุณแม่มาก็ได้ค่ะหน้าเป็นแบบนี้นะถ้าอย่างเงี้ยคุณแม่จะดีใจมากเลยถ้าหนูบอกคุณแม่ตามความเป็นจริงนะและสิ่งที่ทำได้ก็อาจจะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเรียนรู้ให้เด็กเรียนรู้เพราะเด็กเรียนรู้เร็วมากเลยนะขนาดท่าออกกำลังกายเด็กยังเรียนรู้ได้เลยนะคะคุณพ่อเพราะนั้นเราก็เป็นตัวอย่างให้เด็กดูก็คือขอโทษนะคะคุณแม่ขอโทษนะลูกคือถ้าพ่อแม่พูดขอโทษเป็นเด็กจะเรียนรู้ว่าเด็กต้องพูดขอโทษเป็นเหมือนกัน
1: ครับ
4: อย่างนี้นี่เองนะเอาละค่ะหลังจากที่ได้ดูเทคนิคจากครอบครัวของน้องโบนัสไปแล้วนะคะเรามาดูอีก1เทคนิคนะคะของครอบครัวน้องอาราเร่ค่ะ
5: ชื่อแม่โจนะคะเป็นคุณแม่ของอาราเร่เด็กหญิงอภิสราอุณหเดชตอนนี้ก็อายุ4ขวบนะคะ4ขวบแล้วนะคะแล้วก็เป็นเด็กค่อนข้างจะร่าเริง
6: อุ้ยเป็นรอยฟัน
5: โดยรวมน้องอาราเร่แหละคะหลากหลายอารมณ์นะคะแต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นคนร่าเริงแล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจคือลื่นไหลจนบางครั้งเนี่ยออกแนวเอ๊ะโกหกหรือเปล่าตอนแรกไม่คิดว่าเขาโกหกอะนะคะพอไปโรงเรียนเราเริ่มมีข้อเปรียบเทียบคือไปโรงเรียนเนี่ยเวลาเขาจะอาจจะมีฟกช้ำดำเขียวมาบ้างเป็นธรรมดาของเด็กๆเวลาเราถามเนี่ยถามแล้วคำตอบเขาคือหนูโดนเพื่อนผลักบ้างหรือหนูเดินชนเองบ้างคือคำถามเดียวแต่ได้คำตอบมา 4-5 อันดูไปดูมาเหมือนกับว่าเอ๊ะอันไหนคือจริงกันแน่เขาบอกเด็กไม่โกหกเราเริ่มไม่เชื่อเริ่มมีความรู้เฮ้ยเด็กเดี๋ยวนี้อย่างนี้เลยเหรอเราตามทันไหมเนี่ยแล้วอันไหนคือจริงอันไหนคือเท็จเวลาค่ะถามตั้งหน้าตั้งตาถามจริงจังเขาก็จะมองไปทางอื่นแล้วก็เฉยเฉยไปคุยเรื่องอื่นไม่ยอมตอบซะอย่างนั้นเลยไม่รู้จะถามยังไงถ้าเจอเรื่องโกหกอย่างน้อยๆหนึ่งคุณแม่ต้องใจเย็นอย่างน้อยเราต้องใจเย็นแล้วก็ค่อยๆถามเอะอะมึงมาพาโวยจะไม่ได้อะไรเลยจากเด็กนอกจากความกลัวและจะโกหกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาจะไม่ไว้ใจเราเลยถ้าเราใช้วิธีหนึ่งให้เขายอมรับแล้วชมเขากอดเขาแล้วพฤติกรรมเขาลดลงเราก็ยังใช้ได้แต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีนี้แล้วไม่ดีขึ้นเราก็จะปรับเปลี่ยนอ่านนิทานเลยค่ะตัวไหนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเขาอะ

0: ชอบให้อ่านหนังสือให้ฟังเป็นชั่วโมงชั่วโมงโดยที่ไม่ไปไหน
1: ใช
0: ่เออแล้วหนูเป็นเด็กกล้าหาญป่ะเนี่ย
1: กล้าก
0: ล้าที่จะบอกใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ถามว่าลดลงไหมนิสัยโกหกน้อยลงค่ะชัดเจนเขาดีขึ้นเขาก็จะยอมรับโดยเฉพาะการเออขอบใจนะลูกนะที่หนูไม่โกหกแสดงว่าหนูเป็นเด็กดีแล้วหนูรักแม่

0: ใช้วิธีเล่านิทานฮะวิธีการเล่านิทานเปรียบเทียบเพื่อชวนเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับลูกคุณพ่อคุณแม่มีใครเคยใช้วิธีเล่านิทานบ้างไหมครับ
1: ทำอะไรไปแล้วเมื่อมีความผิดอย่างเงี้ย
0: ค่
1: ะก็จะเชื่อมเข้าตรงที่นิทานว่าเรื่องพินอคคิโอเรื่องเด็กเลี้ยงแกะอะไรอย่างเงี้ยว่าเราก็เปรียบเทียบให้เขาดูว่าแบบนั้นดีไห
0: ม
1: แล้วก็ให้มองมุมกลับว่าถ้าเป็นตัวเองชอบไหมมีคนโกหกหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็จะเลือกใช้นิทานที่เกี่ยวกับการพูดไม่จริงมาเล่าให้ลูกฟังครับ
2: โอ้โหเป็นเทคนิคที่ดีมากค่ะต้องชมคุณแม่ของน้องอาราเล่แล้วก็คุณแม่หลายๆคนนะคะหลายๆบ้านเลยที่ใช้เทคนิคนี้เพราะว่าการใช้รูปแบบของนิทานเนี่ยเด็กในวัยนี้ค่ะชอบฟังนิทานแล้วเราก็เรียนรู้ว่าการที่เราจะให้เด็กมีพฤติกรรมอะไรเนี่ยเราสามารถสอนผ่านทางนิทานได
3: ้
2: เพราะถ้าเด็กมีการชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบตัวละครไหนเนี่ยเด็กก็พร้อมที่จะทำตามถ้าเขารู้ว่าถ้าตัวละครนี้ทำแล้วคนจะรักจะประสบความสำเร็จเขาก็พร้อมจะทำตามถ้าตัวละครนี้ทำแล้วมันมีอะไรที่จะเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับตัวละครเด็กก็พร้อมที่จะบอกว่าไม่เอาดีกว่าเพราะเด็กกลัวจะไม่ได้รับรางวัลกลัวการถูกลงโทษนะคะตอนนี้น่ารักมากเลยคือหนึ่งเนี่ยถ้าเราใช้นิทานแบบเดิมๆที่มีมาอย่างเช่นสมมติพูดถึงเด็กเลี้ยงแกะนะคะตอนสุดท้ายอาจจะเพิ่มแบบว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเด็กเลี้ยงแกะควรจะทำยังไงดีลูกถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะคือเด็กเขาก็จะได้คิดถ้าเราจะเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยสมมติเด็กตอบได้ถูกนะคะคุณพ่อคุณแม่รีบใส่หน้าตาค่ะลงไปว่าโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยลูกอันนี้ถูกต้องเลยคุณลูกนี่น่ารักมาก
3: และนี่ก็เป็นเทคนิคจากทางบ้านนะคะแต่ว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะเรายังมียุทธวิธีนะคะที่จะมารับมือนะคะปรับให้ลูกเราเป็นเด็กที่พูดความจริงไปดูกันเลยกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่ะค่ะ
0: กันก่อนเลย
3: อาจารย์เปิ้ลขา
2: ค่
3: ะเราเล่นยังไงคะเกมนี
2: ้วิธีการนะคะเพื่อที่ให้เด็กรู้ว่าถ้าเขาพูดสิ่งดีสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขามั่นใจเนี่ยให้เขานะคะบอกขึ้นมาเลยแล้วเราจะให้รางวัลโดยการที่เราแสดงออกว่าเรารู้สึกดีกับเขาแสดงความภูมิใจนะคะหรือพูดคําพูดที่เป็นบวกได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาพูดแล้วมันไม่ถูกต้องเช่นของแต่ละชิ้นนะคะว่าเป็นของใครถ้าเด็กพูดแล้วมาเนี่ยเราอาจจะทําหน้าเหมือนกับหน้าสลดนิดนึงเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ว่าถ้าเขาทำผิดแน่นอนค่ะคุณพ่อคุณแม่เสียใจแต่เราไม่ต้องพูดว่าพ่อแม่เสียใจแต่ให้เขาเรียนรู้จากการเล่นเพราะนั้นแล้วเราก็จะทำหน้าสลดนิดนึงถ้าเขาตอบผิดนะคะค
0: ่ะลองดู
3: ลองดูเลยค่ะคุณแม่วีขาลองกันเลยดีกว่า
0: แม่ลองดูครับ
2: เริ่มหยิบชิ้นไหนก่อนก็ได้เลยค่ะ
4: ชิ้นนะคะเฟิร์สครับ
0: ครับ
4: อันนี้ของเฟิร์สหรือเปล่าคะ
0: โดเรมอนเนี้ยตีทุกวันของเฟิร์สครับขอบคุณครับแม่
3: เอ็นดูจัดที
0: ่
3: ต่อไป
4: โอเคและอันนี้ล่ะคะของใคร
0: สวยจังของคุณแม่ครับ
2: เก่งจังเก่งอย่างนี้เก่งอย่างนี้ไม่ใช่ลูกแก้มนะคะ
0: นี่บวมสองข้างเลยครับแม่
3: เต็มที่เต็มที่อ่ะชิ้นต่อไปมีอีกไหมคะ
2: ลองสักชิ้นหนึ่งที
0: ่ลองชิ้นหนึ่งที่อาจจะพูดไม่จริง
2: ค่ะ
0: โอเคครับ
3: เช่น
4: อันนี้ของใครเอ่ยไ
0: หมจังของเฟิร์สเองครับอันนี้ของเฟิร์ส
4: จริงเหรอแน่ใจไหม
0: งั้นไม่แน่ใจอะครับ
4: ไม่แน่ใจ
5: บอกคุณแม่ดีๆนะคะ
0: ถ้างั้น
4: คุ้นคุ้นไหม
0: ของคุณพ่อครับ
4: เก่งมาก
3: นี่เป็นตัวอย่างนะคะก็สอนให้ลูกบอกว่าไม่แน่ใจถ้าไม่รู้ไม่ใช่ว่าบอกไปเรื่อยของคนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอันนึงจะเห็นเลยว่าคุณแม่เนี่ยนะคะแม่วีเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ลูกพูดอันนี้ลูกดูดีๆสิคะ
0: อ
2: ัน
0: นี้ดูดีๆให้เวลาด้วย
2: นะคะเพราะบางทีเด็กอาจจะตอบเพราะว่าอาจจะสนุกก็ได้ตอนช่วงนั้นฉันสนุกฉันก็เลยบอกว่าของหนูแต่แล้วบอกว่าอย่าก็ขอคุณแม่นะคะอุ๊ยเด็กจะโดนไปแล้วทันทีให้บอกลูกดูดีๆนะคะให้อีกครั้งนึงเนาะแต่ว่าตอนช่วงที่ใช่ค่ะให้มีเวลานิดนึงเพราะตอนช่วงนั้นเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือเขาอาจจะบอกไม่หมดหรือไม่ได้ดูดีๆเพราะนั้น

0: งนี้เนี่ยเราก็ใช้ได้หรือเมื่อกี้นี้เด็กจะเริ่มรู้แล้วว่าสายตาเราสลดลงนะคะถ้าสายตาสลดลงเขาจะเอ๊ะนิดนึงแล้วเราก็บอกว่าถ้าสมมติว่าหนูไม่แน่ใจนะหนูขอโทษคุณแม่แล้วตอบใหม่ไหมคะนะคะไม่แน่ใจคือไม่แน่ใจนะคะแบบนี้ค่ะก็ได้แปลว่าเราให้เด็กอย่างที่ว่าเริ่มต้นจากการเขาทำถูกให้แรงเสริมบวกก่อนต้องบวกมาก่อนลบแต่ให้เด็กเรียนรู้ลบด้วยเพราะเป็นไปไม่ได้ว่าในชีวิตที่เขาจะเติบโตมามันจะมีบวกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มความทนทานให้เขาได้ค่ะ
1: ครับ
2: นะคะเอาละค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างนี่คือยุทธวิธีการเล่นนะคะอันนี้ของใครกันแน่ลองถามลูกตั้งคำถามให้ลูกนะคะแล้วก็เหมือนกับสอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะพูดความจริงหรือว่าถ้าไม่ทราบก็บอกว่าไม่ทราบหรือว่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็เป็นยุทธวิธีแรกที่เรามาแนะนำนะคะเรื่องของการเล่นมาดูยุทธวิธีต่อไปกันเลยค่ะมาถึงอีกหนึ่งยุทธวิธีเรื่องของการคุย
1: ครับ
2: คุยยังไงคะอาจารย์เปิ้ลคะ
0: วิธีการคุยนะคะเราก็อาจจะให้หนึ่งเลยในเรื่องของการให้เหตุผลลูกนะคะถ้าสมมติว่า เกิดเราคิดว่าลูกตอนนี้เฉยๆอยู่หรือยังพูดไม่หมดเพราะเด็กก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรถ้าเราให้เหตุผลเขาว่าผลจากการกระทำตรงเนี้ยถ้าเขาไม่บอกเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราบอกในสิ่งที่ เขาควรจะต้องทำว่าเขาควรจะทำอะไรนะคะแล้วก็ถ้าในสิ่งที่เขาทำได้ตามนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่ว่าเลยค่ะสำคัญมากเลยจับถูกเขานะคะก็คือใช้หลักของการชมหรือพูดให้เขารู้สึกว่าโอ้สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันใช่แน่เลยถ้าเป็นแบบนี้โอเคเลย
2: เอาละค่ะทีนี้เรามีสถานการณ
1: ์
2: ตัวอย่าง
1: สถานการณ์ตัวอย่างนั่นคือถ้าคุณพ่อคุณแม่จับได้ว่าลูกของเราไปเอาสีเทียนของเพื่อนมาครับอันแรกนั่นคือการใช้เหตุผลครับ
2: ใช้เหตุผล
1: การใช้เหตุผลคือหนูหยิบสีเทียนของเพื่อนมาแล้วเพื่อนจะใช้อะไรระบายสี
2: นี
0: ่ได้ค่ะอันนี้ก็สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นการใช้แบบนี้ก็ได้ว่าเอาแล้วเพื่อนจะใช้อะไรระบายสีลูก
1: ครับ
0: คุณหน้าจะต้องเหมือนกับว่าอ๋อเห็นใจเพื่อนนะคะเด็กจะได้รู้ว่าการหยิบมาอาจจะหนึ่งไม่ได้บอกเขาแล้วหยิบมาเลยเพราะฉันอยากทำเด็กไม่รู้ไงเริ่มต้นด้วยการไม่รู้แล้วเลยหยิบมาเด็กจะได้โอ้เนาะฉันไม่ได้คิดถึงเพื่อนเลยเนาะเพราะเราใช้หน้าของเราที่บอกว่าแล้วเพื่อนจะใช้ยังไงล่ะลูกนะคะตรงนี้ก็ได้แล้วค่ะ
1: แล้วต่อไปก็คือการบอกสิ่งที่ควรทำ
2: ตัวอย่างเช่น
1: พรุ่งนี้หนูเอาสีเทียนไปคืนเพื่อนดีกว่านะ
0: ถูกต้องเลยค่ะเพราะนั้นเทคนิคของคำว่าบอกสิ่งที่ควรทำเนี่ยถ้าสังเกตนะคะคำที่เราจะใช้กับลูกคือคำในอนาคตไม่ใช่คำในอดีตสิ่งที่ควรคืออะไรเห็นไหมภาษาพูดมันเริ่มใหม่แล้วพรุ่งนี้คืออนาคตพรุ่งนี้หนูเอาไปคืนเพื่อนดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าภาษามันจะพลาดทันทีเลยว่าบอกสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นทำไมหนูเอาหยิบของเขามาล่ะคะคุณแม่สอนไม่ใช่หรอคะทำไมคือเราไปว่าอดีตนะคะเพราะนั้นเราบอกไปเลยว่าสิ่งที่ควรทำคืออะไรบอกสิ่งนั้นค่ะอันนี้จะดีมากเลย
1: ครับ
2: นะคะและปิดท้าย
1: หนึ่งเลยนั่นคือการรู้จักชมเชยครับคุณแม่ภูมิใจในตัวหนูมากที่เอาสีเทียนไปคืนเพื่อน
0: การปิดท้ายตรงนี้นะคะสิ่งที่ทำได้ถ้าเราพูดคำว่าภูมิใจนี่มันยิ่งใหญ่มากเลยนะเด็กจะรู้สึกว่าโอ้ฉันนั่นมากเลยแต่คำนี้จะพูดเมื่อพฤติกรรมมันพรุ่งนี้ค่ะทำสำเร็จเรียบร้อยละเป็นไงลูกคืนสีเทียนเพื่อนหรือยังคะหนูเอาไปคืนแล้วค่ะหนูไปคืนน้องฟันฟ้านแล้วนะคะโอ้คุณแม่ภูมิใจมากเลยนะหนูทำถูกต้องแล้วค่ะหรือดีแล้วล่ะค่ะลูกตรงนี้ค่ะเด็กก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อต้องทำยังไงนะคะ
1: สถานการณ์ต่อไปนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่บังเอิญจับได้ว่าลูกทำนมหกฮะแล้วลูกบอกว่าไม่ได้ทำแล้วก็ไม่เช็ดให้เรียบร้อยด้วยคุณพ่อคุณแม่จะพูดยังไง
3: ก็จะพูดขึ้นมาลอยๆว่าเอ๊ะใครทำนมหกนะ
1: ครับ
3: จะแปลเรามาช่วยกันเช็ดดีกว่าเนี่ยถ้าเกิดมีใครเดินผ่านมาแล้วลื่นล้มหัวแตกขึ้นมาเนี่ยต้องพาเขาไปโรงพยาบาลอีกเรื่องใหญ่เลยจะแปลเห็นไหมว่าใครทำถามเขาเนี่ยค่ะให้เขาค่อยๆพูดออกมา
0: สำหรับอันนี้ก็ใช้ได้ค่ะเพราะคุณพ่อแม่รู้สึกเป็นทิศทางเดียวกันนะคะอ่ะถ้าลูกทำสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่รู้แล้วนะคะแล้วเราจะบอกว่าอันนี้คือลูกโดยตรงคือไม่เป็นไรนะหนูบอกคุณพ่อมาได้ค่ะว่าหนูทำนะแล้วเราจะได้มาช่วยกันเช็ดจะได้ไม่มีใครต้องลื่นเพราะนมวันนี้นะคะทุกคนจะได้ปลอดภัยเลยลูกนะคะ
2: ทีนี้เรามาดูคำแนะนำเนาะ
1: การใช้เหตุผลคือเมื่อหนูทำนมหกแล้วปล่อยทิ้งไว้ถ้าใครมาเหยียบอาจจะลื่นล้มได้นะคะ
2: อย่างที่คุณแม่พูดเลยนะคะ
1: อันต่อไปครับบอกสิ่งที่ควรทำหนูควรบอกคุณแม่นะคุณแม่จะได้ช่วยเช็ดได้ทันที

0: การพูดชมเชยครับหนูเก่งมากเลยที่รีบบอกคุณแม่ครั้งหน้าหนูควรระวังด้วยนะ
1: นะคะเพราะนั้นจะเห็นเลยว่าเนี่ยหนูควรบอกคุณแม่นะเราจะได้มาช่วยกันเช็ดนะลูกเพราะตอนนี้กลายเป็นคุณแม่จะทำอยู่คนเดียวนะ
0: ค
1: ะถ้าเพิ่มก็คือหนูกับคุณแม่เราจะได้มาช่วยกันเช็ด
0: มีกิจกรรมร่วมกันด้วย
1: เราจะได้มีตรงนี้ได้
2: ให้คำรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทำไปด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะนั้นเด็กก็จะเรียนรู้ไปพร้อมกันแม่ก็แค่บอกคุณแม่แล้วหนูก็ไปเล่นต่อนะคะได
2: ้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นยุทธวิธีการคุยนะคะอย่าลืมนะคะแจ้งเหตุผลบอกสิ่งที่ควรทำและรู้จักชมเชย3หลักการนี้ไม่ยากเลยนะคะเอาละค่ะแล้วยังมีอีก1ยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่เวลาจะเล่านิทานให้ลูกฟังก็จะมีหนังสือนิทานอยู
1: ่
0: หรือเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบ DVD CD ก็มีนะฮะแต่ถ้าเกิดเผอิญไม่มีตัวช่วยคุณพ่อคุณแม่อาจต้องแต่งอ่านขึ้นมาเอง
2: ฮะ
0: เรามาลองดูคุณพ่อคุณแม่ของเราจะทำยังไงดีนะฮะพ่อคุณแม่ถ้าลองแต่งนิทานเองลองดูครับ
3: ก็จะเล่าให้น้องฟังว่าวันหนึ่งนะมีน้องกุ๊กไก่เนี่ยเขาเผลอทำแก้วแตกไปแต่เขาไม่บอกคุณแม่เขาแล้วน้องเขาเนี่ยตัวเล็กๆเดินผ่านมาแล้วก็เอาเท้าไปเหยียบแก้วเลือดออกขึ้นมาน้องเลือดออกร้องไห้ใหญ่เลยเนี่ยต้องรีบพาน้องไปโรงพยาบาล
0: ครับนั่นคือทำแก้วแตกไม่ยอมบอกน้องเดินไปเหยียบเลือดออกเลยต้องไปหาหมอด้วยแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย์เปิ้ล
1: ได้ค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะสร้างขึ้นมาเพราะว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยเคยมีเหตุการณ์ที่ลูกเรานะคะคล้ายๆกันอาจจะทำแก้วแตกแล้วก็หรือมีเหตุการณ์หลายๆครั้งเนี่ยที่เรารู้สึกลูกเหมือนกับลูกจะกลัวเราไปเปล่าเพราะว่าเขากลัวพ่อแม่ดุเปล่าเด็กเลยไม่ยอมบอกเลยเพราะสาเหตุหนึ่งที่ลูกอาจจะไม่ยอมบอกพูดไม่หมดหรือพูดเฉยๆไปทางอื่นนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องดูตัวเองก่อนเลยว่าเพราะเราทำตัวเหมือนกับ น่ากลัวหรือเปล่านะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะใช้การแก้ผ่านทางนิทานเนี่ยแล้วก็บอกว่าลูกว่าถ้าลูกไก่น้อยเนี่ยควรจะทำยังไงดีเนาะน้องอ่ะก็จะได้ไม่เจ็บหรือว่าไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะลูกนะคะเพราะนั้นเด็กเขาก็จะคิดลูกไก่น้อยควรจะบอกคุณแม่ถ้าเขาพูดถูกก็คืออ๋อถูกเลยลูกนะเพราะว่าการที่แก้วมันตกแตกอาจจะมีอะไรคมๆและทำให้น้องเจ็บได้ลูกน่ารักมากเลยว่าถ้าเป็นลูกไก่น้อยเขาจะบอกคุณแม่นะคะแล้วคุณแม่ก็จะสอนให้เขาต้องระมัดระวังในการถือถ้วยแก้วมากขึ้น
2: นี่ก็เป็นวิธีที่ถือว่าได้ผล
0: โดยใช้อาจจะใช้สถานการณ์จริงที่ลูกทำนี่แหละเอามาแต่งเป็นนิทาน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
2: โอ้สุดยอดมากๆเลยนี่ก็เป็นยุทธวิธีการอ่านนะคะครบแล้ววันนี้3ยุทธวิธีที่เรามาเล่นคุย
0: อ่าน
2: วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทั้ง5ครอบครัวของเรามากๆเลยที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะขอบพระคุณนะคะ
0: ขอบคุณมากครับพ่อคุณแม่ครับ
2: และแน่นอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เปิ้ลด้วยนะคะที่มาร่วมแนะนำแล้วก็ให้คำแนะนำที่ดีๆกับเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะ
0: อาจารย์ต้องครับสนุกมากครับขอบคุณครับ
2: ขอเบอร์นะคะอาจารย์ก
0: ่
2: อนจะคุยอะไรกับลูก
0: เลยนะ
2: อาจารย์เปิ้ลคะคุยกับลูกยังไงดีคะ
0: รับรองว่าได้ผลแน่ๆฮะ
2: ใช่แล้วค่ะ
0: คุณผู้ชมครับแล้วก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ครับสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
2: ค่ะและอย่าลืมนะคะในการดูแลลูกนะคะพ่อแม่นั้นสำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม
4: ่สู้ๆ
2: สว
4: ั
2: สดี
0: สวัสดีครับ
5: ขอบคุณมากครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ที่นี่คือจุดเริ่มต้นของมิ้งเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่นี่คือที่ไหนครับ
1: ที่นี่คือสับเพงค่ะ
0: คือสับเพงแล้วเรามาทำอะไรที่นี่อ่ะ
1: มาซื้อของขายส่งมาดูว่ามิ้งเนี่ยมาซื้อของตอนอายุ14เนี่ยเอาอะไรไปขายบ้าง
0: โอ้ขายส่งของขายส่งมันมีเยอะแค่ไหนครับที่นี่
1: เรียกว่าทุกอย่างที่พี่ท็อปแทบอยากได้
0: จริงเหรอโอ้ยอยากเห็นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะ
1: ได้เลยค่ะ
0: อันนี้คือที่พี่มิ้งมาซื้อของ

0: ใช่ค่ะมิงก็เลือกซื้อของจากที่นี่
1: อันนี้คือร้านประจำเลยปะ
0: ใช่ค่ะก็พยายามจะเลือกของที่เราถูกใจมิ้งขอตังคุณแม่มาซื้อของในสำเพ็ง
1: อ๋อครับ
0: ด้วยความที่เราเป็นเด็กค่ะตอนนั้นมิ้งอายุ14ค่ะพี่ครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากเที่ยวก็เรารู้สึกว่าสำเพ็งมันขายของถูกอยู่แล้วเรารู้จักในนามนั้นดีอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็มิ้งก็เลยมาที่นี่มาเลือกซื้อของที่อยากได้ด้วยตัวเองไม่ได้คิดว่าจะเอาไปทำเป็นธุรกิจใช่ค่ะแล้วพอมิ้งมาที่เนี่ยก็เลือกซื้อไปแต่ข้อแม้ที่เนี่ยค่ะมันก็คือว่าต้องซื้อของมีราคาส่ง3ชิ้น6ชิ้น
1: อ๋อคือเขาไม่ขายชิ้นเดียว
0: ใช่แล้วซึ่งมันราคาแพงกว่าเป็นเท่าตัวมิงก็เลยรู้สึกว่าโอเคมิงต้องซื้อ3ชิ้น
1: แล้วพอเราซื้อ3ชิ้นแล้วเราเอาอีก2ชิ้นไปทําอะไรอ่ะ
0: คือตอนนั้นมันก็คิดอย่างนั้นแหละค่ะแล้วมิงก็เลยว่าถ้าเรารู้จะไปทําอะไรเราไปขายต่อก็ได้กับคนรู้จักกับอะไรอย่างนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ขาดทุนหรือได้ของในราคา1ชิ้นที่เราอยากได้เนี่ยแพงขึ้น
1: ก็คือตอนนั้นก็เลยเริ่มคิดว่าจะเอาจะซื้อตรงของตรงเนี้ยไปขายต่อนี่เหรอ
0: ใช่
1: มันเป็นจุดเริ่มต้นเลยป่ะ
0: ใช่ค่ะแต่ตอนนั้นมิงตั้งใจว่ามิงจะขายกับคนรู้จักใช่ค่ะ
1: คนรู้จักซื้อไหมคะตอนนั้น
0: ไม่ซื้อ
1: ไม่ซื้อ
0: กับเป็นคนอื่นที่ซื้อแทน
1: อ๋อเป็นคนที่ซื้อแทน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยได้กลับมาซื้ออีกไหมครับ
0: ก็กลับมาค่ะ
1: ก็คือเริ่มกลับมาซื้อต่อเลย
0: เริ่มกลับมาซื้อเพราะมันมีคนถามเพิ่มพอมันมีคนถามเพิ่มเราคิดว่าอ้าวมันขายได้นี
1: ่อ
0: ้าวมันเกิดตั้งนี
1: ่
0: แล้วมันได้เงินกลับมามากกว่าเงินทุน
1: แล้วตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
0: 14ค่ะ
1: 14อะครับตอนนั้น14ก็เด็กม2ป่ะ14โอ้โหเด็กม2คิดอะไรอ่ะถึงแบบเฮ้ยอยากขายของขึ้นมา
0: เพราะว่ามันอาจจะเป็นเหมือนมิงไม่เคยจับเงินที่มันหามาด้วยตัวเองแล้วมันเป็นครั้งแรกที่เงินก้อนแรกในราคาหลักร้อยอะค่ะแล้วมิงรู้สึกว่ามันสร้างคุณค่าแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถควบคุมเงินก้อนนี้ได้ด้วยตัวเราเองไม่ต้องขอคุณพ่อคุณแม่เน
1: า
0: ะค่ะ

0: แล้วตอนนั้นเริ่มต้นยังไงครับ
1: ตอนนั้นมิ้งขายใน IG Instagram เนาะ
0: Instagram เลยเหรอ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มันยากมากกับการที่เราจะสร้างความน่าเชื่อถือกับเด็ก14
0: Instagram เมื่อ6ปีที่แล้วนี้ไม่เป็นที่นิยมเลย
1: ไม่เลย
0: ยังไม่มีคนเล่นเลย
1: ยิ่งเป็นการขายของในโลกออนไลน์มาก่อนยิ่งไม่เป็นที่นิยมค่ะเพราะว่าคนไม่ให้ความน่าเชื่อถือ คนยังไม่ค่อยเชื่อในการสั่งซื้อของออนไลน์การโอนตังค์ตอนนั้นสมัยนั้น
0: ก็ยังเป็นเรื่องที่แบบโมไม่ทำแน่นอน
1: ใช่ค่ะแล้วด้วยความเราไม่เป็นก็เลยต้องฝึกต้องเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะมิงก็พยายามถ่ายรูปเท่าที่เรารู
0: ้
1: ลงแคปชั่นเท่าที่เราจะพิมพ์ได้ในตอนนั้นจากเด็กที่ไม่มีประสบการณ์เลย
0: เด็ก14เนาะ
1: เห็นอะไรก็พิมพ์อย่างนั้นราคาเท่าไหร่ก็พิมพ์อย่างนั้นอย่างนี้เลยค่ะ
0: แล้วตอนนั้นเราเรียนรู้ได้ไงว่าเราต้องซื้อมากี่ชิ้นขายกี่บาทกำไรเท่าไหร่ส่งของยังไงทำเองทุกอย่างเลยไหมครับ
1: ทำเองทุกอย่าง
0: ทำเองทุกอย่างเลยครับ
1: ทุกอย่างเลยค่ะตอนนั้นเพราะว่ายังต้องท้าความว่าคุณพ่อกับคุณแม่มิงอ่ะเป็นพนักงานบริษัทเอกชนซึ่งไม่ได้มีความรู้ด้านพ่อค้าแม่ค้าเรื่องการขายกำไรหรือว่าการไปหาของที่จะขายได
0: ้
1: ซึ่งตอนนั้นมันเรียนรู้ด้วยตัวเองหมดเลยค่ะแล้วก็ประสบการณ์ทุกอย่างมันสอนเรื่อยๆผิดแล้วก็แก้ไขผิดแล้วก็แก้ไขอย่างนั้นอย่างเดียว
0: แปลว่าต้องมีอะไรที่พลาดไปเยอะไหมฮะช่วงนั้น
1: พลาดเยอะค่ะปัญหาก็เยอะอุปสรรคก็เยอะค่ะ
0: เนี่ยเห็นของแบบเนี้ยเดินมาคือซื้อเลยปะซื้อไปแล้วต้องเราได้ดัดแปลงอะไรไหมหรือว่าเราขายแบบนี้เลย
1: จริงๆตอนนั้นอ่ะซื้อจากความชอบ
0: ก็แค่ว่าเลือกที่ชอบ
1: ถ้าขายไม่ได้เราก็ใช้เอง
0: อ๋อคิดแค่นั้นเลย
1: คิดแค่นั้นเลยขายไม่ได้ใช้เองมิ้งก็เลยว่าโอเคเราก็เลือกตามที่เราพอใจแต่มิ้งก็จะซื้อในจำนวนน้อย
0: ๆ
1: อย่างเช่นลายละ1ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าจะไปถ่ายรูปพอถ่ายรูปถ้ามันขายได้อีกเรากลับมาซื้อเพิ่มอ๋อใช่มันเป็นอย่างนั้นเลยค่ะ
0: ตอนอายุ14มาเดินสัมภาระคนเดียวปะ
1: คนเดียว
0: คนเดียวรู้สึกไงกับการที่เด็กตัวเล็กมาเดินถือของสัมภาระแล้วก็ซื้อของกลับบ้านขายของตอนนั้นรู้สึกไงอายมั้ย
1: มันไม่ได้อายเพราะว่าทุกถุงที่เราถือมันคือถุงเงิน
0: เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือเงินที่เราจะได
1: ้ใช่ค่ะถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นมิ้งว่าหลายๆคนคงเห็นมิ้งในสภาพที่เด็กตัวเล็กๆ14ขวบเราหิ้วถุงเป็นซานตาคลอสเลยค่ะ
0: มันจะรู้สึกว่าเฮ้ยทําเด็กคนนี้มาซื้ออะไร
1: ใช่ค่ะ
0: เรารู้วิธีการต่อรองราคาหรือวิธีการถามราคาลดราคากับที่ร้านเค้ายังไงอะครับ
1: ประสบการณ์เหมือนเดิมค่ะคือมิ้งต้องบอกว่าเวลาเรามาซื้อของก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นมาซื้
0: อก็
1: ว่าจะขายออนไลน์หรือว่าจะขายปลีกนอกร้านอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ได้จากการฟังการเห็นการดูหรือว่าการที่เราคิดว่า

0: สินค้าชิ้นนี้มันต้องถูกกว่านี้สิเพื่อที่เราจะเอาไปขายได้ราคาสู้กับคนอื่นได้เงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการต่อรองเพิ่มขึ้นในการเพิ่มจำนวนของหรือว่าอะไรก็ตามแต่บางทีเขาเห็นเราเป็นเด็กค่ะพี่อ่ะ
1: เขา
0: ก็โอเอ็นดูเห็นน้องมาซื้อบ่อยอะไรเงี้ยเพื่อไปขายต่อเขาก็จะให้ราคาแบบนั้นพิเศษ
1: โอเคก็คือถ้าเราซื้อปริมาณที่มากขึ้นเขาก็จะให้ถูกลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับโอ้โหก็เรียนรู้จากการที่ว่าฟังคนอื่น
0: ฟัง
1: ดูคนอื่นเลย
0: สอดส่องตลอด
1: สอดส่องตลอด
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือเรียนรู้ตัวเองทั้งหมดเลยนั่นเองว้าวเก่งมากเลย14โอ้โหตอน14เนี่ยผมยังเล่นเกมอยู่เลยรายได้ช่วงนั้นเท่าไหร่ถามได้ไหม
0: หลักหมื่นค่ะ
1: หลักหมื่นต่อเดือน
0: แฮปปี้มากค่ะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นพอได้เงินใช่ไหมคะมิ้งก็ไม่ได้ขอเงินคุณพ่อคุณแม่เลยเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็ไม่เบียดเบียนเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสบายใจที่จะใช้เงินเพราะอย่างตอนเด็กอะค่ะเคยเป็นไหมคะว่าเวลาเราจะขออะไรคุณพ่อคุณแม่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
1: ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนต้องเรียนให้ได้เกรดซี
0: อะไรอย่างนั้นใช่ค่ะทำให้เรารู้สึกว่าอุ้ยเรามีสละมากขึ้นเราก็เหมือนตอนนั้นเราคิดว่าคุณแม่เราค่อนข้างดุเราก็เลยคิดว่าโอเคเราไม่มีข้อจำกัดกับคุณแม่แล้วไปสละของเราในการใช้เงิน
1: แล้วคุณแม่ไม่ว่าเราเหรอเพราะว่าเราเป็นเด็กนักเรียนอายุ14อยู่แล้วเรื่องการแบ่งเวลาเรื่องการเรียนน่ะยังตอนนั้นการก็ยังเรียนอยู่ไหม
0: เรียนอยู่ค่ะ
1: เรียนอยู่ด้วย
0: เป็นเด็กปกติเลยค่ะที่ไปเรียนกลับบ้านทำการบ้านอย่างนั้นเลยแต่เราต้องมีข้อเสริมคือตอบรับลูกค้าแพ็คของ
1: โอ้ยมีกิจกรรมที่ต้องทำมากขึ้นขนาดนั้นเราแบ่งเวลายังไง
0: ก็คือจริงๆแล้วมิงก็จะทำสมมติว่าการบ้านอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: จะทำในโรงเรียนให้เสร็จเลย
1: อ๋อก็คือพออาจารย์สั่งกันมากปุ๊บทำเลยฉันทำเสร็จเลย
0: ถ้าทำเสร็จได้ทำเสร็จเลยเพราะเหมือนเวลาในโรงเรียนเราก็มีเวลาว่างเยอะเนาะด้วยการที่เราเรียนวิชานึงเนี่ย1ชั่วโมงมีเวลาพักมีเวลาพัก10นาทีอะไรค่ะมิงก็ทำพอตอนกลางคืนกลับมาเราก็แพ็คของอย่างเดียวซึ่งมันใช้เวลาที่ค่อนข้างเยอะในการแพ็คของแล้วก็นอนค่อนข้างดึกแต่ตอนนั้นมิ้งก็คิดว่ามิ้งอ่ะจะใช้เวลาทุกนาทีเนี่ยให้มีประโยชน์มากที่สุดค่ะ
1: ก็หมายความว่าทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยพร้อมๆกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ตั้งใจที่จะเป็นอย่างนั้นเลย
0: ตั้งใจที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ทิ้งทั้งสองอย่างเพราะว่ามันสำคัญทั้งคู่มันคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำกับสิ่งที่เราชอบรวมกันค่ะคือจำเป็นต้องเรียนแล้วก็ชอบในการขายของ
1: เราก็ต้องทำสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราด้วยคือการเป็นนักเรียนเราพร้อมว่าเราอยากขายของเราก็คือแบ่งเวลาที่เหลือจากนั้นมาขายของ
0: ใช่ค่ะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: เป็นแม่ค้าออนไลน์มาก่อนแล้วใช่ไหมแล้วอยู่ดีทำไมถึงเปิดร้านอาหารครับ
2: เพราะว่าเหมือนเวลามิ้งขายของออนไลน์อะค่ะมิ้งขายมาหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกิฟต์ช็อปเสื้อผ้ากระเป๋าแล้วที่นี้รู้สึกว่าเหมือนความฝันของเด็กคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเราขายของมามากเพียงพอแล้วอะค่ะมันก็อยากจะมีร้านค้าหรืออะไรสักอย่างเป็นของตัวเองมิ้งอยากมีอะไรที่มันจับต้องได้มากขึ้นอย่างก่อนหน้านี้มิ้งไปเอาของจากสำเพ็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่สามารถรีแบรนด์เราได้แล้วก็มันเป็นของที่ใครๆก็สามารถมีได้อะค่ะทีเนี้ยพอมิ้งเป็นเจ้าของกิจการมิ้งก็ได้บอกใครๆว่าเนี่ยคือสินค้าของมิ้งเนี่ยคือร้านค้าของมิ้งที่มิ้งขยับขยายมาจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำไมต้องเป็นธุรกิจอาหารครับ
2: เอาความจริงระดับฝีมือการทำอาหารมิ้งคือศูนย์หรือติดลบเลยค่ะคือบ้านมิ้งอ่ะไม่ทำอาหารกันกินคือซื้อขับข้าวมากินกันเพราะว่าไม่มีเวลาให้กันน้อยมาก
1: คร
2: ับ ตอนที่มิ้งคิดจะทำร้านอาหารมิ้งบอกแม่ว่าแม่มิ้งอยากเปิดร้านอาหารเพราะเราอ่ะเวลาไปกินข้าวด้วยความเราเป็นแม่ค้าอยู่ในตัวเราก็จะเห็นว่าหุ้ยอันนี้น่าจะรายได้ดีอันนี้น่าจะรายได้ดีแต่แม่ตอนที่รู้ว่ามิ้งจะทำร้านอาหารแม่ทำตาเหลือกตกใจเลยจะทำได้ยังไง
1: ใช่เนี่ย
2: ทอดไข่เจียวบ้านมิ้งยังไม่ใส่น้ำปลาเลย
1: ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะแล้วทีนี้มิ้งก็บอกแม่มิ้งอยากทำเลือกอาหารที่เราอยากกินต้มยำละกันเป็นคนชอบกินต้มยำมากเราที่นี้ก็เลยคิดว่าเอองั้นมิ้งทำต้มยำนี่แหละพอคิดว่าเป็นคนที่รู้จักต้มยำดีที่สุดแหละ
1: ตอนที่จะเปิดร้านอาหารเนี่ยกลัวเจ๊งป่ะ
2: ด้วยความเสี่ยงของเงินก้อนนี้มันสูงมากค่ะเพราะว่าเงินก้อนเนี้ยมันมาจากน้ำพักน้ำแรงมิงที่ขายของมาทั้งสิ้น4ปีเลยไม่เคยรู้เกี่ยวกับระบบร้านอาหารมาก่อน
1: ใช
2: ่เป็นแค่การขาย
1: ใ
2: ช่ค่ะแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราคือคนที่ขายเก่งจริงๆอ่ะเราต้องขายอะไรก็ได้ขายอะไรก็ต้องขายได
1: ้
2: ทำให้มิงก็คิดว่าเอาสักตั้งนึงเอาเงินตัวนี้ลงทุนซึ่งจะบอกว่าวันนั้นที่มิ้งตัด

0: ตัดสินใจมันมาจากสิ่งที่ประสบการณ์มิ้งสะสมมาไม่ใช่ว่ามิ้งตัดสินใจเร็วแล้วเปิดร้านอาหารโดยที่ไม่ได้มีการแต่ตองถึงอุปสรรคอนาคตข้างหน้าในหัวมิ้งก็คิดไว้แล้วว่ามิ้งจะต้องเจอกับอะไรบ้างค่ะเพื่อที่ว่าจะต้องแก้ไขปัญหาแล้วก็รู้สึกว่ามิ้งรองรับกับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นได้ไหมในระยะเวลาทั้งหมดอ่ะตั้งแต่มิ้งคิดตัดสินใจจนเปิดร้านใช้เวลา1เดือน
1: 1เดือน
0: 1เดือนท้วนค่ะคือทำร้านตกแต่งร้านและเปิดขายใน1เดือนแรกตื่นเต้นมากค่ะไม่เคยทำร้านอาหารมาก่อนไม่เคยทำกับข้าวให้คนอื่นกินมาก่อนพอมีลูกค้าโต๊ะแรก2โต๊ะ3โต๊ะจนมาเรื่อยๆจนไปถึงลูกค้าเนี่ยต่อคิวกันอ่ะมันคือแบบที่สุดแล้วของเจ้าของร้านอาหารมิ้งคิดว่าแบบนั้นคือความใฝ่ฝันมิ้งไม่ได้ต้องลูกค้าแบบหุ้ยฉันร้านจะต้องดังจะต้องเป็นที่1ของประเทศไทยแต่คือมันแค่ได้เป็นที่ยอมรับลูกค้ามากินแฮปปี้กลับมากินอีกเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารรสชาติหรือการบริการเราดูแลทุกอย่างกับลูกค้าเราอย่างดีเพราะว่าพวกนี้มันคือกำลังใจที่ดีมากใช่ค่ะแล้วก็มีรู้สึกว่าวันนั้นที่มีตัดสินใจเร็วแล้วก็ลงทุนแล้วก็เปิดร้านเนี้ยมันถูกไต่ตรองมาทั้งหมดแล้วมินก็ฝ่าอุปสรรคทั้งหมดไม่ใช่ว่าการเปิดร้านอาหารโดยที่ไม่รู้อะไรเลยจะไม่เจออุปสรรคแน่นอนมันเจอทุกอย่างเจอธุรกิจทุกอย่างเจอกับปัญหาแต่ว่าปัญหามีไว้แก้ไขถ้าไม่แก้ไขร้านไม่โตขึ้นถ้าไม่แก้ไขเราไม่ได้เรียนรู้แล้วก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองไปมากกว่านี้

0: เดี๋ยวก่อนนี่ทำเป็นด้วยเหรอ
1: ทำเป็นสิคะมีต้องทำเป็นทุกอย่างในร้านเลยค่ะ
0: อ๋อเหรออ่ะเดี๋ยวช่วย
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ก็คือต้องทำเองเป็นทุกอย่างในร้านเลย
1: ถูกต้องค่ะเพราะว่ามิ้งทำเองมาตั้งแต่แรกจนตั้งแต่ยังไม่มีลูกน้องสักคนเดียวเลยค่ะไปจนถึงวันที่แบบว่าเรามีลูกน้องแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรเองแล้วอย่างเงี้ยก็เลยต้องเผื่อมีคนลาหรืออะไรมิ้งก็ต้องมีสถานการณ์ฉุกเฉินใช่ค่ะ
0: เจ้าของร้านก็ต้องทำเป็นเพื่อที่จะสอนลูกน้อง
1: ถูกต้องตั้งแต่จัดร้านไปจนถึงแม่ครัวไปจนถึงเก็บล้างจานก็ต้องทำเป็น
0: อันนี้คือเซตที่จะยกมาให้ลูกค้าถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือเซตใหญ่สุดเลย
1: ใช่ค่ะมาในหน้าตาแบบนี้เลยเป็นเซตทะเลค่ะ
0: เปิดร้านมาขนาดนี้มันอยู่ตัวมาขนาดนี้ได้มันต้องเจอปัญหา
1: ใช่ค่ะ
0: เราเจอปัญหาอะไรบ้าง
1: เจอปัญหาเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ปัญหาค่าที่หรือว่าปัญหาพนักงานภายในร้านหรือว่าปัญหาลูกค้าต่างๆที่ด้วยการทำร้านอาหารนะคะรสชาติแต่ละคนไม่เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: รสชาติแต่ละคนไม่เหมือนกันหมายความว่าไงครับ
1: บางคนชอบกินเปรี้ยวบางคนชอบกินหวานก็จะมีติกลับมาบ้างค่ะว่าเปรี้ยวไปนะหวานไปนะเผ็ดไปนะ
0: แล้วเราทำไง
1: ซึ่งเราก็รับฟังทุกความเห็นค่ะแล้วก็นำกลับมาปรับปรุงเพื่อให้รสเนี่ยกลางที่สุดแล้วก็ให้ถึงลูกค้ามากที่สุดแต่การทำร้านอาหารเราก็ต้องเข้าใจว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนถูกใจได้แต่เราเลือกที่จะทำรสชาติที่ดีที่สุดที่เราคิดว่าจะเหมาะกับลูกค้าทุกคนกินได้ทุกเพศทุกวัยมากที่สุดออกมาค่ะ
0: ครับการเปิดร้านอาหารเนี่ยมันสอนอะไรมิ้งบ้างครับ
1: มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการการขายการดูแลพนักงานนอกจากสวัสดิการเงินเดือนแล้วเนี่ยเราต้องดูแลไปถึงจิตใจของพนักงานของเราด้วยเขาจะได้มีความสุขในการทำงานแล้วก็อยากจะบริการลูกค้าของเราให้ดีที่สุดค่ะไปจนถึงดูแลลูกค้าที่ดีที่สุด
0: คร
1: ับ ใช่ค่ะจริงๆแล้วเป็นไปได้มิ้งอยากดูแลลูกค้าทุกคนทำทุกหน้าที่ในร้านเลย
0: ไหวไหมทันไหมบางที
1: ก็มีไม่ทันบ้างค่ะแต่ว่าเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดเรื่องของคุณภาพบริการแล้วก็รสชาติอาหารที่มันต้องออกมาเพอร์เฟคที่สุดตามที่ตั้งใจเราคิดไว
0: ้เราเริ่มเปิดร้านตอนอายุเท่าไหร่นะครับ
1: เริ่มเปิดร้านอาหารตอนอายุ18ค่ะ
0: สอนเราเยอะมาก
1: เยอะมากทำให้มิ้งได้โตขึ้นมากๆเลยค่ะ
0: รู้สึกว่าเพราะเราเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่เด็กหรือเปล่ามันเลยทำให้เรามีทุกวันนี
1: ้ด้วยค่ะมิ้งว่ามีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้างมากเพราะว่าเราเจออุปสรรคมาเยอะมากแล้วเราก็ได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยเยอะมากค่ะทำให้เราเติบโตเร็วกว่าคนอื่นได้ไปเจอโลกภายนอกมากกว่าคนอื่นใช่ค่ะเราก็เลยไม่กลัวที่จะเจอปัญหาอีกต่อไปแล้ว
0: โอ้โหพอได้ฟังจากน้องมินแล้วไม่อยากเชื่อว่าน้องมินจะอยู่แค่21ปีอ
1: ่ะ
0: น้องมินโตมากๆแล้วเป็นผู้ใหญ่มากสุดยอดมากจริ
1: งขอบคุณค่ะ
0: ถามมาเยอะละไม่อยากถามแล้วอยากกินแล้วใช่ไหม
1: ได้เลยค่ะ
0: เชื่อว่ามีหลายคนโดยเฉพาะวัยรุ่นในยุคนี้นะคะที่ไม่อยากเป็นลูกจ้างใครซึ่งนั่นก็ทำให้มีข้อหามากมายเกี่ยวกับวัยรุ่นช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงมุมมองเรื่องนี้กันครับ

0: วันนี้ทางรายการ Gen Y ของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอโออีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: หมอครับคือน้องมิ้งครับน้องมิ้งเป็นเด็กวัยรุ่นที่อายุแค่21ปีแต่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองเลยเป็นร้านอาหารแล้วก็เขาทำธุรกิจมาตั้งแต่เด็กเลยการเริ่มต้นทำธุรกิจอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเนี่ยมีผลดียังไงบ้างครับ
1: โอ้ยก็ดีเยอะเลยนะคะคือมันก็ได้ฝึกทักษะแล้วก็สร้างประสบการณ์หลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นทักษะการความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะเปิดร้านเนี่ยมันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะมากต้องแบบร้านชื่ออะไรอะไรมันต้องฝึกความอดทนฝึกเรื่องการทำงานเป็นทีมฝึกบริหารจริงๆนี่แบบมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นการใช้ทักษะในศตวรรษที่21ทุกอย่างเลยเวลาที่เราลงมือทำไม่ว่าจะเป็นธุรกิจงานหรืออะไรก็ตามที่เราอยากจะเริ่ม
0: ครับแล้วทำไมเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ถึงอยากมีธุรกิจส่วนตัวครับ
1: ก็จริงคือเขาก็โตกันมาในสังคมบริโภคนิยมวัตถุนิยมเนาะมันก็มองเรื่องการมีรายได้ก็ต้องบอกว่าการมีรายได้เนี่ยก็เป็นคำตอบหนึ่งของไอ้รุ่นยุคปัจจุบันเวลาที่เขาจะมองอาชีพเนี่ยเขาก็จะมองเรื่องอาชีพที่ก่อเกิดรายได้ที่ดีหมอคิดว่ามันก็เป็นตามกระแสแหละมันก็เป็นตามสังคมที่ให้คุณค่ากับเรื่องวัตถุนิยมมากขึ้นหลายครั้งชีวิตที่ดีในมุมมองของเด็กวัยรุ่นหลายคนก็มองว่าการมีชีวิตที่สะดวกสบายนะคะซึ่งในมุมมองของหมอเนี่ยหมอก็รู้สึกว่านั่นไม่ได้เป็นนิยามของชีวิตที่ดีอย่างเดียวแต่ว่าในวัยรุ่นเนี่ยที่เขาก็เห็นต้นแบบการ
0: ดูในโซเชียลต่าง
1: ๆมันก็ไม่ใช่วัยรุ่นทั้งหมดนะคะแต่หมายถึงว่ามันก็มีวัยรุ่นจำนวนหนึ่งที่มองว่าเฮ้ยการมีเงินมันก็เป็นคำตอบหนึ่งของชีวิตที่ดีซึ่งมันก็ไม่ผิด
0: อย่างน้องมิ้งเนี่ยไม่ใช่แต่คือบางคนเวลาเขาพอมีธุรกิจเขาสามารถหาเงินได้แล้วเนี่ยเขาเฮ้ยฉันไม่เรียนแล้วดีกว่าฉันออกมาเลยอย่างเงี้ยฮะคุณหมอคิดว่ามันสมควรไหมครับ
1: หมอมองว่าเป็นทางเลือกที่เลือกได้
0: เป็นทางเลือกที่เลือกได
1: ้คือแต่ก่อนเราอาจจะยึดกับเรื่องของการที่แบบต้องจบการศึกษาต้องได้ไปปริญญาแต่ว่าเราก็พูดจริงๆตอนนี้เราก็เติบโตมากับการที่รู้แล้วว่าหลายครั้งปริญญาทำอะไรไม่ได้คนที่จบปริญญาหลายคนเนี่ยอาจจะเกิน 50% ยังหางานทำไม่ได้มีอาชีพที่มั่นคงเพราะฉะนั้นปริญญาก็อาจจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กับอาชีพบางอย่างอย่างพวกวิชาชีพอย่างหมออย่างเงี้ยไม่จบปริญญาก็ไม่ได้อยู่ดีคุณอยากจะมาเป็นหมอโดยที่คุณไม่ได้เรียนไม่ได้
0: ใช่
1: วิศวกรนักบินครูหรืออาชีพที่ยังเป็นวิชาชีพหมอคิดว่าก็การจบปริญญาคงมีความจำเป็นแต่กับอีกหลายอาชีพเนี่ยหมอคิดว่าตอนนี้เด็กมีทางเลือกให้เดินเยอะมากก็คือแค่คุณเก่งแล้วเจ๋งอะไรสักอย่างหนึ่งอะหลายครั้งคือไม่ต้องจบปริญญาคุณมีความสามารถด้านเรียนการเรียนเปียโนอย่างเงี้ยคุณเก่งเปียโนคุณไปสอบได้ตามขั้นอะไรเงี้ยคุณก็มาเป็นครูสอนเปียโนเงินเดือนดีได้
0: ไม่ต้องจบปริญญาก็ได
1: ้โอ้มันก็อาจจะไม่ได้เป็นคำตอบของเด็กทุกคนซึ่งหมอรู้สึกว่าจริงๆมันเป็นทางเลือกเลยแล้วแต่ว่าใครเจอโอกาสใครเจอทางเลือกที่ตัวเองสามารถลองแล้วไปได้ก็ลองชั่งใจอะว่าเอ๊ะเราจะเอาอันนี้ไว้ก่อนเป็นอะไรที่แบบเป็นต้นทุนไว้ไหมหรือว่าไม่อะเราพร้อมละเราอยากจะเดินเส้นทางที่เราอยากไปแล้วเราแน่ใจว่าเราทำได้ตรงนั้นปริญญาก็อาจจะไม่ได้จำเป็น
0: ก็คืออยู่ที่ตัวเด็กนั่นเองว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเขาเก่งแล้วไปทางด้าน
1: แล้วกล้าไหมที่จะแบบเดินแบบที่ไม่ได้มีอะไรเป็นต้นทุนนักซึ่งหลายคนอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกที่จะไม่เสียเวลาหลายปีไปกับอะไรที่อาจจะไม่ใช่คำตอบ
0: ครับผมแล้วถ้าเป็นเด็กบางคนที่เขาจบมาทำงานแล้วก็คุณพ่อคุณแม่จะชอบบอกว่าเนี่ยการที่จะเป็นเจ้าคนในคนได้แล้วต้องมาเป็นลูกจ้างก่อนอย่างนี้คุณหมอคิดว่าไงครับนี
1: ้มันก็มีข้อที่ดีแล้วก็มีส่วนมันก็มีส่วนที่ถูกแล้วก็มีส่วนที่จริงๆก็อาจจะไม่ได้จำเป็นเราจะเห็นว่าหลายคนเป็นเจ้าของธุรกิจโดยที่อาจจะไม่ได้เคยเป็นลูกจ้าง
0: เราเคยเป็นลูกจ้างไหม
2: ไม่เคยค่ะ
0: ไม่เคยเลย
1: อย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะแบบขึ้นมาทำธุรกิจของเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเริ่มแบบตามรูปแบบที่คนกำหนดว่าต้องเป็นอย่างนั้น
0: ซึ่งมิ้งเรียนรู้ทุกอย่างตัวเองด้วย
2: ค่ะเพราะว่าเป็นแม่ประสบการณ์
1: ใช่และหลายครั้งเจ้านายนี่เหนื่อยกว่าลูกจ้างตีหมดหัวกว่าคิดเยอะกว่าทำงานหนักกว่ามันหมอเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความมันไม่ได้ต้องตายตัวเพียงแต่ว่าโอเคเวลาที่สมมติว่าคุณไปเป็นหัวหน้าที่เคยผ่านการเป็นลูกน้องเนี่ยมันก็จะมีข้อได้เปรียบบางอย่างคือคุณก็จะเข้าใจความรู้สึกของคนที่ทำงานระดับล่างซึ่งหลายครั้งคนที่ทำงานในระดับบนเนี่ยหลายครั้งจะไม่ได้มองเห็นหรือว่าใช้มุมมองของคนที่เป็นคนบริหารคนที่อยู่ในฐานะที่ดีกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแล้วก็ลืมมองถึงชนชั้นล่างเนี่ยการไปเป็นลูกน้องเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความเข้าใจในเรื่องพวกนี้ดีขึ้นซึ่งหมอคิดว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่เราสามารถจะลองได้นะฮะเดียวกันเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้อง

0: ต้อง
1: สำหรับทุกคน
0: ถ้าบางคนเขามีอยู่แล้วเขาเข้าใจอยู่แล้วก็ไม่จำเป็น
1: หรือเขาสามารถจะเป็นผู้บริหารที่ดีโดยที่แบบไม่ได้ผ่านตรงจุดนี้อย่างเงี้ยมันก็เป็นได
0: ้ครับผมน้องมิงคิดว่าเด็กวัยรุ่นสมัยเนี้ยเลือกงานไหมครับ
2: มีบางส่วนที่ยังเลือกงานอยู่ค่ะที่มิงคิดเพราะว่าเหมือนแต่ละคนก็เติบโตมาโดยที่สภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันค่ะทำให้ความอดทนของแต่ละคนหรือความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยค่ะ
0: เท่าที่ผมได้ยินมานะแล้วซึ่งในเจนของผมเนี่ยก็โดนว่าเยอะว่าเด็กรุ่นนี้ทำไมเลือกงานจังทำงานสักพักนึงอับลาออกแล้วเปลี่ยนงานไปเรื่อย
1: มองเป็นเรื่องดีนะ
0: เอาเป็นเรื่องดีเหรอคร
1: ับ มองว่าอ้าวคนเรามันก็มีสิทธิ์เลือกชีวิตก็ดีเราจะไปทนกับสิ่งที่ไม่ใช่ทำไมการที่กล้าเลือกเรากล้าตัดใจกับสิ่งที่ไม่ใช่เนี่ยมันไม่เสียเวลาชีวิตเยอะ
0: ครับ
1: ดีกว่าหลายคนที่ตอนนี้ก็ยังจมอยู่กับงานที่แบบรักก็ไม่รักออกก็ไม่ได้เงี้ยมันก็ไม่ใช่ชีวิตที่มีความสุขงั้นการที่เขาพบว่าแต่มีอิสระในการเลือกจริงหมอเป็นเรื่องดีนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เด็กยุคใหม่อาจจะต้องพัฒนาก็คือเรื่องของบางทีความอดทน
0: ความอดทน
1: เข้าใจว่าบางทีการเลือกงานมันมาพร้อมกับความอดทนที่อาจจะไม่เยอะเจอปัญหาอะไรนิดนึงก็ไป
0: ไม่สู้ละ
1: ไม่สู้ละอันนี้มันอาจจะต้องกลับมามองหนึ่งว่าเอ๊ะเราอาศัยความอดทนที่เพิ่มขึ้นหน่อยเนี่ยเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่ามันอาจจะดีหรือเปล่าแต่เดียวกันมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องอดทนกับทุกอย่างเนาะหมายถึงว่าถ้าเราดูแล้วว่าโอ้โหอดทนไปก็เจออย่างนี้ก็ไม่รู้จะอดทนไปเพื่ออะไรหรือมองข้างหน้าแล้วมันดูไม่มีอนาคตเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะอดทนเน
0: ี
1: ่ยมันเลือกได้นะ
0: เลือกได้เนาะแล้วเราไม่ผิดใช่ไหมฮะ
1: ไม่ผิดอ่ะชีวิตมันเป็นชีวิตที่เลือกได้อ่ะแล้วมันก็เป็นชีวิตของเราเลือกแล้วผิดเนี่ยก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยว่าอ๋อจริงๆรับหน้าอดทนอีกสักหน่อย
0: อีกนิดนึงน่าจะได้
1: เราก็มันก็เป็นการเรียนรู้ไป
0: วัยรุ่นยุคใหม่ฮะจะสนใจคำว่า work life balance มากๆคือเหมือนว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยจะไม่อยากทำในสิ่งที่ตัวไม่อยากทำละเขาจะทำเฉพาะในสิ่งที่ตัวเองชอบคุณหมอคิดว่าไง
1: ฮะ work life balance จริงๆมันน่าจะหมายถึงการแบบพยายามบาลานซ์ชีวิตที่ทั้งด้านทำงานและชีวิตส่วนตัวด้วยเนาะก็คืออาจจะไม่ใช่แค่เลือกทำสิ่งที่ชอบแต่ว่าแบบอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยไอ้แบบทำงานแบบอะไรเขาเรียกถวายหัวหามรุ่มหางค่ำแล้วก็แบบเหมือนกับโหทุ่มเทกับบริษัทอะไรเงี้ยเราคงจะไม่ค่อยได้เจอในเด็กยุคใหม่ๆเพราะว่าหนึ่งคือเขาก็มองเรื่องความเท่าเทียมเรื่องความแฟร์ความยุติธรรมโอกาสมันไม่ใช่เหมือนกับเอ้ยคุณได้เปรียบกว่าคุณก็เอาเปรียบคนที่แบบเป็นลูกจ้างเป็นลูกน้องคือเขาก็คงมองเรื่องสิทธิความเท่าเทียมเรื่องของเขาเรียกว่าโอกาสเนาะที่เราแต่ละคนจะทำในสิ่งที่พอเหมาะแล้วความรอยัลตี้ของเด็กยุคนี้ก็น้อยลงไอ้รักแบบว่าไม่ลืมหูลืมตาถวายชีวิตให้กับองค์เนี่ยมันคือมันให้คุณค่ากับคนละเรื่องสมัยก่อนเนี่ยหมอเชื่อว่าคนยุคก่อนเนี่ยเขาโตมากับการความเชื่อที่รู้สึกว่ารวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายเอาอย่างนี้ถ้าเราแบบเรารวมกันเนี่ยเราถึงจะสู้ได้อ่ะแต่ตอนนี้เอาจริงเนี่ยตอนโควิดเนี่ยแยกกันดีกว่า
0: แยกกันดีกว่า
1: เด็กยุคใหม่ก็จะโตมาแบบเฮ้ยจริงๆเราแยกกันอยู่
0: อ่
1: ะเราอยู่ได
0: ้
1: ต่างคนต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองคือมันจะไม่ได้มีความอาศัยพึ่งพาหรือรู้สึกว่าเราต้องแบบเป็นหนี้บุญคุณอะไรของใครอ่ะมันจะอยู่กันคนละยุคนั้นการให้คุณค่ากับเรื่องคนละเรื่องพื้นฐานคนละอย่างเนี่ยก็จะทำให้แบบความคิดแตกต่างนั้นคนยุคก่อนจะรู้สึกว่าโหเราต้องทำให้องค์กรเราเนี่ยแบบได้รับการแบบพัฒนาย ิ่งใหญ่
0: เ
1: รา
0: ตัว
1: เราจะแล้วเราจะใช้ตัวเราเนี่ยแบบทุ่มเทเพื่อสิ่งนั้นแต่ว่าเด็กยุคใหม่ไม่เด็กยุคใหม่มองว่าเพื่อก็แฟร์คุณจ่ายผมทำคุณจ่ายน้อยผมก็ทำน้อยคุณสวัสดิการมีมากผมก็ทุ่มเทแค่นี้อะไรเงี้ยคือมันก็เป็นเรื่องของการที่เขามองตัวเองเป็นหลักมันก็มองโลกได้กว้างขึ้นนะว่าเฮ้ยชีวิตคนเรามันไม่ได้มีแค่เรื่องงานมันมีอย่างอื่นที่ต้องสร้างสมดุลมันมีครอบครัวมันมีความสุขด้านการทำอะไรที่เป็นกิจกรรมที่เรารักอย่างเงี้ยแม้นเด็กยุคใหม่ก็บาลานซ์สิ่งเหล่านี้เยอะกว่าแม้นเขาจะไม่ได้ทุ่มเทกับเรื่องงานเป็นอย่างเดียวเหมือนคนสมัยก่อน
0: วัยรุ่นนี่เพิ่งเรียนจบมาแล้วเมื่อเขาเข้าสู่วัยทำงานเนี่ยเขาควรทำยังไงครับ
1: ก็หมอคิดว่ามองหาให้เจอเคยอ่านเรื่องอิคิไกไหม
0: อิคิไกไม่เคยอ
1: ่านดีมากเลยเป็นปรัชญาของคนญี่ปุ่นว่าการที่เราจะเจอความสุขในชีวิตการทำงานเนี่ยเราต้องเจอ4ด้านด้านที่1ก็คือ passion คือสิ่งที่เราแบบ
0: รัก
1: สิ่งที่เรารักสิ่งที่เราอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นเรื่อง skill ก็คือเรื่องที่เราแบบถนัดหรือเรามีความสามารถแล้วก็เป็นงานที่สร้างรายได
0: ้
1: แล้วก็เป็นงานที่โลกต้องการ
0: ต้องมีรายได้ด้วย
1: ต้องมีรายได้ไม่งั้นมันจะไม่สมดุลคือเป็นงานที่แบบเรารักเราอะไรแต่แบบรายได้
0: ไม่มีรายได้ก็ไม่ได้เนาะ
1: น่าจะยากแล้วก็เป็นงานที่โลกต้องการ
0: โลกต้องการ
1: ก็คือใครที่เจอ4อย่า

0: เนี้ยก็เจออิคิไกของตัวเองงานที่เราแบบมีแพชชั่นกับมันรู้สึกว่ามันมีความหมายอ่ะมันทำให้ชีวิตเรามีความหมายมากขึ้นแล้วก็งานที่เราทำแล้วแบบเอ้ยเราได้ใช้ทักษะใช้สเตรนท์ใช้ความถนัดของเรา
1: ครับ
0: อันเนี้ยถ้าเจออ่ะก็โชคดี
1: ก็ถือว่าโชคดี
0: จะพยายามมองหาด้วย
1: ต้องพยายามมองหาด้วยใช่ไหมครับอย่างน้องมีคิดว่าการเปิดร้านอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นแพชชั่นของมีด้วยค่ะแล้วก็ได
0: ้สร้างรายได้
1: ได้ด้วยและโลกก็ต้องการด้วยถูกไหมคิดที่จะทำอย่างอื่นต่อไหมฮะในอนาคต
2: ก็คิดอยากจะทำอาจจะขยายสาขาหรือว่าไปในแถวทางอื่นก็ต้องดูความต้องการของโลกอีกทีน
1: ึงจะเป็นยังไงนะครับครับทุกคนก็ได้ฟังเรื่องราวของน้องมิงแล้วก็คำแนะนำจากคุณหมอไปแล้วนะครับใครที่เพิ่งเรียนจบแล้วก็กำลังจะหางานหรือกำลังค้นหาว่าตัวเองเนี่ยอยากทำอะไรก็ลองเอาข้อมูลของวันนี้ไปนั่งคิดดูนะครับผมคิดว่าน่าจะได้สิ่งดีเข้าไปเยอะเลยครับและวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณหมอโออีกครั้งนึงครับเป็นเกียรติมากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณน้องมิงด้วยนะครับผมรายการเจนวายหมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: ศึกชิงแชมป์การทำไข่เจียวกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเพราะไข่เจียวเป็นอาหารที่มีประโยชน์สำหรับเด็กๆอย่างเราใครมีความคิดแปลกใหม่เชิญสมัครเลย
1: ว้าวน่าตื่นเต้นข้าสู่อยากสมัครบ้างจังต้องคิดเมนูเด็ดๆซะแล้วฮะดาวี่จะช่วยข้าสู่เหรอคะอุปกรณ์สำคัญที่เราเอาไว้ทอดไข่ดาวี่รู้ไหมคืออะไรนี่ไง What is it?

0: A frying pan. F R Y I N G P A N. Frying pan. A frying pan. Frying pans.
1: เก่งมากดาวี
2: ่ยัยยัยยิปปี
1: ้งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า
2: อุ๊ปส์เอ้าเอ้า
1: ฮะดาวี่เป็นอะไรหรือเปล่าเขาสวยลืมบอกไปว่ากระทะร้อนนะแช่ในน้ำเย็นสิจ๊ะ
2: Thank you
1: โอ๊ยทำไม่ได้สักทีไข่เจียวเนี่ยแค่ไข่เจียวเราก็ทำไม่ได้
3: เป็นอะไรหรอข้าสวยดาวี่ใจเย็นๆนะค่อยเป็นค่อยไป
4: มานี่เลยมานี
1: ่ฮะจะไปไหนหมูหยองมีอะไรเหรอหมูหยอง
4: ด่วนมากเลยข้าสวย

0: ถึงจุดหมาย
1: มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
2: อ้าวมาทำไมที่นี่คะแล้วไข่เจียวของข้าวสวยล่ะเฮ้ยไม่เอกเป็นยังไงบ้างฮะโอเคไหมไม่เอกนั่นไงอ่ะ What is it?

0: A frog. F R O G. Frog. A frog. Frog.
1: คุณกบครับจะเริ่มแข่งกันหรือยัง
2: ก็ใกล้แล้วล่ะมีอะไรเหรอพวกนาย
1: แล้วคุณกบเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยังครับ
2: สบายมากอบอบชิวชิวอบอบอบอบชิวชิวอบอบอบอบ
3: ท่าทางจะสบายจริงๆแฮะ
4: ขณะนี้การแข่งขันกำลังจะเริ่มขอเชิญนักแข่งเข้าประจำที
1: ่เร็วทางนี้เร็วเข้าตรงนี้แหละนั่นไงนั่นไง
5: What is it?

0: fish. Fishes.
1: เอาละการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว
2: ใส่ตีนกบทำไมอะครับ
3: เครื่องทุ่นแรงอะ
2: เอ้าก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรองุย
1: การแข่งนี้ถ้าผู้ใดชิงธงที่อยู่กลางน้ำได้ก่อนจะชนะไปเลยเอาละเข้าที่ระวังไปได้
2: ฮึ

0: ามไปดูกันเร็ว
1: What is

A flag. F L A G. Flag. A flag. Flags.

0: คุณปลาเป็นผู้ชนะ
1: ว้าวประทับใจจัง
2: ยินดีด้วยครับคุณปลา
3: ไม่เห็นจะเข้าใจเลยอ่ะอะไรเหรอหมูหยองก็ทำไมคุณกบถึงแพ้ได้ขนาดนั้นอ่ะ
2: ที่ผมตกลงไปในน้ำทำอะไรกันเหรอครับ
3: พวกเรากำลังซ้อมกันอย่างหนักหลายปีมาเนี่ยพวกเรายังไม่เคยชนะพวกกบเลยอ
2: ่
3: ะ
2: โอ้เอาจริงเอาจังมากเลยนะครับ
3: ฮึโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ถ้าจะซ้อมมานานนะครับเปรียบเทียบกับคุณกบ
4: ชิวๆอ๊อบๆอ๊อบๆชิวๆอ๊อบๆ
3: เห็นภาพเลย
1: เข้าใจแล้วล่ะ
2: นี่แหละความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
5: Yes Yes

0: Rod? Frying pan. Good job. What is it? Fish? Flag? Frog! Frog! Wow!
1: เก่งจังเลยค่ะเพื่อนๆแล้วพบกับพวกเราใหม่นะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ือถึงลอยได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอครับทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะลุงเต่าไปกินทำไมครับ
2: วันก่อนลุงหิวมากลุงตามหาอาหารของลุงพวกสาหร่ายทะเลแมงกระพุนไปทั่วท้องทะเลไม่เจอเลยระหว่างที่ลุงหิวจนตาลายลุงหันไปเห็นตัวอะไรใสๆลอยอยู่ลุงนึกว่าแมงกระพุนก็เลยเผลอกินเข้าไปหลังจากนั้นลุงก็ปวดท้องแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ย
3: ปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
0: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก
3: 3 2 1เคลีย
0: ร์ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
2: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
0: ว่าแต่ทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับก็หลายวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบทิ้งขยะลงทะเลแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดก็ถูกทำลายหาอาหารไม่ได้ทำให้สัตว์ทะเลหลายตัวที่หิวเหลือไปกินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ้ะใจร้ายจังเลยนะครับมาเที่ยวทะเลไม่น่าทิ้งขยะไว้แบบนี้เลย
2: งั้นวันนี้วิตตี้กับพวกลุงมาช่วยเก็บขยะในทะเลกันไหมล่ะ
0: ว้าวดีเลยครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไป
1: พี่วิทตี้จะไม่ให้อาหารสัตว์ทะเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
0: พี่เว่นเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดสวยงามครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไปพี่เว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธีกับเพื่อนทะเลเราจะต้องใสสะอาดมากๆแน่ๆเลยครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: คะคุณแม่หน้าตาเคร่งเครียดเชียว
1: ทำบัญชีที่บ้านอยู่นะสิจ๊ะเนี่ยรู้สึกว่ารายจ่ายของบ้านเราเดือนนี้มันชักจะเยอะเกินไปแล้วนะแม่ว่าเราต้องประหยัดกันหน่อยแล้วล่ะ
2: แม่ครับขอตังค์หน่อยสิครับแม่
1: จะเอาไปทำอะไรล่ะฮะ
2: เอาไปซื้อการ์ตูนนะครับพรุ่งนี้น่ะมีการ์ตูนออกมาเยอะแยะเลย
1: ไม่ได้จ้ะ
2: เอ๊ะทำไมล่ะครับ
1: แม่เพิ่งจะคุยกับกุ๊กอยู่หยกๆว่าเดือนนี้บ้านเราชักจะใช้เงินเปลืองเกินไปแล้วต่อไปนี้แม่จะตัดพวกรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกให้หมดพวกการ์ตูนพวกของเล่นอะไรต่างๆช่วงนี้ก็งดไปก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะ
2: อ้าวได้ไงล่ะครับไม่เอาอ่ะแก๊ปจะเอาการ์ตูนอ่ะแก๊ปจะเอาการ์ตูน
1: ว่าไงนะแก๊ปนี่แก๊ปจะไม่เชื่อฟังคำสั่งแม่งั้นเหรอ
2: เอ้ยครับครับครับไม่เอาการ์ตูนแล้วก็ได้ครับอ่ะคุณแม่อย่าทำหน้าดุอย่างนั้นนะสิครับเดี๋ยวไม่สวยครับคุณแม่
1: อุ๊ยตายจริงด้วยโกรธมากๆเดี๋ยวหน้าเหี่ยวเอาเป็นว่าทุกคนก็ประหยัดค่าใช้จ่ายตามที่แม่บอกกันแล้วกันนะ
2: ครับ
1: อ้าวหนูกุ๊กทำไมถึงทำหน้าซึมๆอย่างนั้นล่ะ
0: ก็คุณแม่นะสิคะบอกว่าให้ทุกคนประหยัดกันช่วงนี้แต่ว่ากุ๊กเพิ่งจะทำกระเป๋าขาดไปนะคะนี่ไงคะเป็นรู้เลย
1: จริงด้วยสิ
0: ตอนแรกกึกว่าจะขอตังค์แม่ไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ซะหน่อย
1: งั้นเดี๋ยวยายหากระเป๋าใบใหม่ให้เอาไหมจ๊ะ
0: คุณยายจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้หนูนะคะแต่ว่าคุณยายก็ไม่ค่อยมีตังค์ไม่ใช่หรอคะ
1: ไม่ต้องซื้อใหม่หรอกจ้ะเดี๋ยวยายจะทำกระเป๋าใบใหม่ให้กุ๊กเอง
0: เอ๋ทำเองหรอคะ
1: นี่กระโปรงตัวเก่าของกุ๊กใส่ไม่ได้แล้วใช่ไหมจ๊ะ
0: ค่ะใส่ไม่ได้แล้วค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวยายจะเอากระโปรงตัวนี้มาทำเป็นกระเป๋าให้กุ๊กเองนะจ๊ะ
0: ทำกระโปรงให้เป็นกระเป๋าหรอคะทำยังไงอ่ะ
1: ก็อย่างนี้ไงจ๊ะขั้นแรกเรากลับกระโปรงข้างในออกมาก่อนแล้วก็เย็บปิดท้ายชายกระโปรงข้างล่างนี่เสร็จแล้วก็กลับกระโปรงออกมาเหมือนเดิมเราก็จะได้เป็นตัวกระเป๋าเอาไว้ใส่ของได้แล้วเห็นไหม
0: ว้าวจริงด้วยค่ะคุณยาย
1: ทีนี้เราก็หาอะไรมาทำหูหิ้วกระเป๋าจะเป็นสายหนังหรือสายพลาสติกอะไรก็ได้มาเย็บติดเข้าไปแล้วก็อาจหาซิปมาเย็บติดเข้าไปที่ปากกระเป๋านี่หน่อยแค่นี้เราก็ได้กระเป๋าใบใหม่โดยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วล่ะจ้ะ
0: เอากระเป๋าตัวเก่าที่ใส่ไม่ได้แล้วมาตัดเป็นกระเป๋าใบใหม่ได้ด้วยสุดยอดจริงๆค่ะ
1: ใช่จ้ะแค่เราเอาของเก่ามาใช้ความคิดดัดแปลงนิดหน่อยเราก็ได้ของใหม่มาใช้ประโยชน์ได้แล้วไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วก็ไม่ต้องไปทิ้งของเก่าไปให้เปล่าประโยชน์ด้วยว้าวดีจังเลยค่ะคุณแม่ขาถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วก็บ้านเราคงประหยัดเงินขึ้นอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยมีของเก่าเหลือใช้อะไรที่จะเอามาทำเป็นของใหม่ได้อีกบ้างนะ
2: ฮ่ากับรู้แล้วละครับที่โรงเรียนเคยสอนให้เอาไม้ไอติมที่กินเหลือมาประดิษฐ์เป็นกรอบรูปบ้างเป็นที่ใส่ของบ้างอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับ
1: ใช้ได้จ้ะแก๊ปดีเลยล่ะจ้ะปกติพวกหลานก็กินไอติมกันบ่อยอยู่แล้วถ้าเอาไม้ไอติมที่เหลือมาประดิษฐ์เป็นของใช้สอยได้แล้วก็มันก็เยี่ยมเลยจ้ะแม่ก็คิดออกแล้วจ้ะอย่างที่พวกขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเราก็เอามาแพ็ครวมกันหลายๆขวดทำเป็นโต๊ะวางของหรือเก้าอี้นั่งง่ายๆก็ได้นะจ้ะใช้ได้เหมือนกันจ้ะ
0: แล้วผังกุ๊กจะทำอะไรดีเนี่ยคิดออกแล้วกุ๊กจะเอาอาหารของเก่าที่เหลือมาทำเป็นอาหารของใหม่ดีกว่า
2: ฮะพี่กุ๊กจะเอาเศษอาหารที่ทิ้งแล้วมาทำให้พวกเรากินใหม่เนี่ยนะแกไม่เอาด้วยอ่ะ
0: ไม่ใช่เศษอาหารที่ทิ้งแล้วอย่างนั้นพี่หมายถึงพวกอาหารที่เรากินเหลือไว้อย่างเช่นพวกผักแครอทถั่วฝักยาวหรือข้าวโพดอ่อนที่วางประดับมากับจานอาหารแต่ไม่ค่อยมีใครกินยังไงล่ะ
2: อ๋อจริงด้วยผักพวกนั้นอ่ะผมก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนกันแฮะ
0: ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าพี่เอามาทำอย่างนี้ล่ะเอาแป้งสาลีมาผสมกับน้ำแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปหน่อยตีให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เอาใส่ผักพวกนี้มาชุบแป้งให้เชื่อแล้วก็เอาไปทอดในกระทะได้เลยตั้งเดียวเราก็จะได้ผักชุบแป้งทอดแล้ว
1: ว้าวน่ากินจังเลยอร่อย
0: แค่เอาผัก

0: ลือมาชุบแป้งทอดใหม่แล้วก็ได้อาหารว่างเอาไว้กินเล่นๆอีกมื้อ
1: เยี่ยมไปเลยจ้ะกุ๊ก
0: ยังมีอีกนะคะกุ๊กเคยเห็นเขาเอาหนังปลาที่ไม่มีใครกินมาเป็นหนังปลาทอดกินกันอร่อยๆเลยค่ะแต่อันนี้กุ๊กยังทำไม่เป็นนะคะเดี๋ยวขอเวลากุ๊กไปศึกษาหาสูตรก่อนนะคะ
1: ดีมากเลยจ้ะทุกคนถ้าทุกคนช่วยกันเอาของเก่ามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้แบบนี้บ้านเราก็จะได้ประหยัดรายจ่ายพ่อกับแม่จะได้มีเวลาพักผ่อนบ้างไม่ต้องเหนื่อยทำงานหามรุ่งหามค่ำหาเงินกันขนาดนี
2: ้ครับต่อไปนี้แกจะช่วยทุกคนประหยัดพ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะครับ
1: น่ารักที่สุดเลยจ้าย
0: ังมีของอีกเยอะแยะเลยนะคะที่เราเอากลับมาใช้ใหม่ได้ต่อไปนี้ก่อนจะทิ้งอะไรก็คงต้องคิดให้ดีๆก่อนแล้วค่ะว่ายังใช้ประโยชน์ได้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะไปบอกเพื่อนๆด้วยให้ทุกคนเอาของที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นของใหม่อวดกันดีกว่ารับรองว่าต้องสนุกแน่ๆเลย

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนพี่น้องทะเลาะกัน
1: วันนี้นะคะเป็นวันที่แย่สุดๆเลยอะค่ะกุ๊กกับแจ็คทะเลาะกันใหญ่เลยแถมยังทำให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนไปด้วยเนื้อของเรื่องมันก็มีอีกว่าแจ็คอยู่ดีๆมาเอาสมุดของพี่ไปฉีกพับกระดาษเล่นอีกแล้วนะทำอย่างนี้ได้ยังไง
2: โถพี่กุ๊กผมก็แค่ฉีกเอามาเล่นนิดเดียวเองไม่เห็นจะต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้นเลย
1: นิดเดียวอะไรกันดูสิสมุดพี่เหลือเล่มบางนิดเดียวแล้วเห็นไหมทำไมถึงชอบทำลายข้าวของของคนอื่นอย่างนี้นะแก๊ปถ้าพี่ทำของแก๊ปพังบ้างแก๊ปจะรู้สึกยังไง
2: ไม่รู้สึกอะไรหรอกพี่กุ๊กอะคิดมากไปเองแหละ
1: เหรอไม่รู้สึกเหรองั้นพี่ทำปากกานี่พังละ
2: หาปากกาเบต้าแมนของผมอย่านะพี่กุ๊กเอาของผมขึ้นมา
1: เอ้ยเจ็บนะแก๊ปก็ไหนบอกว่าไม่รู้สึกอะไรไงล่ะแล้วมาตีพี่ทำไมล่ะฮะ
3: อะไรกันเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันจะทะเลาะกันเองทำไมเนี่ย
2: เฮ้ยก็พี่กุ๊กนะสิครับเขามาทำปากกาเบต้าแมนของผมเสีย
1: ก็เปล่านะคะแก๊ปต่างหากที่มาย่างปากกาจนมันตกลงไปเสียเอง
2: เฮ้ยพี่นั่นแหละ
1: เธอนั่นแหละ
2: เฮ้ยพี่นั่นแหละพี่นั่นแหละ
1: แก๊ปนั่นแหละเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละ
2: พี่นั่นแหละ
3: นี่ยังไม่เลิกทะเลาะกันใช่ไหมทั้งสองคนกล้าขัดคำสั่งแม่งั้นเหร
2: อต่างเปล่าครับ
3: สรุปว่าต่างคนต่างก็ทำของอีกคนเสียหายทั้งคู่ใช่ไหมล่ะถ้างั้นก็ถือว่าเจ้ากันไปแล้วกันเลิกแล้วต่อกันซะแล้วทีหลังก็อย่าทะเลาะกันอีกเข้าใจไหม
2: ครับให้เลิกแล้วต่อกันง่ายๆไม่ได้หรอกแค่นี้ต้องชำระ
1: เฮ้ยเรื่องไม่เป็นเรื่องจริงๆเลยทำแซนด์วิชกินแก้แสงดีกว่า
2: ถ้าพี่กุ๊กกิน

0: แซนด์วิชพริกขี้หนูนั่นล่ะก็รับรองว่าต้องเผ็ดจี๊ดถึงสมองปากบัวพองแน่ๆเลยฮ่าฮ่าฮ่าสมน้ำหน้าอยากมาทำของแก๊ปเสียดีนะ
1: โอ้ยหิวจังเลยแฮะท้องว่างๆยังไงก็ไม่รู
2: ้เอ๊ะคุณยายหิวหรอคะถ้างั้นเอาแซนด์วิชของหนูไปกินก่อนไหมคะ
1: แซนด์วิชเหรอจ๊ะท่าทางน่าอร่อยนะจ๊ะเนี่ย
0: ฮะคุณยายคุณยายครับอย่าเพิ่งกินแซนด์วิชนั้นนะครับคุณยาย
1: อุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเผ็ดเผ็ดอุ๊ยเผ็ดอะไรอย่างนี้โอ๊ยเผ็ด
2: คุณยายคุณยายเป็นอะไรล่ะคะคุณยายจับนี่มันหมายความว่ายังไงเนี่ย
0: ก็คุณยายกินพริกเข้าไปนะสิครับถึงได้เป็นอย่างนี
2: ้พริกพริกพริกที่ไหนกันแซนด์วิชของพี่ไม่ได้ใส่พริกซะหน่อย
0: พี่กุ๊กไม่ได้ใส่แต่แก๊ปแอบเอาไปใส่ไว้เองเมื่อกี้นั่นแหละ
2: อะไรนะ
1: โอ้ยโอ้ยเผ็ดเหลือเกินโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ย
0: หือคุณยายแก๊ปขอโทษครับแก๊ปไม่ได้ตั้งใจหือ
2: น้ำเย็นไงน้ำเย็นน่าจะช่วยให้หายเผ็ดได้นะคะคุณยาย
1: โอ้ยยังเผ็ดอยู่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: ฮะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นน้ำหวานต้องช่วยให้หายเผ็ดนั่นแน่เลย
1: โอ้ยก็ยังเผ็ดอยู่ดีเลยจ้าโอ้ยโอ้ยเอ๊ะคุณแม่คุณแม่เป็นอะไรไปคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย
2: ก็แก๊ปมาสิคะแอบเอาพริกมาใส่ไว้ในแซนด์วิชของหนูแต่คุณยายดันมากินเข้าไปแทนก็เลยเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
0: อะไรนะอย่าเพิ่งว่าผมเลยครับตอนเนี้ยรีบช่วยคุณยายก่อนเถอะครับแม
3: ่จริงสิถ้าเผ็ดก็ต้องให้ดื่มนมนมช่วยลดความเผ็ดได
1: ้โอ้ยข้ายังชั่ว
2: ทำไมนมถึงช่วยให้หายเผ็ดได้ล่ะคะเนี่ย
3: แม่เคยอ่านเจอมาที่เรารู้สึกเผ็ดก็เพราะว่าในพริกน่ะมีสารแคปไซซิน ที่ทำให้ช่องปากเราเกิดอาการระคายเคืองแต่น้ำนมน่ะจะเป็นตัวช่วยละลายสารแคปไซซินนั่นออกไปช่วยให้เราหายเผ็ดได
2: ้อ๋ออย่างนี้นี่เองดีนะเนี่ยที่คุณแม่มาช่วยไว้ก่อน
3: คราวนี้เห็นหรือยังแล้วว่าการแก้แค้นกันน่ะมันส่งผลเสียแค่ไหนดูสิขนาดคุณยายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ต้องมาเดือดร้อนไปด้วยคนหนึ่งแก้แค้นคนหนึ่งอีกคนก็ต้องแก้แค้นกลับวนเวียนกันไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่ปัญหามันจะจบลงล่ะแล้วต่อไปใครจะต้องมาเดือดร้อนเพราะพวกลูกอีกให้อภัยกันเถอะนะจ๊ะถ้าพวกเรารู้จักให้อภัยกันปัญหาทุกอย่างก็จะจบลงด้วยดีตัวเราเองก็จะสบายใจไม่ต้องเอาแต่คิดแก้แค้นคนอื่นตลอดเวลาคนอื่นๆก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนเพราะเราอีกว่าไงให้อภัยกันได้ไหมจ๊ะ
0: แก๊ปขอโทษนะครับที่แอบใส่พริกให้พี่แล้วก็ขอโทษคุณยายด้วยนะครับที่ต้องเดือดร้อนไปด้วยยกโทษให้แก๊ปด้วยนะครับ
1: จ้าถ้าแก๊ปสำนึกผิดอย่างนี้ยายก็ยกโทษให้จ้ะ
2: อ๋อพี่ก็ต้องขอโทษนะที่ทำปากกาแก๊ปพังน่ะยกโทษให้พี่ด้วยนะแก๊ป
0: ครับแก๊ปเองก็ไปฉีกสมุดพี่เล่นก่อนเองอันนี้แก๊ปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแก๊ปผิดไปแล้ว
2: จ้าไม่เป็นไรจ้าทีหน้าทีหลังก็อย่าทำอีกแล้วกันนะ
0: ครับ
3: ดีมากจ้าถ้าพวกลูกรู้จักให้อภัยกันอย่างนี้แม่ก็จะให้อภัยไม่เอาเรื่องที่พวกลูกทำไว้คราวนี้แต่ถ้ายังมีครั้งหน้าอีกแล้วก็คงไม่ต้องบอกนะว่าจะเป็นยังไง
4: เอ้ยครับต่อไปนี้พวกเราไม่กล้าอีกแล้ว

0: ตอนงานกีฬาสีที่พวกเรารอคอยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นวันที่แทนไทยเลยไม่โทรรอคอยมาตลอดในรอบปี
1: ใช่แล้วใช่แล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันแข่งกีฬาของโรงเรียนนั่นเองเย้
0: แทนไทยต้องลงแข่งกีฬาหลายประเภทเลยเพื่อนๆต้องติดตามเชียร์พวกเรานะ
1: แล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะไปงานกีฬาสีกับพวกเราหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วนั่นไงนั่นไงแทนไทยเริ่มลงสนามแล้วแทนไทยสู้สู้แทนไทยสู้สู้เย้แทนไทยยิงเข้าประตูแล้วทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะเด็กผู้ชายชอบเตะอะไรใช่แล้วเด็กผู้ชายชอบเตะฟุตบอลทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลยเราไปเชียร์แทนไทยกันต่อนะดูสิแทนไทยจะลงแข่งกีฬาอะไรต่อนั่นไงแทนไทยลงแข่งแล้วแทนไทยสู้สู้แทนไทยสู้สู้เข้าเส้นชัยแล้วทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะแทนไทยกำลังทำอะไรเป็นคนแรกใช่แล้วแทนไทยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเย้เย้ทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลย
0: ขอบคุณครับ
1: คุณครูมอบอะไรให้แทนไทยนะทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะใช่แล้วคุณครูมอบเหรียญทองให้แทนไทยว้าวทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลยโอ้โหแทนไทยนี่เก่งมากเล่นกีฬาได้หลายชนิดเลยทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะการเล่นกีฬาเป็นการทำอะไรนะใช่แล้วการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายยอดเยี่ยมมากทุกคนโอ้โหแทนไทยชอบเล่นกีฬาชอบออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพดีทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะแทนไทยมีร่างกายเป็นอย่างไรนะใช่แล้วแทนไทยมีร่างกายแข็งแรงสุดยอดมากทุกคนตอบถูกหมดทุกข้อเลยเอาละเรามาลองทบทวนประโยคทั้งหมดดูอีกครั้งนะเด็กผู้ชายชอบเตะฟุตบอลแทนไทยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคุณครูมอบเหรียญทองให้แทนไทยการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายแทนไทยมีร่างกายแข็งแรง
0: สุดยอดมากทุกคนขอบคุณที่คอยเชียร์แทนไทยนะแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโห
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆแล้วเหรอ

ไม่นะไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: พลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: เวทีสีส้ม

บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่า5 talent

0: ายได้ตลอดเวลาอย่างนี้นะเราก็ว่าจะเกิดมาเพื่อเป็นศัตรูกับฉันจริงๆเพราะฉันแม่มดสีดำคนนี้น่ะเปลี่ยนใบหน้าที่ยิ้มย้ำแจ่มใสของเด็กมากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในชีวิตเลยแต่ว่าคาถาวิเศษของฉันก็พังไปซะแล้วแล้วนี่ฉันจะแกล้งเจ้าเด็กคนนี้ให้เลิกยิ้มได้ยังไงกันนะนึกออกแล้วฉันยังมีของสิ่งนั้นอยู่นี่นะ
1: รีบออกมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวโดนให้ทำความสะอาดบ้านอีกเหม็นก็เหม็นเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ว่าเรามาลานกว้างเร็วขนาดนี้คงไม่มีใครออกมาเล่นแน่เลยเอ๋นั่นตัวอะไรน่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่นาที่แท้ก็เป็นตู้กระจก
2: นายเป็นใครกันทำไมหน้านายถึงเหมือนกับฉันเปียบเลยอ่ะแล้วทำไมจู่ๆถึงร้องไห้งองแงแบบนี้นายหน้าตาเหมือนฉันก็น่าจะเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวเหมือนอย่างฉันนี่นะลูกผู้ชายอ่ะเขาไม่ร้องไห้งองแงเป็นเด็กเล็กๆแบบนี้กันหรอกรู้ไหม
3: ว่าเขาทำไมอ่ะ
2: นี่หยุดก่อนอย่าวิ่งไปร้องไห้ไปแบบนั้นเซ่นายหน้าตาเหมือนกับฉันแบบเนี้ยเดี๋ยวคนก็คิดว่าฉันเป็นเด็กขี้แยกันหมดหรอกหยุดเดี๋ยวนี
0: ้ในที่สุดก็ถึงตาเจ้าแล้วสินะเอ๊แต่ว่าสำหรับเจ้าฉันจะทำให้พิเศษกว่าคนอื่นสักหน่อยน่าจะดีกว่าฉันจะสั่งให้มีเงาออกมาจากกระจกพร้อมกันทีเดียว3เงาไปเลย
3: เอ๊ะตัวอะไรเนาะ
4: เขียวหวานเขียวหวาน
5: รีบไปด้วยกันเถอะเขียวหวานสับปะรดกับฟักทองอ่ะเขากำลังวิ่งไล่จับคนที่หน้าตาเหมือนพวกเขากันอยู่
3: ฮะ
5: เอ๊ะแล้วนี่ตัวอะไรอ่ะ
3: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ
5: แต่ว่าฉันว่าตอนเนี้ยพวกเราอ่ะรีบไปช่วยสับปะรดกับฟักทองกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันใหม่ก็แล้วกันนะ
3: เออได้สิ
0: โอ๊ยอีกนิดเดียวแท้ๆแบบนี้ความสนุกของฉันก็เลยต้องรอไปอีกหน่อยเลย
3: เอ้าทั้งสองคนแยกเป็นคนละทางซะแล้ว
5: แบบเนี้ยเดี๋ยวหวานตามไปช่วยสับปะรดอีกแรงก็แล้วกันส่วนฉันน่ะจะตามไปช่วยฟักทองเอง
0: ทำความสะอาดบ้านนี่เหนื่อยจังเลยแต่ในที่สุดก็เสร็จจนได้เดี๋ยวพอต่างที่นอนเสร็จแล้วฉันก็จะนั่งพักดื่มน้ำชาให้สบายใจไปเลยโอ๊ยทำไมวิ่งเข้าบ้านแบบนี้ล่ะลูกโอ๊ยโอ๊ยเหมือนโอ๊ยว้ายแล้วทำไมบ้านถึงกลับมารกยิ่งกว่าเก่าอีกแบบนี้ล่ะโอ๊ยเป็นลมดีกว่า
6: แม่แม่แม่คะแม
7: ่ว้ายหน่อยแม่
6: อยู่ที่นี่เองเหรอ
7: แล้วจะทำยังไงให้เขาลงมาข้างล่างได้ล่ะ
6: โอ้ยแมงมุม
7: เอ๊ะจริงด้วยสินะดูเหมือนว่าเขาจะมีนิสัยตรงข้ามกับฉันนี่นา
8: ใช่แล้วใช่แล้ว
7: เขาลงมาแล้วล่ะรีบพาเขากลับไปที่ตู้กระจกที่ลานกว้างกันเถอะ
0: กลับมาแล้วเหรอฉันจะเปิดประตูตู้รอเจ้าไว้แล้วนะเจ้าหนูขอเพียงเจ้าเผลอเข้ามาส่องกระจกนี้อย่างจังๆเพียงแวบเดียว

0: ความสนุกของฉันก็จะบังเกิดขึ้นล่ะ
1: พาเขากลับมาจนถึงที่เดิมจนได้หัวเห็ดนี่ฉลาดจริงๆเลยอ่ะรู้ว่าเขามีนิสัยตรงข้ามกับฉันก็เลยให้ฉันเอาชามข้าวไปที่ฉันชอบที่สุดมาคุยเขากลัวจนวิ่งกลับมาถึงที่นี่เองเลยอ่ะ
2: พวกของสับปะรดก็กลับมาแล้วด้วยเหมือนกันนี่นะแล้วพวกเราจะทำยังไงต่อกันดีล่ะ

0: ทำไมเธอถึงชอบแกล้งเด็กๆแบบนี้พวกเรายอมไม่ได้หรอกนะ
1: แย่แล้วสิเหมาพวกนี้ดันเป็นคนดีเรานิสัยตรงกันข้ามกับฉันแถมมีอยู่ตั้ง3คนแบบนี้ฉันเห็นทีจะต้องเป็นก่อนดีกว่า
0: ให้พวกเขากลับเข้าไปอยู่ในตู้แล้วพวกเขาก็จะหายไปเองล่ะจ้ะของอันตรายแบบนี้เห็นทีจะต้องส่งไปทิ้งไกลๆในที่ที่ไม่มีคนอยู่จะดีกว่าเห็นไหมล่ะว่าของบางอย่างก็สร้างปัญหาให้กับเราได้ดังนั้นคราวหน้าเมื่อเวลาที่พวกเธอเจอของแปลกๆเข้าจะต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้ด้วยนะจ๊ะเด็ก
2: ๆครับ
0: ดีมากจ้าถ้างั้นฉันไปก่อนแล้วนะอย่าหนีนะหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุด
3: แล้วเหรอคะแม
4: ่ฮะนี่ลูกกำลังช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านอยู่เหรอจ๊ะ
3: ใช่แล้วค่ะต่อไปเนี้ยหนูจะช่วยแม่ทำงานบ้านทุกวันเองค่ะ

0: นพายุภาคหนึ่ง
1: น้อยแอบหลับตอนทำงานอีกแล้วเหรอตานี่เราอุตส่าห์เตือนตั้งกี่หนแล้วว่าอย่าทำตัวเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับเด็กๆเห็นทีจะต้องแกล้งซะหน่อยแล้วล่ะ
2: อดอะไรอ่ะ
1: นี่แบบนี
2: ้อด
3: แม่ทำให้มีเหตุผลจุ๊บ
4: ข้าวโพดเนี่ยเขาขยันซ้อมดีจังเลยนะ
5: แหมก็งานสำคัญขนาดนี้นี่นา
6: สวัสดีค่ะคุณครู
1: เด็กๆจ้าช่วยฟังทางนี้กันหน่อยจ้าวันนี้ครูมีข่าวดีมาบอกคือว่าวงร็อกบอร์ดที่พวกเราได้ส่งคำเชิญไปถึงเขาเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนี้ได้ตกลงรับปากกับพวกเราแล้วว่าพวกเขาจะมาเปิดการแสดงที่หมู่บ้านของพวกเราในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ล่ะจ้า
7: อ้าร็อกบอร์ดจริงเหรอครับคุณครู
1: จริงสิจ้าลูกยาง
7: ว้าวว้าวว้าวไปเลยเดี๋ยวถ้าจะชวนบริสมาดูด้วยนะ
1: พวกเขายังอยากเชิญนักเรียนของพวกเราคนหนึ่งให้ขึ้นไปร่วมแสดงกับพวกเขาด้วยพวกครูจึงปรึกษากันแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะให้ข้าวโพดที่เป็นผู้ชนะการประกวดร้องเพลงแบบเดี่ยวเมื่อคราวที่แล้วได้รับหน้าที่อันมีเกียรติในครั้งนี้จ้ะข้าวโพดจ้ะแผ่นซีดีนี้วงร็อกบอร์ดเขาส่งมาไว้ให้ใช้สำหรับการซ้อมนะจ๊ะหนูออกมารับไปได้เลยนะจ๊ะ
8: แต่บิสเนี่ยเป็นใครกันหรออ
5: ๋อหัวเห็ดเพิ่งย้ายมาทีหลังก็เลยยังไม่รู้เรื่องนี้สินะคือว่าบิสเขาเป็นพูดล้มน่ะบ้านของลูกยางเขาอยู่แถวชายป่าเขาก็ชอบขึ้นไปตากลมเล่นบนภูเขาบ่อยๆแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาถูกลมแรงๆพัดจนเกือบจะลอยตามลมไปโชคดีที่บิสมาพบเข้าพอดีแล้วบิสก็ได้ช่วยลูกยางเอาไว้แล้วพวกเขาก็เลยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
8: ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เอง
9: นี่สับปะรดฉันเองก็มีเรื่องสงสัยเหมือนกัน
5: เขียวหวานสงสัยเรื่องอะไรเหรอ
9: คือว่าฉันเองก็ไม่รู้จักวงล็อกบอทเหมือนกันนะสิอายจังเลยอ่ะ
8: เรื่องแค่นี้เห็นจะมีอะไรน่าอายตรงไหนเลยนี่นาวงร็อกบอทน่ะเขาเป็นวงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวกันของหุ่นยนต์เครื่องดนตรีที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้น่ะ
4: ใช่แล้วล่ะสมาชิกวงร็อกบอทประกอบไปด้วยดนตรีหมายเลข16ดนตรีบอทหมายเลข25แล้วก็หุ่นยนต์กีตาร์หมายเลข73ที่เป็นหัวหน้าวงด้วยยังไงล่ะ
5: อ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองนี่พวกเรามาดูข้าวโพดเขาซ้อมต่อกันเ

0: ถึงวันอาทิตย์นี้เร็วๆจังเลย
1: นั่นสิ
2: การแสดงจะเริ่มในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วล่ะรู้สึกตื่นเต้นหนึ่งเลยนะ
0: ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยข้าพ่อจะเป็นยังไงบ้างนะ
3: ก็คงกำลังตื่นเต้นเหมือนกับพวกเราด้วยเหมือนกันงั้นพวกเราไปแอบดูที่หลังเวทีกันดีกว่า

0: แย่แล้วล่ะแย่แล้วล่ะพวกเราม
1: ีอะไรเหรอฟักทอง
2: คือว่าพีทเขาฝากลูกยางมาเตือนพวกเราทุกคนว่าวันนี้มีลมพายุใหญ่พัดเข้ามาในหมู่บ้านเราอะ
3: พายุใหญ่เหรอ
1: แล้วการแสดงของข้าวโพดกับวงร็อกบอดล่ะ
4: สงสารข้าวโพดสงสารข้าวโพดจังเลย
3: อันที่จริงฉันเองก็อยากดูการแสดงนี้มากด้วยเหมือนกันนะแต่บลิสก็บอกฉันว่าเรื่องของลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้ง่ายๆหรอกนอกจากว่าท่านเจ้าแห่งพายุจะยอมใจดีเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้เท่านั้นเอง
5: ท่านเจ้าแห่งพายุเหรอ
3: ใช่แล้วท่านเจ้าแห่งพายุเป็นเจ้านายของบลิสเขาน่ะอารมณ์ของท่านเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกการจะไปขอร้องท่านก็เลยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะสิ
1: แต่ถึงอย่างนั้นพวกเราก็น่าจะลองขอร้องท่านดูนี่นา
6: ใช่แล้ว
7: พวกเราทุกคนน่ะไม่อยากให้ข้าวโพดต้องผิดหวัง
3: ถ้าอย่างนั้นพวกนายไปที่ชายป่าแล้วเป่าใบไม้วิเศษนี่เรียกบริสออกมาขอให้บริสพาพวกนายไปหาท่านเจ้าแห่งพายุดูก็แล้วกันส่วนฉันต้องรีบไปเตือนคนอื่นๆเรื่องพายุต่อก่อนนะ
5: ขอบใจมากนะลูกยาง
8: เอ้าเขียวหวานเป่าใบไม้ไม่เป็นหรอกเหรอเนี่ย
9: ถ้างั้นให้ฉันลองเป่าดูเอง
0: ไหนๆขอฉันลองมั่งเซ
10: เรื่องเป่าใบไม้แค่เนี้ยเดี๋ยวฉันสอนให้เองก็ได
5: ้บีส
10: ใช่แล้วล่ะใบไม้น่ะเขาเป่ากันอย่างนี้นะ
0: แบบนี้นี่เอง
9: ดังแล้วดีใจจังเลยดีใจไหนขอฉันลองดูด้วยคนสิ
0: เฮ้ยไม่ใช่เวลาเป่าใบไม้กันอยู่ดีนะ
10: ที่แท้ก็เป็นอย่างนี้เองน่ะเหรอเดี๋ยวฉันจะพาพวกนายไปหาท่านเจ้าแห่งพายุให้เองแต่ว่าพวกเรามีกฎอยู่ว่าพูดลมอย่างพวกเราห้ามขออะไรแบบนี้จากท่านเจ้าพายุโดยตรงดังนั้นเรื่องการขอร้องพวกนายจะต้องเป็นคนจัดการกันเองนะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราได้เลย
10: นี่เป็นประตูมิติที่เชื่อมตรงไปยังท้องพระโรงของท่านเจ้าแห่งพายุพวกนายเตรียมพร้อมที่จะไปกันหรือยัง
5: ปูนปูนปูนปูน
10: เอ้ยแบบนี้คงแปลว่าพร้อมกันแล้วนะ

0: เรียนท่านเจ้าแห่งพายุพวกเด็กๆกลุ่มนี้มีเรื่องจะขอร้องท่านขอรับ
1: ฮะไม่ได้อย่างนั้นเหรอ

0: 7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้ตัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงอนพ่อเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
0: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
3: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
4: แต่เจ้าแมวน้อมันน่าสงสารเนาะ
3: ไม่รู้ละฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
1: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
0: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อน
2: จะเอายังไงกันดี
4: โพมาทะเลาะกันซะอย่างนี
5: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ

0: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
1: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามารวมพลังกันเถอะ
2: แปลงกายแยก

0: ที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: มหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ
3: เจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับท่านเข้าสู่รายการท่านเกมท่านเด็กไซเบอร์รายการนี้นะครับเพื่อท่านพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่จำเป็นต้องเรียนรู้นะครับโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะเข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินไปนะครับในยุคนี้นะครับเราบอกได้เลยว่าเราไม่อาจหยุดให้เด็กเข้าไปสู่โลกไซเบอร์ได้นะครับแต่เราสามารถปกป้องลูกนะครับจากเกมร้ายหรือว่าเนื้อหาสุ่มเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัยได้นะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ปกครองและลูกหลานนะครับในยุคดิจิทัลไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับในแต่ละสัปดาห์นะฮะเราจะมีทีมการแข่งขันเนี่ยทั้งหมด2ทีมด้วยกันแต่ละทีมนะครับมีสมาชิกนะครับน้องๆ1คนครับพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะครับ1คนเพราะฉะนั้นมาเป็นคู่เราเลยเรียกว่าคู่หูไซเบอร์นะครับแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านของเราเพื่อสะสมเหรียญให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าใครสะสมเหรียญได้มากกว่าจะเป็นผู้ชนะและจะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคครับแล้ววันนี้นะฮะเราไปแนะนำ2ทีมกันบอกได้เลยว่าน่ารักอ่ะนะฮะทีมแรกนะครับทีมพิงกี้เซนตูรี่คุณแม่เมย์และน้องเฟย่า
2: เบื่อแล้วซี่โครงหมูขอเป็นคนในใจอยู่ได้ปะ
1: ทีมที่2นะครับทีม

0: พิมพ์คุณแม่ปอและน้องพิมพ์ครับ
1: สวัสดีค่ะแสงแดดที่แยงตาไม่เท่าสายตาที่แยงใจ
0: ผมบอกเลยนะฮะทีมนี้นะทั้งคุณแม่ปอและก็น้องพิมพ์ละครต้องเข้าแล้วฉะนั้นเรามารู้จักกับแต่ละทีมกันดีกว่านะครับทีมแรกนะครับพิงกี้เซนจูรี่นะครับแม่เมแล้วก็น้องเฟย่าน่ารักมากน้องเฟย่า
2: ขอบคุณค่ะ
0: ตื่นเต้นไหมคะ
2: ตื่นเต้นมากเลยค
0: ่
2: ะ
0: อุ้ยเหรอนี่คือตื่นเต้นหน้าตาตื่นเต้น หน้าหมาดูสู้คล่องมากเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: โตขึ้นอยากเป็นนักแสดงค่ะ
0: แล้วต้องคุณแม่เตรียมตัวอะไรให้เขากับการที่เขาอยากเป็นนักแสดง
3: ก็มีพาไปเรียนพวกการแสดงค่ะเรียนเต้นเรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่รู้มาว่าขอโทษอันนี้ขออนุญาตถามนะคุณแม่คุณแม่เมย์คือน้องเฟย่าเป็นเด็กหลอดแก้วใช
3: ่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเด็กหลอดแก้วค่ะ
0: คือทำไมถึงอยากมีลูกแล้วเป็นแบบวิธีนี้ครับโทษที
3: คือด้วยเหมือนเราอยากมีลูกเป็นลูกครึ่งอยู่แล้วอะค่ะแล้วเผอิญว่าตอนนั้นพอดีช่วงนั้นคือสามารถทำได้ก็เลยมันตอบโจทย์ก็เลยตั้งใจที่จะทำค่ะซึ่งเขาก็รู้ค่ะ
0: รู้น้องเฟย่ารู้ไหมว่าเราเป็นเด็กกรอบแก้ว
2: รู้ค่ะ
0: แต่เป็นเด็กกรอบแก้วที่สวยที่สุดในโลก
3: ขอบคุณค่ะ
0: พี่หอยบอกเลย นะครับถามคุณแม่รายการของเราเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกโลกในโลกไซเบอร์คือน้องเฟย่านี่เขาติดพวกเกมเขาติดพวกโซเชียลอะไรไหมฮะ
3: ก็มีติดบ้างค่ะแต่ว่าแม่ก็ต้องจำกัดเวลาในการเล่นนะคะ
0: ครับ
3: ค่ะ
0: พอแม่บอกให้จำกัดเวลาเล่นเรารู้สึกยังไงฮะ
2: บางทีก็แอบงอนค่ะแต่บางทีก็เชื่อแม่ค่ะ
0: อ๋อนี่งอนบ้างเชื่อบ้าง ตามอารมณ์เรานะครับเคยแบบว่าติดแบบเล่นสมมุติเล่นคอมพิวเตอร์หรือเล่นอะไรเกมอะไรพวกนี้แบบนานที่สุดกี่ชั่วโมง
2: เกือบชั่วโมงนึงค่ะ
0: โอ้แล้วคุณแม่ก็บอกว่าอ่ะพอแล้ว อะไรอย่างนี
3: ้
0: ดีมากวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าเอ๊ะการอยู่ในโลกดิจิตอลหรือว่าเล่นเกมอะไรเงี้ยมันมีวิธีป้องกันอะไรยังไงนะครับอ่ะมาที่ทีมนี้บ้างครับ Powerpuff พิมพ์นะฮะคุณแม่ปอกับน้องพิมพ์เป็นลูกครึ่งไหม
4: เป็นครึ่งลูกค่ะ
0: เป็นครึ่งลูกนะครับละครต้องเข้าคุณแม่ตรงตรงฮะเป็นครึ่งลูกเหมือนแบบมีเชื้อสายจีนนิด
4: ๆก็เป็นคนจีนค่ะมีเชื้ออากงอาม่าเป็นคนจีนแท
0: ้ๆโอ้อากงอาม่าคงไม่ใช่อิตาลีอย่างแน่นอนมาสายนี้แล้วน้องพิมพ์คุณแม่ดุไหม
5: ก็ถ้าดุก็ดุค่ะ
0: เหรอส่วนใหญ่เขาเอาคุณแม่จะดุน้องพิมเรื่องไหนทำผิดอะไร
5: อาจจะเป็นพวกหนูจำที่สอนไม่ได้หรือว่าลืมนู่นลืมนี่เดินชนนู่นชนนี่ค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อเหรอแล้วอย่างน้องพิมโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ
5: อยากเป็นศิลปินนักร้องอะไรพวกนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เด็กเป็นพวกนี้นะตอนสมัยผมยังจำได้เลยกว่าจะเป็นได้หรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบสนับสนุนนะเป็นได้แน่นอนคุณแม่ปอฮะแล้วอย่างมีประสบปัญหาไหมฮะกับน้องพิมแบบเขาอยู่ในโลกไซเบอร์หรืออยู่ในโซเชียลแบบติดนะอะไรแบบนี้มีไหม
4: ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเหมือนกันก็คือจำกัดเวลาให้เขาเล่นจนถึงเวลาเขาก็จะวางเองอัตโนมัติเพราะว่าไม่งั้นก็จะโดนดุอีก
0: ใช้ดุ
4: ก็คือเหมือนว่าเคยตกลงเป็นข้อตกลงว่าเราจะมีเวลาลงมาปุ๊บไม่ให้แตะมือถือเลยก็คือต้องทำทานข้าวทำอะไรให้เสร็จก่อนมาถึงเวลาเบรกก็คือให้เขาจับมือถือแล้วเขาก็เล่นอัตโนมัติของเขาเลยจนถึงเวลาเขาก็จะวางหรือว่าโอเคพอแล้วนะเพราะว่าอยากให้เขาทำกิจกรรมอื่นด้วยไม่อยากให้ติดมือถือ
0: แล้วผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าผู้ใหญ่หรือหลายๆคนนะฮะจะมีวิธีรับมือหรือว่าเปลี่ยนให้ลูกหลานเนี่ยเลิกติดเกมแล้วก็วิดีโอที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมีวิธีแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองครอบครัววันนี้ร่วมใจกันนะฮะแหมจิตใจจะตรงกันหรือเปล่านะครับมาร่วมกันเล่นเกมสะสมเหรียญกันครับเราไปดูกันเลยว่ากฎกติกาเป็นอย่างไรครับ
6: การแข่งขันรอบที่1เกมเปลี่ยนเธอลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาเปลี่ยนจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับทั้งสองทีมก็เข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับและวันนี้นะครับรอบที่1 นะฮะเราจะมีเหตุการณ์ไซเบอร์สตอรี่นะครับมาจาก ทั้งสองครอบครัวนะครับและจำลองเรื่องจริงนะครับจากครอบครัวของทีมงานเราทีมงานเราไปสำรวจเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วเอาเรื่องนั้นมาทำกันนะครับและน่าจะเกิดขึ้นบอกได้เลยว่าหลายๆครอบครัวจะเป็นแบบนี้นะฮะไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องกันเลยครับ
7: มินิทำอะไรอยู่คะนี่มันเวลาเรียนภาษาอังกฤษของมิสซิสแมรี่ไม่ใช่เหรอคะทำไมหนูยังมานั่งเล่นเกมอยู่คะเนี่ยออกจากเกมแล้วเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้เลยนะคะ
8: แม่คะหนูกำลังช่วยเพื่อนแมตช์สำคัญอยู่นะคะเนี่ยค่ะหนูกำลังจะปาดบอสได้แล้วนะคะ
7: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมินิจะโดนแม่ปาดนะคะ
8: แม่คะตานี้มันใกล้จะจบแล้วหนูขอจบตานี้ก่อนได้ไหมคะ
7: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมแล้วเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้ถ้าคะแนนภาษาอังกฤษเทอมนี้หนูไม่ได้ A แม่จะลงโทษหนูโดยการห้ามเล่นเกม1เดือนนะคะ
8: แม่คะ
9: ท่านครับเล่นเกมอะไรอยู่เสียงดังออกนอกห้องเลย
10: เกมยิงคนครับแม่แม่ดูนี่สิผมเลือกปืนได้หลายแบบเลยนะถ้าแม่จะฆ่าให้ตายในระยะไกลแม่ต้องใช้ปืนแต่ถ้าแม่จะซุ่มเข้าไปใกล้ๆเนี่ยแม่ก็ใช้มีดนี่แทงได้เลยแม่ดูนี่นะเดี๋ยวมึงจะลอบไปข้างหลังคนนี
9: ้ฐานทัพทำไมเล่นเกมโหดร้ายอย่างนี้ล่ะลูกไปโหลดเกมนี้มาจากไหน
10: ถามไม่ได้โหลดครับมันอยู่ในโทรศัพท์ของพ่อแม่เอาโทรศัพท์ของฐานไปซ่อมฐานก็เลยไปยืมพ่อมาเล่นครับ
9: แต่เกมนี้มันไม่เหมาะสมกับหนูนะลูกเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นเถอะ
10: ทำไมล่ะครับแต่เกมนี้มันมากเลยนะแม่สนุกกว่าเกมสะกดคำศัพท์ตั้งเยอะ
9: มันน่ากลัวไงลูกมีคนตายมีเลือด
10: แต่ถามไม่กลัวเลือดนะแม่
9: แต่แม่กลัว
10: แม่ก็ไม่ต้องเล่นสิครับถ้าฐานจะเล่น
9: ฐานแม่ขอเถอะนะแม่ไม่ชอบให้ลูกเล่นเกมยิงคนมันอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนโหดร้ายน่ากลัวแล้วก็ออกไปยิงคนจริงๆที่ไม่ใช่ในเกมนะเปลี่ยนไปเล่นเกมสะกดคำเถอะได้ประโยชน์กว่ากันตั้งเยอะ
6: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำภารกิจให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายยอมเปลี่ยนจากการเล่นเกมหรือว่าจะไม่มีครอบครัวใดทำได้ เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
0: ดูไซเบอร์สตอรี่จบกันแล้วนะครับเอาละครับคิดกันให้ดีๆนะครับมีทั้ง A และ B นะฮะเรามาดูนะครับคำถามกันก่อนคำถามของไซเบอร์สตอรี่คำถามมีอยู่ว่าครอบครัวใดนะครับทำให้เด็กเปลี่ยนจากเกมได้สำเร็จครอบครัว A ครอบครัว B หรือไม่สำเร็จทั้งคู่คือ no ครับเลือกการ์ดได้เลยนะครับเลือกกันดีๆนะครับมีการ์ด A B หรือ no นะครับเลือกเพื่อคำตอบนะฮะเอาละครับเดี๋ยวผมนับ1 2 3แล้วเปิดพร้อมๆกันเลยนะครับไม่รู้ว่าคุณแม่กับคุณลูกจิตใจจะตรงกันหรือไม่นะหรือว่าไม่ตรงกันนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2 3เปิดครับเอาครับไม่มีใครตรงกันเลยทั้งครอบครัวเดียวกันทีมนี้นะฮะพิงกี้เซนตูรี่นะฮะคุณแม่เมย์แล้วก็น้องเฟรย่าก็ไม่เหมือนกันนะครับคุณแม่ตอบครอบครัว A ส่วนน้องเฟรย่าตอบครอบครัว B ถามนิดนึงก่อนทำไมถึงก็ตอบครอบครัว B น้องเฟรย่า
2: ไม่รู้สิคะใจมันอยากตอบครอบครัว B ค
0: ่
2: ะ
0: ใจคิดอันนี้ใช้ใจเป็นที่ตั้งหรือว่าชอบคนที่เล่นในอาจจะหล่อได้อะไรอย่างนี้นะฮะเป็นแบบนั้นนะฮะส่วนคุณแม่นะฮะทำไมถึงเลือก A ฮะ
3: แม่คิดว่าคือด้วยเห็นวิธีการที่แบบว่าเดี๋ยวจะโดนหยุดเล่นเกมอย่างเงี้ยค่ะ1เดือนอย่างเงี้ยคืออาจเคยมีใช้กับลูกเหมือนกันแล้วลูกก็หยุดค่ะก็เลยเดาอาจจะเป็นอย่างนั้น
0: แต่ข้อ B เขาก็มีคำแนะนำที่ดีเหมือนกันแต่เราว่ามันน่าจะใช้วิธีแบบนี
3: ้ใช่ค่ะ
0: ครับมาถึงทีมนี้นะฮะ Powerpuff พิมพ์ไม่เหมือนกันอีกนะมันน่าจะมีเหมือนกันสักครอบครัวนะแต่ไม่เหมือนกันเอาความคิดแตกต่างได้ไม่มีปัญหาเลยคุณแม่ฮะทำไมถึงตอบครอบครัว B
4: ก็คิดว่าอันนี้คือใช้จากชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะก็คือเด็กสมัยนี้คือถ้าใช้ไม้แข็งกับเขาจะมีการต่อต้านก็เลย ปัจจุบันนี้คือใช้กับลูกๆก็คือใช้ไม่อ่อนพูดอธิบายเหตุผลให้เขาฟังแล้วเขาก็คิดตาม
0: เคยใช้ไหมแขวนเสื้อไหม
4: มีบางครั้ง
0: มีบางครั้งนะ

0: ไม่แข็งไม่ได้ไม่ออกก็ยังฉันไม่ปั่นเสื้อดีกว่านะครับและส่วนน้องพิมพ์นะฮะทำไมถึงเลือกโนไม่ถูกทั้งคู่
1: เพราะว่าหนูเห็นเหมือนเด็กต่อต้านกันค่ะแต่ละข้อก็เลยตอบโนไปเลยค่ะ
0: คือถ้าเป็นหนูหนูก็จะต่อต้านเหรอฮะคือห้ามแบบ A ก็ต่อต้านเพราะว่าเดี๋ยวหยุดเลยนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วน B ก็ใช้แบบว่าไม่อยากให้ลูกแบบเห็นไม่อยากเห็นเลือดเห็นอะไรนี้ใช่ไหมฮะครับผมไม่รู้นะฮะใครจะถูกบ้างแต่ต้องบอกได้เลยว่าทั้งสองครอบครัวไม่ตรงกันสักคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะได้เหรียญไปผมไม่ทราบไปชมเฉลยกันเลยครับ
2: แม่คะ
1: ก็ได้ค่ะ
3: ออกครับแม่ฐานเบื่อเก็บสะกดคำแล้วเราก็แยกออกนะว่าเราปืนไปไล่ยิงคนอื่นจริงไม่ได้นี่มันเกมไม่ใช่ชีวิตจริงแม่ก็อย่าอินเกินสิครับ
0: โอ้โหมีคนถูกมีคนถูกดีใจที่ยังมีคนถูกนะเพราะว่าคนที่ได้เหรียญไปก็คือทีมพิงกี้เซนจูรี่คุณแม่เมย์นะครับได้ไป100เหรียญครับยินดีกับคุณแม่เมย์ด้วยนะฮะคือจริงๆแล้วเลือกข้อนี้เพราะอะไรจริงๆแล้ว
4: เพราะดูจากใกล้ตัวค่ะคือมีลูก2คนอีกคนนึงใช้ไม้อ่อนอีกคนนึงใช้ไม้แข็งเงี้ยค่ะสลับกันก็คือเราดูแล้วคือคนใช้ส่วนมากไม้แข็งจะได้ผลเพราะเราเคยพยายามใช้ไม้อ่อนแล้วแบบบางทีก็ไม่ค่อยเชื่อเรา
0: จริงๆแล้วคุยกับเขาให้รู้เรื่องคุยกับพูดกับเขาดีๆผมว่าเด็กอย่างนี้น่าฟังนะนะครับฟังไหมคะแล้ว
2: ฟังเป็นบางครั้งค่ะ
0: นี่เด็กมีความคิดของตัวเองนี่เราชอบเด็กธรรมชาติมากเลยเพราะจริงๆบางทีเราก็ไม่เชื่อนะอารมณ์บางทีเรามีเหตุผลส่วนตัวของเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่เขาไม่ดื้อดื้อไหม
2: ไม่ได้ดื้อมากค่ะน้องชายดื้อกว่า
0: เอาน้องชายทำไมดื้อกว่าฮะทำไมเขาดื้อกว่าเรารู้ได้ไงอ่ะ
2: เพราะว่าน้องชายชอบหยิกหัวหนูค่ะ
0: เอาละครับแต่เป็นความน่ารักคุณแม่ควบคุมได
4: ้
0: สามารถควบคุมได้นะครับอ้าวฝั่งนี้แล้วคุณแม่ปอแล้วคุณแม่น้องพิมพ์นะยังมีโอกาสนะเรายังมีอีกข้อนึงนะครับจริงๆมีพี่น้องไหมน้องพิมพ์
5: มีค่ะ
0: มีผู้หญิงผู้ชาย
5: ผู้ชายค่ะ
0: เล่นแบบน้องไฟย่าไหม
5: เขาจะชอบมาตีหนูค
0: ่
5: ะ
0: เด็กผู้ชายชอบเล่นต่อสู้แล้วคุณแม่ห้ามยังไงอ่ะถ้าสมมติเขาเกิดมีอะไรอย่างนี้ด้วยกัน
5: ก็ขู่ค่ะบอกว่าถ้าอยู่กัน2คนเล่นกัน2คนทะเลาะกันเดี๋ยวจะแยกอยู่ทิศเหนือทิศใต้ทีละคนไม่ให้อยู่ด้วยกันให้อยู่คนเดียว
0: เอาละครับเรามาดูข้อต่อไปนะครับจริงๆแล้วผมอยากพูดตรงนี้นะฮะว่าเด็กไซเบอร์ยุคนี้นะฮะเขามีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองแต่ถ้าไม่มีเป็นของตัวเองก็อาจจะแอบไปเอาของคุณพ่อคุณแม่มาเล่นนะฮะได้ชมวิดีโอด้วยตัวเองนะครับเนื้อหาในโลกโซเชียลในโลกไซเบอร์เนี่ยเข้าถึงเด็กได้ง่ายมากเลยนะครับและบางทีผู้ปกครองก็ไม่สามารถนะครับดูแลเนื้อหาได้ในวิดีโอได้หรือว่าเกมที่ลูกเล่นได้ตลอดนะครับเพราะบางทีคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานบางทีคุณแม่ต้องไปดูแลอันอื่นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับช่วงของวัยเท่าไหร่นะครับผู้ปกครองหลายคนอาจจะนะฮะวุ่นวายกับงานอย่างที่บอกนะครับจนไม่มีเวลาที่จะมาคอยดูแลวิดีโอหรือว่าสิ่งที่ลูกๆได้ดูกันนะครับเคยไหมคุณแม่ปอน้องพิมพ์เขาดูแบบดูส่วนใหญ่เขาดูอะไรฮะในวิดีโอ
5: ส่วนมากพิมพ์จะดูจะเป็น YouTube ส่วนมากจะเป็นแบบ TikTok เป็นเต้นแล้วก็เป็นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซะมากกว่า
0: สิ่งที่บอกมาไม่ใช่ขนมพิมพ์หรอกพี่ก็ดู TikTok ทั้งวันเลยมันช่างได้ท่องโลกไซเบอร์มันสนุกอ่ะอ่ะโอเคแล้วยังไงฮะ
5: ก็คือว่าแต่จะมีบางครั้งส่วนมากจะเป็นลูกชายค่ะจะมีบางครั้งแบบชอบแบบเหมือนเกมต่อสู้แบบจะชอบเล่นเกมมากกว่าจะมากกว่าคนพี
0: ่
5: แต่ว่าจะเซิร์ฟแบบเกมแต่ว่าเราก็บอกเขาว่าไม่ได้อันไหนที่เล่นได้เขาจะมาแต่เขาจะมีข้อดีอย่างนึงตรงที่ว่าเขาจะมาขออนุญาตโหลดเกมว่าอันนี้โหลดได้ไหมอันนี้โหลดได้ไหม
0: บางคนแอบโหลด
5: ใช่
0: บางทีกลับมา
5: อันนี้ก็มีแอบโหลดเหมือนกัน
0: ซื้ออาวุธไปเท่าไหร่อันนี้มีนะ
5: ใช่
0: แต่นี่เขามาขออนุญาตก่อน
5: ใช่ค่ะ
0: ส่วนคุณแม่เมย์นะฮะน้องเพย์ญาติส่วนใหญ่เขาดูอะไรในวิดีโอ
2: ดูติ๊กต็อกค่ะ
0: ยังว่าจะหนูแล้วพี่ก็ดูพี่ชอบดูเพื่ออะไรเอาตรงๆดูเพราะว่ามันสนุกหรือว่าม
2: ันดูแล้วมันเพลินดีค่ะชอบแบบว่า มันทำคอนเทนต์แบบว่าของ

0: เดินนี่เดินนั่นนะคะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งเกมนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบนครับ
2: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: และนั่นก็คือกฎกติกาของเกมอย่างนี้ต้องแบนนะฮะทราบเรียบร้อยแล้วน้องคุณแม่เมย์แล้วก็เฟรย่าทราบกฎกติกาเรียบร้อยพี่ปอกับน้องบิ๋มเรียบร้อยแล้วเอาล่ะเข้าใจกติกาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสะสมเหรียญกันไปให้เยอะๆเพราะว่า Champ of the Week รอทั้งสองครอบครัวอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับละไปไปไปไปดึงดึงดึงดึงน้องน้องคู่นะตอนนี้กำลังถอดรหัสกันอยู่นะฮะอีกคนนึงหมึกหมดอีกคนนึงขึ้นไม่ทันนี่แน่เอาล่ะตอนนี้ต้องส่งไปให้คุณแม่นะฮะเอาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับอู้ยนะฮะเหมือนซ้อมเต้นเลยนะฮะไปแล้วฝั่งทีมนะฮะเขาว่าพับทีมไปแล้วนะฮะอุปกรณ์แรกอุปกรณ์แรกน้องไปได้เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเอาล่ะ
2: วิธีการเปิดโหมดความปลอดภัยในโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเปิดแอป YouTube ที่ลงทะเบียนไว้กดไปที่รูปหน้าเราบัญชีของเราจากนั้นกดไปที่การตั้งค่า Setting

0: ับนี่นะฮะน่ารักจริงๆทั้งคู่เลยนะฮะ
1: ปลดไม่ได
0: ้ปลดไม่ได้ปลดไม่ได
1: ้ปลดรหัสไหม
0: ปลดรหัสไหม
1: มาปลดรหัสไหม
0: ปลดรหัสไหม
1: ไม่ใช่
0: ปลดรหัสไหม
2: อ
0: ัน
2: น
0: ี
2: ้เนี่ย
0: เท่าไหร่เท่าไหร่ปลดรหัสไหม
2: เอ้า2
0: 2อะไร2 3 5อะไร
2: 2 3 5 2
0: 2 3ต่อไปทำต่อไปทำต่อไปเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จ3 5
2: 2
0: ไปปลดรหัสมาทำต่อไปทำต่อไป
2: อะไรเนี่ย
0: อะไร
2: โอเคได้แล้ว
0: ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาเร็วๆๆๆๆไปเชียร์แม่ไปเชียร์แม่เชียร์หรือกดดันก็ไม่รู้เชียร์แม่หรือกดดันแม่เอาละครับเร็วๆๆๆโอ้ร้องเป็นแมวเลยนะเอาล่ะไม่เป็นไรเขาได้เขาได้มั้ยเขาได้มั้ยโอเคค่ะโอเคครับกดกดนี่ดังนั้นทำกิจกรรมอะไรเล่นไปแล้วใช่ไหมฮะให้มันเสร็จไปแล้วแต่อาจจะผิดพลาดอะไรนี่ไม่เป็นไรนะฮะแต่สุดท้ายแล้วต้องทำให้สำเร็จเอาละครับและตอนนี้ท่านคณะกรรมการได้รวบรวมนะฮะตอนนี้รวบรวมคะแนนสักนิดหนึ่งผมบอกได้เลยนะฮะเมื่อกี้ก็น้องๆก็ถอดรหัสนะฮะแล้วก็คุณแม่ก็กดรหัสไปนะฮะเอ้ยจริงๆแล้วในคอมพิวเตอร์ของที่บ้านมีการแบบใส่รหัสล็อกรหัสอะไรไว้ไหมฮะ
1: มีเป็นใช้เป็นตัวบล็อกตัว YouTube ให้น้องคนเล็กอะค่ะมีเคยทำอยู
0: ่คนโตไม่ต้อง
1: คนโตไม
0: ่คนเล็กยังตัดสินใจอะไรบ้างไม่ได้แต่อันนี้ไว้ใจได้ส่วนแม่ปอล่ะฮะที่บ้านมีคอมพิวเตอร์ที่แบบต้องล็อกอะไรแบบนี้ไหม
3: มีค่ะมีค่ะ
0: มีนะฮ
3: ะ
0: แล้วเขาล็อกทั้งคู่เลยไหมฮะพี
3: ่ก็ส่วนมากของคนเล็กจะล็อกที่มือถือเขาจะล็อกแต่คนโตไม่ล็อกค่ะ
0: ครับ
3: เขามีพิจารณญาณในการแบบดูส่วนมากก็ไม่ค่อยดูค่ะคือข้ามพิมพ์จะไม่ค่อยอะไรมากมาย
0: ครับผม
3: ใช่
0: ไว้ใจได้
3: ค่ะไว้ใจได้
0: เอาล่ะท่านคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนแล้วนะครับเรามาสรุปเหรียญสำหรับข้อนี้กันดีกว่าอย่างนี้ต้องแบนข้อนี้ใครได้ไปกี่เหรียญนะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนตูรี่นะครับสำหรับแม่เมย์แล้วก็น้องเฟรย่านะครับได้คะแนนไป2อุปกรณ์200เหรียญนะครับรวม2เกมนะฮะพิงกี้เซนตูรี่นะฮะรวม2เกมแล้วได้ไป300เหรียญครับส่วนทีม Powerpuff ทีม2เกมรวมไปได้

0: ครับเหรียญของทั้ง2ทีมนะครับเท่ากันอยู่ที่300เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเสมอกันอยู่นะฮะ300เหรียญเอาปรบมือให้นะ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคุณแม่แม่ปอแล้วก็น้องพิมสู้ยังสู้ต่อนะ
2: สู้ต่อค่ะ
0: สู้ต่อแล้วเราล่ะฮะน้องแม่เมย์แล้วก็น้องเฟย่าสู้มั้ยฮะ
3: สู้ค่ะ
0: จะกดดันแบบวันนี้มั้ยฮะจะเชียร์แม่แบบวันนี้มั้ย
3: เชีย
0: ร์ค่ะซอยเท้ายิกเลยนะบอกเลยนะฮะกดดันแม่น่าดูเลยนะครับแต่รับรองว่าเราต้องไปลุ้นกันต่อนะกับภารกิจที่3นะครับรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราใหม่ได้ในทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับ
4: วิธีการของคุณแม่ในครอบครัว A อาจจะได้ผลในวันนี้แต่สังเกตได้ว่าน้องไม่พอใจเหมือนคุณแม่ไม่สนใจความรู้สึกความต้องการของน้องแนะนำค่ะแนะนำว่าควรมีการตกลงกันล่วงหน้าว่าจะให้เล่นในช่วงเวลาใดได้บ้างกี่ชั่วโมงและเตือนอย่างนุ่มนวลแตะมือหรือตั้งเวลาก่อนถึงเวลา10นาที5นาทีเพื่อให้น้องรู้ว่าใกล้ถึงเวลาตามข้อตกลงและเริ่มถอยตัวออกจากเกมขอเก็บตามเวลาพร้อมชื่นชมที่น้องทำได้ตามกติกาการชื่นชมจะช่วยสร้างการยอมรับกติกาได้รับความร่วมมือไปพร้อมๆกับความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเมื่อถึงเวลาอาจจะพูดว่าหมดเวลาค่ะขอแม่เก็บนะคะเก่งมากค่ะที่พยายามทำได้ตามข้อตกลงกรณีที่เด็กงองแงอยากเล่นต่ออาจจะแสดงให้รู้ว่าแม่เข้าใจความต้องการเช่นแม่รู้ว่าหนูสนุกและอยากเล่นต่อแต่เราตกลงเวลากันแล้วนะคะตอนนี้คงต้องหยุดเพื่อไปเรียนก่อนพรุ่งนี้เรามาเล่นใหม่ตามเวลาที่ตกลงกันนะคะด้วยท่าทีที่นุ่มนวลแต่ยังชัดเจนในกติกาเด็กจะรับรู้ได้ว่าแม่ชัดเจนกับกติกาแต่ก็ยังเข้าใจความรู้สึกช่วยรักษาความรู้สึกดีๆและความร่วมมือในครั้งถัดไปค่ะกรณีครอบครัว B สื่อที่พ่อแม่เห็นว่าไม่เหมาะรุนแรงอาจจะลองถามความเห็นให้เด็กเล่าเพื่อแชร์ประสบการณ์เพื่อทำความเข้าใจว่าเด็กรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เล่นพ่อแม่สามารถบอกได้ว่าพ่อแม่ไม่สบายใจโดยไม่ด่วนสรุปการดึงมือถือออกจากมือทันทีนั้นอาจจะสร้างความขัดแย้งได้นะคะควรพูดคุยดีๆเบี่ยงเบนความสนใจออกไปสู่กิจกรรมอื่นๆและใช้การตกลงเวลาตามกติกาเช่นเล่นได้แต่ต้องไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันในวันธรรมดาต้องไปโรงเรียนเมื่อเสร็จงานอื่นๆแล้วหรือ2ชั่วโมงในวันหยุดการที่เด็กเล่นเกมหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงอย่างกรณีครอบครัว B อาจจะเป็นการยากที่จะห้ามเล่นโดยเฉพาะเด็กวัยโตกรณีที่อยากให้หยุดเล่นเลือกเล่นอย่างอื่นควรถามความเห็นว่ามีสื่ออะไรที่สนุกและมีประโยชน์บ้างให้เด็กได้เล่าให้ฟังชวนเล่นกีฬาหากิจกรรมทำร่วมกันและชื่นชมที่เด็กร่วมกิจกรรมนั้นๆก็ช่วยให้เด็กควบคุมตัวเองในการเล่นได้ดีขึ้นหลักการโดยรวมแนะนำให้จัดเวลาสม่ำเสมอและช่วงเวลาที่ไม่ได้เล่นควรมีกิจกรรมทางกายอื่นๆหรือกิจกรรมดีๆร่วมกันเพื่อดึงความสนใจไปจากเกมและสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการติดเกมในอนาคตค่ะ
5: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่

ม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยู่ล่ะคะคุณแม่หน้าตาเคร่งเครียดเชียว
1: ทำบัญชีที่บ้านอยู่นะสิจ๊ะเนี่ยรู้สึกว่ารายจ่ายของบ้านเราเดือนนี้มันชักจะเยอะเกินไปแล้วนะแม่ว่าเราต้องประหยัดกันหน่อยแล้วล่ะ
2: แม่ครับขอตังค์หน่อยสิครับแม่
1: จะเอาไปทำอะไรล่ะฮะ
2: เอาไปซื้อการ์ตูนนะครับพรุ่งนี้น่ะมีการ์ตูนออกมาเยอะแยะเลย
1: ไม่ได้จ้ะ
2: เอ๊ะทำไมล่ะครับ
1: แม่เพิ่งจะคุยกับกุ๊กอยู่หยกๆว่าเดือนนี้บ้านเราชักจะใช้เงินเปลืองเกินไปแล้วต่อไปนี้แม่จะตัดพวกรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกให้หมดพวกการ์ตูนพวกของเล่นอะไรต่างๆช่วงนี้ก็งดไปก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะ
2: อ้าวได้ไงล่ะครับไม่เอาอ่ะแก๊ปจะเอาการ์ตูนอ่ะแก๊ปจะเอาการ์ตูน
1: ว่าไงนะแก๊ปนี่แก๊ปจะไม่เชื่อฟังคำสั่งแม่งั้นเหรอ
2: เอ้ยครับไม่เอาการ์ตูนแล้วก็ได้ครับอ่ะคุณแม่อย่าทำหน้าดุอย่างนั้นนะสิครับเดี๋ยวไม่สวยครับคุณแม่
1: อุ๊ยตายจริงด้วยโกรธมากๆเดี๋ยวหน้าเหี่ยวเอาเป็นว่าทุกคนก็ประหยัดค่าใช้จ่ายตามที่แม่บอกกันแล้วกันนะ
2: ครับ
1: อ้าวหนูกุ๊กทำไมถึงทำหน้าซึมๆอย่างนั้นล่ะ
0: ก็คุณแม่นะสิคะบอกว่าให้ทุกคนประหยัดกันช่วงนี้แต่ว่ากุ๊กเพิ่งจะทำกระเป๋าขาดไปนะคะนี่ไงคะเป็นรู้เลย
1: จริงด้วยสิ
0: ตอนแรกกุ๊กว่าจะขอตังค์แม่ไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ซะหน่อย
1: งั้นเดี๋ยวยายหากระเป๋าใบใหม่ให้เอาไหมจ๊ะ
0: คุณยายจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้หนูนะคะแต่ว่าคุณยายก็ไม่ค่อยมีตังค์ไม่ใช่หรอคะ
1: ไม่ต้องซื้อใหม่หรอกจ้าเดี๋ยวยายจะทำกระเป๋าใบใหม่ให้กุ๊กเอง
0: เอ๋ทำเองหรอคะ
1: นี่กระโปรงตัวเก่าของกุ๊กใส่ไม่ได้แล้วใช่ไหมจ๊ะ
0: ค่ะใส่ไม่ได้แล้วค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวยายจะเอากระโปรงตัวนี้มาทำเป็นกระเป๋าให้กุ๊กเองนะจ๊ะ
0: ทำกระโปรงให้เป็นกระเป๋าหรอคะทำยังไงอ่ะ
1: ก็อย่างนี้ไงจ๊ะขั้นแรกเรากลับกระโปรงข้างในออกมาก่อนแล้วก็เย็บปิดท้ายชายกระโปรงข้างล่างนี่เสร็จแล้วก็กลับกระโปรงออกมาเหมือนเดิมเราก็จะได้เป็นตัวกระเป๋าเอาไว้ใส่ของได้แล้วเห็นไหม
0: ว้าวจริงด้วยค่ะคุณยาย
1: ทีนี้เราก็หาอะไรมาทำหูหิ้วกระเป๋าจะเป็นสายหนังหรือสายพลาสติกอะไรก็ได้มาเย็บติดเข้าไปแล้วก็อาจหาซิปมาเย็บติดเข้าไปที่ปากกระเป๋านี่หน่อยแค่นี้เราก็ได้กระเป๋าใบใหม่โดยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วล่ะจ้ะ
0: เอากระเป๋าตัวเก่าที่ใส่ไม่ได้แล้วมาตัดเป็นกระเป๋าใบใหม่ได้ด้วยสุดยอดจริงๆค่ะ
1: ใช่จ้ะแค่เราเอาของเก่ามาใช้ความคิดดัดแปลงนิดหน่อยเราก็ได้ของใหม่มาใช้ประโยชน์ได้แล้วไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วก็ไม่ต้องไปทิ้งของเก่าไปให้เปล่าประโยชน์ด้วยว้าวดีจังเลยค่ะคุณแม่ขาถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วก็บ้านเราคงประหยัดเงินขึ้นอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยมีของเก่าเหลือใช้อะไรที่จะเอามาทำเป็นของใหม่ได้อีกบ้างนะ
2: ฮ่าแกลบรู้แล้วล่ะครับที่โรงเรียนเคยสอนให้เอาไม้ไอติมที่กินเหลือมาประดิษฐ์เป็นกรอบรูปบ้างเป็นที่ใส่ของบ้างอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับ
1: ใช้ได้จ้ะแก๊ปดีเลยล่ะจ้ะปกติพวกหลานก็กินไอติมกันบ่อยอยู่แล้วถ้าเอาไม้ไอติมที่เหลือมาประดิษฐ์เป็นของใช้สอยได้แล้วก็มันก็เยี่ยมเลยจ้ะแม่ก็คิดออกแล้วจ้ะอย่างที่พวกขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเราก็เอามาแพ็ครวมกันหลายๆขวดทำเป็นโต๊ะวางของหรือเก้าอี้นั่งง่ายๆก็ได้นะจ๊ะใช้ได้เหมือนกันจ้ะ
0: แล้วของกุ๊กจะทำอะไรดีเนี่ยคิดออกแล้วกุ๊กจะเอาอาหารของเก่าที่เหลือมาทำเป็นอาหารของใหม่ดีกว่า
2: ฮะพี่กุ๊กจะเอาเศษอาหารที่ทิ้งแล้วมาทำให้พวกเรากินใหม่เนี่ยนะแบบนี้แกไม่เอาด้วยอะ
0: ไม่ใช่เศษอาหารที่ทิ้งแล้วอย่างนั้นพี่หมายถึงพวกอาหารที่เรากินเหลือไว้อย่างเช่นพวกผักแครอทถั่วฝักยาวหรือข้าวโพดอ่อนที่วางประดับมากับจานอาหารแต่ไม่ค่อยมีใครกินยังไงล่ะ
2: อ๋อจริงด้วยผักพวกนั้นน่ะผมก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนกันแ
0: ฮะใช่ไหมล่ะแต่ถ้าพี่เอามาทำอย่างนี้ล่ะเอาแป้งสาลีมาผสมกับน้ำแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปหน่อยตีให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เอาเศษผักพวกนี้มาชุบแป้งให้ชั่วแล้วก็เอาไปทอดในกระทะได้เลยแป๊บเดียวเราก็จะได้ผักชุบแป้งทอดแล้ว
1: ว้าวน่ากินจังเลยอร่อย
0: แค่เอาผักที่เหลือมาชุบแป้งทอดใหม่แล้วก็ได้อาหารว่างเอาไว้กินเล่นๆอีกมื้อ
1: เยี่ยมไปเลยจ้ะกุ๊ก
0: ยังมีอีกนะคะกุ๊กเคยเห็นเขาเอาหนังปลาที่ไม่มีใครกินมาเป็นหนังปลาทอดกินกันอร่อยๆเลยค่ะแต่อันนี้กุ๊กยังทำไม่เป็นนะคะเดี๋ยวขอเวลากุ๊กไปศึกษาหาสูตรก่อนนะคะ
1: ดีมากเลยจ้ะทุกคนถ้าทุกคนช่วยกันเอาของเก่ามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้แบบนี้บ้านเราก็จะได้ประหยัดรายจ่ายพ่อกับแม่จะได้มีเวลาพักผ่อนบ้างไม่ต้องเหนื่อยทำงานหามรุ่งหามค่ำหาเงินกันขนาดนี
2: ้ครับต่อไปนี้แกจะช่วยทุกคนประหยัดพ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยในนะครับ
1: น่ารักที่สุดเลยจ้าย
0: ังมีของอีกเยอะแยะเลยนะคะที่เราเอากลับมาใช้ใหม่ได้ต่อไปนี้ก่อนจะทิ้งอะไรพวกคงต้องคิดให้ดีๆก่อนแล้วค่ะว่ายังใช้ประโยชน์ได้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะไปบอกเพื่อนๆด้วยให้ทุกคนเอาของที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นของใหม่อวดกันดีกว่ารับรองว่าต้องสนุกแน่ๆเลยอ้าวตอนนี้ง่วงแล้วไปนะ

0: อรี่หนูกุ๊กตอนพี่น้องทะเลาะกัน
1: วันนี้นะคะเป็นวันที่แย่สุดๆเลยอะค่ะกุ๊กกับแจ็คทะเลาะกันใหญ่เลยแถมยังทำให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนไปด้วยเรื่องของเรื่องมันก็มีอีกว่าแจ็คอยู่ดีๆมาเอาสมุดของพี่ไปฉีกพับกระดาษเล่นอีกแล้วนะทำอย่างนี้ได้ยังไง
2: โถพี่กุ๊กผมก็แค่ฉีกเอามาเล่นนิดเดียวเองไม่เห็นจะต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้นเลย
1: นิดเดียวอะไรกันดูสิสมุดพี่เหลือเล่มบางนิดเดียวแล้วเห็นไหมทำไมถึงชอบทำลายข้าวของของคนอื่นอย่างนี้นะแก๊ปถ้าพี่ทำของแก๊ปพังบ้างแก๊ปจะรู้สึกยังไง
2: ไม่รู้สึกอะไรหรอกพี่กุ๊กอ่ะคิดมากไปเองแหละ
1: หรอไม่รู้สึกหรองั้นพี่ทำปากกานี่พังละ
2: หาปากกาเบต้าแมนของผมอย่านะพี่กุ๊กเอาของผมขึ้นมา
1: เอ้ยเจ็บนะแก๊ปก็ไหนบอกว่าไม่รู้สึกอะไรไงล่ะแล้วมาตีพี่ทำไมล่ะฮะ
3: อะไรกันเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันจะทะเลาะกันเองทำไมเนี่ย
2: เฮ้ยก็พี่กุ๊กนะสิครับเขามาทำปากกาเบต้าแมนของผมเสีย
1: ก็เปล่านะคะแก๊ปต่างหากที่มาย่างปากกาจนมันตกลงไปเสียเอง
2: เฮ้ยพี่นั่นแหละ
1: เธอนั่นแหละ
2: เฮ้ยพี่นั่นแหละพี่นั่นแหละ
1: แก๊ปนั่นแหละเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละ
3: ยังไม่เลิกทะเลาะกันใช่ไหมทั้งสองคนกล้าขัดคำสั่งแม่งั้นเหรอ
2: เปล่าครับ
3: สรุปว่าต่างคนต่างก็ทำของอีกคนเสียหายทั้งคู่ใช่ไหมล่ะถ้างั้นก็ถือว่าเจ้ากันไปแล้วกันเลิกแล้วต่อกันซะแล้วทีหลังก็อย่าทะเลาะกันอีกเข้าใจไหม
2: ครับให้เลิกแล้วต่อกันง่ายๆไม่ได้หรอกแค่นี้ต้องชำระ
1: เฮ้ยเรื่องไม่เป็นเรื่องจริงๆเลยทำแซนด์วิชกินแก้แสงดีกว่า
2: ถ้าพี่กุ๊กกินแซนด์วิชพี่ขี้หนูนั่นล่ะก็รับรองว่าต้องเผ็ดจี๊ดถึงสมองปากบัวพองแน่ๆเลยฮ่าๆสดน้ำหน้าอยากมาทำของแก๊ปเสียดีนัก
4: โอ้ยหิวจังเลยแฮะท้องว่างๆยังไงก็ไม่รู
1: ้เอ๊ะคุณยายหิวหรอคะถ้างั้นเอาแซนด์วิชของหนูไปกินก่อนไหมคะ
4: แซนด์วิชเหรอจ๊ะท่าทางน่าอร่อยนะจ๊ะเนี่ย
2: ฮะคุณยายคุณยายครับอย่าเพิ่งกินแซนด์วิชนั้นนะครับคุณยาย
4: อุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเผ็ดๆอุ๊ยเผ็ดอะไรอย่างนี้โอ๊ยเผ็ด
1: คุณยายคุณยายเป็นอะไรล่ะคะคุณยายแก๊ปนี่มันหมายความ

0: โอ้ยยังเผ็ดอยู่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: ฮะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นน้ำ
2: เอ๊ะคุณแม่คุณแม่เป็นอะไรไปคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย
3: ก็กลับมาสิคะแอบเอาพริกมาใส่ไว้ในแซนด์วิชของหนูแต่คุณยายดันมากินเข้าไปแทนก็เลยเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
2: อะไรนะ
1: เอออย่าเพิ่งว่าผมเลยครับตอนนี้รีบช่วยคุณยายก่อนเถอะครับแม
2: ่จริงสิถ้าเผ็ดก็ต้องให้ดื่มนมนมช่วยลดความเผ็ดได
0: ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยข้ายังชั่ว
3: ทำไมนมถึงช่วยให้หายเผ็ดได้ล่ะคะเนี่ย
2: แม่เคยอ่านเจอมาที่เรารู้สึกเผ็ดก็เพราะว่าในพริกน่ะมีสารแคปไซซินที่ทำให้ช่องปากเราเกิดอาการระคายเคืองแต่น้ำนมน่ะจะเป็นตัวช่วยละลายสารแคปไซซินนั่นออกไปช่วยให้เราหายเผ็ดได
3: ้อ๋ออย่างนี้นี่เองดีนะเนี่ยที่คุณแม่มาช่วยไว้ก่อน
2: คราวนี้เห็นหรือยังแล้วว่าการแก้แค้นกันน่ะมันส่งผลเสียแค่ไหนดูสิขนาดคุณยายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ต้องมาเดือดร้อนไปด้วยคนหนึ่งแก้แค้นคนหนึ่งอีกคนก็ต้องแก้แค้นกลับวนเวียนกันไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่ปัญหามันจะจบลงล่ะแล้วต่อไปใครจะต้องมาเดือดร้อนเพราะพวกลูกอีกให้อภัยกันเถอะนะจ๊ะถ้าพวกเรารู้จักให้อภัยกันปัญหาทุกอย่างก็จะจบลงด้วยดีตัวเราเองก็จะสบายใจไม่ต้องเอาแต่คิดแก้แค้นคนอื่นตลอดเวลาคนอื่นๆก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนเพราะเราอีกว่าไงให้อภัยกันได้ไหมจ๊ะ
1: แก๊ปขอโทษนะครับที่แอบใส่พริกให้พี่แล้วก็ขอโทษคุณยายด้วยนะครับที่ต้องเดือดร้อนไปด้วยยกโทษให้แก๊ปด้วยนะครับ
0: จ้าถ้าแก๊ปสำนึกผิดอย่างนี้ยายก็ยกโทษให้จ้ะ
3: เออพี่ก็ต้องขอโทษนะที่ทำปากกาแก๊ปพังน่ะยกโทษให้พี่ด้วยนะแก๊ป
1: ครับแก๊ปเองก็ไปฉีกสมุดพี่เล่นก่อนเองอันนี้แก๊ปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแก๊ปผิดไปแล้ว
3: อืมจ้ะไม่เป็นไรจ้ะทีหน้าทีหลังก็อย่าทำอีกแล้วกันนะ
2: ครับดีมากจ้ะถ้าพวกลูกรู้จักให้อภัยกันอย่างนี้แม่ก็จะให้อภัยไม่เอาเรื่องที่พวกลูกทำไว้คราวนี้แต่ถ้ายังมีครั้งหน้าอีกแล้วก็คงไม่ต้องบอกนะว่าจะเป็นยังไง
4: เอ้ยครับต่อไปนี้พวกเราไม่กล้าอีกแล้ว

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: นุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหาร

ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไรคำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: รับรางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นอยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบ่อใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เวกกี้

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาทะเลนส์

0: ได้ตลอดเวลาอย่างนี้นะเราก็ว่าจะเกิดมาเพื่อเป็นศัตรูกับฉันจริงๆเพราะฉันแม่มดสีดำคนนี้นะเปลี่ยนใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของเด็กๆมากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในชีวิตเลยแต่ว่าคาถาวิเศษของฉันก็พังไปซะแล้วแล้วนี่จะแกล้งเจ้าเด็กคนนี้ให้เลิกยิ้มได้ยังไงกันนะว้าวนึกออกแล้วฉันยังมีของสิ่งนั้นอยู่นี่นา
1: ออกมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวโดยให้ทำความสะอาดบ้านอีกเหม็นก็เหม็นเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ว่าเรามาลานกว้างเร็วขนาดนี้คงไม่มีใครออกมาเล่นแน่เลยเอ๋นั่นตัวอะไรน่ะเห็นมาก่อนเลยนี่นาที่แท้ก็เป็นตู้กระจกเองหรอกล่ะเนี่ยใครเอามาวางไว้ตรงนี้กันนะ

0: ทำไมถึงได้มีตัวเราอีกคนนึงออกมาได้ล่ะทำท่าแบบนี้หรือว่านี่จะเป็นเงาของเราเองว้ายนั่นเธอทำอะไรของเธอน่ะเอานิ้วออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะมันสกปรกไม่รู้หรือยังไงอย่าหนีนะเดี๋ยวใครเห็นเขาก็เข้าใจผิดว่าฉันชอบวิ่งแข่งที่รูปแบบนี้กันพอดีหรอก
1: ดูเหมือนว่าแผนครั้งนี้น่าจะได้ผลดีเพราะเงาที่ออกมาจากตู้กระจกอาถรรพ์ใหม่นั้นจะมีนิสัยตรงกันข้ามกับตัวจริงไม่ว่าใครเจอเข้าไปก็ต้องปั่นป่วนวุ่นวายกับทุกคน
2: นั่นอะไรอ่ะนายเป็นใครกันทำไมหน้านายถึงเหมือนกับฉันเปียบเลยอ่ะแล้วทำไมจู่ๆถึงร้องไห้งองแงแบบนี้นายหน้าตาเหมือนฉันก็น่าจะเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวเหมือนอย่างฉันนี่นะลูกผู้ชายอ่ะเขาไม่ร้องไห้งองแงเป็นเด็กเล็กๆแบบนี้กันหรอกรู้ไหม
3: ว่าเขาทำไมอ่ะ
2: นี่หยุดก่อนอย่าวิ่งไปร้องไห้ไปแบบนั้นเซ่นายหน้าตาเหมือนกับฉันแบบเนี้ยเดี๋ยวคนก็คิดว่าฉันเป็นเด็กขี้แยกันหมดหรอกหยุดเดี๋ยวนี
1: ้ในที่สุดก็ถึงตาเจ้าแล้วสินะแต่ว่าสำหรับเจ้าฉันจะทำให้พิเศษกว่าคนอื่นสักหน่อยน่าจะดีกว่าฉันจะสั่งให้มีเงาออกมาจากกระจกพร้อมกันทีเดียว3เงาไปเลย
4: เอ๊ะนี่ตัวอะไรเนาะ
5: เขียวหวานเขียวหวาน
6: รีบไปด้วยกันเถอะเขียวหวานสับปะรดกับฟักทองอ่ะเขากำลังวิ่งไล่จับคนที่หน้าตาเหมือนพวกเขากันอยู่
4: ฮะ
6: เอ๊ะแล้วนี่ตัวอะไรอ่ะ
4: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ
6: แต่ว่าฉันว่าตอนเนี้ยพวกเราอ่ะรีบไปช่วยสับปะรดกับฟักทองกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันใหม่ก็แล้วกันนะ
4: เออได้สิ
1: โอ้ยอีกนิดเดียวแท้ๆแบบนี้ความสนุกของฉันก็เลยต้องรอไปอีกหน่อยเลยชะไ
4: ปเอ้าทั้งสองคนแยกเป็นคนละทางซะแล้ว
6: แบบเนี้ยเดี๋ยวหวานตามไปช่วยสับปะรดอีกแรงก็แล้วกันส่วนฉันน่ะจะตามไปช่วยฟักทองเอง
1: ทำความสะอาดบ้านนี่เหนื่อยจังเลยแต่ในที่สุดก็เสร็จจนได้เดี๋ยวพอต่างที่นอนเสร็จแล้วฉันก็จะนั่งพักดื่มน้ำชาให้สบายใจไปเลยโอ๊ยทำไมวิ่งเข้าบ้านแบบนี้ล่ะลูกโอ๊ยโอ๊ยเหมือนโอ๊ยว้ายแล้วทำไมบ้านถึงกลับมารกยิ่งกว่าเก่าอีกแบบนี้ล่ะโอ๊ยเป็นลมดีกว่า ความสนุกของฉันก็จะบังเกิดขึ้นล่ะ

0: พาเขากลับมาจนถึงที่เดิมจนได้หัวเห็ดนี่ฉลาดจริงๆเลยอ่ะรู้ว่าเขามีนิสัยตรงข้ามกับฉันก็เลยให้ฉันเอาชามข้าวไปที่ฉันชอบที่สุดมาคุยเขากลัวจนวิ่งกลับมาถึงที่นี่เองเลยอ่ะ
1: พวกของสับปะรดก็กลับมาแล้วด้วยเหมือนกันนี่นะแล้วพวกเราจะทำยังไงต่อกันดีล่ะ

0: ทำไมเธอถึงชอบแกล้งเด็กๆแบบนี้พวกเรายอมไม่ได้หรอกนะ
1: แย่แล้วสิเหมาพวกนี้ดันเป็นคนดีเรานิสัยตรงกันข้ามกับฉันแถมมาอยู่ตั้ง3คนแบบนี้ฉันเห็นทีจะต้องเป็นก่อนดีกว่า
0: ให้พวกเขากลับเข้าไปอยู่ในตู้แล้วพวกเขาก็จะหายไปเองล่ะจ้ะของอันตรายแบบนี้เห็นทีจะต้องส่งไปทิ้งไกลๆในที่ที่ไม่มีคนอยู่จะดีกว่าเห็นไหมล่ะว่าของบางอย่างก็สร้างปัญหาให้กับเราได้ดังนั้นคราวหน้าเมื่อเวลาที่พวกเธอเจอของแปลกๆเข้าจะต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้ด้วยนะจ๊ะเด็ก
2: ๆครับ
0: ดีมากจ้าถ้างั้นฉันไปก่อนแล้วนะ
1: อย่าหนีนะหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุด
3: แล้วเหรอคะแม
4: ่ฮะนี่ลูกกำลังช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านอยู่เหรอจ๊ะ
3: ใช่แล้วค่ะต่อไปเนี้ยหนูจะช่วยแม่ทำงานบ้านทุกวันเองค่ะ

0: B Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่า

0: นพายุภาคหนึ่ง
1: น้อยแอบหลับตอนทำงานอีกแล้วเหรอตานี่เราอุตส่าห์เตือนตั้งกี่หนแล้วว่าอย่าทำตัวเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับเด็กๆเห็นทีจะต้องแกล้งซะหน่อยแล้วล่ะ
2: อดอะไรอ่ะ
1: นี่แบบนี
2: ้อด
3: แม่ทำให้มีเหตุผลจุก
4: ข้าวโพดเนี่ยเขาขยันซ้อมดีจังเลยนะ
5: แหมก็งานสำคัญขนาดนี้นี่นา
6: สวัสดีค่ะคุณครู
1: เด็กๆจ้าช่วยฟังทางนี้กันหน่อยจ้าวันนี้ครูมีข่าวดีมาบอกคือว่าวงร็อกบอร์ดที่พวกเราได้ส่งคำเชิญไปถึงเขาเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนี้ได้ตกลงรับปากกับพวกเราแล้วว่าพวกเขาจะมาเปิดการแสดงที่หมู่บ้านของพวกเราในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ล่ะจ้า
7: อ้าร็อกบอร์ดจริงเหรอครับคุณครู
1: จริงสิจ้าลูกยาง
7: ว้าวยอดเลยยอดไปเลยเดี๋ยวข้าจะชวนบริสมาดูด้วยนะ
1: พวกเขายังอยากเชิญนักเรียนของพวกเราคนหนึ่งให้ขึ้นไปร่วมแสดงกับพวกเขาด้วยพวกครูจึงปรึกษากันแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะให้ข้าวโพดที่เป็นผู้ชนะการประกวดร้องเพลงแบบเดี่ยวเมื่อคราวที่แล้วได้รับหน้าที่อันมีเกียรติในครั้งนี้จ้ะข้าวโพดจ้ะแผ่นซีดีนี้วงร็อกบอร์ดเขาส่งมาไว้ให้ใช้สำหรับการซ้อมนะจ๊ะหนูออกมารับไปได้เลยนะจ๊ะ
8: แต่บิสเนี่ยเป็นใครกันหรออ
5: ๋อหัวเห็ดเพิ่งย้ายมาทีหลังก็เลยยังไม่รู้เรื่องนี้สินะคือว่าบิสเขาเป็นพูดล้มน่ะบ้านของลูกยางเขาอยู่แถวชายป่าเขาก็ชอบขึ้นไปตากลมเล่นบนภูเขาบ่อยๆแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาถูกลมแรงๆพัดจนเกือบจะลอยตามลมไปโชคดีที่บิสมาพบเข้าพอดีแล้วบิสก็ได้ช่วยลูกยางเอาไว้แล้วพวกเขาก็เลยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
8: ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เอง
9: นี่สับปะรดฉันเองก็มีเรื่องสงสัยเหมือนกัน
5: เขียวหวานสงสัยเรื่องอะไรเหรอ
9: คือว่าฉันเองก็ไม่รู้จักวงล็อกบอทเหมือนกันนะสิอายจังเลยอ่ะ
8: เรื่องแค่นี้เห็นจะมีอะไรน่าอายตรงไหนเลยนี่นาวงร็อกบอทน่ะเขาเป็นวงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวกันของหุ่นยนต์เครื่องดนตรีที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้น่ะ
4: ใช่แล้วล่ะสมาชิกวงร็อกบอทประกอบไปด้วยดนตรีหมายเลข16ดนตรีบอร์ดหมายเลข25แล้วก็หุ่นยนต์กีตาร์หมายเลข73ที่เป็นหัวหน้าวงด้วยยังไงล่ะ
5: อ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองนี่พวกเรามาดูข้าวโพดเขาซ้อมต่อกันเ

0: วันอาทิตย์นี้เร็วๆจังเลย
1: นั่นสิ
2: การแสดงจะเริ่มในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วล่ะรู้สึกตื่นเต้นหนึ่งเลยนะ
0: ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยข้าพ่อจะเป็นยังไงบ้างนะ
3: ก็คงกำลังตื่นเต้นเหมือนกับพวกเราด้วยเหมือนกันงั้นพวกเราไปแอบดูที่หลังเวทีกันดีกว่า

0: ต้าม
1: ีอะไรเหรอฟักทอง
0: คือว่าพีทเขาฝากลูกยางมาเตือนพวกเราทุกคนว่าวันนี้มีลมพายุใหญ่พัดเข้ามาในหมู่บ้านเราอะ
2: พายุใหญ่เหรอ
3: ใช
2: ่
3: แล้วใหญ่ขนาดพัดเวทีให้ปลิวไปได้เลยด้วยฉันก็เลยต้องรีบมาบอกให้ทุกๆคนกลับบ้านกันไปก่อนนะสิ
1: แล้วการแสดงของข้าวโพดกับวงร็อกบอดล่ะ
4: สงสารข้าวโพดสงสารข้าวโพดจังเลย
3: อันที่จริงฉันเองก็อยากดูการแสดงนี้มากด้วยเหมือนกันนะแต่บลิสก็บอกฉันว่าเรื่องของลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้ง่ายๆหรอกนอกจากว่าท่านเจ้าแห่งพายุจะยอมใจดีเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้เท่านั้นเอง
5: ท่านเจ้าแห่งพายุเหรอ
3: ใช่แล้วท่านเจ้าแห่งพายุเป็นเจ้านายของบลิสเขาน่ะอารมณ์ของท่านเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกการจะไปขอร้องท่านก็เลยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะสิ
1: แต่ถึงอย่างนั้นพวกเราก็น่าจะลองขอร้องท่านดูนี่นา
0: ใช่แล้ว
6: พวกเราทุกคนไม่อยากให้ข้าพ่อต้องผิดหวัง
3: ถ้าอย่างนั้นพวกนายไปที่ชายป่าแล้วเป่าใบไม้วิเศษนี่เรียกบริสออกมาขอให้บริสพาพวกนายไปหาท่านเจ้าแห่งพายุดูก็แล้วกันส่วนฉันต้องรีบไปเตือนคนอื่นๆเรื่องพายุต่อก่อนนะ
5: ขอบใจมากนะลูกยาง
7: เขียวหวานเป่าใบไม้ไม่เป็นหรอกเหรอเนี่ย
1: ถ้างั้นให้ฉันลองเป่าดูเอง
0: ไหนๆขอฉันลองมั่งสิ
8: เลี้ยงเป่าใบไม้แค่เนี้ยเดี๋ยวฉันสอนให้เองก็ได
5: ้ This
8: ใช่แล้วล่ะใบไม้น่ะเขาเป่ากันอย่างนี้นะ
0: แบบนี้นี่เอง
9: ดังแล้วดีใจจังเลยดีใจ
1: ไหนขอฉันลองดูด้วยคนสิ
0: เฮ้ยนี่ไม่ใช่เวลาเป่าใบไม้กันอยู่นะ
8: ที่แท้ก็เป็นอย่างนี้เองน่ะเหรอเดี๋ยวฉันจะพาพวกนายไปหาท่านเจ้าแห่งพายุให้เองแต่ว่าพวกเรามีกฎอยู่ว่าพูดลมอย่างพวกเราห้ามขออะไรแบบนี้จากท่านเจ้าพายุโดยตรงดังนั้นเรื่องการขอร้องพวกนายจะต้องเป็นคนจัดการกันเองนะ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราได้เลย
8: นี่เป็นประตูมิติที่เชื่อมตรงไปยังท้องพะโลงของท่านเจ้าแห่งพายุพวกนายเตรียมพร้อมที่จะไปกันหรือยัง
5: ปูนปูนปูนปูน
8: เอ้ยแบบนี้คงแปลว่าพร้อมกันแล้วนะ

0: ตอนนิทานลูกหมู3ตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมู3ตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่1จึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่2ที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่1และ2จึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่3ที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่3นั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่1ทำไมลูกหมูตัวที่1จึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานหนัก
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคน

0: และคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไมโทขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได
0: ้ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
2: พวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะ
0: นี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไมโทและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: โอ้สวยงามมากเลยอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไมโทต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
1: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

0: ท่านเข้าสู่รายการท่านเกมท่านเด็กไซเบอร์รายการนี้นะครับเพื่อท่านพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่จำเป็นต้องเรียนรู้นะครับโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะเข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินไปนะครับในยุคนี้นะครับเราบอกได้เลยว่าเราไม่อาจหยุดให้เด็กเข้าไปสู่โลกไซเบอร์ได้นะครับแต่เราสามารถปกป้องลูกนะครับจากเกมร้ายหรือเนื้อหาสุ่มเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัยได้นะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ปกครองและลูกหลานนะครับในยุคดิจิทัลไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับในแต่ละสัปดาห์นะฮะเราจะมีทีมการแข่งขันเนี่ยทั้งหมด2ทีมด้วยกันแต่ละทีมนะครับมีสมาชิกนะครับน้องๆ1คนครับพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะครับ1คนเพราะฉะนั้นมาเป็นคู่เราเลยเรียกว่าคู่หูไซเบอร์นะครับแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านของเราเพื่อสะสมเหรียญให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าใครสะสมเหรียญได้มากกว่าจะเป็นผู้ชนะและจะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคครับและวันนี้นะฮะเราไปแนะนำ2ทีมกันได้เลยบอกได้เลยว่าน่ารักอ่ะนะฮะทีมแรกนะครับทีมพิงกี้เซนตูรี่คุณแม่เมย์และน้องเฟย่า
1: เบื่อแล้วซี่โครงหมูขอเป็นคนในใจอยู่ได้ปะ
0: ทีมที่2นะครับทีม Powerpuff พิมพ์คุณแม่ปอและน้องพิมพ์ครับ
2: แดดแดดที่แยงตาไม่เท่าสายตาที่แยงใจ
0: บอกเลยนะฮะทีมนี้นะทั้งคุณแม่ปอแล้วก็น้องพิมละครต้องเข้าแล้วแสดงดีมากฉะนั้นเรามารู้จักกับแต่ละทีมกันดีกว่านะครับทีมแรกนะครับพิงกี้เซนตูรี่นะครับแม่เมย์แล้วก็น้องเฟย่าน่ารักมากน้องเฟย่า
3: ขอบคุณค่ะ
0: ตื่นเต้นไหมคะ
3: ตื่นเต้นมากเลยค
0: ่
3: ะอ
0: ุ้ยเหรอนี่คือตื่นเต้นหน้าตาตื่นเต้นหน้าตาดูสู้คล่องมากเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
3: โตขึ้นอยากเป็นนักแสดงค่ะ
0: แล้วคุณแม่เตรียมตัวอะไรให้เขาอ่ะกับการที่เขาอยากเป็นนักแสดง
4: ก็มีพาไปเรียนพวกการแสดงค่ะเรียน

0: เต้นเรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่รู้มาว่าขอโทษอันนี้ขออนุญาตถามนะคุณแม่คุณแม่เมย์คือน้องเฟย่าเป็นเด็กหลอดแก้วใช่
0: ค่ะเป็นเด็กหลอดแก้วค่ะ
1: คือทำไมถึงอยากมีลูกแล้วเป็นแบบวิธีนี้ครับโทษที
0: คือด้วยเหมือนเราอยากมีลูกเป็นลูกครึ่งอยู่แล้วอะค่ะแล้วเผอิญว่าตอนนั้นพอดีช่วงนั้นคือสามารถทำได้ก็เลยมันตอบโจทย์ก็เลยตั้งใจที่จะทำค่ะซึ่งเขาก็รู้ค่ะ
1: รู้น้องเฟย่ารู้ไหมว่าเราเป็นเด็กหลอดแก้ว
2: รู้ค่ะ
1: แต่เป็นเด็กหลอดแก้วที่สวยที่สุดในโลก
0: ขอบคุณค่ะ
1: พี่หน่อยบอกเลย นะครับถามคุณแม่รายการของเราเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกโลกในโลกไซเบอร์คือน้องเฟย่านี่เขาติดพวกเกมเขาติดพวกโซเชียลอะไรไหมฮะ
0: ก็มีติดบ้างค่ะแต่ว่าแม่ก็ต้องจำกัดเวลาในการเล่นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พอแม่บอกให้จำกัดเวลาเล่นเรารู้สึกยังไงฮะ
2: บางทีก็แอบงอนค่ะแต่บางทีก็เชื่อแม่ค่ะ
1: อ๋อนี่งอนบ้างเชื่อบ้าง ตามอารมณ์เรานะครับเคยแบบว่าติดแบบเล่นสมมุติเล่นคอมพิวเตอร์หรือเล่นอะไรเกมอะไรพวกนี้แบบนานที่สุดกี่ชั่วโมง
2: เกือบชั่วโมงนึงค่ะ
1: โอ้แล้วคุณแม่ก็บอกว่าอ่ะพอแล้วอะไรอย่างนี
0: ้
1: ดีมากวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าการอยู่ในโลกดิจิตอลหรือว่าเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีป้องกันอะไรยังไงนะครับอ่ะมาที่ทีมนี้บ้างครับ Powerpuff พิมพ์นะฮะคุณแม่ปอกับน้องพิมพ์เป็นลูกครึ่งไหม
3: เป็นครึ่งลูกค่ะ
1: เป็นครึ่งลูกนะครับละครต้องเข้าคุณแม่ตรงๆนะเป็นครึ่งลูกเหมือนแบบมีเชื้อสายจีนนิด
3: ๆก็เป็นคนจีนค่ะมีเชื้ออากงอาม่าเป็นคนจีนแท
1: ้ๆโอ้อากงอาม่าคงไม่ใช่อิตาลีอย่างแน่นอนมาสายนี้แล้วน้องพิมพ์คุณแม่ดุไหม
4: ก็ถ้าดุก็ดุค่ะ
1: เหรอส่วนใหญ่เขาคุณแม่จะดุน้องพิมพ์เรื่องไหนทำผิดอะไร
4: อาจจะเป็นพวกหนูจำที่สอนไม่ได้หรือว่าลืมนู่นลืมนี่เดินชนนู่นชนนี่ค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อเหรอแล้วอย่างน้องพิมโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ
4: อยากเป็นศิลปินนักร้องอะไรพวกนี้ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้เด็กเป็นพวกนี้นะตอนผมยังจำได้เลยกว่าจะเป็นได้หรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบสนับสนุนนะเป็นได้แน่นอนคุณแม่ปอฮะแล้วอย่างมีประสบปัญหาไหมฮะกับน้องพิมแบบเขาอยู่ในโลกไซเบอร์หรืออยู่ในโซเชียลแบบติดนะอะไรแบบนี้มีไหม
3: ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเหมือนกันก็คือจำกัดเวลาให้เขาเล่น
1: ครับ
3: ถึงเวลาเขาก็จะวางเองอัตโนมัติเพราะว่าไม่งั้นก็จะโดนดุอีก
1: ใช่ดุ
3: ก็คือเหมือนว่าเคยตกลงเป็นข้อตกลงว่าเราจะมีเวลาลงมาปุ๊บไม่ให้แตะมือถือเลยก็คือต้องทำทานข้าวทำอะไรให้เสร็จก่อนมาถึงเวลาเบรกก็คือให้เขาจับมือถือแล้วเขาก็เล่นอัตโนมัติของเขาเลยพอถึงเวลาเขาก็จะวางหรือว่าโอเคพอแล้วนะเพราะว่าอยากให้เขาทำกิจกรรมอื่นด้วยไม่อยากให้ติดมือถือ
1: แล้วผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าผู้ใหญ่หรือหลายๆครอบครัวนะฮะจะมีวิธีรับมือหรือว่าเปลี่ยนให้ลูกหลานเนี่ยเลิกติดเกมแล้วก็วิดีโอที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมีวิธีแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองครอบครัววันนี้ร่วมใจกันนะฮะแหมจิตใจจะตรงกันหรือเปล่านะครับมาร่วมกันเล่นเกมสะสมเหรียญกันครับเราไปดูกันเลยว่ากฎกติกาเป็นอย่างไรครับ
5: การแข่งขันรอบที่1เกมเปลี่ยนเธอลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาเปลี่ยนจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆ เปลี่ยนจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
1: นั่นแหละครับทั้งสองทีมก็เข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับและวันนี้นะครับรอบที่1นะฮะเราจะมีเหตุการณ์ไซเบอร์สตอรี่นะครับมาจากทั้งสองครอบครัวนะครับและจำลองเรื่องจริงนะครับจากครอบครัวของทีมงานเราทีมงานเราไปสำรวจเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วเอาเรื่องนั้นมาทำกันนะครับและน่าจะเกิดขึ้นบอกได้เลยว่าหลายๆครอบครัวจะเป็นแบบนี้นะฮะไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องกันเลยครับ
6: มินิทำอะไรอยู่คะนี่มันเวลาเรียนภาษาอังกฤษของมิสซิสแมรี่ไม่ใช่เหรอคะทำไมหนูยังมานั่งเล่นเกมอยู่คะเนี่ยออกจากเกมแล้วเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้เลยนะคะ
7: แม่คะหนูกำลังช่วยเพื่อนแมตช์สำคัญอยู่นะคะเนี่ยค่ะหนูกำลังจะปาดบอสได้แล้วนะคะ
6: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมินิจะโดนแม่ปาดนะคะ
7: แม่คะตานี้มันใกล้จะจบแล้ว หนูขอจบตานี้ก่อนได้ไหมคะ
6: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมแล้วเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้ถ้าคะแนนภาษาอังกฤษเทอมนี้หนูไม่ได้ A แม่จะลงโทษหนูโดยการห้ามเล่นเกม1เดือนนะคะ
7: แม่คะ
8: ท่านครับเล่นเกมอะไรอยู่เสียงดังออกนอกห้องเลย
9: เกมยิงคนครับแม่แม่ดูนี่สิผมเลือกปืนได้หลายแบบเลยนะถ้าแม่จะฆ่าให้ตายในระยะไกลแม่ต้องใช้ปืนแต่ถ้าแม่จะซุ่มเข้าไปใกล้ๆเนี่ยแม่ก็ใช้มีดในแทงได้เลยแม่ดูนี่นะเดี๋ยวมึงจะลอบไปข้างหลังคนนี
8: ้ฐานทัพทำไมเล่นเกมโหดร้ายอย่างนี้ล่ะลูกไปโหลดเกมนี้มาจากไหน
9: ถามไม่ได้โหลดครับมันอยู่ในโทรศัพท์ของพ่อแม่เอาโทรศัพท์ของฐานไปซ่อมฐานก็เลยไปยืมพ่อมาเล่นครับ
8: แต่เกมนี้มันไม่เหมาะสมกับหนูนะลูกเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นเถอะ
9: ทำไมล่ะครับแต่เกมนี้มันมากเลยนะแม่สนุกกว่าเกมสะกดคำศัพท์ตั้งเยอะ
8: มันน่ากลัวไงลูกมีคนตายมีเลือด
9: แต่ถามไม่กลัวเลือดนะแม่
8: แต่แม่กลัว
9: แม่ก็ไม่ต้องเล่นสิครับถ้าฐานจะเล่น
8: ฐานแม่ขอเถอะนะแม่ไม่ชอบให้ลูกเล่นเกมยิงคนมันอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนโหดร้ายน่ากลัวแล้วก็ออกไปยิงคนจริงๆที่ไม่ใช่ในเกมนะเปลี่ยนไปเล่นเกมสะกดคำเถอะได้ประโยชน์กว่ากันตั้งเยอะ
5: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำภารกิจให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายยอมเปลี่ยนจากการเล่นเกมหรือว่าจะไม่มีครอบครัวใดทำได้ เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
1: ดูไซเบอร์สตอรี่จบกันแล้วนะครับเอาละครับคิดกันให้ดีๆนะครับมีทั้ง A และ B นะฮะเรามาดูนะครับคำถามกันก่อนคำถามของไซเบอร์สตอรี่คำถามมีอยู่ว่าครอบครัวใดนะครับทำให้เด็กเปลี่ยนจากเกมได้สำเร็จครอบครัว A ครอบครัว B หรือไม่สำเร็จทั้งคู่คือโ no, นครับเลือกการ์ดได้เลยนะครับเลือกกันดีๆนะครับมีการ์ด A B หรือโ no, นนะครับเลือกเพื่อคำตอบนะฮะเอาละครับเดี๋ยวผมนับ1 2 3แล้วเปิดพร้อมๆกันเลยนะครับไม่รู้ว่าคุณแม่กับคุณลูกจิตใจจะตรงกันหรือไม่นะหรือว่าไม่ตรงกันนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2สามเปิดครับเอาครับไม่มีใครตรงกันเลยทั้งครอบตัวเดียวกันทีมนี้นะฮะพิงกี้เซนตูรี่นะฮะคุณแม่เมย์แล้วก็น้องเฟรย่าก็ไม่เหมือนกันนะครับคุณแม่ตอบครอบครัว A ส่วนน้องเฟรย่าตอบครอบครัว B ถามนิดนึงถามนิดนึงก่อนทำไมถึงก็ตอบครอบครัว B น้องเฟรย่า
2: ไม่รู้สิคะใจมันอยากตอบครอบครัวบี
1: ค่ะใจจริงอันนี้ใช้ใจเป็นที่ตั้งหรือว่าชอบคนที่เล่นในอาจจะหล่อได้อะไรอย่างนี้นะเป็นแบบนั้นนะฮะส่วนคุณแม่นะฮะทำไมถึงเลือก A ฮะ
0: แม่คิดว่าคือด้วยเหตุวิธีการที่แบบว่าเดี๋ยวจะโดนหยุดเล่นเกมอย่างเงี้ยค่ะ1เดือนอย่างเงี้ยคืออาจเคยมีใช้กับลูกเหมือนกันแล้วลูกก็หยุดค่ะก็เลยเดาอาจจะเป็นยังไง
1: แต่ข้อบีเขาก็มีคำแนะนำที่ดีเหมือนกันแต่เราว่ามันน่าจะใช้วิธีแบบนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ครับมาถึงทีมนี้นะฮะ Powerpuff พิมพ์ไม่เหมือนกันอีกนะมันน่าจะมีเหมือนกันสักครอบครัวนะแต่ไม่เหมือนกันเอาความคิดแตกต่างได้ไม่มีปัญหาเลยคุณแม่ฮะทำไมถึงตอบครอบครัว B
3: ก็คิดว่าอันนี้คือใช้จากชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะก็คือเด็กสมัยนี้คือถ้าใช้ไม้แข็งกับเขาจะมีการต่อต้านก็เลยปัจจุบันนี้คือใช้กับลูกๆก็คือใช้ไม่อ่อนพูดอธิบายเหตุผลให้เขาฟังแล้วเขาก็คิดตาม
1: เคยใช้ไม้แขวนเสื้อไหม
3: มีบางครั้ง
1: มีบางครั้งนะไม้แข็งไม่ได้ไม่อ่อนก็ยังใช้ไม้แขวนเสื้อดีกว่านะครับและส่วนน้องพิมพ์นะฮะทำไมถึงเลือกโนไม่ถูกทั้งคู่
4: เพราะว่าหนูเห็นเหมือนเด็กต่อต้านกันค่ะแต่ละข้อก็เลยตอบโนไปเลยค่ะ
1: คือถ้าเป็นหนูก็จะต่อต้านเหรอฮะคือห้ามแบบเอก็ต่อต้านเพราะว่าเดี๋ยวหยุดเลยนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วน B ก็ใช้แบบว่าไม่อยากให้ลูกแบบเห็นไม่อยากเห็นเลือดเห็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
4: ใช่
1: ครับผมไม่รู้นะฮะใครจะถูกบ้างแต่ต้องบอกได้เลยว่าทั้งสองครอบครัวไม่ตรงกันสักคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะได้เหรียญไปผมไม่ทราบไปชมเฉลยกันเลยครับ

0: คนที่ได้เหรียญไปก็คือทีมพิงกี้เซนจูรี่คุณแม่เมย์นะครับได้ไป100เหรียญครับยินดีกับคุณแม่เมย์ด้วยนะฮะคือจริงๆแล้วเลือกข้อนี้เพราะอะไรจริงๆแล้ว
1: เพราะดูจากใกล้ตัวค่ะคือมีลูก2คนอีกคนนึงใช้ไม้อ่อนอีกคนนึงใช้ไม้แข็งเนี่ยค่ะสลับกันก็คือเราดูแล้วก็คือคนใช้ส่วนมากไม้แข็งจะได้ผลเพราะเราเคยพยายามใช้ไม้อ่อนแล้วแบบบางทีก็ไม่ค่อยเชื่อเรา
0: จริงๆแล้วคุยกับเขาให้รู้เรื่อง คุยกับพูดกับเขาดีๆผมว่าเด็กอย่างนี้น่าฟังนะนะครับฟังไหมคะน้อง
2: ฟังเป็นบางครั้งค่ะ
0: ฟังเป็นบางครั้งนี่เด็กมีความคิดของตัวเองนี่เราชอบเด็กธรรมชาติมากเลยก็จริงๆบางทีเราก็ไม่เชื่อนะอารมณ์บางทีเรามีเหตุผลส่วนตัวของเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่เขาไม่ดื้อดื้อไหม
2: ไม่ได้ดื้อมากค่ะน้องชายดื้อกว่า
0: เอาน้องชายทำไมดื้อกว่าทำไมเขาดื้อกว่าเรารู้ได้ไงอ่ะ
2: เพราะว่าน้องชายชอบหยิกหัวหนูค่ะ
0: เอาละครับแต่เป็นความน่ารักคุณแม่ควบคุมได
1: ้
0: สามารถควบคุมได้นะครับอ้าวฝั่งนี้นะคุณแม่ปอแล้วคุณแม่น้องพิมพ์นะยังมีโอกาสนะเรายังมีอีกข้อนึงนะครับจริงๆมีพี่น้องไหมน้องพิมพ์
3: มีค่ะ
0: มีพี่หญิงผู้ชาย
3: ผู้ชายค
0: ่
3: ะ
0: เล่นแบบน้องไฟย่าไหม
3: เขาจะชอบมาตีหนู
0: เด็กผู้ชายชอบเล่นต่อสู้แล้วคุณแม่ห้ามยังไงอ่ะถ้าสมมติเขาเกิดมีอะไรอย่างงี้ด้วยกัน
4: ก็ขู่ค่ะบอกว่าถ้าอยู่กัน2คนเล่นกัน2คนทะเลาะกันเดี๋ยวจะแยกอยู่ทิศเหนือทิศใต้ทีละคนไม่ให้อยู่ด้วยกันให้อยู่คนเดียว
0: เอาละครับเรามาดูข้อต่อไปนะครับจริงๆแล้วผมอยากพูดตรงนี้นะฮะว่าเด็กไซเบอร์ยุคนี้นะฮะเขามีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองแต่ถ้าไม่มีเป็นของตัวเองก็อาจจะแอบไปเอาของคุณพ่อคุณแม่มาเล่นนะฮะได้ชมวิดีโอด้วยตัวเองนะครับเนื้อหาในโลกโซเชียลในโลกไซเบอร์เนี่ยเข้าถึงเด็กได้ง่ายมากเลยนะครับและบางทีผู้ปกครองก็ไม่สามารถนะครับดูแลเนื้อหาได้ในวิดีโอได้หรือว่าเกมที่ลูกเล่นได้ตลอดนะครับเพราะบางทีคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานบางทีคุณแม่ต้องไปดูแลอันอื่นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับช่วงของวัยเท่าไหร่นะครับผู้ปกครองหลายคนอาจจะนะฮะวุ่นวายกับงานอย่างที่บอกนะครับจนไม่มีเวลาที่จะมาคอยดูแลวิดีโอหรือว่าสิ่งที่ลูกๆได้ดูกันนะครับเคยไหมคุณแม่ปอน้องพิมพ์เขาดูแบบดูส่วนใหญ่เขาดูอะไรฮะในวิดีโอ
4: ส่วนมากพิมพ์จะดูจะเป็น YouTube ส่วนมากจะเป็นแบบ TikTok เป็นเต้นแล้วก็เป็นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซะมากกว่า
0: สิ่งที่บอกมาไม่ใช่ขนมพิมพ์หรอกพี่ก็ดู TikTok ทั้งวันเลยมันช่างได้ท่องโลกไซเบอร์มันสนุกอ่ะโอเคแล้วยังไงฮะ
4: ก็คือว่าแต่จะมีบางครั้งส่วนมากจะเป็นลูกชายค่ะจะมีบางครั้งแบบชอบแบบเหมือนเกมต่อสู้แบบจะชอบเล่นเกมมากกว่าจะมากกว่าคนพี
0: ่
4: แต่ว่าจะเซิร์ฟแบบเกมแต่ว่าเราก็บอกเขาว่าไม่ได้อันไหนที่เล่นได้เขาจะมาแต่เขาจะมีข้อดีอย่างนึงตรงที่ว่าเขาจะมาขออนุญาตโหลดเกมว่าอันนี้โหลดได้ไหมอันนี้โหลดได้ไหม
0: บางคนแอบโหลด
4: ใช่
0: บางทีกลับมา
4: อันนี้ก็มีแอบโหลดเหมือนกัน
0: ซื้ออาวุธไปตอนนี้อันนี้มีนะ
4: ใช่
0: แต่นี่เขามาขออนุญาตก่อน
4: ใช่ค่ะ
0: ส่วนคุณแม่เมย์นะฮะน้องเพย์ญาติส่วนใหญ่เขาดูอะไรใน
2: ดู TikTok ค่ะ
0: ยังว่าจะหนูแล้วพี่ก็ดูพี่ชอบดูเพื่ออะไรเอาตรงๆอ่ะดูเพราะว่ามันสนุกหรือว่าม
2: ันดูแล้วมันเพลินดีค่ะพวกแบบว่ามันทำคอนเทนต์แบบว่าของกินไปเดินนู่นเดินนี่เดินนั่นนะคะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งเกมนะครับกับเกมที่มีชื่อว่ายี่ต้องแบนครับ
5: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
0: และนั่นก็คือกฎกติกาของเกมอย่างนี้ต้องแบนนะฮะทราบเรียบร้อยแล้วน้องคุณแม่เมย์แล้วก็

0: เฟรย่าทราบกฎกติกาเรียบร้อยพี่ปอกับน้องบิมเรียบร้อยแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาล่ะเข้าใจกติกาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสะสมเหรียญกันไปให้เยอะๆเพราะว่าแชมป์ออฟเดอะวีครอทั้งสองครอบครัวอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับเอาล่ะไปไปไปไปดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งน้องน้องคู่นะตอนนี้กำลังทอรหัสกันอยู่นะฮะอีกคนนึงมึกหมดอีกคนนึงขึ้นไม่ทันนี่แน่เอาล่ะตอนนี้ต้องส่งไปให้คุณแม่นะฮะเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับโอ้ยนะฮะเหมือนซ้อมเต้นเลยนะฮะไปแล้วฟังทีมนะฮะเพราะว่าพับทีมไปแล้วนะฮะอุปกรณ์แรกอุปกรณ์แรกน้องไปได้แล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วเอาล่ะ
2: วิธีการเปิดโหมดความปลอดภัยในโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเปิดแอป YouTube ที่ลงทะเบียนไว้กดไปที่รูปหน้าเราบัญชีของเราจากนั้นกดไปที่การตั้งค่า Setting

0: ครับนี่นะฮะน่ารักจริงจริงทั้งคู่เลยนะฮะ
1: กดไม่ได้
0: กดไม่ได้กดไม่ได้
1: ไปกดรหัสไหม
0: กดรหัสไหม
1: อะไร
0: กดรห
1: ั
0: สไหม
1: ไม
0: ่
1: ใช่
0: กดรหัสไหมอ
2: ะไรเนี่ย
0: เอาอะไรเท่าไรกดรหัสไหม
2: สองสามห้าเอ้าสอง
0: สองอะไรสองสามห้าอะไร
2: สองสามห้าสอง
0: สองสามต่อไปทำต่อไปทำต่อไปเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จสามห้า
2: สอง
0: ไปกดรหัสมาทำต่อไปทำต่อไปอ
2: ะไรเนี่ย
0: อะไร
2: โอเคแล้ว
0: ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วไปเชียร์แม่ไปเชียร์แม่เชียร์หรือกดดันก็ไม่รู้เชียร์แม่หรือกดดันแม่เอาละครับเร็วเร็วเร็วเร็วโอ้โหร้องเป็นแมวเลยนะเอาละไม่เป็นไรเขาได้เขาได้ไหมเขาได้ไหม
1: โอเคค่ะ
0: โอเคค่ะกดกดนี่ทำกิจกรรมอะไรเล่นไปแล้วใช่ไหมฮะให้มันเสร็จไปแล้วแต่อาจจะไปพลาดอะไรนี่ไม่เป็นไรนะฮะแต่สุดท้ายแล้วต้องทำให้สำเร็จเอาละครับและตอนนี้ท่านคณะกรรมการได้รวบรวมนะฮะตอนนี้รวบรวมคะแนนสักนิดหนึ่งผมบอกได้เลยนะฮะเมื่อกี้ก็น้องๆก็ถอดรหัสนะฮะแล้วก็คุณแม่ก็กดรหัสไปนะฮะเอ้ยจริงๆแล้วในคอมพิวเตอร์ของที่บ้านมีการแบบใส่รหัสล็อกรหัสอะไรไว้ไหมฮะ
1: มีเป็นใช้เป็นตัวบล็อกตัว YouTube ให้น้องคนเล็กอะค่ะมีเคยทำอยู
0: ่คนโตไม่ต้อง
1: คนโตไม่
0: คนเล็กคนเล็กยังตัดสินใจอะไรบ้างไม่ได้แต่อันนี้ไว้ใจได
1: ้
0: ส่วนแม่ปอนะฮะที่บ้านมีคอมพิวเตอร์ที่แบบต้องล็อกอะไรแบบนี้ไหม
3: มีค่ะมีค่ะ
0: มีนะฮ
3: ะ
0: แล้วเขาล็อกทั้งคู่เลยไหมฮะพี
3: ่ก็ส่วนมากของคนเล็กจะล็อกที่มือถือเขาจะล็อกแต่คนโตไม่ล็อกค่ะเขามีพิจารณาในการแบบดูส่วนมากก็ไม่ค่อยดูค่ะคือข้ามพิมพ์จะไม่ค่อยอะไรมากมาย
0: ครับผม
3: ใช่
0: ไว้ใจได้
3: ค่ะไว้ใจได้
0: เอาล่ะท่านคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนแล้วนะครับเรามาสรุปเหรียญสำหรับข้อนี้กันดีกว่าอย่างนี้ต้องแบนข้อนี้ใครได้ไปกี่เหรียญนะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนตูรี่นะครับสำหรับแม่เมย์แล้วก็น้องเฟรย่านะครับได้คะแนนไป2อุปกรณ์200เหรียญนะครับรวม2เกมนะฮะพิงกี้เซนตูรี่นะฮะรวม2เกมแล้วได้ไป300เหรียญครับส่วนทีม Power Puff Team นะฮะ2เกมรวมไปได้300เหรียญเหมือนกันนะฮะสนุกสนุกแน่นอนครับเพราะตอนนี้นะครับเหรียญของทั้ง2ทีมนะครับเท่ากันอยู่ที่300เหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นเสมอกันอยู่นะฮะ300เหรียญเอาปรบมือให้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะแม่ปอแล้วก็น้องพิมสู้จังสู้ต่อนะ
4: สู้ต่อค่ะ
0: สู้ต่อแล้วเรานะฮะน้องแม่เมย์แล้วก็น้องเฟย่าสู้ไหมฮะ
2: สู้ค่ะ
0: จะกดดันแบบวันนี้ไหมฮะจะเชียร์แม่แบบวันนี้ไหม
2: เชียร์ค่ะ
0: ซอยเท้ายิกเลยนะบอกเลยนะฮะกดดันแม่น่าดูเลยนะครับแต่รับรองว่าเราต้องไปลุ้นกันต่อกับภารกิจที่3นะครับรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราใหม่ได้ในทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับ
5: วิธีการของคุณแม่ในครอบครัว A อาจจะได้ผลในวันนี้แต่สังเกตได้ว่าน้องไม่พอใจเหมือนคุณแม่ไม่สนใจความรู้สึกความต้องการของน้องแนะนำค่ะแนะนำว่าควรมีการตกลงกันล่วงหน้าว่าจะให้เล่นในช่วงเวลาใดได้บ้างกี่ชั่วโมงและเตือนอย่างนุ่มนวลแตะมือหรือตั้งเวลาก่อนถึงเวลา10นาที5นาทีเพื่อให้น้องรู้ว่าใกล้ถึงเวลาตามข้อตกลงและเริ่มถอยตัวออกจากเกมขอเก็บตามเวลาพร้อมชื่นชมที่น้องทำได้ตามกติกาการชื่นชมจะช่วยสร้างการยอมรับกติกาได้รับความร่วมมือไปพร้อมๆกับความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเมื่อถึงเวลาอาจจะพูดว่าหมดเวลาค่ะขอแม่เก็บนะคะเก่งมากค่ะที่พยายามทำได้ตามข้อตกลงกรณีที่เด็กงองแงอยากเล่นต่ออาจจะแสดงให้รู้ว่าแม่เข้าใจความต้องการเช่นแม่รู้ว่าหนูสนุกและอยากเล่นต่อแต่เราตกลงเวลากันแล้วนะคะตอนนี้คงต้องหยุดเพื่อไปเรียนก่อนพรุ่งนี้เรามาเล่นใหม่ตามเวลาที่ตกลงกันนะคะด้วยท่าทีที่นุ่มนวลแต่ยังชัดเจนในกติกาเด็กจะรับรู้ได้ว่าแม่ชัดเจนกับกติกาแต่ก็ยังเข้าใจความรู้สึกช่วยรักษาความรู้สึกดีๆและความร่วมมือในครั้งถัดๆไปค่ะ กรณีครอบครัว B สื่อที่พ่อแม่เห็นว่าไม่เหมาะรุนแรงอาจจะลองถามความเห็นให้เด็กเล่าเพื่อแชร์ประสบการณ์เพื่อทำความเข้าใจว่าเด็กรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เล่นพ่อแม่สามารถบอกได้ว่าพ่อแม่ไม่สบายใจโดยไม่ด่วนสรุปการดึงมือถือออกจากมือทันทีนั้นอาจจะสร้างความขัดแย้งได้นะคะควรพูดคุยดีๆเบี่ยงเบนความสนใจออกไปสู่กิจกรรมอื่นๆและใช้การตกลงเวลาตามกติกาเช่นเล่นได้แต่ต้องไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันในวันธรรมดาต้องไปโรงเรียนเมื่อเสร็จงานอื่นๆแล้วหรือ2ชั่วโมงในวันหยุดการที่เด็กเล่นเกมหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงอย่างกรณีครอบครัว B อาจจะเป็นการยากที่จะห้ามเล่นโดยเฉพาะเด็กวัยโตกรณีที่อยากให้หยุดเล่นเลือกเล่นอย่างอื่นควรถามความเห็นว่ามีสื่ออะไรที่สนุกและมีประโยชน์บ้างให้เด็กได้เล่าให้ฟังชวนเล่นกีฬาหากิจกรรมทำร่วมกันและชื่นชมที่เด็กร่วมกิจกรรมนั้นๆก็ช่วยให้เด็กควบคุมตัวเองในการเล่นได้ดีขึ้นหลักการโดยแนะนำให้จัดเวลาสม่ำเสมอและช่วงเวลาที่ไม่ได้เล่นควรมีกิจกรรมทางกายอื่นๆหรือกิจกรรมดีๆร่วมกันเพื่อดึงความสนใจไปจากเกมและสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการติดเกมในอนาคตค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดำ186-200

0: วัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะแล้ววันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นตอนที่พิเศษมากๆโดยเฉพาะพิธีกรของเรานะคะเรียกได้ว่าพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าดูหล่อขึ้นขาวขึ้นแล้วก็ดูเกาหลีมากยิ่งขึ้นค่ะขอต้อนรับนะคะพี่ตั้วนเรศหันพันพงค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงครับ
0: ค่ะ
2: แล้วขอบคุณมามากเลยนะครับทำให้พี่ดูดีขึ้นมาเลยนะครับ
0: ค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณคร
0: ับ10บาทครับ
2: เดี๋ยวให้หลังฉากนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะที่ต้องเชิญพี่ตั้วมาในวันนี้ก็เพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของคู่สามีภรรยานั่นเองเพราะฉะนั้นหมอรุตซึ่งยังเป็นหนุ่มโสดเนี่ยไม่อินอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเชิญพี่ตั้วมาเพราะว่าเพิ่งจะเรียกได้ว่าสละโสดนะเป็นแบบคู่เข้าใหม่ประมาณมาเมื่อแบบปลายปีหมาดๆนี้เองเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคุยในเรื่องนี้เนี่ยต้องถามพี่ตั้วก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชีวิตคู่
2: จริงๆนี่ปิดมาตั้งนานนะครับปิดข่าวไม่อยากให้ใครรู้มาบอกนี่เขารู้ทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์หลังจากที่แต่งงานแล้วใช่ไหมครับก็มีความสุขดีครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็
0: พูดความจริงก็ได
2: ้มีความสุขดีแต่ว่ามีเรื่องให้ต้องเขาเรียกว่าก็ทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันมากขึ้นมากกว่าตอนที่เป็นแฟนกันครับแต่ไม่ได้ทะเลาะกันนะครับ
0: ค่ะ
2: นะฮะ
0: เขาเรียกได้ว่าเรียนรู้กัน
2: เรียนรู้แล้ว
0: และการปรับตัวนี่ค่ะก็ถือว่าดีค่ะ
2: แล้วด้านมานี่เป็นยังไงครับก
0: ็
2: เปลี่ยนสถานะเหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากที่เป็นสามีเป็นภรรยาเปลี่ยนมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นไงครับ
0: ไม่อยากจะเล่าเลยพี่ตู
2: ้เล่ามานะครับเล่ามาเลยครับ
0: คือรู้สึกว่าตั้งแต่แบบเป็นแม่มีลูกเนี่ยนะคะคือขี้เยอะขึ้นค่ะพี่ตู
2: ้โอ้ยอันนี้มันเรื่องส่วนตัวป่ะครับเดี๋ยวพี่เอากระดาษชำระ
0: ไม่ใช่ขี้อย่างนั้นค่ะพี่ตู้หมายถึงแบบเป็นคนที่แบบขี้งอนมากขึ้นขี้น้อยใจขี้บ่นแล้วก็อีกสารพัดขี้เลยดีกว่าค่ะพี่ตู้ประดังประเดเข้ามาตอนช่วงมีลูกนี่แหละค่ะ
2: ก่อนหน้านี้ก็เยอะอยู่แล้วนะครับมีลูกแล้วเยอะกว่านั้นอีกเหรอครับ
0: พี่ก็ไม่ต้องพูดความจริงก็ได
2: ้สงสารสามีคุณมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เรานะครับก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากครูนกดร.ศิริลักษณ์รัตน์สัมฤทธิ์นะครับท่านเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษานะครับซึ่งครูนกนี่นะครับมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวครับ
0: ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีครูนกค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค
3: ่
4: ะสวัสดี
0: ค่ะโดยจากประสบการณ์ของครูนกที่ให้คำปรึกษาครอบครัวเนี่ยมาหลายปีเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะสะท้อนได้ไหมคะว่าปัญหาของครอบครัวไทยในปัจจุบันนี้
3: ค
0: ่
3: ะ
0: มันคืออะไรคะ
3: ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของผู้หญิงผู้ชายคนที่อำนาจในครอบครัวมักจะเป็นคนที่นำเงินเข้ามาก็คือผู้ชายนะคะซึ่งวัฒนธรรมไทยก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยวัฒนธรรมเราเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่คุณผู้ชายทำงานถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ภรรยาก็ต้องทำงานฉะนั้นออกไปหาเงินด้วยกันทั้งคู่แต่ไอ้ความเคยชินสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาหลายๆครอบครัวที่ผู้ชายไม่ต้องทำอะไรอ่ะแต่ว่าลูกสาวมาเช็ดนี่หน่อยมาช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าลูกชายนั่งอาจจะอ่านหนังสือฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่เราเขาเรียกเคยชินนะคะแต่เมื่อปัจจุบันทุกๆอย่างเปลี่ยนไปสามีและภรรยาทำงานฉะนั้นภรรยาควรที่จะได้รับหรือเป็นความต้องการเนี่ยก็คือความเท่าเทียมกันทั้งข้างนอกบ้านแล้วก็ในบ้านอันนี้จะเห็นเป็นปัญหา
0: แล้วอย่างวิธีการหรือว่ากระบวนการในการที่เราจะเข้าไปในการแก้ปัญหา
3: เริ่มแรกก่อนเลยนะคะก็คือการที่ให้คนที่มาปรึกษาเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความเขาเรียกเคารพซึ่งกันและกันทุกคนมีความต้องการฉันก็มีเธอก็มีในขณะที่สามีเขามีความต้องการของเขาเช่นเขาออกไปทำงานบางวันเขาก็อยากไปดื่มเบียร์อยากไปสังสรรค์กับเพื่อนถูกไหมอยากไปเล่นกีฬาไปเตะฟุตบอลแล้วภรรยาล่ะความต้องการของเขาคืออะไรเขาก็อาจจะอยากมีความต้องการอย่างเช่นว่าอยากจะมีเวลาไปสปาไปทำเล็บถูกไหมคะทีนี้เมื่อฉันมีเธอมีเนี่ยเมื่อฉันพูดถึงความต้องการของฉันเนี่ยเธอก็จะฟังและเคารพในสิ่งที่ฉันต้องการในขณะเดียวกันเธอเองก็มีความต้องการของเธอนะคะเวลาที่เธอบอกความต้องการของเธอให้ฉันฟังฉันก็จะฟังแล้วก็เคารพในความต้องการของเธอเช่นเดียวกัน
2: ฟังดูว่าถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่าทำจริงนี่ยากนะครับ
0: สังคมไทยเนอะ
2: เราก็นึกถึงแต่ความต้องการ ของเราอยากความต้องการเราไปทำให้เขาเป็นแบบที่เราต้องการอีกต่างหากใช่ไหมครับนี่คือต้นตอของปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้น
0: ทีนี้ถ้ามองในสังคมไทยอย่างเงี้ยค่ะคือการหันหน้าคุยกันทุกๆเรื่องเพื่อที่จะหาจุดตรงกลางของการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยความเป็นครอบครัวไทยไม่ค่อยหันหน้าคุยกันตรง
3: ๆหลายๆครั้งเนี่ยมีคนมาขอการปรึกษาจากพี
2: ่
3: นะคะแล้วก็รู้สึกอัดอั้นตันใจรู้สึกอึดอัดใจว่าทำไมสามีถึงไม่เข้าใจนะคะทำไมสามีถึงได้เรียกร้องบางอย่างที่เขาไม่รู้หรือว่าเขารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าอึดอัดใจที่จะต้องทำหรือรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินที่จะต้องทำคำถามที่พี่ถามกลับไปเนี่ยก็คือว่าแล้วเราได้บอกสิ่งที่เราต้องการหรือบอกความรู้สึกของเราให้กับเขาได้ทราบหรือยังเพราะว่าถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่สื่อสารความผิดเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เขามันแบ่งกันคนละครึ่งคือเราไม่พูดเขาไม่รู้พอเขาไม่รู้เนี่ยด้วยความเคยชินเขาก็จะทำตามในสิ่งที่เขาคิดว่ามันโอเคเพราะเขาไม่รู้ว่าเราไม่โอเคฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เริ่มที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราต้องการแล้วบอกกับคู่ชีวิตหรือจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์คือหมายถึงทุกอย่างกับคุณพ่อคุณแม่เราหรือใครเองก็ตามถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาแล้วเราเริ่มที่จะพูดกับเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรับไว้อะเราจะอยู่เราจะเลือกที่จะอยู่กับตรงนั้นหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันเนี่ย อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่ไม่รับฟังความต้องการเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสัมพันธภาพที่จะแย่ลงสัมพันธภาพเป็นเรื่องของคนสองคนถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่คนใดคนหนึ่งมันอยู่ทั้งสองคนแล้วเราจะบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเธอแต่ฝ่ายเดียวก็คงไม่ใช่ฉะนั้นเมื่อเราจะต้องปรับถ้าเรารู้ว่าสัมพันธภาพเนี่ยไม่อาจจะมีความขัดแย้งหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนที่จะต้องปรับคือทั้งสองคนที่จะต้องยินดีที่จะต้องมามองแต่ถ้าต่างคนคือคนนึงอาจจะยินดีแต่อีกคนนึงอาจจะไม่ยินดีเนี่ยการแก้ปัญหามันก็จะไม่ได้ประสบผลสำเร็จหรือลุล่วงอย่างที่เราต้องการฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาคืออะไรใช่ไหมคะคือสัมพันธภาพในอนาคตที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด
2: เอาละครับตอนนี้นะครับมีความรู้สึกนะครับของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มาฝากนะครับจะเป็นยังไงไปฟังกันครับ

0: แม่ฝ้ายค่ะเพิ่งมีลูกนะคะคนแรก
1: ครับพ่อเจ๋งครับพ่อฟันดาวครับ
0: ก็คิดว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมค่ะคือแบบอย่างตอนที่ยังไม่มีน้องใช่ไหมคะก็แบบก็ยังมีความรู้สึกแบบยังทะเลาะแบบง้องแง้งกันอะไรเงี้ยมีปากเสียงกันบ่อยแล้วมาหลังๆเข้าก็เริ่มซาลงหมายถึงว่าฝ้ายนะก็เริ่มซาลงไม่ค่อยจะไม่ค่อยสนใจตรงนั้นยิ่งพอมีน้องปุ๊บมันเปลี่ยนแบบนี้เลยอะไม่สนใจเลยส่วนกับเขาก็แทบจะไม่ดูแลก็คือเสื้อผ้าไม่เคยแทบจะไม่เคยรีดให้ไม่เคยด้วยแหละ
1: อีกอย่างนี้อันนี้คือปัญหาเหมือนกันนะ
0: อะไร
1: อันนี้คือปัญหาเหมือนกันคือบางทีเราก็นึกน้อยใจตัวเองทำไมเฮ้ยเราไม่ดูแลเราบ้างกลับบ้านไปแบบข้าวของแบบรกมากกองเสื้อผ้าแบบเราเฮ้ยเราจริงๆเราก็พับได้เราจะลองดูว่ากองเสื้อผ้าเนี้ย3อาทิตย์เนี้ยก็ยังอยู่เหมือนเดิม
0: แต่บอกเขานะว่ามันต้องยอมรับนะว่างานบ้านเราขอบกพร่องเลยแหละต้องบกพร่องเลยแหละเราคงไม่เป๊ะแบบเมื่อก่อนอะไรเงี้ยต้องให้เขาดูแลตัวเองอย่างพวกเสื้อผ้าเขาอ่ะเขาก็แค่ปั่นใส่เครื่องกดปุ๊บปั่นแค่นั้นจบงานบ้านเขาต้องช่วยทำเองดูแลตัวเองผ้าต้องรีดเองอะไรเงี้ยจัดกระเป๋าเสื้อผ้าก็ต้องจัดเองเงี้ยแล้วก็ต้องมาช่วยแบ่งเบาเรื่องลูกด้วยอะไรเงี้ย
2: พี่จะมองไปในเรื่องของการสื่อสารสามีรู้สึกว่าตั้งแต่มีลูกแล้วเนี่ยภรรยาไปให้เวลากับลูกมากนะคะถามว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยคืออะไรเรารู้สึกน้อยใจจังเลยนะคะเรารู้สึกเหมือนถูกละเลยอะนะคะเรารู้สึกจากที่เราเคยเป็นคนสำคัญของเขาเนี่ยแล้ววันนี้เรารู้สึกความสำคัญเราน้อยลงเสร็จแล้วเนี่ยสื่อสารความรู้สึกอย่างนั้นออกไปค่ะดีกว่าที่จะไปชี้นิ้วแล้วบอกว่าทำไมเธอเปลี่ยนไปอย่างนี้เธอไม่ดูแลฉันเรากำลังไปตำหนิแล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบอกถึงความรู้สึกของเราให้กับอีกคนหนึ่งเขาเข้าใจคุณฝ้ายได้พูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณฝ้ายเองก็ต้องฟังในสิ่งที่สามีต้องการเช่นเดียวกันหรือสามีเองคุณฝ้ายอาจจะฟังก็ได้แต่สามีเองอาจจะไม่ชินที่จะพูดถึงความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะผู้ชายนะคะการที่จะบอกถึงความต้องการหรือความรู้สึกเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอ่ะฉะนั้นต้องเอาตรงนี้กับทั้งสองคนออกมาให้ได้ก่อนเหมือนวางแผนที่ว่าเรารู้ถ้าเรารู้แต่ความต้องการอีกคนนึงเราไม่รู้ความต้องการอีกคนนึงเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงอ่ะนะคะแต่ถ้าเรารู้ความต้องการของอีกคนนึงแล้วเราก็รู้ความต้องการอีกคนนึงเราจะได้เอาความต้องการนั้นแล้วลองมาดูว่ามันมีช่องตรงไหนที่สามารถที่จะทำได้แต่ก่อนอื่นเลยข้อสำคัญมันไม่ใช่วิธีที่จะแก้ไขเพราะวิธีมันมีเยอะแยะแต่ว่าเราได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจกับความรู้สึกและความต้องการของเราและบอกหรือยังหรือบอกอย่างเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพและถูกต้องให้อีกคนหนึ่งเขาได้เข้าใจแล้วหรือยังนะคะพี่จะมองพื้นฐานเป็นประเด็นเหล่านี้มากกว่า
3: ผมสมมติว่าผมเป็นพ่อเจ๋งแม่ป้ายมาบอกว่าขอเวลาไปเลี้ยงลูกเธอดูแลตัวเองไปก่อนนะเราเข้าใจได้แต่เราทำใจยังไม่ได้เงี้ยครับผมจะต้องทำยังไงครับผมต้องยอมรับสภาพนี้แล้วก็เข้าใจเขาแบบนี้ไป
2: ค่ะมันก็ถ้าเรายอมรับได้มันก็โอเคมันก็เรื่องก็จบใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าบางอย่างเรารับได้บางอย่างเรารับไม่ได้อันเนี้ยก็ต้องดูให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เรารับไม่ได้คืออะไรเรารับไม่ได้ที่ภรรยาเราต้องดูแลลูกเหรอ
3: ตรงนั้นรับได้แต่ไม่อยากมานั่งซักผ้าตากผ้าคนเดียวนั่งกินข้าวคนเดียวอะไรเงี้ยครับทำใจไม่ได้ครับ
2: โอเคคือแปลว่าความต้องการของเราเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของภรรยาและลูกด้วยค่ะอันเนี้ยต่างหากที่เป็นคีย์เวิร์ดว่าเราสื่อสารตรงนี้ให้เขาเห็นหรือเปล่าว่าไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอหรือฉันต้องซักผ้าเองมันไม่ใช่ฉันยินดีที่จะซักแต่ฉันขอฉันอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในวงจรของเธอและลูกอันนี้ต่างหากนี่คือ needs นี่คือความต้องการที่มันเป็นมากกว่าเรื่องของซักผ้าเรื่องของเธอไม่ดูแลฉันไม่ใช่แต่ฉันอยากจะเป็นส่วนหนึ่ง
4: ค่ะ
2: อันนี้คือสิ่งที่เราต้องชัดเจนคือความต้องการเนี่ยซับซ้อนนะที่บางครั้งสามีภรรยาคุยกันเนี่ยล้างขวดนมอย่างเงี้ยซักเสื้อผ้าทิ้งฉันไปเลยไม่ดูแลฉันมันเป็นแค่

0: าเรียกว่าวิธีการที่เราเห็นชัดที่เราเห็นด้วยตาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกต่างหากว่าฉันต้องการอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วลองคิดดูสิถ้าภรรยาได้ยินคำนี้จากสามีเขาจะรู้สึกยังไง
1: เขาอาจจะมานั่งดูเราซักผ้าอยู่ข้างๆก็ได้เราก็ซักไปแล้วก็คุยกันไป
0: เพราะมันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ถูกไหม
1: เธอเลี้ยงลูกฉันซักผ้าได้แต่ขอคุยกันหน่อย
0: ค่ะ
1: อ๋อมีทางออกขึ้นมาเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาแล้ว
0: ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้เราเป็นภรรยาคนเป็นภรรยาจะรู้สึกดีไหมล่ะสามีเดินมาบอกว่าฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกอ่ะแล้วเดี๋ยวเนี่ยออปชันมาเลย
1: ครับเห็นไหมคิดหาทางออกได้แล้ว
0: หาทางออกมาแล้วคือไม่ต้องไปคิดเลยแต่เพียงแต่ว่าบอกจับจุดให้ถูกจับจุดตัวเองให้ถูกแล้วสื่อสารให้ถูก
1: อันนี้ผมมาลองถามเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกครับอย่างแม่ฝ้ายก็จะอยากเลี้ยงลูกแบบโอ้โหดูแลทุกขั้นทุกตอนไม่อยากให้พลาดเลยเป็นห่วงเป็นใยส่วนพ่อเจ๋งนี่ก็อยากจะสบายสบาย
2: ฝ้ายเป็นคนจุกจิกเรื่องลูกมากกว่าฝ้ายจะแบบเป๊ะมากกว่าแต่เจ๋งเขาจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยทำตามที่ฝ้ายบอกฝ้ายต้องบรรดาอึกี่ครั้งต้องจดอะไรเงี้ยลูกอึกี่ครั้งลูกอึต้องถ่ายรูปทุกครั้งอะไรเงี้ยเพื่อมาดูกันเปลี่ยนแปลงอย่างสมมติเรากำลังรักษาเรื่องอะไรของลูกเนี้ยคือทุกอย่างฝ้ายขวดนมต้องต้มอย่างนี้นะต้องอย่างงู้นนี่คือฝ้ายจะจุกจิกมากแล้วไม่ค่อยมีความสุขไว้ใจให้เขาเลี้ยงจะผ่านอย่างพาลูกไปอยู่ต่างจังหวัดทิ้งให้เขาอยู่กับลูกสองคนก็จะแบบโทรถูกว่าวันนี้พันดาเป็นยังไงบ้างกินข้าวยังไงเขาป้อนข้าวลูกไม่ค่อยกินต้องทำยังไงแล้วลูกไม่กินนมต้องเอากระต่ายไหมเขากอดนะคือฝ้ายจะจุกจิกเนี้ยแล้วเขาก็จะแบบก็จะหาฝ้ายเป็นโรคจิตตกเน
3: ี่ยจริงๆบางทีเราเนี้ยบเกินไปเราระแวงมากเกินไปเงี้ยมันทำให้เราเครียดขึ้นเครียดไปเองบางทีเราแบบเอ้ยเราเลี้ยงแบบสบายๆดีกว่าไหมอะไรเงี้ยทำไมพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาได้ไม่ต้องแบบสะอาดมากอะไรเงี้ยเราเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเดี๋ยวธรรมชาติรักษาไปเองอะไรให้ลูกเขาเรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเป๊ะ
2: เนี่ยคือการที่ข้อต่างคือเขาก็จะคิดว่าธรรมชาติแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเลี้ยงเขามาได้แล้วเขาก็โตได้เลี้ยงตามธรรมชาติแต่ฝ้ายรู้สึกว่าสมัยนี้กับสมัยก่อนมันต่างกันสมัยก่อนคือไม่มีโรคไม่มีเชื้อโรคไม่มีไวรัสโน่นนี่สารพัดมันต่างกับสมัยนี้ในสมัยนี้โอ้โหมันน่ากลัวมากมันมีเชื้อนั่นเชื้อโน่นสารพัดเลยอ่ะมันจะมาเลี้ยงแบบสมัยก่อนไม่ได้ในความสุขคือแบบถ้วยจานของพันดาวกินต้องต้มต้องลวกอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกมันต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยแบบเนี่ยเขาจะต่างกันตรงเนี้ยก็จะมีถ้าจะทะเลาะกันเรื่องลูกก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ฝ้ายฟิกแต่เขารู้สึกว่าปล่อย
0: วิธีที่จะช่วยพ่อแม่ในการที่มีวิธีการในการเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันคือแบ่งเบาหน้าที่เลยคือถ้าเราให้คนคนเดียวคือให้แม่เนี่ยแล้วพ่อซึ่งอาจจะมีความคิดที่แตกต่างไม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในการดูแลตรงนี้เนี่ยพ่อก็จะรู้สึกว่าถูกเหมือนแยกออกไปใช่
1: จากผู้สังเกตการ
0: ค่ะแล้วความรู้สึกของพ่อจะเป็นยังไงใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยพี่จะแนะนำว่าให้บางอย่างเนี่ยเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่เป็นประเด็นความสำคัญคือไม่ได้อยู่เยอะเท่าไหร่ให้แยกกันไปสมมติว่าสามีสามารถที่กำหนดได้ว่าเป็นคนกำหนดแล้วกันว่าลูกจะเข้านอน3ทุ่มภรรยาเลือกที่จะเป็นคนกำหนดว่าลูกจะเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้วันละ1ชั่วโมงคือเขาเรียกแยกความรับผิดชอบนะคะเพื่อที่จะทำให้พ่อเองก็ได้มีบทบาทและแม่เองก็มีบทบาทของเขาแต่อันเนี้ยทั้งสองคนจะต้องเหมือนกับหลังฉากเนี่ยจะต้องมานั่งคุยกันแล้วแบ่งกันว่าใครจะเป็นคนดูตรงไหนในขณะเดียวกันพอเข้าหน้าฉากพ่อเนื่องจากเป็นคนให้นอน3ทุ่มก็โอเคนะคะทีนี้พอมาเรื่องเกมละแม่เป็นคนกำหนดว่าให้เล่นวันละชั่วโมงเดียวแต่จริงๆเนี่ยในใจพ่อคิดว่าแม้ชั่วโมงเดียวจะไปพอได้ยังไงเพราะพ่อก็ชอบเล่นก็อาจจะแบบ2ชั่วโมงแต่ว่าเมื่อคุยกันแล้วถ้าลูกบอกว่าพ่อพ่อรู้ไงลูกว่ารู้ว่าม
1: ีพ่อเดี๋ยวพ่อจะใจดีกับเรา
0: จริงๆพ่อให้นะก็จะไปบอกพ่อแม่ที่พ่อก็ยังให้พ่อเคยบอกว่าจะให้2ชั่วโมงฉันพ่อเมื่อคุยกันหลังฉากออกมาหน้าฉากต้องสนับสนุนแม
1: ่และในวันนี้นะครับไม่ได้มีแค่กรณีปัญหาของพ่อเจ๋งแม่ฝ้ายเท่านั้นนะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้มีแขกรับเชิญมาร่วมในรายการนี้นะครับเป็นคุณแม่นะครับที่กำลังมีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงลูกครับ

0: แม่กรหรือพักจีราน้ำเพชรอายุ40ปีเป็นคุณแม่ลูก2คนแรกคือน้องเฟรมสาวน้อยวัยสดใสเรียบร้อยน่ารักคอยช่วยแม่ทำงานบ้านโดยเฉพาะดูแลน้องชายคนเล็กหลังกลับจากโรงเรียนฟีฟ่าลูกชายคนเล็กของบ้านฉลาดแต่มักจะเอาแต่ใจตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาที่พ่ออยู่บ้าน
1: ฟีฟ่าเลิกเล่นได้แล้วลูกพอได้แล้วเลิกเล่นได้แล้วไปกินนมเล่นนานแล้วนะลูก
2: เวลาที่อยู่กับแม่นะคะเขาจะไม่ค่อยมีอาการคือแม่พูดอะไรเขาจะเชื่อฟังแต่ถ้ามีแขกมาหรือว่าพ่ออยู่ด้วยเขาก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานาให้ทุกคนสนใจเขาตลอด
0: ด้วยความที่พ่อมักจะตามใจลูกชายคนเล็กทำให้หลายต่อหลายครั้งทั้งคู่มีปากเสียงกัน
2: บางทีเขาก็มีวีนแม่ก่อนเหมือนกันอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วีนพอวีนตุ้มเสร็จปุ๊บเขาจะไม่พูดกับแม่ก่อนไป3วัน4วันแล้วบางทีแม่ก่อนเขาว่าเป็นอะไรเขาก็จะพูดฟังว่าเนี่ยวันนั้นลูกเป็นแบบนี้แบบนี้เธอไม่น่าเป็นแบบนี้เลยไม่น่าไปพูดแรงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีค่ะแม่ก่อนเพิ่งจะมานั่งคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาแก้ไขปัญหานี้เพราะว่าแม่ก่อนคิดว่าตอนนี้มันมีผลกระทบทั้งกับลูกคนโตน้องเฟรมแล้วก็น้องฟีฟ่าคนเล็กแม่กลัวว่าเขาจะโตขึ้นหรือว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้อยากให้ช่วยเรื่องนี
3: ้ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีแม่ก่อนก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: มาเข้าเรื่องกันเลยค่ะปัญหาและความทุกข์ใจที่แม่กรกำลังเผชิญอยู่นี่คืออะไรคะ
2: ตอนนี้ที่คุณแม่เจอบ่อยๆก็จะเป็นปัญหาของลูกชายคนเล็กซึ่งเป็นเด็กค่อนข้างที่จะเอาใจตัวเอง อย่างล่าสุดคุณพ่อเขาบอกว่าหั่นแตงกวาให้ลูกชายหน่อย คุณแม่ก็หั่นให้คุณพ่อก็บ่นทำไมเธอหั่นแบบนี้เธอไม่หั่นอีกอย่างนึงลูกต้องการอีกอย่างนึง ซึ่งคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าลูกต้องการอย่างไหนแต่ว่าเราเข้าใจว่าโอเคลูกไม่มีฟันข้างหน้าถ้าเราหั่นเล็กๆลูกจะได้กินได้สะดวกซึ่งคุณพ่อก็ดุแม่แล้วก็โกรธด้วยว่าทำไมเธอทำอะไรเธอทำไมไม่ตามใจลูกอะไรเงี้ยแล้วลูกชายก็ร้องไห้คุณพ่อก็โกรธคุณแม่ไปเป็นอาทิตย์เหมือนกันไม่พูดด้วยเลยแล้วก็จะเป็นบ่อยๆค่ะก็รู้สึกว่าเป็นปัญหาที่หนักแล้วเจอบ่อยก็เลยอยากจะรบกวนครูนกช่วยแนะหรือว่าชี้ทางแก้ปัญหาให้อะค่ะ
5: จากปัญหาของคุณกรณ์นะคะคือพี่มองเป็น2 อย่างก่อนคือความสัมพันธ์ของเรากับลูกที่มีปัญหาหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณกรณ์มองณตอนนี้นะคะที่มีความสำคัญในกรณีเนี้ยสถานการณ์เนี้ยคือเรากับสามี
2: กรณีที่1 น่าจะเป็นสามีก็
5: ค
2: ือเขาก็เข้าใจลูกอย่างนึง
5: ค่ะ
2: คุณแม่ก็เข้าใจลูกไปอีกอย่างนึงความคิดเห็นอาจจะไม่ตรง กัน
5: อันดับแรกในสถานการณ์เนี่ยสิ่งที่พี่เห็นก็คือว่าสามีคุณกรอาจจะไม่ได้โฟกัสความสำคัญหรือไอ้ผลที่จะตามมากับสิ่งที่เขาว่าแม่ต่อหน้าลูกสิ่งที่ลูกจะเรียนรู้ก็คือว่าแทนที่ลูกจะยินดีหรือขอบคุณที่แม่ทำให้ถูกไหมคะ คือแม่หั่นแตงกวาให้สิ่งที่พ่อกับแม่เนี่ยจะต้องสร้างและเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเรียนรู้ว่าลูกจะขอบคุณใครก็ตามที่ทำอะไรให้กับเขาเขาควรจะต้องขอบคุณนะคะแต่ทีนี้การที่พ่อไปพอยหรือว่าไปชี้ประเด็นที่ว่าทำไมเธอถึงหั่นแบบนี้ลูกถึงไม่กินนอกจากลูกจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะขอบคุณหรือว่านึกถึงการให้ของแม่แล้วเนี่ยลูกสิ่งที่ลูกจะได้เรียนรู้ก็คือว่าถ้าอะไรที่ทำให้เราไม่ถูกใจเรามีสิทธิ์ที่จะชี้ไปที่คนนั้นแล้วบอกเขาว่าฉันไม่ได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการนะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่พ่อแม่อาจจะละเลยนะเขาต้องการอย่างนั้นหรอนะคะอันดับที่สองเนี่ยก็คือว่ากฎเนี่ยมันมีอย่างนี้คือว่าเวลาที่พ่อแม่เนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะเราจะไม่ขัดแย้ง

0: ันต่อหน้าลูก
1: ไม่ได้บอกว่าเราแตกต่างกันไม่ได้
0: เราแตกต่างกันได้แต่เราจะไม่ทำอย่างนี้ต่อหน้าลูกนะคะเพราะอะไรหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่พ่อแม่ขัดแย้งกันพ่อให้ดูทีวีการ์ตูนตอนเช้าก่อนทานข้าววันเสาร์อาทิตย์แต่แม่ไม่ให้อย่างเงี้ยเวลาพ่อไม่ลูกเดินลงมาเปิดทีวีปุ๊บแม่บอกย่าหนูต้องไปกินข้าวก่อนลูกแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูลูกจะพูดว่าที่พ่อยังให้เลยค่ะเราอยากที่จะส่งเสริมให้ลูกเนี่ยใช้ความขัดแย้งของเราแล้วนำมาซึ่งสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์ฉะนั้นเด็กก็จะใช้ทุกวิธีด้วยความเป็นเด็กนะคะผู้ใหญ่ยังเป็นเลยแต่ว่าเด็กเนี่ยก็จะใช้ทุกวิธีในการที่จะต้องได้ในสิ่งที่เขาต้องการฉะนั้นเมื่อพ่อแม่เปิดช่องให้เขาเห็นเขาก็จะฉวยโอกาสจากตรงนั้นเราอยากให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นหรอเราอยากให้วันนึงลูกมาแล้วบอกว่าแม่ให้นะอันเนี้ยทำไมพ่อไม่ให้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแม่เขาไม่ทำแบบนี้พ่อทำนะคะนั่นเป็นเพราะเขาเห็นนะคะฉะนั้นพ่อกับแม่ถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่บอกอะค่ะคุยกันหลังฉากตกลงกันให้เรียบร้อยแต่พอหน้าฉากแล้วเนี่ยไม่ว่าการตัดสินใจจะเป็นอะไรอีกคนคนหนึ่งควรจะต้องสนับสนุนนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันที่สำคัญก็คือว่าเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพซึ่งกันและกันอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเราเรียนรู้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าเรามองแค่ว่าความต้องการของเราถูกผิดชนะแพ้อย่าลืมว่านั่นคือตัวเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการให้ลูกนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ขอย้ำว่าความสำคัญในการในครอบครัวในการดูแลลูกคือประโยชน์ของลูกเป็นหลักนะไม่ใช่ประโยชน์ของพ่อและแม่นะคะให้นึกอันนี้ไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าให้ทำความเข้าใจแล้วตระหนักถึงอันนี้ฉะนั้นเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็จะคิดถึงประโยชน์ที่เราต้องการให้ลูกได้รับนะคะ
2: ต้องถามแม่ตอนว่าตอนที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันได้มีการหันหน้าเข้ามาคุยกันบ้างไหมคะหรือว่าลองค้นหาสาเหตุที่แท้จริงว่าต้นทางของปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งแบบสะสมจนกลายมาเป็นปัจจุบันนี้มันคืออะไรนะ
3: คะจริงๆแล้วก็คุณแม่ก็เพิ่งจะคิดได้เมื่อไม่นานนะคะว่าเราน่าจะมีโอกาสคุยกันบ้างแต่ว่าทั้งพ่อและแม่ก็ต่างทำงานต่างเวลากันก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยกันเลย คุณแม่คิดอยู่ว่าต้องหาเวลาต้องคุยกันเพราะว่าไม่อยากให้ปัญหานี้มันเป็นระยะยาวแล้วเราทั้งสองคนก็จะไม่มีความสุขรวมถึงลูกๆด้วย
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นหลังจากได้รับคำแนะนำจากครูนกไปนี่ก็น่าจะได้เริ่มมาหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วทำให้บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูมีความสุขมากขึ้น
3: ค่ะ
2: ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้รู้ทัศนคติของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะตลอดจนแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหานะคะจากครูนกซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการให้คำแนะนำนะคะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะให้หันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็สลายความขัดแย้งนะคะทำให้ครอบครัวกลับมามีชีวิตที่เรียกได้ว่ามีชีวามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้รายการของเราน่าจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวหลายๆครอบครัวเลยทีเดียวค่ะ
4: ครับใช่แล้วครับเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะครับก็น่าจะมีความสุขกับการเป็นพ่อเป็นแม่มากขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูนกนะครับแล้วก็แม่กอนะครับที่มาร่วมในรายการนะครับและสำหรับเป็นพ่อเป็นแม่นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรัฐคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันศุกร์19มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และกุ๊กกิ๊กจิรพิญญาปิติมนารีค่ะวันนี้ทุกปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมาหาคำตอบได้ในรายการรัฐคิวหมอ1ชั่วโมงเต็มกับพวกเรานะคะ
0: ใช่ค่ะและแน่นอนเรา2คนตอบเองไม่ได้นะคะวันนี้มีอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันอยู่กับเรานะคะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอพีทค่ะอาจารย์แพทย์หญิงออนพิชยาศรีวรรณภาสนะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์หมอพิษนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะแล้วนี้หล่อสุดในรายการของเราเลย
1: ใช่
0: จะขอบอล นะคะอาจารย์ในแพทย์ชลศักดิ์ธีรพัทรพันธ์นะคะจากสาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์บอลนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์พิษนี่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่ทั้งหลายโรคแบบความดันเบาหวานนะคะ
4: โรคยอดฮิตนะ
0: โรคยอดฮิตโรคยอดฮิตนะคะแล้วส่วนอาจารย์บอลก็เป็นเรื่องของ
4: การผ่าตัดนะครับการผ่าตัดในเด็กนะฮะแล้วก็การผ่าตัดทั่วไปก็ได้อ
0: าจารย์เด็กในเด็กๆเขาผ่าอะไรกันบ้างคะปกติเวลาที่ผ่าที่อาจารย์เจอเคสมาเนี่ยนะคะ
4: ถ้าเป็นที่พบบ่อยๆก็เป็นในเลือดถุงน้ำลูกอัณฑะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่อย่างผมจะมีอาจจะมีพิเศษขึ้นก็คือการเปลี่ยนตับในเด็กอะไรเงี้ยนะครับก็จะรวมด้วย
1: ฟังดูเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: นะแต่พูดอันเนี้ยคือในเด็กในผู้ใหญ่ก็ทำได้นะคะคุณผู้ชมคะบังเอิญมีโรคอะไรที่เกี่ยวกับต้องผ่าตรงผ่าตัดนะคะถามได้วันนี้นะคะช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถถามคำถามกับอาจารย์หมอพิษอาจารย์หมอบอลได้2ช่องทางค่ะช่องทางแรกนะคะหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอแล้วค่ะ023547105นะคะ023547105น้องๆจะดีใจมากเวลาที่ได้ยินเสียงกริ้งจากคุณผู้ชมโทรมาเพราะว่าน้องๆเตรียมปากกาไว้หลายด้ําเลยเอาไว้จดนะคะแล้วก็ในส่วนของแฟนเพจอันนี้หลายท่านสะดวกมากเข้าไปในแฟนเพจของเราได้นะคะในแฟนเพจของเรามาชาแนลเรามีการไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมสามารถเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ที่สําคัญถามคําถามได้อย่างน้อยคําถามที่คุณผู้ชมจะถามต้องประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้เพราะว่าถือว่าเป็นข้อมูลสําคัญนะคะนั่นก็คืออายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะมีอาการอะไรอย่างไรบ้างแพ้ยาอะไรนะคะอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้ทั้งอาจารย์หมอพิษและอาจารย์หมอบอล นะคะมีข้อมูลในการที่จะให้คำวินิจฉัยในเบื้องต้นให้คำแนะนำในเบื้องต้นกับคุณผู้ชมได้
1: ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าวันนี้เป็นการเข้าคู่กันเนี่ยของอาจารย์หมอที่ต้องบอกว่าเหมาะสมมากเลยนะคือท่านหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุ
0: คนละวัย
1: ใช่ไหมคะอีกท่านหนึ่งสำหรับ

0: ถามมาได้เลยนะคะทุกเรื่องจริงๆแล้วครอบคลุมทุกโรคที่สงสัยบางทีเนี่ยบางท่านเหมือนแบบมีอาการที่ไม่แน่ใจว่าอาการเหล่านี้เนี่ยมันเข้าข่ายเรื่องโรคอะไรแล้วเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรก็มาถามคอนเฟิร์มกับคุณหมอได
1: ้ไม่แต่ว่าเป็น2วัยที่ถือว่าสำคัญในครอบครัวนะเพราะว่าผู้สูงวัยเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเด็กก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะมีหลายท่านมาทักทายอาจารย์แล้วนะคะคุณอรุณีฝากสวัสดีอาจารย์คุณวรวรรณนะคะคุณพิมเพ็ญคุณนุนนานะคะยังไงก็ถามคำถามได้นะคะระหว่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปถามคำถามเก็บตกกันก่อนมีคำถามเก็บตกมานะคะคุณผู้ชมไปเริ่มต้นจากคำถามจากคุณพรเทพนะคุณพรเทพบอกว่ามีลูกชายอายุ4ปีหลังจากที่ลูกเนี่ยนะคะได้ไปฉีดวัคซีนไม่ได้บอกนะคะว่าวัคซีนอันนั้นเนี่ยเป็นวัคซีนอะไรลูกมีอาการตัวร้อนเป็นไข้เบื่ออาหารงอแงตลอดเลยนะคะบริเวณที่โดนฉีดยาก็มีอาการบวมแข็งพอจับโดนทีเนี่ยลูกก็ร้องตลอดทั้งวันเลยไม่สามารถลุกเดินได้จะเป็นอันตรายไหมต้องพาไปหาหมอไหมกังวลใจมากเลยพอได้ไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นเรื่องวัคซีนในเด็กเนี่ยค่ะโดนฉีดวัคซีน
2: อย่างโดยทั่วไปเนี่ยการฉีดวัคซีนบางตัวเนี่ยอาจจะมีไข้ขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตรงบริเวณรอยฉีดเนี่ยเกิดมีอาการปวดบวมแดงร้อนผิดปกตินะครับเด็กไม่ยอมขยับแขนอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปตรวจนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้ามีแค่ไข้ภาวะไม่สบายเนื้อสบายตัวหลังฉีดวัคซีนอันนี้พอไหว
1: เป็นเรื่องปกติ
2: ใช่เป็นเรื่องปกติอาจจะพบได้นะครับแต่ถ้าเกิดเริ่มมีทำไมปวดบวมแดงร้อนแล้วน้องดูยกแขนไม่ขึ้นดูบวมมากขึ้นอันนี้อาจจะต้องไปตรวจดู
1: อันนี้มีคำถามเลยวัคซีนพอดีว่ามีหลานและหลานฉีดวัคซีนมีวัคซีนบางตัวฉีดที่แขนบางตัวฉีดแถวนี้แต่ว่าบางตัวฉีดที่ประมาณน้องหรืออะไรเงี้ยอาจารย์เขาเลือกยังไงคะว่าวัคซีนตัวไหนจะฉีดตรงไหนยังไงมันมีผลอะไรต่อการเข้าของวัคซีนหรือเปล่าคะ
2: ส่วนใหญ่ที่พบได้บ่อยๆก็อาจจะเป็นเข้ากล้ามเนื้อนะครับฉีดใต้ผิวหนังเขาก็จะดูว่าน้องแต่ละคนอาจจะมีกล้ามเนื้อที่ไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดเด็กเล็กอาจจะฉีดบริเวณน่องอาจจะง่ายกว่าอะไรเงี้ย
1: เพราะว่าเคยมีหลานอาจารย์แล้วโดนฉีดที่น่องรู้สึกว่าจะตอนประมาณสัก2ขวบกว่าแล้วแบบโอ้โหปรากฏว่าไม่ยอมเดินไม่ได้เลยหนูแบบแย่แล้วหนูเดินไม่ได้อะไรเงี้ยประมาณนึงเดี๋ยวอาจารย์พิษอาจจะเจอ
0: สงสารจังเลย
1: นะคะ
0: ก็มีต่างคือต้องเลือกตรงที่มีกล้ามเนื้อใช่ไหมคะ
2: ใช่ก็ถ้าเกิดสมมติอย่างในเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยฮะเราก็เห็นบางทีเราจะฉีดตรงน่องเพราะว่าตรงนั้นเป็นจุดที่สามารถฉีดได้ง่ายนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อสามารถลงได้อย่างง่ายกว่าตรงตำแหน่งอื่น
1: เขาไม่ได้บอกว่าวัคซีนตัวนี้ต้องฉีดตรงนี้ไม่ใช่
0: ไม่ได้เฉพาะเจาะจง
1: เข้าใจแล้วค่ะไปที่คำถามเก็บตกอยู่นะคะระหว่างรอคำถามสดๆจากคุณผู้ชมทางบ้านที่จะส่งเข้ามานะคะ
0: ใช่แล้วค่ะคราวนี้มาที่คำถามจากคุณน้ำกันบ้างนะคะคุณน้ำอายุ47ปีน้ำหนัก57ส่วนสูง165เซนติเมตรค่ะบอกว่าอยากจะสอบถามค่ะว่าเชื้อวัณโรคสามารถทำให้ต่อมน้ำเหลืองโตในช่องอกได้ไหมและอยากถามว่าถ้าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในช่องอกระยะ2ปีก้อนจะมีขนาดใหญ่ขึ้นไหมคะ
3: จริงๆคำตอบคือได้ทั้ง2โรคค่ะการที่ต่อมน้ำเหลืองในช่องอกโตคงต้องมาดูว่าสาเหตุจากอะไรนะคะอาจจะเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งของต่อมน้ำเหลืองหรืออาจจะเป็นปฏิกิริยาที่มีกับการติดเชื้อวัณโรคปอดก็ได้ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคงต้องมาดูว่าขนาดเท่าไหร่ค่ะมีรอยโรคที่อื่นไหมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเข้ามาเพื่อที่จะประเมินดูค่ะความรุนแรงหรือลักษณะของก้อนค่ะ
0: ก็อย่างนี้เนี่ยถามว่ามันมีวิธีในการที่จะแบบป้องกันอะไรไหมคะคุณหมออย่างเช่นว่าเราควรจะรักษาตัวเองอย่างไรไม่ให้มีอาการแบบนี้ค่ะ
3: โดยปกติถ้าเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนี่อาจจะป้องกันยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของวัณโรคเนี่ยจริงๆก็อาจจะดูประวัติเสี่ยงหลายท่านก็อาจจะมีคนในครอบครัวที่เป็นหรือรับการรักษาอยู่นะคะแต่โดยทั่วไปเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของการรักษาสุขภาพปอด
0: ค่ะ
3: การออกกำลังสม่ำเสมอการไม่สูบบุหรี่การไม่อยู่ในที่ที่มีคนแออัดหรือไปใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นวัณโรคและยังไม่ได้รักษา
0: เพราะจริงๆบางทีเนาะบางคนเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่เองนะแต่เหมือนไปรับมือสองใช่อันนี้อันตรายมากเลยคุณหมอ
1: ค่ะวันนี้มีคนแชร์รายการไปเยอะมากนะคะแป๊บเดียวนะคะตอนนี้แชร์ไปเยอะแล้วเราก็มาทักทายอาจารย์กันเพิ่มเติมขึ้นเยอะเลยมีคำถามจากคุณนันรัตน์นะคะคุณนันรัตน์อายุ49ปีหนัก58สูง156คุณนันรัตน์บอกว่าตัวเองเป็นรูมาตอยด์นะคะรักษาโดยใช้ยาสเตียรอยด์และฉีดยากดภูมิอยู่อย

0: ากทราบว่าสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19ได้ไหมเพราะว่าฉีดยากดภูมิอยู่ด้วยนะคะอาจารย
1: ์ต้องเลือกวัคซีนที่ไม่ใช่เชื้อสลบหรือเชื้อที่ทำให้อ่อนกำลังลงค่ะ
0: น
1: ี่เป็นวัคซีนที่เป็นเชื้อตายแล้วหรือเป็นวัคซีนที่สังเคราะห์จากบางส่วนของที่ไม่ทำให้เกิดอันตราย
0: อย่างวัคซีนที่อยู่ในประเทศเราตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นเชื้อตายแล้วทั้งคู่ไหมคะอาจารย
1: ์ซิโนแวคเป็นอันที่ตาย
2: ที
1: ่แอสตราจะของแอสตราเซเนกาจะเป็นเชื้อเป็น
0: นะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องเลือก
1: ชนิดของวัคซีน
0: ค่ะเวลาจะฉีดก็ต้องบอกสมมติว่า
1: ต้องบอกโรคประจำตัวอันนี้สำคัญมาก
0: ค่ะคือเป็นโรคไข้เจ็บอะไรยังไงอย่างเราเนี่ยบางทีเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะฉีดเป็นกลุ่มแรกๆแต่ว่าสำหรับหลายท่านอย่างบางพื้นที่อย่างบางคนอยู่ในบางแคอย่างเงี้ยได้รับการฉีดอันนี้ก็ต้องรายงานให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบ
3: คือเหมือนมันจะมีการตรวจสอบโรคหรือว่ามีการสืบสวนโรคก่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆก็จะเริ่มที่ดูจากอายุก่อนนะคะว่ามีข้อบ่งชี้ของวัคซีนชนิดไหนตามอายุแล้วก็ดูเรื่องของโรคประจำตัวด้วย
3: ค่ะคุณหมอคะทีนี้เนี่ยถามนิดนึงว่าเรื่องของคนที่เป็นผู้สูงอายุสักประมาณแบบว่า50ถึง59 60ปีขึ้นไปแล้วมีเรื่องความดันโลหิตสูงหรือว่ามีโรคเบาหวานอื่นๆเนี่ยมันควรมีวิธีการดูแลตัวเองก่อนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนไหมคะ
1: โดยปกติก็คือดูแลสุขภาพทั่วไปให้แข็งแรงคุมโรคให้อยู่ในระดับใกล้เคียงนะคะกับคนที่ไม่มีโรคเช่นน้ำตาลก็ไม่ควรจะสูงเกินไปความดันก็ไม่ควรจะสูงเกินไป
0: นะคะ
1: แต่ว่าไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรจากโรคเหล่านี้ที่ทำให้เขาจะไม่ควรจะได้วัคซีน
0: ค่ะอาจารย์พิษขาอันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณนันรัตน์มาเผอิญว่าคุณนันรัตน์เนี่ยรับชมอยู่ที่เพิร์ธออสเตรเลียนะคะดังนั้นก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจว่าเพิร์ทเขาเลือกวัคซีนได้เหมือนบ้านเราหรือเปล่าหรือว่าถ้ากรณีอย่างเงี้ยทางการแพทย์เราบอกเขาได้ใช่ไหมคะว่าเราเป็นแบบนี
1: ้ใช่ค่ะก็คือแจ้งกับทีมสาธารณสุขที่ออสเตรเลียได้เลยว่าเรามีโรคประจำตัวอยู่และออนแล้วก็รับประทานหรือฉีดยากดภูมิอยู่เขาจะเลือกชนิดวัคซีนให้เหมาะสมได้ค่ะ
0: ค่ะนะคะดังนั้นคุณนันรัตน์ก็แจ้งนะคะเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันค
3: ่
0: ะ
3: ใช่แล้วค่ะคำถามจากคุณสุขใจนะคะอายุ85ปีน้ำหนัก57ส่วนสูง158ซมค่ะบอกว่ามีอาการนอนไม่หลับนะคะกินยาเมลาโทนินใช่ไหมคะก็ยังไม่ค่อยหลับอีกจะมีวิธีไหนที่จะช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นไหมคะ
1: ก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่เริ่มมีอาการนอนไม่หลับนะคะว่าเป็นมานานแค่ไหนแล้วลักษณะของการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะหลายท่านก็จะมีปัญหาหลับยากแล้วก็ตื่นง่ายอันนี้ส่วนนึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในผู้สูงวัยแต่การหลับยากและตื่นง่ายนั้นเนี่ยกลางวันสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติอันนี้ก็ไม่ต้องไปเป็นทุกข์กับเขา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าการนอนเหล่านั้นเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกนอนไม่พอทำให้เราทำกิจวัตรประจำวันในช่วงเวลากลางวันได้ไม่เหมือนเดิมนะคะรู้สึก อารมณ์ไม่สดชื่นหงุดหงิดง่ายของพวกนี้ก็อาจจะต้องมาดูว่าเราจะแก้ไขอย่างไรค่ะโดยมากเวลาที่เราดูผู้สูงวัยที่นอนไม่หลับเราก็คงต้องเริ่มต้นจากว่าที่อายุเท่านี้มีโรคประจำตัวอะไรไหมโรคบางโรคเนี่ยจะเป็นสาเหตุทำให้เขานอนไม่ดีในตอนกลางคืนได้เช่นน้ำท่วมปอดนะคะปัสสาวะบ่ายตอนกลางคืนนะคะหรือว่าอาการไอในช่วงเวลากลางคืนอาการปวดจากข้อต่อต่างๆเสื่อมหรืออักเสบนะคะยาบางตัวทำให้ผู้ป่วยนอนไม่หลับเช่นยาลดความดันบางชนิดนะคะยาหอบหืดนะคะของพวกนี้ทำให้ไข้เกิดการตื่นตัวและนอนไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตัดสาเหตุจากทางกายก่อนค่ะถ้าเราตัดออกไปทั้งหมดแล้วเนี่ยปัญหานอนไม่หลับยังมีอยู่ก็จะมีการให้ยาเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยนอนหลับได้ดีขึ้นโดยหลักการของการให้ยาก็ขึ้นกับแพทเทิร์นการนอนของคนไข้นะคะการให้ยานี้เนี่ยนะคะก็จะใช้ร่วมกันกับวิธีที่เรียกว่าปรับสุขอนามัยการนอนนะคะเช่นการปรับเสียงแวดล้อมการไม่เล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอนนะคะการไม่ให้มีแสงไฟสว่างนะคะห้องนอนต้องเงียบสงบของพวกนี้เนี่ยก็เป็นอันที่เราสามารถทำได้เบื้องต้นค่ะพอมาถึงการใช้ยาเนี่ยยาก็จะมีหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นยานอนหลับนะคะยาบางตัวใช้รักษาโรคอื่นเช่นโรคซึมเศร้าแต่มีฤทธิ์ทำให้หลับนะคะแล้วก็ยากลุ่มที่เป็นกึ่งฮอร์โม

0: นที่ช่วยในการนอนที่เรียกว่าเมลาโทนินการรับประทานเมลาโทนินแล้วไม่หลับเนี่ยก็ต้องกลับมาดูว่า1ใช้ที่ขนาดกี่มิลลิกรัมนะคะ2ในลักษณะการรับประทานเป็นยังไงนะคะเนื่องจากเมลาโทนินไม่ใช่ยานอนหลับที่กินปุ๊บหลับปั๊บ
1: ดีดเลย
0: ไม่ใช่
1: กินแล้วหลับแต่ว่า
0: ไม่ใช่
1: ออกฤทธิ์

0: งจรการนอนในสมองของผู้สูงอายุ
1: ค
0: ่ะก็ลองปรับวิธีการใช้นะคะรวมไปถึงวิธีการรับประทานยาดูก่อนนะคะการที่เรานอนไม่หลับก็หลายครั้งนะคะก็อาจจะมีปัญหาจากนอกจากร่างกายก็จะมีเรื่องของจิตใจนะคะเรื่องของสังคมความวิตกกังวลนะคะการสูญเสียนะคะหลายๆอย่างเพราะฉะนั้น อย่าเพิ่งใช้ยาแต่เพียงอย่างเดียวลองดูให้รอบๆก่อนนะคะแต่ที่สำคัญในวัย85เนี่ยเราไม่อยากให้ใช้ยานอนหลับเยอะเพราะเรากลัวว่าจะมึนหัวแล้วล้มตอนกลางคืนที่คุณป้าลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำนะคะ
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นคุณป้าสุขใจค่ะก็อย่าลืมนะคะพยายามจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอก็พยายามแนะนำเนาะเรื่องของสุขภาพในการนอนนะคะสุขอนามัยในการนอนเนี่ยสำคัญสำคัญกว่าการทานยาอีก
0: ใช่ค่ะ
3: บางคนนี่กลางวันนอนซะเยอะนะครับ
2: ใช่คุณหมอใช่
0: ใช่ค่ะแล้วลองสังเกตสิคะถ้าเป็นผู้สูงอายุเวลาหลับงีบตอนกลางวันเนี่ยนะคะหลับดีมาก
1: ดีสบายเลย
0: หลับปุ๊บเข้าวงจรหลับลึกเลย
1: ใช่ไหมกำลังสงสัยว่าในภาวะกลางวันเนี่ยเราจะเห็นโอ้แสงก็
0: ม
1: ีทีวีก็มีบางคนก็แบบว่ามือถืออยู่ข้างทำไมหลับได้
0: ทำไมหลับได้มันเหมือนเราปิดสวิตช์นะคะมันเราเหมือนกับลานขาดนะลานหมดแล้วเราก็หลับปึ๊กไปเลยแล้วหลับเวลาเราดูคลื่นสมองเนี่ยคลื่นสมองในการงีบเนี่ยจะดีมากจะเหมือนกับเราหลับลึกมากค่ะค่ะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยหลับช่วงกลางวันจริงๆอาจจะไม่ต้องหลับยาวหลายชั่วโมงนะคะคือหลับแค่ครึ่งชั่วโมงก็ตื่นมาก็สดชื่น
2: ก็จะสดชื่นเหม
0: ือ
2: น
0: ใช่ไหมการงีบหลับในผู้สูงวัยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: แต่ว่า
0: อย่างเราหลับไม่ได้อย่างเราหลับกลางวันไม่ได้เพราะเราต้องทำงาน
2: ใช่
0: ไ
2: หมคะบางทีบ่ายเนี่ยเพลียมากเลยแต่ว่านอนไม่ได้ต้องทำงาน
0: ใช่
2: เนาะ
1: อย่างเราไม่เท่าไหร่นะอย่างอาจารย์พีที่คนไข้รออาจารย์บอลเนี่ยคนไข้รอ
0: เราไม่ได้
1: ค
0: ่
1: ะค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมดูรายการเยอะแล้วทักทายอาจารย์มาเยอะนะคะคุณอาจารย์นะคะฝากสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านคุณวิพลคุณสุธีรพจน์ด้วยขอบคุณนะคะแล้วก็กดแชร์รายการกันเยอะเลยแต่แฟนรายการตอนนี้เนี่ยหลายคนชมเพลินนะคะแล้วอย่าลืมถามวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่เทปแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถามมามีคำตอบจะถามทางแฟนเพจ Drama Channel ก็ได้หรือว่าทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ก็ได้มีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์มาเดี๋ยวให้น้องคุกกี้ถามให้นะคะ
2: ได้เลยค่ะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะจากคุณป้าอุไลค่ะคุณป้าอายุ82ปีแล้วนะน้ำหนัก47กิโลกรัมส่วนสูง152เซนติเมตรบอกว่าเป็นไส้เลื่อนที่ขาหนีบซ้ายกังวลว่าเกิดขึ้นกับผู้หญิงเนี่ยอันตรายหรือเปล่าเพราะว่าไม่ค่อยได้ยินว่าโรคนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงแล้วก็คุณหมอนัดผ่าตัดนะคะไม่สามารถผ่าตัดผ่านกล้องได้ควรดูแลหลังการผ่าตัดอย่างไรผ่าตัดตอนอายุมากอันตรายหรือไม่คะโอ้โหหลายคำถามเลยนะคะ
1: เอาผู้หญิงก่อน
2: ได้
1: เกิดขึ้นกับผู้หญิงเนี่ยมันไม่เคยได้ยินเหมือนกันอาจารย์ผ
2: ู้
1: หญิงกับไส้เลื่อน
2: ตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าแบบไส้เลื่อน
1: เป็นผู้ชายเหมือนกันเลย
2: ใช่ค่ะอาจารย์คือแบบเนี่ยคือเกิดกับผู้หญิงได้ใช่ไหมคะ
3: หลายคนจะคิดว่าไส้เลื่อนเนี่ยเป็นเฉพาะผู้ชาย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: จริงๆทั้งในวัยเด็กนะฮะเด็กก็สามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายที่จะเป็นไส้เลื่อนนะผู้ใหญ่ก็ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ชายซะมากกว่าแต่ผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสเป็นได้ไหมเป็นได้เพราะว่าการที่เป็นไส้เลื่อนในผู้ใหญ่เนี่ยกลไกการเกิดเนื่องจากตัวกล้ามเนื้อกระบังลงส่วนล่างเขาเริ่มมีการหย่อนนะ
2: ครับ
3: หรือมีภาวะแรงดันในช่องท้องที่เพิ่มมากขึ้นจากสาเหตุอะไรก็ตามเช่นไอเลื้อรังนะครับมีการเบ่งถ่ายท้องผูกเนี่ยจะพบในคนที่สูงอายุได้
2: แบบนี้ใช่ไหมคะคุณหมออ
3: ันนี้เป็นถ้าเกิดอันนี้เป็นผนังหน้าท้
2: อง
3: นะครับถ้าเกิดไส้เลื่อนจะเป็นตรงขานีบ
1: อันนี้คือหมายถึงว่าเป็นไส้เลื่อน
3: ชนิดหนึ่งของผนังหน้าท้อง
1: นะแต่ว่าเป็นที่ผนังหน้าท้องก็คือเหมือนไส้เลื่อนมันเหมือนเราอาจจะมีแรงดันมันก็ปุ๊บขึ้นมา
3: คำว่าไส้เลื่อนก็คือในภาษาของเราก็คือเป็นภาวะที่มีไส้ยื่นออกมาที่ใดก็ตาม
0: ตำแหน่งไหนก็ได
3: ้
1: คือโผล่ขึ้นมาให้เห็นอ่ะนั่นคือไส้เลื่อนออกมา
3: ใช่ก็คือเป็นไส้เลื่อนขานีไส้เลื่อนผนังหน้าท
2: ้
3: องไส้เลื่อนแผลผ่าตัดอันนี้เป็นไส้เลื่อนขานีนะครับ
1: ผู้ชายเป็นได้ผู้หญิงขึ้นมา
3: ผู้หญิงก็เป็นได้นะครับมันก็ปูดขึ้นมาก็คือประวัติก็อาจจะแบบมีก้อนผุโผล่นะฮะบริเวณขานีบนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยที่เรากลัวกันก็คือตัวไส้เลื่อนเนี่ยอันตรายไหมตัวไส้เลื่อนไม่ได้อันตรายแต
2: ่
3: สิ่งที่อันตรายก็คือช่องที่ลำไส้เคลื่อนผ่านเนี่ยสมมติวันดีคืนดีเกิดไส้ไปคาติดแล้วไม่ยอมกลับ
1: ไม่ใช่มันบีบอยู่อย่างเงี้ยเหรอคะ
3: พอไส้เข้าไปในช่องใช่ไหมครับพอไส้เข้าไปในช่องเสร็จปุ๊บวันดีคืนดีไส้ตรงนั้น
2: อ
3: ่ะไม่เลื่อนกลับเข้ามา มันก็เกิดเหมือนกับ
0: ค้างอยู่
3: พอค้างอยู่นานๆลำไส้ตรงส่วนนั้นจะขาดเลือดได้

0: นะครับ
1: อย่างกรณีเนื้ออย่างเงี้ยจันหมอดอันนี้คือที่ผนังหน้าทองไหม
2: ใช่ใช่ผนังหน้าทอง
1: เลื่อนมาแล้วเราสามารถจับ
2: อันนี้ดันเข้าไปได้นะครับไม่เจ็บคนไข้
1: อันนี้คือหมายความว่าเราไม่ต้องผ่าก็ได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยเห็นแบบนี้ก็ต้องผ่าแล้ว
2: คือปกติไส้เลื่อนเราแนะนำให้ผ่าเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอย่างที่บอกคือถ้าเกิดสมมติมันติดถ้าติดนานๆอาจจะมีปัญหาคือลำไส้ตรงส่วนที่มาคาติดเนี่ยมันเกิด
3: ขาดเลือด
2: ขาดเลือดแล้วต้องอาจจะทำให้มีการติดเชื้อการลำไส้ขาดเลือด ก็ต้องมีการตัดต่อลำไส้ได้นะครับ
1: ทีนี้นะคะถามบอกว่าไม่สามารถผ่าตัดผ่านกรองได้จริงๆแล้วการผ่าตัดไส้เลื่อนทำได้ด้วยวิธีไหน
2: คือปกติถ้าเป็นไส้เลื่อนขาหนีบปกติเนี่ยเราจะมีการเปิดผ่าก็คือเปิดเข้าไปหาถุงไส้เลื่อนนะฮะแล้วก็เย็บปิดถุงไส้เลื่อนและยิ่งในถ้าเกิดในผู้ใหญ่เราก็ต้องมีการเสริมความแข็งแรงก็คือใช้เหมือนตะข่ายนะฮะเข้าไปเย็บเพื่อทำให้เกิดความแข็งแรงด้วยนะครับซึ่งก็จะมีอีกอันนึงก็คือเป็นการส่องกล้องกับการเปิดแผลผ่าตัดนะฮะสามารถเลือกได้2อย่างส่วนว่าจะเลือกวิธีไหนก็คือขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะอย่างเช่นช่วงอายุนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคนไข้สูงอายุเยอะและมีโรคประจำตัวเยอะมีความเสี่ยงสูงนะฮะก็อาจจะเลือกเป็นวิธีการเปิดนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีข้ออย่างโรคประจำตัวค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นคนที่แข็งแรงตามปกติก็สามารถเลือกได้ว่าจะเปิดผ่าหรือ
1: ส่องกล้อง
2: ส่องกล้อง
3: เพราะว่าอย่างในกรณีของคุณป้าอุไรเนี่ยคืออายุ80กว่าแล้วแล้วก็แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลเรื่องของโรคประจำตัว
2: ใช่ครับ
3: แต่ทีนี้เนี่ยบอกว่าไม่สามารถผ่าตัดผ่านกล้องได
2: ้ครับก็คือคุณหมอจะเลือกวิธีผ่าตัดที่เหมาะสมและก็ปลอดภัยกับคนไข้มากที่สุด
1: ดังนั้นวิธีการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดกรณีที่อาจจะเรียกได้ว่าไม่ใช่ผ่าตัดส่องกล้องนะคะแต่ว่าเป็นผ่าตัดเปิดแผลอย่างเงี้ยต้องดูแลตัวเองยังไงเป็นพิเศษและโดยเฉพาะอายุ80แล้วเดี๋ยวอาจจะให้อาจารย์พิษช่วยบอกด้วยนะคะ
2: คือโดยทั่วไปก็การผ่าตัดไส้เลื่อนถามว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ไหมอันนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็คือหลังผ่าตัดก็ใช้ชีวิตตามปกติแค่ว่าบาดแผลอย่าเพิ่งโดนน้ำ7วันหลังผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นเอง
1: ทีนี้อาจารย์พิคขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะ
4: โดยปกติสิ่งที่เรามักจะกลัวก็คือว่าอายุเยอะแล้วผ่าตัดได้หรือเปล่าจริงๆแล้วอายุเนี่ยเป็นส่วนเดียวเท่านั้นเองนะคะที่เราจะใช้พิจารณาในการผ่าตัดเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยความเสื่อมของร่างกายที่เกิดจากกระบวนการชราภาพหรือการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเนี่ยการฟื้นตัวจะช้านะคะกว่าวัยผู้ใหญ่นิดหน่อยนะคะการหายของแผลอาจจะช้ากว่านิดหน่อยแต่ในภาพรวมจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายหรือเป็นข้อห้ามของการผ่าตัดเนี่ยแล้วประโยชน์ที่จะได้จากการผ่าตัดนั้นมีเยอะกว่าเนี่ยส่วนมากเราก็ให้ผ่านะจะมีผู้ป่วยจำนวนมากที่อายุ80มา80กว่าเนี่ยนอกจากผ่าตัดไส้เลื่อนเนี่ยก็ยังมีผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกผ่าตัดเข่ามีผ่าตัดหลายอันมากเพราะฉะนั้นขึ้นกับสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยขึ้นกับโรคประจำตัวขึ้นกับความต้องการของผู้ป่วยด้วยการเตรียมผู้สูงอายุก่อนและหลังการผ่าตัดโดยอายุรแพทย์เนี่ยในปัจจุบันจะช่วยลดผลเสียที่อาจจะเกิดหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดจากการผ่าตัดได้มากค่ะ
1: ค่ะนะคะ
3: ก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีเนาะถัดไปค่ะไปที่อีกหนึ่งคำถามแหมวันนี้กุ๊กกิ๊กฮอตฮิตมากเลยค่ะ
1: หมายเลขโทรศัพท์ก็ดังตลอดเลยได้ยินเสียงตลอดค่ะ
3: อ่ะมากันที่คำถามจากคุณสุจิตรากันบ้างนะคะคุณสุจิตราบอกว่าอายุ70ปีน้ำหนัก55กิโลกรัมส่วนสูง150เซนติเมตรนะคะบอกว่าเป็นเบาหวานมา12ปีแล้วค่ะแล้วก็ที่ปลายเท้าเนี่ยมีอาการชาเหมือนว่ามีเศษแก้วตำคุณหมอให้ยารักษาปลายประสาทมาให้คุณหมอบอกว่าให้คุมน้ำตาลให้ดีด้วยถ้ากินข้าวไรซ์เบอร์รี่จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเหมือนข้าวขาวไหมคะแล้วก็กินเมทิโคบอลด้วยนะคะวันละ3ครั้งควรจะทานวิตามิน B เพิ่มไหมเพราะว่ากินยาแล้วยังชาอยู่เลยค่ะคุณหมอ
4: ค่ะก็โดยปกติข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็เป็นข้าวที่จะมีน้ำตาลได้เหมือนข้าวขาวนะคะแต่เพียงแต่ว่าการดูดซึมของมันเนี่ยแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นมันจะไม่เหมือนข้าวขาวที่ย่อยแล้วดูดซึมง่ายถ้าเราทานข้าวที่ขัดสีแล้วเข้าไปเนี่ยก็คือตัวแป้งดูดซึมเลยน้ำตาลก็จะพุ่งปึ๊ดแบบนี้แล้วก็จะลงนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่มันจะค่อยๆขึ้นช้าๆช้าๆเพราะฉะนั้นข้าวไรซ์เบอร์รี่เองเนี่ยถามว่ามีน้ำตาลเยอะเท่ากันกับข้าวขาวเลยไหมถ้าเทียบเป็นต่อน้ำหนักเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีน้อยกว่าเวลาที่เราจะเลือกข้าวเนี่ย

0: เราต้องดูปริมาณพันธุ์ข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีหลายข้าวที่เขาจะโฆษณาว่ามีดัชนีน้ำตาลต่ำค่ะอันนี้ก็สามารถทานได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นข้าวอะไรเนี่ยถ้ารับประทานในปริมาณมาก
1: ค่ะ
0: น้ำตาลก็ขึ้นทั้งนั้นนะคะจริงๆก็คงต้องคุมในเรื่องของปริมาณซึ่งคุณหมอที่ดูแลเนี่ยอาจจะพิจารณาจากน้ำหนักตัวจากโรคร่วมที่เป็นแล้วก็จะเปลี่ยนของพวกนี้มาคำนวณเป็นพลังงานแล้วก็ปริมาณแป้งและน้ำตาลที่ผู้ป่วยสามารถจะรับประทานได้ในแต่ละวันค่ะส่วนในเรื่องของขาชาเท้าชาเหมือนมีเข็มมาตามเนี่ยนะคะถามว่าทานเมทิลโคบอลซึ่งเป็นยานะคะเป็นวิตามินอย่างนึงเนี่ยวันละ3ครั้งแล้วควรกินวิตามิน B เพิ่มไหมอาจารย์คิดว่าต้องกลับไปดูว่าจริงๆแล้วอาการชาหรืออาการเจ็บตามปลายประสาทเนี่ยเป็นจากเบาหวานหรือเป็นจากการขาดวิตามินถ้าเป็นจากการขาดวิตามินการแก้โดยการให้วิตามินช่วยแต่ถ้าเป็นจากการโรคเบาหวานการแก้โดยการให้ยาลดอาการปวดรักษาปลายประสาทจะช่วยอยู่แล้ว
1: อาจารย์เราจะแยกได้ยังไงคะว่าเป็นจากอะไรกันแน่
0: คือโดยอายุที่มากขึ้นโดยโรคประจำตัวที่มียาบางตัวที่ใช้เป็นเวลานานเนี่ยผู้ป่วยบางรายอาจจะสงสัยว่าอาจจะมีโอกาสที่จะขาดวิตามิน B ได
1: ้
0: ซึ่งอันนี้ไม่ยากอันนี้ตรวจได
1: ้
0: อันนี้ตรวจได้ซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่อาจารย์ดูมาตรวจไปเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะว่าเราทานอาหารปกติเราจะได้วิตามินที่เพียงพออย่าเรียกเป็นผู้ป่วยบางรายที่มีข้อจำกัดนะคะเช่นแบบกินเจเลยไม่ทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลย
1: เป็นพวกวีแกน
0: อะไรใช่ไหมใช่ค่ะคือของพวกนี้ก็อาจจะเสี่ยงผู้ป่วยที่ทานยาบางตัวในขนาดยาสูงๆทานเป็นเวลานานอันนี้อาจจะเจอได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเจ
1: อ
0: เพราะฉะนั้นอาการส่วนใหญ่เนี่ยถ้าให้ประวัติว่าเป็นเบาหวานมานานคุมได้ไม่ค่อยดีอาการส่วนใหญ่น่าจะเป็นไปได้มากกว่าที่จะเกิดจากอาการปลายประสาทนะคะที่ไวผิดปกตินอกจากการกินยาแล้วการไม่กินยานะคะยังช่วยได้เสมอในวัยผู้สูงอายุเช่นการใส่ถุงเท้าที่นุ่มๆนะคะเพื่อไม่ให้เกิดแรงกดนะคะการหลีกเลี่ยงไม่ให้มีแรงมากระทํากับบริเวณที่ไวกับความรู้สึกโดยตรงเช่นเลี่ยงพัดลมเป่าเลี่ยงแอร์เป่าใส่ถุงเท้าตอนนอนนะคะรวมไปถึงการสำรวจฝ่าเท้าตัวเองทุกวันเพื่อดูว่าเรามีแผลอะไรเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่า
1: ค่ะอันนี้ก็ช่วยได้นะคะโอ้มีหลายคนล่าสุดเนี่ยหลังๆมาจะชอบมีผู้สูงวัยมาถามว่าขาดวิตามิน B หรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกชาบางท่านไม่ได้เป็นเบาหวานแต่ว่ารู้สึกชาตลอด
0: ไม่เสมอไปค่ะไม่เสมอไปโอกาสที่เราเจอคนไข้ขาดวิตามิน B จริงๆน้อยมากน้อยมากถ้าเขารับประทานอาหารปกตินะคะ
1: นะคะไปที่คำถามของคุณวิชัยนะคะ
2: ใช่ค่ะคำถามของคุณวิชัยอายุ66ปีน้ำหนัก56กิโลกรัมนะคะบอกว่าไม่มีอาการเกี่ยวกับต่อมลูกหมากคุณหมอสั่งให้อ๋อมีอาการเกี่ยวกับต่อมลูกหมากใช่ไหมคะคุณหมอสั่งให้กินยาต่อมลูกหมากมาตลอด 5-6 ปีนะคะคุณหมอแจ้งว่ายาต่อมลูกหมากเนี่ยมีส่วนในการลดความดันด้วยในการรับประทานปกติความดัน120ถึง140พอหยุดยาความดันขึ้นมาเป็น140ถึง160คืออยากทราบว่าควรกลับไปกินยาต่อมลูกหมากต่อไหมนะคะอันนี้คือมีการบอกมาว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีอาการเลยนะคะแต่ว่าคุณหมอให้ยา
3: ให้ยาต่อมลูกหมากเพื่อลดความดัน
0: ใช่อาจารย์เป็นการใช้ผลข้างเคียงของยา
2: อ๋อใช้ผลข้างเคียงของยามากด
0: ใช่ประกอบกับโดยอายุเนี่ยที่66เนี่ยมีโอกาสที่จะมีต่อมลูกหมากโตได
1: ้
0: เข้าใจว่าคุณหมอที่ดูแลก็เลยให้คร่อมที่จะได้ประโยชน์จากยา1เม็ดใน2อวัยวะทีนี้ถามอาจารย์ว่าต้องกลับไปกินยาต่อมลูกหมากไหมเนาะอาจารย์ว่าต้องไปดูก่อนว่าแล้วจริงๆต่อมลูกหมากโตไหมใช่มีปัญหาไหมหรือว่ามีปัญหาด้านปัสสาวะอะไรไหมหรือปัสสาวะออกได้สุดไม่มีอาการแบบปัสสาวะไม่พุ่งปัสสาวะกระปิบกระปล่อยอะไรพวกนี้ถ้าไม่มีอาการเลยเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องกินยากลุ่มนี
1: ้
0: เราอาจจะเลือกเป็นยากลุ่มอื่นที่มีผลในการลดความดันและมีผลกับการทำงานของอวัยวะอื่นด้วยอย่างเช่นถ้าเราเป็นความดันโลหิตสูงมาหลายปีมากเนี่ยสิ่งที่เรากังวลคือไตไตอาจจะเริ่มเสื่อมลงแทนที่เราจะเลือกกินยาที่รักษาต่อมลูกหมากและลดความดันเราจะเลือกยาที่ลดความดันแล้วก็มีผลป้องกันไม่ให้ไตเสื่อมลงเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันขึ้นกับโรคประจำตัวตอนนี้ปัญหาสุขภาพตอน

0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเช็คร่างกายอีกทีนึงว่ามีอาการเรื่องของต่อมลูกหมากไหม
1: ให้เดาน่าจะเคยมีอาการของต่อมลูกหมากโตแล้วคุณหมอก็เลยจ่ายยาต่อมลูกหมาก
2: มันได้2ประโยชน์ในตัวการกินยาตัวเดียว
1: แล้วก็อาจจะได้รับการผ่าตัดไปแล้ว
2: ใช่
1: แล้วก็หายแล้ว
3: ก็เลยไม่ต้องผ่าแล้ว
2: ใช่ก็เปลี่ยนไปใช้ยาความดันตัวอื่น
4: โอ้ก็เป็นผลข้างเคียงเขาเรียกว่าเป็นฤทธิ์ของยาที่มันมีผล
2: กัน
4: คู่กันนั่นเอง
2: เรามีคนไข้อย่างนี้เยอะนะคะเพื่อลดเพื่อลดอาการจากการกินยาเยอะเม็ดนะคะคือไม่งั้นเราต้องกินยาหลายเม็ดมากใช่ไหมแบบว่าทาน1เม็ดก็ได้2โรคเงี้ยในผู้สูงอายุเรามักจะพยายามไม่ให้ทานไม่ให้มีจำนวนเม็ดยาเยอะ
4: แต่นี่บอกว่าไม่เคยมีอาการต่อมลูกหมากโตมาเลยนะแต่ว่าตลอดเวลาเนี่ย
2: เช็คอีกทีค่ะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีเนาะเดี๋ยวเราดูกันว่าจะเริ่มเป็นยาตัวไหนค่ะ
4: ไปที่คำถามนะคะจากคุณน้องนะคะคุณน้องอายุ61ปีน้ำหนักคือ62สูง165บอกว่ามีอาการปวดท้องข้างซ้ายแบบจุกๆแน่นๆนะคะแล้วก็จุกตรงกลางท้องคลื่นไส้แสบคอหลังมากแถบเดียวกับท้องที่ปวดเลยอาการแบบนี้เป็นอาการของกรดไหลย้อนไหมคะเพราะว่าไปอ่านเจอคล้ายๆของนิ้วในถุงน้ำดีเลยกังวลนะคะแต่ว่าตอนนี้กลางคืนเนี่ยจะมีอาการปวดท้องแน่นคลื่นไส้นอนแทบไม่ได้เลยมีอาการแบบนี้ต้องทำอย่างไรน่าจะเป็นอาการตอนกลางคืนนะคะอาจารย์ปวดแน่น
2: จริงๆแล้วเป็นได้หลายโรคเลยนะคะอย่างที่ถามมากรดไหลย้อนก็ได้แต่ถ้าเป็นนิ้วส่วนใหญ่จะเป็นบนขวาใช่ไหมคะแต่รู้สึกว่าคุณผู้ชมถามมาจะเป็นด้านซ้าย
4: ใช่เป็นข้างซ้ายนะคะปวดท้องข้างซ้ายแบบจุกๆแน่นๆแล้วก็จุกตรงกลางท้องเหมือนน่าจะเป็น
2: อันนี้น่าจะเป็นกระเพาะ
4: ใช่ไหมคะ
1: ทราบว่าอายุเท่าไหร่นะคร
4: ับ อายุ61ปีค่ะ
1: จริงๆก็อาจจะเกิดได้หลายโรคเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะอวัยวะแถวนี้มีได้หลายอวัยวะเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่แน่ใจอาจจะต้องมาพบกับคุณหมอดูนะคะ
1: พวกนิ้วในถุงน้ำดีก็อาจจะมาทำอันตราซาวด์ดูหน่อยนะครับดูว่ามีนิ้วไหมเพราะว่าอย่างช่วงอายุก็อาจจะเข้าได้นะ
4: ค่ะจริงๆแล้วลักษณะของการเป็นนิ้วในถุงน้ำดีกับกรดไหลย้อนมันมีความเหมือนหรือต่างกันตรงไหน
1: อาการมันอาจจะคล้ายๆกับตรงที่มีจุกแน่นท้องหลังกินอาหารอะไรเงี้ยอาจจะเกิดได้นะครับแล้วก็ก็เหมือนท้องอืดๆแน่นๆอะไรเงี้ยซึ่งบางคนก็เลยสับสนในระหว่างถุงน้ำดีนิ้วในถุงน้ำดีไหมหรือว่าเป็นกรดไหลย้อน
4: ค่ะดังนั้นถ้าไม่แน่ใจ
2: ตรวจร่างกาย
1: ตรวจร่างกาย
4: ค่ะคำถามจากคุณวิภามาหรือยังคะเดี๋ยวระหว่างรอคุณวิภานะไปที่คุณละไมนะคะ
2: ค
4: ุณละไมอายุ53ปีนะคะน้ำหนัก82สูง170บอกว่ารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็ไม่อยากจะกินข้าวมีอาการเจ็บคอปวดหัวอยากนอนเฉยๆแต่บางครั้งก็มีอาการคลื่นไส้ร่วมด้วยถ้าจะไปซื้อยามากินต้องซื้อยาแบบไหนดี
2: โอ้โหอาจารย์ว่ามาเจอคุณหมอดีกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆคงต้องดูเรื่องของโรคประจำตัวด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงประวัติเสี่ยงต่างๆโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีการระบาดของโควิด-19 นะคะอาการหลายอันก็อาจจะเป็นอาการร่วมของการรับเชื้อไวรัสก็ได้นะคะการตรวจร่างกายเป็นเรื่องสำคัญการดูโรคประจำตัวหรือยาที่รับประทานอยู่เป็นเรื่องสำคัญมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะ
4: อันนี้คือไม่ควรซื้อยาทานเอง
2: ค่ะ
4: หลายคนบอกว่าเจ็บป่วยแค่ไหนถึงซื้อยาทานเองได้อะไรเงี้ยที่แบบไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลมันเป็นเจ็บป่วยประเภทไหนยังไงได้บ้างคะจันพิษ
2: ส่วนใหญ่ถ้าคือถ้าอาการไม่เยอะมากเนาะผู้ป่วยยังสามารถทานทางปากได้ไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะซื้อยาได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นหวัดธรรมดาไม่ได้มีตัวร้อนจัดไม่ได้มีคลื่นไส้อาเจียนนะคะหรือว่าท้องเสียนิดหน่อยนะคะท้องเสียนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีลักษณะของการขาดน้ำนะคะก็อาจจะทานเป็นผงเกลือแร
4: ่
2: ทาเองที่บ้านแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจว่าการเหล่านี้เนี่ยควรจะมาโรงพยาบาลหรือเปล่าเวลาที่ไม่แน่ใจให้แปลว่าควรจะมาค่ะ
4: ค่ะ
3: ไม่แน่ใจคือไม่แน่ใจใช่รอดูอาการไปก่อนเลยใช่แต่ว่าควรจะมา
2: ใช่เพราะอย่างบางคนอย่างเงี้ยก็แบบกลายเป็นเรื่องร้ายแรงไปไส้ติ่งแตกอะไรไปอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ค่ะ
4: ค่ะ
3: ทีนี้คำถามจากคุณวิภานะคะอายุ60ปีค่ะบอกว่าเมื่อ2เดือนก่อนนิ้วชี้มีอาการเส้นเอ็นอักเสบคุณหมอให้ยาเคาน์เตอร์เพนชนิดร้อนมาทานนะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยมันบวมแดงเหมือนช้ำๆตรงที่บวมจะมีความแข็งด้วยคุณหมอบอกว่าถ้ายังไม่ดีขึ้นจะฉีดยาสเตียรอยให้แต่ว่าปัจจุบันคือมันบวมแล้วก็ยังไม่ยุบด้วยนะคะพอยกมืออาการดีขึ้นแต่พอทิ้งมือลงก็

0: วดบวมเหมือนเดิมนะคะอยากทราบว่าอาการแบบนี้คือมันเป็นอาการอะไรแล้วควรจะทำอย่างไรจะแช่น้ำอุ่นเอาไว้แล้วทายาเหมือนเดิมดีไหมคะ
1: อาจารย์คิดว่าอาการทุกข์เนี่ยน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเอ็นหรือข้อต่ออักเสบแต่ว่าลักษณะตรงที่บวมๆที่ก่อนหน้านี้ทายาไปแล้วเป็นเหมือนบวมแดงๆช้ำๆแล้วแข็งขึ้นเนี่ยอันนี้อาจจะบอกกับเราว่ามันมีการอักเสบเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะถามว่าแช่น้ำอุ่นไว้แล้วทายาอีกรอบดีไหมอาจารย์ว่าลองดูไม่มีอะไรผิดแต่ถ้าทำแล้วรู้สึกยังไม่ดีขึ้นหรือปวดมากขึ้นอาจารย์ว่าต้องมาพบคุณหมอค่ะ
2: พูดถึงเรื่องปวดนะคะมีคำถามจากคุณลูซี่นะคะบอกว่ามีสมุนไพรรักษาตอนมีอาการปวดไหมคะบางทีปวดแบบไม่รู้ตัวไม่อยากกินยาปฏิชีวนะค่ะ
1: โดยปกติเราไม่ได้แก้อาการปวดด้วยยาปฏิชีวนะถ้าปวดนิดหน่อยพอทนได้อาจารย์ว่าทานยาพาราเซตามอลง่ายๆนะคะ
2: ค่ะ
1: น่าจะปลอดภัยที่สุด
2: หลายคนบอกว่ากลัวจะไปมีผลต่อตับไตไส้พุงอะไรช่วงนั้น
0: บางคนน่ะคือแบบไม่กล้าทานยาเยอะๆเพราะกลัวมันจะเอฟเฟกต์กับข้างใน
1: คือถ้าเราไม่มีโรคประจำตัวเนาะเราแข็งแรงดีไม่ได้มียาอื่นเลยไงการทานยาที่ขนาดยาพาราเซตามอลปกติตามคำแนะนำข้างกล่องเนี่ยไม่ควรจะเกิดอันตรายแต่ถ้าในกรณีที่เรามีโรคประจำตัวมียารับประทานอยู่แล้วเยอะนะคะหรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงกับสุขภาพเช่นดื่มเหล้านะคะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอย่างเงี้ยนะคะของพวกนี้เนี่ยไม่ควรใช้ยาเองอยู่แล้วค่ะโดยปกติคุณหมอที่ดูแลก็จะให้คำแนะนำเอาไว้ว่าการอย่างไรที่จะต้องมาพบคุณหมอถ้าจะซื้อยาพาราเซตามอลทานเองคุณทานได้ขนาดยาไม่เกินเท่านี้นะเช่นบางคนอาจจะทานแค่เม็ดเล็ก1เม็ดอย่างเงี้ยค่ะ
2: วันนี้คุณผู้ชมค่ะคำถามมาเยอะมากนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังตลอดใช่ในแฟนเพจทำได้นะคะคุณผู้ชมที่แฟนเพจของรามาชาแนลนะคะแต่ว่าในแฟนเพจที่คนแชร์เยอะมากเราก็ชมกันอยู่เยอะด้วยนะคะไปที่คำถามจากคุณประสิทธิ์กันนะคะ
0: คำถามจากคุณประสิทธิ์บอกว่าอายุ70ปีแล้วนะคะถามมาว่าเป็นคนทำงานหนักจนปลายประสาทอักเสบเราจะมีวิธีการดูแลรักษาเรื่องนี้ยังไงคะ
1: ก็คงต้องทราบก่อนเนาะว่าปลายประสาทอักเสบของคุณประสิทธิ์มีอาการเป็นอย่างไรนะคะบางคนชาบางคนเจ็บซึ่งวิธีในการรักษาก็อาจจะไม่เหมือนกันขึ้นกับอาการที่ผู้ป่วยเป็นแต่สำคัญไปกว่านั้นค่ะคงต้องดูว่าสาเหตุที่ปลายประสาทอักเสบคืออะไร
2: ค่ะ
1: โดยปกติเราไม่ได้ทำงานหนักจนปลายประสาทอักเสบปลายประสาทอักเสบอาจจะมีจากอันอื่นเช่นการทำงานหนักยกของหนักผิดท่ากระดูกไปกดทับเส้นประสาทเกิดอาการปลายประสาทอักเสบอันนี้เป็นไปได้นั้นก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุมันเบื้องต้นเนี่ยคงต้องมาตรวจก่อนว่าหนึ่งอาการนี้เนี่ยใช่อาการปลายประสาทอักเสบหรือเปล่าสองถ้ามันใช่เนี่ยลักษณะของมันเนี่ยเป็นจากสาเหตุอะไรได้บ้างแล้วรักษาตามสาเหตุ
0: ค่ะแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เขารักษาคนที่เป็นอาการปลายประสาทอักเสบเขามีวิธีรักษายังไงบ้างคะคุณหมอ
1: ยกตัวอย่างถ้าเป็นในผู้สูงวัยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดบริเวณขานะคะขาเท้าอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ต้องมาดูว่าสาเหตุคืออะไรถ้าสาเหตุเป็นจากพวกหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทการออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อการทำกายภาพอาจจะช่วยได้และเป็นเยอะจนกล้ามเนื้อรีบนะคะเริ่มไม่รู้สึกและเดินเริ่มไม่ตรงและของพวกนี้เนี่ยการผ่าตัดก็อาจจะช่วยนะคะรวมไปถึงการใช้ยาบางตัวก็อาจจะช่วยลดอาการปวดอาการชาจากปลายประสาทอักเสบได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าต้องตรวจก่อนว่านี่ใช่ปลายประสาทอักเสบและต้องทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรจึงจะให้การรักษาได้ถูกต้อง
0: ใช่ค่ะอย่างคุณประสิทธิ์นี้อาจจะต้องเข้ามาพบคุณหมอก่อนใครวินิจฉัยให้ว่าจริงๆแล้วอาการที่เป็นอยู่เนี่ยปลายประสาทอักเสบจริงหรือเปล่าและถ้าเป็นปลายประสาทอักเสบจริงๆเกิดจากอะไรเนาะต้องเข้ามาพบก่อน
2: ค่ะมาถึงคำถามที่ง่ายๆแต่บางทีสับสนเหมือนกันนะคะคุณพานะคะคุณพาอายุ51ปีหนัก76สูง165นะคะคุณพาบอกว่าอยากทราบว่าอาการปวดท้องที่เป็นปวดท้องแบบไส้ติ่งกับปวดท้องธรรมดาเนี่ยนะคะมันแตกต่างกันยังไงคะ
0: คำถามที่เชื่อว่าหลายคนอยากรู้ค่ะ
3: คืออย่างนี้ฮะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าปวดท้องจากมีการอักเสบในทางเดินอาหารน
2: ะ
3: ไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็ตามนะครับโดยทั่วไปเนี่ยการอักเสบของทางเดินอาหารเนี่ยถ้าไม่ใช่ไส้ติ่งอักเสบไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมันจะเป็นการอักเสบที่ไม่สามารถหายได้เองนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นการอักเสบเช่นท้องเสียมีการติดเชื้อในช่องท้องบางอย่างนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปอาการมันจะดีขึ้นดีขึ้นนะครับถ้าลำไส้ได้มีการผับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ายังเป็นไส้ติ่งอักเสบเนี่ยเนื่องจากสาเหตุของการเกิดไส้ติ่งเนี่ยก็คือเหมือนมีอะไรไปอุดตันบริเวณไส้ติ่งนะทำให้มีการเหมือนมีการติดเชื้อนะฮะที่บริเวณไส้ติ่งดัง
2: ในอันนี้ก็คือไส้ติ่งคือหมายถึงว่าไอ้แหลมๆที่เป็นจงอยจงอย
3: ของ
0: มันคือไส้ติ่งจริงๆค่ะไส้ติ่งของไส้จริงๆค่ะไส้ติ่งจริงๆ
3: ใช่ฮะก็คือปกติเนี่ยไส้ติ่งเนี่ยมันจะเป็นตรงรอยต่อระหว่างไส้เล็กกับไส้ใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อมีอะไรไปอุดตันตรงบริเวณหัวไส้ติ่งมันนึกภาพเหมือนสิวอักเสบ
2: สิว
3: เหมือนมีอะไรไปอุดพออุดปุ๊บมันก็มีการเหมือนกับเป็นการมีการติดเชื้อเป็นการหมักอย่างหนึ่งแล้วก็มีการอักเสบมากขึ้นจนกลายเป็นหนองแล้วก็แตกได้ถ้าเกิดไม่ได้ถ้าเราไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีนะครับซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปอาการไส้ติ่งอย่างไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมันจะไม่ดีขึ้นเอง
2: ค่ะ
3: นะฮะต้องรักษาด้วยการผ่าตัด
2: มันเหมือนมันจะยิ่งปวดขึ้นใช่ไหมคะอาจารย
3: ์แล้วก็อย่างอาการปวดก็จะรุนแรงขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นแค่เหมือนลักษณะของท้องเสีย
2: ค่ะ
3: แล้วมีการอักเสบในช่องท้องส่วนอื่นเช่นลำไส้เล็กธรรมดาอะไรเงี้ยเมื่อเรากดน้ำกดอาหารไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเหมือนกับลำไส้ได้พักอาการอักเสบพวกนี้มันจะค่อยๆดีขึ้น
0: อาจารย์ค่ะโรคคนที่เป็นโรคกระเพาะนี่เป็นเหมือนกันไหมคะ
3: ก็อาจจะมีคือปกติโรคกระเพาะเนี่ยคนทั่วไปมักจะคิดว่าปวดเฉพาะบริเวณกลางท้องใช่ไหมฮะแต่ถามว่าไส้ติ่งปวดกลางท้องได้ไหมได้นะครับคือถ้าเกิดสมมติว่าตัวโคนของไส้ติ่งคือไส้ติ่งยาวมากเราเคยเจอบางคนมาปวดถึงด้านซ้ายนะฮะคือไส้ติ่งยาว
1: มันว่าชี้ไปทาง
2: คือปกติไส้ติ่งจะด้าน
0: เขาจะบอกด้านขวา
3: ด้านขวาล่าง
2: แต่ว่ามันสามารถที่จะไปด้านซ้ายได้ด้วยถ้าแบบตัวติ่งยาว
3: เคยติ่งคือติ่งยาวมากนะฮะคือไส้ติ่งเราตำแหน่งปลายเนี่ยไปอยู่นู่นแบบด้านเกือบด้านซ้ายแล้วทำให้เราตรวจแล้วการไปว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนนะครับ
2: ค่ะแล้วก็มีคนชอบบอกว่าอย่าไปทานพวกเม็ดมะเขือเม็ดฝรั่งเดี๋ยวมันจะเป็นไส้ติ่งจริงไหมคะอาจารย
3: ์คือถามว่ามันอาจจะทำให้เกิดไปอุดตันได้ไหมก็อาจจะมีโอกาสนะครับก็คือพวกเมล็ดพืชเมล็ดผักอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดสมมติเราเคี้ยวไม่ดีนะครับมันยังเป็นยังไม่มีการย่อยมันก็อาจจะไปอุดตรงไอ้โคนไส้ติ่งเนี่ยได้นะคร
2: ับ ถามอีกอาจารย์มันมีตัวเปิดตัวปิดมั้ย
3: ไม่มีครับไม่มีวาล์ว
2: มันคือเป็นรูเลย
3: ใช่มันก็คือเป็นคือตามธรรมชาติเนี่ยตรงบริเวณส่วนนั้นเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเป็นมันไม่ได้เป็นวาล์วชัดเจนมันก็เป็นรูที่ลงไปเข้าแต่มันจะเป็นลักษณะที่ว่ามันจะเข้าออกได้ของสารน้ำนะครับก็คืออาจจะมีคอนเทนต์ที่ออกเข้าออกตัวไส้ติ่งเนี่ยได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรก็ตามไปอุดนะครับหรือบางคนเป็นลักษณะของก้อนที่รวมตัวกันเป็นลักษณะก้อนอุจจาระนี่แหละไปอุดที่บริเวณปากมันก็ทำให้เกิดการอักเสบได
2: ้มีวิธีการที่ป้องกันไม่ให้เป็นไส้ติ่งไหมคะ
3: ก็ไม่ได้มีอะไรชัดเจนนะครับ
0: คือบางคนบอกว่าถ้าหากว่ามันจะมีโอกาสที่ทำให้เกิดไส้ติ่งอักเสบได้เนี่ยตัดออกไปเลยตัดปัญหาได้ไหมคะ
3: นี่เป็นคำถามที่ดีก็คือ
0: ได้ไหมคะ
3: คือบางคนเนี่ยสมมติเราไปเอ็กซเรย์ใช่ไหมฮะแล้วเราปรากฏว่าเราไปเจอก้อนที่เป็นที่ทางการแพทย์เรียกว่าฟิคาลิตก็คือเป็นก้อนอุจจาระที่ไปอุดที่บริเวณหัวไส้ติ่งพอดีนะครับโดยที่ยังไม่มีอาการไส้ติ่งอักเสบยังไม่อักเสบอันนี้ถือว่าโชคดีที่เจอเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราทิ้งไว้ปกติแล้วเนี่ยทางการแพทย์เนี่ย 90% คือต่อไปในอนาคตเกิดแน่นอนนะครับในกลุ่มนี้อาจจะมาเอาไส้ติ่งออกก่อนที่มันจะอักเสบอย่างเงี้ยได้เล็กเหมือนกับเราก็แนะนำว่าควร
1: แต่ถ้าอยู่เฉยๆไม่มีเจออะไรก็อย่าไปยุ่งกับมัน
3: ใช่
1: ไ
2: หมคะอย่าไปยุ่งกับมัน
1: ใช่มันไม่ใช่มีแพ็กเกจ1แถม1แบบนี้ผ่าไส้ติ่งคนนี้แล้วแถมอีกคนไม่ใช่
3: เพราะอย่างสมัยก่อนก็อาจจะมีแบบบางคนอาจจะถามว่าบางคนแบบผ่าท้องคลอด
1: แถมไปด้วย
3: ไส้ติ่ง
1: ไ
3: หมปัจจุบันเราก็ไม่ได้แนะนำ
1: แล้ว
3: ใช่ไม่แนะนำเพราะว่ากลายเป็นว่าบางทีการคลอดปกติแต่ไส้ติ่ง ทำแล้วการมีปัญหา
1: ติดเชื้อได้อีก
0: ค่ะ
1: ก็ไม่แถมไม่แถม
0: ไม่แถมดีกว่าเน
2: า
0: ะ
2: ทำอะไรก็อย่าไปยุ่ง
0: ใช่แล้วค่ะถัดไปค่ะไปกันที่คำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างนะคะคุณสำริดอายุ79ปีน้ำหนัก52ส่วนสูง155ซมบอกว่าค่าไตเพิ่มขึ้นเร็วอยากทราบว่าทานยามะขามแขกมีผลต่อไตอย่างไรคะ
1: โดยปกติยามะขามแขกไม่ได้ออกฤทธิ์ที่ไตค่ะยามะขามแขกจะกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่บีบตัวแล้วก็ขับอุจจาระออกมาเพราะฉะนั้นก็เป็นสมุนไพรที่มีการใช้กันเยอะในผู้สูงวัยเนื่องจากว่ามักจะมีปัญหาท้องผูกปัญหาคือถ้าเราทานยามะขามแขกจนท้องเสียถ่ายอุจจาระออกมาเยอะแล้วก็จะเสียน้ำและเกลือแร่ออกไปอันนี้เนี่ยเมื่อน้ำเสียสมดุลน้ำและเกลือแร่อันนี้จะกระทบกับค่าการทำงานของไตแน่นอนถ้าเป็นสมุนไพรในปัจจุบันก็อย่างเช่นคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะเห็นการรณรงค์ล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของถังเช่าที่จะมีผลในขนาดยาสูงๆที่ทำให้ไตเสื่อมลงเร็วนะคะแต่มะขามแขกเท่าที่อาจารย์ทราบไม่มีนะคะยกเว้นว่าถ่ายเยอะจนกระทั่งเกิดภาวะขาดน้ำหรือเสียสมดุลเกลือแร
2: ่อาจารย์เคยมีเคสที่บอกว่าต้องทานตลอดเลยพอไม่ทานแล้วถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ออกอย่างเงี้ยอันตรายไหมคะ
1: จริงยามะขามแขกเนี่ยเป็นยาที่เมื่อใช้ต่อเนื่องระยะยาวลำไส้จะชิน
2: ชินหมายถึงว่าถ้าทานปริมาณเท่านี้ตอนแรกอาจจะถ่ายเยอะแต่พอต่อไป
1: ก็ต้องเพิ่มโดสด้วยหรือมักจะเอาออกยากค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องใช้เป็นประจำเนี่ยต้องมาดูแล้วว่าอะไรที่ทำให้เราใช้เป็นประจำ
2: คือ
1: เราแก้ไขสาเหตุเหล่านั้นแล้วเราก็อาจจะสามารถถอยยาออกได
3: ้คือตัวยามะขามแขกไปกระตุ้นใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่มันไปกระตุ้นให้ลำไส้พอไม่มีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเราก็จะเริ่มขี้เกียจลำไส้ก็จะแบบเอ้าวันนี้ไม่มีอะไรมาเคี้ยนเรา
2: ไม่ออกดีกว่า
1: ใช่ที่
2: นี่อยู่กับเราเป็น
1: ใช่เวลาที่เราจะถอยออกเราก็ต้องค่อยๆถอยแล้วก็ต้องหาสาเหตุด้วยว่าเริ่มต้นเนี่ยก่อนกินมะขามแขกเนี่ยมันท้องผูกเพราะอะไร
2: ค่ะไปที่คำถามจากแฟนเพจของเรามาชาแนลบ้างนะคะคุณบุษบาคำถามคุณบุษบาน่าสนใจมากเลยคุณบุษบาบอกว่าอยู่บ้านเดียวกับคุณแม่นะคะคุณแม่มีอายุ70ปีแล้วคุณแม่เป็นภูมิแพ้และมีอาการหอบด้วยถ้าสมมติว่าตัวคุณบุษบาเองเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19เชื้อที่เข้าไปในตัวของคุณบุษบาจะมีโอกาสทำให้คุณแม่ติดเชื้อโควิดได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
2: ไม่ได้เลย
1: ค่
2: ะเพราะว่าฉีดไปแล้วคือหลายคนจะบอกวิการฉีดเชื้อคือเหมือนเชื้อเหมือนเราได้รับเชื้อโรคแต่ว่ากระบวนการวัคซีนที่รับเชื้อโรคไปมันจะไปส่งผลอะไรกับร่างกายเราบ้างคะอาจารย์
1: ก็คือร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันต้านเชื้อโรคเหล่านั้นใช่ค่ะโดยมากปริมาณที่ฉีดเนี่ยมักจะไม่เป็นอันตรายกับทั้งตัวผู้รับแล้วก็คนที่อยู่ใกล้เคียงค่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะ
2: ไม่ได้หมายความว่าคุณบุษบาจะกลายเป็นพาหะแล้วไปแพร่โรค
1: ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นต้องเป็นโควิด
0: ใช่ค่ะโอเคสบายใจได้เลยนะคะต่อไปค่ะไปกันที่คำถามจากคุณยุกันบ้าง
1: คุ
0: ณยุบอกว่าอายุ59ปีแล้วนะคะคือมดลูกแห้งถามคุณหมอว่าจะมีครีมหรือว่าอะไรที่แบบแก้มดลูกแห้งได้ไหมแล้วก็เวลาปัสสาวะเนี่ยจะแสบด้วยค่ะ
1: อาจารย์เข้าใจว่าไม่น่าจะใช่มดลูกแห้ง
2: แต่มันเป็นภาวะ
1: อาจารย์เข้าใจว่าเป็นเรื่องของช่องคลอดและเยื่อบุอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงที่แห้งค่ะโดยปกติหลัง59ปีก็มักจะไม่มีประจำเดือนแล้วเนาะหมดประจำเดือนการที่ฮอร์โมนเพศหญิงของเราลดลงก็จะทำให้เกิดความแห้งขึ้นคือทุกอย่างมันไม่ค่อยชุ่มชื้นไม่ค่อยฟูเหมือนตอนเรามีฮอร์โมนเพศหญิง
0: ค่ะ
1: ทีนี้ปัญหาของคุณยุก็คือว่าปกติถ้ามันแห้งเฉยๆเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรเราอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะไม่ได้คันหรืออะไรก็สุดคนส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นปัญหาคุณยุคือตอนนี้ปัสสาวะแล้วแสบแล้วก็มีวิธีที่จะทำให้เยื่อบุอวัยวะเพศและช่องคลอดนี่มันฟูขึ้นมาค่ะโดยมากเราก็จะใช้เป็นครีมที่มีฮอร์โมนเพศหญิงเป็นส่วนผสมก็สามารถใช้ได้แต่อย่าไปซื้อมาใช้เองนะคะปรึกษาสูตินรีแพทย์ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีระยะเวลาในการใช้นะคะขนาดที่ใช้
2: ค่ะมีคำถามค่อนข้างยาวนะคะต้องถามอาจารย์ก่อนโรคโครนมีไหมคะ
1: โรคโครนนี้ค่ะ
2: มีคุณธนาบอกว่าคุณพ่อรับยาแก้โรคโครนแล้วมีอาการเกล็ดเลือดต่ำเหลือแค่ 20,000 ต้องเข้าโรงพยาบาลเมื่อ26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณหมอพบสาเหตุคือยาอัลซ่าเลยงดยาแล้วให้ยาสเตียรอยด์แทนต่อมาวันที่1มีนาหลังรับเกล็ดเลือดและ CT สแกนช่องท้องหาความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารคุณพ่อมีอาการแขนขาอ่อนแรงพบว่าเป็นสโตรกนะคะจึงรักษาอาการสโตรกต่อในโรงพยาบาลในระหว่างที่งดยาอัลซ่าเกล็ดเลือดคุณพ่อเพิ่มขึ้นไปถึง 100,000 กว่าระหว่างรอให้หมอประเมินว่าจะออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่คุณพ่อมีอาการท้องเสียตั้งแต่12มีนาคมและถ่ายไม่หยุดจนวันที่16มีนาคมมีอาการหนาวสั่นพบว่าติดเชื้อในกระแสเลือด

0: เลือดคุณหมอให้งดยาสเตียรอยและให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำคุณพ่อหายหนาวสั่นแต่ยังไม่หายท้องเสียเมื่อวานนี้ถ่ายถึง9ครั้งจนหมดแรงพบว่าพ่อเกล็ดเลือดต่ำเหลือแค่ 40,000 ตอนนี้มีไข้ต่ำๆอยากทราบว่าคุณพ่อเป็นอะไรครับและควรย้ายการรักษาไปโรงพยาบาลอื่นไหมนะคะตอนนี้คุณพ่อรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลที่พิษณุโลกนะคะย้ายพ่อมารักษาจะเคลื่อนย้ายได้ไหมครับคุณพ่อป่วยมา20วันแล้วอยากให้คุณพ่อได้รับการรักษาที่ดีที่สุดโดยเร็วที่สุดนะคะ
1: ต้องบอกว่าเป็นลูกกตัญญูมากเอาเรื่องแรกก่อนนะคะจริงๆแล้วเป็นได้จากหลายสาเหตุ
0: ค่ะ
1: การติดเชื้อเองจริงๆโดยตัวของการติดเชื้อในทางระบบทั้งหมดเนี่ยจะทำให้เกร็ดเลือดต่ำได้อยู่แล้วมันต้องมาแยกว่าเกร็ดเลือดต่ำครั้งนี้ถ้าเราไม่ได้ออนยาแล้วไม่ได้กินยาตัวเดิมแล้วเนี่ยการที่เกร็ดเลือดต่ำครั้งนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาละอาจจะเป็นจากภาวะใหม่ที่แทรกซ้อนขึ้นมานะคะอันที่2ก็คือว่าเรื่องของการเป็นไข้นะว่ายังมีไข้อยู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราทราบว่าไข้ตอนแรกเกิดจากการติดเชื้อแล้วตอนนี้ไข้ยังไม่หายแปลว่าเรายังรักษาได้ไม่เฉพาะเจาะจงทันทีเดียวค่ะอาจจะยังมีเชื้อโรคต่างๆเนาะที่กระจายตัวอยู่ในร่างกายเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์อยากให้หาสาเหตุของไข้การติดเชื้อให้ดีคำถามถัดมาคือการจะย้ายคนไข้ควรจะย้ายไหมเนาะอาจารย์คิดว่าผู้ป่วยที่อยู่กับคุณหมอของเขาที่รู้จักตัวเขาดีที่สุดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังนะคะโดยเฉพาะโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังโรคโครนอย่างเงี้ยมันถ้าเผื่อว่าเขาอยู่ใกล้กับคุณหมอนะคะที่รู้จักตัวเขาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีรวมไปถึงถ้าท่านอยู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่โดยมากโรคเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลขนาดเล็กถ้าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เช่นโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโดยศักยภาพของเขาจะสามารถดูแลโรคพวกนี้ได
0: ้
1: ซึ่งอาจจะทำให้เราไม่จำเป็นเราไม่ต้องเคลื่อนย้ายคนไข้โดยไม่จำเป็นสุดท้ายคือถ้าเราคิดว่าต้องย้ายจริงๆคนไข้จะย้ายได้ไหมอันนี้ขึ้นกับสถานะของผู้ป่วยตอนนั้นละป่วยหนักมากไหมอยู่หอผู้ป่วยวิกฤตไหมใส่ท่อช่วยหายใจหรือเปล่าความดันตกไหมหัวใจเต้นเป็นยังไงการจะย้ายผู้ป่วยแต่ละครั้งเนี่ยหลายครั้งเรารู้ว่าต้องย้ายแต่เราย้ายไม่ได้เพราะผู้ป่วยเปราะเกินกว่าที่เราจะสามารถย้ายไปผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตระหว่างการเคลื่อนย้ายได้สูงเพราะฉะนั้นคำตอบเหล่านี้เนี่ยจึงอยู่ที่ลักษณะหรือสถานะของผู้ป่วยในตอนนี้ว่าเขาเป็นผู้ป่วยหนักมากน้อยแค่ไหนค่ะ
2: ต้องพิจารณาจากอาการ
1: ใช่ค่ะ
3: ใช
1: ่ค
0: ่ะพอดูแล้วจากที่คุณธนาบอกอยากย้ายมาอยู่กรุงเทพซึ่งนั่นหมายความว่าการเดินทางจากพิษณุโลกมากรุงเทพเนี่ยรถยนต์นะคะแล้วโอ้โหมันระยะทางไม่ธรรมดา
1: ค่ะ
2: นะคะทีนี้มีอาจจะไม่ได้เป็นคำถามนะคะแต่ว่าส่งมาบอกว่า
1: ค่ะ
2: FC คุณหมอค่ะ
1: ค่ะ
2: คุณหมอออนพิชชาเข้าตรวจวันไหนบ้างอยากจะเข้ามารักษากับคุณหมอค่ะ
1: อย่างนี้ค่ะอาจารย์ขออนุญาตเรียนแนะนำระบบการตรวจผู้ป่วยใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะ
2: คะ
1: โดยปกติเริ่มต้นสุดเลยเนี่ยต้องมาตรวจที่แผนกเรียกเวชศาสตร์ครอบครัวก่อนเนาะเพื่อเป็นการคัดกรองว่า1ท่านต้องการคุณหมอที่เราเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจริง
2: ๆค่ะ
1: ค่ะถ้าเผื่อว่าท่านไม่ได้ต้องการหรือเคสไม่ได้มีความซับซ้อนมากนักเนี่ยคุณหมอที่จบเฉพาะทางทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยเขาสามารถให้การดูแลเป็นผู้ป่วยนอกได้เบื้องต้นแต่ว่าถ้าเผื่อมาถึงแล้วนะคะการคัดกรองการตรวจผู้ป่วยใหม่โดยแผนกเวชศาสตร์ครอบครัวแล้วเห็นสมควรว่าจะต้องมีแพทย์เฉพาะทางดูแลเขาจะส่งปรึกษามาที่อาจารย์อีกทีนึงค่ะเป็นการช่วยคัดกรองระบบไปนิดนึงแล้วก็เราพยายามที่จะใช้ศักยภาพของบุคลากรของโรงพยาบาลให้อย่างเต็มที่ค
0: ่ะ
1: มันเริ่มต้นมาตรวจที่เวชศาสตร์ครอบครัวก่อนค่ะแล้วเราค่อยๆ คุยกันค่อยๆดูกันว่าจริงแล้วมีข้อบ่งชี้ไหมหรือมีอะไรที่เรื่องอะไรที่อยากให้อาจารย์ต้องดูแลเป็นพิเศษหรือเปล่าที่อาจารย์ทางเวชศาสตร์ครอบครัวอาจจะไม่ถนัดหรืออาจจะเป็นโรคที่เกิดเฉพาะวัยนะคะ
0: นะคือเข้าที่โรงพยาบาลเนี่ยอาจารย์มาตรวจแน่ๆแต่ต้องเฉพาะทางจริงแต่ถ้ารับคิวหมอเนี่ยอาจารย์จะมาบ่อยๆเลย
1: มาถามได
2: ้ไม่ต้องเดินทางมาถึงโรงพยาบาลด้วยนะคะ
0: ขอข้อมูลละเอียดเท่านั้นล่ะค่ะอาจารย์พิษตอบให้รวมถึงอาจารย์บอลด้วยนะ

0: ใช่แล้วอาจารย์บอลก็แวะเวียนมาตอบคำถามให้อยู่บ่อยๆเหมือนกันวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านอาจารย์หมอพีอาจารย์หมอบอลนะคะขอบคุณมาก
1: ค่ะ
0: ขอบคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรับชมรายการวันนี้มีทั้งในและต่างประเทศนะคะที่รับชมรายการกันอยู่สองทิศไม่เจอกันพบกับรัฐคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทางเรามาชแนลค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง4 คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 ถึง 10:40
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้น

รับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รวมสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาสนุกกันในรายการ
1: อนุบาลแชร์สมอง
0: รายการนี้นะครับจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดและจินตนาการมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นตั้งต้นที่เรามีให้แล้วมาดูกันสิว่าวันนี้เด็กๆทางบ้านกับเด็กๆที่นี่จะวาดรูปให้กลายเป็นอะไรได้บ้างและเป็นประจำครับเราจะมีลายเส้นปริศนาให้ซึ่งลายเส้นวันนี้จะเป็นแบบนี้ครับแบบนี้ตอนนี้นะครับก็ขอให้ผู้ปกครองนะครับลากเส้นตามโจทย์นี้ไปเลยนะครับง่ายๆครับวันนี้มีเส้นอยู่3เส้นแบบนี้เลยให้เวลา1 2 3คงจะลากเส้นกันเสร็จแล้วนะครับเราอนุบาลชั้นสมองทั้งหลายดูภาพแล้วคิดออกกันหรือยังเด็กๆทั้งบ้านแล้วครับคิดออกหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูปกัน

น้องๆทั้งบ้านครับตอนนี้กำลังวาดกันใหญ่เลยใช่ไหมครับถ้าใครมีสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือว่าจะเป็นสีช็อกแบบนี้นะครับก็เอามาระบายให้สวยงามได้เลยนะครับรีบๆกันหน่อยนะครับเวลามีจำกัดนะครับ

0: น่าเสียดายมากเลยนะครับตอนนี้เวลาจะหมดแล้วพี่เซฟจะนับนะครับนับถอยหลังนะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาทุกคนวางอุปกรณ์ครับหมดเวลาแล้วครับและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงช่วงที่เราจะมาดูว่าน้องๆวาดอะไรกันบ้างแล้วก็มีตั้งชื่อภาพว่าอะไรบ้างนะครับเริ่มจากคนแรกเลยนะครับน้องเข้าปั้นนะครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: มดแดงกินอาหาร
0: มดแดงกินอาหารนะครับเอามดแดงกินอาหารยังไงไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
1: มดแดงตัวนี้จะเดินมากินอาหารเองครับ
0: ครับ
1: มดแดง2 3ตัวนี้จะเดินมากินอาหารกับตัวนี้ครับ
0: โอ้ครับแล้วที่วาดนี้มดแดงพวกนี้นี่อยู่ที่ไหนเนี่ยครับ
1: อยู่ที่รังของมันครับ
0: อยู่ที่รังของมดแดงนะครับ
1: ถูกแล้วแล้วนี่ก็คือปืนใหญ่ของมดแดงครับ
0: โอ้โหทำไมมดแดงต้องมีปืนใหญ่ด้วยล่ะครับ
1: เอาไว้ป้องกันตัวครับ
0: มดแดงต้องป้องกันตัวด้วยใช่ไหม
1: ถูกแล้วคร
0: ับ เหรอครับ

0: ิเศษอะ
1: เอ้าความสามารถพิเศษอะไรเอ้า
0: ก็แค่ป้องกันตัวแค่เนี่ย
1: โดยใช้อะไรป้องกันตัวนะ
0: ต้องปืนใหญ่อะ
1: ปืนใหญ่ป้องกันตัวนะเอ้าเก่งมากเลยปรบมือให้หน่อยเอาปรบมือเด็กๆปรบมือเอามาที่น้องนานะผลงานการวาดภาพต่อเติมของหนูตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
0: นางฟ้าสี่เหลี่ยม
1: นางฟ้าสี่เหลี่ยมอุ๊ยจะเป็นยังไงไหนต้องเล่าให้ฟังแล้วล่ะ
0: นางฟ้าสี่เหลี่ยมมันไปสอนมังกรตัวนี้อยู่มังกรตัวนี้เลยไม่อยากฟังก็เลยเดินหนีออกไปจากกลุ่มของเขา
1: เ
0: หรอมันเป็นหมาที่เขาเคยเลี้ยงแต่มันชอบกัดคนอื่น
1: อ๋อตัวนี้คือหมาเหรอครับแล้วนางฟ้าอยู่ไหนครับ
0: นางฟ้าอยู่นี่
1: นางฟ้าอยู่นี
0: ่สามตัว
1: โอ้นี่นะครับที่รูปตั้งต้นนะครับลายเส้นตั้งต้นของเรานะครับเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับ3อันนี้น้องนานะก็เขียนต่อเติมให้เป็นนางฟ้าใช่ไหมครับ
0: บ้านลอยอยู่อันนี้คือทุ่มเมฆ
1: โอ้มีบ้านลอยอยู่บนก้อนเมฆนะครับ
0: ไม่มีใครอยู่ก็เลยสร้างเอง
1: ต้องสร้างเองเสกเอาเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้ว
1: โอ้นี่นะครับเป็นรูปอะไรบอกอีกทีนึงสิชื่อภาพว่าน
0: างฟ้าสี่เหลี่ยม
1: นางฟ้าสี่เหลี่ยมนะครับเอาปรบมือให้น้องนานะหน่อยมาทางนี้บ้างมาดูที่น้องคนที่3นะครับผลงานของน้องเซนมีชื่อภาพว่า
2: สวนสนุกแสนวิเศษค่ะ
1: สวนสนุกแสนวิเศษนะครับน้องเซนลองชี้ให้ดูหน่อยว่าตอนแรกมีเส้นที่รายการให้มานะครับตรงไหนบ้างเอ่ย
0: อ
1: ันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้เอาไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
2: ก็แล้วพ่อแม่หนูพาไปที่สวนสนุกอันนี้พ่อแม่หนู
1: ค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้หนูก็สไลด์ลงมาค่ะ
1: อ๋อเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเนี่ยทั้งหมดนี้คืออะไรครับตรงนี้คืออะไร
2: คือสไลเดอร์แล้วก็เป็นตรงนี้ก็จะมีเป็นสไลเดอร์แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นอ่างน้ำให้เด็กๆลงมาเล่นสไลเดอร์ก็สูงค่ะ
1: สูงมากไหม
2: ก็ไม่ค่อยสูงมากหรอกค่ะส
1: ู
2: งประมาณคอยีราฟได้ค่ะ
1: สูงประมาณคอยีราฟได้ก็ไม่สูงเท่าไหร่ใช่ไหมนี่คือสวนสนุกของน้องเซนนะครับเอาปรบมือให้น้องเซนหน่อยผลงานของน้องลูกแก้วนะครับน้องลูกแก้วตั้งชื่อภาพอะไรครับ
3: ใบหน้าของฉันค
1: ่
3: ะ
1: ใบหน้าของฉันเหรอครับ
3: ค่ะ
1: เอาไหนชี้ให้ดูหน่อยครับว่าเส้นเริ่มต้นที่มีอยู่ตรงไหนบ้างนะ
3: อยู่ตรงนี้
1: ตรงนี้
3: แล้วก็ตรงนี
1: ้ตรงนี้คือเป็นรูป
3: ตา
1: อีกข้างนึงก็มี
3: ตา
1: สอง
3: ข้างแล้วนี่ก็คือใบหน้าค่ะแล้วนี่ก็คือหูค่ะ
1: ครับแล้วตรงนี้เป็น
3: แล้วนี่ก็คือปากนี่ก็คือแก้มค่ะ
1: นะครับ
3: แล้วนี่ก็คือจมูกค่ะแล้วนี่ก็คือหัวใจค่ะ
1: ครับทำไมถึงคิดว่าจะวาดเป็นรูปใบหน้าของฉันล่ะครับ
3: เพราะว่ามันก็ต่อเติมวงกลมแล้วเราก็วาดแล้วเราก็เพิ่มวงกลมตรงนี้เข้าไปนิดนึงค่ะแล้วเราก็ค่อยทำจมูกแล้วเราก็ทำปากค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อเท่านี้ก็จะเป็นใบหน้าใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
1: ทำไมต้องมีหัวใจด้วยล่ะครับ
3: เพราะว่าเขากำลังจะมีความรัก
1: อุ้ยมีความรักด้วยคนรักกันต้องทำอะไรให้กันล่ะครับ
2: คนรักกันก็จะดูแลห่วงใยกันค่ะ
0: ไม่อยากให้คนอื่นมาแตะต้องผู้หญิงที่เรารัก
1: โอ้ครับ
4: ให้อภัยต่อกัน
1: ให้อภัยต่อกันคนรักกันต้องให้อภัยต่อกันด้วยนะครับ
4: ให้ดอกไม้ให้กัน
1: ให้ดอกไม้ให้กัน
4: ห่วงใยก
1: ัน ห่วงใยกันโอ้โหเด็กๆตัวแค่นี้รู้จักด้วยนะครับว่าความรักเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเก่งมากๆเลยเอาปรบมือให้น้องลูกแก้วหน่อยนะครับเก่งมากมาถึงผลงานของน้องคนสุดท้ายนะครับเป็นผลงานของน้อง
5: ซาอินค่ะ
1: น้องซาอินนะครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
5: แมวสีรุ้งค่ะ
1: แมวสีรุ้งนะครับจากลายเส้นตั้งต้นอยู่ตรงไหนบ้างเอ่ย
5: ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะ
1: จากข้างบนนี้หนูคิดว่าทำให้กลายเป็นส่วนไหนของแมวครับ
5: อันนี้หูของแมวค่ะ
1: แล้วข้างล่างล่ะครับ
5: ข้างล่างคือปากของแมวค่ะ
1: เป็นปากของแมวทำไมถึงคิดว่าจะวาดเป็นรูปหน้าของแมวล่ะครับ
5: เคยเห็นแมวตัวจริงตรงนี้มันจะเป็นหูเป็นแหลมๆค่ะ
1: โอ้ช่างสังเกตมากเลยนะไหนอธิบายหน่อยว่ารอบๆแมวนี้มีอะไรบ้างครับ
5: อันนี้ต้นยาค่ะ
1: ค่ะ
5: อันนี้ดอกไม
1: ้
5: อ
1: ัน
5: นี้ก้อนเมฆ
1: อ
5: ันนี้นกค่ะ
1: อ
5: ันนี้พระอาทิตย์ตอนดึกมันทำงานแทนพระจันทร์ค่ะ
1: นี่คือผลงาน

อันสวยงามนะครับแมวสีรุ้งนะครับของน้องซาอินนะครับเอาปรบมือให้หน่อยท่านผู้ปกครองครับจินตนาการมีส่วนสำคัญมากเลยนะครับเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ไม่มีอะไรมากนอกจากกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพเท่านั้นเองนะครับเด็กๆนะครับก็จะใช้ความคิดอย่างมีเสรีภาพในการแต่งเติมลงไปถ้าท่านอยู่ว่างๆนะครับลองขีดเขียนลองสร้างโจทย์เองก็ได้แล้วให้เด็กๆนะครับลองวาดดูว่าเขาจะต่อเติมเป็นรูปอะไรได้บ้างนะครับอย่าลืมพบกับรายการอนุบาลชาญสมอง

0: ตอนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
1: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับตัวโน้ต

วันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเกยอร์และสวัสดีปุยเมฆกับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: อ๋อก็เพราะว่าปุยแม่กับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักกะเยอะทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอระฆังคำว่าโน้ตแปดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักหอฐานทอมนโททอพุทธเท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพาน

0: พ่อสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์

0: ผลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว
1: ่นแล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไร

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

わー

ความซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

าลายมา

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ที่อยู่ของนายช่างสงสัย
1: จะว่าไปมันก็ดูคล้ายๆกับหุบเหวเมื่อตะกี้นี่เลย
2: แหมคลาวด์แลนด์มันก็มีแต่เมฆเมฆที่ไหนมันก็คล้ายๆกันเท่านั้นแหละนะ
3: แต่มันจะถึงขั้นมีก้อนหินหน้าตาประหลาดเหมือนกันแบบนี้เลยเหร
2: อไม่หรอกฉันว่ามันน่าจะเป็นหินคนละก้อนมากกว่านะ
4: อ้าวพวกเจ้าน่ะเองกลับมาแล้วเหรอแม่มาซะดึกๆดื่นๆมืดตื้อเฉียว
5: นี่มันเหี้ยนี่นะ
0: หมายความว่ายังไงกันเนี่ยไหนบอกว่าทางออกคือจุดหมายที่เราต้องการจะไปไงล่ะ
4: ก็ที่นี่ยังไงล่ะที่พวกเจ้าอยากจะไปพวกเจ้าอยากไปไหนล่ะ
1: พวกเราอยากไปหานายช่างสงสัยนะสิครับ
4: นายช่างสงสัยก็อยู่ที่นี่แล้วไงเรา
2: ฮะอ้าวลุงนี่ลุงคือนายช่างสงสัยเองเหรอเนี่ยไม่เห็นเคยรู้เลยอ่ะ
4: ก็เจ้าไม่เคยสงสัยเองนี่นะ
0: ที่แท้หินยักษ์นี่ก็คือประตูมิติที่ท่านใช้เดินทางมาพบพวกเราเลยเนี่ย
4: มันไม่ใช่ประตูหรอกมันคือหุ่นกลที่ข้าสร้างขึ้นเพื่อใช้ซ่อนตัวอยู่ข้างในไงล่ะ
1: เอาหมายความว่าคนที่คุยกับเราทั้งหมดตั้งแต่แรกก็คือท่านเหรอเนี่ย
4: ถูกต้อง
6: เอาแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกเล่าลองให้พวกเราตอบคำถามเรื่องประตูเข้าประตูออกประตูมาหาท่านให้ซับซ้อนวุ่นวายไปทำไมกันเนี่ย
4: ก็ข้าสงสัยนี่ว่าพวกเจ้าจะมีความสงสัยอยู่ในตัวหรือเปล่าผู้ที่ข้าจะยอมพบด้วยคือผู้ที่มีความสงสัยในตัวเท่านั้นหากพวกเจ้าไม่คิดสงสัยว่าทำไมประตูถึงเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นรูปคอนโทรพวกเจ้าก็จะไขปริศนาของเส้นทางวงกตนั้นไม่ได้แล้วก็จะไม่สามารถออกมาพบข้าได้ยังไงล่ะ
0: โชคดีนะเนี่ยที่ต้นกล้าสงสัยนะไม่อย่างนั้นพวกเราคงติดอยู่ในนั้นออกมาไม่ได้ซะแล้ว
7: นายช่างสงสัยไม่ได้เจอกันสักนานเลยนะ
4: นานตรงไหนล่ะข้าเพิ่งเจอเจ้าก่อนเจ้าจะเข้าประตูไปเอง
7: จริงด้วยอ่ะ

0: ในก้อนหินยักษ์ตลอดเวลาและพูดคุยกับเรามาตั้งแต่ต้นแปลว่ารู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวเป็นยังไงมายังไง
1: ถูกต้อง
0: พระแห่งเงามาพบท่านไปแล้วหรือยัง
1: พระแห่งเงามาพบข้าก่อนพวกเจ้าตั้งนานแล้วล่ะ
0: จุดมุ่งหมายของพระแห่งเงาคือน้ำพุไม่เหม่ยันที่ข้าขาดเอาไว้ใช่หรือไม
1: ่ถูกแล้วแต่กุญแจสู่น้ำพุไม่เหม่นั้นไม่ได้อยู่กับข้า
2: อ้าวงั้นก็แปลว่าปราดแห่งเงายังไม่ได้กุญแจสู่น้ำพุไม่เม่อไปนะสิงั้นกุญแจนั่นอยู่ที่ไหนกันเหรอครับพวกเราจะรีบตามไปสกัดปราดแห่งเงาเอาไว้ก่อน
1: ผิดแล้วล่ะปราดแห่งเงาได้กุญแจสู่น้ำพุไม่เม่อไปเรียบร้อยแล้ว
2: อ้าวหมายความว่ายังไงกันแน่เนี่ย
1: เท่าแห่งปัญญาเอ๋ยเจ้าไม่เคยสงสัยเลยหรือไงว่าทำไมข้าจึงให้ไม้เท้ารูปเครื่องหมายคำถามแก่เจ้าทั้งสอง
0: โ
2: อ้หรือว่าใช่แน่ๆยังนี้เองเหรอเนี่ย
3: เอาอีกแล้วรู้กันหมดอีกแล้วอธิบายให้ฟังด้วยเซ
0: ่ไม้เท้ารูปเครื่องหมายคำถามที่เป็นเครื่องหมายของจุดเริ่มต้นแห่งปัญญาคือกุญแจที่ใช้ไขสู่น้ำพุไม่เม่อน้ำแห่งความรอบรู้นั่นเอง
3: ฮ่าสึกตอนนี้ปราดแห่งเงาก็ได้ไปแล้วทั้งสองอันเลยนี่แบบนี้มันก็แย่แล้วสิ
2: ก็ใช่นะสิ
0: ดินแดนรูทแลนด์คือดินแดนที่อยู่ใต้ดินเป็นที่ที่รากของอิกราซิลจากโนแลนด์และลอสแลนด์มาบรรจบกันและจุดศูนย์กลางของดินแดนรูทแลนด์นั้นก็คือที่ตั้งของสถานที่เก็บน้ำพุไมเมอร์นาวิเศษแห่งความรอบรู
2: ้โอ้ยนี่เราก็เดินลงมาจากอุโมงค์ลับในต้นอิกดราซิลมาตั้งนานแล้วนะครับเนี่ยอีกไกลไหมกว่าจะถึงรูทแลนด์นะครับ
0: ตอนนี้เราก็อยู่ที่รูทแลนด์แล้วยังไงล่ะ
2: อ้าว
0: ตั้งแต่เราก้าวลงสู่ใต้ดินก็ถือว่าก้าวเข้าสู่รูทแลนด์แล้วเพราะรูทแลนด์ก็คือดินแดนทั้งหมดที่อยู่ใต้ดินยังไงล่ะ
2: โอ้โหแบบนี้ก็แปลว่ามันต้องกว้างใหญ่มากเลยนะสิครับแล้วอย่างนี้เราจะหาสถานที่ตั้งน้ำพุไมเมอร์เจอเหรอครับเนี่ย
0: ไม่ยากหรอกโพรงทุกโพรงจะเชื่อมกับเส้นทางหลักและถ้าเราเดินตามเส้นทางหลักไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็จะไปถึงศูนย์กลางของรูทแลนด์ที่เป็นสถานที่เก็บน้ำพุไมเมอร์นั่นเองแหละ
4: โอ้แบบนี้เราก็ไม่ต้องห่วงว่าจะหลงแล้วสินะครับเพราะถ้าหลงเราก็แค่กลับมาสู่เส้นทางหลักแล้วก็จะไปถึงที่เก็บน้ำพุไมเมอร์ได้เอง
0: ถูกต้อง
2: โอ้โหนี่เนี่ยเหรอเส้นทางหลักใหญ่เบ้อเริ่มเลยฮะ
5: ทางเดินเป็นอุโมงค์แบบนี้นี่มันเหมือนในหนังผจญภัยเลยนะเนี่ย
4: เหมือนยังไงเหร
5: อก็ในหนังเวลามีทางเดินแบบนี้ทีไรนะมันจะต้องมีอะไรโผล่มาจากทางเดินข้างหน้าทุกทีอย่างเช่นมีหินยักษ์กลมๆกลิ้งมาเป็นต้น
0: เสียงอะไร
5: พูดไม่ทันขาดคำมาแล้วเหรอเนี่ย
2: แย่แล้วสิทำยังไงดี
4: ทุกคนไม่ต้องตกใจเสียงท้องฉันร้องเองอะ
2: มาโทเอ้ยทำเอาตกใจหมดเลยมาท้องร้องอะไรตอนนี
4: ้แม่ก็มันหิวนี่นะจะให้ทำไงอะ
6: หิวมากไหมต้นกล้างั้นเราพักกันก่อนมาเดี๋ยวฉันจะอ่านตำราทำอาหารทำอาหารให้นายกินเอง
4: ขอบใจมากนะเอื้อแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันยังพอทนได้เราต้องรีบเดินทางไม่มีเวลาพักหรอกขืนชักช้าปราดแห่งเราจะไปถึงน้ำพุไม่เมื่อก่อนเราได
0: ้จริงด้วยงั้นเรารีบเดินกันต่อไปเถอะ
5: ยุ้ย
4: ท้องร้องอีกแล้วอ่ะนายทนไหวจริงๆเหรอต้นกล้า
2: เปล่านะไม่ใช่เสียงท้องฉันร้องแล้วนะคราวนี
4: ้หรือเป็นคนอื่นที่กำลังหิวอ่ะถ้ามันจำเป็นจริงๆเราก็พักกันก่อนเถอะนะอย่าปล่อยให้ท้องหิวกันเลยนั่นไงหิวจนตัวสั่นกันทุกคนเลยนี
2: ่ฉันว่าไม่ใช่แล้วมั้งเอื้อท่าทางจะเป็นเหมือนในหนังผจญภัยที่พอพูดถึงเมื่อกี้แล้วล่ะ

0: อีกโอ้แย่แล้วทำไงดีพวกเราหาที่หลบกันก่อนไหมแล้วจะหลบไปทางไหนดีล่ะเสียงมันดังมาจากทุกทิศเลย
1: เราอยู่ในอุโมงค์เสียงมันก็เลยก้องนะสิ
2: แล้วจะยังไงดีล่ะรอจังหวะจะมีอะไรโผล่มาหรอ
0: ไม่ต้องห่วงรอไม่นานหรอกนั่นไงทั้งนานอ่ะ
3: เสียงมาซะดังเชียวที่แท้ก็เล็กนิดเดียว
0: อยู่ในอุโมงค์เสียงมันคงก้องสะท้อนไปมาจนดังละมั้ง
2: เสียงดังซะนึกว่าไอ้ก้อนขนาดนั้นกลิ้งมาซะอีก
0: ทุกคนดูสิหินมันยังกลิ้งไม่หยุดเลยอ่ะ เหมือนในหนังผจญภัยจริงๆฮะ
2: เอาเฮ้ยรอด้วยสิวิ่งแล้วทุกคนเสียงมันดังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเร็ว
3: แปลว่ามันใกล้เรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะสิ
2: เอ้าเดี๋ยวทุกคนหินก้อนนั้นมันไม่ได้ตามเรามานี
4: ่เอ้าเดี๋ยวเสียงที่มันดังขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเสียงอะไรกันอ่ะ
2: หินก้อนนั้นไง
0: เป็นอะไรหรือเปล่าเอื้อ
2: ไม่เป็นไรขอบใจมากนะนึกว่าจะตายซะแล้วนะเนี่ยโอ
4: ้
2: ย
4: แย่แล้วคนอื่นๆหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ย
5: มันไม่ใช่ร่างของคนอื่นแล้วต้นกล้าหน้ามันทางตันสวยแล้ว
1: ตรงนั้นมีโพรงเล็กๆอยู่รีบเข้าไปในนั้นเร็ว
4: รอดแล้วพวกเรา
3: แต่ก็โดนหินปิดทางออกเอาไว้ออกไปทางเดิมไม่ได้แล้ว
2: นั่นเถอะสิแล้วคนอื่นๆจะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยกระจัดกระจายกันไปหมดเลย
1: ตอนนี้เหลือใครยังอยู่บ้างเนี่ย
6: เหลือฉันหนังสือการฝีมือ
7: ฉันหนังสือพละศึกษา
8: แล้วก็ฉันหนังสือคู่มือรับมือภัยพิบัติ
1: แม่ปีมาได้อยู่ที่นี่พร้อมกับเอื้อน่าจะขี่แม่ปีบินข้ามก้อนหินไปยังปลอดภัยแล้วล่ะ
2: ขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยเถอะนะ
0: เอื้อหนังสือตำราทำอาหารหนังสือลูกเสือหนังสือสมบัติผู้ดีแม่ปีแล้วก็ฉันสรุปแล้วตอนนี้พวกเราอยู่ด้วยกัน2คนกับอีก4เล่ม
2: แล้วคราวเนี้ยเราจะทำยังไงกันต่อดีล่ะเฮ้ยต้นกล้ากับคนอื่นๆจะเป็นอะไรหรือเปล่านะ
0: คงไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกมั้งในนี้มีโพรงเยอะแยะมากมายพวกต้นกล้าน่ะน่าจะหลบไปในโพรงได้ทันแถมทุกโพรงยังเชื่อมต่อกันหมดอีกด้วยถ้าทุกคนยังมุ่งหน้าไปยังใจกลางลุดแล้วคงได้เจอกันแน่
2: เอาละจุดไฟแล้วก็เอาน้ำมาต้มตรงนี้เอาหม้อเล็กๆมาวางตรงกลางแล้วก็เอากระทะใส่น้ำเย็นวางซ้อนแบบนี้แค่เนี้ยเราก็จะได้น้ำกลั่นสะอาดกินแล้วหนังสือรับมือภัยพิบัติเนี่ยเจ๋งจริงๆในเวลาคับขันเรายังสามารถกลั่นน้ำสะอาดๆมากินได้อีก
3: แต่นี่มันไม่ใช่เวลามากลั่นน้ำกินหรือเปล่าตอนนี้เราควรจะรีบออกตามหาพอกับเอื้อไม่ใช่หรือไง
2: ใจเย็นๆสิโนแลนเดินทางในที่ที่เราไม่รู้จักแบบนี้เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมข้างหน้าจะมีน้ำให้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้เราเตรียมได้ก็ควรจะเตรียมไว้ก่อนนะ
1: จริงของต้นกล้านะไม่ต้องห่วงโนแลนนี่ต้นกล้ากลั่นน้ำเสร็จเราก็ออกเดินทางไปยังใจกลางรูทแลนจุดหมายของเรายังไงก็ต้องได้เจอกับทุกคนแน
3: ่ก็จริงนะครับแต่ยังไงก็ยังอดห่วงคนอื่นๆไม่ได้อยู่ดี
2: นั่นสินะป่านนี้จะลำบากอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่รู
9: ้แหมโชคดีมีหนังสือทำอาหารอยู่กับพวกเรานะเนี่ยเราก็เลยไม่ต้องทนหิว
10: อย่ากินมูมามสิครับมันเป็นมารยาทที่ไม่ดีนะครับ
0: เรามานั่งกินข้าวกันอยู่แบบนี้จะดีเหรอเป็นห่วงพวกต้นกล้าเหมือนกันนะ
3: ไม่ต้องห่วงแล้วครับ
6: ต้นกล้าเป็นลูกเสือที่มีจิตใจร่าเริงและไม่ยอมท้อต่อความยากลำบากแค่หลงกันแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกครับ
0: จริงสินะงั้นกินต่อดีกว่าอ่ำ
2: มีลมพัดไปทางด้านนี้ตามหลักการแล้วลมจะพัดจากโพรงเล็กๆไปสู่เส้นทางหลักซึ่งเป็นโพรงที่ใหญ่กว่าแปลว่าถ้าเราเดินไปทางนี้เรื่อยๆเราก็จะได้ออกไปถึงเส้นทางหลักแน่นอน
3: โอ้โหหนังสือคู่มือรับมือภัยพิบัติเนี่ยสุดยอดจริงๆฮะมีประโยชน์ในยามคับขันสุด
8: ๆแน่นอน
0: เอาละเราใช้วิชาเดินทางไกลออกเดินทางไปที่ใจกลางของรูดแลนด์กันเลยดีกว่า
3: เสียงอะไร
0: หรือว่าจะมีหินกลิ้งมาอีก
3: ไม่ใช่นะฉันว่าเสียงมันเหมือนตัวอะไรร้องมากกว่า
11: ช่วยด้วย
12: ช่วยด้วย
13: ช่วยด้วย
2: เอ๊ะเสียงอะไรอ่ะ
1: เสียงคนขอความช่วยเหลือนี
2: ่

0: ตอนอารมณ์ไหนนะ
1: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
0: ภูผาเราอยู่ตรงนี
2: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
0: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
1: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
2: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
1: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
0: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
1: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00

0: นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนใครๆก็รัก
2: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
1: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
2: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
1: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
2: ขอบใจจ้ะ
1: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
2: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
1: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
2: ได้จ้ะ
1: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลยก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าจะช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: ็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแจกันแสนสวยของพี่โบ๊ทและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะน้องๆเรายังเหลืออีก1ชิ้นด้วยกันค่ะบอกเลยว่าน่ารักไม่แพ้กันเลยถุงใส่ของสุดชิคตะดา
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆเนี่ยมาประดิษฐ์ของ2ชิ้นด้วยกันเหมือนเดิมเลยแต่เพิ่มเติมคือความน่ารักอันนั้นอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าของที่เราจะประดิษฐ์กันในวันนี้คืออะไรถ้าอย่างนั้นทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำแจกันแสนสวยกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำแจกันแสนสวยไม้ไอศกรีมไม้เสียบลูกชิ้นดอกไม้ปลอมกาวอันดับแรกน้องๆก็เตรียมไม้สกรีมขึ้นมาก่อนนะพี่โบจะให้น้องๆนะคะวัดไปทั้งหมด8เซนติเมตรด้วยกันส่วนตัวด้านล่างนะคะเราจะเอาทั้งหมด 5.5 เซนติเมตรค่ะก็ค่อยๆตัดกันเลยค่ะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยแล้วก็อีกอันนึงด้านล่างและทีนี้เราก็เอาตัว8เซนติเมตรนะคะที่เราทำเอาไว้ด้านบนเนี่ยมาแปะลงไปได้เลยอย่างตรงนี้นะคะเราจะเว้นไว้นิดนึงข้างล่างก็เหมือนกันเลยนะคะน้องๆพยายามจับมันหน่อยนะคะอย่าให้มันเบี้ยวนะแต่ระหว่างที่เรารอกาวแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาตัดไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้เลยเพื่อที่เรานะคะจะมาตกแต่งแจกันแบบนี้นี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยการตกแต่งน้องๆสามารถเลือกตามใจชอบได้เลยนะคะบางคนอาจจะตัดมาเป็นตรงๆทำเป็นตารางแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะทำเป็นทแยงแบบนี้เหมือนพี่โบก็ได้เช่นกันค่ะพี่โบก็จะลองวัดดูตัดออกมาก่อนเลยถ้าเสร็จแล้วนะคะเราไปเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยนั่นก็คือการประกอบค่ะน้องๆเห็นตรงนี้ไหมคะที่เราเว้นเอาไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราเอามาติดกันเนี่ยมันจะได้มีตัววางเอาไว้แบบนี้นะคะมีล็อกเอาไว้อะน้องๆสังเกตนะคะว่าเนี่ยเมื่อเราวางแล้วเนี่ยตัวไม้ด้านนอกมันจะชนกันสนิทแบบนี้เลยเห็นไหมคะแจกันของเราก็จะออกมาสวยมากๆเลยล่ะค่ะเริ่มออกมาเป็นรูปเป็นร่างแจกันแล้วใช่ไหมล่ะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำฐานให้แจกันกันค่ะก็เหมือนเดิมเลยพี่โบจะใช้เป็นไม้ไอศกรีมนะคะแบบนี้นี่นะคะก็ลองเรียงดูก่อนแบบนี้ของพี่โบก็จะใช้ทั้งหมด6ไม้ด้วยกันเราก็จะมามาร์คจุดกันค่ะเอาให้มันพอดีกับตัวแจกันของเราที่นี่นะคะน้องๆเมื่อน้องๆวัดกันครบเรียบร้อยแล้วว่าเราต้องใช้ไม้ไอศกรีมทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ยนี่เลยเขาจะตัดไม้ไอศกรีมนะคะตามความยาวทั้งหมดแล้วเราก็จะมาแปะลงไปแบบนี้เลยค่ะทั้งหมด2อันเพื่อยึดมันเอาไว้ให้มันอยู่ด้วยกันแต่น้องๆเนี่ยอย่าลืมนะว่าตัวมาร์คที่เราจุดเอาไว้เนี่ยเราจะไม่ติดตรงนั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดออกนี่เลยที่พี่โบตัดเอาไว้เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะน้องๆนั่นก็คือการประกอบฐานเข้าไปในแจกันนั่นเองก็ทากาวปิดลงไปเลยค่ะกดเอาไว้หน่อยนะคะน้องๆแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยล่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้เลยสวยไหมคะน้องๆแต่น้องๆคนไหนเนี่ยอยากจะเอาอย่างอื่นมาปิดตรงนี้หรือว่าจะเอากระดาษมาห่อก่อนก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยให้น้องๆเลือกตกแต่งกันได้เต็มที่เลยละค่ะและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะน้องๆเรายังเหลืออีก1ชิ้นด้วยกันค่ะและสิ่งนั้นนะคะบอกเลยว่าน่ารักไม่แพ้กันเลยและนั่นก็คือถุงใส่ของสุดชิคถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำถุงใส่ของสุดชิคผ้าสักหลาดดินตุ๊กแกคัตเตอร์กาวนี่เลยอันดับแรกน้องๆทุกคนจะต้องมีผ้าสักหลาดก่อนนะคะแบบนี้และนี่พี่โบก็ได้ตัดมาเป็นไซส์กระดาษ A4 แล้วค่ะแบบนี้เลยเราก็จะมาพับครึ่งกันค่ะพี่โบจะให้น้องๆเนี่ยตัดผ้าสักหลาดออกมาแค่ครึ่ง A4 เท่านั้นก็ตัดออกมาได้เลยทีนี้ให้น้องๆเนี่ยเอาสีเดียวกันก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะให้อีกแผ่นนึงอะค่ะน้องๆให้มันมีความสูงขึ้นมากว่าแผ่นแรกที่เราทำเอาไว้นะแต่ทีนี้กระเป๋าเนี่ยมันต้องมีความกว้างที่พอดีกันถูกต้องไหมคะน้องๆก็จะต้องตัดตรงนี้ออกไปค่ะเพื่อให้มันเท่ากัน น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่าเนี่ยกรรไกรมันคมมากๆเลยนะถ้าน้องๆมีคุณพี่อยู่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่เนี่ยให้เขาเข้ามาช่วยกันนะคะทากาวเป็นรูปตัว U ค่ะน้องๆต้องอย่าเผลอไปทาด้านบนนะด้านบนไม่ต้องทาเด็ดขาดเลยนะคะเมื่อเราทากาวแบบนี้แล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะเอาให้มันพอดีมุมกันนะคะแบบนี้ระหว่างเรารอกาวแห้งเนี่ยพี่โบก็จะให้น้องๆเอาตีนตุ๊กแกตัดนะคะแล้วก็แปะติดให้มันพอดีกันระวังนะคะว่าเวลาฝามันปิดพับลงมาเนี่ยไอตัวนี้มันจะเกินขอบออกมาก็ลองวางไปดูนะคะแล้วก็เอาฝาเนี่ยข้างบนเราก็จะตัดตัวที่มันมาประกบกันแปะเข้าไปเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่ขนาดของมันนะคะจะได้ออกมาพอดีกันขั้นตอนการทำกระเป๋าง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะก็สามารถทากาวแล้วก็แปะลงไปได้เลยตามตำแหน่งที่เราวางเอาไว้เลยนะนี่ข้างบนก็เหมือนกันน้องๆ อาจจะเอาตัวนี้นะคะประกบลงไปแบบนี้ก่อนแล้วก็ปิดฝาลงมาได้เลยให้มันทับกันพอดีทีนี้เราก็จะได้กระเป๋าออกมาแล้วค่ะแบบนี้เลยแต่ว่าถุงของเราเนี่ยมันจะต้องเพิ่มความชิคเข้าไปอีกค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะทำยังไงให้มันเพิ่มความชิคลงไปน้องๆคะในการเพิ่มความชิคของถุงเรานะคะพี่โบ๊ทก็จะใช้เหมือนเดิมเลยก็คือผ้าสักกะลาดค่ะพี่โบ๊ทก็จะวาดเป็นรูปสัตว์ลงไปค่ะน้องๆโดยพี่โบ๊ทเนี่ยจะวาดเป็นรูปหมาป่าในการวาดรูปลงไปนะคะน้องๆน้องๆเนี่ยสามารถเลือกตามจินตนาการตัวเองได้เลยนะว่าอย่างพี่โบ๊ทเนี่ยวาดเป็นหมาป่าใช่ไหมคะเราก็ต้องคิดกันก่อนว่าหมาป่าเนี่ยมีอะไรบ้างหมาป่าก็ต้องมีหูใช่ไหมคะแล้วก็มีจมูกแหลมๆหน่อยและทีนี้ก็ต้องมีขนออกมาถูกต้องไหมคะเนี่ยน้องๆก็ต้องค่อยๆวาดไปนะคะคิดทีละเล็กทีละน้อยก็ค่อยตัดตามรอยที่เราวาดไว้เลยนะคะทีนี้นะคะเราก็ได้ช่วงหน้าด้านบนออกมาแล้วนี้เราจะมาวาดหน้าช่วงล่างกันแล้วตัวแรกที่เราวาดมานะคะเราก็เอามาลองทาบดูเราก็จะวาดขนมันออกมาเพิ่มทีนี้ก็ตัดออกมาเหมือนเดิมเลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆไม่ต้องรีบร้อนนะเราจะเพิ่มขนให้กับหมาป่าค่ะให้มันมีมิติมากขึ้นเห็นไหมคะทีนี้เราก็จะเอามาซ้อมแบบนี้เห็นไหมคะตอนนี้หมาป่าของพี่โบ๊ทเนี่ยเขาจะเริ่มมีมิติมากขึ้นถูกต้องไหมคะโดยจมูกเนี่ยพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นสีนี้ถ้ามันมีหลากหลายเนี่ยมันก็จะเพิ่มความน่ารักให้กับตัวหมาเราก็วาดแล้วให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมล่ะคะมีทั้งหูมีทั้งจมูกมีทั้งปากแล้วก็ขนเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราก็จะไปติดกันแบบนี้เลยน่ารักมากทีนี้เนี่ยพี่โบ๊ทก็จะบานน้องมาตัดหูด้านในกันนี่แบบนี้เลยแบบนี้ถ้าน้องทุกคนตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็ตามเดี๋ยวเราไปติดกาวกันต่อเลยค่ะพี่บอกก็จะติดลงไปแค่แบบครึ่งเดียวเพื่อให้หัวของหมาป่าเนี่ยโผล่ขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็ได้ออกมาแล้วถุงใส่ของสุดชิคน้องสามารถเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะตามจินตนาการของน้องๆเลย

น้องๆกับของประดิษฐ์ทั้ง2 อย่างสุดน่ารักของพี่โบ๊ทในวันนี้นี่เลยกับแจกันแสนสวยนะคะน้องๆซึ่งอุปกรณ์ก็หาง่ายมากๆที่สำคัญยังทำง่ายอีกด้วยและชิ้นที่2ของเราก็คือถุงใส่ของสุดชิคแบบนี้นะคะน้องๆสามารถทำถุงนี้เนี่ยเพื่อไปให้กับคนพิเศษได้นะคะหรือว่าจะทำของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆก็ได้เช่นกันค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบแล้วอยากโชว์ให้พี่โบดูเนี่ยส่งมาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Mahidon Channel พี่โบรอดูอยู่ที่สำคัญคนไหนทำถูกใจพี่โบมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้วในวันนี้พี่โบและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องมุมสูงของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทตกแต่งเป็นกาแล็กซี่นะคะก็จะมีดวง

0: ี้พระจันทร์เรียบร้อยเลยทันแต่เรียบร้อยแล้วไหนลองมาส่องกันสิ
1: จิ๋วซ่าลับประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบนนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวน้องๆคนไหนในวันนี้เป็นสายชอบส่องกันบ้างคะที่พี่โบสพูดแบบนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าให้น้องๆไปส่องตามบ้านใครนะแต่ในวันนี้พี่โบสจะพาน้องๆมาประดิษฐ์กล้องกันค่ะฟังดูยากใช่ไหมล่ะคะน้องๆแต่บอกเลยว่ามันง่ายมากๆเลยล่ะค่ะไม่ยากสักนิดเดียวและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะนั่นก็คือกล้องส่องมุมสูงถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล้องส่องมุมสูงกระดาษลังกระจกไม้บรรทัดกาวดินสอกรรไกรอันดับแรกเลยนี่กระจกค่ะเราจะต้องมีกระจกที่มีขนาดเท่ากันนะคะทั้งหมด2แผ่นหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะตัดนะคะกระดาษลังให้มีขนาดความกว้างเท่ากับแผ่นกระจกของเราวัดขนาดนะคะความสูงให้มันเท่ากับ30เซนติเมตรแล้วเราก็จะมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ลากเส้นได้เลยค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4แผ่นด้วยกันเพื่อมาประกอบเป็นกล้องค่ะน้องๆถ้าทุกคนวัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันค่ะน้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะทำแบบนี้นะคะทั้ง4แผ่นที่เราวัดเอาไว้เลยค่ะทีนี้นะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาวัดตัวฐานกันค่ะเพื่อติดกระจกลงไปน้องเอามาแผ่นนึงนะคะเอากระจกนะคะที่เราใช้เนี่ยมาวางทาบลงไปกับตัวฐานเลยค่ะจากนั้นนะคะน้องๆก็มาจุดเอาไว้เลยค่ะขีดตามความยาวแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะได้ความกว้างของตัวกระจกเราค่ะทำแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยพอเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราจะมาทำมุมกันค่ะเริ่มจากมุมจุดนี้นะคะมาจนถึงจุดนี้ค่ะทั้ง2อันเลยทีนี้นะคะเราก็ลบเส้นตรงนี้ออกได้แล้วล่ะค่ะเราจะเอากระจกของเราเนี่ยทากาวค่ะแล้วก็แปะตามความยาวด้านที่เราวาดเลยนะคะทำแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยเมื่อน้องๆทุกคนนะคะติดกาวจนแห้งแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกล้องกันค่ะโดยใช้กระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะทากาวเราก็จะติดมันลงไปด้านบนทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาประกบด้านข้างกันต่อให้น้องๆนะคะเอากระดาษลังที่เราตัดออกมาเนี่ยวางไปให้พอดีกับขอบพอดีแล้วให้น้องมาร์กจุดเอาไว้เลยนะคะติดกาวให้พอดีกับตัวกระจกด้านในแบบนี้เลยตรงส่วนเกินตรงด้านนี้นะคะเราจะมาตัดกันออกค่ะมาถึงการปิดด้านสุดท้ายกันแล้วนะคะน้องๆให้น้องๆเอากระดาษลังอีกแผ่นนึงที่เหลืออยู่ค่ะมาวางลงไปน้องๆส่องลงไปแบบนี้เลยนะคะนี่ทีนี้เราก็มามาร์กจุดค่ะแล้วก็ติดกาวกันแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปพี่โบจะเอาเศษกระดาษที่เหลือที่เมื่อกี้เราตัดออกมานะคะน้องๆแปะตรงนี้นะคะแล้วก็มาตกแต่งกล้องของเรากันติดแบบนี้นะคะน้องๆทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยค่ะแต่ว่ากล้องของเราเนี่ยมันยังไม่สวยพอใช่ไหมคะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะพี่โบจะใช้เป็นกระดาษสติ๊กเกอร์นะคะในการตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องมุมสูงของพี่โบพี่โบตกแต่งเป็นกาแล็กซี่นะคะก็จะมีดวงดาวมีพระจันทร์เรียบร้อยเลยแค่นี้นะคะยังไม่พอค่ะน้องๆอีกอย่างหนึ่งที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำในวันนี้เนี่ยก็เป็นกล้องเหมือนเดิมค่ะแต่ชิ้นที่2ของเราเนี่ยเรียกว่ากล้องส่องทางไกลถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล้องส่องทางไกลขวดน้ำพลาสติกคัตเตอร์สีอะคริลิกแว่นขยายขนาดเล็กและใหญ่ขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆเมื่อทุกคนได้ขวดมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาฐานออกกันก่อนนะคะโดยพี่โบนเนี่ยจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมนะมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะทีนี้เรามาตัดตรงนี้กันเพื่อเก็บตัวกลางกันค่ะค่อยๆตัดไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆทีนี้พี่โบก็ได้ตัวกลางของขวดมาแล้วนะคะแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงที่เราตัดไว้ตอนแรกนะคะทีนี้นะคะเมื่อทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปลง

โพจะใช้นะคะเป็นสีอะคริลิกสีดำค่ะน้องๆเพราะว่าเป็นสีที่ทึบค่ะทีนี้เวลาเราส่องกล้องเนี่ยแสงจากข้างนอกจะไม่ส่องเข้ามาข้างในนะคะทำให้เรามองภาพได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะพาไปให้รอบๆเลยนะคะพี่โบจะทานแบบนี้ทั้ง2ขวดด้วยกันเลยแล้วถ้าน้อง

จะให้น้องๆติดเลนส์ที่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็พลิกขึ้นมาแบบนี้เลยเอาแว่นขยายขนาดใหญ่นะคะวางลงไปได้เลยค่ะพี่โบจะใช้เป็นเทปสีดำนะคะเพื่อที่มันจะได้กลืนไปกับตัวกล้องของเราด้วยใช้มือนะคะจับเอาไว้ให้แน่นๆค่ะส่วนอีกข้างหนึ่งเราจะมาติดเทปที่เราตัดกันไว้ตอนแรกนะคะเราจะติดรอบๆเลยนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกันค่ะทีนี้ค่ะน้องๆให้เรานะคะตัดเทปมาขนาดยาวแล้วก็พันไปรอบๆอีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้มันมีความแข็งแรงเต็มที่เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ติดเลนส์ขนาดใหญ่นะคะเข้ากับตัวขวดเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยทีนี้นะคะมาถึงการติดเลนส์เล็กแล้วนี่น้องๆก็วางเลนส์เล็กลงไปได้เลยนะคะตรงปากขวดน้ำของเราเลยแบบนี้จากนั้นก็ใช้เทปดำนะคะที่เราใช้ตอนแรกเลยมาติดลงไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงค่ะทีนี้พี่โบก็จะใช้ตัวยาวนะคะอันนี้มาติดอีกรอบนึงค่ะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเทปเราตอนแรกแค่นี้ก็แข็งแรงเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวกระบอกเลนเราถ้าน้องติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาประกอบตัวกล้องกันค่ะอันแรกที่เราทำไว้นะคะก็คือตัวนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะคะแต่เรียบร้อยแล้วไหนลองมาส่องกันสิถ้าการส่องของน้องๆนะคะยังไม่ชัดน้องๆสามารถดึงเข้าดึงออกได้นะคะเพื่อปรับขนาดของมันค่ะถ้าทุกคนชัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สนุกกันเต็มที่แล้วเราไปตกแต่งกันต่อค่ะน้องๆพี่โบจะใช้กระดาษสติกเกอร์นะคะในการตกแต่งเหมือนเดิมเลยและนี่พี่โบก็ได้ตัดเป็นรูปทรงเอาไว้แล้วเราจะมาติดกันลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องทางไกลรูปอวกาศของพี่โบนี่เท่มากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆนี่เลยไหนขอส่องน้องๆทางบ้านหน่อยสิว่าทำอะไรกันอยู่นะเป็นไงบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องทางไกลของพี่โบ๊ทไลน์กาแล็กซี่ของเราด้วยเท่มากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆ

ียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2กล้องของเราในวันนี้ทีนี้น้องๆทุกคนก็สามารถเอากลับไปทำแล้วก็ส่องเล่นกันที่บ้านได้แล้วนะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะสำหรับน้องๆ นะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทได้ดูสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองแล้วเนี่ยพี่โบ๊ทได้ดูครบหมดแล้วนะคะและตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับได้เลยและในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิวซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะน้องอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่นะคะ

0: บินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

ตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยเราก็ต้องใช้ตาในการมองทุกอย่างคนทุกคนที่เกิดมาเนี่ยครับจะต้องมีปัญหาสายตาลองหลับตาแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันดูนะครับจะเห็นว่าทุกอย่างที่มันเคยง่ายมันก็ยากไปหมดเพราะฉะนั้นดวงตาเป็นอะไรที่สำคัญมากๆ

0: มองภาพนี้แล้วเป็นยังไงครับดูไม่รู้เรื่องเบลอเอียงยังไม่ต้องตกใจไปตอนนี้คุณสายตาปกติครับแต่เป็นเพราะภาพเหล่านี้เป็นภาพของการมองเห็นที่ผิดปกติของคนที่มีปัญหาทางสายตาแต่หากวันหนึ่งสายตาเรามีปัญหาแบบนี้แล้วก็เราคงต้องไปพบกับเขาคนนี้ผู้ที่จะช่วยดูแลแก้ไขปัญหาของสายตาของทุกคนนักทัศนมาตร
1: สวัสดีครับผมวุฒิพงษ์พึ่งพิพัฒน์นะครับเป็นนักทัศนมาตร
0: ดร.วุฒิพงษ์พึ่งพิพัฒน์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านควบคุมสายตาสั้นและเลนส์จัดตาคนเดียวในประเทศไทยเป็นทั้งแพทย์และอาจารย์รวมทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทอีกหลายแห่งนอกจากนี้ยังเป็นคณะกรรมการคมทัศนมาตรศาสตร์แห่งประเทศไทยอีกด้วย
1: อาชีพนักทัศนมาตรนะครับก็เป็นอาชีพที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถมองเห็นได้อย่างคมชัดแล้วก็สบายตาหลักๆนี่ก็คือเราจะทำทุกอย่างเกี่ยวกับทางด้านตาและการมองเห็นจริงๆแล้วเราเป็นหมอสาขาหนึ่งเนาะเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมแต่ก่อนไม่มีนักทัศนมาตรแล้วเราก็อยู่กันได้เนาะจริงๆแล้วก็อยู่ได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ดีที่สุดเนาะแต่ก่อนเราไม่มีสมาร์ทโฟนเราคิดว่าเฮ้ยสมาร์ทโฟนไม่จำเป็นแต่เมื่อเรามีปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นทันทีนะครับปัญหาสายตาเนี่ยมันมีมากกว่าปัญหาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงยังมีปัญหาสายตาอย่างอื่นอีกมากมายเมื่อเราได้เรียนทัศนมาตรแล้วเนี่ยเราจะรู้แล้วเราก็สามารถจะไปแก้ไขปัญหาสายตาที่ยากและมีความซับซ้อนได้นักทัศนมาตรเนี่ยเรามีความแตกต่างจากจักษุแพทย์ตรงที่ว่าจักษุแพทย์เนี่ยครับจะเป็นคนที่แก้ไขแล้วก็รักษาโรคนะครับโดยการใช้ยาและผ่าตัดแต่นักทัศนมาตรเนี่ยจะเป็นการแก้ไขโดยไม่ใช้ยาไม่ผ่าตัดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคต้อกระจกไปหาจักษุแพทย์เพื่อผ่าตัดเอาต้อกระจกออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายตาปัญหาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยไม่ต้องใช้ยาและไม่ต้องผ่าตัดก็สามารถจะรักษาได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยนักทัศนมาตรสามารถทำได้ตอนเด็กเนี่ยฝันอยากจะเป็นหมอแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ความฝันของเราเองเป็นความฝันของคุณแม่ก็เลยอ่ะแม่บอกอยากจะให้เป็นหมอก็เป็นหมอก็ได้ผมเรียนจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตที่จุฬาแล้วปริญญาโทวิทยาศาสตร์แล้วด้วยนะครับผมมาเรียนทัศนมาตรเนี่ยตอนอายุ30ก่อนที่จะมาเรียนเนี่ยผมทำมีกิจการเป็นของตัวเองเป็นเนอร์เซอรี่เล็กๆเนอร์เซอรี่ต้นไม้นะครับก็คือไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่เรียนมาเลยผมจะแต่งงานเนี่ยก็ต้องมาคิดแล้วว่าเอ๊ะระหว่างกิจการของแฟนก็คือร้านแว่นตากับกิจการเนอร์เซอรี่ต้นไม้เนี่ยจะเลือกที่ไหนเมื่อคิดไปคิดมาเราคิดว่าทางด้านร้านแว่นตาเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าแล้วก็มั่นคงกว่าก็เลยหันมาทางนี้แล้วการที่ทำร้านแว่นตาเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือน่าจะเป็นการต้องจบทัศนมาตรผมก็เลยไปเรียนทัศนมาตรอีก4ปีแต่ผมว่าแรงบันดาลใจมันเกิดหลังจากนั้นมากกว่าซึ่งเป็นพลังที่ทำให้เราเนี่ยอยากจะทำตรงนี้ต่อแล้วก็อยากจะถ่ายทอดแล้วก็อยากจะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วทัศนมาตรเนี่ยมีประโยชน์ต่อคนทั่วไปและประเทศชาติขนาดไหนผมเรียกได้ว่าทุกคนมีปัญหาสายตาเนาะแต่จะมีมากมีน้อยคนที่มีมากก็ต้องการแก้ไขถ้าเกิดไม่แก้ไขเขาอาจจะมองอะไรไม่เห็นหรือมองอะไรไม่ชัดเลยไม่สามารถจะดำเนินชีวิตได้ปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยร้านแว่นธรรมดาร้านแว่นทั่วไปที่ไม่มีความรู้เนี่ยไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเขาได้เช่นมีคนไข้อยู่คนนึงเป็นโรคกระจกตาโป่งพองเวลาที่เขามองเห็นเนี่ยเขามองเห็นเหมือนกับคนตาบอดเวลาเขาดู iPad เขาต้องดูขนาดนี้คือเห็นแสงบ้างนะครับแต่ว่าเห็นมัวมากๆวันที่เขารับเลนส์เนี่ยเขาบอกผมว่าเขารอตรงนี้มา40ปีแล้วแรงดันใจเนี่ยผมว่ามันมีทุกที่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราจะเห็นมันไหมแล้วเราจะเห็นมาแล้วเนี่ยเราจะเอามันมาเป็นแรงให้เราหรือเปล่าทัศนมาตรเนี่ยเราเรียนทั้งหมด6ปีเนาะในปี5เริ่มได้ทำงานแล้วนะครับเป็นงานพาร์ทไทม์กับบริษัทคอนแทคเลนส์จอห์นสันพอได้ทำงานเสร็จปุ๊บก็เซ็นคอนแทคยาวมาตลอดทั้งที่เรียนอยู่นะครับจนกระทั่งผมก่อนจะจบอีกนิดนึงผมก็มีบริษัทเลนส์แว่นตานะครับเอสซีลอหลังจากจบแล้วเนี่ยก็ไปทำงานที่เขาครับเพราะนั้นก็คือผมจะได้งานตั้งแต่ก่อนเรียนจบเลยเพราะว่า ทัศนมาตรมีน้อยมากแล้วก็เป็นที่ต้องการของทุกบริษัทเนื่องจากทัศนมาตรเนี่ยเป็นสาขาที่ใหม่ในประเทศไทยนะครับตอนนี้เพิ่งมีมาแค่ประมาณ15ปีนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2545ณปัจจุบันเรามีนักทัศนมาตรที่มีใบประกอบแล้วเนี่ยประมาณ130กว่าคนแค่นั้นเองนะครับซึ่งก็น้อยมากเมื่อผมมาเป็นอาจารย์คอนแทคเลนส์แล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทัศนมาตรเนี่ยเป็นอาชีพทางการแพทย์เนาะซึ่งการที่เราจะเก่งได้เราจะต้องมีเคสเราจะต้องเจอคนไข้จริงๆนะครับการที่เราไปเรียนมาแล้วก็มาสอนต่อเนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์กเลยทำให้ผมจะต้องไปทำงานที่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อจะให้ได้เคสอะไรที่ยากๆเคสที่ปกติแล้วเราจะไม่ได้เจอในร้านแว่นนะครับผมก็เลยได้เข้าไปฝึกงานแล้วก็เข้าไปทำที่โรงพยาบาลพระมงกุฎคลินิกนวตาจักษุศูนย์ท็อปจักษุไปดีออฟโตนะครับและล่าสุดก็คือไปที่รัตนินอย่างนึงเลยที่ผมยึดถือมาตลอดก็คือสิ่งที่คนไข้ได้ไปเนี่ยมันจะต้องใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นแว่นตาคอนแทคเลนส์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ส่งมอบให้เขาผมแก้ไขปัญหาสายตาให้กับคนไข้เนี่ยผมไม่ได้มองเขาเป็นคนไข้เหมือนเขาเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนเราการที่เราได้เห็นว่าคนนึงที่แบบตาเขามองแทบไม่เห็นเลยอะแล้วหลังจากที่เราทำอะไรเขาบางอย่างแล้วเขากลับมามองเห็นได้เหมือนคนปกติผมว่าตรงนี้มันเติมเต็มชีวิตผมมากน้องๆทุกๆคนมีความคิดดีๆอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ความคิดตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดว่าเราคิดแล้วเราก็ปล่อยให้มันเป็นแค่ความคิดเราไม่ได้เอามันมาทำนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีความคิดอะไรแล้วเนี่ยถ้าคิดว่ามันดีทำเลยครับ
0: ปัญหาสายตาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนและเลนส์สายตาก็เป็นอีกหนึ่งวิธีแก้ปัญหาที่ดีและนี่คือชนิดเลนส์ที่นำมาใช้เลนส์เว้าเลนส์สำหรับผู้มีปัญหาสายตาสั้นนอกจากนี้ยังเป็นเลนส์ที่นำมาใช้ทำกล้องโทรทัศน์และกล้องจุลทรรศน์เลนส์นูนเลนส์สำหรับผู้มีปัญหาสายตายาวและยังใช้ทำแว่นขยายอีกด้วยเลนส์กาบกล้วยหรือเลนส์ทรงกระบอกเลนส์สำหรับผู้มีปัญหาสายตาเอียง
1: ขั้นตอนการทำงานของนักทัศนมาตรเนี่ยครับก็จะเริ่มที่ห้องตรวจนะครับซักประวัติคนไข้นะครับสอบถามถึงความต้องการของคนไข้ว่าคนไข้เนี่ยมาวันนี้มีปัญหาอะไรต้องการอยากจะให้เราช่วยอะไรบ้างนะครับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องเราเรียกว่าไบโอไมโครสโคปหรือซิลิแลมนะครับก็เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับตรวจสุขภาพตาต่อมาก็จะมาถึงขั้นตอนการตรวจว่าสายตาอย่างละเอียดนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ชื่อว่าโฟลอปเตอร์นะครับวิธีการที่เราจะใช้เครื่องนี้ตรวจสายตาคนไข้นะครับก็คือเราก็จะต้องทำการปรับ PD นะครับให้ตรงกับ PD คนไข้ก่อนนะครับแล้วก็เอาเครื่องไปทาบที่ตาคนไข้อย่างนี้เนาะจะทำการเรติโนมองไปไกลๆสีแดงๆนะคะบรรทัดล่าสุดต้องอ่านได้ไหมอ่านได้ฟังนิดนึงครับ
2: 8 6 9 5 3
1: หลังจากที่เราได้ค่าสายตาที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับทำการลองแว่นให้คนไข้โดยให้คนไข้ใส่แว่นนะครับตรงนี้เป็นค่าที่เราวัดได้นะลองใส่ดูนะอย่างนั้นเดี๋ยวลองเดินดูนิดนึงนะครับคนไข้มีปัญหานะครับหรือว่าดูแล้วมีความต้องการอื่นๆเช่นสมมติว่าต้องการฟิตคอนแทคเลนส์พิเศษผมก็อาจจะต้องส่งไปตรวจเครื่องมืออื่นๆที่ห้องอื่นอีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีความต้องการอะไรพิเศษก็ตรงนี้เราก็จบละนะครับสำหรับแว่นต

อย่างแรกเลยผมคิดว่าจะต้องเป็นคนช่างสังเกตไม่ใช่ว่าเราจะดูเฉพาะแค่ตากับการมองเห็นเท่านั้นเราต้องดูทั้งหมดเราอาจจะต้องพูดคุยสอบถามเขามีความต้องการอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้ที่เข้ามาก็อาจจะไม่ทราบปัญหาตัวเองก็ได้นะครับเราเป็นคนดูแลสุขภาพสายตาแล้วก็การมองเห็นของเขาแล้วเราควรมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจกับเขานะครับก็มีอะไรก็แนะนำอย่างถูกต้องตรงๆตามหลักวิชาการหลังจากที่เราเรียนจบนะครับนักทัศนมาตรก็จะเข้าไปทำงานในโรงพยาบาลในสูเลสิกหรือในร้านแว่นตาที่ใหญ่ๆนะครับจุดเริ่มต้นก็อาจจะเริ่มต้นไปเป็นพนักงานที่คอยตรวจตาวัดสายตาแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญตรงนั้นการที่เราจะประสบความสำเร็จได้เยอะๆเนี่ยก็คือเราจะต้องได้พบเจอเคสที่หลากหลายได้เจอคนไข้เยอะๆเจอบ่อยๆเจอเคสยากๆก็จะทำให้เราเก่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปทำงานในบริษัทเนี่ยเขาก็ต้องการนักทัศนมาตรเข้าไปเป็นฝ่ายวิชาการให้ความรู้ต่อร้านแว่นทั่วไปหรือให้ความรู้กับลูกค้าคนไข้ของเขาหรือเราจะเป็นอาจารย์ก็ได้นะครับการเป็นอาจารย์นี่ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบการสอนก็อาจจะเป็นอีกงานหนึ่งที่มีความก้าวหน้าทุกสาขาอาชีพเนี่ยผมว่าเราจะต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมแบบไม่สิ้นสุดไม่ใช่ว่าเรียนจบปุ๊บแล้วก็ความรู้ก็อยู่แค่นั้นทุกปีเนี่ยมีสิ่งนวัตกรรมใหม่ๆช่วยคนไข้ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีอัปเดตข้อมูลนะครับมีการเพิ่มเติมความรู้ตลอดเวลานะครับไม่หยุดอยู่ตรงนั้นไม่หยุดอยู่แค่นั้นณปัจจุบันเด็กที่จบใหม่เนี่ยรายได้ก็ค่อนข้างดีนะครับสตาร์ทประมาณสัก 30,000-40,000 บาทต่อเดือนเราอาจจะมีงานทำเยอะแล้วก็ยุ่งหน่อยแต่ว่าการงานที่เราทำนี้เราก็สามารถจะเลือกได้เนาะการไปตรวจตามโรงพยาบาลเนี่ยครับนักทัศนมาตรไม่จำเป็นต้องเข้ากะดึกไม่เหมือนกับหมอที่ต้องมีเวรดึกส่วนใหญ่ปัญหาของเราเนี่ยปัญหาสายตาเป็นปัญหาที่รอได้ไม่ไปตัดแว่นวันนี้พรุ่งนี้ไปตัดมะรืนไปตัดก็ได้เพราะนั้นมันไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเลยไม่จำเป็นที่จะต้องมาเข้ากะดึกหรืออะไรในโรงพยาบาลเพราะนั้นงานก็ค่อนข้างสบาย

0: ัสดีครับผมนายสุกนัทรัศมีอภัยสกุลชื่อเล่นชื่อก๊อตนะครับอยู่คณะทัศนมาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่6นะครับก็แรงบันดาลใจของผมก็คือจะมาจากคุณพ่อครับผมคือคุณพ่อผมมาเปิดร้านแว่นและในส่วนตัวเนี่ยก็คือไปคุกคีอยู่ที่ร้านแว่นเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็มีพี่คนนึงเนี่ยที่รู้จักคุณพ่อตอนที่กำลังจะย้ายเข้ามหาลัยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าจะไปเรียนคณะไหนดีพี่คนนี้เขาก็เลยแนะนำขึ้นมาว่ามีคณะนึงเนี่ยที่เกี่ยวกับสายตาเนี่ยคือคณะทัศนมาศาสตร์ถ้าเราชอบในการเรียนกับแว่นตาหรือว่าเราชอบในเรื่องสายตาเนี่ยก็ลองไปศึกษาในคณะอันนี้ดูครับก็ถ้าเรียนจบแล้วเหรอครับก็อยากจะไปเป็นนักวิเคราะห์เลนส์นะครับอยู่ในบริษัทแบรนด์ชั้นนำครับของประเทศไทยเพื่อที่จะเอาความรู้ที่เราได้เรียนมาเนี่ยเอาไปพัฒนาเรื่องเรียนให้มันดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กตั้งแต่เด็กๆอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยหรือจนคนแก่เลยตอนนี้ก็จะใช้เรื่องไอทีเยอะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แท็บเล็ตอะไรเงี้ยพอใช้เยอะสายตาเริ่มมีการแบบฟ้าฟางก็ทำให้สายตาเด็กเนี่ยแย่ลงไปเรื่อยๆแล้วพอในอนาคตเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่พาไปรักษาหรือว่าพามาตรวจคัดกรองโรคครับเกี่ยวกับสายตาอะไรเงี้ยสายตาอาจจะผิดเพี้ยนมากกว่าเดิมเยอะก็เลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยเราสามารถช่วยให้เขาแบบมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นไม่มีอุปสรรคในการใช้ชีวิตในทุกวันนะครับ
1: นัชอาภาพวงมาลัยค่ะชื่อเล่นชื่อสายศึกษาอยู่คณะทัศนมาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะศึกษาอยู่ชั้นปีที่6แรงบันดาลใจในการเลือกมาเรียนนะคะคือการมองเห็นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะก็อยากให้คนไทยเนี่ยได้รับการบริการในด้านนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างถูกต้องค่ะถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยก็มีหลายด้านนะคะที่คิดไว้อยากจะมีคลินิกหรือร้านแว่นที่ทำมากกว่าขายแว่นนะคะเป็นของตัวเองถ้าสั่งสมประสบการณ์ความรู้ไว้มากพอแล้วเนี่ยก็อยากจะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาค่ะให้กับน้องๆรุ่นต่อไปก็คือเป็นอาจารย์มหาลัย

0: าจารย์ดนัยตันเกิดมงคลคณะบดีคณะทัศนมาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับเริ่มแรกเนี่ยอยู่กับสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2545นะฮะรับนักศึกษาเป็นรุ่นแรกนะครับภายใต้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการนะจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็คณะทัศนมาศเนี่ยเรามีหลักสูตร6ปีเป็นหลักสูตรของผู้ประกอบโลกศิลปะสาขาใหม่ของประเทศก็คือผู้ประกอบโลกศิลปะสาขาทัศนมาศนะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะฮะทางด้านสายตานะฮะแล้วก็สุขภาพตาสาขาของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนในการใช้สายตานะฮะนักทัศนมาศหรือว่าผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาศเนี่ยก็จะเป็นคนดูแลผู้ป่วยเมื่อแรกเข้านะแล้วก็ส่งต่อไปเวลาที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติมคนที่จบส่วนใหญ่เนี่ยก็คือไปทำงานสถานพยาบาลนะเพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนะเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะนะมีบางส่วนที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์สัมผัสนะหรือว่าอุตสาหกรรมการทางด้านผลิตอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางด้านการค้นคว้าวิจัยทางด้านตาอย่างเงี้ยนะหรือว่าการให้การศึกษาทางด้านสายตาและสุขภาพตาต่อไปด้วยนะครับ
1: คณะของเรานะคะเรียนทั้งหมด6ปีฟังดูอาจจะนานสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าเราทำงานกับมนุษย์สิ่งที่เราทำไปเนี่ยมีผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์เราทำให้เกิดทั้งผลดีได้และผลเสียได้ถึงแม้เราจะเรียนแค่แบบเน้นเกี่ยวกับตาก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องรู้ทั้งหมดทางร่างกายอะค่ะว่าเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกันหมดเลย
2: ก็ในปี1หรือปี2เนี่ยจะเหมือนว่าปรับพื้นฐานเป็นพวกวิชาพื้นฐานเลยครับวิทย์คณิตเคมีแล้วก็ชีวะอะไรต่างๆนะครับ
1: ส่วนปี3กับปี4เนี่ยเป็นช่วงที่เรียนทางกายวิภาคศาสตร์ก็คือร่างกายส่วนนี้เรียกว่าอะไรส่วนนี้เรียกว่าอะไรตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้แค่เรียนทางทฤษฎีอย่างเดียวที่เกี่ยวกับร่างกายเราก็มีเรียนเกี่ยวกับตาอีกด้วยในช่วง2ปีนี
0: ้ปี5เนี่ยจะเป็นพวกคลินิกเฉพาะทางทางด้านทัศนมาศอย่างเช่นพวกสายตาเด็กการดัดกล้ามเนื้อตาหรือว่าการทำทัศนบำบัดส่วนปี6เนี่ยจะเป็นเรื่องของการฝึกปฏิบัติทางด้านคลินิกนะฮะในปีสุดท้ายเนี่ยก็คือจะต้องสามารถปฏิบัติคลินิกได้ดูแลรักษานะฮะแล้วก็แก้ไขปัญหาทางด้านสายตานะฮะปัญหาทางด้านสุขภาพตาของคนไข้นะของผู้ป่วยเนี่ยนะฮะให้ได้อย่างมีระบบ
2: นักเรียนที่จะมาศึกษาต่อคณะทัศนมาศนะครับต้องมีคุณสมบัติก็คือต้องเรียนจบม.6แล้วก็จบสายวิทย์คณิตก็วิธีการสอบนะครับก็จะเป็นการแบบสอบตรงก็ในเรื่องข้อสอบนะครับก็จะมีทั้งอ่านในและปอใน
1: ข้อเขียนนะคะมี5วิชาก็คือมีฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ส่วนสอบสัมภาษณ์เนี่ยก็จะสัมภาษณ์กับคณาจารย์ในคณะนะคะเราก็จะมีการทดสอบทางจิตวิทยาด้วยการเตรียมตัวตอนนั้นก็อาศัยว่าซื้อข้อสอบเก่าๆของพวกโอเน็ตอะไรเงี้ยค่ะมาทำย้อนหลังหลายๆปีจนมันคล่องค่ะ
2: ตอนที่ก่อนเข้ามหาลัยใช่ไหมครับก็มีอ่านหนังสือนี่เยอะแทบบอกเลยเร็วไปเยอะมากครับเราจะมีการเตรียมตัวเลยไปติวครับไปอยู่สถาบันติวเลยก็คือจะมีรุ่นพี่ที่รู้จักกันครับเขามาติวให้เกี่ยวกับวิชาพื้นฐานที่ได้บอกไปครับ5วิชา
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านทัศนมาศศาสตร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะทัศนมาศศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะทัศนมาศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตภาควิชาทัศนมาศศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: สำหรับน้องๆ นะคะที่สนใจหรือว่าชอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สายสุขภาพเน้นการบริการให้กับประชาชนนะคะก็คณะทัศนมาศนะคะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น้องๆเนี่ยสามารถ

0: ทำตามความฝันของน้องได้เราเน้นแค่ตาก็จริงแต่ตาเนี่ยเป็นอวัยวะเล็กๆที่สำคัญมาก
1: ก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยมุ่งเน้นเลยว่าถ้าเราตั้งใจอยากที่จะเรียนคณะนี้แล้วเนี่ยขอให้ทำให้สุดความสามารถนะครับไม่ว่าจะเรื่องเรียนการเรียนพิเศษหรือว่าการเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยก็ถ้าน้องๆตั้งใจอะไรเนี่ยอยากให้มุ่งเน้นไปที่จุดมุ่งหมายตรงนั้นมากกว่าครับว่าน้องๆเนี่ยถ้าตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยอยากให้ทำให้เต็มที่ครับ
2: ในอนาคตเองแต่ถึงแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นนะแต่การที่เราจะไปใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องมีสุขภาพตาที่ดีมีสายตาที่ดีนะแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำหน้าที่นี้ให้แก่ประชาชนสาขาวิชาชีพที่ผมมองว่ามันยังเป็นสาขาวิชาที่มีอนาคตสดใสความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาชีพนี้ค่อนข้างมากนะแล้วก็ยังมีต่อเนื่องนะฮะไม่มีตกงานแน่นอน
3: ถ้าเกิดว่าน้องๆที่อยากจะมาเป็นนักทัศนมาตรนะครับก็อยากจะให้มาสัมผัสชีวิตจริงๆมาสัมผัสการตรวจตาจริงๆนะครับเพื่อจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจจริงๆว่าเราชอบตรงนี้จริงไหมถ้าเราชอบจริงก็ลุยให้เต็มที่เลยนะครับ
2: ก็หลายครั้งกันที่ได้รับการบอกกล่าวว่าเราจะสอนวิชาชีพแบบนี้ทำไมการสร้างอะไรใหม่เนี่ยมักจะยากแล้วก็ทำให้คนเข้าใจในกลุ่มใหญ่เนี่ยลำบากแต่ถ้าเราไม่เริ่มวันนี้เนี่ยมันก็คงไม่มีอนาคตสำหรับวิชาชีพอย่างนี้ในประเทศซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนปัญหาสายตาที่มีอยู่แล้วแล้วก็ปัญหาสายตาที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตวิชาชีพอย่างนี้แหละครับที่จะช่วยเหลือแบบประเทศชาติได้ในระยะยาว
1: ก็เวลาคนรักษาคนไข้ใช่ไหมครับความรู้สึกของผมเนี่ยรู้สึกว่าผมอยากเอาใจใส่เหมือนเป็นญาติคนหนึ่งครับได้แบบดูแลเขาได้แบบเอาใจใส่เขาโดยเต็มที่ครับทำให้เขาแบบว่าคนไข้เข้ามาได้เหตุผลนี้เราสามารถแก้เขาได้อะไรอย่างนี้ทำให้เขาแบบมีความสุขออกไปโดยที่แบบได้รับทุกอย่างให้มีความสุขครับ
0: รู้สึกดีนะคะที่จะให้คนคนหนึ่งที่มองเห็นไม่ชัดมากเท่าไหร่จนกลายมาว่าเห็นมองชัดได้เหมือนกับคนปกติคนอื่นๆยิ่งถ้าเป็นคนแบบต่างจังหวัดหรือจะเป็นเด็กๆอะค่ะเขาจะยิ่งแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขารู้สึกมีความสุขมากความสุขของเขาทำให้เรามีความสุขตามไปด้วย
3: การมองเห็นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากกับชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะสามารถไปทำสิ่งดีๆต่างๆได้มากมายเช่นถ้าเกิดว่าเขาเป็นพนักงานขับรถเขาก็จะขับรถแล้วก็ส่งผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าเขาเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นถ้าผมช่วยหมอไปถ้าหมอเป็นหมอผ่าตัดก็หมอก็สามารถจะผ่าตัดคนไข้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขามีการมองเห็นที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแล้วเขาก็สามารถจะไปสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ภูมิใจทุกครั้งและมีความสุขทุกครั้งที่เราได้แก้ไขปัญหาให้กับคนไข้ได้เนาะแล้วก็เราสัมผัสได้ครับว่าคนไข้เขามีความสุขเมื่อเขาได้สิ่งดีๆเขาได้ตาที่มองเห็นชัดมองได้สบายตากลับไปเพราะนั้นการที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำงานนะเราทำไปด้วยแล้วก็รู้สึกอิ่มรู้สึกเต็มแล้วก็รู้สึกมีความสุขก็ทำมันได้อย่างไม่เหนื่อยแล้วก็จะทำมันต่อไป
4: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
5: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
4: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
6: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
5: ต้นกล้าเป็นอะไร
4: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
6: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
5: ตะวันว่าเราพาต้นกล้า

้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีแต่จะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับนนท์ณัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะเป็นคู่มือของคุณพ่อคุณแม่นะคะในการที่จะพาไปรู้จักกับการทำงานของสมองรวมถึงการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของสมองของเด็กๆด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะนั่นคือการประเมินสภาพตามจริงฟังหัวข้อแล้วหลายๆคนแบบเอ๊ะจะเข้าใจยากหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็ต้องทำความเข้าใจเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ของเด็กๆด้วยค่ะวันนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ถึง2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดค่ะท่านเป็นที่ปรึกษานะคะของโครงการ Brain Based Learning จาก OKND รวมถึงคุณแม่จากทางบ้านด้วยนะคะคุณปราณีมอริสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอให้คุณหมออธิบายความหมายของการประเมินสภาพตามจริงให้คุณผู้ชมได้เข้าใจตรงกันก่อนค่ะ
2: ครับการประเมินก็คือการประเมินว่าสิ่งที่เราให้กับเด็กเนี่ยเขารู้เข้าใจแล้วไปใช้ได้ไหม
0: ค่ะ
2: นะแล้ววิธีประเมินเนี่ยควรจะเป็นง่ายๆไม่ใช่ต้องมาเขียนเป็นคำถามคำตอบเยอะคงไม่ใช่อย่างนั้นนะเราประเมินเสร็จสอนเสร็จประเมินทันที
0: สอนเสร็จประเมินทันทีอันนี้สำคัญมากแค่ไหนคะเพราะว่าจริงๆตอนเราเลี้ยงลูกตอนเล็กก็ไม่รู้ว่าโอ้สอนแล้วต้องประเมินทุกครั้งอย่างนี้ด้วยอะค่ะ
1: ใช่
2: ไม่งั้นเขาไม่รู้นะว่าที่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุณครูสอนให้เขาเนี่ยเขาเข้าใจถูกหรือไม่ถูกเสร็จแล้วมันก็ค้างเป็นอยู่ในสมองเนี่ยทุกเรื่องที่ประเมินนะเราประเมินทันที
1: แสดงว่าหนูไม่เคยประเมินลูกเลยเนี่ยแสดงว่าหนูก็ยังใช้ไม่ได้หรือยังไงหนูก็ไม่เข้าใจอันนี้ช่วยคุณหมออธิบายให้หนูหน่อยสิคะเพราะว่าหนูไม่เคยประเมินลูกเลยแล้วไม่เคยเล่าอะไรให้ลูกฟังเลยคือจะให้ลูกทำเองเนี่ยมันจะดีกับลูกไหมหรือว่า
0: ปล่อยให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัวเอง
1: ค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะก็คือจะถูกต้องไหมล่ะคะ
0: ลูกของคุณแม่ตอนนี้กี่ขวบแล้ว
1: สิบขวบอะค่ะ
0: สิบขวบ
1: ค่ะ
2: ก็ให้ลูกทำเองก็นั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ก็ทำแล้วเนี่ยนะว่าถูกต้องจริงหรือเปล่าเนี่ยบางคนเด็กบางคนจะสรุปได้ว่าถูกต้องจากการเรียนรู้จากที่อื่นหรือว่าจริงแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณครูเนี่ยต้องประเมินบอกเขาทั้งว่าถูกเพราะอะไรด้วยต้องให้เหตุผลด้วยไม่ใช่บอกว่าถูกหรือผิดเฉยๆติดแค่สองคำนี้ไม่ถูก
1: แต่ลูกชายอ่ะเขาจะเป็นเด็กเงียบถึงนี้ก็หนักใจว่าเอ๊ะทำไมลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเด็กสิบขวบแล้วเดี๋ยวก็จะติดไปแล้วก็จะไม่กล้าพูดใช่ไหมคะ
2: ก็ต้องไปเรียนฝึกพูดมั้งพูดจากใจพูดจากเรื่องที่เขาเข้าใจที่สนใจใส่ใจอย่างเงี้ยมันจะง่ายเริ่มจากเริ่มตรงนี้ก่อนน
1: ะ
2: ที่ว่าที่ต้องไปดูที่โรงเรียนด้วยคือจะเงียบกับแม่ก็ได้แม่จะเคยดุเขาไว้เนี่ยเขาปิด
0: ความเป็นกันเองความสนิทกับคุณแม่คุณครูก็สำคัญ
2: คุณครู
0: เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็การประเมินทุกๆครั้งที่เด็กๆมีการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยต้องทำเหมือนถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนการสอบที่โรงเรียนนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าทำกับที่บ้านตั้งแต่วัยเล็กๆอันนี้ก็ต้องมีการประเมินมาตลอดต่อเนื่องเหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ใช่เพราะการเรียนรู้ตามหลัก BBL เนี่ยจะไม่มีคำถามค้างอยู่ในเด็กในสมองเด็กนะเรียนจากง่ายไปหายากเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆจากง่ายไปหายากเพราะก่อนที่จะเอาองค์ความรู้ขั้นถัดไปมาสอนเขาเนี่ยต้องรู้เขาต้องมีพื้นฐานตรงนี้ต้องแม่นยำก่อนเขาเข้าใจจริงรู้จริงด้วย
0: แล้วค่อยต่อยอดความร
2: ู้ต่อยอดอย่างนี้นะ
0: ใหม่ๆจากความรู้เดิมที่มีอยู่ทีนี้เมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงหรือว่าเหมือนเป็นประเมินลูกทดสอบลูกทุกครั้งหลังจากที่ได้เรียนรู้เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าหากไม่ได้ทำการประเมินลูกอาจจะรับรู้หรือว่าเข้าใจไปแบบผิดๆแล้วก็จำแบบผิดๆไปแบบนั้นก็ได้
2: ใช่ไหมคะใช้ผิดด้วย
0: เป็นอย่างนั้นนั่นเองเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคะวันนี้ค่ะเรามี VTR ในการที่ว่าคุณแม่ได้สอนนะคะรวมไปถึงมีการประเมินด้วยกับลูกสาววัย5ขวบค่ะจะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าการเรียนรู้ของลูกเกิดขึ้นจริงหรือไม่คำตอบก็คือเราต้องมีการประเมินตามสภาพจริงนั่นหมายถึงเมื่อเรียนแล้วเราต้องมีการทดสอบว่าสิ่งที่เด็กรู้นั้นถูกต้องหรือไม่

0: ให้เด็กได้ดูได้ชีไปด้วยอะไรเงี้ยก็จะติดตาม
1: ได้ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วแทนที่พูดต่างๆดูด้วยตาให้เขาชี้ด้วยอย่างเงี้ยชี้ตัวหนังสือช
0: ี้ภาพกลับมาให้คุณแม่ฟังด้วย
2: ทำให้มันเป็นโรคต่างๆเฮ้ยทำใจดีๆไว้วิทย์ตายแล้วนะนายอ่ะอันนี้เรื่องอะไรคะ
3: สามเกลอจอมยุ่ง
2: ให้ฝึกทำด้วยนายหมูนายหมีและนายลิง
0: ลักษณะเด็กเหมือนเบื่อเลยอ่ะ
2: เล่นสนิทกันทั้งสามอาศัยอยู่บ้านหลังหนึ่งนายหมูจะทำหน้าที่ทำอาหารทำความสะอาดบ้านส่วนนายลิงจะปีนขึ้นไปบนต้นไม้หาผลไม้มาไว้ในบ้านส่วนนายหมีมีหน้าที่ไปหาฟืนในป่าเพื่อนำมาใช้หุงต้มอาหาร
4: แหมหนูเฟื่องขาหน้าตาดูจริงจังมากเลยนะคะ
2: อยู่มาวันหนึ่งนายหมูบ่นกับเพื่อนๆว่าฉันเบื่อหน้าที่ต้องคอยหุงหาอาหารเต็มที่แล้วล่ะพวกเราก็เริ่มเบื่อหน้าที่ของเราเหมือนกันลิงกับหมีตอบดังนั้นพวกเขาทั้งสามจึงตกลงแลกงานกันทำโดยนายหมูจะไปตัดฟืนนายหมูก็พูดว่างานนี้ต้องสนุกแน่ๆเลยนายหมูนึกดีใจ
5: ยังไม่ทันไรนายหมูก็พลาดพลั้งถูกขวานฟันที่มือเป็นแผลใหญ
4: ่คุณแม่อ่านไม่สนุกใช่ไหมอ่าน
1: ให้ฉ
4: ันเลย
0: ง่าย
1: ๆจริงครั้งแรกเราอ่านให้ฟังครั้งที่สองให้เขาอ่านหรืออ่านด้วยกันก็ได้ครั้งที่สามก็เนี่ยคือให้เขาอ่านโดยไม่ต้องช่วยเขาอ่ะอันนี้คือการประเมินเหมือนกัน
0: วัยที่ยังอ่านไม่ออกก็อาจจะเล่าจากความเข้าใจของลูกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะ
6: เล่าแบบรูปภาพ
1: ดูจากภาพก็ได้ไม่ต้องอ่านตัวหนังสือก็ได้
0: ค
6: ่
0: ะ
6: แต่อย่างนี้ก็ดีนะคะมันเหมือนกับฝึกแล้วก็อบอุ่นในครอบครัวแล้วก็ฝึกเด็กไว้ตั้งแต่เล็กๆให้รู้จักการอ่านนะเน
2: า
6: ะ
2: ในหนีร้องโวยวายว่า
1: แม่หรือพ่อเล่าเนี่ยต้องมีชีวิตชีวาเนี่ยต้องใส่อารมณ์ไปในตัวละครของตรงนี้ด้วย
0: จะได้ติดตาม
1: จะได้เด็กจะได้สนใจจะได้ติดตามไม่งั้นเขาหน้าเบื
2: ่อ
6: ฝึกอย่างนี้หนูว่านะเด็กก็จะจำแล้วก็เด็กบางทีไปเล่าให้คนอื่นฟังก็จะทำเสียงไปด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ทำเสียงด้วย
2: พยักหน้าเห็นด้วยจบแล้วตกลงใครทำหน้าที่อะไรบ้างคะลูกนายหมูทำอะไรลูก
5: นายหมูทำหน้าที่กวาดบ้านแล้วก็ทำอาหาร
2: โอ้แล้วนายลิงอะคะ
5: นายลิงขึ้นไปปีนต้นไม้หาผลไม้แม่ใส่ในบ้านค่ะ
2: ค่ะแล้วนายหมีอะลูกนายหมีทำหน้าที่
5: นายหมีไปตัดฟืนเอามาหุงต้มอาหารค่ะ
2: แล้วพอ3คนเขาแลกกันทำเขาทำได้ไหมลูกทำไม่ได้ฉะนั้นทุกคนจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองตกลงนิทานเรื่องนี้สอนว่าอะไรคะ
5: ไม่มีใครที่เก่งและชำนาญไปทุกเรื่อง
4: เดี๋ยวก่อนตกลงเข้าใจหรือว่าอ่านจากหนังสือคะหนูเฟื่อง
2: โอเคถูกต้องค่ะ
4: การเรียนรู้จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อสิ่งที่เด็กรู้นั้นถูกต้องและเป็นไปในทางเดียวกับสิ่งที่เด็กเรียนคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมนะคะเรียนทดสอบและประเมินเพื่อให้ทุกๆการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด

0: น้องเก่งจังเลยนะคะหมอคะเมื่อกี้ที่เราได้ชมใน VTR ค่ะหลังจากเล่ากันจนจบเรื่องแล้วคุณแม่มีการเหมือนถามน้องตัวนี้ทำหน้าที่อะไรสอบถามแบบนี้ถือว่าเป็นการประเมินไหมคะ
1: ครับแน่นอนเป็นเรื่องเป็นการประเมิน
0: ค่ะ
1: ประเมินทันที

0: ใช่ไหมต้องถามว่าเขาเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดหรือเปล่าเข้าใจตัวละครแต่ละตัวละตัวหรือเปล่านะฮะก็ต้องถามว่าเขาชอบตัวไหนไม่ชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ก็ถามต่อยอดไปจากเรื่องที่ได้เล่าไปแล้วก็บางทีอาจจะบอกจะสอนอะไรกันเพิ่มเติมก็ได้อีกด้วยนะทีนี้อย่างคุณแม่เองเวลาที่เล่านิทานใช้นิทานกับลูกแบบนี้ค่ะมีการสอนหรือว่าประเมินกับลูกยังไงบ้างไหมคะ
2: ก็ถ้าเล่านิทานอย่างนี้ก็จะถามลูกว่าลูกอยากเป็นตัวอะไรแล้วก็จะถามว่าเพราะอะไรถึงอยากเป็นกระต่ายสมมติว่านิทานกระต่ายกระเต่าก็จะถามว่าทำไมลูกถึงอยากเป็นกระต่ายลูกก็จะบอกว่าวัยวิ่งเร็วแล้วทำไมถึงลูกอยากเป็นเต่าลูกก็บอกไม่เอาช้าเดี๋ยวทำอะไรแล้วเหมือนเต่าก็จะได้รู้ว่าลูกก็มีพัฒนาการว่าสมองคิดได้ว่าจากเป็นอะไรที่มันเร็วกว่าแต่เราก็จะต้องให้เหตุผลนะว่าทำไมเขาไม่ต้องมีคำถามกับว่าเพราะทำไมแล้วกระต่ายไวแล้วทำไมเต่าไปถึง
1: ค่ะทำไมเต่าถึงชนะ
2: ใช่เราก็จะต้องให้เหตุผลเพราะว่าความพยายามของคนเป็นอย่างไรคนที่เร็วบางทีทำอะไรไม่ได้แล้วก็จะให้เหตุผลเรื่องนี้กับลูกอะค่ะ
1: เหมือนได้สอนเรื่องอื่นๆไปด้วยนอกจากสิ่งที่เรียนรู้ข้างในจริยธรรมคุณธรรมก็เพิ่มเติมไปได้ด้วยในการพูดคุยนะคะ
0: ก็ที่คุณแม่ทำก็ถูกแล้วว่าต้องให้เหตุผลทุกเรื่องอ่
2: ะ
0: จริงต้องถามเขาก่อนเนี่ยทำไมก็ตายเร็วทำไมถึงช้าใช่ไหมถึงแพ้อะไรต้องถามเขาก่อนว่าเขามีความคิดยังไงตรงเนี้ยก็นี่คือการประเมินแล้ว
1: โอ้โหเรียกได้ว่าจริงๆแล้วการประเมินนั้นก็สำคัญอย่างยิ่งรวมถึงการสังเกตสิ่งต่างๆที่ลูกได้เรียนรู้นะคะความเข้าใจต่างๆก็ถือว่าสำคัญที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ของสมองอย่างเต็มที่แล้วก็เกิดประสิทธิภาพค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมารู้จักกับเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงนี้กันมากขึ้นแล้วก็ใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์กับลูกมากที่สุดด้วยค่ะช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้พักกันสักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้ค่ะหลังจากที่ช่วงแรกที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงหลังจากเด็กๆได้เรียนรู้นั้นสำคัญอย่างยิ่งนะคะครั้งนี้จะมาทำความเข้าใจถึงขั้นตอนค่ะแล้วก็วิธีการทำที่เกิดประโยชน์กับเด็กกับลูกของเราอย่างเต็มที่ด้วยนะคะคุณหมอคะเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงขั้นตอนต่างๆที่เราจะทำนั้นก็สำคัญอย่างยิ่งด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับสำคัญมาก
1: ๆค่ะถ้าทำได้ถูกขั้นตอน
0: ทำถูกได้ย่อยเขาก็ได้อาหารใจได้พลังปัญญาพลังจิตเพิ่มขึ้นทุกวัน
1: ดีจังเลย
0: จากงานที่เขาทำสำเร็จไม่ว่าเรื่องอ่านเรื่องเล่านิทานเรื่องฟังนิทาน
1: ทีนี้ก่อนที่คุณหมอจะบอกขั้นตอนหลักการต่างๆนะคะเดี๋ยวขอให้คุณแม่ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมคะที่ได้มีการประเมินหลังจากที่ลูกได้เรียนรู้ไปแล้วแล้วก็เกิดประโยชน์ขึ้นมาด้วย
2: มีค่ะคือวันหนึ่งพาลูกไปตลาดแต่ลูกก็สงสัยว่าถั่วงอกใช่ไหมคะที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือใช้อะไรปลูกเพราะปกติเขาจะเห็นต้นไม้ใหญ่ๆมีเมล็ดแต่เขาจะบอกว่าถั่วงอกนี่ใช้อะไรปลูกก็เลยอธิบายให้เขาฟังนะคะว่าถ้าลูกอยากรู้ลูกก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็พาเขาไปซื้อถั่วเขียวเขาจะบอกว่าถั่วเขียวนี่ปลูกได้จริงเหรอ
1: ค่ะออกมาเป็นหน้าตาเหมือนถั่วงอก
2: ใช่แล้วกี่วันเหรอวิธีปลูกยังไงก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นลูกจะต้องทำด้วยตัวเองแล้วลูกจะต้องจดบันทึกแล้วเขาก็จะดีใจมากพอถั่วเริ่มขึ้นมา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พอถั่วเริ่มขึ้นมาเขาก็บอกไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามันจะเป็นถั่วงอกสามารถกินได้ไหมเขาก็จะถามเราเราก็จะบอกว่ากินได้ลองดูสิแล้วก็จะเอาไปบอกเพื่อนด้วยแล้วจะไปเล่าให้คุณครูฟังแล้วเขาก็จดบันทึกไว้อันนี้ใช้ได้ไหมคะคุณหมอ
0: ก็ที่เล่ามานี่ถูกต้องทุกอย่างเพราะว่าสมองเนี่ยต้องการอาหารใจอาหารใจหรือพลังจิตกับพลังปัญญาที่แท้จริงเนี่ยได้มาจากการทำงานอะไรก็ได้ที่สำเร็จด้วยตัวเองให้ปลูกถั่วปลูกเม็ดข้าวมันงอกขึ้นมาเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขาจะเริ่มจากง่ายๆอย่างนี้ก่อนต่อไปเขาจะทำงานที่ยากและสลับซับซ้อนมากขึ้นนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่สำคัญมากๆด้วย
1: เหมือนเป็นการต่อยอดความรู้ใหม่ๆจากความรู้เดิมที่เขามีอยู่ต่อยอดด้วยอาจจะเป็นเรื่องที่เขาสงสัยเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าได้ลองทำเวลาที่เด็กๆเกิดความภูมิใจหรือเวลาที่ลูกทำอะไรสำเร็จหรือตอบคำถามการประเมินได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ชื่นชมมีผลดียังไงกับเด็กๆบ้างคะ
0: คือก็ต้องบอกว่าที่สิ่งที่หนูทำเนี่ยถูกต้องแล้วคือต้องมีไอ้คีย์เวิร์ดพวกนี้ด้วยอันที่สองจะชื่นชมเขาว่าหนูเก่งแต่พอดีชมมากเกินไปก็ไม่ดีจะเหลิง
1: ชมอย่างถูกต้องด้วย
0: ถูกต้องด้วย ถ้าไม่ได้ทำทำไม่สำเร็จแล้วไปชมอย่างนี้ก็ไม่ไม่ถูก
2: ภาพไม่ออกใช่ไหมคะคุณหมอว่าชมเรื่องอะไร
0: ชมเรื่องอะไรทำไมถึงคุณพ่อคุณแม่ชมเราแต่ที่สำคัญคือเขาทำสำเร็จได้น
1: ะ
0: ทุกจ็อบทุกงานที่เขาทำสำเร็จได้ไม่ว่าเป็นการอ่านการเขียนการทำกิจกรรมเนี่ย
1: ค
0: ือการสร้างกำลังใจสร้างพลังจิตให้ตัวเองทำให้เขาค้นพบตัวเองเนี่ยเขามีความถนัด

0: สบายมาก
1: ๆแหมฟังดูแล้วเหมือนอาหารกายสำคัญอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตและพัฒนาการรอบด้านแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคืออาหารใจหรือว่าคำชมที่คุณหมอได้บอกไปด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆ
2: ใช่ไหมคะ
1: ใช่มีความภูมิใจแล้วก็รวมไปถึงพร้อมที่จะเหมือนอยากรู้มากขึ้นเรียนรู้ต่อยอดได้มากขึ้น
2: บางทีลูกอ่ะเอาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือไปแล้วก็ไปอยากทำนู่นทำนี่สิ่งทุกอย่างแต่ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะค่ะไม่สมองเขาไม่ไปไหนเลยแล้วเรามีวิธีแก้ไงคะ
0: คิดว่าเขายังไม่ค้นพบตัวเองยังค้นไม่พบตัวเองว่าเขาชอบตรงไหนจริงจังเขาทำก็ทำได้แต่ว่าที่จริงจังแล้วนี่เขาจะต่อยอดไปเองน
1: ะ
0: เขาจะไปได้ด้วยแรงพลังจิตพลังใจของเขาเองในภาษาวัยรุ่นประถมมัธยมเราใช้คำว่า deep interest แล้วก็ deep learning แบบตรงนี้
1: สนใจมากๆ
0: ใช่สนใจมากๆ
1: ค่ะ
0: บางทีทำเองกลางวันกลางคืนไม่ลืมลืมง่วงนอนลืมเหนื่อยอะไรแบบน
1: ี
0: ้คือในเด็กแต่ละคนเนี่ยเราต้องหาสิ่งที่เขาเรียนรู้ตรงนี
2: ้แต่บางทีอ่ะเคยเห็นกับลูกตัวเองนะคะคุณหมอนะคะสนใจอยู่เราคิดว่าลูกคงจะโอเคแน่นอนเรียนกองเรียนตีกองไปได้อยู่ประมาณสัก6เดือน7เดือนไม่เอาแล้ว
1: เปลี่ยนใจเลย
2: เปลี่ยนใจแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเสียตังค์ไปก็เยอะเฮ้ยทำไมลูกไม่เอา6 7เดือนเราคิดว่าคงจะได้แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าเด็กอยากไปเรียนหรือไม่ไปเรียนก็คืออยู่ที่ครูหรือเปล่า
0: ส่วนอยู่ที่ครู
2: อ๋อ
0: ส่วนหลักใหญ่ๆนี่อยู่ที่ตัวเด็กเอง
2: ค่ะ
0: นะก็คิดว่าเขายังค้นไม่พบตัวเองว่าเขาชอบในวิชาอะไรเรื่องอะไร
2: ค่ะ
0: มันก็อยู่ในพละศิลปะดนตรีอะไรพวกนี้วนอยู่ตรงเนี้ยตัวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเป็นรากฐานรากของสมองที
1: ่
0: ของทุกวิชานะที่จะสร้างเด็กให้มีประสิทธิภาพสมองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต
1: ก็คือเริ่มมาจากการค้นพบสิ่งที่เด็กชอบเองก่อนซึ่งคุณหมอก็บอกว่าก็เปิดโอกาสให้ลูกได้ศึกษาหลากหลายอย่างเต็มที่จนเขาพบว่าจริงๆแล้วเขาสนใจอะไรอย่างเต็มที่ลึกซึ้งกันแน่อย่างเงี้ยนะคะทีนี้จะมีขั้นตอนหรือว่าหลักการสำหรับคุณครูในการถ่ายทอดความรู้ให้เด็กๆยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: คือครูที่เป็นครูทางด้านศิลปะดนตรีมืออาชีพเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนที่สำคัญและมีกิฟต์มีความถนัดในการที่จะสอนเด็กนะก็จะเริ่มจากง่ายๆไปหายากขั้นตอนสำคัญก่อนตรงนี้สำคัญมากๆทีเดียวถ้าสมมติว่าเราไปสอนลูกเองให้ตีปิงปองให้ตีเทนนิสมันก็ได้แค่อย่างเงี้ยไม่ไปไม่ไกลเท่าไหร่เพราะนั้นครูเป็นมืออาชีพแล้วที่มีที่รักเด็กสนใจเด็กเนี่ยเป็นเรื่องขั้นต้นสำคัญมากๆทีเดียวที่จะทำให้เด็กเนี่ยสนใจเรื่องนั้นจริงจังแล้วต่อยอดไปได้ถึงระดับแชมป์หรือรองแชมป
1: ์นะฮะคือนอกจากการที่สังเกตรู้แล้วว่าเด็กสนใจอะไรการที่มีหัวใจความเป็นครูในการที่จะถ่ายทอดอันนี้ก็สำคัญมากๆด้วยนะคะให้จากง่ายไปหายากอย่างที่คุณหมอบอกและในการเรียนรู้ขั้นต่อไปการต่อยอดต่อไปของเด็กๆคุณครูจะต้องดูเรื่องของพื้นฐานหรือการเรียนรู้ของเด็กได้ยังไงบ้างไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครูที่ดีเขาจะรู้ว่าเด็กตรงนี้อยู่ขั้นอะไรตรงนี้แล้วจะต่อยอดอีกขั้นจะทำไงเขาจะรู
1: ้
0: แต่ถ้าครูที่ไม่เก่งก็บอกให้เรียนไปก็ไม่มีความเข้าใจตรงนี
1: ้
0: แต่ครูที่เก่งจะบอกจะต่อยอดพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้
1: ค่ะหมายความว่าสมมุติถ้าขั้นพื้นฐานถ้าเด็กเรียนรู้แล้วคุณครูประเมินแล้วว่าโอเคความรู้เขาเก็บเกี่ยวได้เต็มที่ก็พร้อมที่จะต่อยอดขั้นต่อไปแต่ถ้าหากว่าไปขั้นต่อไปแล้วเอ๊ะเหมือนเด็กยังสับสนในเรื่องที่ได้เคยเรียนรู้มาก็กลับลงมาเรียนรู
0: ้
1: ขั้นพื้นฐานแน่นต่อยอดก็ไปได้กว้างไกลด้วยอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอ
0: ก็เหมือนกับสร้างเจดีย์ถ้าสมมติว่าเจดีย์ฐานมั่นคงจริงก็ต่อยอดไปได้สูงมากๆอ่ะถ้าล่างฐานล่างไม่มั่นคงก็สักพักมันก็ล้มก็พับลงมา
1: เรียนรู้ขั้นต้นยังไม่เข้าใจเลยไปก้าวกระโดดไปขั้นที่สูงกว่าก็อาจจะทำให้เรียกได้ว่าไม่ประสบความสำเร็จเด็กก็อาจจะไม่ชอบแล้วก็ล้มเลิกการขันได้ง่ายๆแทนที่จะได้ต่อยอดจากสิ่งที่เขาสนใจได้เต็มที่อย่างเงี้ยนะคะคุณหมออย่างนี้ฟังดูแล้วเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงนั้นสำคัญเลยในทุกการเรียนรู้อยากให้คุณหมอได้ฝากถึงเรื่องของการประเมินสิ่งต่างๆที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปในทุกๆครั้งให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยค่ะ
0: คือการประเมินนี่เป็นหัวใจของการเรียนรู้ที่แบบ BBL
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่ทิ้งไม่ได้นะไม่ว่าจะเรียนเรื่องภาษาเรื่องคณิตเรื่องวิทย์หรือกิจกรรมอะไรก็ตามแล้วประเมินเนี่ยเราประเมินทันทีนะ ให้เด็กลองได้ระบาย

0: ออกมาแล้วพูดออกมาว่าเขาเข้าใจยังไงนะถ้าถูกต้องแสดงว่าเออเขาเข้าใจตรงนี้แล้วน
1: ะ
0: ถ้าจะต่อยอดก็เออถ้าเข้าใจอย่างนี้หนูจะไปคิดต่อไปสารต่อไปทำต่อเนี่ยหนูจะทำไงแทนที่จะอธิบายเขาเนี่ยให้เขาลองกระตุ้นให้เขาคิดตรงนี้มาก่อนกระตุ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเป็นนักที่มีความคิดสร้างสรรค์เยอ
1: ะ
0: นะฮะที่สังเกตที่มากๆคือพ่อแม่ครูผู้ปกครองไม่เข้าใจเรื่องการประเมินในหลักของการเรียนรู้
2: อย่างนี้ก็ผู้ปกครองก็มีส่วนที่ทำให้เด็กต่อยอดได้หรือไม่ต่อยอดได้มากที่สุดเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
0: แน่นอนแล้วเพราะเด็กนี่ใกล้ชิดพ่อแม่ผู้ปกครองมากกว่าใกล้ชิดครู
1: นะ
0: ฮะก็ต้องสนใจเด็กด้วยสนประเมินเข้าเรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่ผิดพลาดอ่
1: ะ
0: นะฮะ
2: เราก็ต้องฝึกสังเกตลูกด้วยสิครั้งนั้น
0: ก็หัดสังเกตไปเรื่อยๆอย่างที่บอกแววตาสีหน้าท่าทางน้ำเสียงว่าช่วงเวลาที่เขาติดอยู่ในการอ่านหรือกิจกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ย
2: แล้วอย่างพ่อแม่เนี่ยนี่ยกตัวอย่างพ่อแม่ทั่วไปที่ประเภทที่ว่าลูกสนใจอย่างเงี้ยแม่ก็จะบอกเดี๋ยวก่อนประเภทอย่างเงี้ยแหละค
1: ่ะไม่ตอบสนองทันทีในเรื่องที่เด็กสนใจในขนาดนั้นนะคะ
2: แล้วอย่างนี้จะมีวิธีแก้ยังไงล่ะคะ
0: ต้องแก้ที่พ่อแม่ผู้ปกครองมั้งต้องมาฟังรายการนี้บ้าง
2: โอเคค่ะ
1: ก็ควรจะรีบตอบสนองทันทีที่เด็กสนใจทุกๆครั้งเลยไหมคะคุณหมอค่ะ
0: เพราะการที่เขาไปขึ้นไปถึงแชมป์เนี่ยนะว่าเขาต้องหนึ่งก็ต้องคดเพราะตัวเองว่าเขาชอบอะไรถนัดอะไรมีความสนใจอะไรนะนี่สำคัญมากๆทีเดียวเพราะการขึ้นไประดับนั้นเนี่ยคือเขาบทเรียนที่จะได้จากคุณครูไม่พอหรอกเขาต้องไปซ้อมนะฮะต้องไปฝึกกินไอ้กิจกรรมตรงนี้ได้ตัวเองแล้วเวลาตรงนี้มันมหาศาลนะฮะ
1: เรียกได้ว่าจริงๆแล้วการประเมินสภาพตามจริงหรือว่าการประเมินทุกครั้งที่เด็กได้เรียนรู้นั้นสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็อยู่กับเด็กตลอดชีวิตการเรียนรู้ของลูกของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าละเลยในเรื่องนี้พยายามทำอย่างสม่ำเสมอเด็กๆก็จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ถ้าหากเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเขาก็สามารถต่อยอดไปได้กว้างไกลด้วยนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆจากคุณแม่ของเราด้วยนะคะขอขอบพระคุณค่ะท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดนะคะที่ปรึกษาโครงการ Brain Based Learning จาก OKMD รวมถึงคุณแม่ปานีมอริสคุณแม่จากทางบ้านด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าลูกหลานของเรานั้นได้รับรู้เรียนรู้ไปอย่างถูกต้องหรือเปล่าถ้าหากไม่มีการประเมินจากการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะเพราะว่าถ้ารู้ผิดไปแล้วก็อาจจะเป็นผลลบในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตของลูกรักของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการประเมินนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งและก็ทำให้เด็กๆสามารถต่อยอดไปได้ก้าวไกลด้วยละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้นต้องลาไปพร้อมกับแขกรับเชิญเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ตอนสนุกสนานมาทำอาหารกัน
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม้โทรออกมาทักทายเพื่อนๆคนเดียวก่อนนะเพราะว่าแทนไทยกำลังเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อยู่ในครัวกับคุณแม่เห็นแทนไทยบอกว่าอยากทำอาหารทานเองง่ายๆเราไปให้กำลังใจแทนไทยกันเถอะไหนใครพร้อมเข้าครัวไปกับพวกเราแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับไม้โทเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้วแทนไทยเป็นยังไงบ้าง
0: สวัสดีไม้โทและเพื่อนๆแทนไทยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอาหารอะไรดี
1: แล้วแทนไทยอยากกินอะไรล่ะ
0: เอ๊นั่นสิแทนไทยอยากกินอะไรนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ

0: ใช่แล้วแทนไทยอยากกินไข่เจียว
1: เพื่อนๆเก่งมาก
0: งั้นเรามาเริ่มทำไข่เจียวไปพร้อมกันเลยลุยเริ่มจากตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้แล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์กับผักลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารแทนไทยใส่หมูสับลงไปแล้วกันแต่แล้วจะใส่อะไรลงไปอีกดีนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยใส่หมูสับและแครอทไปในถ้วย
1: ทุกคนเก่งมาก
0: ต่อไปต้องปรุงรสสักหน่อยไม่ให้ไข่เจียวของเราจืดชืดเกินไปแทนไทยใส่น้ำปลาลงไปดีกว่าแต่น้ำปลาเนี่ยมีรสชาติยังไงนะ
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: เออใช่แล้วน้ำปลามีรสเค็ม
1: ทุกคนเก่งมากเพื่อนๆระวังอย่าใส่น้ำปลาเยอะเกินไปนะเพราะจะทำให้อาหารของเรารสชาติเค็มจัดไม่ดีต่อสุขภาพ
0: คราวนี้เราก็ตีไข่กับส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในกระทะที่คุณแม่เตรียมไว้ให้ระวังนะแทนไทย
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วจ้าระวังน้ำมันร้อนๆในกระทะกระเด็นใส่มืออ๋อได้ครับแม่แทนไทยจะระวังครับ
1: ทุกคนเก่งมากเลย
0: เย้เป็นยังไงบ้างไข่เจียวฝีมือทุกคน
1: อร่อยมากๆเลยล่ะแต่อย่าลืมมาทบทวนคำศัพท์กันนะ
0: ได้เลยคำศัพท์วันนี้มีคำว่าไข่เจียวแครอทเค็มน้ำมันกระทะ
1: ใช่แล้วยอดเยี่ยมมากทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: อย่างกรณีน้องเพชรเนี่ยเคย
1: ร้อย
0: เยอะด้วย
1: 60กว่า
0: เส้น
1: ใช่
2: อาการของร้อยไม้เนี่ยแบบในความรู้สึกของสัญญาแพทย์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันทำให้เกิดพังผืดเนี่ย
0: ขนาดคุณหมอบางเคสยังไม่กล้าเลาะเลยแต่ผู้สาวเลาะนะ
1: ผู้สาวขาเลาะ
0: เราเป็นผู้สาว
1: เ
0: ฮ้ยแค่นี้พอ
1: โอเคได้ครับ

0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณเองทุกปัญหาจะได้รับไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาเป็นตัวแทนในการไขข้อสงสัยไปด้วยกันค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเฟซลิฟยกกระชับหน้าดึงหน้ามีเรื่องไหนบ้างที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาค้นหาคำตอบไปพร้อมกันนะคะ 1. เฟซลิฟเหมาะกับใครช่วยเรื่องอะไรบ้างดึงหน้าดึงได้ทั้งหน้าที่เหี่ยวส่วนไหนไม่เหี่ยวอย่าดึงหรือเปล่ายกกระชับหน้าเสร็จแล้วตาหูจมูกปากรูปหน้าจะเปลี่ยนไปหรือไม่และอาหารต้องห้ามที่ห้ามกินหลังดึงหน้าคืออะไรโอ้โหห้ามพลาดเลยนะคะปัญหาด้านความงามที่คนจำนวนมากต้องประสบเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นก็คือใบหน้าเริ่มสูญเสียความกระชับตึงๆและหย่อนคล้อยไปแล้วจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้เราจะมาไขคดีในหัวข้อ Facelift ยกกระชับหน้าดึงหน้าและวันนี้นะคะซาร่าก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยเอกนายแพทย์คชินวัฒนวงศ์สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและ Maxillofacial คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะจะมาช่วยซาร่าไขข้อสงสัยนะคะและมาเป็นโจทย์ในวันนี้ด้วยนะคะก็คือแขกรับเชิญของเราค่ะน้องเพชรชนะภูมิเขว่องค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ัสดีคุณหมอด้วยนะคะเอาละค่ะหลายๆคนนะที่สนใจตอนนี้มีคำถามเกิดขึ้นมากมายและมีประเด็นหลายคนมากเลยที่สนใจในเรื่องของการยกกระชับหน้าดึงหน้าก่อนอื่นถามประเด็นนี้เลยค่ะว่าเฟซลิฟเหมาะกับใครและช่วยเรื่องอะไรบ้างค่ะ
1: ก็เฟซลิฟชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการยกกระชับดึงหน้าก็เหมาะกับคนที่หน้าหย่อนคล้อยแล้วมันจะมีรอยหิวย่นตามธรรมชาติที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกมันดึงลงมาพวกนี้ก็จะสังเกตว่าถ้าพออายุมากขึ้นแก้มมันจะเริ่มแบบมันค่อยห้อยลงมาคอก็มีเหนียงๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมาะที่จะใช้วิธีการยกกระชับใบหน้าเพราะว่าใช้วิธีอื่นมันก็ไม่ได้ผลนะเหมือนผ้ามันหย่อนมากแล้วต้องเย็บดึงขึงมันขึ้นไปใหม่ใช่คือมันขึ้นไปใหม่
0: นี่สำหรับน้องเพชรมาทำไมคะหน้าเราตึงอยู่แล้ว
2: ก็หาหมอง่ายปกติอะก็หาหมอเหมือนกัน
0: ประสบการณ์เรายังไงบ้างคะ
2: ประสบการณ์ของเพชรส่วนใหญ่ก็เพชรจะเป็นคนมีแก้มอยู่แล้วแล้วแก้มมันจะย้อยลงปกติอะไรเงี้ยก็ใช้บอดลิฟบ้างร้อยไหมบ้างแล้วก็แบบเป็นพวกฉีดแฟตอะไรพวกนี้ให้หน้ามันกระชับยกขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันต่างจากเฟซลิฟอันนี้ใช่ไหมครับ
1: ก็คืออันนั้นมันได้นิดหน่อยถ้าพวกร้อยไหมหรือว่าเลเซอร์หรือฉีดบอดอะไรเนี่ยมันจะไปแค่ทำให้กล้ามเนื้อที่เกิดรอยตีนกาอะไรเงี้ยมันขยับน้อยลงรอยตีนกามันก็น้อยลงแต่ที่บอกว่ามันจะยกขึ้นไหมอะไรเงี้ยมันบางคนเขาก็ว่ายกแต่มันน้อยมากเท่าที่ถามมา
0: ค่ะก็แสดงว่าในกรณีที่น้องเพชรเคยทำเนี่ยอย่างพี่ก็เคยทำเหมือนกันพวกโบสพวกทำเลเซอร์ไฮฟูหรือไม่ก็ร้อยไหมโอ้โหเจ็บมากที่สุดของที่สุดเอาพุ่งตรงร้อยไหมผ่าตัดเถอะผ่าตัดเจ็บขนาดนั้นอะแต่ก็ถามว่าการที่แผลมันจะหายมันจะค่อนข้างเร็วกว่าผ่าตัดนั่นเองใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยการยกกระชับหน้าแบบที่เราได้กล่าวไปเนี่ยก็คือจะไม่ถาวรเหมือนกับการผ่าตัดอย่างที่คุณหมอบอกว่าคนที่ควรจะทำก็คืออายุเยอะแล้วหรือมีปัญหาว่าผิวหน้าหย่อนคล้อยจริงๆหรือมีกรณีที่แบบเป็นเหมือนแบบหน้าผิดรูปอะไรอย่างนี้คะคุณหมอ
1: ก็ส่วนใหญ่ถ้าหน้าผิดรูปมันจะต้องไปวิเคราะห์อีกทีว่าผิดจากอะไรผิดจากกระดูกหรือเปล่าหรือผิดจากกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยซึ่งมันจะคนละประเด็นกันครับคือโดยหลักๆอันนี้มันจะช่วยยกกระชับการหย่อนคล้อยในใบหน้าปกติมากกว่าคือบางคนแบบผิวเขาอาจจะเหมือนฝรั่งเนี้ยผิวเขาแก่เร็ว
0: จริง
1: นะ
0: หนูแหละ เป็นคนแบบผิวแบบดูถึงแม้ว่าน่าจะดูเด็กแต่ผิวแก่มาก
1: หรือคนเคยอ้วนแล้วผอมเนี้ยหน้ามันก็จะดูเหี่ยวลงมาเพราะหนังมันเคยยืดแล้วไงพอผอมแล้วมันหดลงมาอย่างเงี้ย
0: การผ่าตัดลิฟต์หน้าก็สามารถช่วยทำให้ผิวกลับมาตึงได
1: ้ครับใช
0: ่แล้วการที่สมมติว่าคนที่เข้ามาปรึกษากับคุณหมอค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องผิวหรือว่าคนที่แบบคนที่อ้วนแล้วอยากทำหน้าเล็กขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างกรณีนี้ช่วยไหมคะ
1: ก็คือถ้าอ้วนแล้วหน้าเล็กแล้วมันยังไม่เหี่ยวเงี้ยเราก็อาจจะให้ไปอย่างอื่นก่อนเพราะว่าพออายุน้อยๆมันเริ่มทำมันมีแผลเป็น

0: ถึงแม้เราจะพยายามซ่อนแล้วเนี่ยบางคนก็ยังมีอะไรเงี้ยนะคือมันอาจจะไม่คุ้มกันอาจจะไปลองเลเซอร์ดูก่อนไหมหรืออาจจะอย่างที่ว่าไปทำร้อยไหมอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์ร้อยไหมนะแต่ว่าเคยเจอไหมที่ร้อยแล้วมันอักเสบก็เลยรู้สึกว่ามันจะคุ้มไหมกับความเสี่ยงอะไรเงี้ย
1: อย่างกรณีน้องเพชรเนี่ยเคย
2: ร้อยเยอะด้วย
1: ร้อยช่วงไหนคะที่เรากังวล
2: ของเพชรตอนนั้นช็อตหมอเขาร้อยเป็นเขาเรียกไหม PO มันจะมี2แบบถูกไหมฮะที่มันเป็นแบบว่าร้อยเยอะๆกลางปากับแบบที่ดึงเลยขึ้นไป
1: มัดขึ้นตรงไป
2: ไม่เคยผมเคยแต่แบบเป็นติดๆแต่ผมก็โดนไปหลาย
1: เข็ม
2: 60กว
1: ่
2: าใช่แต่ว่ามันก็ช่วยในเรื่องรูปหน้าเพราะว่าผมเป็นคนรูปหน้ากลม
1: ของพี่เป็นรูปหน้าลูกไข่
0: คือหลักการของร้อยไหมเนี่ยแบบในความรู้สึกของสัญญาแพทย์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันทำให้เกิดผังผืดไงมันก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันช่วยจริงเปล่าเพราะว่ามันเกิดผังผืดเพราะตอนมาร้อยดึงหน้าเนี่ยมันร้อยยากขึ้นด้วยแล้วไหมบางทีร้อยไปตั้ง60เส้นเนี่ยโอ้ผังผืดเยอะมาก
2: ตายแล้ว
1: แล้วอย่างที่เขาบอกประเด็นที่ว่าการยกกระชับหน้าเนี่ยเหมาะสำหรับผิวที่เหี่ยวถ้าไม่เหี่ยวอย่าดึงอันนี้
0: ก็ถ้าไม่เหี่ยวเดี๋ยวนี้เขาก็จะพยายามไปใช้วิธีอื่นยกเว้นว่าไม่เหี่ยวแต่ว่ามันตกลงมามันก็ดึงชั้นกล้ามเนื้อขึ้นไปได้บางทีหน้าเขาตกมาเหมือนผ้านวมมันตกลงมา
1: หมอพูดซะเห็นภาพเฮ้ยหน้าผ้านวมเจ็บนะ
0: คือฝรั่งหน้าเป็นเหมือนผ้าแพรงบางๆมันจะย่นแบบจิบๆจิบๆมาพอดึงแล้วมันเห็นว่ามันตึงขึ้นชัดแต่คนไทยเนี่ยหน้ามันแบบ
1: หน้าผนวม
0: ผนวมมันห้อยแบบเหมือนผนวมห้อยลงมาการยกมันเลยแบบเหมือนต้องยกผนวมยกที่กล้ามเนื้อเข้าไปให้ตึงหรือบางทีก็ต้องมีดูดไขมันแถวใต้คางเพื่อให้มันเห็นแบบแนวคางอะไรเงี้ยใช่
2: เร
0: ีย
2: กว่า
1: เห็นเขาเร
2: ีย
1: กว่า
0: เขาจอลาย
1: ชาร์ครับ
2: แล้วอย่างนี้แบบว่าถ้าแบบเราไม่ได้หน้าเหี่ยวแต่แบบว่าเราสามารถดึงได้ทุกส่วนของหน้าไหมครับบางคนแบบว่าอุ้ยตาข้างนี้มันตกมาข้างเดียวอย่างเงี้ยดึงขึ้นไปหรือแบบอุ้ยมุมปากด้านนี้มันแบบยกไม่เท่ากัน
1: มันง่ายๆว่าดึงทีเดียวได้ทั้งหน้าอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มันคือเราซ่อนแผลอยู่ตามไรผมยิ่งไกลๆแรงมันจะยิ่งน้อยเพราะว่าเราไม่สามารถมาเย็บดึงมุมปากจากตรงแก้มได้เลยไงแผลมันชัดไงก็เลยแบบว่าอะไรที่มันแบบยิ่งไกลๆแรงดึงมันจะน้อย
1: ค่ะ
0: งั้นถ้าเอาโดยหลักการแล้วเนี่ยมันสำหรับการคลี่อะไรที่มันห้อยๆยับยับมากกว่า
1: ค่ะ
0: คือถ้าต้องการแบบจะเปลี่ยนรูปแบบมุมปากเลยอะไรเนี้ยบางทีอาจจะไม่ได้ตามตั้งใจอย่างนั้น
2: ส่วนใหญ่ก็จะดึงแค
1: ่
2: ส่วนกรอบหน้าขึ้นไป
0: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าบางคนเขาก็ไปตัดตรงมุมปากให้เป็นรอยยกเนี้ยซึ่งถ้าศัลยแพทย์ตกแต่งบางทีก็กลัวแผลเป็นเพราะว่าการมีแผลเป็นขึ้นมาแล้วมันแก้ยาก
1: ก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าคนที่เหมาะในการจะดึงยกกระชับหน้าคือคนที่มีอายุมีผิวที่เหี่ยวเพราะฉะนั้นจะทำให้สามารถเห็นชัดเจนเห็นผลชัดเจนว่ามีการยกกระชับผิวหน้าขึ้นแต่ถ้าในกรณีเด็กๆแบบนี้เด็กแบบนี้เด็กๆแบบนี้ก็แค่แบบใช้พวกชั่วคราวก็ได้เลเซอร์ก็ได้เพื่อให้ไม่ต้องมีแผลเป็นมากหรือพักฟื้นนานเพราะว่าอย่างของซาร่าค่ะมีปัญหาเรื่องหนังตาตกค่ะหนังตาคือแน่นอนผนวมตกมาปิดตาแล้วหนูก็เลยแบบกลัวการผ่าตัดช่วงแรกก็คือกลัวเพราะว่าหนึ่งมันต้องพักฟื้นแล้วหนูก็ต้องทำงานไม่ได้อย่างน้อยก็เลยปรึกษาว่าเอ้ยถ้าจะทำยังไงให้แบบสามารถแบบตาดูเฉียวขึ้นหนูก็เลยไปร้อยใหม่2เข็มก็คือบริเวณตรงนี้จุกนึงกับจุกนึงแล้วก็เขาก็จะมามัดปมตรงนี้หนูก็คือ2จุกนั้นจนมาถึงตอนนี้ก็ยังตกเหมือนเดิม
0: ก็อย่างที่ว่ามันร้อยไหมเนี่ยมันโดยหลักการแล้วมันไม่น่ามีแรงดึงมากเพราะมันเป็นแค่ไหมแล้วก็ช่วงแรกอาจจะรู้สึกว่ามันตึงๆเพราะว่ามันมีปฏิกิริยาของร่างกายทำให้มันเกิดผังผืดขึ้นมานะแต่พอความตึงนั้นมันหายไปมันก็หย่อนมาที่เก่าก
1: ลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นแล้วการยกแบบกระชับแบบผ่าตัดจะเห็นผลมากที่สุด
0: ใช่ใช
1: ่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามอีกหนึ่งประเด็นที่เขาบอกว่ายกกระชับหน้าเสร็จแล้วตาหูจมูกปากรูปหน้าจะเปลี่ยนไปไหม
0: จริงๆแล้วโดยหลักการมันไม่เปลี่ยนเพราะว่าพวกนี้เป็นโครงสร้างที่มันโดนขึงอยู่กับกระดูก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าตรงปากเนี่ยถ้าเย็บดึงแรงๆเนี่ยบางทีบางคนก็ปากก็กว้างขึ้นด้วยเพราะว่ามันสามารถดึงก็ต้องคุยกับหมอว่าจะดึงขนาดนั้นหรือเปล่า
1: คุณหมอสมมติว่าอย่างรูปเป็นกรณีศึกษาแล้วกันนะคะของซาร่านะคะแน่นอนผิวผ้าแพร

0: ผิวแบบว่าดูเหี่ยวแบบเหี่ยวเป็นผิวไม่ละเอียดนั่นเองค่ะแล้วก็เวลาเรายิ้มเยอะๆเนี่ยจะเริ่มมีรอยสมมติว่าหนูจะยกกระชับของหน้าเนี่ยการผ่าตัดเนี่ย
1: คุณมันก็ดึง
0: มันจะมีส่วนไหนบ้างคะที่สามารถทำได้บ้าง
1: ก็ส่วนใหญ่แก้มที่มันตกเนี่ยมันยกขึ้นได้
0: ก็มีส่วนแก้ม
1: แล้วก็พวกขมับหางคิ้วอะไรเงี้ยมันก็ยกข
0: ึ้
1: นได
0: ้ขมับตัวอุ้ยแค่เยอะคือไปทั้งหน้าได้เลยใช่ไหมคะ
1: แล้วก็ถ้าดึงหน้าผากบางทีหน้าผากที่ห้อยมันก็ยกขึ้นได
0: ้
1: บางคนแบบมีรอยย่นหน้าผากเยอะๆอย่างเง
0: ี้
1: ยก็เหมือนเครียดมันออกหรือใต้คางมีเหนียงเงี้ยมันสามารถไปตัดไอ้เส้นที่มันเป็นแบบให้มันตึงขึ้นเย็บกระชับแต่ถ้าทำแบบเยอะกว่านั้นบางคนก็ไปตัดต่อมน้ำลายตัดอะไรให้มันแบบคอยิ่งดูเล็กลงบางคนต่อมน้ำลายมันใหญ่แล้วมันตุ่ยออกมาเงี้ยเขาไปตัดต่อมน้ำลายออกบางต่อมมันตัดได
0: ้
1: เย็บกระชับให้คอมันเรียบขึ้นอะไรเงี้ยแม้บางคนเหมือนมีลูกกระเดือก3ลูกเพราะมันมีต่อมน้ำลายอะไรเงี้ย
0: มีคนตัดลูกกระเดือกไปด้วยไหม
2: ไม่น่ามีนะ
0: เพื่อบอกว่าอยากแบบว่าไม่อยากให้เห็น
1: เ
0: ง
1: ี้
0: ย
1: เห
0: ลาออก
1: ก็ทำได้
0: แล้วก็ยกกระชับขึ้นไปอีกท
1: ี
0: พอได้ฟังแบบนี้แล้วตามจินตนาการของคนทั่วไปเลยนะสมมติว่าเราดึงยกกระชับหน้าตัดออกให้ตึงทุกอย่างละการแสดงอาการแสดงสีหน้ามันมีผลไหมคะคุณหมอ
1: ก็โดยหลักการแล้วถ้าเราไม่ไปตัดโดนเส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าเนี้ยมันก็จะไม่มีผลแต่ผ่าตัดพวกนี้มันมีความเสี่ยงเพราะว่ามันใกล้เส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อบนใบหน้าก็ต้องคุยกับคนไข้ว่าแบบมีความเสี่ยงแต่ว่าเท่าที่ทำมาหมอยังไม่เคยตัดแต่ว่าถ้าซวยไปตัดก็ถือว่าสุด
2: กรณีพิเศษ
0: คุณหมอใช้คำง่ายๆเลยถ้าซวยไปตัด
1: คือแบบเราถ้าไปเจอหมอที่แบบว่าประสบการณ์น้อยหรือไม่ชำนาญอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ใครชำนาญแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยไม่ควรไปตัดเพราะว่ามันต้องเรียนรู้มาพอสมควรว่ามันตำแหน่งนี้มันมีเส้นประสาทต้องอย่าไปตัดแต่บางทีมันอาจจะไปโดนชั่วคราวก็คืนกลับมาได้โยไปตัดขาดถาวรเนี่ยมันก็ไม่คืน
0: ใช่เพราะช่วงนี้ก็น่ากลัวมากคลินิกเสริมความงามเกิดขึ้นเยอะมากมายแล้วคนก็เลยคิดว่าแบบทำวิธีนี้อาจจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าผู้ชำนาญจริงๆแล้วว่าเขาอาจจะมีวิธีแนะนำแบบอื่นหรือว่ามีกรณีอื่นที่แบบอย่าทำเลยดีกว่านะอะไรค่ะคุณหมอเคยเจอเคสอะไรแบบยากๆไหมคะในการยกกระชับหน้า
1: ก็บางคนฉีดซิลิโคนมาแล้วมันห้อยมันย้อยอย่างเงี้ยพวกนี้บางทีการเข้าไปล้อก็ยากแล้วแถมแบบเป็นก้อนซิลิโคนมันอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องเอาออกก่อนไหมคะ
1: ก็ควรจะออกแต่บางทีมันอยู่ในตำแหน่งที่เราคิดว่าล้อไปเนี่ยต้องโดนเส้นประสาทแน่ๆเราก็ไม่กล้าล้อน
0: ะ
1: ก็เอาออกได้บางส่วนก็ต้องคุยกับเขาว่ามันอาจจะไม่ได้หมดเลยน
0: ะ
1: แล้วมันอาจจะกลายเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะว่าพวกนี้ฉีดไว้ตื้นเนี่ยการล้อหนังก็บางเพราะหนังบางมันก็ไม่เรียบเหมือนคนที่หนังปกติมันก็จะยาก
0: ค
1: ือมันอยู่ที่ความกล้าของหมอด้วย
0: ค
1: ือถ้ากล้ามากก็เสี่ยงมากก็เหมือนคนขับรถเร็วเงี้ยกล้าล้อกล้าอะไรบางทีก็ไปโดนเส้นประสาทโดนเส้นเลือดอะไรเงี้ย
0: แต่อย่างนี้ก็คือต้องได้มีการคุยกับทางคนไข้เรียบร้อยแล้วว่าเธอยินยอมหรือเปล่าใช่ไหมคะ
1: แต่ว่าถึงยอมถ้าเป็นผมก็ไม่ทำ
0: ไม่แนะนำ
1: เพราะว่าตอนคุยยอมพอเกิดเรื่องแล้วไม่ยอม
0: ทำเป็นเรื่องอีกนะคะน
1: ี
0: ่ขนาดคุณหมอบางเคสยังไม่กล้าเลาะเลยแต่ผู้สาวเลาะนะ
2: ผู้สาวขาเลาะ
0: เราเป็นผู้สาวเฮ้ยแค่น
2: ี้พอโอเคได้ครับแล้วปกติคุณหมอเนี่ยครับผมปกติคุณหมอทำเคสไหนตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าที่หน้าก็ส่วนใหญ่ก็ดึงหน้ากับดึงคอเป็นส่วนเป็นหลักเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่หน้าผากเขาบอกดึงแล้วมีแผลอย่างนี้กว้างเขาก็ไม่เอาส่วนสองกล้องเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยได้ช่วยแก้ปัญหาให้เขาตรงคิ้วเนี่ยถ้าคิ้วตกว่าบางทีเราก็แนะนำเป็นแบบตัดเหนือคิ้วเลยก็เย็บซึ่งอาจจะแผลเป็นมีบ้างแต่ว่าพอนานๆไปแผลมันจางลงแต่ว่าบางคนเขาปัญหาเขาเรื่องคิ้วมันตกจริงๆก็ถ้าดึงด้วยวิธีอื่นคิ้วมันไม่หายตกครับ
0: และแน่นอนที่สุดค่ะเมื่อกี้เราก็ได้คุยไปเรื่องบางส่วนละในการลิฟต์หน้านะคะยกกระชับหน้าหรือว่าดึงหน้าให้ตึงนั่นเองแต่ว่ายังมีอีกหลายประเด็นเลยค่ะที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของสวยหล่อขอสืบแล้วนะคะเรายังค้างกันที่ประเด็นในเรื่องของ face lift นั่นเองยกกระชับหน้าดึงหน้านะคะและแน่นอนประเด็นหลายๆคนนะคะก็น่าจะมีคำถามว่าหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยจะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองไงบ้างเดี๋ยวถามประสบการณ์จากน้อง

0: เช็คก่อนละกัน
1: ก็แน่นอนว่าหลายๆคนคงจะเห็นอยู่แล้วว่าเวลาเราแบบไปผ่าตัดอะไรมาไม่ว่าจะแบบทั้งร่างกายเนาะแล้วก็ทุกคนจะชอบพูดว่าห้ามกินไข่นะห้ามกินทุเรียนนะเดี๋ยวมันจะแผลหายช้านะอันนี้มันเกี่ยวไหมครับ
2: คือโดยหลักการแล้วอาหารมันไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเพียงแต่ว่าถ้าผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยมันเลาะกล้ามเนื้อเลาะไอ้พังผืดเลาะอะไรหนังผิวหนังเยอะเนี่ยเรากลัวเรื่องเลือดออกงั้นผมก็จะแนะนำคนแค่ว่าอย่ากินอาหารรสจัดจ้านมากนะรสเผ็ดหรือว่าตื่นเต้นหรือว่าสูบบุหรี่หรือกินเหล้าแอลกอฮอล์เพราะว่ามันไปกระตุ้นความดันเลือดให้มันสูงขึ้นแล้วก็มันมีความเสี่ยงที่เลือดมันจะออกมาคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดหลังผ่าตัดของดึงหน้าคือเลือดออกแล้วมันเกิดเป็นเลือดคั่งแล้วก็จะตามมาด้วยแผลไม่ติดหนังตายอะไรเงี้ยครับที่สูบบุหรี่เนี่ยเป็นความเสี่ยงของการดึงหน้าเลยเพราะว่ามันจะทำให้หนังที่ดึงตึงๆเนี่ยมันตายได้ครับงั้นสูบบุหรี่บางทีเราก็อยากให้งดก่อนดึงหน้าด้วยซ้ำ2อาทิตย์อย่างเงี้ย
0: จริงๆคนงดเลยนะเพราะจริงๆแล้วสูบบุหรี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หน้าเขียวแล้วก็หน้าแก่แล้วก็ไม่ได้แก่แค่หน้าอะไรและผิวนะคะก็คือสมรรถภาพด้วยทางร่างกายแบบช้าลงปอดแบบทำงานช้าลงนี่ถ้าจะต้องดึงจริงๆก็ต้องดึงผิวปอด
1: นี่ก็แปลว่าระยะเวลาในการพักฟื้นของแต่ละที่ที่เราจะทำเฟซลิฟต์มันก็ต่างกัน
2: ก็อย่างน้อยต้องมี7 วันถ้ายิ่งดึงเยอะก็ความเสี่ยงก็หนักขึ้นก็ในช่วงแรกคือ7 วันที่เรากลัวเรื่องเลือดออกคือบางคนไปออกกำลังกายไปอะไรเงี้ยจริงๆอยากให้นอนพักเยอะ
0: ๆ
2: คือลดกิจกรรมให้อยู่แบบนิ่งๆอะไรเงี้ย
0: ก็เซฟตัวเองให้ร่างกายได้ฟื้นฟูดีที่สุดให้หายก่อนแล้วค่อยไปทำกิจกรรม
2: เพราะถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ
0: ่
2: เพียงแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเจ็บคือดึงหน้าเนี่ยไม่ค่อยเจ็บคนไข้จะมาบอกเลยไม่ค่อยเจ็บ
0: หลังทำใช่ไหมคะ
2: ใช่หลังทำช่วงทำก็ไม่เจ็บเพราะดมยาสลบเลย
0: ไม่เจ็บแล้วไม่รู้สึกตัวด้วย
2: ไม่รู้สึกตัวสลบไปเลย
0: แต่ก็คือการผ่าตัดดึงหน้าก็อย่างที่บอกว่ามีส่วนที่1ทำให้ผิวหน้าดูเต่งกระชับย้อนวัยได้และยังสามารถปรับรูปหน้าได้บางส่วนนะคะคุณหมอ
2: ก็ได้นิดหน่อยคือบางคนเขาฉีดไขมันเติมเข้าไปด้วยพวกที่แบบมีขมับตอบหรือแก้มตอบเงี้ยก็ระหว่างดึงหน้าก็ฉีดเติมเข้าไปคนอายุมากคือไขมันมันหายไปกระดูกหายไปกระดูกมันละลายครับมันก็จะเป็นการแบบเต็มขึ้น
0: เ
2: ขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้หลักการใหม่คือดึงหน้าแบบเพิ่มวอลลุ่มด้วยคือวอลลุ่มมันหายไป
0: สมมติว่าเป็นคนที่หน้าผากเป็นคนคิ้วต่ำละกันก็คือหน้าผากสูงละกันประมาณนี้ถ้าหนูอยากจะแบบลดหน้าผากให้มันเล็กลงเนี้ยช่วยละกันใช่ไหมพี่ท
2: ีนี้ต้องยอมมีแผลที่ไตอะไรผมเพื่อดึงให้ผมมันต่ำลงมาหา
0: อยากมีผมต่ำ
2: ใช่ใช่คือดึงก็เป็นการย้อนทางแทนที่จะดึงหน้าผากขึ้นก็ดึงผมลงมาหามีฝรั่งคือ
0: มี
2: มาให้ทำแบบมาจากต่างประเทศแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันจะต้องมีแผลตรงไรผมนิดนึงเพราะว่าเป็นการขยับให้ผมมันมาข้างหน้าเพราะหนังหัวเรามันขยับได้นิดหน่อยอาจจะมาสักเซนหนึ่งหน้าก็เปลี่ยนไปเยอะ
0: โอ้ยน่าสนใจแล้วเอาแล้ว
1: แต่พอแผลหายมันก็คือมันก็เนียนแบบไรผม
2: ก็มันก็เป็นแผลซิกแซกมันก็จะดูเพลินๆมันไม่ค่อยสังเกตไม่ค่อยชัดครับ
0: แล้วอย่างนวัตกรรมเทคโนโลยีในช่วงนี้ค่ะที่มีวิธีไหนให้แผลเห็นน้อยไหมคะ
2: ไม่ค่อยมันแล้วแต่ผิวฮะถึงแม้จะพยายามแบบเย็บอย่างดีมีเลเซอร์มีซิลิโคนเจลมีอะไรก็บางทีบางคนก็ไม่ดีก็มี
0: แล้วการดึงหน้าผ่านกล้องล่ะคะคุณหมอ
2: ก็มันจะซ่อนสามารถซ่อนแผลอยู่ในไรผมแล้วก็แผลจะเล็กๆนะครับแต่จริงถึงแต่ก่อนโอเพ่นเนี่ยแผลก็อยู่ในผมนะมันก็ไม่ค่อยเห็นเพียงแต่ว่ามันดูน่ากลัวเพราะมันเหมือนถลกหนังใช่ไหม
0: คุณหมอเคยเห็นหน้าข้างในของคนไข้
2: เห็นหมดนะ
0: เฮ้ยคุณหมอว้าวอ
2: ่
0: ะ
2: เห็นในสมองก็มีบางทีก็ต้องกะโหลกแตกก็ต้องผ่าเข้าไปซ่อมกะโหลกอะไรอย่างงี้ก็มีในเคสอุบัติเหตุอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ค่ะ
1: แล้วมันต้องโกนผมมั้ยครับ
2: ก็ถ้าส่วนใหญ่ดึงหน้าผากเราก็จะโกนเฉพาะตรงที่เราจะเย็บอ่ะ
0: คร
2: ับ
1: แล้วกล้องนะฮะถ้ากล้อง
2: กล้องก็อาจจะไม่ต้องโกนอาจจะโกนนิดเดียวตรงที่จะเจาะกล้องลงไป
0: แล้วตอนเจาะกล้องลงไปสามารถถ่ายรูปข้างในได้มั้ยครับ
2: นี่ต่อทีวีดูได้ ต้องมองผ่านกล้องหรือว่ามองผ่านจอทีวี
0: ค่ะแล้วเครื่องมือที่จะเข้าไปทำการแบบเย็บหรือผ่าตัดก็คืออยู่ในกับตัวกล้องเลยหรือเปล่า
2: ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีเย็บมีแต่ตัดเลาะไอ้ตรงแบบผังผืดที่มันดึงคิ้วลงล่างให้มันยกขึ้นหรือไปตัดกล้ามเนื้อบางส่วนออกเพื่อลดรอยย่นเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าไปผ่าในช่องท้องกล้องที่หน้าผากเนี่ยมันจะแค่เลาะกล้ามเนื้อเลาะอะไรเงี้ย
0: ผ่าในช่องท้องขึ้นมา
2: คือพวกแม่บางคนผ่าพวก
1: ไส้ติ่ง
2: อะไรอย่างเงี้ยที่มันจะต้องมีตัดมีเย็บมีอะไรใช้เครื่องมือเยอะกว่า
1: อ๋อ
2: คร
1: ับ
0: อาจารย์แล้วนี่ก็คือเป็นเรื่องของเทคนิคของคุณหมอ
2: ใช่ใช่
0: แล้วก็อาจจะรู้แบบผิวเผินนะเพราะเราไม่ได้ไปเป็นหม
1: อตอนแรกก็เพิ่งคิดก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าส่องกล้องเข้าไปแล้วมันจะไปทำยังไงแบบว่ามันเป็นรูๆเล็กๆแล้วเข้าไปแบบ
0: ยังไง
2: ก็คือมันจะมีเครื่องมือข้างนึงเป็นกล้องแล้วก็ข้างนึงเอาไว้แยกเครื่องมือเพื่อไปตัดไปอะไรอย่างเงี้ยเครื่องมือก็จะเล็กๆแต่ว่าตรงนี้ระยะมันสั้นๆเองมันไม่ไกลมากครับแล้วก็มันก็ไม่ยากมากมันสามารถลงมาถึงจากหน้าผากมาถึงคิ้วมันนิดเดียวทีนี้เขาไม่อยากมีแผลใหญ่ก็ใช้กล้องเข้าไปเพื่อดูพื้นที่จะได้ไม่ไปตัดโดนเส้นประสาทไม่ไปตัดโดนเส้นเลือด
0: อยากเข้าไปดูพื้นที่เหมือนกันแบบว่าตรงนี้ปล่อยเช่าตัวเนี่ยปลูกบ้านนะ
2: ทำรีสอร์ทท
0: ำรีสอร์ทบ้านนะคะโอเคได้ฟังขนาดนี้แล้วก็รู้สึกกระจ่างมากพอสมควรในทุกๆประเด็นที่พูดไปนะคะเรื่องของการยกกระชับหน้าหรือว่าดึงหน้า face lift นั่นเองนะคะโอ้โหทำให้รู้สึกว่าอ่ะช่วงเวลาก็สำคัญผิวก็สำคัญแล้วก็การดูแลตัวเองก็สำคัญเหมือนกันน้องเพชรมีอะไรอยากถามเพิ่มเติมไหมคะ
1: จริงๆวันนี้ก็รู้เยอะแล้วนะครับผมทั้งอาหารการกินทั้งการดูแลตัวเองแล้วก็เหมาะกับอะไรบ้างเนี่ยก็รู้สึกว่ามาครั้งนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับเพศเยอะมากเลยเตรียมตัวละ40เดี๋ยวต้องมาหาหมอแล้ว
0: อายุ40ในมีนเป็นข้อมูลที่ดีเหมือนกันเรื่องช่วงวัยของเรานะคะงั้นเดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำละกันสำหรับใครที่สนใจอยากจะยกกระดึงหน้าเนี่ยคุณหมอมีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะ
2: ก็คือถ้าจะทำก็ต้องศึกษานิดนึงว่ามีหมอที่ทำมีความเชี่ยวชาญไหมสถานที่ทำเนี่ยปลอดภัยไหมเพราะว่ามันเป็นผ่าตัดใหญ่ก็คือเกิดมีเหตุการณ์ฉุกเฉินก็ช่วยชีวิตเราทันไห
0: ม
2: แต่ว่าก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีพอรวมๆแล้วค่าใช้จ่ายดึงหน้ามันสูงบางคนเขาก็ไม่ไปทำโรงพยาบาลที่มาตรฐานเงี้ยเกิดพอมีปัญหาขึ้นมาคราวนี้ก็บางทีมันก็น่าเสียดายคือทำศัลยกรรมมันต้องปลอดภัยด้วย
0: ค่ะสำคัญ
2: ครับ
0: จริงๆเข้มด้วยมากๆเลยค่ะแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้ใครที่มีความสนใจและการที่อยากจะยกกระชับหน้าหรือดึงหน้าหรือว่าดูเทปนี้อยู่น่าจะได้ข้อมูลไปเยอะมากพอสมควรนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยอยู่ในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่าเรื่องของการผ่าตัดมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือเรื่องใหญ่มันคือสามารถถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยจริงๆค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยเอกนายแพทย์คชินวัฒนวงศ์ค่ะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยน้องเพชรชนะภูมิเทวงค่ะ
1: ขอบคุณ
0: หมอด้วยนะคะวันนี้สนุกมากๆเลยเอาละค่ะสำหรับ EP หน้านะคะรายการสวยหล่อขอสืบจะพาไปไขข้อสงสัยประเด็นความสวยความหล่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรห้ามพลาดนะคะแต่วันนี้รายการสวยหล่อขอสืบขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ

กิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ยังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขากำลังอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่โรคนี้ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นเรื่องอุปทานหมู่นะคะ

ซึมเศร้าถือว่าเป็นโรคที่ติดอันดับ1ใน10ที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพสูงสุดกระทบกับคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นภาระทางสังคมอย่างแท้จริงหากคุณพิมพ์

0: ข้อความนะคะในมือถือเนี่ยหยิบขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ใน Twitter พิมพ์ข้อความว่าโรคซึมเศร้าจะเจอเลยค่ะว่าเราจะมีทวิตมากมายเลยนะคะข้อความทุกๆนาทีเลยที่มีคนมาแชร์เล่าเรื่องของตัวเองเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องของการทำงานเรื่องของความรักความสัมพันธ์สุขภาพฐานะการเงินคือทุกๆคนเนี่ยอยากจะระบายเรื่องราวที่ตัวเองรู้สึกอัดอั้นอยู่ยิ่งเป็นทางพื้นที่โซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอเคปลอดภัยอาจจะไม่มีใครรู้จักตัวตนเขาที่แท้จริงทำให้เขากล้าที่จะเล่าเรื่องของตัวเองนะคะพอเห็นข้อความเยอะๆแบบนี้เนี่ยเราลองไล่อ่านดูจะเห็นว่ามันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างมืดมนและหดหู่แต่ในความมืดมนและหดหู่นี้นะคะกับคนพบว่ามีแสงสว่างค่ะแสงสว่างอย่างแรกนะคะก็คือเราจะพบว่าการที่ผู้คนกล้าที่จะออกมาเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยหลายๆครั้งก็ถือเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่วนตัวใช่ไหมคะแต่เขาออกมาแชร์มาเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญแล้วก็ดีมากๆซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการต่อไปก็คือเรื่องของการรักษาแสงสว่างอย่างที่สองนะคะก็คือการที่โอเคการใช้แฮชแท็กโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีความหมายที่ดีมากเพราะว่าคนเริ่มรู้จักกับโรคนี้นะคะถึงแม้อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากแต่มีการตระหนักรับรู้ถึงคำว่าโรคซึมเศร้าแล้วก็พยายามที่จะค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะศึกษาดูว่าโรคซึมเศร้ามันเป็นยังไงมันมีอาการยังไงคนอื่นที่กำลังประสบปัญหาเดียวกันอยู่เนี่ยเป็นยังไงแล้วพวกเขามีความรู้สึกยังไงก็เหมือนกับว่าได้แชร์ความรู้สึกแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันด้วยนะคะอบันก็คิดว่ายังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขากำลังอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่อาจจะมาจากสาเหตุที่ว่าปฏิเสธอะไม่อะเราเข้มแข็งกว่านั้นนะคะเราแข็งแกร่งกว่านั้นฉันไม่อ่อนแอหรอกโรคซึมเศร้าอะไรเนี่ยฉันไม่เป็นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราจะต้องทำได้ขอให้เราแค่เข้มแข็งมันเป็นเรื่องของอารมณ์เสียใจเศร้าแค่นั้นแหละทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นชั่วคราวหรือรวมไปถึงความเข้าใจผิดอย่างเช่นที่ว่าโรคนี้ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นเรื่องอุปทานหมู่นะคะปลดชนวนป่วนใจวันนี้อาบันรวบรวมข้อสงสัยและคำถามทุกข้อเลยนะคะรวมไปถึงอคติหรือว่าเอ๊ะมันตกลงเป็นอุปทานหมู่จริงหรือเปล่ามันเป็นความผิดของเราใช่ไหมที่เราเป็นโรคนี้เราจะรักษาอย่างไรได้บ้างทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะอาบันรวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดและจะพาไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะนั่นก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอแอบบอกนิดนึงนะคะว่าวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าคุณหมอเองก็มีเรื่องราวที่คุณหมออยากจะมาแชร์เป็นความในใจที่อยากจะแชร์ให้กับพวกเราได้ฟังค่ะเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยมันมีวิธีไหนในการที่เราจะสามารถเช็คได้ไหมคะว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่า
1: ง่ายๆเลยครับเพราะตอนนี้เราดูจากมือถือได้เลยนะ Search Google นะฮะแบบประเมินโรคซึมเศร้ารามาธิบดี
0: เวลามีคนไข้เข้ามาหาคุณหมออ่ะค่ะที่เขาคิดว่าตัวเขาเองเป็นโรคซึมเศร้าในจํานวนที่เขามาหาเนี่ยมีคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ตีเป็นว่า10คนเนี่ยมีสัก7คนที่เป็นที่เหลือก็เป็นอย่างอื่นเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันเยอะทําให้คนเราเนี่ยมีความสงสัยแล้วมาหาแพทย์เร็วขึ้นสมัยก่อนนี่ป่วยมาเป็นปีกว่าจะมาไม่สบายใจรู้สึกเครียดอ่านเอ๊ะเราเป็นโรคซึมเศร้าเปล่าก็เลยมาที่พอคุยไปเนี่ยเอ้าไม่ใช่คือเป็นโรคอื่นเป็นความเครียดซึมเศร้าจากปัญหาการปรับตัวก็ไม่ถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าโรคซึมเศร้านี่คือโรคปอดบวมคนไข้เขามีอาการไอขั้นเนื้อขั้นตัวเขาเอ๊ะเขาจะเป็นปอดบวมหรือเปล่าเขาก็มาหาในผมตรวจดูเอ้าไม่ใช่เป็นหวัดอาการก็เป็นได้ทั้งซึมเศร้าระยะเริ่มต้นก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้มากกว่านั้นบางคนอาจจะเป็นโรคไบโพล่าก็ได้เขาจะมีอารมณ์2ด้านสลับกันบางช่วงเขาจะมีอาการซึมเศร้าแต่พอหายไปสักพักหนึ่งอาการกลับมาเป็นอีกด้านหนึ่งคือเป็นด้านคึกคักอารมณ์ดีมากกว่าปกติอย่างนี้เขาจะมาหาเราที่ช่วงซึมเศร้าก็วินิจฉัยเป็นไบโพล่าบางคนก็อาจจะเป็นจากโรคทางกายก็ได้นะครับโรค SLE
0: คืออะไรคะโรค SLE
1: โรคภูมิแพ้ตัวเองก็ทำให้มีอาการซึมเศร้าได้โรคเนื้องอกบางอย่างเนื้องอกในสมองก็ทำให้มีอาการซึมเศร้าได้ไปมีผลกับสมองบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์หรือทานยาบางตัวก็ทำให้ซึมเศร้าได้นะมีผลกับเรื่องของสารสื่อประสาทหรือแม้แต่ยาบ้านี่นะฮะช่วงที่เขาหยุดยาบ้าเนี่ยก็มีอาการซึมเศร้าได้เพราะฉะนั้นต้องซักประวัติอีกเยอะถึงจะบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าก
0: ลายเป็นว่าโซเชียลมีเดียช่วงนี้ก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ดีที่ช่วยให้คนได้ตระหนักรู้คุณหมอตรวจจริงๆก็คือจะเจอว่าส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งไม่เป็น
1: ครับ
0: พราะว่าหลายๆอาการที่คุณหมอเล่าคือมันมีอาการร่วมคล้ายๆกัน
1: อยู่
0: ด
1: ้
0: ว
1: ยใช่ไ
0: ห
1: มคะ
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่เราอยากจะทําการแบบประเมินตัวเองหรือว่าอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยมันมีวิธีไหนในการที่เราจะสามารถเช็คได้ไหมคะว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่า
1: ก็คือตอนนี้เรามีแบบประเมินโรคซึมเศร้าสั้นๆประมาณ9ข้อง่ายๆเลยครับเพราะตอนนี้เราดูจากมือถือได้เลยนะคุณดาบันลองดูมือถือ
0: มือถือใช่ไหมคะแล้วเข้าที่ไหนยังไงคะคุณหมอ
1: Search Google นะฮะคําว่าแบบประเมินโรคซึมเศร้ารามาธิบดี
0: ค่ะ
1: มันก็จะขึ้นเลย
0: อ๋อเนี่ยค่ะเจอแล้วค่ะแบบทดสอบภาวะซึมเศร้างั้นอาบันขออนุญาตลองทําเลยนะคะเพราะว่ามันสั้นๆแป๊บเดียว
1: ครับ
0: ในช่วง2สัปดาห์
1: ก็ดีเหมือนกันผู้ชมจะได้ทราบด้วยว่าแต่ละข้อมันเป็นยังไง
0: เดี๋ยวรบกวนคุณหมออาจจะช่วยอธิบายเสริมในแต่ละข้อหรือว่าข้อที่คุณหมอช่วยอธิบายนะคะคําถามก็คือในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านมีอาการดังต่อไปนี้บ่อยแค่ไหนข้อที่1เบื่อทําอะไรๆก็ไม่เพลิดเพลินอันนี้
1: เบื่อไปหมด
0: เบื่อไปหมดเลยใช่มั้ยคะ
1: เบื่อไปหมด
0: อันนี้อาบัน0ไม่เลยข้อที่2ไม่สบายใจซึมเศร้าหรือท้อแท
1: ้มีอารมณ์เศร้านะครับ
0: ค่ะ
1: บางคนก็ร้องไห้บ่อย
0: ค่ะ
1: สะเทือนใจอ่อนไหวง่ายอันนี้ก็ดูว่าถ้าเป็นแทบทุกวันอย่างนี้เราก็ให้คะแนนเต็มมาเลื่อนมันจะมีเป็นสเกลเลื่อนนะฮะ
0: ถ้าเกิดว่าอบันชอบดูหนังดูละครหรืออ่านหนังสือแล้วมันเศร้าแล้วเราร้องไห้นี่คือนับไหม
1: อันนี้คนไข้ก็ถามผมบ่อยอย่างนี้ถือว่าธรรมดาเขาเรียกว่าเศร้าซึ้งเศร้าซึ้ง
0: ข้อที่3หลับยากหรือหลับๆตื่นๆหรือหลับมากไปถ้านอน7ชั่วโมง8ชั่วโมงก็น่าจะปกติ
1: อันนี้ข้อนี้เจอบ่อยมากคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเรียกว่าจะมีปัญหาด้านการนอนแทบทุกรายโดยเฉพาะนอนหลับแล้วมาตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่ข้อนี้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะให้คะแนนเต็ม
0: เป็นเพราะว่าเขาเครียดเหรอ
1: เพราะว่าพอซึมเศร้ามากมันจะมีผลกับเรื่องของไอ้สารสื่อประสาทที่ควบคุมเรื่องการนอนการตื่นก็มีผลมาก
0: โอ้นี่เป็นอาการที่เด่นชัดอย่างหนึ่งเลยของโรคซึมเศร้าเหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรงอันนี้คือจะไม่เกี่ยวกับไปออกกำลังกายมา
1: เพลียล้าไม่มีแรง
0: ถ้าเป็นช่วงก่อนมีประจำเดือนจะเหนื่อยง่ายนี่คือนับไหมคะ
1: อันนี้ไม่นับ
0: ข้อที่5เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไปไม่นับความตะกะใช่ไหมคะ
1: ไม่นับ
0: ข้อที่6รู้สึกไม่ดีกับตัวเองคิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือเป็นคนทําให้ตัวเองหรือครอบครัวผิดหวัง
1: ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า low self esteem
0: อ๋อค่ะ
1: คือรู้สึกตัวเองแย่คนไข้ก็จะบอกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นมองอดีตจะเห็นแต่ความผิดพลาด
0: ข้อที่7สมาธิไม่ดีเวลาทําอะไรเช่นดูโทรทัศน์ฟังวิทยุหรือทํางานที่ต้องใช้ความตั้งใจ
1: อ่านหนังสือก็อ่านไม่จบพอเป็นรายละเอียดก็อ่านไม่ได้แล้ว
0: ค่ะ
1: นิตยสารก็อ่านนิดๆหน่อย
0: ๆเอ๊ะอย่างนี้คือฟังดูคล้ายๆกับโรคสมาธิสั้นเลยป่ะคะ
1: เป็นอาการสมาธิสั้นความใจจดใจจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะหายไป
0: ค่ะข้อที่8พูดหรือทําอะไรช้าจนคนอื่นมองเห็นหรือกระสับกระส่ายจนท่านอยู่ไม่นิ่งเหมือนเคย
1: เขาจะเมอลอยไม่ค่อยพูดเงียบลงขรึมลงบางคนก็หงุดหงิดกระวนกระวาย
0: ข้อสุดท้ายค่ะคิดทําร้ายตนเองหรือคิดว่าถ้าตายไปเสียคงจะดี
1: คิดไม่อยากอยู่มาก้ำกึ่งกับความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาไม่คงจะดีอะไรเงี้ย
0: เสร็จแล้วค่ะคุณหมอคำถามมีแค่9ข้อเองจริงๆใครๆก็ทำได้เลยนะคะสะดวกมาก
1: ที่อยากจะเน้นนิดนึงก็คือว่าภายใน2สัปดาห์ถ้ามีอาการดังกล่าวหรือเปล่าแล้วถ้ามีเยอะเป็นแทบทุกวันคราวนี้คะแนนจะขึ้นเยอะเลยที่ผมพบคนไข้มาหาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแค่บางวันเป็นนิดหน่อยเช่นวันนี้อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าแฟนไม่มาอะไรเงี้ยก็รู้สึกซึมเศร้ารู้สึกน้อยใจรู้สึกเครียดถ้าเขาประเมินช่วงนั้นน่
0: ะ
1: เขาก็รู้สึกโอ้คะแนนเขาเยอะเลยแต่พอให้เขาประเมินแบบแฟร์ๆเลยนะว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆคะแนนมันจะอยู่แค่0หรือ1 0หรือ1เพราะมันมีน้อยวันมาก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทําแบบสอบถามเนี่ยต้องคิดว่าใน2สัปดาห์ไม่ได้แปลว่าวันใดวันหนึ่งก็นับแต่คือดูคุณภาพของทั้ง14วันที่ผ่านมาว่ามันมีความเข้มข้นของอาการเหล่านี้มากน้อยขนาดไหน
1: ผมก็ไม่สบายใจนิดนึงเวลาเห็นในคอมเมนต์โอ้ยของเรา20ของเรา30แต่เราก็ยังแฮปปี้นะก็คือเขามีแนวโน้มที่จะให้เยอะๆๆๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่เราใช้ในการประเมินโรคคือเป็นแทบทุกวันในตลอด2สัปดาห
0: ์ถ้าอย่างนั้นนะคะอาบันได้1คะแนนค่ะ
1: คุณอาบันก็สุขภาพจิตดี
0: ใช่ค่ะโอ้อย่างนี้แนะนํานะคะท่านผู้ชมควรจะลองไปทําแบบสอบถามดูนะคะ
1: แล้วใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะ
0: ใช่ค่ะถ้าเกิดทําเสร็จแล้วได้ผลยังไงเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าท่านมีความเสี่ยงหรือว่าท่านมีอาการที่น่าจะเป็นเข้าข่ายโรคซึมเศร้าก็มาปรึกษา
1: เราจะให้คําแนะนํา
0: ือเราเห็นทั้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเซเลบคนที่ดังๆเลือกจบชีวิตตัวเองหรือฆ่าตัวตายเพราะเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะพอเราเห็นข้อความเราเห็นข่าวเยอะๆแล้วมันก็เกิดความหวาดกลัวไปหมดเลยค่ะว่าหรือเราเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกัน
1: มันก็เป็นดาบสองคมนะก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยมีความตระหนักรู้ถึงเรื่องของโรคซึมเศร้าแต่ในอีกด้านนึงเนี่ยเราก็ไม่อยากให้กลัวมากเกินไปอาการซึมเศร้าไม่ใช่โรคซึมเศร้านะฮะก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมเหมือนกันนะว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮะ

0: ค่ะ
1: คนเรามีผิดหวังมีดีใจมีเสียใจบางช่วงเราก็รู้สึกเบื่ออยากอยู่คนเดียวแต่เราก็ไม่ได้เศร้าแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าจริงๆน่ะมันขนาดนั้นหรือเปล่า
0: เราทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีอารมณ์ซึมเศร้ามีอาการซึมเศร้าแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันยังจะไม่ใช่เป็นโรคซึมเศร้าเสมอไป
1: ใช่เหมือนกับอาการไออ่ะเราก็มีไอกันได้ใช่ไหมไม่ได
0: ้
1: เป็นปอดบวมใช่ไหมครับ
0: อ๋อใช่ค่ะ
1: ก็ต่อเมื่อคุณไอทุกวัน
0: ค
1: ุณมีไข้คุณมีอะไรอย่างเงี้ยอาการแค่ซึมเศร้าอย่างเดียวไม่ใช่โรคซึมเศร้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับที่คนเขาฆ่าตัวตายเงี
0: ้
1: ยไปถามทุกรายก็จะซึมเศร้าแต่เขาไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะ
0: ฮะ
1: แต่เขาซึมเศร้าเขาเสียใจจากเรื่องอะไรต่างๆก็ได้
0: คือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นจะฆ่าตัวตาย
1: ก็เป็นส่วนน้อยนะคร
0: ับ เป็นส่วนน้อยใช่ไหม
1: เป็นส่วนน้อยด้วยนะคร
0: ับนี่เป็นสิ่งที่สังคมตอนนี้จะชอบผูกโยงว่าเฮ้ยเป็นโรคซึมเศร้าเปล่าเดี๋ยวเขาฆ่าตัวตายแน่เลย
1: จะเรียกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดอันนึงที่เริ่มจะแพร่หลายนะฮะซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยสบายใจนักคนไข้ผมที่เป็นโรคซึมเศร้านะฮะเขาพูดเลยนะว่าเขารู้สึกเบื่อชีวิตนะแต่เขาไม่ฆ่าตัวตายเพราะเขาห่วงลูกเขายังมีความหมายกับครอบครัวอยากจะเรียนว่าการฆ่าตัวตายไม่ใช่เรื่องง่าย
0: มาถึงเรื่องของสาเหตุของโรคซึมเศร้าบ้างในคนไข้ที่เขาได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์แล้วว่าอันเนี้ยไม่ใช่แค่อาการซึมเศร้าธรรมดาเข้าขั้นเป็นโรคเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรบ้างคะ
1: หลักๆเลยนะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าอย่างที่เป็นหนักๆแล้วก็เป็นแล้วเป็นอีกหลายๆครั้งเนี่ยเป็นจากเรื่องของสารสื่อประสาทที่ทํางานบกพร่องไปแต่ประเด็นสําคัญก็คือตอนที่เขาเริ่มเกิดอาการครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเรื่องกระตุ้นเรียกว่า 90% มีเรื่องกระตุ้นทั้งนั้นนะฮะเรื่องกระตุ้นก็เช่นความผิดหวังเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องพวกนี้อ่ะมากระตุ้นให้เกิดอาการโรคซึมเศร้าในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้ว
0: อ๋อ2ปัจจัยร่วมกัน
1: 2ปัจจัยร่วมกัน
0: ที่บอกค่ะ 90% เนี่ยมันมาจากปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้นแล้วก็ 10% เนี่ยมันมาเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทใช่มั้ยค
1: ะ 10% บางคนจะอยู่ก็เป็นขึ้นมาเลย
0: แล้วไอ้สาเหตุที่สารสื่อประสาททํางานบกพร่องนี้มาจากอะไรอะคะ
1: ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องของทางด้านพันธุกรรมพันธุกรรมนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นกรรมพันธุ์อย่างเดียวนะฮ
0: ะ
1: พ่อแม่เป็นแต่บางส่วนเป็นจากเรื่องของโครโมโซมเรื่องของยีนที่ผิดปกติอาจจะเกิดจากแม่ในช่วงที่ตั้งครรภ์เขาทานยาบางอย่างเขาไม่สบายเขาป่วยแล้วก็มีผลกับเรื่องของยีนตัวที่ทางสร้างสารสื่อประสาทก็เปรียบเทียบกับโรคทางด้านร่างกายทำให้ท่านผู้ชมอาจจะเข้าใจเช่นเบาหวานเงี้ยบางคนพ่อแม่เป็นเบาหวานก็เป็นกรรมพันธุ์แต่บางคนก็เป็นขึ้นมาเองก็ได้เป็นเพราะว่ามีเรื่องของพันธุกรรมที่ผิดปกติเพียงแต่ว่ามันมีอาการแสดงตอนที่เขาอายุมากขึ้น
0: ค่ะ
1: โรคซึมเศร้าก็เหมือนกัน
0: ในทางทฤษฎีเนี่ยกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟกต์ไม่มีอะไรเลยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาจะเจอปัจจัยภายนอกอย่างเช่นเจอสงครามหรือว่าเจออะไรต่างๆนานาทำให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะ
1: เป็นได้อันนี้ก็เรียกว่าโรคซึมเศร้าจากความกดดันจากภาวะแวดล้อมเป็นโรคซึมเศร้าแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าการพยากรณ์โรคจะดีคือเป็นแล้วหายโอกาสที่กลับมาเป็นซ้ำเนี่ยจะว่าศูนย์ก็ว่าได้นะเพราะว่าของเดิมเขาดีไงแต่เขามาเจอเรื่องหนัก
0: ๆ
1: พอเขาฟื้นตัวเขาก็ปกติแต่คนที่เป็นแล้วเป็นแล้วเป็นอีกเนี่ยคือคนที่เขามีตัวความผิดปกติที่มันจะปล่อยมาเป็นช่วงๆช่วงๆอันนี้ก็อยากจะพูดเหมือนกันนะก็คือทำให้บางคนเข้าใจผิดนะฮะมองว่าทำไมเธอไม่หายสักทีล่ะต
0: ้
1: องดีขึ้นแล้วทำไมเธอเฟลอีกล่ะ
0: ใช่ทำไมอ่อนแอจัง
1: มันเป็นขึ้นมาเองก็ผมก็จะปลอบใจนะครับว่าคุณไม่ได้อยากเป็นใช่ไหมครับมันเป็นขึ้นมาเอง
0: ค่ะ
1: นะไม่ใช่ตัวเขาอยากจะเป็นซะเมื่อไหร่
0: อาบันสงสัยอย่างนึงค่ะว่าเรารู้ว่าคนนึงเนี่ยดูแบบผมมีอาการซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งรู้ว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยลุกขึ้นมาสู้ดีเรื่องแค่นี้เองใครเขาก็แบบสู้ถ้าสู้แล้วหายทําไมถึงไม่ทําตัวให้เข้มแข็งมองสิ่งดีๆในชีวิตบ้างสิอนาคตก็มีอย่าอ่อนแอสิอย่างเงี้ยคําพูดอย่างงี้คุณหมอคิดว่ายังไงคะ
1: ถ้าใช้ในช่วงเริ่มต้นได้ผลนะฮะ
0: อ
1: าจจะได้ผลแต่ถ้าเขาป่วยแล้วนะฮะถ้าผมเปรียบเทียบอาจจะให้เห็นภาพเลยนะอย่างคนไข้ที่ขาหักอ่ะเราบอกว่าลุกขึ้นมาวิ่งสิทําไมคุณไม่วิ่งอ่ะต้องเข้มแข็งนะครับวิ่งนะครับนะเราไม่ทําเพราะว่าเราเห็นว่าเขาทําไม่ได้อ่ะ
0: ค่ะ
1: ตรงนี้มันยากตรงที่มันเป็นเรื่องของสื่อประสาทใช่มั้ยคะม
0: ัน
1: อยู่ข้างในอ่ะยังมีที่แย่กว่านั้นอีกนะฮะคือเขามีแนวโน้มที่จะโทษตัวเองอยู่แล้วว่าความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นนี่ไงฉันทําไม่ได้นะพ่อต้องผิดหวังฉันอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยนะมันก็ซ้ําวนลูปเดิมอีกแล้วนะน้ํามันเดือดอ่ะและอัดไว้ข้างในแน่ๆเต็มไปหมดอ่ะแค่เปิดให้ระบายอ่ะนั่นคือการช่วยที่สำคัญมากๆนะวิธีการฟังนี่ powerful มากมีพลังมากหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าจิตแพทย์ต้องพูดเก่งแต่จริงๆจิตแพทย์ต้องฟังเก่ง
0: ของการรักษาโรคซึมเศร้าล่ะคะมี

0: สร็จแล้วทีนี้ผมก็จะดูว่าเป็นโรคอื่นได้ไหมถามดูว่ามีโรคทางกายไหมมีการใช้ยาไหมเป็นโรคไบโพล่าไหม
1: ดูหาสาเหตุและปัจจัยต่างๆใช่ไหมคะ
0: ถ้าผมสงสัยผมก็จะส่งเจาะเลือดส่งเอ็กซเรย์ท่านก็ต้องให้แน่ใจว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าจริงนะไม่ใช่อย่างอื่นที่แฝงมาเสร็จแล้วก็จะคุยเขาว่าเออเนี่ยแค่ที่ผมดูแล้วเนี่ยคุณเป็นโรคซึมเศร้า
1: แปลว่ายิ่งกินยิ่งเพี้ยนแน่เลย
0: ยานี่ไม่ติดนะฮะหนึ่งไม่ติด
1: หนึ่งไม่ติด
0: สองก็คือไม่ใช่ยานอนหลับ
1: ไม่
0: ต้องตัวกินแล้ว
1: ซึมนอนทุกวัน
0: ยาซึมเศร้าทุกวันเนี่ยกินได้ระยะยาวไม่มีผลต่อตับต่อไต
1: อ
0: ๋
1: อไม่มีผลอะไรกับร่างกาย
0: อันตรายมากกว่าพาราเซตามอลนะ
1: ถ้าอย่างนั้นคือน่าจะสบายใจได้แล้วนะคะ
0: พาราเซตามอลแล้วห้ามกิน2เม็ด
1: ใช่ค่ะ
0: ห้ามกินติดต่อกันเกินกี่วันอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่ตัวนี้กินได้แต่ว่าการตอบสนองของยาในคนไข้แต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วใช้เวลา2อาทิตย์จะเริ่มดีขึ้นน
1: ะ
0: ผมก็จะบอกคนไข้ในช่วงแรกบางคนทานแล้วง่วงบางคนทานแล้วมีการพะอืดพะอมถ้าเป็นน้อยๆก็ทานต่อเดี๋ยวอาการร่างกายปรับตัวยาได้ก็จะดีขึ้นถ้าเป็นมากเป็นไม่ไหวเลยอาเจียนถึงขนาดอาเจียนง่วงทั้งวันอย่างนี้หยุดยาไปก่
1: อ
0: นแล้วก็มาบอกผมครั้งหน้าคนไข้หลายคนพอไม่กินยาเฮ้ยไม่กล้าไปหาหมอละกลัวคุณหมอว่า
1: คุณหมอดุว่าทำไมเราไม่กิน
0: ว่าอะไรเงี้ยก็คือไม่เป็นไรนะฮ
1: ะ
0: มีอาการอะไรก็มาคุยกันได้ยาเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยมีประมาณ20ตัวก็เรียกว่ามีผลแตกต่างกันคนไข้คนนี้กินตัวนี้ไม่ได้เอามีอีกตัวนึงอยากจะเรียนว่าให้เวลาหมอนิดนึง 2-3 อาทิตย
1: ์อ๋อก็ไม่นานมากนะคะคุณหมอ
0: ไม่นานมากพอมาหาหมอคิดว่าพอทานยาสัก 4-5 วันก็จะดีขึ้น
1: อ๋อใจร้อน
0: ก็ต้องใช้เวลานะฮะ
1: นอกเหนือจากที่คุณหมอซักถามข้อมูลดูปัจจัยตรวจร่างกายกับว่าให้ทานยาที่เหมาะสมที่คุณหมอดูแล้วมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะอย่างเช่นเรื่องของอาบันชอบได้ยินคำว่าจิตบำบัดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้สำคัญนะครับเราเรียกว่าจิตบำบัดให้การแนะนำปรึกษาซึ่งคนไข้เรียกว่าเกินครึ่งหนึ่ง 70-80% ก็จะมีปัญหาทางด้านการปรับตัวปัญหากับครอบครัวเราก็จะคุยกันเนี่ยว่าตรงไหนที่ทำให้เขารู้สึกแย่ตรงไหนที่เขารู้สึกรับไม่ได้บางรายก็อาจจะต้องเชิญผู้ปกครองคุยด้วยสามีภรรยาเราก็จะเชิญมาคุยในฐานะที่เป็นคนสำคัญทำให้คนไข้ดีขึ้นเขาไม่ใช่สาเหตุนะฮ
1: ะ
0: แต่เขาเป็นคนสำคัญที่จะช่วยได้ก็มาให้คำแนะนำว่าเนี่ยเขาเนี่ยจะไวกับเรื่องนี้นะครับถ้าเวลาคุยตรงนี้อาจจะต้องเลี่ยงหน่อยตรงนี้ต้องนั่งงั้นอย่างนี
1: ้อาจจะระวังเรื่องไหนที่ต้องเซนซิทีฟที่แบบว่าคุณหมอทราบแล้วว่าถ้าพูดไปเขาอาจจะยิ่งกระทบกระเทือนหรือให้คอยช่วยเป็นกำลังใจให้ต่างๆนี้ใช่ไหมคะการรักษาสามารถที่จะใช้แค่การทานยาอย่างเดียวหรือว่าจิตบำบัดอย่างเดียวได้ไหมคะหรือว่าต้องใช้ประกอบ
0: เราจะประเมินคนไข้โรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะประเมินเป็น3ระดับนะเล็กน้อยปานกลางรุนแรงประเมินโดยดูจากความสามารถในการทำหน้าที่ต่างๆเราเรียกง่ายๆว่า work love play การงานความรักการเล่นใช่ไหมก็คือทำงานได้ไหมถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยก็คือไปทำงานได้แต่ฝืนถ้าปานกลางก็เริ่มไปก็ซึมหลับบางวันก็ไม่ไปถ้ามากๆก็คือไม่ไปเลยหายไปเลย
1: ไม่ไหวเลย
0: ถ้าด้านสัมพันธภาพไม่น้อยก็เริ่มหงุดหงิดแต่พอคุมอารมณ์ได้ถ้ามากๆเลยก็คือไม่เอาใครเลยถ
1: ้
0: าเป็นแม่บ้านก็จะหงุดหงิดกับลูกอารมณ์เสียฉุนเฉียวง่ายบางคนก็เก็บตัวมากถ้าในแง่ของเพลงก็คือบางคนก็เรียกว่ากิจกรรมที่ทำเพื่อผ่อนคลายอะไรเง
1: ี
0: ้ยไม่เอาหมดเลยก็เขาไม่สามารถที่จะหย่อนใจได้ก็จะดูจากประมาณ3ด้านนี่นะ
1: ต้องดูทั้ง3ด้านเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าถ้า2ด้านนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าด้านเพลงหรือด้านเล่นสนุกนี่เต็มที่อย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่จะไปด้วยกันก็พบทุกด้านแล้วก็จะเป็นค่อนข้างนานเสร็จแล้วก็จะดูว่าคนไข้คนนี้เขาเป็นเล็กน้อยปานกลางมากถ้าเป็นเล็กน้อยนี่ส่วนใหญ่หายได้เองโดยการให้คำแนะนำปรึกษาถ้าปานกลางเนี่ย เริ่มยากละอันนี้อาจจะบางรายอาจจะต้องกินยาละแล้วร่วมกับการให้คำแนะนำปรึกษาการให้ทำจิตบำบัดโดยนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ถ้าเป็นหนักขั้นรุนแรงอันนี้ต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นเวลามาหาแพทย์นี่เราก็จะประเมินการรักษาแต่ละคนไม่เหมือนกัน10คนก็รักษา10อย่างจะเป็นการรักษาที่เฉพาะคน
1: คุณหมอคะแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยในการรักษาเนี่ยใช้เวลานานไหมคะกว่าเขาจะถือว่าอาการหลุดพ้นจากขีดที่น่าเป็นห่วงเนี่ยค่ะ
0: แล้วแต่คนเลยนะฮะความรุนแรงของอาการก็ไม่เกี่ยวนะบางคนเป็นหนักเป็นแรงแต่ดีขึ้นเร็วก็มีอย่างผมมีเคสนึงอ่ะโอ้โหเป็นหนักมากร้องไห้ข้ามครวญนะเขาเป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก50รู้สึกแย่รู้สึกเฟลให้ยาไปทานเป็นมากนะฮะพออีกสัก2ทิศนัดเข้ามาแล้วดีค่ะสบายเลยไม่รู้ตอนนั้นคิดไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: กับอีกเคสนึงเป็นไม่มากให้ยาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ดีขึ้น
1: อะไรคะคุณหมอ
0: คือการตอบสนองแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: ซับซ้อนมาก
0: ซับซ้อนมากถึงบอกว่านี่ไงฮะให้เวลาหมอหน่อยเพราะในรายที่ยังดีขึ้นไม่เท่าที่ควรเนี่ยเราก็ต้องมาดูเอ๊ะตรงไหนที่เรามองข้ามไปหรือเปล่าหรือมีประเด็นไหนต้องให้การช่วยเหลือ

0: จอถึงไหมบางรายต้องรักษาเป็นเดือน2เดือนก็มีซึ่งเนี่ยเราจะเน้นเขามากๆเลยว่าอย่าเพิ่งทิ้งหมอนะมาหาหมอก่อนนะมาคุยกันก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยการรักษาที่ล้มเหลวหรือการรักษาที่ไปไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าคนไข้ท้อเลิกไปก่อน
1: ถ้าเกิดว่าเขาไม่ท้อแล้วก็มาหาคุณหมอแล้วทํางานร่วมกันจนหาสูตรที่ลงตัวได้เนี่ยค่ะคุณหมอสามารถพูดได้เลยไหมคะว่าโอกาสในการหายของเขาเนี่ยสูงเลย
0: สูงมาก
1: นี่แสดงว่าจริงๆแล้วมันมีความหวังแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนควรทําด้วยซ้ํานะคะคือคนที่มีอาการต่างๆเนี่ยควรจะมาหาคุณหมอแล้วพูดคุยกันไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องบอกคุณหมอว่าคุณหมอจะมาดุนะแต่ว่ามาคอยช่วยกันทั้งรับฟังแล้วก็ให้ข้อแนะนํารวมถึงการเรื่องของการให้ยาด้วย
0: ทํางานด้วยกัน
1: คุณหมอคะพอฟังอย่างนี้แล้วอบันก็คิดว่าคุณหมอคงน่าจะรักษาคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเวลาเขามาเล่าอาการให้คุณหมอฟังเขาก็คงร้องไห้แล้วก็เล่าเรื่องที่แบบโอ้โหมันกระทบกระเทือนจิตใจเขามันเป็นเรื่องที่ดาร์กโหดหูมากคุณหมอเองนี่เคยเศร้าตามไหมคะ
0: ตั้งแต่รักษามานะเคยรู้สึกเศร้าคนไข้เนี่ยครั้งที่สองครั้งเองบ้างคือแต่เข้าใจหมดนะเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงเข้าใจความทุกข์เขาเห็นใจเขาอะไรเงี้ยนะฮะเป็นเรื่องของเขาที่เขาต้องจัดการได้ตัวเขาเองพอเราให้คำแนะนำในนั้นเราช่วยเหลือก็เต็มที
1: ่
0: แต่พอจบแล้วเราไม่เอามาคิดต่ออันนี้เป็นอันที่การเทรนเป็นจิตแพทย์3ปีหรือ4ปีเนี่ยเราฝึกตรงนี้ฮะฝึกเรื่องการรับฟังการเข้าใจคนไข้การมีใจอยากจะช่วยเหลือคนไข้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องแยกตัวเราเองออกจากเขานอกเหนือจากเรื่องของการรับฟังคนไข้เราก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองด้วย
1: มันถึงในเรื่องของข้อแนะนำให้กับคนใกล้ตัวค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นคนใกล้ตัวเราที่เป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยากจะช่วยเขาให้ดีขึ้นเราจะทํายังไงได้บ้างอะคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าเรื่องคําพูดมันก็สําคัญบางคนเจตนาดีแต่ว่ากลับไปให้คําแนะนําแบบสู้ๆนะมันเป็นเรื่องเล็กมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกหรือว่าเข้าใจชีวิตเธอมันแย่มากจริงๆด้วยอะเป็นฉันก็ไม่ไหวเราจะทํายังไงดีคะว่าเวลาถ้ามีคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วเขาอยู่ข้างๆเราอะเราจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรเพื่อที่คอยช่วยเหลือเขาได้อะคะ
0: คนที่เป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเขาต้องการมากที่สุดคือคนที่เข้าใจเขาหลายๆเรื่องเนี่ยเขาเองก็รู้ว่าปัญหานี่มันแก้ยากมันไม่มีใครรับฟังไม่มีใครเข้าใจเขาอย่างเงี้ยนะการช่วยเหลือดับแรกคือรับฟังเขาญาติหลายๆรายมาบอกว่าเนี่ยฟังเขาก็ไม่รู้จะให้คำแนะนำยังไงเลยไม่อยากคุยกับเขาเพราะว่าฟังแล้วก็อึดอัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราฟังเพื่อเข้าใจเท่านั้นเองแต่อยากจะเรียนว่าไม่ต้องให้คำแนะนำก็ได
1: ้แค่รับฟัง
0: แค่รับฟังก็ช่วยได้เยอะๆแล้ว อยากจะบอกว่าสภาพมันเหมือนกับกาน้ำที่น้ำมันเดือดอะและอัดไว้ข้างในแน่นๆเต็มไปหมดอะแค่เปิดให้ระบายอันนั้นคือการช่วยที่สำคัญมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นการฟังนี่ powerful มากมีพลังมากหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าจิตแพทย์ต้องพูดเก่งแต่จริงๆจิตแพทย์ต้องฟังเก่งเราจะช่วยคนไข้ได้เราต้องฟังรับฟังเข้าใจบางครั้งเนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ต้องคุยก็ได้น
1: ะ
0: แค่นั่งข้างๆเขาก็รู้สึกดีแล้วนะ
1: วันนี้ได้ความรู้ได้เทคนิคได้ข้อแนะนำแล้วก็ทำให้อบันเนี่ยเข้าใจคนที่ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งคนที่มีอาการซึมเศร้าคือยังไม่เข้าข่ายเป็นโรคด้วยนะคะการไปพบจิตแพทย์เนี่ยอบันเชื่อว่ามันเป็นวิธีที่จะช่วยได้เยอะมากสำหรับคนที่มีอาการในค่อนข้างแบบปานกลางหรือว่าหนักแล้วอาการเริ่มต้นเนี่ยก็มาหาปรึกษาคุณหมอก็ยังได้เลยใช่ไหมคะ
0: ได้คร
1: ับ
0: ได้
1: เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอบันก็จะต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอ
0: ครับยินดีครับ
1: ตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรต้องติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้อบันและคุณหมอก็จะต้องไปก่อนสวัสดีค่ะ

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อบอย
0: สวัสดีครับแม่นิน่าครับ
1: โอ้โหขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: พ่อแม่สู้ๆ

0: าสร้างความเข้าใจและความมั่นใจนะคะและให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลคุณลูกค่ะและวันนี
1: ้
0: บอยคะเราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับสถานการณ์เมื่อลูกไม่พูดความจริง
1: ลูกเฉยไฉไหลไหลเนียน
0: ๆแน่นอนนะคะวันนี้เราสองคนคงจะไม่มายืนพูดกันเองนะเราก็จะต้องมีตัวแทนครอบครัวนะคะ5ครอบครัวขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง5ครอบครัวด้วยค่ะก่อนอื่นเราคงจะต้องถามก่อนเลยนะคะว่ามีครอบครัวไหนบ้างที่เจอประสบการณ์ลูกแบบเฉยไฉซิกแซกสับขาหลอกบอกไม่หมด
2: ใหญ่นี่คือลูกจะชอบใช้คำว่าแค
1: ่แค
2: ่แค่ค่ะ
1: ประมาณไหนฮะแม่ฮะ
2: ประมาณว่าฟันฟันแค่วิ่งผ่านน้องน้องก็ล้มไปเอง
1: อ๋อแค่ทำแบบนี้มันก็เกิดขึ้นเอง
2: หรือว่าหยิบของมาจากโรงเรียนแล้วคุณแม่ก็จะถามน้องว่าขอคุณครูมาหรือยัง
1: ครับ
2: เขาก็จะบอกว่าฟันฟันแค่ยืมมาแค่ยืมมาพรุ่งนี้ฟันฟันก็จะเอาไปคืนเขาก็จะไม่ได้เอามาเลยคือแค่
1: คือมีคำว่าแค่เนี่ยนำหน้าในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เสมอ
2: ใช่ค่ะเขาจะรู้สึกว่าความผิดที่ใหญ่เขาจะรู้สึกเหมือนว่ามันเล็กลง
1: มันเล็กลง
2: ค่ะ
1: เพราะเขาแค่นี้เอง
0: แค่นี้เอง
1: ฮะและเรื่องที่ลูกของเราสับขาหลอกไหลๆเนียนๆแบบนี้เกิดจากลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดครับวันนี้เรามีนักจิตวิทยาด้านเด็กโดยตรงเลยครับขอต้อนรับดร.จิตรา ดุษฎีเมธาอาจารย์เปิ้ลครับ
0: อาจารย์ต้นมีคำแนะนำอะไรคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้
3: จริงๆเหมือนกับที่คุณพ่อบอยได้ทิ้งไว้ว่าตกลงลูกเฉยๆหรือว่าเด็กเขาอาจจะยังไม่รู้คำว่าโกหกก็ได้แต่สำคัญเลยค่ะหรือในเรื่องของการเฉยๆหรือเด็กพูดไม่หมดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า1ค่ะเด็กอาจจะไม่รู้จริงในเรื่องนั้นนะคะ2 อาจจะเป็นไปได้ว่าบางทีเนี่ยเด็กกลัวว่าพ่อแม่จะไม่รัก
1: ครับ
3: เพราะส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่หลายครั้งเวลาพูดอะไรก็ถ้าทำอย่างนี้นะถ้าทำอย่างนั้นนะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะไม่รักหนูนะแล้วก็อย่างที่3ค่ะเขาห่วงมากๆเลยคือถ้าเกิดทำไปแล้วจะถูกลงโทษหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะจับแยกไปข้างนอกหรือห้ามไปเที่ยวห้ามไปอะไรก็เลยจะรู้สึกเนี่ยว่าไม่เอาดีกว่างั้นไม่พูดดีกว่างั้นไม่บอกดีกว่า
0: เดี๋ยววันนี้ได้เห็นกันแน่นอนนะว
1: ่
0: าที่เราทำไปบางทีมันอาจจะทำให้เด็กเขาไม่พูดความจริงโดยไม่รู้ตัวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับเรื่องนี้ด้วยกันนะคะแต่ก่อนอื่นพี่บอยคะเราไปรู้จักน้องๆของเรากันดีกว่า
1: ไปรู้จักน้องๆทั้ง5คนกันเลยครับ
0: ค่ะ
4: คือน้องแพมค่ะ
0: อยู่บ้านกับใครบ้าง
4: บ้านกับคุณแม่คุณพ่อกับพี่แล้วก็ยาย
0: อยู่ที่บ้านใครทำกับข้าวให้กินอ่ะ
4: คุณยายแม่ทำกับข้าวไม่เป็นอย่าว่าแม่เคยกับข้าวเป็น
0: แม่ใจดีไหมคะ
4: ใจดี
0: เคยโดนตีไหม
4: ตีเบาๆถ้าว่าหนูยอมรับผิด
0: หนูรู้จักคำว่าโกหกไหมคะ
4: รู้จักคุณครูเคยเล่าให้ฟังตอนนี้ใครโกหกอ่ะยังมาทูบจะเอาตัวไปรู้จักดวงทูบไหมคะหนูเคยเห็นดวงทูบหนูเคยเห็นแล้วในการ์ตูน
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อแปม
0: หนูอยู่บ้านกับใครคะที่บ้าน
4: คุณพ่อคุณแม่
0: คุณพ่อดุไหม
4: ไม่ไม่ดุตอนที่แกแปมหายดื้อแล้ว
0: แล้วคุณแม่ดุไหมคะ
4: ไม
0: ่คุณแม่ทำอะไรตลกให้เราไหม
4: เคยเล่าเรื่องตลกจนหัวเราะเลย
0: หัวเราะยังไงอ่ะ
4: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
0: แล้วคุณพ่อทำอะไรตลกให้เราดูปะ
4: ไม่เคยทำเลย
0: แสดงรู้จักคำว่าโกหกไหม
4: รู้จักพูดเรื่องที่ไม่จริง
0: แล้วจะเป็นเคยโกหกพ่อแม่ไหม
4: ไม่สวัสดีครับ
0: พี่เกิ้ลอยู่บ้านกับใครบ้างอ่ะ
4: มา
1: ครอบครัวไหนครับ
0: ไปทำกับข้าวให้พี่เกิ้ลกิน
4: มาม่าป้าหนุ่มอารมณ์ไม่ดี
0: ป้าหนุ่มใช
4: ่
0: ไหม
4: ใช่ดุมาม่าและมาม่าก็เลยป้าเป็นน้องข้างล่าง
0: แล้วป้าเคยดุพี่เกิ้ลไหม
4: มาม่าไม่อยู่แต่ป้าทำกับข้าวให้หนุ่มแต่ป้ากินพริกไม่หมดเพราะว่าป้ากลัวสาบตูดป้าชอบทำเกาะลังกาอย่างนี
0: ้ทำกัน
4: ใช่
1: นี่มันแนะนำตัวหรือว่าแฉคุณพ่อเนี่ย
4: ฟันฟันครับ
0: ใครหล่อที่สุดในบ้าน

0: ทำครับ
1: ขี้เกียจ
2: คุณป้าทำอะไรอยู่บ้าน
1: อ่านหนังสือ
2: จริงนะ
1: จริง
2: อ่านหนังสืออะไรครับ
1: กอไก่ขอไข่
2: แล้วค
1: ุ
2: ณพ่อชอบทำอะไรตลกให้ป้าดูปะ
1: ทำผ้าอิซากโกะเรียกว่าตลกอ่ะ
2: แม่สวยไหม
1: สวยสวยเหมือนนางฟ้า
2: คุณพ่อหล่อไหมครับ
1: หล่อหล่อเหมือนตุ๊กแก
2: ชื่อน้องอะไรนะ
1: เฟิร์ส
2: บ้านของใครบ้างอ่ะ
1: คุณพ่อคุณแม
2: ่แล้วอยู่ที่บ้านใครทำกับข้าวให้เฟิร์สก
1: ิน แม่
2: หม่อมม้าใจดีไหมคะ
1: ในโลกนี้
2: แล้วอยู่บ้านป๋อม้าชอบทำอะไรบ้าง
1: นอน
2: ป๋อม้าสวยไหมคร
1: ับ สวย
2: แล้วป๋อม้า
1: หล่อ
2: รู้จักคำว่าโกหกไหม
1: รู้จัก
2: โกหกคืออะไรครับ
1: โกหกก็ไม่
2: โกหกก
1: ็
2: ไม
1: ่ผิด
2: ผ
1: ิ
2: ดยังไงอ่ะบ๊ายบาย
3: คือลูกๆทั้ง5คนนะฮะเราเลยไม่แน่ใจว่าเด็กๆมาแนะนำตัวหรือมาแฉพ่อแม่กันนะฮะมีแฉมีแฉกันด้วยนะ
4: ดูคุณพ่อคุณแม่บอกก็ดูพูดความจริงนะดูไม่ได้มีอะไรปิดบังทีนี้วันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่ช่วงแรกของเรานะคะกับช่วง Guessing Game ค่ะกับการทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างวันนี้เราก็จะมีสถานการณ์ตัวอย่างแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ลองทายใจดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ลูกๆจะทำอย่างไร
3: เดี๋ยวก่อนไปดูสถานการณ์กันนะครับเราลองมาถามพ่อคุณแม่ดูก่อนว่าพ่อคุณแม่ครับเคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมฮะที่บ้านเราเข้าไปเปิดประตูห้องเข้าไปโอ้โหของกระจัดกระจายเลยหรือของกินกำลังเละเทะอยู่เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยลูกทำแน่ๆเคยเกิดอะไรขึ้นไหมฮะ
5: ค่ะก็เปิดเข้าไปในห้องนั่งเล่นก็ตกใจข้าวของกระจายเต็มพื้นไปหมดเลยก็ถามเขาว่าเจแปนบอกมาม่ามาซะดีๆว่าฝีมือใคร
3: นั่นคือถามเลยเนี่ยฝีมือใครจ้องไปที่ลูกเลย
6: ในบางสถานการณ์อย่างเช่นเมื่อมีสิ่งของเสียหายและคุณพ่อคุณแม่ไปเห็นทีหลังมักจะตัดสินเด็กในทันทีว่าเขาน่ะมีส่วนทำของพังแน่ๆเราจึงจำลองสถานการณ์ครับมีสิ่งของที่พังง่ายล้มง่ายและถ้ามันเกิดล้มเกิดพังขึ้นมาล่ะเด็กจะพูดจริงหรือพูดไม่จริงกันแน
3: ่ว่าคุณแม่ดูด้วยกันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกตัวเองบ้างโดยที่สถานการณ์นี้มีคุณครูร่วมมือกับเราด้วยเชิญครับ

0: ขยับตัวนิดเดียวมันล้มได้ยังไงเนี่ยของมันพังลงไปโดยไม่ได้แตะต้องจะบอกครูว่ายังไงครับ
1: อะไรคะลูกอะไรหล่นลูก
0: น้องแพมก็บอกไปว่ามันล้มเองครับมาดูเจแปนบ้างโอ้โหมาแตะปั๊บล้มเลยเอาละสิเมื่อคุณครูเข้ามาจะบอกคุณครูว่ายังไงครับ
2: เจแปนรู้ว่ามันเจ็บปวดแล้ว
3: เจแปนอธิบายด้วย
1: ที่นั่งอยู่ตรงนี้ไปไหนอะครับ
0: พยายามอธิบายกับคุณครูครับว่าไม่คิดว่ามันจะล้มมาดูฟันฟาดครับมองไปมองมา
3: ของฟันฟาด
0: ขยับโต๊ะนิดเดียวโอ้โหล้มเลยเอาละสิก็แค่ขยับโต๊ะแล้วล้มจะบอกคุณครูว่ายังไงล่ะครับเนี่ย
3: หล่นไปแล้ว
1: ล้มใครทำบ้าง
0: ฟานงงอยู่ครับว่ามันล้มได้ยังไงมาดูเฟิร์สกันบ้างครับเอามือแตะโต๊ะอ้าวหันกลับมามันล้มเลยเฟิร์สงงครับว่าเอ๊ะเรามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าเนี่ย
1: ไงครับพี่เฟิร์สต่ออะไรได้บ้างครับ
0: คุณครูถามจะตอบยังไงเนี่ยก็เอามือไปโดนโต๊ะตัวต่อมันล้มของมันเอง

0: ามันล้มเองครับมาดูทิกเกอร์ครับ
1: ทิกเกอร์ครับ
0: เอาละสิทำของหลุดมือไปโดนครับแม่แล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้โอ้โหลุกลี้ลุกลนเลยครับพอคุณครูมาก็รีบบอกทันทีเลยว่ามันล้ม
2: มีทั้งอธิบายแล้วก็มีทั้งนิ่งนิ่งสายหน้าสุดท้ายมีหนีด้วยนะครับ
3: ตกใจหนีก่อนตั้งหลักอย่างนี้จากที่เราดูสถานการณ์ต่างๆแล้วก็วิธีการที่เด็กๆ เขารับมือกับสถานการณ์นั้นเราจะบอกอะไรได้บ้างคะ
4: ต้องบอกว่ามันมีสถานการณ์หลายแบบมากเลยนะคะอย่างแรกเลยเรากลับเขาไปสู่คำว่าไม่รู้ก่อนเช่นนะคะจะเห็นว่ามีสถานการณ์บางอย่างที่เด็กไม่รู้จริงๆนะคะว่านั่งนั่งเล่นๆอยู่แล้วตัวเองแค่กระเถิบตัวแล้วอยู่มันหล่นลงมาแล้วมันก็พังมาคือเขาแค่จับอะค่ะมือไม่ได้โดนฉันไม่คือรู้อะไรก็จะงงๆว่าเอ๊ะมันตกได้ยังไงเพราะฉะนั้นพอบอกว่าใครทำส่วนใหญ่เด็กจะพูดคำแรกเลยคือไม่รู้แล้วบางคนนะคะจะเห็นว่าพอหันตัวไปนิดนึงนะคะแล้วก็ของตกปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าเด็กเหมือนกับไม่ได้คิดว่าตัวเองเกี่ยวข้องกับของคือมันเริ่มต้นจากคำว่าเด็กเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรหรือว่าไม่คิดว่าสิ่งที่ทำอยู่คือเป็นตัวเองแหละที่ทำให้ตกแต่ถ้าในกรณีที่ว่ามีลักษณะที่เด็กพอจะรู้บ้างเช่นอาจจะสนใจนิดนึงนะคะอาจจะเกือบละอาจจะไม่โดนก็ได้นะคะแต่มันเหมือนกับพุ่งความสนใจไปตรงนี้ละนะคะสังเกตปฏิกิริยาถ้าเด็กโดยทั่วไปสมมติเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเด็กจะมีอาการแบบมองซ้ายมองขวาใครเห็นหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรเปล่าเนี่ยคือภาวะเนี้ยค่ะเป็นภาวะเหมือนกับว่าเป็นการป้องกันตัวเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วของคนทุกคนจะเป็นเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งพอของมันตกลงมาปุ๊บนะคะที่บอกว่าเมื่อกี้บอกอุ๊ยเด็กวิ่งเลยวิ่งเลยโอ้เพราะเขารู้ว่าอุ๊ยถ้าทําอะไรลงมาแล้วมันเกิดความเสียหายอยากที่จะบอกก่อนว่าไม่ใช่ฉันนะไม่ใช่นะเพราะว่าอาจจะหนึ่งในเรื่องของการกลัวลงโทษแม้ว่าจะรู้นะคะแม้ว่าบางทีแบบไม่แน่ใจเนี่ยแต่จะบอกเลยว่ากลัวว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะถูกลงโทษหรือเปล่าเดี๋ยวจะถูกดุไหมนะคะมันก็อาจจะมีลักษณะแบบที่เราเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะตอบแบบนี้ว่าไม่รู้อ่ะคือเด็กอาจจะบอกไม่หมดแล้วก็เขายังงงๆอยู่เพราะว่าเด็กยังเชื่อมโยงไม่ได้ค่ะระหว่างสิ่งที่เขาอยู่ข้างหน้ากับสิ่งที่มันยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลยค่ะ
3: ฟังดูแล้วความไม่รู้ของเด็กก็คือไม่รู้จริง
1: ๆไม่รู
3: ้เนาะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาเข้าใจแล้วไงว่าแตะโต๊ะแล้วจะทำล้มได้ก็อาจจะตีความไปว่าเด็กไม่พูดความจริงก็เป็นไปได
1: ้ครับ
3: คราวนี้เรามีอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะดูซิว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรค่ะ
0: ว่าไม่ต้องยุ่งกับกล่องนี้เมื่อถึงเวลาอยู่คนเดียวล่ะเด็กๆจะทำอย่างไรแล้วเมื่อผู้ใหญ่กลับมาถามจะตอบจริงหรือไม
1: ่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าเหตุการณ์สถานการณ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะเชิญครับคุณพ่อ
5: ผมเชื่อใจน้องแพม
1: ครับ
5: ว่าเขาเชื่อคุณครูครับ
1: เชื่อคุณครู
5: นั่งเฉย
1: ๆนั่นคือคุณครูบอกว่าอย่าเล่นกล่องนี้นะน้องแพมไม่เล่นแน
5: ่เล่น
1: แล้วถ้าคุณครูเข้ามาน้องแพมไม่ได้ดูจะบอกครูว่าดูไหมครับ
5: ไม่
1: เพราะนั่นน่ะไม่ควรจะบอกว่าดูนะ
5: ครับ
1: นี่คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เชื่อว่าลูกตัวเองจะเป็นอย่างนั้นครับ
3: ค่ะ
1: น้องแพมไม่ทำลุกไปเลยนอกจากดูแล้วเคาะด้วยว่าเป็นอะไรนะครับ

0: ดูน้องเฟิร์สครับกับสถานการณ์เดียวกันเลยจ้า
1: คิดว่าดูค่ะ
2: เพราะคิดว่าไปดูกล่องนี้แน
1: ่แน่นอนเพราะว่าคิดว่าเขาน่าจะอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่แล้วถ้าครูเข้ามาเขาคงจะแบบไม่ได้ดู
2: คือคิดว่าน่าจะบอกแน่เลยว่าไม่ได้ดูแน่ๆครับ

0: านี้คุณแม่ทายไว้ว่า
1: แล้วถ้าครูเข้ามาเขาคงจะแบบไม่ได้ดู
2: คือถ้าครูเข้ามาบอกแน่เลยว่าไม่ได้ดูแน่ๆอ๋อครับ
0: แล้วน้องเฟิร์สก็ตอบว่าไม่ได้ดูมาดูน้องเจแปนกันบ้างครับ
3: คิดว่าดูเหมือนกันครับ
2: คิดว่าดูแล้วถ้าพอครูเข้ามาแล้วคิดว่าลูกเราจะบอกว่าอะไร
3: แต่บอกครับ
2: บอกว่า
3: บอกว่าดูฮะ
2: บอกว่าดู
3: ใช่ครับอยากจะแปลนอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรอะไรเงี้ย
2: นั่นคือบอกตามที่ตัวเองทำเลยว่าดู
3: ใช่ค่ะ
0: นี้คุณพ่อทายว่าอย่างไรครับ
3: บอกว่าบอกว่าดูฮะ
2: บอกว่าดู
3: ใช่ครับอยากจะแปลนอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: นั่นคือบอกตามที่ตัวเองทำเลยว่าดู
3: ใช่ครับ
0: อ้าวแล้วเจแปนจะตอบว่าอย่างไรครับมาดูน้องทิกเกอร์ครับ
2: เชิญครับ
4: คิดว่าน้องดูเหมือนกันนะ
2: ครับ
4: ค่ะเพราะว่าอาจจะอยากรู้อยากเห็นข้างในว่ามีอะไร
2: ครับ
4: ค่ะ
2: แล้วถ้าคุณครูเข้ามาแล้วคิดว่าน้องจะบอกว่าไงครับ
4: บอกว่าดูแต่อาจจะเสริมท้ายนิดนึงว่าดูนิดเดียว
2: ไม่ดูเลยเยอะเลย
4: ใช่ค่ะ
2: นิดเดียวเอง
4: ใช่ค่ะค่ะ
0: ก่อนหน้านี้คุณแม่ทายว่าอย่างไรครับ
4: บอกว่าดูแต่อาจจะเสริมท้ายนิดนึงว่าดูนิดเดียว
2: ไม่ดูเลยเยอะเลย
4: ใช่ค่ะ
2: นิดเดียวเอง
4: ใช่ค่ะค่ะ
0: อ้าวแล้วทิกเกอร์จะบอกคุณครูว่ายังไงล่ะเนี่ยมาถึงน้องฟ้านฟ้านครับดูหน้าคุณพ่อคุณแม่สิครับเอ็นดูลูกในสถานการณ์นี้เหลือเกินครับ

ไปก่อนโอ้โห

0: าเด็กๆทุกคนอยากรู้อยากเห็นนะคะแล้วก็ต้องขอดูหน่อยเถอะว่าทำไมในกล่องมันมีอะไรอาจารย์เปิ้ลคะเราดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเด็กๆทำอย่างไรกับสถานการณ์เหล่านั้นเราพอจะอธิบายอะไรได้บ้างคะ
1: ต้องบอกอย่างนี้แม้ว่าไม่ใช่เด็กๆนะเป็นผู้ใหญ่นะคะต้องถามเลยแอบดูไหมคุณแม่ขาคุณพ่อขา
0: ใช่ไหมคะเกิดมีกล่องแล้วแบบพี่บอยอย่าเปิดดูนะเดี๋ยวนี้นะกลับมา
2: อันนี้อย่ากินนะอันนี้อย่าไปแตะนะโอ้โหเป็นเราเนี่ยขนาดนี้เราก็ทำ
0: ใช่ไหมมันมีพลังขับเคลื่อนบางอย่าง
1: ใช่ใช่เพราะว่าภาษาเหมือนกับถ้ายิ่งเห็นวัยรุ่นนะเขาจะบอกว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ่งนะคะคือถ้าในสถานการณ์นี้ต้องเรียกว่าทางพาไปที่เราทำให้เด็กเลยตอบไม่ตรงความจริงหรือทำให้เด็กจะต้องปกป้องตัวเองว่าไม่ได้ดูเปล่าเป็นเพราะนี้ค่ะถ้าเกิดในสถานการณ์นี้เนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ภาษาละขอบคุณพ่อคุณแม่ที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ทราบว่าภาษาของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกระตุ้นนะคะต่อมจินตนาการเขาเพราะเด็กวัยนี้เป็นเด็กวัยอยากรู้อยากเห็นอยากมีจินตนาการอะไรก็ไม่รู้อยู่ในกล่องแล้วมีรูเจาะไว้ต่างหากมันสงสัยอะนะคะแล้วก่อนออกไปก็มาใกล้เลยนะมีแตะตัวด้วยนะมือก็ชี้ไปที่กล่องนะคะ
0: ชี้นำมา
1: ชี้นำนะคะอย่าเปิดนะลูกอย่าดูนะลูก
2: โอ้โหจริงนะครับ
1: ถูมือเลยอะไรละเนี่ยอะไรละเนี่ยถูกต้องนะคะพอพูดแบบนี้ปุ๊บจะสังเกตว่ามันเป็นลักษณะอะค่ะว่าเราจะเห็นธรรมชาติออกไปเลยว่าพอผู้ใหญ่หันหลังปุ๊บเด็กทุกคนเลยจะมีอาการไงคะ
0: โอ๊ยอะไรอยู่ในกล่อง
1: ฉันสงสัยฉันสงสัยเพราะวัยนี้ก็อยากจะรู้อยากจะเห็นอยู่แล้วนะคะที่เขาจะดูเพราะนั้นพอเข้าไปปุ๊บมันจะเกิดอาการใช่ไหมส่องเพราะว่าภาษาชี้นำห้ามแอบเลยแอบดูนั่นภาษาชินะห้ามแอบเลยแอบเปิดพอคุณครูกลับมาปุ๊บนะคะคุณครูกลับมาปุ๊บคุณครูก็เดินมาเลยถามคำถามเลยนะคะเมื่อกี้ลูกเปิดดูหรือเปล่าภาษาชี้นำอีกแล้วชี้ไปที่กล่องเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่าค่ะเด็กๆกลัวค่ะกลัวการถูกลงโทษกลัวแล้วภาษาทุกอย่างมันบอกไปหมดแล้วก็เลยบอกว่าเปล่าค่ะแต่สุดท้ายค่ะถ้าในกรณีของน่ารักนะน้องคนสุดท้ายนะคะที่เมื่อกี้มาปุ๊บแล้วพอคุณครูเดินมาปุ๊บคาเลยค่ะเลยเปิดมาปุ๊บจังหวะตกใจแต่เด็กก็น่ารักนะคะน้องบอกว่าอะไรคะดูค่ะ
3: ดู
1: ค่ะดูนะคะแต่ดูแล้วคือยังไม่รู้เขาก็บอกตามนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เด็กก็รู้ว่าผู้ใหญ่มาเห็นเขาพอดีนี่คือเป็นความซื่อสัตย์ของเด็กนะที่เขาก็บอกค่ะว่าดูไหมดูแต่ของคนอื่นนี่คือผู้ใหญ่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นแล้วภาษาที่พาไปด้วยก็คือกลัวถูกดูอ่ะกลัวถูกว่าเพราะถูกบอกไปแล้วว่าอย่าก็เลยอย่างนี้แล้วกันว่าเปล่าไม่ได้ดู
0: อาจารย์เปิ้ลคะแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงให้ลูกเราพูดความจริงกับเราล่ะคะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เลยถ้าเป็นในกรณีนี้เนี่ยต้องมาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เองจะต้องปรับตั้งแต่คำพูดแรกคือ1คุณพ่อคุณแม่จะต้องพูดในเรื่องที่เป็นคำพูดบวกคือคำพูดที่อยากให้เขาทำไม่ใช่คำพูดที่ไม่อยากให้เขาทำนะคะเพราะนั้นโอกาสที่จะเลี่ยงในเรื่องของการที่เด็กอย่างที่ว่าทางพาไปเนี่ยจะน้อยลงอันนี้คือในกรณีแรกแต่ถ้าในกรณี2ที่เราจะต้องการที่เราพูดไปแล้วล่ะแล้วเราต้องการตรวจสอบนะคะขอเป็นภาษาเปิดเป็นไงลูกเมื่อกี้ทำอะไรบ้างคะแล้วเวลาภาษาเปิดเนี่ยคือทำอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างเล่นอย่างไรคือไม่ลงไปแล้วก็พูดตรงไปเลยว่าเปิดหรือเปล่าหรือไม่เปิดนะคะใบหน้าเนี่ยยิ้มนิดนึงเธออยากรู้ว่าเขาเปิดไม่เปิดเธอต้องการเช็คเป็นไงจ้าเมื่อกี้ทำอะไรจ้าไม่ใช่เมื่อกี้ทำอะไรอ่ะลูกนั่งทำอะไรคือถ้ามาปุ๊บค่ะเด็กก็กลัวแล้วว่าเอ๊ะเดี๋ยวฉันจะถูกดุไหมฉันจะถูกทำโทษไหมเพราะฉะนั้นภาษาบวกนะคะแล้วก็ใช้ภาษาที่เปิดเวลาถามคำถามพร้อมทั้งใบหน้าที่ดูเหมือนว่าเป็นมิตรกันนะ
0: เป็นยังไงล่ะครับจางเลยนะคะก็เป็นคำแนะนำดีๆจากอาจารย์เปิ้ลแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับอาการที่ลูกเนี่ยพูดไม่หมดพูดเฉยๆไหลไปเรื่อยๆดูซิว่าเราจะรับมือได้อย่างไรนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม
4: ่สู้ๆพ่อแม่จะทำได้

0: ะเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทคนิคจากครอบครัวจากทางบ้านบ้างนะคะซ
1: ึ
0: ่งแน่นอนแต่ละครอบครัวก็จะมีเทคนิคในการรับมือกับการที่ลูกไม่พูดความจริงหรือว่าพูดไม่หมดเฉใช้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่ากับครอบครัวแรกนะคะว่าเขาจะมีเทคนิคอย่างไรในการรับมือกับลูกพูดความจริงไม่หมดนะคะกับครอบครัวน้องโบนัสค่ะ
2: แม่ไดนะคะเป็นคุณแม่ของน้องโบนัสค่ะน้องจะเป็นเด็กค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายแล้วจะสนุกสนานอย่างทุกวันนี้เวลากินข้าวตอนข้าวเที่ยงหรืออะไรมากินข้าวเขาจะมาแล้วเอาน้ำเทให้หม่อมม้า

สิ่งที่เป็นกังวลนะคะก็เรื่องการโกหกนะคะการโกหกบางครั้งมันทำให้เราเป็นกังวลอยู่เล็กน้อยแต่ถามว่าพฤติกรรมนี้มันสามารถละลายพฤติกรรมได้ด้วยการที่แบบว่าเราใช้เหตุผลกับเขาอะพอดีจะไปทานข้าวหรือเราจะออกไปล้างรถเราบอกให้เขาอ่านหนังสือแต่เขากลับมาเล่นซึ่งเขาไปเล่นตุ๊กตาโดเรมอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: เราก็เอ๊ะเขาเล่นหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาปฏิเสธเขาไม่ได้เล่นเขาแค่จับเฉยๆซึ่งจริงๆแล้วเขาเล่น
1: มาม่าไม่เกลียดยินสองมันกุลแล้วพี่ขวัญก็เปลี่ยนยินสองใหม
0: ่ใช่มาม่าถามหนูว่าเมื่อกี้หนูเล่นของเล่นหรือเปล่าคะหนูเล่นของเล่นหรือเปล่าบอกมาม่ามามาม่าไม่ทำโทษหนูซึ่งเราก็ใช้เหตุผลว่าการที่เราอะยอมรับความจริงว่าเราเล่นเราก็บอกว่าเราเล่นเราโกหกมันไม่น่ารักนะรู้ไหมซึ่งถามว่าเขาก็ยอมรับในสิ่งที่ว่าเขาโกหกแล้วเขาเล่นจริงมาม่าก็ไม่ตีหนูยังไม่ได้อ่านหนังสือใช่ไหมสรุปหนูเล่นแล้วใช่ไหมคะหนูยอมรับแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าเขาเหมือนกับว่าพฤติกรรมที่โกหกเนี่ยมันสามารถละลายได้เก่งมากเลยนะหนูเป็นเด็กดีหนูยอมรับความผิดนะมาม่าให้รางวัลหอมกันที่หนึ่งจุ๊บอีกข้างหนึ่งหอมมาม่าหน่อย

0: การที่ลูกโกหกแล้วเราจับได้แล้วเราให้อภัยนะคะมันเป็นสิ่งสำคัญตรงที่ว่าเขาจะยอมรับในสิ่งที่ว่าเกิดขึ้นแล้วการให้อภัยเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราควรจะพูดตรงๆก็ได้ไม่ควรจะพูดโกหกมันเป็นการละลายพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ว่าครั้งต่อไปเขาไม่จำเป็นต้องพูดโกหก
1: อธิบายเหตุผลให้ลูกเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมให้ลูกพูดความจริงมีว่าคุณแม่เคยใช้วิธีนี้บ้างไหมครับ
2: มีอย่างน้องได้ของเล่นจากคุณพ่อเป็นเครื่องบิน
1: ครับ
2: อันนี้ก็เล่นไปเล่นมาเล่นดีๆก็หล่น
1: ครับ
2: แล้วไอ้ตรงข้างหน้ามันแตก
1: ครับ
2: ที่เป็นกระจกเขาก็บอกว่านักบินมันขับไม่ดีมันขับเครื่องบินตก
1: นักบินขับเครื่องบินตก
2: ใช่ฮ
1: ะ
2: ที่มันตกลงไปนักบินขับไม่ดี
1: ครับ
2: เราก็รู้ว่าเขาพยายามจะเลี่ยงความผิดของตัวเองแล้วก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยหนูถือไม่ดีมันก็ตกแล้วก็แตกซื้อมากี่ชิ้นเนี่ยถ้าไม่ระวังของเล่นมันก็จะตกแตกได้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขายอมรับแล้วก็ให้ระวังมากขึ้น
3: ก็อย่างสมมุติว่าถ้าเขาทำนมหกอย่างเงี้ย
1: ครับ
3: แล้วถามว่าใครทำแล้วเขาบอกเหมือนจะปฏิเสธอย่างเงี้ยฮะก็บอกว่าบอกเขาว่าถ้าจะแปลงทำก็ไม่เป็นไรลูกมันเป็นเรื่องเล็กน้อยทำก็ให้บอกผู้ใหญ่จะได้มาเช็ดจะได้ไม่มีคนลื่น
1: ให้เหตุผลด้วยว่าไม่ว่าหรอก
3: ไม่ว่าครับ
1: ทำก็บอกจะได้มาช่วยกัน
3: ใช่คร
1: ับ อ๋อนี่ครับนี่คือการใช้เหตุผลฮะ
4: เป็นวิธีการหนึ่งที่ดีนะคะใช้ได้ค่ะใช้ได้เลยที่เราให้เหตุผลตอนนี้มันมีสิ่งที่เพิ่มเติมเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เมื่อกี้ก็ได้บอกไปนะคะอย่างเมื่อกี้จะชอบคำพูดคุณพ่อมากใบหน้าของคุณพ่อจะเห็นเลยนะว่าลูกก็พร้อมที่จะพูดความจริงไม่เป็นไรนะลูกถ้าลูกทำนมหกเนี่ยแต่ให้บอกคุณพ่อคุณแม่มานะตอนนี้มันมีเทคนิคอันนึงที่ถ้าปรับแล้วมันจะดีขึ้นเลยค่ะคือก่อนที่เราจะพูดลบเนี่ยนะคะให้เราพูดบวกก่อนเช่นถ้าหนูบอกความจริงคุณแม่นะหนูจะเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยค่ะแต่โดยส่วนใหญ่เราจะพูดเป็นลักษณะคำพูด